0: ไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application
2: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับภาพยนตร์จากวิภารู้หรือไม่พระเจ้าช้างเผือกเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อสื่อสารให้โลกรู้ถึงแนวคิดของสันติภาพภาพยนตร์ไทยอายุกว่า85ปีที่สร้างโดยปรีดีพนมยงออกฉายครั้งแรกในเดือนเมษายนปี2484พร้อมกันทั้งไทยอเมริกาและสิงคโปร์ในช่วงเวลาที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2โดยมีการใช้ภาษาอังกฤษทั้งเรื่องเพื่อส่งสาระสำคัญไปยังนานาชาตินั่นคือสันติภาพเนื้อเรื่องเล่าถึงกษัตริย์ผู้ไม่ต้องการให้ผู้คนต้องสูญเสียจากสงครามจึงเลือกใช้ยุทธหัตถีชนช้างตัวต่อตัวเพื่อยุติความขัดแย้งโดยไม่ให้ทหารจำนวนมากต้องล้มตายและวันนี้พระเจ้าช้างเผือกได้กลายเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติพร้อมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโกอีกด้วยรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามภาพยนตร์ได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้1ภาพ1เรื่องราว1พลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสโครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทางwww.thaipbs.or.th/birdphoto 2026ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสเพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
0: ค่ะร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: 2เรื่องร้อนที่ปรากฏขึ้นตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วลากยาวมาถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเรื่องนึงคือผลสำรวจเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจัดอันดับมาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันบางกรมกองเนี่ยเขาออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเดือดว่าเขาไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่ๆบางกรมกองเนี่ยมีการเผยแพร่ออกมาว่าจะแถลงข่าวหลังจากนั้นสัปดาห์นี้คงได้เห็นกันอีกกำลังร้อนเลยปรากฏวันหยุดสุดสัปดาห์ครับเกิดอุบัติเหตุใหญ่อีกแล้วสะเทือนหมดทั้งในแง่สังคมและการเมือง
0: ใช่ค่ะก็เหตุการณ์ก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์นะก็มีความเห็นต่างๆเมื่อวานเองนายกเนี่ยก็ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเมื่อวานนี้
1: เห็นว่ามีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงนะครับหลายคนใช้คำว่าล้อมคอกถึงสถานการณ์ตอนนี้ต้องล้อมคอกแล้วครับแต่ว่าต้องเอาให้มันรัดกุมนะครับถ้าจะล้อมคอกก็ต้องให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดเหตุแต่ก็ยังมีคำถามครับพี่ประจักษ์ครับนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุบนรางครั้งแรกที่คุณอนุทินต้องเผชิญในฐานะนายกรัฐมนตรีนะฮะถ้าจะล้อมคอกเนี่ยคนก็คงตั้งคำถามว่าล้อมได้อย่างรัดกุมขนาดไหนนะครับ
2: ครับที่จริงหลายคนยังจำเหตุการณ์เรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟในรัฐบาลของคุณอนุทินนี่แหละตั้งแต่อนุทินหนึ่ง
1: ครับ
2: คงจะจำกันได้ครับเหตุเกิดที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนั้นเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงครับก็หล่นลงมาทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษกรุงเทพอุบลราชธานีมีคนเสียชีวิตไป32คนบาดเจ็บอีก60กว่าคนครั้งนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเหตุการณ์สำคัญครับทางรัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ความชัดเจนว่ามันเป็นความบกพร่องของบริษัทที่รับดำเนินการก็มีการชงเรื่องครับมีการยกเลิกสัญญาขึ้นบัญชีดำถึงขนาด

0: ันนี้เรายังไม่เห็นว่าตกลงไปถึงไหนนะครับ
1: ครับ
0: นี่มาเกิดเหตุครั้งที่2ขึ้นเมื่อวานนี้ที่บริเวณแยกมักกะสันมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ครั้งที่2ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลคราวนี้อนุทิน2ครับมันนำไปสู่ประเด็นคำถามสำคัญบอกว่าเราจะล้อมคอกกันอีกครั้งอย่างที่คุณรชัยว่าล้อมแล้วมันต้องล้อมให้ชัดเจนล้อมแล้วมันต้องล้อมให้เกิดมรรคผลจริงๆครับไม่ใช่เพียงแค่ทำแบบขอไปทีนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์เดี๋ยวมาติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับอันที่จริงเหตุที่ถือว่าเป็นวิกฤตในมิติทางสังคมเนี่ยคุณอนุทินเจอตั้งแต่ผมว่าชั่วโมงแรก
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เขารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเลยด้วยซ้ำหลุมยุบ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: พอยุบปุ๊บคุณอนุทินคืนนั้นเขาไปเลยผมจำได้ว่าเหตุการณ์นี้คุณอนุทินได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยทีเดียวนะครับเหตุการณ์หลุมยุบนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีหลายโจทย์ให้คุณอนุทินได้เหมือนกับต้องมาท้าทายการบริหารจัดการสถานการณ์พิเศษของคุณอนุทินปรากฏว่าเรื่องของรถไฟชนรถเมย์ที่เกิดขึ้น
2: ค
1: ุณอนุทินก็ไปด้วยตัวเองอีก
2: ใช่ค่ะไปตอนสัก4ทุ่มนะ
1: ครับ
2: ของวันที่เกิดเหตุเลยนะ
1: เห็นภาพกันอยู่นะ
2: กลับมาจากต่างจังหวัดด้วยนะ
1: อ๋อตอนกลางวันมีภารกิจ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเราก็เห็นว่ารัฐมนตรีของภูมิใจไทยที่รับผิดชอบก็อยู่ที่นั่นแหละ
2: ใช่ค่ะร
1: ั
2: ฐมนตรีช่วยคมนาคม
1: ครับ
2: ไป2วันเลยมา
1: ตามสถานการณ์นะฮะทีนี้พอนายกเข้าไปเนี่ยนอกจากไปดูสถานที่เกิดเหตุไปเยี่ยมคนเจ็บนะครับมีไอเดียในการพิจารณาแนวทางแก้ไขผมเห็นหลายคนเสนอหลายอย่างนะบอกว่าปิดถนนที่มาจากอีกเส้นหนึ่งไหมที่เข้ามาในแยกหรืออะไรก็ตามแต่คุณอนุทินบอกว่ากำลังพิจารณาเรื่องของอุโมง
2: ค์ใช่ค่ะเพื่อที่จะลดจุดตัดแต่ว่ากำลังพิจารณาอยู่นะไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะ
1: ครับอาจจะต้องมีการคุยกันอย่างจริงจังอีกทีนึงนะฮะคุณอนุทินเขาหารือนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกนะครับไปที่โรงพยาบาลคาร์มิเลียนเยี่ยมคนเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับอุบัติเหตุที่จุดตัดทางรถไฟแยกอโศกเพชรบุรีคนที่ผ่านเส้นทางนั้นบ่อยๆจะรู้ดีว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงมากขนาดไหนคุณผู้ชมรับทราบข่าวสารมาตลอดสุดสัปดาห์เนี่ยได้ฟังได้ยินการวิเคราะห์ของเรามาต่อเนื่องอยู่แล้วทีนี้ความคืบหน้านายกรัฐมนตรีคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับแล้วก็เล่าอาการผู้บาดเจ็บมีข้อสังเกตเยอะนะครับคือเราก็พยายามสังเกตสีหน้าท่าทางภาษากายของนายกว่ามีความกังวลอย่างไรนะครับแล้วก็นายกเองพอเข้าไปเยี่ยมเสร็จก็บอกว่าผู้คนตกใจแหละเพราะว่าอุบัติเหตุมันฉับพลันรุนแรงมากนะครับ
3: โดยเฉพาะคนขับรถแล้วก็กระเป๋ารถเมล์สภาพจิตใจก็แย่มากนะครับเขาก็รู้สึกสำนึกนะครับก็เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับณขณะนี้เราก็ต้องให้เขามีกำลังใจที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาก่อน
2: นายกบอกว่าในส่วนของคดีเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนได้อายัดตัวพนักงานขับรถทั้ง2ประเภทเนี่ยไว้แล้วแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็จะเร่งทำสาเหตุหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะนายกเชื่อว่าการป้องกันเหตุเนี่ยมีวิธีการอยู่แล้วค่ะเนื่องจากบริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุมีรถติดอยู่ตลอดเวลาและเมื่อติดตามดูกล้องวงจรปิดในอดีตเนี่ยมีการหยุดรถไฟด้วยนะคะในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางแต่จากนี้เนี่ยจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกค่ะและต้องหาวิธีลดจำนวนจุดตัดหรืออาจจะทำเป็นอุโมงค์รอดเลยค่ะ
3: ถ้าจะเอาความปลอดภัยแบบ 100% เลยไม่ให้เกิดแบบนี้อีกไม่ว่าจะมีการประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูขุดอุโมงค์ได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูนะมันจะมีจุดตัดตรงนี้จุดตัดตรงนานานะครับก่อนจะถึงมักกะสันก็ถ้ามันเกิดเหตุเช่นนี้แล้วมันก็คงเราก็ต้องผมก็ต้องให้แนวทางไปกับทางการรถไฟประเทศไทยว่าจะต้องมีการดำเนินการที่เราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัดสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั้นมัน human error เกิดได้ตลอดเวลาก
1: รณีทับเชิญ
2: แต่ว่าก็มีความเห็นจากรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ทางไทย PBS ด้วยนะ
1: คุณสิริพงษ์ใช่ไหม
2: คุณสิริพงษ์ค่ะ
1: ก็บอกว่า
2: ไอ้บอกว่าจากการดูคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการประมาทร่วมนะแต่ว่าก็ให้นโยบายที่จะลดหาวิธีลดความเสี่ยงจุดตัดด้วยนะ
1: ครับทีนี้ประมาทร่วมที่ว่าเนี่ยผมเห็นหลายคนวิพากษ์วิจารณ์คือบางคนพยายามจะไม่ใช่พยายามคือพยายามคิดว่าใครอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากความผิดพลาดของใครกันแน่นะครับไม้กั้นยังไม่ลงทำไมรถไฟมาหรือต่อให้ไม้กั้นไม่ลงแต่ว่าทำไมรถเมย์ไปจอดขวางรางรถไฟ
2: ค
1: ือมันกลายเป็น2มุมมองที่แตกต่างกันมุมมองที่3ก็คือระวังระบบการคมนาคมในเมืองอย่างไรถึงได้เกิดเหตุแบบนี้ในขณะที่คุณอัชราบอกเมื่อสักครู่เสียโต้งคุณสิริพงษ์อัญชสกุลเกียรติมองว่าเป็นการประมาทร่วมคือคนขับรถเมย์ก็ประมาทคุณไปจอดติดไฟแดง
2: ค
1: ร่อมรางรถไฟอยู
2: ่
1: นะครับเสี่ยงในขณะที่รถไฟไม้กั้นยังไม่ลงมีการให้อนุสัญญาณแต่ก็ยังวิ่งมาจนเกิดอุบัติเหตุได้แรงมีคนเสียชีวิตขึ้นนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วเมื่อวานเราเห็นคือในขณะที่คุณอนุทินยังติดภารกิจต่างจังหวัดมาไม่ได้นะครับก็จะมีผู้ว่าชาติที่ลงพื้นที่มีส.ส.หลายคนส.ส.พรรคประชาชนลงพื้นที่ส.ส.อดีตส.ส.พรรคอื่นที่อยู่ในเขตลงพื้นที่คุณสิริพงษ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ไปเกาะติดอยู่ในพื้นที่เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งว่าที่ผู้สมัครผ
1: ู้
2: ว่ากทมเนี่ยหลายพรรคการเมืองเนี่ยก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกัน
1: ไปแล้ว
2: ไปแล้วเหมือนกันค่ะอย่างแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปก็ไปเกือบทุกวันนะไม่ว่าจะไปในที่เกิดเหตุหรือว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยเองซึ่งคุณสิริพงษ์เนี่ยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมองเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้ค่ะมีอีก 4-5 จุดในกทม.ที่ทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาแต่ก็คือมองแบบเป็นการชินตาไปแล้วอะ
1: เออคุณใช้คำได้ดีผมว่าหลายคนชิน
2: ใช่ค่ะ
1: ใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องแบบนี้จนชิน
2: นะคะก็ได้ให้นโยบายไปว่าเนี่ยต่อไปนี้จะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้ได้ค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณสิริพงษ์ค่ะ
4: เบื้องต้นนี่ทางตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วสำหรับคนขับรถไฟนะครับเราพอจะสรุปจากข้อมูลที่เรามีอยู่ณเวลานี้ได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของอุบัติเหตุเป็นปัญหาทางเทคนิคหรือว่าเป็น human error ครับ
5: ก็ถ้าดูอย่างนี้นะครับ ม
4: ัน
5: ก็ถ้าเหมือนกับที่เราขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุสมมตินะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ
4: ่ครับ
5: ถ้าดูจากรูปการเนี่ยมันคือการประมาทร่วมประมาทร่วมกันคืออย่างข้อหาที่เขาโดนตั้งคือประมาทคนขับรถไฟเนี่ยคือประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต
4: ครับ
5: รถบัสเนี่ยเขาฝ่าฝืนกฎจราจรโดยการที่ไปจอดคล่อมอยู่บนเส้นบนทางรถไฟนั้น
4: ครับ
5: จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมครับแต่มันก็ดูเท่าที่ดูจากภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ตีความเบื้องต้นเป็นการประมาทร่วม
6: มีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของการจัดการจราจรด้วยค่ะว่าจุดนี้เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าอย่างที่คุณสิริพงษ์บอกเมื่อสักครู่อ่ะจริงๆว่าจุดเสี่ยงมันมี 4-5 จุดในกรุงเทพมหานครแต่จุดนี้อาจจะเป็นด้วยภูมิศาสตร์ของเขาที่ไฟแดงอยู่ห่างจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟประมาณ100กว่าเมตรเท่านั้นก็เลยทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดไฟแดงแล้วเกิดรถติดท้ายสะสมจนคล่อมทางรถไฟมีการพูดคุยกับตำรวจเบื้องต้นไหมคะว่าการจัดการจราจรจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยหรือไม่อะคะ
5: เมื่อวานมีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับคือไฟแดง100เมตรเนี่ยกับไฟแดงข้างหน้าคือปกติเนี่ยเวลาเขาขับมาบนเส้นเนี้ยเขาก็จะมองไฟแดงข้างหน้า
6: ค
5: ือพอเห็นไฟแดงข้างหน้าพอรถไปได้ก็เร่งรถเพื่อที่จะไปให้ทันไฟแดงข้างหน้า
4: ครับ
5: แต่ติดไฟแดงนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นท้ายแถวอยู่บนหลังรถไฟละเพราะมันไม่สามารถ manage ได
6: ้
5: ถูกไหมฮะทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยแหละที่มันจะต้องไปคุยกันว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรนะครับคือปล่อยไฟแดงมันก็ต้องสัมพันธ์กันอะไรแบบเนี้ย
1: ตอนนี้มันมีโจทย์นะครับผมเห็นคุณผู้ชมหลายคนคอมเมนต์เข้ามาในช่องทางออนไลน์ของเราบอกว่าทำสะพานข้ามแยกดีกว่าทำอุโมงค์หรือเปล่าทำแบบไหนดีกว่ากันนะครับหรืออยากทำให้มันชัดเจนไปเลยในขณะที่เราฟังมุมมองของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปแล้วจริงๆตอนนี้มีข้อถกเถียงเยอะนะครับคณะกรรมการการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรเองก็เตรียมที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรึกษาหารือใช้คำนี้ก็ว่าได้นะ
2: ค่ะวันที่20
1: ครับ
2: พฤษภาคมนี้
1: อีก2วัน
2: อีก2วันอ่ะใช่ค่ะ

0: ุณสุภนัทมีนชัยนันท์เนี่ยประธานกรรมาธิการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบอกว่าวันที่20พฤษภาคณะกรรมการคมนาคมเนี่ยจะเชิญ8หน่วยงานรัฐก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางขสมก.กรมการขนส่งทางบกสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตำรวจนครบาลมักกะสันและสำนักงานจราจรขนส่งกรุงเทพมหานครเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะโดยต้องการทราบข้อเท็จจริงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุว่าหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรหรือเกิดความผิดพลาดส่วนไหนนะคะรวมไปถึงจะมีการนำภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาพิจารณาดูด้วยนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็พร้อมทั้งตรวจสอบสถิติการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้วยค่ะ
1: สถิติต่างๆที่ผ่านมา
2: เ
1: คยมีสถิติมาก่อนหน้านี้แล้วทางการรถไฟเองเนี่ยได้มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ในการที่จะมาดำเนินการแก้ไขปัญหาเช่นคนไม่ยอมหยุดให้ทางเพื่อให้ไม้กั้นลงนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องติดตามดูแล้วก็จะมีในเรื่องของผังเส้นทางการจราจรซึ่งเราคงต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าไอ้ตรงตำแหน่งไฟจราจรต่างๆนะครับเส้นทางการเลี้ยวต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราต้องมีการปรับปรุงเนี่ยคิดว่าน่าจะมี suggestion แบบไหนได้บ้างเพราะก็ต้องบอกว่าทางสนขหรือสำนักนโยบายและแผนขนส่งนะครับก็มีการศึกษาไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาประเทศเราก็จะเน้นแต่ศึกษาแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติตรงนี้ก็คงต้องเอามา revise ร่วมกันนะครับรวมถึงระบบอาณาสัญญาณต่างๆจริงๆแล้วมันควรมีการลิงก์ข้อมูลร่วมกันไหมกับระบบไฟการจราจรเพื่อให้มันสอดประสานร่วมกัน
0: คือคุณสุภนัทเนี่ยยังบอกอีกนะคะว่าจะติดตามโครงการที่สำคัญเช่นรถไฟฟ้ารถไฟสายสีแดงนะคะช่วงบางซื่อหัวหมากแล้วก็ช่วงบางซื่อหัวลำโพงค่ะซึ่งหากทำสำเร็จเนี่ยก็จะมีการยกระดับหรือว่าลงอุโมงค์ใต้ดินทำให้ไม่มีจุดตัดทางรถไฟอีกต่อไปนะคะรวมถึงประเด็นสำคัญเรื่องการเยียวยานะคะซึ่งต้องการรวบรวมสิทธิต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้มันอยู่ในที่เดียวค่ะเพื่อให้ผู้ประสบภัยเนี่ยทราบยอดเงินแล้วก็หน่วยงานที่ต้องไปติดตามได้อย่างชัดเจนด้วย
2: เมื่อสักครู่คุณอัชราบอกว่าบางทีเราใช้ชีวิตผ่านจุดผ่านสถานการณ์แบบนี้จนชินคือมันเป็นเรื่องอันตรายที่เราชินไปโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือจำใจจำยอมต้องชินเพราะว่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันทุกวี่ทุกวันนะครับตัวคุณสมนัสเองเขายังบอกเลยว่าเรามีจุดตัดทางรถไฟแบบนี้ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 1,000 จุดนะครับมีแบบถูกกฎหมายก็มีจุดลักผ่านก็มีนะครับในเมืองเนี่ยถ้ามีแบบนี้มันก็ยิ่งเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดอื่นๆซึ่งไม่ใช่เขตชุมชนพลุกพล่านแบบนี้ยังเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วด้วยซ้ำเลยนะครับเขาเลยเล็งจะประสานเรื่องเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับความถี่ของการของรอบรถไฟรอบวิ่งนะครับเขาจะปรับระบบอนัตสัญญาณระบบจราจรให้สัมพันธ์กับการจัดการจราจรบริเวณจุดตัดด้วยทั้งหมดนี้คุณผู้ชมอาจจะตั้งคำถามว่านี่มันล้อมคอกชัดๆ
0: ค่ะ
2: แต่หลายปัญหาในบ้านเราเมื่อเกิดแล้วตามมาล้อมคอกถ้าล้อมได้อย่างดีและมิดชิดเนี่ยความปลอดภัยที่ตามมามันอาจจะคุ้มค่าสำหรับการล้อมคอกนะครับแต่ว่าพี่ประจักษ์ครับก็เกริ่นกันมาตั้งแต่ต้นนี่ไม่ใช่เหตุอุบัติเหตุของการขนส่งทางรางแรกที่คุณอนุชินต้องเผชิญและไม่ใช่ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยถ้าเราสืบย้อนกลับไป
3: ครับอย่าล้อมคอกบ่อย ถ้าจำเป็นก็ต้องล้อมนะฮะแต่ว่าล้อมแล้วเนี่ยก่อนที่จะล้อมก็ต้องมีความชัดเจน
2: ล้อมแล้วเอาให้จบใช่ไหมฮะ
3: ใช่ล้อมแล้วต้องเอาให้จบครับ
2: ครับ
3: ไม่ใช่ปล่อยให้ยืดเยื้อคารากระซังแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์ซ้ำรอยที่มันเกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่เรียนเอาไว้ว่ารัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลเองท่านก็เจอกับเรื่องใหญ่เรื่องเกี่ยวข้องกับรถไฟมา2รอบแล้วนะครับครั้งนี้ไปรอบที่2นะครับ
2: ครับ
3: ครั้งแรกคงจะจำก็ได้ครับย้อนกลับไปสั้นๆก็แล้วกันนะครับในรัฐบาลของคุณอนุทินหนึ่งนะครับเกิดเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับถล่มลงมาทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษสายกรุงเทพอุบลราชธานีครับนี่เหตุเกิดเมื่อวันที่14มกราคม2569ในรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับมีผู้เสียชีวิต32คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า60คนนะครับครั้งนั้นนำไปสู่การปะทะคารมนะครับแบบโยนกองกันไปอยู่ในทีรวมไปจนกระทั่งถึงมีท่าทีในลักษณะของการกันแน่กันแหน่กันอยู่ในทีด้วยระหว่างตัวของคุณอนุทินซึ่งก็พูดในทำนองที่บอกว่าให้ย้อนกลับไปดูที่

หวัดนครราชสีมาพรรคไหนที่มีส.ส.มากที่สุดครับซึ่งปรากฏว่าแกนนำของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดเนี่ยออกมาสวนกลับนะครับบอกว่านายกนั้นควรจะตระหนักถึงคำว่าภาวะผู้นำและความรับผิดชอบไม่ใช่จะมาซ้ำเติมมากันแน่กันแหนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครับครั้งนั้นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงครับและปรากฏว่าได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่า ITD ครับทั้งเรื่องของการละเลยขั้นตอนความปลอดภัยและไม่แจ้งนะครับการเดินรถไม่มีการปิดเส้นทางด้านล่างคณะกรรมการมีการชงให้มีการยกเลิกสัญญาครับรวมไปจนกระทั่งถึงขึ้นบัญชีดำครับแต่ว่าในทางปฏิบัติถึงขณะนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนหรือยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรเรายังไม่ทราบกันแต่นั่นเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกครับครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งที่สองที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ครับนี่สั่นสะเทือนไปทั่วเลยนะครับรถไฟบรรทุกสินค้าจาก8ริ้วหรือจังหวัดฉะเชิงเทราครับพุ่งเข้าชนรถเมย์ปรับอากาศครับสาย206วิ่งตั้งแต่เมกะบางนานะครับไปจุดหมายปลายทางอยู่ที่บางเขนนะครับปรากฏว่าไปจอดคร่อมบนรางรถไฟนะครับที่บริเวณแยกตัดพระราม9ครับรถไฟพุ่งมาอย่างเร็วแล้วก็กวาดเอาทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ครับที่จอดติดอยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยไปอีกหลายคันครับแบบระเนระนาดคนที่เห็นคลิปภาพนี้หดหู่ไปตามๆกันครับเกิดไฟลุกไหม้ท่วมรถหลายคันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเมย์ปรับอากาศสาย206มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ถึง8คนนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30กว่าคนครับนำส่งโรงพยาบาลในจำนวนนี้2คนนอนอยู่ในห้อง ICU ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับปมคำถามสำคัญครับที่ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้จนถึงขณะนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมทั้งรถเมย์ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปติดออกันอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามพื้นที่ที่ต้องปลอดโล่งนะครับตามหลักของความปลอดภัยรวมไปจนกระทั่งถึงข้อบัญญัติของกฎหมายนะครับจราจรขนส่งทางบกปีพุทธศักราช2522ที่กำหนดเอาไว้ชัดเจนครับว่าต้องจอดรถห่างจากทางรถไฟไม่ต่ำกว่า5เมตรครับถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติยุคสมัยปัจจุบันอาจจะมีการเถียงกันกลับมานะครับบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะจอดรถได้ไกลกว่าทางรถไฟถึง 5-6 เมตรอย่างที่ว่าได้เพราะแต่ละคนนั้นก็ต้องดิ้นรนต่างก็ต้องพยายามที่จะเดินหน้าพยายามที่จะขับรถของตัวเองให้ไปได้เร็วที่สุดนะครับต้องทำมาหากินต้องเร่งพยายามที่จะขับเคลื่อนต่อไปให้ได้ครับถ้าเกิดว่าจอดห่างจากจุดที่กำหนดเอาไว้แน่นอนที่สุดครับก็จะเจอกับนักเบียดนักปาดมีหนำซ้ำคันหลังนี่ก็ชงจะบีบแตร่ไล่ครับอันนี้คือสิ่งที่หลายคนนะครับได้ยินได้ฟังว่าเหตุผลณปัจจุบันมันเกิดจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นครับมันอาจจะนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าไม่ควรจะต้องไปตั้งคำถามให้เสียเวลาครับว่าตกลงมันมีสัญญาณแจ้งเตือนระหว่างเจ้าหน้าที่ไม้กั้นกับทางตำรวจจราจรหรือแม้แต่นายสถานีรถไฟหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะนี่มันเป็นสิ่งที่คุ้นชินแล้วครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยนะครับแม้แต่คนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ติดอุปนิสัยนี้ครับไม่ได้มองว่าการเข้าไปเบียดไปแทรกหรือไปจอดอยู่ในจุดห้ามจอดหรือไปคล่อมรางรถไฟแบบนี้มันเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับเพราะแม้แต่ไม้กั้นเองก็ไม่สามารถทำหน้าที่ไม่สามารถที่จะเลื่อนลงมาได้หรือเลื่อนลงมาก็ยังมีคนพยายามที่จะไปหลบเลี่ยงอยู่นะครับไปฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงไม่ได้แตกต่างไปจากความคุ้นชินนะครับนี่ก็เป็นความคุ้นชินที่คิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วสำหรับมนุษย์ปาดมนุษย์เบียดครับที่พยายามหาทางเบียดแทรกหรือไปปาดขวางหน้ารถคันอื่นครับเมื่อไปถึงสี่แยกครับที่สำคัญที่สุดยังรวมไปก็ตั้งถึงคนที่มักชอบขับรถย้อนสอนที่เห็นกันอย่างดาดดื่นนะครับบางคนเนี่ยวางกล้ามนักเลงโตไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวตำรวจด้วยนะครับ

ำไปสู่อุบัติเหตุนำไปสู่ความสูญเสียชีวิตผู้คนและทรัพย์สินไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับมีหนำซ้ำยังไม่คิดว่าตัวเองทำผิดกฎหมายอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงออกเนี่ยด้านหนึ่งก็คือความห่วงใยความกังวลครับอุตส่าห์กลับมาจากภารกิจที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับไปโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพต้องกลับมากรุงเทพอย่างรวดเร็วแล้วก็เดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่กลางดึกนะครับนายกตั้งประเด็นคำถาม3ข้อสำคัญนะครับ 1. ระบบแจ้งเตือนมีหรือเปล่า 2. ทำไมรถไปจอดคร่อมรางรถไฟและ 3. ความเร็วของรถไฟทำไมไม่มีการหยุดหรือมีการชะลอก่อนที่จะมาถึงจุดที่เกิดเหตุครับประเด็นการตั้งคำถามของนายกรัฐมนตรีก็มองได้หลายมุมนะครับอย่างที่บอกด้านหนึ่งก็เป็นความห่วงใยแต่ในอีกด้านหนึ่งไม่แคล้วครับอาจจะถูกมองว่านี่เป็นสิ่งที่สะท้อนว่านายกไม่เข้าใจอะไรบางอย่างอะไรหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นรถไฟนะครับรถไฟบรรทุกสินค้าที่เล่นมานั้นจะต้องเล่นมาด้วยความเร็วนะครับเพราะว่าบรรทุกของหนักมาการที่จะหยุดการที่จะเบรกเนี่ยมันต้องอาศัยระยะทางนะครับในการที่จะเบรกหรือห้ามล้อไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันทีแบบปัจจุบันทันด่วนเหมือนระบบเบรก ABS หรือระบบเบรกของรถยนต์รุ่นใหม่ๆทันสมัยนะครับถึงแม้ว่าจะมีประเด็นข่าวคราวว่ามีการตรวจพบนะครับตรวจปัสสาวะของคนขับรถไฟแล้วไปเจอปัสสาวะสีม่วงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการรถไฟนั้นก็ถูกมองว่าเป็นแดนสนธิยามาแต่ไหนแต่ไรครับหลายคนคงจะจำก็ได้จู่ๆก็มีหัวรถจักรไม่มีคนขับครับวิ่งเข้าไปชนที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับเป็นข่าวใหญ่มาแล้วครับนี่ยังไม่นับรวมครับอาจจะถูกมองว่านายกนั้นอาจจะไม่เข้าใจว่าคนไทยยุคปัจจุบันที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบนั้นเขาอยู่กับสภาพแบบไหนครับเพราะอาจจะไม่ได้เคยเจอไม่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นะครับที่จริงเนี่ยนายกรัฐมนตรีถ้าอยากจะรู้อยากจะทราบข้อมูลบางอย่างก็สามารถที่จะสอบถามคนใกล้ชิดจากท่านได้ครับรวมทั้งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่เป็นได้ว่าอะไรท่านครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะท่านเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมมา2สมัยต่อเนื่องกันแล้วก็คงจะมีความรู้ความเข้าใจมากมายนะครับสำหรับเรื่องการอธิบายในลักษณะแบบนี้คราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูครับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาด้านคมนาคมก็มีน่าสนใจอยู่หลายเรื่องครับไม่ใช่เพียงแค่การลุยซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเท่านั้นนะครับเพื่อให้รัฐบาลเข้าไปบริหารจัดการเองมีการวางไทม์ไลน์นะครับจะชงเรื่องให้ครม.พิจารณาอนุมัติในเชิงหลักการภายใน3เดือนครับแต่นโยบายหนึ่งที่ทำควบคู่กันมาก็คือเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้า40บาทตลอดทั้งวันนะครับนี่ถือได้ว่าคุณพิพัฒน์นั้นยืนยันนะครับบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้งบอุดหนุนซึ่งแตกต่างจากโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของพรรคเพื่อไทยที่ต้องใช้เงินอุดหนุนนะครับไม่ต่ำกว่าปีละ20,000ล้านบาทนอกจากการวางรถไฟฟ้าเป็นโครงข่ายขนส่งมวลชนหลักแล้วนโยบายของพรรคภูมิใจไทยยังผลักดันให้มีการใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าในระบบขนส่งรวมไปจนกระทั่งระบบรถเมล์ย่อยครับรวมทั้งการพัฒนาระบบตั๋วร่วม EMV ให้ครอบคลุมการเดินทางเชื่อมโยงครับทั้งระบบล้อระบบรางและระบบเรือนะครับพูดง่ายๆโดยสรุปก็คือว่าเน้นในเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการยกระดับโครงข่ายขนส่งมวลชนและมีอยู่ข้อหนึ่งครับที่น่าสนใจเรื่องของการยกระดับคุณภาพบริการและความปลอดภัยแต่ที่มันน่าสนใจเพราะมันเป็นเพียงแค่หัวข้อเรื่องครับไม่ได้มีรายละเอียดไม่ได้มีข้อปลีกย่อยสะท้อนเห็นในทางปฏิบัติว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยของรถเมล์โดยสารหรือรถไฟโดยสารทั้งระยะใกล้ระยะไกลระหว่างเมืองครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่เป็นรูปแบบการให้บริการที่ยังคงมีความสำคัญนะครับสำหรับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศครับไม่ได้มีระบุเอาไว้เช่นเดียวกับกรณีของจุดตัดครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยเคยยอมรับว่ามีจุดตัดรถไฟทั่วทั้งประเทศเนี่ย 2,600 แห่งนะครับในจำนวนนี้เป็นจุดตัดเสมอระดับก็คือรถไฟใช้ร่วมกับรถที่ขับเคลื่อนทางบกเนี่ยนะครับรวมแล้ว 2,100 จุดครับครั้นมองอย่างโลกสวยครับที่เป็นทางยกระดับหรืออุโมงค์ทางลอด
ซึ่งจะมี

0: ความปลอดภัยสูงสุดครับปรากฏว่ามีน้อยมากครับนานทีปีหนจะมีการพูดถึงสักครั้งหนึ่งจะมีการเปิดตัวสักครั้งหนึ่งครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่จะต้องตั้งตารอคอยกันต่อไปนะครับสำหรับทางยกระดับหรืออุโมงค์ทางรอดซึ่งเป็นความหวังคราวนี้ล่าสุดครับถ้าไปดูจากฐานข้อมูลของการรถไฟครับจะมีข้อมูลที่อัปเดตเรื่องนี้เอาไว้ครับบอกว่ารฟท.ได้เร่งพัฒนาระบบข้อมูลจุดตัดทางรถไฟร่วมกับกรมการขนส่งทางรางครับเพื่อประเมินความปลอดภัยและหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องครับนี่เป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับในเว็บไซต์ของการรถไฟนั่นเท่ากับมีนัยยะว่าหากฝ่ายการเมืองที่เข้ามาบริหารจัดการนะครับไม่มีแนวทางไม่มีโครงการในการที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าเรื่องจุดตัดครับทางการรถไฟก็ไม่สามารถที่ทำอะไรได้มากครับเพราะว่างบประมาณมีจำกัดและที่สำคัญก็ต้องคอยตอบสนองฝ่ายการเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์สำคัญนะครับของรัฐบาลของคุณอนุทินอย่าให้มีรอบที่3เกิดขึ้นนะครับยังไงเสียการที่จะล้อมคอกก็ต้องล้อมให้แน่นหนาล้อมให้จริงจังนะครับเพราะหาไม่แล้วเนี่ยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้รถนะครับก็ยังจะคงมีปัญหาอยู่นะครับและนี่จะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่พรรคฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเนี่ยที่จะเชิญ8ตัวแทนของหน่วยงานใช่ไหมครับมาชี้แจงต่อกรรมธิการวันที่20พฤษภาแต่ถ้าจะให้ดีนะครับน่าจะมีการเชิญระดับคนที่เป็นผู้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ คนขับเคลื่อนรวมไปก็ตั้งถึงคนที่บังคับใช้กฎหมายครับก็คือผบ.ตร.พลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรมาให้ปากคำด้วยนะครับแต่จะมาหรือไม่รู้ครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นร้อนแล้วร้อนแน่นอนครับสำหรับรัฐบาลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับวันนี้ก็คงจะมีปฏิกิริยาจากอุบัติเหตุครั้งนี้ออกมาจากหน่วยงานรัฐเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีและบรรดารัฐมนตรีที่ทำงานที่เกี่ยวข้องไทย PBS เราก็เกาะติดต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งเรื่องร้อนที่ผมเกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการว่าเป็นเรื่องร้อนที่มาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ช่วงเย็นๆ เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้ววิพากษ์วิจารณ์ผลสำรวจนะครับ10หน่วยงานรัฐที่รับสินบนแบบหนักไม้หนักมือมากที่สุดผลสำรวจนะฮะแต่ปรากฏว่ามันสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำบางกรมกองแล้วตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาสื่อสารในทำนองว่ามั่นใจในความสุจริตของกรมกองเหล่านั้นด้วยนะ
2: แล้วก็มีคำเตือนด้วยนะคะว่าผู้สำรวจแล้วก็เปิดข้อมูลเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับจากหน่วยงานนะคะหากท้ายที่สุดแล้วอ่ะไม่สามารถพิสูจน์พฤติกรรมนั้นได้ด้วย
1: คือแค่กาแบบสำรวจอย่างเดียวไม่พอ
2: ค่ะ
1: คุณต้องมีหลักฐานด้วยถ้าไม่มีหลักฐานเท่ากับไปกล่าวหานายกก็เลยบอกระวังโดนฟ้องกลับแต่ไอ้ประโยคนี้แหละที่มันกลายเป็นประเด็นปัญหาตลอดสุดสัปดาห์เพราะคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าเอ๊ะมันเป็นประโยคที่ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยควรหรือเปล่าแต่หลายคนก็บอกก็มีเหตุผลจะไปหาว่าเขาโกงต้องมีหลักฐานสิเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินมาดูกันว่าเต็มๆแล้วนายกเขาพูดว่าอะไรนะฮะคุณผู้ชมดูนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกบอกว่าเมื่อกล้าที่จะเปิดข้อมูลต้องพร้อมถูกฟ้องกลับนะครับนายกย้ำเรื่องนี้ผลการจัดอันดับหน่วยงานทุจริตติดสินบนต้องเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่แค่การสอบถามความคิดเห็นนะครับถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นทำผิดตามผลสำรวจคนที่ทำการสำรวจและเปิดข้อมูลต้องพร้อมถูกฟ้องกลับจากหน่วยงานรัฐเช่นกันมันก็ร่ำๆจะมีอยู่นะ
2: แต่ว่านายกเองก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเข้ามาบริหารประเทศมีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอจึงยืนยันได้นะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายปราบปรามด้วยความเข้าใจแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันมีความสัมพันธ์สนับสนุนซึ่งกันและกันตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยนะคะ
1: ทีนี้มีปฏิกิริยาความคิดเห็นจากหลายฝ่ายคือพอนายกพูดออกมาเนี่ยมันก็มีแรงสะท้อนกลับไปดูคุณกรจาติกวณิชครับคุณกรจากพรรคประชาธิปัตย์คุณกรเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถแสดงออกหรือสื่อสารได้2แนวทางเป็นออปชันแนวทางแรกนายกบอกว่าต้องบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่สะสมมาจากอดีตถ้าหน่วยงานเขาฟ้องคนทำแบบสำรวจก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่ากล้ากล่าวหาก็ต้องกล้ารับผิดชอบส่วนแนวทางที่2คุณกรบอกว่านายกอาจจะไปในแนวยอมรับว่าการทุจริตในหน่วยงานราชการยังเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อประเทศขอบคุณแรงกระตุ้นจากเอกชนที่ทำให้ได้ตื่นตัวกำชับทุกกระทรวงกรมกองให้มีมาตรการป้องกันอีก6เดือนข้างหน้ามาสำรวจอีกยืนยันว่าต้องดีขึ้น อันนี้คุณก่อนเขียนบทให
2: ้
1: ประมาณว่าจริงๆคนเป็นนายกนี่ก็มี2ออปชันประมาณนี้แหละในการสื่อสารนายกเลือกทางไหนให้เราตัดสินกันเอาเองนี่แค่คุณก่อนนะ
2: ยังมีอีกหลายคนนะ
1: มีอีก
2: มีคุณเทพไทยก็มีนะ
1: ครับ
2: บอกว่าผลสำรวจเนี่ยมันเป็นสะท้อนเป็นเงาของรัฐบาลให้กับรัฐบาลเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพราะการสำรวจจากประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นความคิดเห็นของประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจไม่มีการโน้มเอียงหรือว่าใส่ร้ายหรือว่าดิสเครดิตหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นผลการสำรวจที่มาจากความรู้สึกของประชาชนจริง
1: ๆครับทีนี้ความรู้สึกเหล่านี้ของประชาชนมันมีที่มาที่ไปที่เชื่อถือได้ไหมหรือว่าสัญญาณที่ออกมาจากผลโพลแบบนี้เนี่ยคนเป็นผู้นำฝ่ายบริหารควรจะแสดงออกยังไงเรากำลังทำให้การปราบโกงมันกลายเป็นว่าต้องเล่นท่ายากกันมากเกินไปหรือเปล่าเราพูดคุยกับคนที่เกาะติดเรื่องของการปราบโกงต้านโกงมาต่อเนื่องนะครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับดร.มานะนิมิตมงคลอาจารย์มานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณอุชัยคุณพัชราครับ
1: คุณพัชราฮะอาจารย์มานะครับ
3: พัชราครับผม
1: นายกเนี่ยสื่อสารแสดงความมั่นใจประหนึ่งว่ารัฐบาลนี้มุ่งมั่นปราบโกงนะครับมั่นใจว่าสถานการณ์ไม่ได้สาหัสอย่างที่ผลสำรวจออกมาเพราะฉะนั้นคนที่เผยแพร่ผลสำรวจถ้าไม่มีหลักฐานมายืนยันต้องพร้อมรับการฟ้องกลับด้วยจริงๆโดยเหตุและผลมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับแต่ว่าอาจารย์มองการสื่อสารของนายกแบบนี้มันเหมาะมันควรขนาดไหนนายกควรทำยังไงในสถานการณ์นี้ครับ
3: เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกับคำพูดของท่านนะครับการสำรวจครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกครับแต่เป็นการถามนักธุรกิจพ่อค้านักลงทุนเท่านั้นเองไม่ได้ถามประชาชนทั่วไปว่าคุณเห็นการเรียกรับสินบนไหมหรือคุณเคยถูกเรียกรับสินบนไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือการสอนความจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานหลาย10ปีครับคุณอุทัยสัจจราเพราะฉะนั้นการที่ท่านพูดอย่างนี้ประชาชนจะตีความว่าท่านกำลังปกป้องระบบสีเทาที่มันเน่าอยู่หรือท่านกำลังข่มขู่ภาคเอกชนที่ออกมาพูดเรื่องสินบนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ตามมานะครับคุณอุทัยสัจจราครับ
1: ครับ
3: การที่ประเทศไทยกำลังพยายามอย่างมากที่จะเข้าไปเป็นสมาชิก OECD นะครับหรือในช่วงเดือนตุลานี้จะมีการประชุม World Bank ประชุม IMF ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเหตุการณ์เหล่านี้มันจะถูกถ่ายทอดให้พวกเขาได้รับรู้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันตรายเป็นผลลบต่อประเทศไทยต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างชัดเจนครับ
2: อาจารย์คะถ้านายกออกมาพูดแบบนี้มันจะส่งผลให้กับภาคประชาชนเนี่ยไม่กล้าเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐในการปราบปรามการทุจริตไหมคะอาจารย
3: ์แน่นอนเลยครับคือทีแรกเนี่ยการที่มีรัฐมนตรีออกมาพูดคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีทางอธิบดีกรมออกมาอีกคนหนึ่งตัวท่านรัฐมนตรีอ่ะบางทีท่านอาจจะไม่เคยอันนี้ผมไม่ได้ค้นประวัตินะท่านอาจจะไม่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้มาก่อนก็ได้ท่านเลยไม่รู้ว่ากรมกรมนั้นอ่ะถึงแม้ไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตอนุมัติก็จริงแต่มีอำนาจให้คุณให้โทษกับเอกชนครับจะมาบอกว่ามันเป็นงานทางวิชาการไม่ถูกต้องครับอำนาจนี้มีอยู่มันทำให้เกิดการตบทรัพย์หรือการเรียกรับสินบนได้อย่างชัดเจนการประเมิน EIA ของประเทศไทยโดยหน่วยงานต่างๆก็มาอีหลอบเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องยอมรับและแก้ไขครับการที่รัฐมนตรีออกมาข่มขู่อันนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจแต่เราดีใจมากเลยที่มีข้าราชการที่เป็นเทคโนแครดนะครับจากกระทรวงการคลังจากกระทรวงพาณิชย์โอ้ท่านสง่างามมากท่านออกมาพูดสื่อมวลชนและติดต่อมาทางกกร.ว่าขอรับฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขนะครับจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านอธิบดีติดต่อมาบอกว่ายินดีให้กรมของท่านเป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อเปิดให้มีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันจะหยุดคอร์รัปชันของประเทศไทยได้ครับ
2: อาจารย์ท่านนายกเองเนี่ยบอกว่ามีการปราบปรามการทุจริตเนี่ยมาโดยตลอดค่ะจนถึงตอนนี้อาจารย์มองว่าเราเห็นผลได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
3: ์ครับคือถ้าจากคำพูดของท่านเมื่อตอนมีการประกาศคะแนน CPI เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วท
1: ่
3: านบอกว่าเฮ้ยโครงการที่เขาประกาศอย่างเงี้ยเหมือนกับการตบหน้าเลยแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเขาชี้ว่าเราเป็นประเทศที่ขี้โกงแล้วเราจะไปเจรจากับใครไปคุยกับใครโอ้ตรงนั้นน่ะท่าทีดีมากครับแต่พอมาพูดครั้งหลังสุด อันนี้น่าเป็นห่วงครับท่านอาจจะพูดไม่หมดก็ได้แล้วก็ตีความในแง่ดีนะครับยังจังหวะมันสั้นๆทีนี้การหยุดคอร์รัปชันเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นตราบาปในอดีตในยุคท่านไม่มีอันนี้ไม่ใช่ครับคอร์รัปชันมันอยู่ในประเทศไทยมาตลอดนะเพียงแต่ว่าถ้าคนในรัฐบาลของท่านไปเริ่มต้นโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์อันนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราต้องป้องกันให้ได
1: ้
3: แต่คอร์รัปชันที่อยู่ในระบบราชการในระบบการเมืองทั่วประเทศทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเนี่ยในฐานะผู้นำประเทศท่านต้องรับผิดชอบในการแก้ไขส่งสัญญาณให้ชัดเจนว่าท่านจะไม่ยอมให้ข้าราชการและนักการเมืองโคตรโกส่งสัญญาณให้หน่วยตรวจสอบปปช.สสง.ให้เร่งรัดการทำงานไม่มีการละเว้นให้กับนักการเมืองหรือพวกพ้องเราต้องการอย่างนี้ครับ
1: ครับ
3: สิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันเราต้องการเห็นครับ
1: อาจารย์สัญญาณที่อาจารย์ว่าคืออะไรฮะเพราะว่าถ้าสัญญาณคือคำพูดนายกก็พูดครับอาจารย
3: ์คือถ้าพูดเมื่อตอน CPI อ่ะเราดีใจนะเพราะฉะนั้นคือท่านเอาจริงเอาจังมากนะครับแล้วมันจะทำให้เครือข่ายของคนโกงเนี่ยชะงักไปแต่คำพูดครั้งหลังเนี่ยมันกลับทำให้เครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายเอกชนคนที่กำลังจะต่อต้านคอร์รัปชันอ่ะเป็นฝ่ายชะงักซะเองตายแล้วจากนี้ไปเราพูดไม่ได้มันก็ได้ต่อไปมันก็กลายเป็นการพูดลอยๆประชาชนพูดเขาจะบอกว่าประชาชนใช้ความรู้สึกแต่นี่พ่อค้าพูดยังต้องชะงักมันจะหยุดปัญหาได้ยังอันนี้เป็นสัญญาณชัดเจนครับ
1: ครับ
3: ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเองเนี้ยไม่สบายใจในเรื่องเหล่านี้ครับ
1: ครับ
3: แล้วก็เชื่อว่าทางกกร.ภาคเอกชนทั้งหมดเนี้ยก็คงจะทุกข์ใจกับสิ่งนี้เหมือนกันครับ
1: อาจารย์ครับเอกชนที่กล่าวอ้างว่าเจอปัญหาสินบนในภาครัฐของเราเหมือนกันเนี่ยอาจารย์ทราบไหมว่าเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องเหล่านี้เขาเจอมันหนักหนาขนาดไหนแล้วเจอเหมือนกันไหมครับทั้งเอกชนไทยและต่างชาติเวลาเขากล่าวอ้างเรื่องพวกนี้นะครับ
3: เหมือนกันผมเองเนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับผู้แทนของสมาคมการค้าต่างๆนะครับ ที่เขาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเขามาเล่าให้ฟังครับตัวนายกสมาคมหรือคนที่เป็นประธานของเขามาเล่าให้ฟังครับในระดับประเทศผู้ขอการค้าของเขาเราก็ได้ยินปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วเขาอยากเห็นการแก้ไขแต่มันไม่จริงจังพอเราบอกว่าร้องเรียนสิร้องเรียนสิโอ้คนต่างชาติเนี่ยกลัวมากเรื่องการถูกกลั่นแกล้งหรือการถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา มันเป็นเรื่องยากที่เขาจะประกอบธุรกิจในประเทศไทยครับถ้าเราคุยกับนักธุรกิจคนไทยอันนั้นจะยิ่งมีความชัดเจนมากไปอีกครับเพียงแต่ว่าคนไทยอ่ะเราชินกับมันและมีโอกาสที่จะร้องเรียนหรือต่อสู้มากกว่าคนต่างชาติครับ
1: อ๋อมีแนวโน้มที่เอกชนจะยอมมากกว่าสู้ไหมครับอาจารย
3: ์สู้
1: สู้มากกว่าใช่ไหมฮะ
3: สู้งานนี้กกร.นะครับแล้วก็เครือข่ายที่เราเรียกกันว่ากกร.และเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเนี่ยเข้มแข็งมาก
1: ครับ
3: ที่น่ายินดีมากครับและอันนี้นะพลังตัวนี้นะครับจะส่งไปถึงภาคประชาชนให้มีความมั่นใจครับถ้าเราจะได้ยินข้าราชการพูดบ่อยว่าเอ้าถ้าเอกชนไม่เสนอสินบน
1: ม
3: ันจะเกิดสวยสินบนได้ยังไง เอาละทางเนี้ยเราจะเห็นนะ ว่าเอกชนน่ะเขาจะรณรงค์กันอย่างเข้มแข็งเขาจะเปิดโปงพฤติกรรมที่ถูกข่มขู่ถูกรีดไถอันนี้เพราะฉะนั้นเราอ่ะจะต้องให้การสนับสนุนรัฐบาลน่ะคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครม.เนี่ยต้องสนับสนุนทุกคนที่ออกมาต่อต้านคอร์รัปชันครับไม่อย่างนั้นเราปล่อยให้ที่ผ่านมาบอกว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบปปช.สสง.ไปทำรัฐบาลจะให้การสนับสนุนพูดอย่างนั้นเหมือนกันหมดประเทศไทยมันถึงจมดิ่งเรื่องคอร์รัปชันอย่างนี้ครับ
1: อ๋ออาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงทั้ง10กรมกองที่อยู่ในผลสำรวจเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่ทุกหน่วยงานที่จะออกมาสื่อสารนะฮะ
3: ครับทั้งหน่วยงานทุกแห่งนะครับที่ปรากฏชื่อ26แห่งและทุกหน่วยงานที่ไม่ได้ปรากฏชื่อนะครับจริงๆแล้วเชื่อเถอะครับทุกแห่งที่มีอำนาจอนุญาตอนุมัติให้คุณให้โทษหรือให้บริการประชาชนจะได้ช้าได้เร็วเนี่ยมีการรับสินบนทั้งนั้นครับมากหรือน้อยรุนแรงหรือเปล่าแตกต่างกันเพียงแต่ว่าหน่วยงานเหล่านี้ที่ปรากฏชื่อมา26แห่งเนี่ยม
1: ี
3: ความเสี่ยงมากกว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นจึงถูกหยิบยกขึ้นมาขอให้ท่านเปิดเวทีครับ รับฟังความคิดเห็นและนำไปสู่การแก้ไข

0: นั้นจะช่วยกันในระยะยาวนะครับ
1: ครับ
0: อย่าปกป้องส่วนที่มันเป็นสีดำระบบที่สร้างความเดือดร้อนทำลายชื่อเสียงประเทศครับ
1: อาจารย์สุดท้ายครับคุณสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์ครับเสนอตั้งปปช.ภาคประชาชนอาจารย์มันจะเวิร์กไหมฮะอาจารย์มีข้อเสนอแนะไหมครับ
0: เวิร์ก
1: เวิร์กนะฮะ
0: ยิ่งช่วงนี้เนี่ยเราบอกว่าหน่วยตรวจสอบของเราอ่ะองค์กรอิสระน่าเชื่อถือได้จริงหรือเปล่ามือสะอาดจริงหรือเปล่ายิ่งประชาชนข้องใจอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งไปยากเลยนะครับสิ่งที่กกร.นะครับได้เสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือบอกว่าขอให้ท่านประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงภาคประชาชนภาคเอกชนนักวิชาการเข้ามาร่วมครับอาจจะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติอย่างนี้ก็ได
1: ้
0: นะครับเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันรับฟังความจริงจากผู้ได้รับความเดือดร้อนแนวทางแก้ไขจากนักวิชาการจากคนที่เคลื่อนไหวเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแล้วมันจะเกิดผลเกิดความมั่นใจครับเราจะมั่นใจว่าท่านจะทำอะไรเราอยากเห็นอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้ทุกอย่างเพื่ออนาคตของประเทศไทยสนับสนุนครับความคิดเห็นของคุณหญิงสุดารัตน์เราต้องเริ่มต้นตั้งการมีส่วนร่วมเพื่อความเชื่อมั่นของคนไทยครับ
1: ครับเอาละครับช่วงนี้พูดคุยกับอาจารย์มานะเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับมีหลากหลายข้อเสนอนะครับเมื่อช่วงคำถามสุดท้ายเนี่ยผมกล่าวอ้างถึงข้อเสนอของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คือคุณหญิงเขาโพสต์ข้อความทาง Facebook เมื่อวันก่อนบอกว่าจริงๆกกร.ควรได้รับดอกไม้ด้วยซ้ำนะไม่ใช่ก้อนหินนะครับแล้วก็มีข้อเสนอถึงการตั้งปปช.ภาคประชาชนนะฮะคุณหญิงบอกว่าสนับสนุนให้นายกเอาจริงกับการปราบโกงนะครับประกาศให้การปราบโกงเป็นวาระแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการปราบโกงภาคประชาชนนะครับแต่งตั้งตัวแทนจากคณะกรรมการกกร.และตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งกกร.เองก็จะเป็นตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเป็นเสาหลักเขามาผสมผสานกันในหน่วยนี้ในทีมนี้อยู่แล้วนะครับคุณหญิงชื่นชมการทำหน้าที่ของกกร.ว่าเป็นความกล้าหาญออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งถ้าเราย้อนไปฟังที่อาจารย์มานะได้อธิบายผลสำรวจนี้ไม่ได้ถามประชาชนทั่วไปมันคือมันไม่ใช่ผลสำรวจที่ไปถามเอาความรู้สึกนะฮะแต่ถามจากอ้างว่าถามจากประสบการณ์ของพ่อค้าและภาคเอกชนภาคธุรกิจนะครับว่าคุณเคยเจอปัญหาการเรียกรับสินบนในหน่วยงานกรมกองเหล่านี้หรือไม่แล้วก็ไล่มาเป็นลิสต์ท็อป10นะครับ
2: แต่ว่าก็อาจารย์เองก็บอกว่าก็จะส่งผลถึงภาคประชาชนด้วยที่จะไม่กล้าออกมาเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะ
1: เพราะด้วยการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกบางคนนะก็บอกว่าเอ๊ะการสื่อสารของนายกก็สมเหตุสมผลแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหลักฐานอย่างนี้ใครจะมาหาว่าหน่วยนั้นกรมนี้โกงก็ได้หรือเปล่าแต่ในมุมของอาจารย์มานะก็คือคนที่ออกมาตั้งประเด็นก็ไม่ได้มาแบบลอย
2: ๆ
1: นะครับก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงแล้วจริงๆแล้วถ้ามองไปดูอย่างไอเดียของคุณกรเนี่ยสามารถใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสในการพลิกว่าโอเคเราจะกลับไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยหรือเมื่อสักครู่นี้อาจารย์มานะก็ยกตัวอย่างถึงบางกรมกองบางกระทรวงซึ่งอธิบดียกตัวอย่างกระทรวงพาณิชย์อย่างนี้ฮะเขาก็ออกมาบอกว่าเขายินดีที่จะให้ใช้กรมของเขาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการทำโมเดลตรวจสอบและปราบโกงเลยก็ในเมื่อผลโพมันออกมาแบบนี้ก็มาคุยแก้ปัญหาทำความสะอาดกันใหม่นี่ก็เป็นไอเดียที่ออกมาพูดตรงๆตอนนี้กรมควบคุมมลพิษเลยกลายเป็นก็โดนทัวร์ลงเยอะเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: แต่คือท่านอธิบดีท่านก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของหน่วยงานตัวเองนะครับก็เลยออกมาแถลงข่าวในลักษณะแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับเพราะว่าคงยังไม่จบเพียงเท่านี้แล้วถ้าคุณผู้ชมดูผลสำรวจของสถาบันสำรวจต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์ปากท้องจะเป็นความหวังของประชาชนในผลสำรวจมากขนาดไหนหลายๆผลสำรวจของหลายๆสำนักโพลมักจะพ่วงว่าช่วยปราบโกงหน่อยเถอะ
2: ค
1: ือไม่ว่าจะมีสัดส่วนมากน้อยมักจะพ่วงเรื่องนี้มาอย่างเช่นล่าสุดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับสวนดุสิตโพก็ทำแบบสำรวจปรากฏมีเรื่องโกงด้วยแต่ว่าปากท้องที่หนึ่งนะ
2: ใช่ค่ะเป็นเรื่องปากท้องแต่บางส่วนเนี่ยมุ่งไปที่เรื่องของการปราบปรามการทุจริตด้วยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทินน่ะกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 1,143 คนสำรวจตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15พฤษภาคม
1: อังคารถึงศุกร์ที่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้สำรวจหลังจากที่เจอผลโพของกกร.นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้มาอันนี้พอดีกันเลยนะครับ

0: กลุ่มตัวอย่างที่อยากให้รัฐบาลอนุทินเร่งดำเนินการในเรื่องของการลดค่าครองชีพค่าพลังงานราคาสินค้ามากที่สุดเนี่ยร้อยละ 77.97 รองลงมาคือแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนร้อยละ 63.78 ปราบทุจริตบริหารโปร่งใสร้อยละ 63.08
1: ใน100คนมีเกือบ78คนที่อยากให้มุ่งเน้นเรื่องของค่าครองชีพแล้วใน100คนนั้นน่ะ63คนอยากให้ปราบโกงด้วย
0: ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ
1: เยอะนะครับถือว่าเยอะอย่างที่คุณอัชราว่านะฮะแล้วถามด้วยว่าคุณคาดการเศรษฐกิจไทยในอีก3เดือนข้างหน้ายังไง3เดือนนี้ก็คือ1รอบไตรมาสพอดีมิถุนายนถึงสิงหาคม 46.8% บอกว่าอาจจะแย่นะอาจจะแย่ลงนะ 32.8% คิดว่าเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมมันดีไหมคุณผู้ชมตอบตัวเองนะคุณผู้ชมตอบตัวเอง 9.8% เชื่อว่าจะดีขึ้นนะครับและ 10.5% เขาไม่ค่อยแน่ใจอันนี้คือมุมมองของผลสำรวจที่มองในอีกไตรมาสหนึ่ง3เดือนข้างหน้าว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วตอนนี้กลุ่มตัวอย่าง 1,000 กว่าคนที่คุณอัชราว่ากังวลเรื่องอะไรมากที่สุดมันจะสอดคล้องกับคำถามแรกฮะคำถามแรกคุณอัชราบอกว่ามีเท่าไหร่นะ 63.78 ต้องการให้แก้ปัญหาหนี้สินเนาะ
0: ค่ะแล้วก็มีลดค่าของชีพด้วย
1: แล้ว
0: 77.97
1: เรื่องที่กังวลมากที่สุดเลยกลายเป็นเรื่องภาระหนี้สาธารณะคือมองแต่เรื่องหนี้สาธารณะอะไรอ๋อมันไปพ่วงกับการกู้เงิน400ล้านบาทซึ่งออกเป็นพระราชกำหนดมาแล้วและอยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารที่จะกระทำได้แล้ว 44.4% ครับเป็นเรื่องที่กังวลมากที่สุดเลยหนี้สาธารณะจากการกู้เงิน400ล้านบาท 13.6% เขากังวลเรื่องความคุ้มค่าของโครงการคนละครึ่ง plus นะฮะมองไปที่ความคุ้มค่า 11.8% กังวลเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา
0: แต่ว่าเมื่อถามถึงความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทินเนี่ยร้อยละ 33.16 ไม่ค่อยคาดหวัง อันนี้คือมากที่สุดนะคะแล้วก็ร้อยละ 31.06 ค่อนข้างคาดหวัง
1: พอๆกัน
0: พอๆกันใกล้ๆกัน
1: นะครับ 23% บอกไม่คาดหวังเลย 12% คาดหวังมากคาดหวังมากๆประชาชนคาดหวังต่อการทำงานคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นยังไงนะครับตอนนี้ถ้าเอาเป็นโจทย์แบบเอาเป็นโจทย์เฉพาะหน้าเลยนะโจทย์แบบแรงๆก็จะมีเรื่องของคมนาคมขนส่งนะฮะรถไฟชนรถเมย์มีเรื่องของการปราบโกงเพราะว่าผลสรุปของกกร.เนี่ยพอมีปฏิกิริยาออกมาจากทางกรมควบคุมมลพิษขออนุญาตกล่าวเท้าพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีมันเลยทำให้กกร.ยิ่งได้รับแรงเชียร์มากเข้าไปอีกนะครับอันเนี้ยคือกรมควบคุมมลพิษเขาเดือดเพราะว่าเขา number one ไง
0: ค่ะ
1: นะฮะซึ่งอาจารย์มานะก็อธิบายว่าจริงๆกรมควบคุมมลพิษก็สามารถให้คุณให้โทษได้นะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิชาการอย่างเดียวเหมือนที่ท่านอธิบดีท่านได้ชี้แจงนะครับอีกเรื่องที่จะเป็นโจทย์นับจากนี้และต้องเกาะติดกันก็คือสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าเรื่องของแผนกู้เงิน400ล้านบาทเอามาใช้อย่างไรด้วยนะฮะ
0: แล้วก็รวมถึงวันนี้ก็จะมีความคืบหน้าความชัดเจนของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะคะมาเห็นบอกว่ามีกำหนดการที่จะยื่นหนังสือลาออกวันนี
1: ้ครับ
0: เพื่อที่จะไปลงรับสมัครผู้ว่ากทม
1: ก็คือไปต่อสมัย2เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้เราจะเริ่มเห็นความชัดเจนจากหลายที่แล้วนะ
1: เดี๋ยว
0: หลายพรรคการเมืองเนี่ยก็เริ่มมีชื่อออกมาแล้วค่ะ
1: ครับวันที่28เดือนนี้จะเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: สำหรับคนที่อยากจะลงนับจากวันที่28เดือนนี้ไปอีก1เดือนวันที่28เดือนหน้าจะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับตอนนี้หลายคนก็จับจองเท่ากับว่าเรามีเวลาประมาณ1เดือนกว่าในการพิจารณาว่าผู้สมัครคนไหนตอนนี้เป็นว่าที่อยู่ที่จะเข้าทางที่สุดนะครับพรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวมาแล้วหลายคนบอกว่านี่พรีเมียมไม่ใช่หลายคนคุณอภิสิทธิ์บอกว่าได้ผู้ชายพรีเมียมมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณอนุชาบุรพชัยศรีเป็นเป้าแรกหรือเปล่านะ
0: แต่ว่าคุณอนุชาเองก็เคยทำงานมาหลายอย่างเหมือนกันนะเป็นโฆษกรัฐบาลก็เป็นมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ทำงานหลายอย่างแล้วตอนนี้ก็กลับไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นอยู่รวมไทยสร้างชาติ
1: พรุ่งนี้จะชวนวิเคราะห์เรื่องของสนามเลือกตั้งกรุงเทพด้วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาชนดร.โจมีสิทธิ์ชนะอาจารย์ชาติชาติได้ขึ้นอยู่กับว่าพรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวใครแล้วจะช่วยดึงคะแนนช่วยหารคะแนนกลุ่มอนุรักษ์นิยมไปจากอาจารย์ชาติ

0: รายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
1: รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิติตันครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs ค่ะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณกันยาแซ่อึ่งด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันแรกของการเปิดเทอมในหลายๆโรงเรียนในพื้นที่หลายพื้นที่นะครับรถในกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยน้องยุ้ยนะ
0: หลายท่านนะอาจจะรู้สึกว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนแล้วนะคะที่บางโรงเรียนเนี่ยเริ่มทำการเปิดเทอมวันนี้มาแบบ full option เต็มระบบ อย่างนึงที่สังเกตได้เลยพี่ต๊อปปกติเวลาขับรถจากแยกเกษตรที่คอนโดเนี่ยมาที่สถานีจะใช้เวลาเพียงประมาณ15นาทีในช่วงปิดเทอมวันนี้ยุ้ยใช้เวลาไปประมาณ25นาทีค่ะ
1: เพิ่มมา10กว่านาทีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับอ้าวเดินทางไปไหนวันนี้ก็ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ประกาศออกมาว่าวันนี้เนี่ยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับกลางอีสานใต้นะครับมีฝนถึง 70% กรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาเลิกงานเวลาเลิกเรียนไม่น่ารอดนะ
0: ค่ะฝนตกต้องตามเวลา
1: ไม่ใช่ฤดูกาลอย่างเดียว
0: ไม่ใช่ฤดูกาลนะคุณผู้ชมก็คือเวลาเข้างานกับเวลาเลิกงานประหนึ่งตอกบัตรนัดกันมาซะอย่างนั้นนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
1: อย่างกรณีเมื่อสักครู่ที่เรารายงานไปเนี่ยก็เป็นเนื้อหาข่าวของไทย PBS แหละครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นถึงการแชร์คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมาจากช่องข่าวหลักๆใหญ่ๆเราก็จะมีการเขียนถึงเครดิตใช่ไหมว่ามาจากไหนอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมก็แชร์เรื่องของสภาพอากาศไปผ่านทาง Instagram ก็จะมีโลโก้ของไทย PBS อยู่
0: ถูกต้องแล้วค่ะเวลาแชร์เนี่ยเราแชร์โดยตรงจากตัวต้นทางเลยแต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับค่ะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแม้กระทั่งมีคนที่บอกว่าบางทีเสพข่าวเนี่ยมันดูยืดดูยาวไม่ค่อยชอบเลยอ่ะเราชอบใครสักคนที่แบบมาย่อยข่าวให้เราเข้าใจง่ายๆก็เลยเป็นที่มาของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนที่เกิดขึ้นในหลายมิติค่ะ
1: เราก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการข่าววงการอะไรก็ตามเนี่ยก็มักจะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่น้องยุ้ยเล่าให้ฟังว่าเขาจะย่อยทุกอย่างสรุปจาก10นาที20นาทีเนี่ยให้มันหยุดภายใน2นาทีก็มี

0: นะครับทีนี้ประเด็นที่เราวันนี้จะมาคุยกันในรู้ทันกันได้คุณผู้ชมครับเรามาดูกันหน่อยบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่หลายคนไม่รู้ว่าการนำเนื้อหาข่าวของทางช่องใหญ่ๆช่องหลักหรือว่าคนอื่นที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมาย่อยเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสียมารยาท
1: นำคลิปจากต้นทางโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากต้นทางมีการครอปโลโก้นำโลโก้ออกแล้วก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องของเครดิตตัวต้นทางแต่อย่างใดนอกเหนือจากนั้นเอาหน้าตัวเองออกทำเหมือนประหนึ่งว่าคุณเป็นคนสัมภาษณ์เอง
0: นะเข้าข่ายขโมยหรือเปล่าเพราะแน่นอนพอทำคอนเทนต์หรือทำคลิปอะไรแบบนี้มันมีรายได้เข้ามาสปอนเซอร์ลงสปอนเซอร์เข้าแต่คนที่ผลิตข่าวมาที่คุณเอามาใช้เนี่ยเขาได้หรือเปล่าวันนี้มาหาคำตอบในเรื่องนี้ไปด้วยกันในรู้ทันกันได้นะครับ

0: ทันกันได้ในยุคสมัยนี้ที่ใครก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ความสำคัญนอกเหนือจาก engagement ยอดไลค์ยอดแชร์ที่นำมาสู่รายได้แล้วสิ่งสำคัญที่ควรจะคำนึงถึงก็คือเรื่องจริยธรรมในการทำนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเมื่อคุณนำคลิปมาจากต้นฉบับที่มีสำนักข่าวมีนักข่าวภาคสนามมีทีมงานหลายสิบชีวิตที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปทำแล้วคุณนำคลิปตรงนั้นมาตัดต่อประหนึ่งว่าตัวคุณเป็นคนสัมภาษณ์เรื่องนี้น่าจะกำลังสะท้อนได้เห็นถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนมุมหนึ่งในผู้บริโภคก็ติดอกติดใจเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ถูกย่อยได้ง่ายในคลิปสัมภาษณ์บางทีจากฉบับเต็มในข่าว 10-20 นาทีเหลือเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่ในมุมของแม่บทกฎหมายเรื่องนี้ค่ะบางทีคุณอาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิเจ้าของผลงานละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องนี้ควรมองอย่างไรเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนเอาคุณผู้ชมดูละกันว่าคลิปเนี่ยอันนี้ต้นฉบับนะเขาไปสัมภาษณ์มาทีมงานลงไปลงทุนลงแรงไปเอาข่าวหน้างานมาแต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยคุณนำคลิปตรงนั้นมาตัดต่อแล้วก็คุณถ่ายทำในห้องเล็กๆประหนึ่งว่าคุณเป็นคนสัมภาษณ์เองทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมเรื่องนี้ควรมองอย่างไรเส้นแบ่งควรอยู่ตรงไหนความเข้าใจของคอนเทนต์ครีเอเตอร์และผู้บริโภคสมัยนี้ก็จะได้ความเข้าใจโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้เราก็คุยกับเราโฆษกสภาทนายความทนายพีชพีรพัฒน์ฝอยทองพี่ๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องยอมรับว่าทันทีที่เราได้รู้เรื่องนี้จริงๆผมเองก็เคยเสพเนื้อหาคอนเทนต์จากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านเนี้ยก็รู้สึกเข้าใจง่ายดีจากแทนที่เราต้องไปนั่งอ่านเองแบบ 5-40 นาทีแต่ถามก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยพอทำแบบนี้แต่แพทเทิร์นเนี้ยของคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้ครับมันมีอะไรที่ผิดหรือทำไม่ได้บ้างครับ
2: คือต้องบอกอย่างนี้นะครับไอ้ส่วนของงานสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นตามกฎหมายนี่คือเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์นี่ก็คือจะคุ้มครองให้ตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่เพียงคนเดียวนะที่จะทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่นะไม่ว่าจะทำซ้ำคือ copy ดัดแปลงคือปรับปรุงเนื้อหาเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณชนนะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอางานตรงนี้เนี่ยไปใช้ดังนั้นการที่เราอยู่ๆเนี่ยนะครับไปเอาคลิปของคนอื่นมานะครับแล้วเอามาประหนึ่งว่ามาดัดแปลงว่าประหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นคนไปสัมภาษณ์เป็นคนไปอัดมาอันนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ
0: ์ค่ะ
2: คือต้องบอกงี้อ้าวหลายคนถามว่าอ้าวแล้วบางเรื่องเนี่ยมันเป็นข่าวมันเป็นเหตุการณ
1: ์
2: สมมตินะลิเวอร์พูลแพ้ 4-2 ใช่มั้ย
0: ล่า
2: ส
0: ุ
1: ดเน
0: ี่ย
1: สมมติอัน
0: นี้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะพี่พี
2: เออนั่นอันนี้สมมติเนี่ยนะครับถ้าเราพูดกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดลิขสิทธิ์ครับเพราะกฎหมายบอกว่าข่าวนะครับเหตุการณ์ประจำวันนะครับกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับมันไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองแต่สมมตินะแต่ถ้าเป็นคลิปไฮไลท์ว่าลิเวอร์พูลยิงโดนยิงยังไงนะครับนักเตะลิเวอร์พูลลื่นล้มแล้วไปเอาภาพเขาตอนที่ลื่นล้มมาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้
0: คือถ้าคุณไปเอาคลิปตัวต้นทางมาเลยถูกไหมพี่พี
2: ถูกครับ
0: อ
2: ันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือเป็นภาพนิ่งก็ตามเพื่อลืมนะครับว่าภาพนิ่งเนี่ยนะครับนักข่าวเขาก็ต้องไปถ่ายที่สนามคลิปหรืออะไรต่างๆเขาก็ต้องมีคนถ่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาของเหล่านี้เนี่ยมาใช้เนี่ยนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นหนังสือพิมพ์หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะต้องไปซื้อข่าวจากต้นทางนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Getty Image เป็นนู่นเป็นนี่คุณก็จะซื้อมาหรือภาพข่าวจาก AFPT นี่นั่นเขาก็จะมีหลายๆอันเนี่ยนะครับที่คุณซื้อมาแล้วคุณก็เอามาใช้ในสื่อของคุณได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ไปเอาคลิปไปก๊อปปี้มาบอกว่าอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตก็ก๊อปมาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ทำไม่ได้นะตามกฎหมายเพราะว่าถ้าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโอเคไปทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่เนี่ยนะครับมีโทษนะครับโทษปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 200,000 บาท
0: ครับ
2: อันนี้แค่เอามาใช้นะแต่เขาบอกว่าถ้าใช้เพื่อทางการค้
1: า
2: อันนี้เนี่ยโทษหนักขึ้นเลยนะการค้าหมายความว่าไงไอ้อย่างเงี้ยแหละครับ
1: สปอนเซอร์เข้าอ่ะ
2: มีสปอนเซอร์เข้า
0: ค
2: ุ
0: ณมีปักแบนเนอร์คุณมีสปอนเซอร์คุณมีไทยอินสินค้าม
2: ีรายได้จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายอันนี้โทษเนี่ยก็จะหนักขึ้นเป็นมีโทษจำคุกด้วยตั้งแต่6เดือนจนถึง4ปีแล้วก็ปรับนะครับหรือปรับเนี่ยนะครับตั้งแต่ 100,000 จนถึง 800,000 บาทต่อ1ครั้งนะ
1: หมายความว่าคลิป1ครั้งถ้ามีหลายเรื่องหลายครั้งก็คูณไปจำนวนครั้ง
2: ก็คูณไปหลายๆครั้งหลายๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโทษเอาผิดจริงๆเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะ
1: หนักอยู่นะ
0: แต่ทีนี้ประเด็นที่ผ่านมาแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมมีคนคอมเมนต์กันเหมือนกันว่าอ้าวแล้วทำไมแบบนี้ทำไมถึงไม่โดนตั้งแต่แรกทำไมถึงเพิ่งจะมาเป็นประเด็นเอาตอนนี
2: ้ก็คือมันขึ้นอยู่กับเจ้าของผลงานแหละครับว่าเจ้าของลิขสิทธ
1: ิ์เขาเนี่ย
2: เขาจะเอาเรื่องเมื่อไหร
0: ่
2: ถ้าเจ้าของผลงานเอาเรื่องเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคุณก็ไม่รอดคือต้องบอกงี้สมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำเว็บไซต์ตอนที่เว็บไซต์เพิ่งมีมาเมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็เคยโดนนะหมายความว่าผมเนี่ยไปจ้างบริษัททำเว็บไซต์นะครับปรากฏว่าไอ้บริษัทเนี้ยไปก๊อปปี้จากต่างประเทศมา เราก็ไม่รู้ไปก๊อปรูปมาไปก๊อปรูปแบบมาทำแบนนอร์ในเว็บไซต์ปรากฏว่าอยู่ดีวันดีคืนดีอยู่มีโนติสจดหมายจากต่างประเทศเตือนมานะครับแต่เขาก็ดีนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาก็เตือนบอกว่าให้คุณเลือก2ทาง1ให้คุณลบภาพนี้ซะเพราะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ2คุณก็จ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์เขาซะคุณก็จะได้ใช้ภาพนี้ไปต่อเพราะนั้นมันก็มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันนะครับสมมติวันนี้เนี่ยโอเคเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะสุดท้ายว่าเอาเรื่องไม่เอาเรื่องแต่ถามว่าถ้าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์วันนี้ต้องทำยังไงไอ้คลิปทั้งหมดเนี่ย
1: คุณก็ม
2: ี2ทางเลือกหนึ่งก็คือติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ซะให้ถูกต้องว่าไอ้ภาพเนี้ยในคลิปเนี้ยสมมติน้องยุ้ยเป็นคนไปถ่ายมาก็ต้องติดต่อพี่น้องยุ้ยน้องยุ้ยภาพนี้จะคิดเท่าไหร่
1: เอามากี่คลิปกี่ภาพว่าไป
2: กี่ภาพก็มันก็คิดตกลงราคากันแต่ถ้าไม่เอามานะครับก็ต้องลบทิ้งซะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการละเมิดต่อเนื่องไม่ใช่ว่าคุณเผยแพร่ครั้งแรกแต่การที่คุณยังเผยแพร่อยู่ทุกวันนี
1: ้
2: มันเป็นการละเมิดต่อมันเรื่อยๆทุกเวลาเพราะอย่าลืมว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีอายุความคุ้มครองนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะคุ้มครองเราเนี่ยนะครับตลอดชีวิตแล้วก็บวกไปอีก50ปีหลังจากที่เราตายแต่ถ้าเป็นรูปของบริษัทก็คุ้มครอง50ปีเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยคลิปต่างๆของเขาวันนี้ผมเห็นแล้วล่ะว่ามันยังมีลิขสิทธิ์อยู่แน่นอนตราบใดที่คุณยังใช้อยู่ยังเผยแพร่อยู่ในโซเชียลแพลตฟอร์มไหน
0: ๆเพราะสุดท้ายมันรันแล้วมันสร้าง engagement แล้วยังนำมาซึ่งรายได้เข้าบัญชีเรื่อย
2: ๆถูกครับผมว่าคือถ้าทางที่ดีเนี่ยนะโอเคคุณก็ไม่อยากจะลบะนะครับก็ติดต่อแล้วก็ซื้อลิขสิทธ
1: ิ์คุณก็ได้รายได้จากตรงนั้นแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วสมมติว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางท่านบอกโอเคงั้นลบ
2: ลบก็ลบ
1: ความผิดที่เกิดขึ้นรายได้ที่เคยได้มาก่อนนั้นเนี่ยมันต้องถูกคิดย้อนหลังไหมพี่พ
2: ีจริงๆต้องบอกอย่างนี้มันผิดไปแล้วความผิดมันสำเร็จแล้ว
0: รายได้เขาได้ไปแล้ว
2: ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของลิขสิทธ
1: ิ
2: ์ว่าจะเอาเรื่องไหม
0: ค่ะทีนี้เขาบอกว่าก็ใส่เครดิตไงขอโทษที่ไม่ได้ใส่เครดิตเดี๋ยวต่อไปจะใส่เครดิตใส่เครดิตแล้วจบจริงไหมคะ
2: เครดิตไม่ได้แปลว่าขออนุญาตครับต้องเข้าใจก่อน
1: เครดิตไม่ได้ขออนุญาต
0: เครดิตไม่ได้แปลว่าขออนุญาต
2: ใช่คือถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเอาบทความมาตัดต่อมานู่นนี่นี่เขียนเครดิตขอบคุณเขาก็ยังโอเคแต่การที่คุณเอาไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้าเนี่ยนะครับการใส่เครดิตแค่นี้ไม่พอหรอกไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกวันนี้สมมุตินะเจ้าสื่อของเราเจ้าหนึ่งใช่ไหมเขาก็ไปซื้อคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกมาโอ้โหลงทุนเป็นหลายพันล้านวันนี้น้องยุ้ยบอกว่าอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับพวกนี
0: ้
2: ก็ไปถ่ายทอดมาแล้วก็มาบอกโอเคขอบคุณนะภาพสวยๆหรือคลิปสวยๆจากเจ้านี้ถามว่าผิดไหมก็ผิดอยู่ดีครับ
1: เพราะเราไม่ได้ไปขออนุญาตโดยตรง
2: ถูกคำขอให้เครดิตของเราอ่ะมันไม่เท่ากับว่าไปช่วยเขาจ่ายเงิน
1: เนี่ยเขาไม่ได้อยากได้เครดิต
2: เขาไม่ได้อยากได้เครดิต
1: เขาได้เงิน
2: ก็อยากได้เงินคือต้องบอกงี้เรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่หวงกันเอาไว้นะ
1: ครับ
2: คือไม่ได้ว่าใครเอาไปโอ้โหฉันจะจับคุณติดคุกจะปรับคุณแรงๆแต่มันเป็นเรื่องของการที่ให้เขาเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เอาผลงานเนี่ยไปทำมาหาประโยชน์ทำทางการค้าร่วมกันเพราะฉะนั้นจริงๆคุณมีลิขสิทธิ์คุณอยากทำนะพูดตรงๆถ้าลงสมมติน้องยุ้ยไปลงพื้นที่ฟุตบอลไทยไปถ่ายคลิปไปสัมภาษณ์นักเตะนู่นนี่นั่นปรากฏว่าผมอยากใช้ผลงานผมอยากจะ
1: ยุ้ยสัมภาษณ์ดี
2: ส่ว
0: นใหญ่มารยาทในวงการสื่อก็คือจะมีการทักมาขออนุญาตค่ะคลิปนี้ใช้ได้ไหม
1: แต่ถ้าเกิดโดนเอาแบบไม่ขอเลยนะยุ้ยจะทำยังไง
2: อันนี้คือจะบอกว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยไม่มีมารยาทใช่ไหม
0: เอาไม่ถามเฉยๆไง
2: ไม่ใช่ไม่มีอะไรมารยาทคือสำหรับผมเนี่ยจะบอกก่อนเลยว่ามารยาทไม่มารยาทไม่สำคัญเท่ากับผิดกฎหมายหรือไม
0: ่
2: เพราะฉะนั้นจริงๆต่อให้คุณเนี่ยมีมารยาทแต่ถ้าเขาบอกว่าทักมาขอแต่ปรากฏว่าเขาไม่ให้เขาไม่ได้อนุญาต
0: คุณ
2: ก็ผิดอยู่ดี
1: ทีนี้ถามเพิ่มเติมเพราะเราจะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะ
0: จริงค่ะ
1: คือไม่จำเป็น
2: นี่คนนี้ก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์
1: ใช่แต่น้องยุ้ยเขาทำถูกต้อง

0: เนี่ยอยากจะถามว่าอาจจะบางทีเราจะเห็นคลิปรีวิวหนังร
1: ี
0: วิวเกมหรือว่าเป็นบทความจากต่างประเทศมาจริงๆมันก็ต้องเข้าแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่พี่พีทเล่าตอนต้นใช่ไหมฮะ
2: ไม่มันต้องดูอย่างนี้ครับมันหลายอย่างคือลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็มีทั้งตั้งแต่พวกภาพถ่ายว
0: ิ
2: ดีโอคลิปหรือบางเรื่องมันเป็นเหตุการณ์ไงอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าสมมุติว่าคุณไปดูหนังมาแล้วคุณมาเล่าว่าเรื่องนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยก็ยังไม่ละเมิดลิขสิทธ
0: ิ์ต่อให้มีภาพมาเล่าด้วย
2: แต่ถ้าไปเอาภาพมา
0: อ
2: ันนี้แหละก็มีสุ่มเสี่ยงแล้วว่าคุณไปขอภาพเขามาถูกต้องไหมโดยเฉพาะหลังหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีเรียกว่าเบื้องหลัง behind the scene คุณไปเจาะนู่นนี่นั่นแต่ถ้าบางเรื่องเนี่ยเวลาเขาผมดูเวลาผมก็ชอบดูนะไอ้พวกวิเคราะห์หนังเอ้ยเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนักแสดงเป็นใครอะไรยังไงหนังกี่ชั่วโมงแล้วคุณไม่ได้สปอยไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรอก
1: โอเคเส้นบางๆของการนำมาวิเคราะห์ของการนำมาทำให้ย่อยและเข้าใจง่ายและการขโมยผลงานคนอื่นตรงนี้เส้นแบ่งบางๆอยู่ตรงไหน
2: จริงๆก็คือว่าถ้าคุณไปเอาผลงานเขามาแล้วมาทำซ้ำดัดแปลงเนี่ยนะครับจนทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าเสียประโยชน์ในการที่เขาจะต้องไปใช้ต่อสมมติว่าคุณเอาหนังมาแล้วคุณบอกว่าเอาหนัง2ชั่วโมงคุณเอามานั่งวิเคราะห์ชั่วโมงนึงเล่าทุกเรื่อง
1: สปอย
2: ทั้งหมดอันนี้คุณก็ผิดหรือจริงๆต่อให้คุณเล่า5นาทีแต่ไปเอาภาพตัวอย่างจากหนังมาอันนี้ก็ผิดเว้นแต่ภาพที่มันเป็นหนังเป็นหนังตัวอย่างแล้วซึ่งเขาอนุญาตให้ทุกคนเอาไปใช้ซึ่งปกติหนังตัวอย่างเนี่ยเขาจะคุณไปดูเลยว่าในการให้ใช้สิทธิ์เนี่ยเขาให้คุณอนุญาตให้คุณเอาไปทำอะไรได้บ้างเพราะปกติพวกนี้เขาก็อยากให้คนเผยแพร่เยอะๆเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาจะหวงกันไว
1: ้
2: ค
1: ุ
2: ณก็ต้องไปดูว่าเขาเขียนการอนุญาตใช้สิทธิ์ว่าอย่างไรเพราะฉะน
1: ั้
2: นถ้าอะไรไม่ชัวร์คุณทักไปถามเจ้าของผลงานก่อนว่ายินดีไหมอนุญาตไหมให้เราใช้เท่านี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยทั้งไม่ผิดมารยาทแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายครับ
1: ทีนี้สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนที่แบบเอาบางทีนำข่าวที่น่าสนใจมาเล่าหรือนำเสน
2: อ
1: ทำยังไงที่ไม่ให้ดูเข้าข่ายว่าเอ๊ะคุณกำลังแบบเหมือนทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นผลงานของตัวคุณเองหรือเปล่า
2: อ่ะอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นตัวเนื้อข่าวเช่นวันนี้สมมติเราเล่าเรื่องว่าเหตุรถไฟชนกันที่มักกะสันเราก็ทุกคนก็สามารถเล่าได
0: ้
2: ม
0: ัน
2: ไม่ได้มีใครหวงกันไม่ได้มีใครผิดอะไรที่มันเป็นปรากฏเป็นข้อเท็จจริงเช่นว่าเอ้ยคนขับไปทำอะไรมานู่นนี่นั่นทุกคนสามารถเล่าได้หมดครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นภาพจากในเหตุการณ์วันนี้คุณก็ต้องดูว่าคุณได้มีการไปขอเขาไว้แล้วหรือยังมีการไปเอาภาพตรงนี้มาจากไหนเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เขาไปถ่ายทอดหรือเป็นนักข่าวเนี่ยที่เขาต้องอดตาหลับขับตานอนเนี่ยเข้าลงพื้นที่ไปลุยไปเอาภาพมาพวกภาพพวกอะไรพวกนี้นะครับมันมีลิขสิทธิ์ทั้งนั้นแหละ
1: นะคะเอาสุดท้ายนี้ค่ะพี่พีทคะฝากทั้งในมุมของคนเสพนะคะแล้วก็ในมุมของคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะ
2: ก็ฝากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก่อนละกันนะครับคุณก็เป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์ผลงานผลงานของคุณจริงๆเองก็มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายเหมือนกันแต่ลิขสิทธิ์นั้นเนี่ยมันจะต้องได้จากงานสร้างสรรค์ที่คุณไม่ได้ไปละเมิดงานของคนอื่นมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปเอางานคนอื่นมาใช้เนี่ยนะครับก็ควรจะต้องขออนุญาตให้มันถูกต้องสำหรับคนเสพนะครับก็เข้าใจแหละเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเสพอะไรก็ได้แต่ก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันสนับสนุนผลงานของคนที่เขาตั้งใจเขาทุ่มทุนนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมาส่วนใครที่ทำผิดนะครับเราก็ต้องไปอย่าไปสนับสนุนเพราะถ้าเราไม่สนับสนุนเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวของเขาเองแหละว่าสิ่งที่ทำตรงนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะวันนี้เนี่ยแม้ว่ากฎหมายอาจจะยังไปไม่ทันอาจจะไม่มีคนเอาความนะครับแต่ถ้าคุณยังสนับสนุนเขาอยู่เนี่ยมันเท่ากับว่าคุณกำลังส่งเสริมให้เขาทำผิดไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับ
1: นี่แหละคุณผู้ชมว่าสิ่งสำคัญค่ะในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในเมื่อที่ใครๆสามารถเป็นได้ความเข้าใจคนทำคนนำไปใช้และภายใต้กรอบจริยธรรมอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มคุณภาพให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในยุคที่ใครๆก็สามารถเป็นได้นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทนายพีชพิรพัฒน์ฝอยทองโฆษกสภาทนายความที่มารู้ทันกันได้กับเราขอบคุณที่พีชค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้พี่พีทก็ยังคงอยู่กันต่อนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่มักกะสันนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องกรณีเยียวยาและก็เป็นการตั้งคำถามนะครับว่าจากเหตุที่เกิดขึ้นใครต้องรับผิดชอบติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตรกิตติครับสวัสดีครับแป้งครับ
4: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ล่าสุดจะมีผลออกมาแล้วนะคะว่าคนขับรถไฟนะคะจะมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายแต่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงของสังคมกันอยู่ดีแหละค่ะว่ารถที่ไปจอดมันคร่อมรางรถไฟแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบและผู้เสียชีวิตนั้นใครจะต้องเยียวยากันแน่ทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

ดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะทุกใจอะไรที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์นะคะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับต้องการเตือนภัยหรือแม้แต่ต้องการที่จะ

0: ญหาสังคมหมายเลขนี้ช่วยคุณได้นะคะ027902111ค่ะโทรหาเราได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE ค่ะ LINE ID @sai ร้องทุกข์ไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมคะมาที่ป้ายแรกกันหน่อยกับเหตุการณ์ข่าวใหญ่นะคะอุบัติเหตุที่มักกะสันสะเทือนระบบความปลอดภัยเรื่องของระบบรถไฟไทยค่ะคือถ้าหากใครที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวแยกมักกะสันจะรู้ดีว่าตรงนั้นแหมผ่านทีไรมันรู้สึกหวาดเสียวค่ะหวาดเสียวที่ว่าคือรถไฟก็ไปรถยนต์ก็จะไปรถจักรยานยนต์ก็จะไปคนข้ามก็จะเดินมันยุ่งเหยิงกันไปหมดจนกระทั่งเกิดเหตุสลดที่ว่าขึ้นสังคมเลยถกเถียงและตั้งคำถามว่าสิทธิ์ของครอบครัวที่เป็นผู้เสียชีวิตนั้นควรจะได้รับสิทธิ์เยียวยาอะไรบ้างรถไฟและขสมกต้องรับผิดชอบในรูปแบบไหนคะเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบคร่าวๆนิดนึงเดี๋ยวจะชวนพี่พิษวิเคราะห์กฎหมายกันต่อนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกอนุทินค่ะมีการสั่งเร่งเยียวยาเต็มที่เลยนะคะกับเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกมักกะสันย้ำว่าไม่ปล่อยให้เกิดซ้ำเล็งค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการขุดอุโมงค์ลดจุดตัดทางรถไฟลดความเสี่ยงจาก human error ค่ะเรื่องนี้ค่ะนายกลงพื้นที่ทั้งทีไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยนะคะเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่แยกมักกะสันพร้อมกับมีการสั่งการให้ขสมกแล้วก็การรถไฟเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลสอบหรือว่าเงื่อนไขของประกันภัยค่ะเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่าผู้ประสบเหตุทุกคนอยู่ในสภาพจิตใจที่ย่ำแย่มากๆโดยเฉพาะคนขับแล้วก็กระเป๋ารถเมย์พร้อมกับกำชับให้ดูแลทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องของคดีความค่ะให้ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปสอบสวนตามกฎหมายต่อไปขณะที่รัฐบาลตอนนี้นะคะมีการเตรียมหามาตรการป้องกันแบบระยะยาวค่ะลดจุดตัดทางรถไฟให้ได้มากที่สุดแล้วก็อาจจะพิจารณาขุดอุโมงค์ในจุดเสี่ยงด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำค่ะเรื่องนี้ค่ะประชาชนก็ตั้งคำถามว่าสิทธิการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะเป็นในรูปแบบไหนพูดคุยกับพี่พีทนะคะพี่พีทพีรพัฒน์ฝอยทองค่ะพี่พีทขาเรื่องนี้ค่ะเอาจริงๆแล้ววิเคราะห์กันเรื่องของรถก่อนละกันค่ะจุดนี้มันเป็นจุดที่รถติดหากรถติดจนเคลื่อนขบวนไม่ได้การหยุดคร่อมถือว่าเป็นความประมาทหรือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยกันแน่ค่ะพี่พีท
1: ครับก็ต้องอย่างนี้ก่อนนะครับในส่วนของการที่ไปในเรื่องของทางร่วมทางแยกที่เป็นเรื่องของทางรถไฟนะครับตามกฎหมายพรบจราจรเนี่ยคุณก็ต้องเว้นระยะห่างเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า5เมตรก็หมายความว่าคุณเนี่ยนะครับห้ามไปจอดบนทางรถไฟนะครับแต่นี่มันก็เป็นเรื่องของการจราจรแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราวิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องกฎหมายพรบจราจรนะครับแต่มีเรื่องของกฎหมายอาญานะครับว่ามันเป็นเรื่องของการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องของการละเมิดนะครับเป็นการชดใช้เยียวยาในทางแพ่งนะครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองจากข่าวเนี่ยนะครับในเรื่องของรถติดตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นประจำนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับจริงๆมันมีตัวของไฟจราจรนะว่าก่อนที่จะถึงทางร่วมทางแยกหรือตรงทางรถไฟเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดคือผมก็ขับผ่านบ่อยนะครับบางวันก็เปิดบางวันก็ไม่เปิดแล้วก็ติดตรงนี้เนี่ยติดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้ตัวเจ้าหน้าที่ที่ขับรถขสมกเนี่ยผิดจราจรไหมผิดพรบจราจรไหมก็ต้องตอบว่าผิดนั่นแหละนะครับแต่ถามว่าเขาจะไปผิดในส่วนของอาญาหรือแพ่งที่จะต้องไปชดใช้เยียวยาหรือไม่อันนี้ก็จะต้องไปพิจารณาอีกทีนึงว่าเข้าข่ายของการประมาทเลินเล่อหรือไม่อีกทีนึงครับ
0: ค่ะพี่ปิ๊ดคะเอาจริงๆเรื่องของตามหลักกฎหมายแล้วเวลาที่เกิดความผิดแบบนี้จะเล็งไปที่ตัวบุคคลหรือว่าองค์กรต้องมีส่วนรับผิดชอบและได้รับความผิดด้วยค่ะ
1: ครับในส่วนของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานองค์กรของรัฐนะครับจะมีกฎหมายพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่คุณจะฟ้องร้องให้เรียกชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาต่างๆเนี่ยนะครับคุณจะฟ้องไปที่ตัวบุคคลไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไฟหรือคนขับรถเมย์คุณจะต้องฟ้องหน่วยงานต้นสังกัดของเขาเสียก่อนนะครับก็คือรถไฟไทยหรือขสมกนะครับคุณก็ต้องฟ้องเขาไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวหน่วยงานเนี่ยก็จะต้องไปดูนะครับว่าการที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยแหละครับมันเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่นะครับถ้าเข้าข่ายจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยนะครับหน่วยงานก็จะไปไล่เบี้ยเอากับผู้ที่กระทำความผิดก็คือตัวเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆนะครับแต่สำหรับประชาชนเนี่ยเราไม่ต้องสนใจครับเราสามารถที่จะเรียกร้องเอากับหน่วยงานได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้เนี่ยนะครับเขาก็อาจจะเรียกร้องทั้งตัวของขสมกแล้วก็ตัวของรถไฟไทยตรงนี้ก็ได้ครับ
0: ค่ะพี่พีทค่ะแต่ว่าล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วนะคะคนขับรถไฟมีสารเสพติดในร่างกายค่ะเรื่องนี้จะทำให้คดีรุนแรงมากขึ้นไหมคะ
1: ในส่วนของมีสารเสพติดเนี่ยนะครับถ้าเป็นการขับรถปกติสมมุติถ้าเราขับรถเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของพรบจราจรทางบกนะครับบอกว่าถ้าเป็นการขับรถโดยขณะที่เสพสารเสพติดเนี่ยนะครับก็จะมีโทษด้วยนะครับหมายถึงว่าตัวคนขับแต่ปรากฏว่ารถในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงรถยนต์เท่านั้นนะครับมันไม่หมายรวมถึงรถไฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคนขับรถไฟก็ไม่ได้ผิดฐานนี้แต่ก็ไม่ผิดฐานในเรื่องของการเสพยาเสพติดผิดในเรื่องฐานของการที่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ยังไงมันก็จะทำให้เรื่องนี้มันค่อนข้างชัดเจนแหละว่าสิ่งที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดจากความประมาทค่อนข้างชัดเจนนะถ้าผลสารเสพยาเสพติดออกมาเนี่ยว่าน่าจะเป็นการประมาทจากทางฝ่ายของรถไฟมากกว่าทางฝ่ายของอีกฝ่ายนึงครับ
0: ค่ะพี่ปิ๊ดค่ะทิ้งท้ายให้หน่อยค่ะลักษณะแบบนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตสามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมได้บ้างและสภาทนายความเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ด้านไหนคะ
1: นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากนะครับก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับสิ่งแรกเลยที่เรามีสิทธิ์นะครับก็คือสิทธิ์ที่จะเรียกร้องนะครับค่าสินไหมทดแทนนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขอสมกเองแต่เข้าใจว่าขอสมกเนี่ยตอนนี้ก็จะมีประกันภัยเข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟไทยนะครับที่คุณก็สามารถที่จะฟ้องนะครับในส่วนของศาลปกครองเพื่อเรียกร้องให้เขาเนี่ยชดใช้เยียวยาได้ซึ่งจุดนี้เองเนี่ยนะครับสภาทนายเนี่ยนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยนะครับช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับสำหรับประชาชนถ้าคิดว่าคุณยังได้รับความช่วยเหลือไม่เพียงพอหรือไม่ทันท่วงทีนะครับเพราะก็เข้าใจว่าตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีเองแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็พยายามให้ความช่วยเหลือเยียวยานะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับทางสภาทนายความจัดทีมกฎหมายทีมทนายความเอาไว้คอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับบางทีท่านอาจจะไปรับหรือไปติดต่อแล้วเอกสารต่างๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีเขาจะเขียนว่าห้ามท่านที่จะหมดสิทธิ์ที่จะไปเยียวยาไปสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมภายหลังอันนี้มาคุยที่สภาทนายได้ครับเดี๋ยวทางสภาทนายจะส่งทนายความเนี่ยครับเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้รับความคุ้มครองมากที่สุดครับ
0: ค่ะเอาละเบื้องต้นขอบคุณพี่พีทพีรพัฒน์ฝอยทองเพียงเท่านี้นะคะโฆษกจากสภาทนายความขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: เอาจริงๆเรื่องของสิทธิ์การเยียวยาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงบ่าย2นะคะสถานีประชาชนค่ะนำเสนอเรื่องนี้แบบตามติดเกาะติดกันแน่นะคะแล้วก็จะมีการเชิญคปภ.มาพูดคุยด้วยเรื่องของการจ่ายเงินประกันภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูที่ป้าย2กันหน่อยเรื่องนี้เป็นความทุกข์ร้อนใจของชาวบ้านที่จังหวัดสมุทรสาครคือชาวบ้านบอกว่าเขาทนกลิ่นเหม็นของโรงงานปลาป่นหลายปีมากกลิ่นที่ว่านี้มันไม่ได้ส่งผลเพียงแค่กลิ่นที่ได้กลิ่นที่จมูกแต่มันกลับกลายเป็นส่งผลต่อคนที่ทำธุรกิจในพื้นที่ค่ะลูกค้าจะมานั่งกินข้าวก็นั่งกินไม่ได้เหม็นจริงๆค่ะชาวบ้านในพื้นที่หมู่5ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครเขารวมตัวกันถือป้ายแบบนี้เลยเรียกร้องหน้าโรงงานปลาป่นแห่งหนึ่งค่ะคือเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสักวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าต้องมาถือป้ายประท้วงแบบนี้เพราะมันเดือดร้อนเรื่องของกลิ่นมันเป็นกลิ่นคาวปลาคุณผู้ชมลองนึกสภาพตามกลิ่นคาวมันจะปวดหัวขนาดไหนเขาบอกว่าไม่ใช่แค่กลิ่นคาวค่ะมันมีกลิ่นเน่าด้วยมันลอยเข้าในชุมชนตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารร้านกาแฟรวมถึงผู้นำชุมชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ค่ะชาวบ้านบอกว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเคยร้องเรียนหลายครั้งทั้งต่ออบต.ศูนย์ดำรงธรรมและก็หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมแต่ปัญหาไม่เคยถูกแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะทำให้หลายคนเริ่มหมดความอดทนแล้วเรื่องนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขาเล่านะคะเขาบอกว่า2ปีที่ผ่านมาทนทุกข์ทรมานเหลือเกินต้องเผชิญทั้งกลิ่นเน่ากลิ่นเผาไหม้ถ่านหินแล้วก็กลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตปลาป่นส่งผลให้ลูกค้าบางคนเนี่ยเข้ามานั่งกินข้าวในร้านเนี่ยอยู่ไม่ได้หายใจไม่ออกลูกค้าก็ไม่เข้าร้านแน่นอนส่งผลกระทบต่อเรื่องของเงินในกระเป๋าค่ะขณะที่เจ้าของร้านกาแฟในพื้นที่เขายืนยันว่าชาวบ้านนะไม่ได้ต้องการที่จะไล่โรงงานไม่ได้ต้องการให้ปิดกิจการแต่ต้องการให้โรงงานมีมาตรการควบคุมกลิ่นให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้หน่อยได้ไหมเพื่อโรงงานกับชุมชนก็สามารถอยู่ควบคู่กันไปได้แบบสันติสุขค่ะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เคยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ไปเจอว่าโรงงานเปิดดำเนินการ24ชั่วโมงทำงานทั้งวันทั้งคืนอีกทั้งยังสามารถรับรู้กลิ่นคาวปลาได้แบบชัดเจนมากจึงมีคำสั่งให้เร่งปรับปรุงระบบบำบัดอากาศภายใน7วันให้แล้วเสร็จ ร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะชาวบ้านเขายืนยันว่าปัญหากลิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องเฉพาะช่วงกลางคืนเขาบอกว่าช่วงที่มีปัญหามากที่สุดคือช่วงของลมล่องคุณผู้ชมค่ะคือช่วงหน้าฝนแล้วก็

0: ฤดูหนาวค่ะเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่ตากไว้นะมันไม่ได้มีกลิ่นแฟบกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มนี่ไม่มีแต่มันเป็นกลิ่นคาวปลาติดเสื้อซักเท่าไหร่ไปตากปุ๊บเจอกลิ่นแบบนี้ทันทีค่ะเบื้องต้นตัวแทนโรงงานรับปากนะคะว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านทั้งหมดไปแจ้งยังผู้บริหารและรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าความเจริญของเมืองคือมีโรงงานในพื้นที่เนี่ยมันสามารถอยู่ควบคู่กับชุมชนได้หากคุณนะคะรับผิดชอบสิ่งที่ทำเพราะชาวบ้านก็ยืนยันว่ามีโรงงานในพื้นที่ไม่ใช่สิ่งที่แย่ควบคู่กันได้เพราะว่ามีการจ้างงานนะคะระบบหมุนเวียนเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นแต่คุณต้องรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยนะคะใครเจอปัญหาแบบนี้นะคะแจ้งเข้ามาที่ร้องทุกข์ลงไปนี้ได้หรือว่ารายการสถานีประชาชนอย่าลืมนะคะช่วงบ่ายสองโมงวันนี้สถานีประชาชนเรามีนัดหมายกันเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเหตุรถไฟด้วยนะคะรวมถึงใครที่เป็นผู้ซื้อประกันภัยโควิด19เจอจ่ายจบแต่ไม่จบวันนี้มีความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนี่คือทั้งหมดของร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะ
1: โอ้คิดว่าโควิดจบไปตั้งนานแล้วแต่เรื่องของการรับเงินเยียวยานี่ยังเหลืออีกเยอะเลยใช่ไหมครับ
0: เยอะมากค่ะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามคิวไม่เป็นธรรมหรือไม่แต่วันนี้สถานีประชาชนมีทางออกนะคะ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เจอกันในสถานีประชาชนขอบคุณน้องแป้งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
1: ผู้ชมครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้เรามาต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันจันทร์วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: นะครับอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับน้องยุ้ยครับ
1: ใช่ค่ะจริงๆตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยคุณผู้ชมน่ารักมากๆขอบพระคุณที่ส่งคอมเมนต์มาคุยกับเราในทุกช่องทางแล้วในคอมเมนต์นั้นนั่นก็คือการร่วมแสดงความยินดีกับไทย PBS นะคะในงานประกาศรางวัลนาฏราษฎร์ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญนะคะของคนทำงานในวงการก็ว่าได้ค่ะซึ่งไทย PBS เราเมื่อวานนี้กวาดรางวัลมาเพียบก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำบทบาทของสื่อสาธารณะมาร่วมยินดีกับไทย PBS ด้วยกันมีรางวัลอะไรกันบ้างไปชมค่ะในงานประกาศรางวัลนาฏราษฎร์ของเราค่ะคุณผู้ชมคะเป็นนาฏราษฎร์ครั้งที่17ประจำปี2569นะคะรายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมค่ะคือรายการคุยให้คิดนี่คือรายการวิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมทั้งในและต่างประเทศเน้นการเจาะลึกเหตุการณ์สำคัญย่อยเรื่องราวที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและวิเคราะห์แนวโน้มหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตส่วนรางวัลละครยอดเยี่ยมค่ะเป็นของเกิดแก่เจ็บโตละครที่เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ชีวิตและการเติบโตของผู้คนผ่านมุมมองที่เรียบง่ายแต่สะท้อนความจริงของสังคมได้อย่างลึกซึ้งจุดเด่นของละครเรื่องนี้คือการหยิบเรื่องใกล้ตัวมาถ่ายทอดด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่ละเมียดละไมทั้งด้านบทการแสดงและการสื่อสารอารมณ์แล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมจำนวนมากกลายเป็นหนึ่งผลงานที่ถูกพูดถึงในช่วงที่ผ่านมานอกจากรางวัลละครยอดเยี่ยมแล้วนะคะทีมเขียนบทจากละครเกิดแก่เจ็บโตยังได้รับรางวัลบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมจากความสามารถในการถ่ายทอดรายละเอียดของตัวละครและเล่าเรื่องชีวิตของผู้คนออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติจนผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงและเข้าถึงอารมณ์ของเรื่องราวได้ตลอดทั้งเรื่องนักแสดงน้องพิมมาก็ไปรับรางวัลด้วยนะคะ
0: เอาไปกันต่อที่รางวัลที่3ครับคือรางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากรายการ Why Survival ครับที่พาผู้ชมออกเดินทางเรียนรู้ธรรมชาติการเอาตัวรอดและสิ่งแวดล้อมผ่านการนำเสนอที่ทั้งเข้มข้นแล้วก็เต็มไปด้วยข้อมูลความรู้ครับรายการนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการผลิตสารคดีที่ผสมผสานทั้งความบันเทิงความรู้และการสร้างความตระหนักเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่มากขึ้นส่วนสายข่าวครับอย่างรายการทันโลกกับไทย PBS ครับก็ได้ขึ้นรับรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมจากการนำเสนอข่าวต่างประเทศสถานการณ์สำคัญรอบโลกที่ช่วยผู้ชมเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นผ่านการวิเคราะห์และอธิบายประเด็นที่ซับซ้อนที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันนะครับซึ่งรางวัลที่ได้รับในปีนี้ก็สะท้อนถึงบทบาทของไทย PBS ในฐานะสื่อสาธารณะครับที่ยังคงมุ่งนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและก็สร้างการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสังคมในหลากหลายมิตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของคนทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังครับที่ยังคงร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อส่งต่อเนื้อหาที่มีคุณค่าให้กับคุณผู้ชมต่อไปครับ
1: ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามนี่เราก็จะเห็นถึงความหลากหลายในรางวัลที่ไทย PBS เราได้รับมีทั้งข่าวมีทั้งรายการแล้วก็มีทั้งละครด้วยนะคะพี่ต๊อบ
0: ใช่แล้วครับก็ฝากติดตามรายการดีๆของไทย PBS แล้วก็ฝากรายการวันใหม่วาไรตี้ของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกสัก8ปี10ปี20ปีไปเลยนะ
1: ได้สิคะพวกเราพร้อมอยู่แล้วเราเต็มที่อยู่แล้ว
0: แสดงทุกความยินดีกับรางวัลที่ได้รับมานะครับคุณผู้ชมครับไปกันหน่อยกับวันสุดท้ายที่วันนี้อยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวกันครับพูดถึงของดีในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็นึกถึงโอท็อปใช่ไหมครับการที่จะไปในแต่ละที่บางทีมันอาจจะยากวันนี้วันสุดท้ายแล้วเรารวมไว้ที่เดียวเลยนะครับไปกันที่งานนี้เขายกเอาสินค้าของดีจากแต่ละจังหวัดมาไว้ในเมืองครับกระตุ้นย้ำให้ไปเที่ยวกันคุณผู้ชมครับไปอุดหนุนกันหน่อยวันสุดท้ายคิดว่าคงลดแลกแจกแถมกันเยอะเลยครับนี่คือบรรยากาศโอท็อปทูเดอะทาวน์โอท็อปเออร์เบิร์นไลฟ์ครับซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าโอท็อปสู่ตลาดคนเมืองครับก็ยังคงได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่14และวันนี้วันสุดท้ายครับ18พฤษภาคมหลังตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประชาชนเดินทางมาร่วมเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ร่วมกิจกรรมภายในงานกันเป็นจำนวนมากเลยครับ
1: ภายในงานรวบรวมสินค้าโอท็อประดับ 4-5 ดาวจากผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผ้าไทยเครื่องประดับของใช้และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านมาจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่ย่านพระรามเกล้ากรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดแล้วก็สร้างรายได้กับชุมชนท้องถิ่นค่ะทั้งนี้นะคะทางนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการผลักดันสินค้าโอท็อปให้เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับในงานก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ประชาชนได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มาขายในงานด้วยตนเองครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักตลอดทั้งวันโดยงานจัดต่อเนื่องเป็นวันสุดท้ายวันนี้จนถึงช่วงค่ำนะครับไปได้กันเลยนะครับที่พื้นที่ย่านพระรามเก้ากรุงเทพมหานคร
1: นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งงานดีๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเน้นย้ำในงาน O Top to the Town ค่ะ เอาล่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างพาไปท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติกันบ้างนะคะช่วงนี้พอเกิดว่าฝนตกเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือพาไปดูผีเสื้อที่เขื่อนลำแชะจังหวัดนครราชสีมาค่ะเอาดูเขื่อนก่อนเอาสวยแล้วหนึ่งคุณผู้ชมหลังจากเกิดเหตุมีฝนติดต่อกันหลายวันแล้วก็อากาศร้อนตอนกลางวันค่ะในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้บริเวณแก่งวังวนเหนือเขื่อนลำแชะที่บ้านมาบกราตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะกำลังเต็มไปด้วยบรรดาผีเสื้อนานาชนิดต่างพากันโบยบินออกจากพื้นป่าอุทยานแห่งชาติทับลานออกมาดูกินแร่ธาตุอยู่ตลอดแนวชายหาดของสันดอนดินในระยะทางหลายกิโลเมตรค่ะแล้วก็กลายเป็นภาพความสวยงามสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวพากันมาเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติของวิวทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนเต็มไปด้วยหมู่แมกไม้ของป่าอุทยานแห่งชาติที่สุดแสนจะอุดมสมบูรณ์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะสำรวจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือว่ามทส.เขาลงพื้นที่สำรวจบริเวณแก่งวังวนแห่งนี้ระบุสายพันธุ์ผีเสื้อได้แล้วนะพี่ต๊อบเขาบอกว่าไม่น้อยกว่า25ชนิดถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศได้เป็นอย่างดีอันนี้ไม่สลิงไม่เอฟเฟกต์นะคะ
0: ของจริงเลยผมเคยไปเจออะไรแบบนี้มาแล้ว
1: เราเจอกันมาแล้ว
0: ถูกต้องมีเคล็ดลับในการเรียกผีเสื้อด้วย อยากรู้หลังไมค์มาเดี๋ยวบอก นะครับสำหรับช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้คุณผู้ชมครับกลางวันมันร้อนมากแล้วบางทีก็มีช่วงฝนตกในช่วงปลายๆด้วยก็เหมาะกับต่อวงจรชีวิตของผีเสื้อครับจึงทำให้มีผีเสื้อออกมาโบยบินหากินตามหาดทรายบริเวณเหนือเขื่อนลำแชะกันเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะเริ่มมีให้เห็นกันตั้งแต่ช่วงบริเวณช่องเขาที่เป็นลำน้ำที่ไหลออกมาจากป่าอุทยานแห่งชาติทับลานลงสู่เขื่อนลำแชะและจะมีหาดทรายตลอดริมฝั่งครับก็ทำให้มีผีเสื้อจับกลุ่มกันดูดกินแร่ธาตุตลอดแนวดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนิยมที่นักท่องเที่ยวชอบแวะเวียนไปเล่นน้ำคลายร้อนครับโดยผีเสื้อจำนวนนี้ตอนนี้มีมากจนนับไม่ถ้วนอีกทั้งยังมีอีกหลากหลายสีสันคาดว่าน่าจะมียาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ
1: สำหรับการเดินทางเข้าชมผีเสื้อที่เขื่อนลำแชะจะต้องนั่งเรือจากบริเวณท่าเรือที่บ้านมาบกราตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อล่องข้ามเขื่อนผ่านลำน้ำที่ไหลผ่านหุบเขาสวยงามจะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะคุณผู้ชมสำคัญที่สุดเลยค่ะให้ธรรมชาติและความสวยงามนี้อยู่กับเราไปนานๆเพราะฉะนั้นเราควรจะท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่สร้างความรบกวนทิ้งขยะหรือว่าสร้างมลพิษในพื้นที่ของพวกเขากันด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: ก็แวะเวียนกันไปได้แล้วก็รักษากฎกติกามารยาทในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวในทุกที่ที่ไปด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของอวกาศช่วงนี้ผมชอบหนังอวกาศมากเกมที่ผมเล่นเนี่ยก็เป็นเกมอวกาศแต่ถ้าพูดถึงหนังช่วงนี้ขอพูดถึงเรื่องโปรเจกต์Hail Mary คุณรู้ไหมที่แรนกอสลิงเล่นนะที่จะมีตัวหินที่เป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยชื่อล็อกกี
1: ้
0: อันนั้นในภาพยนตร์ครับแต่วันนี้จะมาดูเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยคุณผู้ชมยังพอจำเหตุการณ์ที่ทีออส 2A ที่เดินทางไปไม่ถึงปลายทางได้ไหม

0: ใช่ค่ะ
1: ปล่อยตัวแล้วมันเกิดอุบัติเหตุ
0: เกิดเหตุขัดข้องจากการปล่อยจรวดของ Indian Space Research ที่ผ่านมาหลายคนก็ลุ้นกันนะว่าเอ๊ะครั้งนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเขาบอกว่ามันกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ไทยเราเนี่ยลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินหน้าสู่ก้าวที่ใหญ่กว่า
1: ถูกต้องครับนั่นคือ TOS 03ขออภัยครับ TOS 3นะครับไม่ใช่แค่ดาวเทียมใหม่ครับแต่ครั้งนี้ทำให้เราเห็นถึงศักยภาพของการผลิตที่ทุกชิ้นส่วนทุกการประกอบนั้นเกิดขึ้นโดยฝีมือคนไทยครับเริ่มเข้ามาแล้วนะครับใกล้เข้ามาครับทุกบทเรียนทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราได้สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอนะครับโดยจิสดาเลือกใช้บทเรียนจาก TOS 2A มาต่อยอดปรับทั้งโครงสร้างระบบภายในและภารกิจของดาวเทียมครับให้ตอบโจทย์การใช้งานได้จริงมากขึ้นใน TOS 3ถูกออกแบบให้เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรขนาดเล็กครับที่เน้นภาพกว้างครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นแม้ความละเอียดนั้นจะลดลงเล็กน้อยครับแต่มันเหมาะกับการใช้งานด้านการติดตามภัยพิบัติอย่างเช่นไฟป่าน้ำท่วมการขยายตัวของเมืองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญของประเทศครับ
0: ความพิเศษคือดาวเทียมดวงนี้จะเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ประกอบในประเทศไทย 100% ค่ะ Made in Thailand 100% เลยแล้วก็ตั้งเป้าว่าใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งขณะนี้ทำได้เกินเป้าหมายแล้วค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรไทยที่เริ่มก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีระดับสูงอีกหนึ่งไฮไลท์คือการติดตั้งระบบขับดันนะคะที่จะช่วยให้ดาวเทียมสามารถปรับวงโคจรได้ด้วยตัวเองเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถจากรุ่นก่อนหน้าอีกด้วยค่ะ
1: เบื้องหลังความก้าวหน้านี้ครับเกิดขึ้นภายในศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติหรือว่า AIT เป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศไทยครับที่เปรียบเสมือนโรงงานสร้างดาวเทียมพร้อมเครื่องมือทดสอบระดับสากลตั้งแต่การจำลองแรงสั่นสะเทือนไปจนถึงอุณหภูมิสุดขั้วแบบในอวกาศที่นี่ไม่ได้มีแค่การผลิตนะครับแต่ยังเป็นพื้นที่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิศวกรไทยและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจอวกาศของประเทศในระยะยาวด้วยครับ
0: ทำให้ความผิดพลาดจากในอดีตวันนี้ไทยกำลังเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจุดตั้งต้นของการเติบโตครั้งใหม่ในอุตสาหกรรมอวกาศอย่างแท้จริงการเดินหน้าครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสร้างดาวเทียมแต่คือการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศทั้งเรื่องของข้อมูลเทคโนโลยีรวมถึงศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตอีกด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเรื่องของ TOS 3ให้ประสบความสำเร็จนะคะคุณผู้ชมเพราะครั้งนี้เนี่ยคือ Made in Thailand 100% เลยค่ะ
1: ก็ทีมงานที่เป็นวิศวกรก่อไทยสินชิ้นส่วนที่ใช้เนี่ยก็โดยคนไทยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญรอลุ้นไปพร้อมกันในการปล่อยตัว TOS 3ที่จะมาถึงนี้นะครับอ้าวร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรา2คนและทีมงานรวมถึงน้องอ้อมน้องแป้งเนี่ยเดินทางไปทีเดียวกันเลยที่เพชรบุรีนะ
0: ใช่แล้วค่ะพูดถึงเพชรบุรีเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงความหวานใช่ไหมคะบอกเลยว่าคอนเทนต์เนี่ยคุณอธิวัตรเขามีความสุขแบบสุดๆยุ้ยกับพี่ต๊อบจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชิมของดีที่เพชรบุรีเป็นขนมเป็นลอดช่องน้ำตาลตะโหนด
1: หลายๆคนอาจจะเคยกินแล้วแต่ผมกับน้องยุ้ยและทีมงานเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ลองกินปกติก็กินลอดช่องธรรมดาแต่อันนี้มันหอมหวานกว่าเดิมเลยคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าหน้าตาเป็นอย่างไรและใครเคยลองกินมาแล้วบอกหน่อยนะครับแต่ไปดูตามสกู๊ปนี้กันก่อนเลยว่ามันน่ากินขนาดไหนครับนี่แหละนี่แหละถ้าเกิดยุ้ยจะรถเขาพัง
0: ห่วงหนูก่อนสิ
1: อาถึงแล้วนี่แหละร้านนี้แหละใช่ลอดช่องน้ำตาลข้น
0: พี่ต๊อบนี่ไม่เคยพลาดงานหวานเลยอ่ะเอาจริงๆ
1: อุ้ยต้องถามคุณแม่ขอดูเผื่อผิดร้านเดี๋ยวเขินนะ
0: เออหรอ
1: คุณแม่ครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณแม่
1: อันนี้ร้านแม่หนุ่ยป่ะครับ
2: ค่ะ
1: ร้านคุณแม่หนุ่ยนะครับอุ้ยถูกแล้วทั้งนั้นอ่ะ
0: โอเคแม่หนุ่ยลอดช่องน้ำตาลข้นโพการ้องเพชรบุรี
1: ถูกต้องมาที่นี่เนี่ยก็ต้องกินของหวาน
0: ค
1: ุณแม่ครับอันนี้มาถูกร้านแล้วน้ำตาลนี่น้ำตาลจากอะไรครับ
2: น้ำตาลตะโหนดจ้ะ
1: น้ำตาลตะโหนดคุณแม่ปีนขึ้นไปเลยเองไหมไม่น่าใช่น่าจะจ้างเขา
0: ทำไมแม่หนุ่ยถึงใช้คำว่าเป็นลอดช่องน้ำตาลข้นล่ะคะ
2: ก็ใช้น้ำตาลข้นน้ำตาลตะโหนดมาทำเป็นน้ำ
1: ข้นๆเดี๋ยวเหนียว
2: ใช
1: ่อ๋อคือตาลตะโหนดเนี่ยมันกินได้หลายแบบใช่ไหมคุณแม
2: ่
1: กินแบบเป็นเครื่องดื่มที่เรากินน้ำตาลสดเนี่ยก็ได้
2: ได้
1: แล้วพอมาเคี่ยวไปเยอะๆก็จะข้น
2: ใช่จะ
1: ข้นหรือเคี่ยวให้นานก่อนก็จะเป็นน้ำตาลแบบเป็นก้อนอีก
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้เอาความพิเศษของที่นี่ค่ะแม่รู้เห็นนะคนมาต่อคิวกันแบบไม่ขาดสายเลยค่ะแม่
2: ที่ร้านก็มีหลายอย่างให้เลือกค่ะแก้วละ25แล้วก็แก้วละ30แล้วก็แก้ว35
1: แก้วใหญ่35
2: ใช่จ้ะ
1: แก้วเล็ก25
2: จ้ะแก้วกลางก็30
1: อ๋อแล้วที่นี่คือเขาต้องใส่เครื่องแบบนี้ด้วยแม่
2: แก้วเล็กใส่ได้3อย่าง
1: แก้วใหญ่อ่ะ
2: แก้วใหญ่ใส่ได้4อย่าง
1: อ๋อคือปกติเราจะเห็นอย่างเงี้ยคือใส่ในพวกไอติมกะทินะ
0: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะพี่ต๊อบเครื่องทุกอย่างอ่ะเหมือนน้ำแข็งใสเลยแต่ว่าไม่มีพวกน้ำสีถูกมั้ยแม่
2: ใช่ค่ะ
0: ที่ใช้คือจะเป็นน้ำตาลข้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: น้ำตาลข้นกับกะทิ
2: ใช่ค่ะ
1: อ่ะไหนๆก็ไหนๆครับมาแล้วตอนนี้คือน้ำตาลตกเพราะว่าจะทะเลาะกับพิธีกรข้างๆอยู่แล้วนะครับ
0: ทะเลาะตลอดแหละเอาจริง
1: เดี๋ยวเราสั่งหวานอะไรสักกินสักหน่อยไหมคุณยุ้ย
0: ได้ๆ

0: กินเผือกลูกชิดแมงลักเฉาก๊วยคุ้มๆเพราะว่าเอาแบบฟูๆ
1: อ่ะเดี๋ยวไปดูกันคุณแม่ทำให้อร่อยเลิศ
0: ใช่ค่ะถ้าหนูไม่ชอบหวานบอกป้าได้นะ
2: หนูหวานน้อยค่ะ
1: หวานน้อยเหมือนกัน
0: หวานน้อยนะ
1: โอเคทางกระทรวงสาธารณสุขเขารณรงค์ให้เราแบบกินหวานน้อยกันเลยนะ
2: ใช่กินหวานน้อยแต่บางคนก็หวานร้อยใช่ไหมคะแม่
0: ใช่
1: หวานน้อยใจเท่าเดิมใช่ไหมคุณแม
2: ่หวานน้อยหวานร้อยใจเต็มเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละเมนูของเราสองคนจะเป็นยังไงตามนะครับ
2: ใช่แม่ค่ะ

0: แล้ว
1: จ้าขนมมาแล้วค่ะ
2: แม่หนุ่ยมาเสิร์ฟเองเลยขอบคุณค่ะโอ้โหแม่หนุ่ยแบบตรงนี้นิดนึงค่ะรับผลงานนิดนึงอย่างวันนึงกว่าแม่จะทำขายได้อะแม่ต้องมาเตรียมเครื่องอะไรยังไงตั้งแต่กี่โมงคะ
1: อ๋อต้องเตรียมมาตั้งแต่ตอนเย็น
3: ขอเตรียมตอนเย็นเมื่อวานเพื่อจะขายวันนี้
1: ใช่ค่ะต้องเตรียมว่าตอนเย็น
3: ของก็จะไปหาจากในตลาดร้านประจำที่ซื้อคุณแม่ต้องทำเองบ้างไหมฮะ
1: ใช่ต้องไปสั่งเขาแล้วก็เอามาทำเอง
3: น้ำตาลเนี่ยอย่างน้ำตาลก็ต้องมาเคี่ยวเอง
1: ใช่ค่ะ
3: ต้องเป็นสูตรของเราเอง
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้แม่ขายมากี่ปีแล้วคะ
1: ปีนี้ปี31แล้วค
3: ่
1: ะ
2: ปีที่31
1: ปีที่31
3: ยุ้ยเลยดิ
2: พอเถอะเขิน
3: อ๋อเหรอ
2: พอเถอะเขินเครื่องอะไรที่แบบลูกค้ามาเราชอบกินที่สุดคะแม
1: ่ที่ร้านก็จะมีรสช่องเผือกสับปะรดจ้ะ
2: ได้รับความนิยมสุดๆอ่ะให้คนให้คนหวานร้อยเขาชิมเป็นยังไง
3: คุณผู้ชมน้ำตาลข้นเนี่ยอร่อย
1: อันนี้ป้าทำมาหวานน้อยแล้วนะเนี่ย
2: อร่อยค่ะ
3: กำลังดีแต่ว่าใครชอบหวานมากๆเนี่ยก็บอกคุณแม่เลยเดี๋ยวนี้หวานก็โอเคแล้ว
1: ลูกค้าบางคนชอบหวานเขาเพิ่มน้ำตาล
2: ค่ะ
1: จ้ะ
2: เอาลูกค้าใครสนใจอยากจะมาชิมที่ร้านแม่หนุ่ยมากี่โมงถึงกี่โมงยังไงร้านอยู่ตรงไหนคะแม่
1: ที่ร้านเจ๊จะเปิด 9:30 น. ถึง 4:30 น. ค่ะ
2: มีวันหยุดทำการไหมคะ
1: มีจ้ะจะหยุดวันพุธค่ะ
2: หยุดทุกวันพุธ
1: แต่ว่าถ้าวันพุธเป็นวันนักขัตฤกษ์กับป้าก็จะเปิด
3: ถ้าวันหยุดวันไหนตรงกับวันพุธก็จะเปิดให้
1: จ
3: ้ะแปลว่าใครขาดหวานมาหาคุณแม่หนุ่ยได้เลยนะ
2: จริงมาหาได้เลยนะคะเปิดตั้งแต่ 9:00 น. เช้า
3: ราคาก็อย่างที่บอก25บาทแก้วเล็ก
1: ค่ะ
3: 35บาทแก้วใหญ
1: ่ใช่
3: ค่ะใหญ่กว่า35มั้ยคุณแม
1: ่ค่ะมีค่ะ
3: มีหรอเท่าไหร่
1: แค่35ใหญ่สุด
3: จะซื้อ4555ไม่ขายก็ซื้อ2แก้วเอาย
1: ังไม่ได้ขายค่ะ
3: โอเคนะอ่ะ
2: พอดีสงสัยต้องไซส์ใหญ่แบบ2แก้วค
3: ่
2: ะ
3: เฮ้ยอร่อยจริงๆแก้วไซส์ประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะ
2: ใช่นี่สำคัญเนี่ยเป็นลอดช่องน้ำตาลข้นของดีของเมืองเพชรบุรีด้วยนะคะ
3: อย่าลืมแวะมานะครับน่าจะไม่ไกลเซิร์ชชื่อร้านคุณแม่ก็น่าจะเจอเลยใช่
2: อย่าลืมดูฝั่งจอดรถใช่ไหมคะแม
1: ่ใช่ค่ะเป็นวันคู่วันขี้ค
3: ่
1: ะ
3: โอเคดังนั้นวางแผนเรื่องการเดินทางแล้วพอมาถึงเนี่ยก็จอดรถให้ตรงด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจ่ายค่านี้สามารถเสียค่าปรับ500
2: อันนี้จริงส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอกินต่อก่อนนะคะคุณผู้ชมอภิษฎ์ตองชนแก้วไป

0: นี้ชมัยพรกินจริงแล้วบอกเลยว่ากินหมดแก้วเลยนะคะอันนี้พูดจริงๆทีมงานตะลึงกันใหญ่เลยของแม่หนุ่ยอร่อยจริงๆค่ะใครสนใจเขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นหยุดทุกวันพุธนะคะเน้นย้ำไปที่ลอดช่องน้ำตาลข้นโพการ้องจังหวัดเพชรบุรีค่ะอยู่ที่ใกล้4แยกวัดหน้าพิกัดถนนโพการ้องก็ไปหาแม่หนุ่ยกันได้เลยนะคะเห็นที่คอยุ้ยอาจจะประหลาดใจแต่ไปดูที่คุณกระต๊อบดีกว่าคุณยังไงคะ
1: ผมดูปกติมากเลย ผมดูผิดปกติจากตอน8โมงตรงไหนเหรอครับ
0: ผิดปกติไปเยอะ
1: คุณผู้ชมคิดว่าผมโอเคไหมจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูสกู๊ปกันนะครับเรื่องที่เพชรบุรีเนี่ยกับลอดช่องน้ำตาลตโนดใช่ไหมมันเย็นไม่พอเย็นไม่สะใจตรงนี้ไม่ใช่ชุดเกราะทางการทหารนะฮะคุณผู้ชมครับแต่มันเป็นเกราะที่ทำให้ความร้อนสะท้อนออกไปแล้วเราเย็นขึ้นหลายคนงงว่าเอ๊ะคุณต๊อบเอาน้ำแข็งที่เอาไปแช่ในช่องฟรีซแล้วมาใส่หรือเปล่าคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่นะฮ
0: ะ
1: เป็นนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยแล้วมันเย็นจริงๆ
0: ใช่ค่ะ Bio PCM สารเปลี่ยนสถานะจากวัตถุดิบชีวภาพนะคะเทคโนโลยีที่ช่วยกักเก็บและปล่อยพลังงานความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ลดการใช้พลังงานวันนี้ถูกนำมาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคะคุณผู้ชมมาพูดคุยถึงโอกาสและอนาคตเทคโนโลยีดีๆนี้กันดีกว่าค่ะกับดร.นาวินวิริยะเอี่ยมพิกุลที่ปรึกษาแผนงานพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันหรือว่าบพค.ที่จะมาพูดคุยถึง Bio PCM
1: สวัสดีครับคุณนาวินครับอาจารย์สวัสดีครับแนะนำให้เรารู้จักหน่อย

0: ผมและคุณยุ้ยเองเนี่ยเพิ่งรู้จักว่ามันมีอะไรแบบนี้บนโลกด้วย
1: แล้วพูดเลยว่ามันเย็นมากนะคะช่วยคลายอาการหัวร้อนจากผลบอลวันก่อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
0: เท่าไหร่นะ4เท่าไหร่นะ
1: 4ประตูต่อ2ไม่ต้องย้ำรู้แล้ว
0: โอเคโอเคไบโอ PCM คืออะไรครับอาจารย์นาวินครับ
2: ก็จริงๆไบโอก็คือไบโอ PCM ก็คือย่อมาจาก Phase Change Material หรือว่าสารเปลี่ยนสถานะนี่แหละ
0: สารเปลี่ยนสถานะก็คือ PCM
2: ใช่ครับก็จริงๆก็คือถ้าจินตนาการง่ายๆก็คือเหมือนน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำ
0: ก็เรียกว่า PCM
2: อันนี้ก็เป็น PCM แบบหนึ่งที่เปลี่ยนอุณหภูมิที่0องศา
0: ครับ
2: ครับแต่จริงๆก็คือนวัตกรรมไทยจริงๆเนี่ยหรือนวัตกรรมในโลกเนี่ยจริงๆก็คือมันมีสารหลายแบบเลยที่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้หลากหลายอุณหภูมิเลยอย่างที่คุณต๊อบ
0: ครับ
2: ใส่อยู่ที่คอนี่ก็
0: คือมันเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่ามีอยู่ในธรรมชาติ
2: สารที่สังเคราะห์ขึ้นมาครับสังเคราะห์ขึ้นมาโดยอันเนี้ยมันเป็นไบโอเพราะว่าเราสังเคราะห์ขึ้นมาจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันพืชใช้แล้ว ครับแล้วก็มาเปลี่ยนให้มันอยู่ใน
0: อุ้ยแล้วมาจากน้ำมันพืชน้องยุ้ยสงสัยไหมมันเย็นได้ขนาดนี้ล่ะครับ
1: นั่นน่ะสิหลักการทำงานก็ทำงานไงคะจ๊ะ
2: ก็อย่างที่เมื่อสักครู่บอกก็คือมันละลายที่อุณหภูมิที่เราต้องการ
1: คร
2: ับก็ถ้าเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันสูงองศาแต่ว่าจริงๆคือเราทำได้หลายองศามากตั้งแต่28องศาลงไปเรื่อยๆหรือว่าจากสูงขึ้นไปเป็นหลายสิบองศาก็ได้เหมือนกัน
0: โอ้ครับคือมันเย็นแบบคุณผู้ชมผมไม่ได้เวอร์นะมันเย็นจริงๆอ่
1: ะ
0: มันเย็นเหมือนมันออกมาจากตู้เย็นให้เลยเนี่ยนี่ถ้าเกิดสมมติว่าผมแบบไปออกกองนี่คือมันกำลังจะเปลี่ยนสภาพใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
0: คืออย่างตรงคอที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันจะเขียนว่ามันจะเปลี่ยนสภาพตอนอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสแปลว่าไอ้แข็งๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยพอเวลา28องศาเซลเซียสมันจะกลายเป็นน้ำเย็นๆแบบนี้อาจารย
2: ์ใช่คร
0: ับ แล้วพอเรากลับไปอุณหภูมิเดิมมันก็จะแข็ง
2: ใช่ก็ไปวางอยู่ในห้องมันก็จะกลับเป็นแข็งเหมือนเดิม
1: อ๋อไอ้อย่างตรงนี้ของที่วิสัยอยู่ล่ะคะอุณหภูมิเหมือนกันไหมคะ
2: 28องศาคร
1: ับ
2: ก็จะถ้าจะกลายเป็นแข็งๆเนี่ยจะต้องต่ำกว่า18องศา
1: ต้องต่ำกว่า18องศาเอาเข้าตู้เย็นได้ไหมคะอาจารย์
2: ได้ครับ
1: เอาเข้าตู้เย็นได้
0: ก็จะยิ่งแบบแข็งตัวไว
2: ใช่
0: แล้วทำไมถึงต้องแบ่งเลเวลของอุณหภูมิฮะอาจารย์ทำไมต้อง18ทำไมต้อง28ทำไมไม่เท่ากันไปหมดทุกอัน
2: เพราะว่าเวลาใช้งานในแต่ละแบบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเช่นว่าเราอยู่ในเมืองร้อนเนี่ยแล้วเราเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเราไอ้ที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือเปลี่ยนอุณหภูมิที่อุณหภูมิห้องให้เป็นของแข็งมันก็จะใช้ได้นานขึ้นแล้วพอเราเดินออกไปตากแดดที่อุณหภูมิประมาณ30กว่าองศา
0: เนี่ยมันจะเย็นให้เรา
2: เย็นให้เราแต่ว่าถ้าเกิดแบบไปอยู่เมืองนอกที่เขาหนาวแบบลบติดลบหรือว่าแบบสูงองศาเนี่ยไอ้ถ้าส่วนอันเนี้ยมันจะอุ่น
0: อ๋อเหรอไม่ว่ามันทำให้เย็นอย่างเดียวมันทำให้อุ่นด้วยเหรอ
2: ก็จะคงอุณหภูมินั้นไว
1: ้อ๋อร้อนก็ได้เย็นก็ได้
2: ใช่
1: โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ไม่แปลกใจเลยเอาบพขเองให้ความสำคัญกับนวัตกรรมนี้มากๆ
2: ครับใช่ครับ
1: นำไปต่อยอดเป็นอะไรบ้างแล้วคะตอนนี
2: ้ก็ตอนนี้ที่เป็นตัวอย่างให้ที่ทางบริษัทเอามาโชว์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ที่ใส่คออ
0: ันนี้ใส่คอเย็นๆ
2: แล้วก็อันนี้เป็นสวมเสื้อเวลาที่คนใส่ชุด PPE ที่เขาจะร้อนๆถ้ามีอันนี้ใส่อยู่ก็จะ
0: ได้สบายตัว
2: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นแบบชุดน้องหมาแมว
0: อ๋ออันนี้ใส่ให้สุนัขให้สัตว์เลี้ยงของเราออกเป็นเสื้อเวลาแบบร้อน
1: ๆเนี่ยการฮีทสโตรกได้ดีเลยนะ
0: เออแต่มันเย็นจริงๆคุณผู้ชมมันไม่ได้เย็นแบบปวดทรมานนะมันเย็นแบบสบายแล้วมีอะไรอีกครับอาจารย์นะ
2: ก็เป็นที่รอง
0: เบาะ
2: นั่งของน้องหมาแมวก็มีคร
0: ับ
2: หร
0: ือ
2: ว่าเวลาเป็นหมวกเซฟตี้ก็ใส่แบบนี้ไว้ข้างใน
0: เพื่อทำให้หัวไม่ร้อนโอเคน่าจะซื้อไปเล่นเกมได้นะเพราะปวดร้อน
1: เอาณวันนี้เนี่ยไบโอ PCM ถูกนำไปต่อยอดแล้วก็นำไปสู่ตอนนี้กำลังจะถึงขั้นของการประกวดแล
2: ้
1: วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงมีคนที่เข้าถึงความรู้ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคะ
2: ยังไม่มากครับยังไม่ได้กระจายออกไปเยอะมากครับก็จริงๆทางบพขเราก็พยายามสนับสนุนในเรื่องนี้กับเราก็มีการคุยกับทางบริษัท EA ว่าที่เขาทำไอตัวสารตัวนี้ขึ้นมาตั้งแต่ต้นครับโดยเขาก็ทำร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปมีการจดสิทธิบัตรในหลายๆประเทศด้วยครับแล้วก็ขึ้นเป็นโรงงานขึ้นมาไซส์หนึ่งทีนี้เราก็อยากให้นอกจากที่จากน้ำมันพืชหรือน้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นสารตัวนี้มันได้แค่ขึ้นมูลค่ามันเพิ่มขึ้นประมาณแค่3ถึง5เท่าแต่ว่าถ้าเราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มจากไอ้ที่หมดน้ำมันพืชน้ำมันช่วยใช้แล้วเนี่ยขึ้นไปเป็นอีกหลายสิบเท่า
0: หลายสิบเท่าเลยนอกเหนือจากที่เป็นสารเหลวแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบเส้นใย PCM fiber ก็จะเย็นเหรออาจารย
2: ์ก็เขาก็เอาสารเหลวเนี่ยครับไปทำให้มันเป็นผงก่อนเอาไปเคลือบให้เป็นผงแล้วก็เอาไปผสมสูตรทำเป็นลายผ้าก็ได้หรือไปผสมเป็นเส้นใยในผ้าก็ได้หรือว่าเอาไปใส่ไว้ใน
0: ปูน
2: ไปในคอนกรีตต่างๆ
0: จะได้ยิ่งเย็นขึ้น
1: การก่อสร้างได้และอย่างพวกขนส่งที่ต้องใช้ความเย็นอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับก็อุปกรณ์ขนส่งต่างๆก็เอาไปทำเป็นแบบบรรจุภัณฑ์ต่าง
1: ๆโอ้ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
0: ใช่อาจารย์ทีนี้มีคุณผู้ชมถามมาแล้ว วางขายหรือยังหรือมันยังคงเป็นแค่โปรเจกต์เป็นโปรโตไทป์ในการวิจัยอยู่
2: อันนี้ยังเป็นโปรเจกต์โปรโตไทป์อยู่ครับ
1: ก็
2: ยังมีการคุยกันเรื่องตลาดว่าเราจะวางขายกันยังไง
0: แต่ก็พร้อมเปิดโอกาสให้คนเข้ามาคุยใช่ไหมคุณยุ้ยคุณทำดิ
1: แต่แน่นอนเขาจะมีการประกวดนี่ไงนวัตกรรมสร้างสรรค์จากไบโอพีซีเอ็มกำลังจะมีงานอยู่อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะรับสมัครอะไรยังไงบางคนแบบไม่มีความรู้แต่ว่าพอเห็นตรงนี้แล้วสนใจเข้ามาร่วมได้ไหม
2: ครับก็อย่างที่เห็นก็คือมันมีโปรดักต์หลากหลายมากเราก็ต้องการไอเดียใหม่ๆจากคนไทยหรือว่านักวิจัยไทยหรือว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาได้หมดเลยก็มาร่วมกันเพื่อที่จะต่อยอดให้มันเกิดมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปใน LINE แอดของ LINE แอดแล้วก็เขียนว่า EA-BIOPCM ครับหรือไม่ก็เดี๋ยวจะมีน่าจะมีขึ้นที่หน้าจอเป็น QR code ครับ
0: เดี๋ยวจะเป็นขึ้น QR code ให้
2: ครับแล้วก
0: ็นี่
2: ก็การสมัครก็คือเข้าไปถามในนั้นได้เลยจริงๆเราให้ไปลงสิทธิ์จองไว้ก่อนว่าสนใจนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ภายในวันที่24พฤษภาคมนี้ครับก็แต่ว่าก็คือถ้ามีคำถามก็สามารถไลน์เข้าไปถามในแอดมินได้เลยว่าสนใจสมัคร
0: คือคนที่จะประกวดเนี่ยฮะอาจารย์จะต้องเป็นคนในแวดวงไหนหรือว่าเป็นใครก็
2: ได้หมดเลยครับ
0: ได้หมดเลย
2: ก็จริงๆเรามีแบ่งเป็น3รางวัลครับรางวัลแรกเนี่ยเป็นบุคคลทั่วไปได้หมดเลยคือเสนอไอเดียใหม่ๆที่คิดว่าน่าสนใจเนี่ย
0: ที่จะมาใช้สิ่งนี้
2: ใช่ครับก็ได้ครับแล้วก็อีกรางวัลนึงก็เป็นแบบเป็นชิ้นงานเป็นต้นแบบเป็นโปรโตไทป์อะไรบางอย่าง
0: แบบน
2: ี้ที่เป็นการใช้ง่ายๆของมันว่าเราจะไปใช้กับอะไรได้บ้างที่แบบอีกแบบนึงก็คือแบบยากเลยเป็นการผสมสูตรนู่นนี่นั่นขึ้นมาเช่นผสม
0: ขึ้นมาใหม่เลย
2: หรือว่าทำเป็นคอนกรีตอะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็ได
0: ้ก็มี3สาขาให้เลือกลงเลยว่าจะเอาแบบไหน
2: ใช่
1: ค่ะมีจำกัดอายุของคนที่สมัครไหมคะ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
2: ได้หมดทุกคนครับ
1: นั่นหมายความว่าบางคนเองโอ้ยเพิ่งมาดูวันใหม่ไรตี้เห็นโอกาสไบโอพีซีเอ็มอยากจะลองเข้ามามันเป็นอะไรใหม
2: ่
1: ๆก็ใหม่แล้วเติบโตไปด้วยกันนี่แหละ
2: ได้เลยครับก็ไปส่งเข้าไปถามในไลน์แอดได้เลย
0: ครับครับ
1: ทีนี้มีข้อควรรู้หรืออะไรบ้างที่น่าสนใจเพราะว่าไบโอพีซีเอ็มมันใหม่มากสำหรับบ้านเราค่ะ
2: ครับก็จริงๆอย่างที่เมื่อสักครู่ครับก็คือเรารู้แล้วว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งไม่ว่าจะหนาวหรือจะร้อนมันคงอุณหภูมิได้อยู่ในช่วงนั้นจริงๆก็คือเราพยายามหาไอเดียว่ามันจะไปประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ยังไงหรือว่าถ้าเกิดไปอยู่ที่ต่างประเทศที่หนาวสุดๆหรือว่าร้อนสุดๆเนี่ยมันจะประยุกต์ใช้ได้ยังไงก็เป็นไอเดียที่ทุกคนสามารถเสน
0: อน่าสนใจนะครับคือไม่ได้แค่นี้คืออันเนี้ยเหมือนกับว่าคิดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างแต่อย่างที่บอกคือการประกวดเนี่ยต้องการจะหาไอเดียเพิ่มเติมที่จะเอาพวกไบโอ PCM เนี่ยไปทำอะไรได้อีกใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ในอนาคตอาจารย์พอมันออกมาเนี่ยราคาของประชาชนจะเข้าถึงไหมเพราะว่ามันร้อนกันทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยเผื่อถ้าออกมาแล้วมันราคาถูกจะเข้าถึงง่ายไหม
2: ถ้ามันเกิดมีการขยายตัวให้มันเกิดการใช้งานมากขึ้นเนี่ยโรงงานก็คงต้องสร้างโรงงานที่ใหญ่ขึ้นราคามันก็จะ
0: ถูกลงตามกฎไก่
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ซึ่งอันนี้เป็นฝีมือของคนไทยของนักวิจัยไทย
2: ใน
1: ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีไบโอพีซีเอ็มแบบนี้ไหมคะอาจารย
2: ์มีครับแต่ว่าเขาก็จะใช้พืชคนละแบบของเราของเราใช้น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืชใช้แล้วที่มาจากปาล์มเนี่ยมันก็จะง่ายกว่า
1: เพราะเราทำเองเราผลิตเองได้ต้นทุนมันถูกกว่าเวลานำเข้าจากต่างประเทศขนาดไหนอยากให้อาจารย์เล่าให้เห็นภาพหน่อย
2: ตอนนี้เข้าใจว่าในปัจจุบันก็ของเราก็ถูกกว่าในต่างประเทศค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าก็ยังมีราคาในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับแบบที่ทำจากไม่ใช่ไบโอทำมาจากปิโตรเลียมเนี่ยก็จะแพง
1: แต่ว่าต่อไปเนี่ยอนาคตถ้าเกิดว่าถูกเผยแพร่ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมีเรื่องของเม็ดเงินในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนี่ก็จะเป็นหนึ่งฝีมือของนักวิจัยคนไทยที่นำไปสู่งานวิจัยที่ทำได้จริงด้วยนะคะ
0: ทีนี้สำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นทีมงานกับอาจารย์อยากจะเข้ามาเรียนรู้แบบไม่อยากประกวดนะครับอยากจะเรียนรู้เนี่ยยินดีเปิดโอกาสให้ไปหาข้อมูลหรือว่าเอางานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดไหม
2: ครับได้เลยครับก็จริงๆเรามีรายละเอียดอยู่ในทั้งเว็บไซต์แล้วก็จริงๆถ้าใครยังไม่สะดวกก็อาจจะพิมพ์เข้าไปถามใน
0: ไลน์ก่อนนั้น
2: ได้ก่อน
0: มีคนพร้อมตอบให้ทุกคำถาม
2: มีเราพร้อมตอบให้ตลอดเวลา
1: บางคนอาจจะสงสัยนะไปทำความรู้จักกับ IOPCM กันเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณผู้ชมเอาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทางดร.นาวินวิริยะเอียบพิกุลค่ะที่ปรึกษาแผนงานพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันหรือว่าบพค.นะคะขอบพระคุณด้วยนะคะโอ้โหพี่ต๊อบคุณผู้ชมส่งมาแสดงความยินดีกับเราเพียบเลยค่ะ
0: นี่ใช่ไหม
1: ใช่บอกว่าเนี่ยยินดีกับไทย PBS ด้วยนะคะ คะทันโลกกับไทย PBS รับชมมานานที่สุดก็คว้ารางวัลมาได้นะคะแล้วก็ Wild Survival ค่ะเป็นสารคดีแรกๆของไทยนำเสนอวิธีเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเที่ยวป่าบ่งบอกว่าคอนเทนต์คุณภาพไม่จำเป็นต้องก่อดราม่าและไม่จำเป็นต้องหยาบคายเพื่ออรรถรส
0: และสำหรับคนที่ข้อความมา F เสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ย

0: ครับยังไม่มีผลิตนะฮะ
1: ตัวนี้คนดู
0: คนไทยคนแรกนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ผมได้ใส่
1: คุณเคลมอ่ะและเรา2คนก็จะเป็นคนไทย2คนแรกที่ได้รับตัวไบโอ PCM ตรงนี้ไปใช้งาน
0: ขอบคุณอาจารย์นาวิน
1: นะครับ
0: เดี๋ยวผมจะรีวิวให้แล้วเกิดตัวนี้ออกถ้าอาจารย์ยินดีจะส่งมาให้ฟรีผมก็ยินดีรับด้วยความเต็ม

ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026

0: ุณแม่เสียไป13ปีแล้วถ้าวัยของฉัน
1: เวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะเจ้าค่ะ
0: วันเกิดของฉันคือวันตายของแม
1: ่อย่าคิดอย่างนั้นสิเจ้าค่ะแต่จะว่าไปจริงๆแล้วถ้าคุณช้อยยังอยู่คุณอ่อนก็คงจะไม่น้อยหน้าใคร
0: ความจริงฉันก็สุขสบายดีนะอ่อนไปก่อนนะจ๊ะแม่ต้องรีบไปจัดสำรับใกล้เพลแล้ว
1: จริงด้วยเจ้าค่ะ

0: คุณออนคุณออนเจ้าคะคุณออนไม่อยู่รับพรพระซะหน่อยหรือเจ้าคะ
1: ไม่เป็นไรฉันไม่อยากอยู่เกะกะสายตาคุณพ่อเดี๋ยวไปกวดน้ำเองก็ได้กลับไปกินข้าวในครัวเงียบๆสบายใจกว่า
0: ผัดกันเพนแนงกุ้งไว้ให้3ตัวนะเจ้าคะ
1: กินข้าวแล้วก็ฟังผัดเล่าเรื่องคุณแม่เพลินดีออก
0: ผัดเล่าซ้ำเรื่องแล้วเป็น10รอบแล้วคุณอ่อนจะฟังเรื่องไหนอีกเจ้าคะ
1: เรื่องอะไรก็ได้ฉันชอบฟังเรื่องสมัยคุณแม่เป็นข้าหลวงในวังของเสด็จพ่อของเสด็จแม่โตเท่าฉันแล้วก็ชอบไปชวนเสด็จที่ยังทรงพระเยาว์มากนำของในครัวมาเล่นขายของกันจนถูกคุณกุ่นตีก็ตลกดีนะ
0: จ้ะ

0: ไม่นึกว่าคุณกลุ่มจะมาผมดีใจจริงๆนี่แม่ทองสำลีภรรยาของผม
1: นางหนุ่ยไปหาพรมรองนั่งหาหมอนอิงมาให้คุณกลุ่นเดี๋ยวนี้เลยกระโถนด้วยนะคุณกลุ่นท่านเป็นคนสนิทของพระชายาของนายหลวงองค์ที่ทรงคุมห้องเครื่องในวังหลวงจะให้มานั่งกับพื้นแข็งๆแบบนี้ได้อย่างไรไปดูเร็วเข้า
2: เจ้าค่ะ
3: อย่าวุ่นวายไปเลยค่ะคุณนายอีฉันไม่ใช่คนใหญ่คนโตปานนั้นดอก
0: โอ้ยก็คุณกลุ่นน่ะอยู่กับเสด็จท่านมาตั้งแต่ท่านยังเด็กๆแบบเนี้ยจะไม่ให้เรียกว่าคนสนิทได้อย่างไร
3: ถึงอย่างไรอีฉันก็นั่งกับพื้นได้อีฉันเป็นแค่แม่ครัวไม่ใช่คุณท้าวนางที่ไหนเธอไม่ต้องไปวุ่นวายหาอะไรมาดอกฉันสะดวกสบายดีแล้ว
2: เจ้าค่ะ
1: นาวาอะไรกันหรือมองเรากับไม่เคยเห็นคนกราบท่านหรือยัง
3: อุ๊ยท่านเทินอะไรกันอย่าเรียกท่านสิเดี๋ยวเขาจะกินหัวนี่ลูกสาวแม่ทองสำลีหรือสวยสมคมสันชื่ออะไรนะ
4: วาดค่ะ
3: วาดชื่อเพราะนะ
4: ขอบพระคุณค่ะท่าน
3: ไม่ต้องเรียกท่านสิแล้วนี่แม่อ่อนอยู่ไหนล่ะ

0: แม่คุณของป้าโตจะเป็นสาวแล้วแม่อ่อนสวยอ่อนหวานไม่ผิดแม่ช้อยเลย
1: ขอบพระคุณค่ะคุณป้าก
0: ิริยามารยาทน่าเอ็นดูคุณพระเลี้ยงลูกเก่งเหมือนกันนะหลังๆมานี่ป้ายุ่งเต็มทีเมื่อเดือน4ตอนงานโกนจุกหลานป้าก็มาไม่ได้ต้องเตรียมงานรับซาเรวิชแกรนดุกนิโคลัสที่ท่านเสด็จมาเป็นแขกเมืองของในหลวงป้าก็ได้แต่ส่งของมาดูสิพอได้มาพบกันหลานก็

0: ป่านนี้แล้ว
1: คุณป้าสบายดีหรือคะ
0: สบายดีลูกโถอุตส่าห์ถามป้าขอโทษนะที่ไม่ได้มารับหลานไปเข้าวังเสียนานแล้วแต่ไม่เป็นไรค่อยไปหัดเอาตอนนี้ก็ยังทันยังเป็นไม้อ่อนดัดง่ายอยู่อ่อนจะไปกับป้าไหมเข้าวังกันชอบทำกับข้าวกับปลาไหมล่ะแม่อ่อน
1: ชอบค่ะ
2: ก็ถ้าคุณกลุ่นสะดวกก็รับตัวเข้าวังไปเสียตั้งแต่วันนี้เลยสิครับผมยินดีที่จะถวายตัวแม่อ่อนให้ก็ไปถวายงานรับใช้เสด็จภายในวังถวายขาดไปเลยจะได้ทำราชการอย่างเต็มตัวเป็นเกียรติเป็นศรีกับวงตระกูลผมแล้วก็เป็นความประสงค์ของแม่ช้อยเขาด้วยถ้าแม่ช้อยเขาได้รับทราบเรื่องนี้ด้วยยานวิถีใดๆก็ตามผมเชื่อว่าเขาก็คงยินดีเป็นที่สุด
3: วางกันดีๆล่ะเบาๆนะระวังอันนี้วางตรงนี้เลยพวกปลาทูนึ่งอยู่นี้นะคะและนี่กะปิและน้ำตาลปี๊บจากน้ำตาลมะพร้าวของเราค่ะส่วนนั่นก็ดอกสโหน่กับดอกขจรและผักชะอมค่ะ
0: แม่ทองสำลีไม่เห็นต้องลำบาก
3: ไม่ลำบากเลยค่ะฝากคุณตุ่นนำไปถวายพระองค์ท่านทีเถิดคุณพระท่านยังสำนึกในพระกรุณาของเสด็จพ่อของท่านเสมอค่ะ

0: ทำไมต้องใส่ทองเพิ่มอีกเส้นละจ๊ะพัด
1: คนในวังนะใครๆเขาก็ใส่กันเจ้าค่ะมีทองใส่ทองมีนาคใส่นาคส่วนคนอ่อนมีกำไรสองวงนี้ก็ใส่ไปนะเจ้าค่ะ
0: จ้า
2: คุณอ่อนเจ้าคะหากแต่งตัวเสร็จแล้วคุณพระให้ไปหาที่เรือนนะเจ้าคะเร็วๆนะเจ้าคะ

ทั้งหมดเนี่ยเป็นของของแม่ช้อยพ่อเก็บรักษาเอาไว้ไม่ได้เอาให้ใครส่วนของของคนอื่นก็คือพ่อซื้อหาให้เขาใหม่ของของแม่เจ้าพ่อเก็บเอาไว้ให้เจ้า

0: จริงตั้งใจจะมอบให้ในวันที่ลูกแต่งงานแต่มาคิดดูอีกทีหากว่าลูกจะไม่อยู่บ้านพ่อก็มอบให้ลูกเก็บรักษาไว้กับตัวจะดีกว่าขืนพ่อเก็บเอาไว้เองหากทำหายหกตกหล่นไปคนเขาจะว่าแม่ทองสำลีมายุ่งเหยิงจะเสียหายไปถึงเขาได้อยากจะขอรบกวนปรึกษาคุณกุลสักหน่อยผมอยากจะฝากของมีค่าของแม่ช้อยที่ผมตั้งใจจะมอบให้กับลูกอ่อนให้คุณกุลช่วยดูแลรักษาไว
1: ้ได้ค่ะ

0: ไปได้แล้วจ้ะไปเดี๋ยวจะไม่ทันประตูวังปิด
1: น้องอ้อมอย่าทิ้งฉันไปน้องอ้อมพี่วาดอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวได้ไหมน้องอ้อมกลับมาก่อน

0: คุณป้าช่วยกรุณาอย่าเพิ่งออกเรือได้ไหมคะนะคะนะคะคุณป้านะคะ
1: ฉันอยากให้ลูกอยู่ปฏิบัติฉันที่เรือน
2: แต่อีฉันอยากให้แม่วาดได้ไปฝึกงานครัวในวังอยากให้ลูกฝึกทำอาหารรับใช้เจ้านายมากกว่า
1: แล้วหล่อนจะไม่คิดถึงลูกในภายหลังหรือ
2: คิดถึงก็ไปหาได้
1: หล่อนไม่เคยบอกฉันฉันไม่เคยรู
2: ้อีฉันก็ไม่เคยทราบว่าแม่วาดอยากเข้าวังแต่ในเมื่อคุณอ่อนจะไปและแม่วาดก็ติดคุณอ่อนขนาดนั้นก็เป็นการดีที่จะถวายเข้าไปอยู่เสียด้วยกันไม่เช่นนั้นอยู่ที่นี่ไปวันๆแม่วาดก็จะเป็นทะโมนไพรเข้าไปทุกทีดื้อดึงซุกซนไม่มีประโยชน์อะไรสู้ส่งเข้าไปให้คุณกลุ่นท่านขนาบคุณหลวงจะได้ชื่อว่ามีลูกสาวสองคนทำราชการงานเมืองได้รับใช้ในห้องเครื่องที่วังหลวงได้ทำเครื่องเสวยถวายในหลวงทำคุณแก่บ้านเมืองเท่ากับที่มีลูกชายก็ทำราชการเพื่อทำนุบำรุงชาติทำนุบำรุงแผ่นดินเหมือนกัน

0: ต่อไปจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฉันจะคิดถึงบ้านแต่คิดถึงแม่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจ
1: แล้วตอนนี้พี่ว่าคิดถึงแม่หรือยังล่ะ
0: ยังเลยอยู่กับอ่อนก็สนุกแล้วล่ะ
1: ฉันก็ไม่กลัวแล้วเพราะมีพี่วาดไปด้วย
0: ตอนแรกอ่อนกลัวหรือ
1: นิดๆแต่ก็อยากไปจากบ้านเต็มทีเพราะถ้าคุณพ่อไม่เห็นหน้าฉันท่านจะได้สบายใจ
0: คุณพ่อก็รักลูกทุกคนแต่คุณพ่อก็มีเรื่องในใจของท่าน
1: ฉันรู้แต่อยู่ในวังเขาจะต้องเรียบร้อยไม่ซุกซนนะพี่ว่าจะทนไหวหรื
0: ออ่อนทนได้ฉันก็ต้องทนได้อ่อนทำอะไรเก่ง

จำไว้นะอ่อนว่าเมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว

0: ็นเป็นอะไรเลย
1: พระราชฐานชั้นในเป็นที่อยู่ของสตรีที่เป็นผู้ดีที่มีหน้าที่ทำงานราชการฝ่ายในอย่าได้คิดว่างานของผู้หญิงที่นี่เป็นงานที่ไม่สำคัญโดยเฉพาะผู้ที่เป็นข้าหลวงห้องเครื่องที่เรือนทรงประเคนอาหารการกินทุกอย่างที่ไปจากมือของพวกเราคือเครื่องต้นเสวยของในหลวงที่ทรงเป็นหัวใจเป็นเหนือเกล้าเป็นผู้ดูแลคุ้มครองบ้านเมืองของเรา

0: จะโตเป็นสาวอยู่แล้วจะเลี้ยงไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้หน้าตาท่าทีไม่เลวทีเดียวเป็นพี่น้องกันหรือ
1: เจ้าค่ะอีฉันเป็นพี
2: ่เพคะหม่อมฉัน
1: ใช่เพคะหม่อมฉันเป็นพี่เพคะ
0: คนนึงน่ะลูกแม่ช้อยฉันจำได้หน้าตาท่าทีไม่ผิดแม่ไม่คิดว่าคุณพระจะแถมอีกคนมาด้วยชื่ออะไรกันบ้างหรือแล้วทำกับข้าวกับปลากันเป็นหรือยังอยู่กับฉันต้องทำงานหนักอยู่ก้นครัวนะ
1: หม่อมฉันชื่อว่าเพคะทำเป็นหลายอย่างเลยค่ะพริกแกงเอ่ยน้ำพริกเอ่ยแกงกะทิแกงไม้กะทิแกงคั่วแกงไม่คั่วเพคะ
0: หนักไปทางแกงแกงพริกๆนะแล้วลูกแม่ช้อยล่ะ
2: ทูลท่านสิว่าชื่ออะไร
3: หม่อมฉันชื่ออ่อนทำอาหารได้บ้างนิดหน่อยเพคะ
0: พี่น้องสองคนนี้ไม่เหมือนกันตกลงฉันรับไว้มาช่วยงานตั้งใจให้ดีตาดูหูฟังมือทำหมั่นฝึกฝนจนชำนาญเรามาทีหลังคนอื่น

0: ก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นหลายเท่ามีความอุตสาหะมานะไม่ย่อท้อต่อความลำบากหวังว่าจะไม่ยอมแพ้แก่อุปสรรคง่ายๆนะ
1: ปลาทูนึ่งจากแม่กลองน้ำตาลมะพร้าวจากอัมพวาแล้วก็กะปิจากเมืองนครบ้านเกิดของคุณทองสำลีภรรยาคุณพระพิชัยเพคะ
0: ทั้งพริกชะอมดอกสโหน่ดอกขจรก็จากบ้านคุณพระทั้งนั้นหรือ
1: เพคะบ้านสวนริมคลองอัมพวาเพคะ
0: วันนี้ฉันว่าจะแกงส้มกุ้งแล้วยังมีปลาทูมีกะปิอย่างดีมีพริกดอกสโหน่ดอกขจรกับชะอมด้วยอ่อนวาดพวกเจ้าคิดว่าข้าควรจะทำอะไรอีกอย่างสองอย่างดี
2: น้ำพริกกะปิปลาทูทอดไหมคะแต่ชาววังเขาเสวยน้ำพริกกะปิเหมือนชาวบ้านเลยเพคะ
3: ที่ตำหนักนี้เจ้าจอมเอิบท่านมีวิธีการทอดปลาทูที่ไม่เหมือนใครปลาทูทอดของท่านอร่อยที่สุดไม่เหม็นคาวแถมมีกลิ่นหอม
4: ท่านทอดอย่างไรหรือคะ
3: ท่านเคยรับสั่งว่าต้องทอดอย่างระวังไม่ให้ไฟแก่ไม่ทิ้งไว้นานจนหนังปลาเหลืองเข้มเกินไปหรือกลายเป็นสีน้ำตาลหรือไม่แต่จะต้องทอดจนหนังปลากรอบอย่างอ่อนๆสุขุมเนื้อปลายังนุ่มชุ่มฉ่ำไขมันธรรมชาติของปลายังคงอยู
4: ่เพราะปลาทูก็นึ่งสุกมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่เราทอดเพียงเพื่อดับคาวช่วยให้เนื้อปลาหอมขึ้นสีของปลาทูเมื่อทอดเสร็จแล้วยังคงมีสีคล้ายตอนก่อนนำไปทอดเช่นเดียวกับวิธีการทอดของคนเมืองเพชรที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทอดปลาทูเป็นเพราะท่านเป็นธิดาของเจ้าเมืองเพชรบุรีจึงมีวิธีการต่างๆแบบคนเมืองเพชรนั่นเองเมื่อทอดจนเหลืองกรอบแล้วค่อยกลับปลาอีกด้านขึ้นมาถ้าระหว่างนี้รู้สึกว่าปลาจะติดกระทะให้ยกกระทะขึ้นมาจากเตาปลาจะลอยตัวขึ้นมาไม่ติดกระทะหนังปลาก็ยังสวยอยู
4: ่โหยากนะคะไม่ใช่ง่าย
3: เจ้าจอมเอี่ยมท่านทำหมูหวานได้อร่อยเป็นเลิศ
4: หมูหวานแก้เผ็ดได้ดีที่บ้านเวลาทำแกงใต้เผ็ดๆก็จะมีหมูหวานเสมอค่ะ
3: หมูหวานใช้เป็นเครื่องเคียงได้กับอาหารทุกประเภทไม่ว่าจะแกงเผ็ดแกงส้มหรือน้ำพริกอาหารที่ออกรสเปรี้ยวกับเค็มถ้าได้รสหวานของหมูหวานมาช่วยก็จะเสริมรสชาติให้ครบ3รสได้อย่างกลมกล่อมยังไงล่ะตอนที่ทอดหมู3ชั้นลองสังเกตดูเราจะใช้ไฟค่อนข้างแรงและขณะทอดก็ต้องผัดเนื้อหมูอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เนื้อหมูสุกและสวยเสมอกันไม่กระด้าง
4: หมูหวานตำรับของชาววังไม่เหมือนข้างนอกอย่างไรคะ
3: ที่นี่ไม่ได้ใส่รากผักชีพริกไทยหรือกระเทียมเลยจะใช้แค่น้ำตาลปี๊บมาผัดให้หอมเหมือนตังเมเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วใส่น้ำแล้วใช้ไฟอ่อนที่สุดพอได้กลิ่นกรุ่นๆจึงค่อยใส่เนื้อหมูลงไปสีของน้ำตาลปี๊บที่ผัดจะทำให้เนื้อหมูเป็นสีออกนวลเอง
4: กลิ่นเนื้อหมูอยู่ครบหอมชวนหิวจริงๆเลยค่ะใช่แค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยแบบละมุนละไมมาก
3: ต่อไปจะให้ทั้งสองคนลองแสดงฝีมือดูบ้าง
4: ฮะ

0: โอ้ยไม่ต้องกราบถึงเพียงนั้น
1: ฝากด้วยนะคะคุณพร้อม
0: ค่ะคุณกรุณฉันกำลังแกะสลักพระอบใส่น้ำพริกดูเองจำเองแล้วทำตามแค่นั้นไม่ยาก

0: ไหนขอดูมือหน่อยสิสะอาดแล้วนี่จำไว้นะก่อนที่จะแกะสลักผักต้องล้างมือให้สะอาดอย่าให้ขี้มือติดผักมาทีเดียว
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นมีดแกะสลักลงมือได้

0: ไหนแม่วาดฉันขอดูหน่อยสิทำไมถึงเรื่องน้ำเต้าใบนี้เห็นไหมว่าผลไม่กลมจุกก็เหี่ยวเปลือกก็แข็งเวลาแกะสลักจะยากแล้วของแม่อ่อนล่ะฉันขอดูหน่อยถือว่าพอใช้ได้ฝาพระอบทำได้ดีแต่ตรงนี้ดำไปหน่อยเวลาแกะสลักน้ำเต้าต้องจุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะน้ำเต้ามียางถ้าไม่จุ่มน้ำหรือล้างน้ำเย็นผลก็จะดำเช่นนี้ต่อไปต้องระวังนะเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจเจ้าค่ะ

0: ันทำยังไงก็ทำไม่สวยเหมือนน้องอ่อนเรื่องแกะสลักเนี่ยฉันคงต้องยอมแพ้แล้วล่ะ
1: อย่ายอมแพ้ง่ายๆสิพี่วาดอดทนอีกนิด
0: แต่ว่าฉันอยากทำอะไรที่มันสนุกมากกว่านี
1: ้พี่วาดนี่เรามาทำงานนะไม่ได้มาเล่นจะได้สนุกกัน
0: ฉันรู้นะว่าน้องอ่อนสนุก

0: เราไปดูคุณยายคนนั้นกันดีกว่านะน้องออน
1: อย่าไปเลยคุณกรุดให้เราทำอะไรเราก็ต้องตั้งใจทำให้เสร็จ
0: แต่แกทำท่าทางแปลกๆน่าสงสัย

0: ตำน้ำพริกเหรอคะ
1: ไม่ใช่เรื่องของเด
0: ็
1: ก
0: ให้พวกดิฉันช่วยไหมคะดิฉันทำเป็น
1: โอ๊ยไม่ต้องมายุ่งจะไปไหนก็ไป
0: กะปิมีใช้ขั้วหรือใช้หอมใบตองปิ้งไฟคะ
1: ไม่ต้องมาถาม
0: ฉันกับพี่ว่านก็แค่อยากจะมาช่วย
1: จะมาแอบดูสูตรน้ำพริกของฉันเหรอฉันไม่ให้หรอกถ้าฉันตายนะก็ให้มันตายตามตัวฉันไปเลยไม่ต้องมาตำน้ำพริกรสชาตินี้อีกเอามองอีกฉันบอกให้ไปไงกระเทียม3พริก4เกลือ5จะมายืนมองอะไรฉันไปสิฉันบอกให้ไปไงโอ้ยจะขโมยสูตรเราไปหรือเปล่าวะเนี่ย
2: ออนเรากลับไปดูยายฟักแต่มันพลิกกันต่อไหม
3: จะกลับไปทำไมคุณยายฟ้าท่านคนห่วงวิชาคงไม่อยากให้ใครดูดอก
2: พริก5เกลือ2กระเทียม3หรือเกลือ5กระเทียม2พริก5โอ๊ยยายฟ้าพูดอะไรอ่อนจำได้ไหม
3: กระเทียม3พริก5เกลือ5
2: เฮ้ยจริงด้วยช่วยฉันได้ไหมฉันจะทำน้ำหยำ
3: น้ำพริกหยำหรออ
2: ืม
3: กระเทียม3พริก5แล้วก็เกลือ5
2: ที่ปิ้งแล้ว

0: ลองดูสิอร่อย
1: อร่อยจริงหรือไม่เชื่อต้องให้ลองชิมก่อน

0: วาดน้ำพริกยำของหล่อนไม่เบาเลยรสชาติเค็มเปรี้ยวเผ็ดจัดถึงใจจริงๆน้ำตาลมะพร้าวสวนของคุณพ่อหล่อนหอมละมุนมากเช่นเดียวกับกะปิเมืองนครของแม่ทองสำลีก็หอมคมคายจริงๆ
1: ขอบพระคุณที่ชมค่ะ
2: ยายฟักแกห่วงวิชาคุณวาดอะเลยลุกขึ้นมาทำน้ำพริกโจรค่ะ
1: ใช่ค่ะวิชาโจรลักเล็กขโมยน้อยตามตำนานจริงๆค่ะ
0: คืออย่างไร
1: คุณแม่เล่าว่าครั้งหนึ่งมีโจรเข้าไปขโมยของในบ้านคนเผอิญหิวขึ้นมาเลยเข้าไปในครัวมีเครื่องน้ำพริกเต็มไปหมดจะใช้โคกโคกก็เกรงว่าเจ้าของบ้านจะได้ยินเลยใช้มือคลุกและขยำแทนและกินจนอิ่มอร่อยเลยค่ะ
3: มีเรื่องอย่างนี้จริงๆด้วยหรือ
1: จริงๆถ้าใช้มือของฉันขยำก็เกรงใจถ้าใช้มือของน้องอ่อนคนอาจจะเต็มใจกินมือของฉันมันดำใช้ทับพี่แทนก็พอได
0: ้เจฟักมายืนด้อมด้อมมองมองทำไมเข้ามารับประทานข้าวเสียด้วยกันเลย
4: ฉันยังไม่หิวค่ะแต่ฉันน่ะได้ชิมน้ำพริกของหลานสาวคุณกลุ่นแล้วรสชาติจัดจ้านแต่กลมกล่อมดีไม่ทราบว่าใส่อะไรบ้างวันหลังฉันจะทำถวายค่ะ
1: อุ๊ยตายคุณยายฟักหากอีฉันตายก็ขอให้น้ำพริกของอีฉันตายตามไปด้วยไม่ถ่ายทอดให้ใครเป็นเด็ดขาดขออภัยด้วยนะคะ
0: ขำอะไรวาดเป็นเด็กเป็นเล็กย้อนผู้หลักผู้ใหญ่เช่นนี้ไม่สมควรเลยรับประทานเสร็จจะต้องชำระความกัน
1: บอระเพ็ดอีกไม่เอาค่ะ
0: หล่อนยอกย้อนผู้ใหญ่ใช้คำพูดของท่านมาเสียดสีท่านมีโทษต้องอมของขมอ้าปากถ้าไม่อ้าฉันจะส่งให้โคลนจับไปขังคุก
3: อมหรือว่า
0: จะอมหรือไม่อม
3: อมค่ะอมค่ะอม

0: ายทิ้งเหรอกล้าคายเหรอ
1: มันขมมากค่ะคุณป้า
0: อมเข้าไปถ้าไม่อมจะโดนเคี่ยน

อ้าวคายออกมาได้แล้วนั่งลงวันนี้พระเจ้าอยู่หัวเสวยได้มากเป็นพิเศษทรงขอเติมข้าวหลายครั้งเพื่อคลุกกับน้ำพริกหยำเสด็จจึงทรงตกรางวัลให้ทั้งวาดและอ่อน

เสด็จท่านยังทรงรับสั่งอีกว่าฝีมือทำกับข้าวกับปลาดีแล้วแต่ต้องขนาบกิริยามารยาทหนักๆ หน่อยโดยเฉพาะแม่วาด

0: ว่าออนป้าอยากจะบอกเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันแม้จะคนละแม่แต่ก็มีพ่อคนเดียวกันถึงแม้ป้ารักสนิทสนมกับแม่ช้อยมากแต่ป้าจะขอดูแลสั่งสอนทั้งสองคนอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกันหวังให้เป็นคนดีมีความสามารถและทำประโยชน์ได้เท่ากันป้าจะไม่ลำเอียงเลี้ยงใครดีกว่าใครใครทำดีก็ชมใครทำผิดก็ดุด่าว่ากล่าวทำโทษไม่เลือกว่านี่อ่อนนั่นว่าเข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
0: ดังนั้นขอให้ทั้งสองคนรักกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยให้กันอย่าทะเลาะเบาแหวงอิจฉาริษยานินทาใส่ร้ายป้ายสีชิงดีชิงเด่นกันเข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
0: คืนนี้เป็นคืนแรกที่ทั้งสองคนจะนอนที่นี่ดังนั้นก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงพระวิญญาณเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ให้ดีฝากเนื้อฝากตัวขอขมาลาโทษหากทำอะไรไม่สมควรไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขอให้ท่านคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขนะลูก

0: ขนมของกินเยอะแยะไปหมดเลยเราไปซื้อกินกันดีกว่า
1: ไปสิ
2: โอ้ยคุณคะอย่าไปไหนไกลสิคะเดี๋ยวรถ70มาพวกเราต้องไปช่วยกันขนของ
3: คุณเดี๋ยวโดนจับตัวไปนะคะถ้าคุณหายไปแล้วก็คุณกลุ่นน่ะเล่นงานดิฉันแย่เลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใครจะไปจับไปทำอะไรหรือให้จะมาจับฉันถึงจะซื้อให้มันยิบตา
4: แหมเก่งจริงละคะคุณถ้าคืนดื้อแบบนี้อีกคราวหน้าชมไม่พามาแล้วนะคะ
3: จริงค่ะได้เวลาทำงานกันแล้วอย่ามัวแต่เล่นกันเลยนะคะคุณวาดคุณอ่อน
5: อชมอชม
6: เด็กจูน
5: นี่นะครบทุกอย่างแล้วนะของดีเนี่ยคัดมาให้แล้วทั้งนั้น
4: ดีเลยพวกฉันจะ

0: ได้เอาไปปรุงอาหารให้อร่อยอร่อย
1: ดูคนนั้นสิตัวป่านนี้แล้วยังไม่ตัดเปียอีกก็เขาเป็นคนจีนไงเล่า
2: ตุ๊กตาของฉันเธอเล่นอย่างไรถึงขนาดคอหักแล้วใครทำ
3: พี่เลิศคะนี่น้องอ่อนค่ะ

ดูละครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ทบจะมีน้ำตาในทุกๆฉากเลยเป็นการจบที่สวยงาม
1: หนูร้องไห้เลยนะลง
2: รู้สึกซึ้งมากครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่ผมดูแล้วแบบอินไปกับตัวละคร
0: มันเลิศมากเลยค่ะละครไทย PBS ต้องดูเลยค่ะแนะนำแบบสุดๆค่ะ
1: ละครไทย PBS ไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะนี่
3: วันนี้ก็มานั่งดูกับคนดูตัวจริงกันไปเลยรู้สึกว่าเท่ดี
4: มันเป็นประสบการณ์ที่ Amazing สำหรับเราอยู่อ่ะเจ๋งดีก็เจ๋งมากๆ
2: นี่
5: วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ดูกันถูกต้องก็มีการมีโคมีขำฉากดราม่าเราก็ขำกัน
2: ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยค่ะมันรู้สึกดีมากจริ
6: งๆเอมากจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมพวกเราตั้งใจทำมันมากๆเลยอย่างนี้แล้วก็ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมมันก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางร่วมกันมาตั้ง16 EP นะครับส่วนสำหรับใครที่เดินทางอาจจะมาร่วมกันมา8 EP อีก8 EP อย่าลืมไปดูที่วิภาครับผมดูฟรีไม่มีโฆษณาครับ
7: ละครไทย PBS ชูสดกฎหมายเลข3ครับผม
8: ภาพ1เรื่องราว1พลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประ

าพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม

www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอแล้วก็เช่นเคยค่ะอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เค้กกนิษฐาดีมีปฏิรภนะคะเราออนแอร์ออนไลน์ออน Facebook อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะทาง Facebook Live ค่ะคุณผู้ชมเองมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวได้ตลอดทั้งรายการ30นาทีจากนี้ค่ะ
0: ค่อนข้างจะเป็นข่าวด่วนนะคะสำหรับข่าวแรกเพราะว่าเป็นการจากไปของวงการตลกค่ะคุณสังดอกสะเดานะคะคนนี้มอบรอยยิ้มให้กับเรามาอย่างยาวนานแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีพรสวรรค์เลยทีเดียวเค้กคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าล่าสุดก็มีอาการป่วยอยู่โรงพยาบาลมานานเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเลยทำให้หลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างส่งกำลังใจแต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าค่ะทางครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆเนี่ยเป็นคนโพสต์นะคะว่าคุณพ่อได้จากไปแล้วไม่ต้องห่วงอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยตัวเองจะเป็นคนดูแลคุณแม่นะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะว่าตลกคนนี้เนี่ยสร้างความสุขให้เราไว้เยอะจริงๆค่ะลูกชายก็ได้โพสต์นะคะ Facebook ของคุณพ่อสังดอกสะเดาแจ้งข่าวว่าตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วจากไปอย่างสงบนะคะคุณพ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้วจะทำตามที่เคยคุยกันไว้แล้วก็จะดูแลแม่เป็นอย่างดีด้วยซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะคุณสังยังดูแข็งแรงค่ะก็ไปช่วยงานศพศิลปินตลกอีกท่านหนึ่งก็คือคุณแดนนี่ศรีพินโยนะคะก่อนจะเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดค่ะและผลการตรวจชิ้นเนื้อพบว่าเป็นมะเร็งก่อนเสียชีวิตในวันนี้นะคะซึ่งไทยบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณสังดอกสะเดาด้วยค่ะจริงๆแล้วเจ้าตัวนะคะเป็นคนศรีสะเกษค่ะคือต้องบอกว่าครอบครัวเนี่ยลำบากนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้ส่งเรียนได้สูงนะคะแต่ว่าด้วยพรสวรรค์ของคุณสังก็คืออยู่กับใครเนี่ยก็มีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะนะคะก็เลยบอกว่าเอ๊ะนี่แหละอาจจะเป็นเส้นทางตลกของตัวเองนะคะหลังจากนั้นก็สร้างชื่อมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของตลกชื่อดังด้วยค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะมีอีกงานใหญ่ของคนวงการบันเทิงค่ะนาฏราชงานประกาศรางวัล นะคะไทย PBS เราสามารถคว้ามาได้5รางวัลด้วยกันค่ะคุณผู้ชมทั้งฝั่งละครแล้วก็ฝั่งข่าวนะคะสำหรับรายการข่าวของเราค่ะทันโลกกับไทย PBS ค่ะสามารถคว้ารายการข่าวยอดเยี่ยมไปครองได้นะคะขณะเดียวกันค่ะละครคุณผู้ชมได้ดูหรือเปล่า2รางวัลใหญ่ของเราเป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้รับละครยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยนั่นคือเรื่องเกิดแก่เจ็บโตค่ะ
2: และผู้ที่ได้รับรางวัลนาตราชรางวัลละครยอดเยี่ยมประเภทละครและซีรีส์13ตอนขึ้นไปได้แก่เกิดแก่เจ็บโตองค์การกระจายเสียงและแพร่มาก
1: สิ้นเสียงประกาศนะคะว่าละครเรื่องเกิดแก่เจ็บโตคว้ารางวัลละครยอดเยี่ยมบนเวทีนาฏราชครั้งที่17เสียงปรบมือจากเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทยก็ดังกึกก้องฮอลล์ละค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้ไม่ได้คว้ามาแค่รางวัลเดียวนะคะคว้าไปอีกรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมละครและซีรีส์ลองฟอร์มค่ะประเภท13ตอนขึ้นไปด้วยโดยละครเรื่องนี้นะคะกำกับการแสดงโดยพี่โจนิติปลัดก้องและก็นักแสดงนำของเรื่องคือสาวพิมมาพิมมาดาค่ะหรือว่าพิมมาวงพิกซี่นั่นเองนะคะมีนี่ค่ะเสื้อเหลืองพี่เสนาลิงนะคะเป็นทั้งผู้จัดละครแล้วก็ผู้กำกับการแสดงอีกด้วยน้องพิมมาสวยมากๆ
0: เซ็กซี่มากวันนี้นะคะ
1: ไม่เหมือนในเรื่องนะในเรื่องละครเราออกแนวแบบชีวิตดราม่านะคะตัวจริงเธอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปค่ะแล้วก็ยังสร้างตำนานบนเวทีด้วยนะคะสำหรับการขึ้นไปรับรางวัลคือเมื่อกี้จะเห็นภาพว่าจะมีทีมนักเขียนบทค่ะนี่สุภเรื่องนิงสานนท์แล้วก็จิรพรแซ่ลีหรือว่าน้องลีนะคะขึ้นไปรับรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมพูดประโยคเด็ดสำคัญเลย

0: ทที่มีเงินนะคะที่อยากจะพูดก็คือมันแบบเหมือนถือว่าเราก็เป็นแบบคนทำคอนเทนต์เนาะเราก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังทำคอนเทนต์อยู่เขาก็ตั้งใจที่จะอยากจะเล่าเรื่องต่างๆมากๆแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคก็คือเรื่องเงินคือมันแบบเราอยากจะทำหนังทำซีรีส์ดีๆเหมือนเกาหลีเหมือนประเทศอื่นๆนะแต่ว่าตังจะกินข้าวยังจะไม่ค่อยมีกาแฟแก้วละ120อะไรแบบนี้คือต้องบดกาแฟเองอะไรแบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเราควรจะหันมามองตรงนี้ปีที่แล้วเรามีทักก้าแต่ว่าปีนี้เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่จะเข้ามาเป็นรูปธรรมที่จะซัพพอร์ตคนเหล่านี้รวมถึงตัวเราด้วยค่ะ
1: คือผมอ่ะทำงานมาเยอะแล้วสารตั้งต้นน่ะก็คือเหมือนวัตถุดิบที่ดีอ่ะเนาะคือว่าบดอ่ะบดดีมากก็คือต้องขอบคุณที่ได้บทนี้มาเพราะว่าเขาก็ได้รางวัลด้วยคือบทดีจริงๆแล้วพอเราได้บทมาแล้วเรารู้สึกว่านักแสดงที่ดีอ่ะน่าจะช่วยให้บทแล้วก็เรื่องเนี่ยไปได้ไกลก็เลยแบบรวบรวมทุกคนที่เรารักมาแล้วก็พอเสร็จออกมาแล้วเราเชื่อมั่นว่ามันดีในตัวมันเองแล้วส่วนคนจะชอบไม่ชอบหรือจะไปได้ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ทิศทางของมัน
2: ก็ภูมิใจในผลงานชิ้นนี้มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณนาตราชมากๆที่ให้รางวัลนี้กับละครเรื่องนี้ค่ะเชื่อว่าพี่โจแล้วก็ทีมงานทุกๆคนตั้งใจแล้วก็ทั้งแรงกายแรงใจแบบทุ่มไปเกิน100แล้วก็วันนี้ได้รางวัลกลับมาแล้วค่ะก็ดีใจกับทุกคนมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะ
3: นักแสดงที่อยู่หน้าจอเราก็ไปกันเยอะค่ะเนี่ยสาวนิ้งชัญญาแมคคารีเจ้าตัวก็น้ำตาคลอนะคะเป็นความรู้สึกทั้งเสียใจและดีใจในเวลาเดียวกันเพราะว่ามีชื่อเข้าชิงรางวัลค่ะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครวิชาทุกพื้นฐานแต่ชวดรางวัลนี้ให้กับสาวโบเมลดาค่ะโดยละครเรื่องวิชาทุกพื้นฐานทีมนักแสดงได้เข้าชิงกันหลายคนเลยนะคะทั้งนนสดานนท์ค่ะมีชื่อเข้าชิงสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมอสมัจจุบริษัทของเรานะคะมีชื่อเข้าชิงสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะและน้องนัตตี้ณัฐมนค่ะก็เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะในขณะที่ผู้กำกับละครมากฝีมือของเรื่องนะคะก้าววีรดาคูหาวันก็มีชื่อเข้าชิงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมด้วยค่ะ
4: เสียใจค่ะเสียใจก็ยอมรับว่าเสียใจค่ะแต่ว่าก็ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วค่ะยังไงหนูก็ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วค่ะสักวันมันก็ต้องไปของหนูให้ได้แหละ
5: ทำงานต่อเราลุยกันต่ออยู่แล้วแบบเอาจริงแอบกลัวที่จะต้องขึ้นถ้าจะได้ต้องขึ้นไปพูดก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาด้วยแล้วก็มีความเกรงนิดนึงครับแบบว่าไม่ได้มาออกงานเป็นครั้งแรกที่มานาตาลาด้วยครับใช่ตื่นเต้น
4: พี่ที่เข้าชิงสมทบหญิงทุกคนคือแต่ละคนคือแบบเป็นตำนานของวงการบันเทิงไทยจริงๆเพราะฉะนั้นแบบแค่นัดแบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งได้เป็นเข้าชิง5คนนะก็ดีใจมากๆแล้วค่ะเกินฝันมากๆแล้ว
6: เอาจริงๆรางวัลมันการที่เราได้เป็นได้เป็นแคนดิเดตอ่ะก็โอเคแล้วเนาะพี่นี่รอบที่4ที่5แล้วมั้งนาตาลาเอ้ยก็ยังไม่เคยได้เลยเอ้ยแต่เราแบบแฮปปี้อยู่แล้วเนาะรางวัลมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะแต่งานเป็นเรื่องของเราเราทําจบไปหมดแล้วอ่ะเราว่าทุกคนก็น่าจะคิดแบบนี้แหละแต่ว่าเราชอบเขามากเลยที่เขาแบบซินเซียร์กับความรู้สึกตัวเองเฮ้ยถ้ามันผิดหวังถ้ามันเสียใจมันก็แค่รู้สึกสีไม่เห็นเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยสรุปแล้วว่าเรารู้สึกว่ารางวัลมันเป็นเรื่องของคนอื่นที่จะมอบให้เราเนาะเรามาร่วมงานเรามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้กันมากมากแล้วค่ะ
3: ทั้งนี้ค่ะศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS ของเรามีเข้าชิงถึง2รางวัลนะคะรายการยกพลคนปริกซีซั่นแรกค่ะเข้าชิงในสาขาวาไรตี้ยอดเยี่ยมและมีสารคดีค่ะในรอยรถ Test Detective เข้าชิงสาขาสารคดียอดเยี่ยมด้วยแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลกลับมาแต่ก็ถือเป็นกำลังใจสำคัญนะคะในการทำงานของคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังเช่นกันค่ะจากนี้ค่ะยังมีอีก3รางวัลที่ไทย PBS คว้ามาได้นั่นคือรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมนะคะได้แก่รายการทันโลกกับไทย PBS ค่ะก้าวพงศธรก็ขึ้นไปรับรางวัลนะคะแล้วก็สปีชค่ะและมีรางวัลรายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยมด้วยได้แก่คุยให้คิดนะคะแล้วก็รางวัลรายการสารคดียอดเยี่ยมได้แก่ Why Survival ค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลนะคะละครของเราเอาจริงๆนะอาจจะแบบไม่ได้มีแฮชแท็กเป็นกระแสอะไรมากมายในช่วงนั้นแต่ว่าสร้างสรรค์เพื่อสังคมจริงๆนะคะบทนี่ก็ลง

0: ลึกเรื่องของชีวิตเลยนะคะแล้วก็เรื่องวงการบันเทิงเองก็มีคนพูดถึงนกสินใจด้วยเมื่อวานนี้กับแบบเราเห็นรุ่นใหญ่ขนาดนี้นะพี่กิ๊ฟแต่เพิ่งคว้านาฏราชครั้งแรกนะคะถึงก็ดีใจมากเหมือนได้เห็นช็อตเหมือนน้ำตาเกือบจะซึมเลยทีเดียวนะคะคนก็ร่วมยินดีค่ะแล้วก็จริงๆก็มีเสียงพูดถึงเหมือนกันว่าการให้รางวัลมันเป็นการที่ผู้จัดตัดสินเนาะเป็นการที่ใครจัดใครก็มองกรรมการในรอบนั้นแต่ละรางวัลก็แตกต่างกันไปนะคะ
1: เพราะฉะนั้นรุ่นเล็กหน่อยอย่าเพิ่งเสียใจ
0: อย่าเพิ่งท้อแท้
1: น้องรุ่นใหญ่นะคะอย่างถ้าเราดูรางวัลสากลเนี่ยบางทีระดับฮอลลีวูดเลยเขาเล่นเป็น10ปีเลยนะ
0: กว่าจะ
1: ได้รางวัลบางทีมันก็เป็นจังหวะชีวิตเป็นผลงานเหมือนกันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับไทย PBS ของเราทั้งในมุมของข่าวรายการแล้วก็ละครที่รับรองว่าคุณผู้ชมขาบทไม่เหมือนใครแน่ๆนะ
0: เมื่อกี้นิ้งชัญญาที่บอกว่าเสียใจก็คือเสียใจก็บอกออกใหม่เลยสมกับเป็นนักแสดงนำวิชาทุกพื้นฐานสอนให้รู้จักความทุกข์ความสุขในห้องเรียน
1: เข้าถึงบทบาทของตัวเอง
0: เลยคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังได
1: ้เป็นทุกข์ก็พูดออกมาหาทางระบายออกมาคุณผู้ชมค่ะคือเมื่อกี้จะเห็นว่าคนเขียนบทรุ่นใหม่น้องลีบอกแล้วบทที่ดีคือบทที่ได้ตังค์แน่นอนค่ะนักแต่งเพลงเขาคิดแบบนั้นเหมือนกันเพลงที่ดีคือ1เพลงต้องมีคนฟังอยู่ในกระแสได้ถ่ายทอดจินตนาการและที่สำคัญมันต้องได้ตังค์ด้วยคุณผู้ชมค่ะแต่ล่าสุดทำยังไงดีในเมื่อ AI มันจ้องจะเข้ามาแย่งงานของเรานะคะแล้ว AI เนี่ยใส่พร้อมใส่คำสั่งแป๊บเดียวเนี่ยแต่งเพลงออกมาได้เลยทุกแนวการใช้คำต่างๆหรือแม้แต่ไปดึงเสียงของศิลปินที่เราชอบมาโอ้โหอันนี้คือร้ายกาจมากๆนะคะต้องบอกว่าในอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเขาถกเรื่องนี้กันแบบลึกๆเลยนะคะ Songwriter Thailand Showcase ประจำปีนี้บอกว่าสิ่งที่นักเขียนเพลงต้องเจอตอนนี้คืออะไรกันบ้างจับมือคุยกันเอาตัวรอดไปด้วยกันค่ะ

0: คุณผู้ชมฟังแล้วถ้าเป็นแฟนๆซีซั่น5อาจจะบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้เนื้อเพลงมันคุ้นมากๆเลยคือเพลงดังพูดไม่คิดนะคะแต่ถ้าสังเกตจังหวะทำนองเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปนะคะความหมายมันก็เลยทำให้ดูแตกต่างไกลตามเวอร์ชันด้วยนี่เค้กถึงขั้นนั่งจ้องว่าใช่หรือเปล่าก
1: ำลังตั้งใจฟังอยู่ว่าแต่ละคนเหมือนเขาครีเอทเป
0: ็
1: นเวอร
0: ์
1: ชันตัวเองนะคะ
0: เขาเรียกว่าให้โจทย์ไปเด็กๆก็ครีเอททวนทำนองดนตรีออกมาใหม่จนพี่เอกซีซั่น5เนี่ยกุมขมับเลยบอกโอ้โหปวดหัวคือทำไมเด็กรุ่นใหม่เก่งกันเลยคุณผู้ชมให้โจทย์ไปแป๊บเดียวตีโจทย์ออกมาเป็นแนวเพลงที่แตกต่างนะคะอีกคนนึงคุณเอิร์ธภัทรวีโอ้โหคนนี้ก็นักร้องดังนะคะมาเป็นโค้ชเฉพาะกิจในงานครั้งนี้ด้วยนะคะในอีกหนึ่งเซสชั่นค่ะที่ชื่อว่า Songwriter Thailand Showcase 2026เธอยอมรับเลยว่ายากมากการตัดสินน้องๆรุ่นนี้นะคะมาเป็นทั้งโค้ชทั้งรุ่นพี่ไม่ได้มาสอนค่ะบอกว่าอันนี้แค่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็แนะแนวกันแบบสบายๆนะนี่ใส่ไมค์กันไม่ยั้งเลยทีเดียวนะคะคือแต่ละคนเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์ในแบบของตัวเองแล้วคือนานๆทีมันจะมีเวทีปล่อยของนะเค้กเนาะ
1: ค่ะ
0: นะคราวนี้หลายคนก็มานะคะบอกเทคนิคต่างๆค่ะทั้งพี่เอกและพี่เอิร์ธเองก็คือทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันอย่างนึงก็คือแต่งเองร้องเองนะคะซึ่งมันจะทำให้อาชีพของนักร้องเนี่ยค่อนข้างจะยั่งยืนค่ะหลายคนก็เลยอยากจะทำแบบนี้นะคะอย่างพี่เอกแต่งให้พี่เอิร์ธเพลง Sky and Sea ค่ะก็เป็นเพลงดัง100 ล้านวิวเลยคือทั้งคู่มองว่านักแต่งเพลงรุ่นใหม่เนี่ยฝีมือน่ะมีกันอยู่แล้วแต่จะทำยังไงให้เพลงดีต่อใจค่ะเขาบอกว่ามันต้องเริ่มที่ตัวเองถ้าตัวเองรู้สึกว่าอินรู้สึกว่ารักงานเดี๋ยวเพลงนั้นเนี่ยมันจะมีคุณค่าขึ้นมาเองค่ะ
2: สิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารักมันเหลือเกินเนี่ยวันที่เราปล่อยมันออกไปในสตรีมมิ่งในแบบทุกๆช่องทางอ่ะไม่เคยได้ยินมันไหมอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละมันถึงว่ามันมีไอเสียงนั้นอยู่แล้วแหละว่าเราส่งก็ยังสงสัยอยู่เสมอว่ามันถ้าในวันที่ลอสอ่ะก็จะสงสัยว่าเราแบบดีพอหรือยังเราเก่งพอหรือยังทำดีพอหรือยังแต่ในวันที่ตอบตัวเองได้แล้วว่าเรารักงานตัวเองอ่ะเรารักงานตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะถ้าเราปล่อยออกไปมันจะมีคนที่รักมันพอๆกันกับที่เรารักแน่ๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะแบบจำนวนมากจำนวนน้อยมันไม่ได้แบบบอกว่าอันเนี้ยคือสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพลงที่ยอดวิวน้อยก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีมันไม่เพราะอะไรเงี้ยมันแค่แบบมีคนชอบเหมือนกันไม่เยอะอ่ะแค่นั้นเองอะไรเงี้ยมีคนฟังน้อยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แย่มันมีคุณค่าในตัวมันเองมันสแตมป์ความคิดเรา

0: ในเวลานั้น
1: จริงๆอ่ะมันก็ไม่เชิงเป็นการสอนนะจริงๆวันนี้มันเหมือนเป็นงานอย่างชื่อก็บอกว่าเป็นซองไรเตอร์ Thailand Showcase นะครับก็เป็นการที่จะรวมเอาน้องๆที่ทําอาชีพเป็นนักแต่งเพลงมารวมตัวกันเนี่ยเวลาเราฟังเพลงก็จะมีเพลง AI ผสมกับเพลงคนที่เวลาเราฟังมันจะมาอยู่ร่วมกันแต่ทํายังไงเราจะอยู่ร่วมกับเขาได้ยังไงหรือว่าเรามีวิธีการไหนที่เราจะใช้เขาอย่างเป็นประโยชน์หรือว่าใช้เขายังไงให้ไม่ผิดแบบไม่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ก็สนุกดีครับเป็นแหล่งรวมนักแต่งเพลงคนในวงการดนตรีครับก็ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดกันหรือเมื่อกี้ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับแต่งเพลงก็ได้แชร์ไอเดียกันก็สนุกดีครับผม
3: ขอบอุ่นนะครับจาก NCT เช่นเคยนะครับเหมือนงานปีก่อนๆนะครับแล้วก็ได้กลับมาเจอพี่ๆนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆมาด้วยกันก็ด้วยความรู้สึกที่ว่าวงการดนตรีเรานะครับยังไม่น่าเป็นห่วงครับเราไปกันได้ต่ออีกไกลครับ
4: เพลง AI มันอาจจะตื่นเต้นวูบแรกมันเหมือนเจอแบบอะไรบางอย่างที่เฮ้ยมันเจ๋งขนาดนี้เลยแต่ว่าพอไปเรื่อยๆมันจะซ้ำแต่ผมคิดว่าเพลงที่พวกเราชอบส่วนใหญ่มันมาจากความรู้สึกของมนุษย์แล้วผมคิดว่าความรู้สึก
5: คุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นนักแต่งเพลงในอดีตเนี่ยกว่าเขาจะหาตัวตนเจอเนี่ยก็คือยากแล้วนะนักแต่งเพลงรุ่นใหม่เนี่ยนอกจากจะต้องหาตัวตนเสร็จเจอคู่แข่งค่ะแบบ AI ซึ่งบางทีหากันให้จ้าละวันว่าเฮ้ยไอ้เพลงที่มันเป็นกระแสในไวรัลอยู่เนี่ยใครแต่งหากันใหญ่สาวกันไปเสียงมันก็คุ้นดนตรีมันก็โดนทุกบีทเลยสรุปไปเสร็จ AI อ่ะคนแต่ง2พยางค์เท่านั้นคือ AI นะปวดหัวกันอีกว่าเอ๊ะมีไปยืมเสียงใครมาหรือเปล่านะ
6: คะ
5: คือต้องบอกก่อนว่าในงานเนี้ยค่ะมีประเด็นใหญ่อีกเรื่องนึงค่ะตัวย่อเลยคือ MCT หรือว่า Music Copyright Thailand เขาหยิบขึ้นมาพูดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคุ้นกับคำว่า survivor คือเราต้องรอดใช่ไหมแต่อันนี้เขาบอกเลยค่ะ songwriter ทำยังไงให้นักเขียนเพลงรอดไปได้จาก AI ด้วยนะคะพี่บอยไตรและคุณพลคชพักค่ะหรือว่าพี่พลอดิตวง Clash นะคะเขาก็ออกมาพูดถึง AI ในแง่มุมคนทำงานเยอะเลยคุณผู้ชมเอาแง่ดีก่อนนะในกระบวนการทำงานคือ 1. มันประหยัดไปได้เยอะเหมือนกันมันช่วยทุ่นแรงมันช่วยเราคิดมันสโคปงานได้ชัดๆเลยนะคะแต่เขาบอกพอลองแต่งด้วย AIแต่งไปแต่งมาเฮ้ยมันเป๊ะเกินมันเป๊ะมันเป็นระเบียบในแบบของมันคือมันขาดอินเนอร์
6: บางคนบอกมันดูออกว่าเป็นแบบปัญญาประดิษฐ์คิดไม่ใช่อารมณ์คน
5: คือมันตามสเต็ปอะ1 2 3 4อะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนเนี่ยเพลงบางทีมันมีอารมณ์มูดขึ้นลงอะไรแบบนี้นะที่สำคัญ AI เขาจัดให้ภาษามันแปลกค
6: ่
5: ะ
6: อ๋อเหรอ
5: ฟังแล้วมันทำแม่งหูไงแล้วก็ไม่รู้ว่านางไปดึงข้อมูลอะไรมานะคะแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่น่าจะหนักหนาสาหัสกว่าก็คือประเด็นลิขสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอาจจะโดนดีเฟคได้นำเสียงและดนตรีไปใช้โดยไม่รับอนุญาตนะคะทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในภารกิจของ MCT ค่ะที่เขาเข้ามาดูแลตามแนวทางของ CMO หรือว่า Collective Management Organization 3ทางด้วยกันก็คือ 1. ต้องขออนุญาตนะห้ามนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปทำ AI แบบไม่ขอนะคะ 2. ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และมีค่าตอบแทนให้นักแต่งเพลงส่วนหนึ่งก็คือแบ่งกันได้นะคะซึ่งหัวเรือใหญ่ของ MCT พี่ก้อนณัฐพลศรีจอมขวัญบอกว่าในเมื่อ AI เนี่ยมันเลี่ยงยากก็ต้องหาทางรอดไปด้วยกันค่ะอย่างตอนนี้คุณผู้ชมค่ะแอปสตรีมมิ่งหลายเจ้าเขาพัฒนาระบบตรวจจับ AI นะคะทำยังไงก็ได้ให้รู้แน่ว่าเพลงเนี้ยคนแต่งหรือว่า AI แต่งกันแน่ค่ะ
7: เทคโนโลยี AI เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็นักแต่งเพลงหรือศิลปินแต่ละคนเนี่ยเขาใช้ AI ในรูปแบบไหนที่มันควรจะใช้นะครับไม่ใช่ว่าใช้AI generate เพลงเสร็จปุ๊บเอาขึ้นแพลตฟอร์มขายเลยอันนั้นมันอาจจะมักง่ายไปนิดนึงถ้าใช้คำอย่างแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับเราเราจะทำยังไงที่จะอยู่ร่วมกับมันเราก็มีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมันเป็นนโยบายที่มาจาก CSAC ซึ่งเป็นองค์กรแม่ของเรานะครับในเรื่องของ AI ว่าเราจะจดลิขสิทธิ์ยังไงเพราะนั้นตอนนี้ปัจจุบันอย่างที่เราบอกว่าเราเนี่ยปกป้องสิทธิ์กับนักแต่งเพลงที่เป็นมนุษย์เป็นหลักเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีเรื่องของ AI มาเกี่ยวข้องในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะจดลิขสิทธิ์ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย
1: ์แล้วพอมี AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าวิธีการที่เขาทำงานของเขาอ่ะมันเป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้มันต่างจากเขาเพื่ออย่างที่บอกเราก็ต้องเซฟวิชาชีพของเราเซฟน้องๆน้องๆนักแต่งเพลงด้วยไม่ให้ AI เข้ามาดิสรัปต์จนเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง

0: เหมือนก็ต้องใช้เขาเพื่อศึกษาว่าเขาทำงานกันยังไงอะไรเงี้ยครับต้องทำยังไงให้รู้สึกว่าเออผลงานของเราเนี่ยมันต่างจาก AI นะแล้วคนก็จะเหมือนจะชอบผลงานที่เป็นคนทำมากกว่าเลยครับ
1: นอกจากจับประเด็นทั้งรอดนักแต่งเพลงยุค AI แล้วนะคะงาน Songwriter Thailand Showcase 2026นี้ยังเปิดตลาด Song Market ด้วยให้นักแต่งเพลงส่งผลงานเข้ามาคัดเลือกค่ะมี100เพลงได้ขึ้นบอร์ดโชว์ในงานด้วยนะคะก็เป็นการเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้มาจับจ่ายกันนะคะเผื่อใครเข้าตาเนาะตัวแทนจากค่ายเพลงต่างๆก็มาร่วมงานนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ100เพลงบนบอร์ดนี่ค่ะน่าฟังจริงๆนะ
2: มีสแกน QR code ได้ด้วยนะถ้าใครอยากฟัง
1: ยังไม่พร้อมลืมเธอจริงๆ Moving on นะคะอ่ะมีหลายเพลงเลยค่ะ
2: จากเรื่องเพลงไปดูงานศิลปะกันบ้างคุณผู้ชมค่ะถ้าเราสร้างผลงานศิลปะชิ้นใหญ่ๆรายละเอียดเยอะๆนะคะแต่เราเนี่ยเป็นนักเดินทางด้วยอยากจะพาไปติดตัวไปตลอดนี่จะทำยังไงมีค่ะนักออกแบบคนนี้ค่ะนี่เขาวาดผังเมืองมีตั้งแต่แบบสมัยร่วมสมัยก็มีต่างประเทศก็มีสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแต่ทีนี้อยากเดินทางพาไปด้วยขนไปงานออริจินอลไปเนี่ยไม่ได้ก็เลยใส่ลงไปบนงานผ้าซะเลยนะคะกลายเป็นลวดลายผ้าที่มีรายละเอียดมากๆคุณผู้ชมเขามีแนวคิดมีไอเดียอย่างไรนะคะชวนไปติดตามในรายงานหัวใจในลายผ้าค่ะ
3: ผมวาดหมดละวาดเกือบทั้งถนนเลยนะทั้งแม่น้ำทั้งวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังและที่สำคัญสนามหลวงจะมีพระเมรุมาตรของในหลวงรัชกาลที่9โค้งแม่น้ำเจ้าพระยามาตรงนี้ก็ผ่านสะพานปิ่นเกล้าผ่านมาถึงจุดที่ว่ามีคนก็บอกว่าเป็นจุดที่เหมือนฮวงจุ้ยที่สุดในประเทศไทยละ
4: เป็นงานชิ้นใหญ่ใจคิดไว้ไกลค่ะถึงการบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์สเก็ตไว้ละเอียดยิบแบบไม่เน้นสเกลตายตัวหากก็คงร่างโครงสร้างสถานที่สำคัญเอาไว้ให้เห็นกันชัดๆเป็นความงามตามจินตนาการในงานของเมืองมนเคหารมศิลปินนักเขียนแบบสร้างชื่อด้วยภาพวาดมุมสูงเบิร์ดไอวิวจากปากกาด้ามเดียวค่ะก่อนเปลี่ยนที่ทางจากลายเส้นผังเมืองบนกระดาษเยื่อไผ่เป็นภาพพิมพ์ลายบนผ้าไหมสเปนเนื้อมันเงาเบาบางยิ่งเมื่อมีพื้นหลังสีทองก็ยิ่งส่งให้ภาพเกาะรัตนโกสินทร์ยิ่งเรืองรองงดงาม
3: ก็ด้วยความว่าอยากพาภาพถุงวาดเนี่ยไปเที่ยวด้วยจริงๆแล้วอย่างนี้โลกโซเชียลคนที่เขานิยมแต่งไทยใช่ไหมมีสบายผมก็อยากให้ภาพผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของในสังคมในแฟชั่นด้วยก็เลยทำภาพขึ้นมาผมนี้ครับผมผู้ชายจะไม่คือเท่าไหร่นะต้องให้ผู้หญิงนะต้องให้ภรรยาผมหรือว่าน้องสาวผมเนี่ยแล้วผมด้านหลังก็จะเป็นลายโค้งน้ำอะไรประมาณนี้มันจะล้อไปกับแผ่นหลังเราด้วยความบังเอิญทั้งหมดจริงๆก็เลยทำโอเคได้รับความนิยม
5: ผืนนี้เป็นผืนที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะอาจารย์ชื่อลายก็บอกเลยว่าเป็นคนติดละครท่านหนึ่งเป็นคนละครท่านหน
3: ึ่
5: ง
3: อยุธยาโบราณอ่อนเจ้าด้วย
5: เจ้าเลยรู้เลยว่ามาจากเรื่องอะไร
3: ใช่ครับ
5: เป็นแฟนเพจสันนิบาตเหรอคะอาจารย
3: ์ปกตินะผมจะไม่ดูตลอดละครเลยจะไม่ดูครับเป็นนานมากเพราะใช้เวลาวาดรูปแต่มีละครเรื่องนี้แหละที่ภรรยาผมเปิดเห็นภาพที่ฉายอยู่ในละครเห็นปราสาทราชวังเงี้ยเราอยากจะวาดนะเราอยากจะเป็นพี่หมื่นใช่ไหมเขาเรียกพี่หมื่นใช่ไหมครับพี่หมื่นเนาะกับแม่นางกาละเกดเนาะเราก็อยากเป็นหมื่นพายเรือตรงนู้นตรงนี้พาไปเที่ยววังล่องเรือจากแม่น้ำลพบุรีโผล่มาตรงนี้ออกแม่น้ำป่าสักก็มาตรงนี้อะไรประมาณนี้มันก็จินตนาการไปทั่ว
4: คืองานชิ้นใหญ่ขนาด2เมตรตามประสาคนเคยทำอาชีพเขียนแบบค่ะก่อนจะแตกเส้นทางมาสู่ความเป็นศิลปินผู้ชอบเดินทางทั้งขี่บิ๊กไบค์นั่งรถไฟขึ้นรถทัวร์สเก็ตภาพทั่วไทยถ่ายทอดไว้ผ่านภาพวาดผังเมืองเหนือจินตนาการเช่นเมืองนครศรีธรรมราชมีศูนย์รวมใจคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและขึ้นเหนืออยู่นานไปวาดผังคูเมืองเชียงใหม
3: ่เดินประมาณ6กิโลกว่าเดินรอบตอนนี้ผมอยู่ตรงเชียงใหม่ประมาณ3เดือน
5: เมื่อที่จะวาดภาพ
3: สเก็ตแต่ละจุดแต่ละจุดแฟนทีมลิเวอร์พูลนะครับเชียร์มาตั้งแต่ยุคไหน

0: แล้วก็คือก็เลยอยากจะว่าลิเวอร์พูลที่ชกครองแชมป์ยูฟ่าเนาะล่าสุดเนี่ย
1: และยังชวนไปไกลถึงต่างแดนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพผังสนามบอลของ2ทีมแดงเดือดจากใจเด็กหงยังมีมหานครนิวยอร์กที่ไม่เคยไปจริงแต่ขอให้ได้บันทึกสิ่งที่ชอบเช่นฉากหนังเรื่องโปรด
2: อันนี้คิดว่า
0: เราเป็นจอห์นวิกเลยว่าตึกแฟลตไลออนเพื่อจะมารออะไรแบบนี้คือเกิดจากหนังนะเฮ้ยทำไมตึกเดียวมันโดดๆเนาะมันก็เลยเกิดถนนเกิดจำไม่ได้สมมติอะไรรัชดาป่าวไม่ใช่เนาะไม่มี
1: แม้เคยสร้างงานใหญ่มากมูลค่าหากการเปลี่ยนชิ้นงานศิลปะมาเป็นสิ่งของเครื่องแต่งกายศิลปินรุ่นใหญ่ก็เห็นเป็นโอกาสได้พบปะคนรักงานศิลป์กลุ่มใหม่ไปพร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นหลังไม่ให้ติดกรอบการทำงาน
0: วิธีการทำของผมคือต้องทำภาพพิมพ์หาเงินให้ได้ก่อนดูโจทย์ได้ว่าคนชอบไหมกับกลายว่าคนชอบเป็นภาพพิมพ์เพราะว่าเขาสามารถจ่ายในราคาที่ถูกลงที่เหมาะสมได้เอาเป็นภาพที่ปาพิมพ์ลงแคนวาสถึงเฟรมแบบเนี้ยหรือไม่ก็ทำผ้าทำอย่างอื่นได้หมดผลิตภัณฑ์หลากหลายคือการเดินทางของศิลปะอย่างหนึ่งน้องๆเนี่ยไม่ต้องไปรอขายเพราะมันแบบบนแล้วมึงไม่ไรจะมีคนซื้อนะคือเราก็เห็นใจเนาะผมเลยบอกว่าน้องเริ่มจากผมเริ่มตักโพสการ์ดริมถนนนะชาวไทยชอบมากที่อยู่ต่างประเทศเขาบอกคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนก็อยากซื้อไปใช้ศิลปะให้โอกาสทุกคนผมก็ดีใจที่นอกจากที่จะเกิดมาเมื่อกี้เนาะน้องๆแอร์โฮสเตสซื้อไปหลายคนเลยทั้งการบินไทยทั้งหลายสายการบินซื้อไปใช้แล้วก็ทั้งหมอทั้งพยาบาลคือเอาง่ายๆหลากหลาย
3: ดูภาพแล้วชอบมากภาพละเอียดแล้วก็ไปดูเป็นความสุขเป็นอาหารตานะฮะไปที่บ้านดูเฉยๆไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้คุมหรอกค่ะดูทุกวันค่ะคุ้มจริงๆไหมคะคือเป็นประวัติศาสตร์ด้วยไงคะประวัติศาสตร์ว่านี่กรุงเทพนี่อยุธยาจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ย
1: จากภาพกลุ่มไหลพิมพ์ลายผังเมืองศิลปินรุ่นใหญ่ยังสร้างสรรค์ต่อเนื่องเปิดคอลเลกชันเสื้อเชิ้ตส่งลายแรกเป็นกรุงเทพราตรีแทนภาพมหานครที่ไม่เคยหลับไหลคงเอกลักษณ์ลายเส้นโค้งน้ำย่านสะพานตากสินมีตึกฟอร์มสวยด้วยชั้นลดลันบอกว่าสนุกมือค่ะสื่อหัวใจศิลปินสายสถาปัตย์ผู้ทำให้ศิลปะพร้อมใช้อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงานค่ะ
4: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายกพลคนน้ำพริกมีการเปิดวัตถุดิบใหม่ๆน่าสนใจครีเอทแล้วก็ชวนหิวมากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับเสาร์นี้รับรองว่าจะยิ่งน่ากินกว่าเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
5: ชอบทุกอย่างแต่ว่าชอบ
4: หนึ่งในใจอาจารย์ต้นอนุสรณ์ติปยานนท์ในตอนล่าสุดของยกพลคนน้ำพริกก็คือแจ่วหนังเค็มนะคะจากทีมไทยกวนบ้านนาถ่อนอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนี่เองเพราะเห็นเป็นหนังควายที่หาได้ทั่วไปในอีสานนะคะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมขาทำยากมากนะคะตั้งแต่หมักเกลือแล้วก็นำไปเผาไฟก่อนนะคะที่ต้องใช้เตาถ่านเท่านั้นถึงจะมีกลิ่นหอมเป็นซิกเนเจอร์ค่ะจากนั้นก็นำไปต้มก่อนนำมาลงครกนะคะถึงกับแซวกันเลยว่าแจ่วถ้วยนี้ถ้าจะกินเที่ยงสงสัยโน่นค่ะต้องตื่นตั้งแต่4:00เลยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆสะท้อนวิถีและปรัชญาในอาหารอีสานชัดเจนมากเพราะทำให้วัตถุดิบทุกอย่างไม่เสียเปล่าเข้ากับแนวคิดสมัยใหม่เรื่องฟู้ดเวสต์แบบพอดีเลยล่ะค่ะซึ่งแจ่วหนังเค็มจากนครพนมเป็น1ใน50ทีมที่เข้ารอบประชันยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีการเปิดตัวกันอีกหลายทีมใช้วัตถุดิบตั้งแต่ปลาจากทะเลสาบและแหล่งน้ำชุมชนไก่พันธุ์พิเศษไปจนถึงแมลงอย่างจิ้งหรีดด้วยนับว่าเป็นโปรตีนแห่งอนาคตเลยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคอมเมนเตอร์มีปาดเหงื่อกันเพราะเลือกยากมากนะคะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันให้กำลังใจทุกทีมเลยดีกว่าเจอวัตถุดิบชวนหิวค่ะรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ตอนต่อไปวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569เวลา 14:05 นทางไทย PBS ค่ะโปเกมอนนี่ไม่เคยเสื่อมคลายนะคะตอนนี้นักสะสมยังมีการ์ดหลักร้อยยันหลักล้านกันอยู่เลยนะว
6: ายแล้วก็สะสมของเล่นที่แถมมาจากขนมขบเคี้ยวด้วยช่วงหนึ่งนะคะแต่นับไปนับมานี่30ปีแล้วนะคะสำหรับโปเกมอนชิลีเขาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เฉลิมฉลองให้กับความบันเทิงทุกอย่างรวมถึงอยากจะชวนคุณผู้ชมไปจับโปเกมอนกันที่ประเทศชิลีด้วยค่ะ

0: แฟนๆโปเกมอนในประเทศชิลีนะคะต่างก็พากันมาร่วมฉลองให้กับคาแรคเตอร์ในดวงใจที่ปีนี้เนี่ยอายุครบ30ปีแล้วค่ะในงานก็ชวนมาร่วมเล่นเกมโปเกมอนกันไม่ว่าจะเป็นการขนเอาการ์ดเกมนะคะที่แต่ละคนสะสมเนี่ยมาสู้กันบางส่วนก็มาจับโปเกมอนในเกมโปเกมอนโกที่สวนสาธารณะใจกลางกรุงซานติอาโกกันด้วยนอกจากจะล่าโปเกมอนกันแล้วก็มีภารกิจนะคะเพื่อร่วมลุ้นรางวัลเป็นสินค้าลิขสิทธิ์จากแฟรนไชส์นี้กันด้วยแฟนคลับคนนึงที่มาร่วมงานครั้งนี้บอกว่าเสน่ห์ของเกมนี้ก็คือความหลากหลายค่ะเพราะมีให้เล่นตั้งแต่วิดีโอเกมการ์ดเกมเกมมือถือก็มีก็เลยเป็นเหตุผลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโปเกมอนได้นะคะก็เป็นผลงานของซาโตชิทาจิริถ้าเปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นผ่านวิดีโอเกมเมื่อปี1996นะคะก็คือโปเกมอนเรดแล้วก็โปเกมอนกรีนก่อนจะขยายแฟรนไชส์มาสู่การสร้างเป็นแอนิเมชันภาพยนตร์เกมมือถือรวมถึงการสะสมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วก็ได้รับการบันทึกในGuinness World Records ด้วยค่ะวัยรุ่นวัยเราก็ต้องไปกันที่สะพานเหล็กเน
1: า
0: ะ
1: ไปหา
0: ซื้อเกมไปหาตัวเกมกัน
2: ได้ค่ะขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับสตาร์สถานการณ์วันที่18พฤษภาคม2569พบกับคุณจีรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันคุณภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะเหตุรถไฟชนรถเมย์ตำรวจเตรียมฝากขังคนบกทงและคนขับรถไฟพบคนขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตกรมรางสั่งสอบ
1: นายกสั่งเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมเร่งสอบข้อได้จริงเล็งลดจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่กรุงเทพ
0: ชัดชาติขอทำงานจนวินาทีสุดท้ายเผยยื่นใบลาออกแล้วมีผลเย็นวันนี้ก่อนลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม. อีกสมัย
1: ทรัมป์ส่งสัญญาณเตือนอิหร่านเวลาใกล้หมดลงแล้วสหรัฐพร้อมกลับมาทำสงครามกับอิหร่านอีกครั้ง
0: เปิดเทอมวันแรกของปีนี้นะคะผู้ปกครองหลายคนก็สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะครอบครัวที่เขามีลูกหลายคนค่ะมันประดังประเดทั้งค่าเทอมค่าเครื่องแบบนักเรียนผู้ปกครองก็ต้องรัดเข็มขัดวางแผนการใช้จ่ายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามกับคุณภัทราชวนชมรายงานสดมาจากโรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์2จังหวัดนนทบุรีค่ะคุณภัทราคะ
2: ค่าเทอมค่าชุดนักเรียนแล้วนะคะก็ยังมีค่าเรียนพิเศษด้วยค่ะอย่างผู้ปกครองบางคนที่วางแผนให้ลูกเรียนพิเศษทั้ง2เทอมในปีการศึกษานี้นะคะก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะแต่ละเทอมเฉพาะค่าเรียนพิเศษไม่น้อยนะคะตั้งแต่เช้าที่โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์2จังหวัดนนทบุรีมีผู้ปกครองทยอยมาส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรในวันเปิดเทอมให้ทันกับเวลาเข้าเรียนค่ะเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ย่านประชานิเวศ3การจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะคะโดยเฉพาะในช่วงเช้าการเล่นคือเครื่องเล่นเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการตามวัยของเด็กชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาล3เป็นกิจกรรมเริ่มต้นในวันเปิดเทอมก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติค่ะเพื่อให้เด็กผ่อนคลายและคุ้นชินหลังปิดเทอมไปกว่า2เดือนครึ่งนะคะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเปิดเทอมนี้ค่ะผู้ปกครองบางส่วนสะท้อนว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากนะคะจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูก 2-3 คนในวัยเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาค่ะซึ่งการเปลี่ยนชั้นเรียนและย้ายโรงเรียนทำให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าปกติค่ะเฉลี่ย 30,000 บาทถึง 40,000 บาทนะคะยังไม่รวมค่าเรียนพิเศษที่มีค่าใช้จ่ายไม่น้อยเช่นกันค่ะ
3: ค่าใช้จ่ายปีนี้แบบโอ้โหขึ้นเป็นทวีคูณเลยค่ะเนื่องด้วยของคุณแม่ลูก3คนคนโตเขาเป็นช่วงเข้าสู่ม.1 อะค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากแล้วก็พวกเรื่องค่าชุดนักเรียนรองเท้าค่าเครื่องแบบเครื่องเรียนนี่ปีนี้ราคาสูงขึ้นเยอะเลยค่ะกว่าปีเก่ามากเลย
4: แต่ว่าปีนี้ค่ะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนลูกอะจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเพราะว่ามีค่าเรียนพิเศษเพื่อที่จะติวการเปลี่ยนผ่านระดับการเรียนจากประถมไปเป็นมัธยมอนุบาลไปเป็นประถมอะค่ะซึ่งก็เกือบ6หลักเหมือนกันนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีนี้
2: ค่าครองชีพที่สูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมนะคะทำให้โรงเรียนยังไม่ได้ปรับขึ้นค่าเทอมค่ะแม้มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้ไฟฟ้านะคะและยืดหยุ่นให้ผู้ปกครองผ่อนชำระค่าเทอมได้ด้วยค่ะ
5: ค่ะในส่วนของโรงเรียนเรานะคะเราก็จะไม่ได้มีการปรับค่าเทอมนะคะค่าเทอมก็จะยังคงเดิมนะคะแต่ว่าก็เราจะมีการช่วยเหลือผู้ปกครองก็คือว่าผู้ปกครองสามารถมาแบ่งชำระได้ค่ะ
2: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมค่ะจากกลุ่มตัวอย่าง 1,250 ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่ามูลค่าเงินสะพัดรวม 66,372 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ6จากปีที่แล้วถือเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์และขยายตัวสูงสุดในรอบ10ปีค่ะผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยรวมช่วงเปิดเทอม 29,930 บาทค่ะ ค่ะผลสำรวจยังระบุว่าส่วนใหญ่นะคะผู้ปกครองต้องซื้อหนังสือเรียนรองเท้านักเรียนและถุงเท้านักเรียนใหม่ทั้งหมดค่ะส่วนกระเป๋านักเรียนอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนก็ใช้ของเก่าบางส่วนนะคะนี่ก็สะท้อนการปรับตัวลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะคุณจีรัชตาคุณพึ่งนภาค่ะ
1: ขอบคุณคุณพัทราค่ะ
6: ค่ะมาดูบรรยากาศการเปิดเรียนที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมากันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากนะคะบางแห่งในบางโรงเรียนนั้นต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการเฝ้าระวังในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าฝั่งตรงข้ามนั้นยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะกิจกรรมหน้าเสาธงในวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนอกจากผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ยังมีตัวแทนหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดนและฝ่ายปกครองร่วมให้การต้อนรับนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้นะคะก็มีพื้นที่อยู่ติดกับชายแดนไทยเมียนมาค่ะตรงข้ามก็ยังมีสถานการณ์การสู้รบกันอยู่ระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระก่อนหน้านี้นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตชด346อำเภอแม่สอดฝ่ายปกครองหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหารือแล้วก็ประเมินสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระที่บ้านมินลาปานอำเภอเมวดีจังหวัดเบวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านแม่กลเกณฑ์บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันที่เคยส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ตลอดการสู้รบในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้โรงเรียนนะคะต้องมีการย้ายสถานที่เรียนและก็ต้องมีการยุติการเรียนการสอนมาแล้วหลายครั้งค่ะนายธวัชชัยกล่าวว่าขณะนี้การสู้รบได้ทุเลาลงสังเกตจากเสียงปืนเสียงระเบิดนั้นเบาบางลงค่ะการเปิดภาคเรียนนี้เนื่องจากเคยมีประสบการณ์การเรียนการสอนมาการเรียนการสอนมาก่อนและเพื่อความปลอดภัยของคณะครูนักเรียนทุกฝ่ายจึงได้มีการประชุมการเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับทุกฝ่ายแล้วก็มีการวางแผนเผชิญเหตุก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะซึ่งวันนี้เพื่อความอุ่นใจของนักเรียนก็มีหลายหน่วยงานค่ะไปร่วมกันต้อนรับนักเรียนขณะที่นักเรียนไปโรงเรียนในเช้า

0: ันนี้ก็ยังคงได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็เสียงปืนในฝั่งเมียนมาอยู่นะคะแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขตฝั่งไทยค่ะ
1: ปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตตัวเมืองโดยเฉพาะบริเวณซุ้มเขาหลวงที่เพชรบุรีนั้นยังคงสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและผู้ปกครองด้วยนะคะเนื่องจากพบว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นนั้นมีรถติดสะสมค้างอยู่บนรางรถไฟหลายครั้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยเร่งระบายรถแข่งกับเวลาก่อนที่ขบวนรถไฟจะเข้าสถานีค่ะจุดตัดทางรถไฟในเขตตัวเมืองเพชรบุรีบริเวณซุ้มเขาหลวงเส้นทางหลักที่ผู้ปกครองใช้รับส่งนักเรียนในหลายโรงเรียนทำให้ช่วงตั้งแต่6นาฬิกาและหลังเลิกเรียนมีปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมากจากการสำรวจพบว่าเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนว่าขบวนรถไฟกำลังเข้าสู่สถานีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดก็ต้องเร่งประสานการจราจรเพื่อเคลียร์รถที่ติดค้างบนรางออกจากพื้นที่ก่อนจะสั่งให้ระบบแผงกั้นอัตโนมัติทำงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดเปิดเผยนะคะว่าปัญหาสำคัญก็คือรถจำนวนมากพยายามขับผ่านทางตัดแม้ว่าฝั่งตรงข้ามจะยังมีรถติดสะสมก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่รถหยุดค้างบนรางรถไฟที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากบางช่วงรถติดยาวต่อเนื่องโดยเฉพาะเวลาที่เด็กเข้าเรียนและเลิกเรียนเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันเร่งระบายรถให้พ้นรางก่อนถึงจะปล่อยไม้กั้นลงมาได้ปัจจุบันในเขตตัวเมืองเพชรบุรีมีจุดตัดทางรถไฟหลักทั้งหมด6จุดด้วยกันค่ะเป็นจุดที่ใช้ระบบแผงกั้นอัตโนมัติ4จุดส่วนอีก2จุดคือซุ้มท่าหินและซุ้มอินเดียนแดงนั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่ลากแผงกั้นเมื่อมีขบวนรถไฟผ่านเช่นเดียวกับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะบางโรงเรียนผู้ปกครองยังจำเป็นต้องขับรถผ่านจุดตัดรถไฟเพื่อนำบุตรหลานไปส่งที่โรงเรียนท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยนอกจากบริเวณหน้าโรงเรียนก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำตามจุดตัดรถไฟด้วยในอดีตเคยเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเส้นทางหลักเชื่อมเข้าเมืองแต่หลังจากที่มีการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์จังหวัดฉะเชิงเทราเชื่อมต่อระหว่างถนนมหาจักรพรรดิมุ่งหน้าสู่สุวินทวงศ์ที่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นโครงข่ายถนนวงแหวนช่วยให้รถที่มาจากมีนบุรีวิ่งข้ามทางรถไฟมุ่งหน้าไปยังอำเภอบางปะกงหรือว่าเลี้ยวเข้าสู่ตัวเมืองฉะเชิงเทราได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องขับตัดทางรถไฟแล้วเช่นเดียวกับจุดตัดบริเวณตำบลบางขวัญเส้นทางเชื่อมต่อจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและจังหวัดนครนายกเดิมเป็นทางโค้งอันตรายมีรถบรรทุกจากภาคอุตสาหกรรมสัญจรอยู่เป็นจำนวนมากการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟในจุดดังกล่าวก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างมากค่ะ
0: เหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่แยกอโศกเพชรบุรีนะคะทางคดีเนี่ยก็คงมีการแจ้งข้อหากับใครนั้นตำรวจก็คงดำเนินการอยู่ค่ะแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดจากสาเหตุใดกันแน่เป็นความบกพร่องของคนที่หละหลวมทั้งเจ้าหน้าที่รถไฟหรือว่าคนใช้รถใช้ถนนเองหรือจากโครงสร้างระบบคมนาคมก็คงจะต้องมาสรุปกันนะคะเพื่อไม่ให้มีความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นอีกค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือว่าควรจะมีการเปลี่ยนจุดตัดรถไฟนั้นเป็นสะพานหรือว่าอุโมงค์หรือไม่ค่ะล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพเร่งทบทวนความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวค่ะโดยเฉพาะการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของเครื่องหมายจราจรต่างๆอย่างเช่นเส้นทแยงเหลืองหรือที่เรียกว่าเยลโล่บ็อกซ์จึงได้สั่งให้ไปดูทางแยกแล้วก็จุดเสี่ยงทุกแห่งที่มีรถไฟตัดผ่านในพื้นที่กรุงเทพเพื่อดูว่าการทำเครื่องหมายการจราจรต่างๆนั้นได้ผลหรือไม่ส่วนในระยะยาวก็มองว่าต้องลดจุดตัดรถไฟในการทำโครงการยกระดับทางรถไฟหรือไม่ก็ถนนลอดใต้ดินแทนค่ะ
2: วันนี้ก็ได้สั่งให้มีแล้วก็สั่งให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมเช่นสีเหลืองทะแยงซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีประมาณตอนเที่ยงก็ได้มาอัปเดตกันจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานแล้วบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงทำให้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยแหละมีตรงไหนบ้างแต่นี้แล้วก็พวกจุดต่างๆนี้เราอยู่ในลิสต์แบบของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วยเพราะมีทั้งตำรวจมีทั้งรถไฟ เรื่อง

0: ผิวถนนเรื่องการติดเส้นจราจรเรื่องสัญญาณไฟจราจรซึ่งก็เข้าใจว่าบางจุดก็มีแหละจะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ครับ
1: ซึ่งเรื่องของจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงนี้นะคะก็มีมุมมองจากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่ให้ความเห็นว่าจากข้อมูลที่ศึกษามาก็พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระนาบเดียวกันในระดับเดียวกันนั้นถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศค่ะจุดตัดเหล่านี้จำนวนมากมีแต่ป้ายจราจรเตือนแต่ว่ายังไม่มีเครื่องกั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะโดยอาจารย์อมรก็อธิบายว่าในทางวิชาการนั้นจุดตัดที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยจะพิจารณาจากค่าตัวคูณควบจราจรหรือค่า TM Traffic Moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันซึ่งหากมีค่าสูงก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเลือกรูปแบบจุดตัดก็จะต้องพิจารณาค่า TM ดังกล่าวหากค่า TM ต่ำกว่า 10,000 สามารถใช้ป้ายจราจรได้แต่หากค่า TM เกิน 10,000 แต่ไม่ถึง 100,000 ก็ต้องติดตั้งเครื่องกั้นถนนและป้ายจราจรและหากค่า TM เกิน 100,000 ก็ควรที่จะทำเป็นทางต่างระดับค่ะซึ่งนอกจากอธิบายในเรื่องของค่าตัวคูณควบจราจรดังกล่าวแล้วนะคะอาจารย์นมอย่างอธิบายว่าจุดตัดทางรถไฟกับทางรถยนต์เสมอระดับที่มีความเสี่ยงสูงอีก9จุดจะมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ1จุดตัดเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณทางโค้งไม่ว่าจะเป็นโค้งของทางรถยนต์หรือว่าโค้งของทางรถไฟก็ตาม2จุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชัน3จุดตัดที่อยู่ในมุมตัดเฉียงไม่ตั้งฉากกัน4จุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือว่ามีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตร5จุดตัดที่อยู่ใกล้กับสะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือจุดเข้าออกอื่น6จุดตัดที่ป้ายจราจรเนี่ยถูกบดบังหรือว่าอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งาน7จุดตัดอยู่บริเวณที่ไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนค่ะ8คือจุดตัดที่มีเครื่องกั้นไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือว่าเสียงแจ้งเตือน9คือจุดตัดไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรค่ะดังนั้นอาจารย์นมรจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งไปสำรวจจุดตัดอื่นนะคะที่มีความเสี่ยงสูงและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อเพิ่มความมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูอีกท่านนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างดร.เออาจารย์สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ที่ตั้งข้อสังเกตว่า 1. เรื่องของระบบอนุสัญญาณค่ะให้รถไฟผ่านทำงานปกติหรือไม่โดยรถไฟเนี่ยไม่ควรวิ่งทะลุเข้ามาได้แม้ว่ามีรถขวางอยู่ก็ตามจึงต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบอนุสัญญาณที่ทำหน้าที่เตือนคนขับรถไฟนะคะ 2. หากระบบอนุสัญญาณเนี่ยทำงานปกติทำไมคนขับรถไฟจึงไม่หยุดรถนะคะโดยหากคำถามข้อแรกพิสูจน์ได้ว่าระบบอนุสัญญาณปกติและรถไฟก็ไม่ได้รับสัญญาอนุญาตเหตุใดคนขับรถไฟจึงไม่ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยหรืออาจประมาทจึงน่าสงสัยว่าคนขับรถไฟอยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานหรือไม่ค่ะ 3. นะคะดร.ชชวีก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนขับรถเมล์เนี่ยจึงจอดคล่อมทางรถไฟคนขับรถเมล์ได้รับสัญญาณเตือนหรือไม่หรือประมาทไม่สนใจและข้อที่4ค่ะเรื่องนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพในการหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมาที่น่าจะมีความเชื่อถือทำหน้าที่ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยแล้วก็เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนค่ะซึ่งหากพูดถึงจุดตัดรถไฟที่อยู่ใกล้กับทางแยกที่มีท้ายแถวสะสมคล่องทางรถไฟที่มีปัญหาอย่างนี้นะคะอีกท่านหนึ่งที่มีความเห็นค่ะก็คือนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิจารณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนนก็อธิบายว่าในต่างประเทศค่ะก็จะมีวิธีแก้ไขโดยใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยยกตัวอย่างค่ะก็คืออย่างอเมริกาก็จะใช้การทำให้จุดตัดเนี่ยแยกระบบออกจากกันเช่นทำทางข้ามหรือสะพานยกระดับ overpass ทางข้ามหรือว่าทางลอดunderpass ไปเลยเพื่อไม่ให้ตัดกันดังนั้นข้อเสนออย่างแรกก็เห็นว่าควรมี AI เข้ามาช่วยคนทำงานแล้วก็ช่วยให้มี active warning ที่ต้องเตือนโดยเฉพาะคนขับรถไฟที่ต้องรู้สถานการณ์ในข้างหน้า 2. ให้ไปดูเรื่องของกายภาพค่ะอาจจะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่จุดใหญ่ที่มีปัญหาก็คือไม้กั้นแล้วก็ yellow box หรือว่าเส้นทะแยงสีเหลืองเขตห้ามหยุดรถในส่วนไม้กั้นควรจะปิดทั้ง2ทิศทางเลยนะคะที่ควรจะทำเป็นตัวยึดเพื่อไม่ให้มีช่องว่างช่วงกลางให้คนเนี่ยลักไก่ได้ส่วนเยลเลอร์บ็อกก็ควรจะปรับให้เด่นชัดมากขึ้น 3. ก็มีการมองว่าในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการกำกับการจอดทับจุดห้ามจอดต้องมีความเข้มงวดค่ะอาทิใช้จับภาพคนขับที่ฝ่าฝืนจอดรถหรือจอดล้ำจุด

0: ห้ามจอดไปเลยนะคะแล้วก็ดำเนินการต่ออย่างเช่นมีการตัดแต้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: พูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์แตะกระโทกนะคะอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมจราจรและขนส่งมหาวิทยาลัยนเรศวรถึงการจะอุดรูรั่วจุดตัดทางรถไฟเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพมหานครเหตุที่เกิดเมื่อวันเสาร์เนี่ยค่ะประเมินแล้วมันน่าจะชี้ไปที่จุดไหนมากกว่าคะระหว่าง human error หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องโครงสร้างนะคะอาจารย
2: ์ครับจริงๆแล้วเวลาเราดูเราคงดูทั้ง2ด้านทั้งตัว unsafe act เนาะ human error แล้วก็ unsafe environment ก
1: ็
2: คือตัวสภาพแวดล้อมอย่างบางพฤติกรรมที่เราเห็นอย่างเช่นกรณีที่รถเมล์ไปจอดอยู่บนทางรถไฟเนี่ยเราก็พบว่าจากข้อมูลที่มีอยู่มันก็ที่เห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องของการจราจรเนา
1: ะ
2: ซึ่งรถที่ออกจากกำแพงเพชรเจ็ดเขาก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ทำให้รถวิ่งทางตรงเนี่ยไม่สามารถจะวิ่งได้ก็ทำให้ต้องจอดอยู่บนตรงนั้นถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะขับผ่านทางแยกนี้ก็เป็นไปไม่ได้อันตรงนี้ก็ต้องวิเคราะห์แยกออกมาว่ามันอาจจะไม่ใช่พฤติกรรมโดยสิ้นเชิงแต่มันเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางอื่นบางอย่างที่ทำให้เขาต้องมีพฤติกรรมแบบนั้นครับ
1: ค่ะแล้วอย่างในกรณีของทางรถไฟเองที่ตอนนี้ก็มีการพูดถึงในแง่ของพฤติการของทั้งคนที่ให้อนัตสัญญาณกับตัวของคนขับรถไฟด้วยแบบนี้ค่ะอาจารย์ถ้ามาถึงณจุดนี้มันจะต้องเทคน้ำหนักให้น้ำหนักไปทางไหนมากกว่าว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมองในการแก้อะไรเป็นอันดับแรกนะคะ
2: ครับจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงระบบที่ปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องยอมรับก่อนว่ามนุษย์ผิดพลาดได้เนาะแต่ความผิดพลาดเนี่ยไม่ควรนำไปสู่การสูญเสีย
1: อ
2: ันสิ่งที่เราวิเคราะห์เราไม่ได้วิเคราะห์ว่าต้องมนุษย์ต้องสมบูรณ์แบบต้องเพอร์เฟกต์แต่ในกรณีมันมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ตรงมนุษย์เองก็ทำผิดพลาดหลายอย่างเราจะมีระบบอะไรที่จะทำให้เมื่อมันเกิดความผิดพลาดเหล่านี้แล้วสามารถจะจัดการปัญหาได้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือสิ่งที่น่าจะวิเคราะห
1: ์
2: เพราะว่าเราจะเห็นเลยว่ามันมีคนที่ต้องประสานงานกันหลายคนมาก
1: ๆ
2: ซึ่งในการประสานงานแบบนี้มันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได
1: ้
2: มีทั้งคนขับรถไฟมีทั้งคนที่ต้องเอาไม้กั้นลงมีคนโบกธงมีนายสถานีทั้งหมดเนี้ยมันต้องซิงกันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นมันถึงจะเกิดความปลอดภัยได
1: ้
2: อันเราจะต้องดูว่าเราจะมีระบบอะไรที่สามารถทำให้มันเกิดความปลอดภัยได้แม้อาจจะไม่ได้ซิงกันจนกระทั่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่มันควรจะเป็นนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะสิ่งที่มีการพูดถึงกันก็คือว่าจุดตัดทางรถไฟที่เสมอระดับกันนะคะที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้ถ้าไปดูในพื้นที่อื่นๆในกรุงเทพนอกจากอโศกดินแดงก็มีอีกหลายจุดเนี่ยที่มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันดังนั้นถ้าในระยะอันสั้นในการแก้ไขปัญหาอาจารย์มองว่าควรที่จะดำเนินการอย่างไรบ้างอะคะ
2: ครับจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าปัญหาหลักของมันคือปัญหาเรื่องการจราจรเนา
0: ะ
2: เพราะว่ามันเป็นทางแยกที่อยู่ชิดกับทางรถไฟแล้วก็มีรถวิ่งในทุกทิศทางและปริมาณการจราจรก็ค่อนข้างจะสูงมันจะเกิดปัญหารถติดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะแก้ปัญหารถติดได้ยังไง
1: อ
2: ันนั้นน่าจะเป็นโจทย์หลักครึ่งก็มีบางคนเสนอเรื่องทำอุโมงค์ลอดอะไรเงี้ยทำทางข้ามเนี่ยแต่ปัญหาคือแยกอโศกเนี่ยมันเป็นแยกที่มีลักษณะที่พิเศษเนาะ
1: ค่ะ
2: เนื่องจากใต้ดินมันก็เป็นรถไฟใต้ดิน
1: ข้างบนก็มีรถไฟฟ้า
2: อยู่ข้างบนก็มีรถไฟฟ้าอยู
1: ่
2: มันก็เลยทำให้เกิดสภาพที่เป็นอย่างที่เป็นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นสภาพที่ไม่ปลอดภัยในระยะสั้นที่เราทำได้เนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้ลักษณะของสมาร์ทอินเตอร์เซ็กชันเอา AI เข้ามาช่วยในการติดตั้งกล้อง CCTV ขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์มีการปรับลอกสัญญาณไฟเพื่อให้รถมันสามารถจะโปรได้ดีขึ้นถ้ารถทิศทางแหมเยอะขึ้นอาจจะเพิ่มเกรดสัญญาณไฟเขียวให้เขามากขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยกทม.ก็มีการทดลองหลายๆจุดอยู่แล้วอย่างAdaptive Controlของเขาเองซึ่งลดการจราจรได้ถึง 20% อันตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซลูชันหนึ่งที่เราสามารถมาทดลองแล้วพอเราติดตั้งแบบนี้ได้เราสามารถจะติดตั้งเพิ่มในเรื่องของการตรวจจับคนฝ่าฝืนได้ด้วยถ้าใครขับรถไปจอดอยู่บนทางรถไฟเราก็สามารถถ่ายทะเบียนแล้วก็ส่งใบสั่งไปให้เขามันก็จะเป็นการป้องปรามไม่ให้เขามีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยได้นอกจากนี้เราสามารถจะเอาคลิปวิดีโออันเนี้ย สามารถจะส่งต่อไปให้คนขับรถไฟเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยเขาจะต้องเบรกล่วงหน้าประมาณ2กิโลเมตรหรือประมาณ3นาทีก่อนที่จะถึงจุดตัดทางรถไฟอันนี
1: ้
2: ดังนั้นเขาไม่มีทางมองเห็นได้แน่นอนที่ระยะ2กิโลแต่ถ้าเราสามารถจะมีการถ่ายทอดสดจุดตัดทางรถไฟเป็นฟีดไปให้กับคนขับที่เขาเปิดดูอาจจะเปิดดูโทรศัพท์มือถือหรือไอแพดเขาก็รู้ล่วงหน้าได้ว่าณเวลานี้มันมีรถกำลังติดอยู่เขาอาจจะสามารถชะลอได้ทันในเวลาที่อยู่ไกลกว่าที่เขาจะหยุดได้ทันครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่ามันก็มีสิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงนั่นก็คือขนาดนายกรัฐมนตรีเองก็มีการพูดถึงบอกว่าจะทำทางลอดเพื่อแก้ไขปัญหาในจุดตัดในพื้นที่กทม.ด้วยอันนี้มันเป็นการแก้ไขที่มันจะทำได้จริงหรือไม่คะอาจารย
2: ์มันก็อาจจะทำได้แต่ทำไม่ได้ทุกอันนะมันขึ้นอยู่ขนาดพื้นที่ด้วยว่าพื้นที่มันมีขนาดเพียงพอไหมแล้วก็ลักษณะกระแสจราจรมันเป็นยังไงเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ทำได้ทุกที่อย่างที่บอกอย่างเช่นกรณีของเส้นเนี้ยข้างล่างมันเป็นรถไฟใต้ดินเนี้ย
1: มันก็อาจจะ
2: ขุดอุโมงค์ไม่ได
1: ้
2: ครับเพราะนั้นก็ต้องดูเป็นจุดๆไปครับ
0: ค่ะในเรื่องของการที่จะมีการสร้างอุโมงค์หรือว่าทางยกระดับหรือว่าสะพานเนี่ยมันคงเป็นระยะยาวในการที่จะแก้ปัญหาเพราะต้องมีงบประมาณในการทำตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์ศึกษาในต่างประเทศเขามีวิธีการยังไงบ้างอะคะ
2: อันดับแรกคือต่างประเทศเขาลบกฎหมายเนา
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นนั่นคืออันแรกเลยเขาจะไม่มีพฤติกรรมแบบเข้าขับขึ้นไปอยู่บนทางรถไฟแบบนี้เพราะนั้นปัญหาเขาเลยไม่ได้เยอะขนาดของเราเนื่องจากเขาไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำวันนั้นเวลาเราทำเองเราก็เลยต้องเพิ่มมาตรการหรือเพิ่มงบประมาณในการจัดการมากกว่าต่างประเทศครับ
1: ตอนนี้งบประมาณมันติดขัดปัญหาอะไรมากน้อยแค่ไหนอาจารย์เพราะว่าเอาเข้าจริงอย่างเรื่องของสมาร์ทอินเตอร์เซ็กชันอย่างที่อาจารย์ก็ได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่ที่กทม.ก็เริ่มนำร่องแล้วมันสามารถที่จะเอามาจับตรงจุดแยก อโศกเพชรตรงนี้เลยได้หรือไม่คะทันทีได้เลยหรือไม่คะอาจารย
2: ์จริงๆก็สามารถเอามาปรับทำได้เลยครับแล้วก็จริงๆด้านงบประมาณเองเนี่ยอย่างกระทรวงอุดมศึกษาเองเขาก็มีงบวิจัยนวัตกรรมอยู่แล้วก็สามารถจะมาสนับสนุนในการแก้ปัญหาในจุดนี้หรือจุดอื่นๆที่มีอยู่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาปัญหาเราคือน่าจะเป็นเรื่องของการไม่บูรณาการในการทำนามากกว่าเพราะว่าเราดูพื้นที่เราก็จะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องทั้งกทม.เกี่ยวข้องตำรวจเกี่ยวข้องการรถไฟเพราะมันเกี่ยวข้องกันหลายส่วนแล้วต่างคนต่างก็ทำเฉพาะหน้าที่ของตัวเองก็เลยทำให้ปัญหามันบานไปแล้วก็ยืดยาวมาขนาดนี้ครับ
0: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกงั้นถ้าเกิดว่าใครควรจะเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการแก้ไขหรือว่าหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้คะ
2: ก็จริงๆท่านนายกสั่งแล้วท่านนายกก็ควรจะเป็นเจ้าภาพ
1: คร
2: ับ ค่ะครับวันนั้นเขาท่านก็คงจะสามารถจัดการได
1: ้ค่ะ
2: และ
1: มีอำนาจที่สุดแล้ว
2: ผู้ว่าก็จะไม่อยู
1: ่
2: ท่านจะลาออกเพราะนั้นอาจจะว่างเปล่าฝั่งกทม.อะไรเงี้ยก็ควรจะหาเจ้าภาพฝั่งรัฐบาลดีกว่าครับ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์แตะกระโทกนะคะอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมจราจรและขนส่งมหาวิทยาลัยนเรศวรคืออุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นที่เป็นเหตุสลดกันทำให้ต้องย้อนมาดูมันคงไม่ใช่แค่จุดเดียวในพื้นที่กรุงเทพนะคะมันมีหลายจุดแล้วทั่วประเทศเองก็มีจุดตัดรถไฟหลายจุดอย่างที่เพชรบุรีที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่มันก็ยังมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันสิ่งนึงที่อาจจะนำมาทำได้นั่นก็คือเอาเทคโนโลยีมาช่วยใช้ AI ช่วยใช้กล้องช่วยใช้ในการจัดการจราจรไปด้วยแต่ทีนี้ปัญหาอาจารย์สะท้อนชัดเจนว่ามันอาจจะอยู่ที่เจ้าภาพกันด้วยเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีหลายเจ้าภาพที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้ง3ปัจจัยนะทั้งในเรื่องของ human error ด้วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยอันเนื่องมาจากปัญหาจราจรจะแก้ไขยังไงอันนี้จุดหลักอาจารย์มองไปที่นายกน่าจะต้องเป็นแม่งานแล้วล่ะ
0: เป็นแม่งานเพราะว่าตอนนี้นายกก็ได้สั่งการแล้วนะคะแต่ว่าอย่างแรกเลยในเบื้องต้นต้องทำสภาพการจราจรบริเวณอย่างเช่นที่เกิดเหตุอย่างอโศกดินแดงเนี่ยให้โฟลซะก่อนนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะทำให้รถเนี่ยสามารถที่จะ
1: วิ่งลดความเสี่ยง
0: ลดความเสี่ยงแล้วก็วิ่งไปได้ไม่มาคล่อมอยู่บนของทางรถไฟตรงส่วนนี้ดังนั้นในวันนี้ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกนะคะเราก็ได้ส่งทางทีมข่าวของเราเนี่ยลงไปดูสภาพการจราจรบริเวณนั้นอย่างจุดเกิดเหตุจุดทางรถไฟอโศ

0: ตกเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสภาพการจราจรตรงนี้เป็นอย่างไรแล้วติดตามจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกค่ะคุณพลอยพันธ์คะ
1: แน่นอนค่ะว่าเช้าวันนี้นะคะสภาพการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนค่ะซึ่งภาพรวมพฤติกรรมของผู้ขับขี่ขณะนี้ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่เคารพ

0: วได้ช้าและยังคงมีผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งที่ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วยการจอดในพื้นที่ห้ามจอดและจอดคร่อมรางรถไฟนะคะเนื่องจากการขับขี่ไหลตามกระแสจราจรค่ะโดยไม่มีการเว้นระยะห่างเมื่อด้านหน้าติดสัญญาณไฟแดงที่อยู่ห่างออกไปราว100เมตรก็ส่งผลให้ท้ายแถวเคลื่อนที่ไม่พ้นรางนายกฤตเชษฐ์เหลี่ยมพิมายผู้ที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเปิดเผยค่ะว่าแม้จะเพิ่งเกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะคะแต่เช้านี้ภาพรวมการจราจรก็ยังเหมือนเดิมผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปมากนักค่ะ
1: เหมือนเดิมทุกๆวันที่ผ่านมาก็บางทีก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีให้ประชาชนก็เผชิญกันเองถามพี่วินยังได้เลยครับ
2: อยากให้มีตำรวจมาคอยบวกด้วยมั
1: ้ยครับถ้าถานะมีก็ดีครับเพราะเช้าบางทีก็เห็นก็แย่งกันแย่งกันเละตุ้มเป้ครับบีบแต่กันลั่นโอ้โหไอ้นั่นก็จะมาทางนี้ใช่ไหมครับไอ้นี่ก็จะไปทางนู้น
0: ขณะเดียวกันค่ะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอมกนะคะก็ได้ลงพื้นที่เข้ามาสังเกตการเนื่องจากเป็นวันเปิดภาคเรียนพร้อมเปิดเผยว่าทางขนส่งมวลชนกรุงเทพค่ะได้กำชับพนักงานขับรถโดยสารประจำทางในทุกสายที่ใช้เส้นทางนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่มีการจราจรติดขัดสะสมค่ะห้ามรถจอดคร่อมรางรถไฟแต่ก็ยอมรับว่าในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรคอยู่บ้างโดยเฉพาะปริมาณรถที่หนาแน่นจนทำให้การจราจรติดขัดค่ะ
3: ช่วงประชุมอยู่เพราะวันนี้ก็จะมาเก็บเรื่องข้อมูลเวลาเดินรถของรถไฟด้วยเพื่อเวลาที่เราทราบว่ารถไฟจะมาเวลาไหนเราจะได้กำชับขอรอว่าเวลานี้อาจจะมีรถไฟมาให้ระวังให้ดีครับ
4: มีทั้งขนส่งเองจะต้องทำความขอความร่วมมือกับตำรวจจราจรไหมเพื่อดูแลทั้งรถโดยส่งคนสาดเองแล้วก็รถยนต์ธรรมดาทั่วไป
3: จริงๆแล้วก็ต้องประสานทั้งหมดเลยครับมันต้องร่วมมือกันครับ
0: ตลอดช่วงเช้าที่ทีมข่าวอยู่ในพื้นที่นะคะก็ทำให้เห็นภาพค่อนข้างชัดค่ะว่าปริมาณรถที่หนาแน่นการจราจรที่ติดขัดในบริเวณนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ขับขี่มองข้ามการเคารพกฎจราจรคือจอดในพื้นที่ห้ามจอดทั้งที่มีการขีดสีตีช่องเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะรวมถึงยังจอดคร่อมรางรถไฟซึ่งตามกฎหมายจราจรทางบกค่ะกำหนดไว้ว่าห้ามจอดคร่อมรางรถไฟโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดเหตุรถติดหรือว่าไม่มีรถไฟก็ตามค่ะเพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรติดขัดแน่นอนค่ะว่าผู้ขับขี่ทุกคนต่างก็มีเป้าหมายที่จะเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายได้อย่างตามที่ตัวเองต้องการนะคะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลรองรับในการที่จะฝ่าฝืนกฎจราจรค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นการกระทำความผิดแล้วก็ยังเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะ
6: ขณะเดียวกันในการตรวจสอบโดยเฉพาะการระบุอัตลักษณ์บุคคลนะคะทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็ต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางย่านอโศกดินแดงค่ะล่าสุดญาติผู้เสียหายเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวนะคะยังเหลืออีก1ร่างที่อยู่ระหว่างประสานขณะที่ผู้การนิติเวชก็ยืนยันบอกว่ารายชื่อของผู้เสียชีวิต2ร่างที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากนิติเวชนะคะขอให้รอผลการยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์และตำรวจสน.มักกะสันค่ะความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิต8ร่างจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางตัดรถไฟอโศกดินแดนล่าสุดที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเช้าวันนี้ยังไม่มีผู้เสียญาติผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพิ่มเติมค่ะพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวเป็นชาวไทย6ครอบครัวและชาวเมียนมาอีก1ครอบครัวส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเบื้องต้นคาดว่าผลการตรวจเทียบเคียง DNA ทั้ง7ร่างจะทราบผลได้ภายในช่วงเย็นวันนี้หรืออย่างช้าในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งผลไปตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อยืนยันตัวบุคคลญาตินะคะที่เพื่อยืนยันตัวบุคคลและญาติจะสามารถมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา

0: ถนาได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีนี
1: ้ค่ะล่าสุดช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มเติมอีก1ชิ้นส่วนทำให้ขณะนี้มีชิ้นส่วนที่ต้องตรวจพิสูจน์รวม4ชิ้นส่วนด้วยกันทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจหา DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างค่ะพลตำรวจตรีวิรุณระบุว่าเชื่อว่าชิ้นส่วนทั้งหมดนั้นเป็นของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และไม่น่าจะมีผู้เสียชีวิตรายที่9เนื่องจากชิ้นส่วนที่พบส่วนใหญ่เป็นอวัยวะขนาดเล็กเช่นแขนและขาค่ะ
2: ทางนิติเวชไม่ยืนยันเลยสักรายครับเพราะว่าสภาพภายนอกเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ด้วยการดูด้วยตาได้ครับต้องใช้ DNA เท่านั้นนะครับลายพิมพ์นิ้วมือก็ถูกไฟทำลายไปฟันบางส่วนก็เผาไหม้ไปไม่สามารถตรวจได้แต่ DNA เนี่ยผมยืนยันว่าตรวจได้ครับ
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยายังชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่รายชื่อผู้เสียชีวิต2รายก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชวิทยาค่ะเนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้อย่างเป็นทางการทุกขั้นตอนต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการยืนยันข้อมูลร่วมกันของพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเท่านั้นค่ะ
0: เชื่อว่าเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่มันสะท้อนถึงความหละหลวมหลายๆอย่างในสังคมเนี่ยค่ะจะกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ผู้สมัครชิงผู้ว่ากทม.หยิบยกขึ้นมาพูดถึงเช่นเดียวกันนะคะหลากหลายปัญหาของกทม.ค่ะทำให้ได้รับการจับตากันนะคะว่าในการชิงเก้าอี้ผู้ว่าเมืองหลวงรอบนี้เนี่ยน่าจะเข้มข้นและวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายในการทำงานของผู้ว่าชัดชาติซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะทำงานจนวินาทีสุดท้ายถึง17นาฬิกาวันนี้โดยได้ยื่นใบลาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
3: ไปนะก็ต้องทำดีเพราะว่าเขาก็จ่ายเงินเดือนถึงนาทีสุดท้ายก็ต้องทำก็มีเรื่องที่เป็นห่วงอยู่เยอะนะ
4: เข้าใจว่าใบลาออกน่าจะไปเช้าที่แล้วก็ได้เซ็นไปแต่ว่าเข้าใจว่าใบลาออกก็มีผลทันทีไม่ต้องเป็นการพิจารณาก็ระบุไว้ว่าตอน5โมงเย็นครับก็ว่าเดี๋ยวต้องเดินทางไปต่างประเทศเลยคืนนี้ก็ไปรับปริญญาของแสนดีครับก็จะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนเวลาราชการนะไม่ต้องเวลาแล้วก็จะได้ไม่ต้องรักษาการด้วยเพราะว่าก็ตกลงว่าจะลงสมัครชื่อว่าสมัยต่อไปนะ
0: วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าผู้ว่างานแน่นจริงนะคะนอกจากจะไปตรวจสถานศึกษาในวันเปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนวัดมหันนพารามแล้วระหว่างนั้นก็มีไปลงพื้นที่ที่เขตดอนเมืองไปดูเรื่องการปรับปรุงถนน11โมงมีกำหนดพบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะทำ MOU ในการใช้แอป Traffic Fondue ค่ะเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในสถานศึกษาบ่ายโมงเตรียมไปต้อนรับคณะดูงานแล้วระหว่างทางยังมีการตรวจพื้นที่อีกหลายๆจุดจนหมดเวลาราชการที่17นาฬิกาด้วยนะคะเช้านี้ผู้ว่ากทม.ยังเปิดเผยถึงนโยบายในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยว่าจะเน้นเรื่องผลิตภาพเพื่อที่จะแข่งขันกับเมืองทั่วโลกด้วยนะคะประกอบด้วยเรื่อง3เรื่องด้วยกันจะมีความสุขโอกาสและความหวังจะมีการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพเมืองให้มากขึ้นใช้ทรัพยากรให้น้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตให้มากที่สุดเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจด้วยค่ะดูแล้วอาจจะเปิดนโยบายช้ากว่าผู้สมัครผู้ว่าคนอื่นๆอยู่เหมือนกันนะคะแล้วความที่เป็นผู้ว่าคนปัจจุบันอาจจะดูว่าได้เปรียบผู้สมัครอิสระกับผู้สมัครสังกัดพรรคคนอื่นอย่างล่าสุดที่เปิดตัวก็คือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะสรุปสุดท้ายเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีไม่ได้เป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองนะคะมีฐานเสียงในกทม.ระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าเคยเป็นส.ส.เขตคลองเตยมาแล้วถึง2สมัยด้วยกันเคยเป็นถึงรองเลขานายกลุงตู่ค่ะเคยเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้วการลงการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้มีการชูนโยบายเมืองฟ้าอมรแอนมอร์ตั้งใจทำงานให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ได้มากกว่านี้ทั้งสะอาดสะดวกสบายและอีกหลายๆอย่างด้วยกันส่วนคู่ชิงที่เปิดตัวตั้งแต่ต้นเดือนแล้วอย่างดร.โจชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรจากพรรคประชาชนก็มีการชูแคมเปญกรุงเทพดีกว่านี้ได้พร้อมทีมสก.ด้วยนะคะมีผู้สมัครอิสระที่ประกาศตัวแล้วอย่างคุณมลิกาบุญมีตระกูลอดีตลูกหม้อของประชาธิปัตย์ที่พร้อมจะชนเรื่องทุจริตแบบไม่เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่าคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่เพิ่งจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ความหวังแคมเปญเนี่ยหวังจะเห็นกทม.บินได้นะคะแก้ปัญหาจราจรไปด้วยในตัวดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้ก็เลยน่าจับตาไม่น้อยแต่สำหรับผู้ว่าชัดชาติค่ะมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าตอนนี้กทม.ต้องแข่งกับคนเมืองใหญ่อีกหลายๆเมืองด้วยกันค่ะ
3: ทุกคนก็แข่งก็ขยันแข็งนะตั้งแต่โจที่เจมส์ก็วันก่อนก็เห็นไปลงพื้นที่ด้วยกันผมว่าดีเลยอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การต่อยมวยอ่ะหน้าที่เราคือพยายามเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่น้องประชาชนนะ แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจงั้นก็ผมว่ายิ่งดีมีคนเสนอตัวจะเห็นมีท่าน

0: อดีตผบ.ชน.ด้วยนะผมว่าท่านก็เป็นคนน่าจะเข้าใจปัญหาในกรุงเทพดีก็ดีครับผมว่าช่วยกันแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สร้างสรรค์สุดท้ายแล้วคนที่ชนะก็อาจจะเอานโยบายของคนที่ไม่ได้รับเลือกเข้าไปช่วยก็ได้เพราะว่าผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่จะมองในอนาคตแล้วก็ผมบอกว่าเป็นช่วงสำคัญของกรุงเทพเลยเพราะว่าทุกเมืองต้องแข่งขันกันในการดึงดูดนักลงทุนดึงดูดคนเก่งๆไว้ถ้าเกิดเราพลาดในช่วง4ปีนี้ก็จะทำให้แข่งขันกับเมืองอื่นลำบาก
1: ก็น่าจับตาเหมือนกันค่ะว่า28มิถุนายนนี้คนกรุงจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทมจะไว้ใจคนเดิมหรือว่าลองเลือกทางใหม่เพื่อให้กรุงเทพยังเป็นเมืองฟ้าอมรไม่ใช่เมืองที่เต็มไปด้วยปัญหาที่แก้ยังไงก็ไม่ตกค่ะ
2: มาดูเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลชุดนี้กันนะคะน่าจะเดินหน้าร่วมกันสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าวันพรุ่งนี้19พฤษภาคมพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยต่างเรียกประชุมส.ส.นะคะเพื่อที่จะลงมติเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาค่ะ
1: แต่ว่าในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็ชี้ว่าถึงผลประชามติ21ล้านเสียงจะเห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ประเมินจากสถานการณ์ท่าทีและเส้นทางแล้วเชื่อว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โอกาสแทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะติดตามในการบ้านการเมืองกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ค่ะ

0: มติรัฐสภา611-3ยืนยันร่างกฎหมายค้างท่อหรือว่าค้างการพิจารณาของสภาชุดที่แล้วรวม34ฉบับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะไม่มีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา256เพิ่มหมวด15/1เพื่อจัดตั้งคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นเท่ากับว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังจะเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วค่ะนับหนึ่งใหม่ที่ว่าก็คือ3พรรคหลักโดยสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27พรุ่งนี้ค่ะ19พฤษภาคม2569แต่ละพรรคการเมืองมีกำหนดการเรียกประชุมส.ส.เพื่อลงมติเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคและที่ว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็หมายถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และเหตุผลรวมถึงเนื้อหาสาระของร่างแก้จะยังคงเดิมหรือว่ากำหนดใหม่หมดขึ้นอยู่กับคณะทำงานของแต่ละพรรคภายใต้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีผลประชามติรองรับอยู่แล้วโดยกรอบเดิมเสนอแก้หลักเกณฑ์และวิธีการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256พร้อมเพิ่มหมวด15/1เพื่อวางกระบวนการผู้ร่างการร่างเนื้อหาในร่างและการให้ความเห็นชอบร่างโดยพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอร่างแก้กึ่งคาดว่าจะมีโมเดลให้แต่ละจังหวัดเลือกตัวแทนมาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.จากนั้นจะเป็นกระบวนการคัดเลือกแต่งตั้งอีกทอดหนึ่งในรัฐสภาแต่ปมของพรรคเพื่อไทยคือมีส.ส. 74 เสียงอาจต้องขับเคลื่อนเดินหน้าไปกับพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลค่ะขณะที่พรรคภูมิใจไทยเตรียมเสนอร่างแก้เมื่อประเมินแล้วแนวทางน่าจะให้สมาชิกรัฐสภาเป็นฝ่ายคัดเลือกแต่งตั้งและยังคงอำนาจสว.ร่วมโหวตเห็นชอบร่างแก้นั้นด้วยผ่านสัดส่วนเสียง1/3หรือไม่ก็1/5จากสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดของสภาและความเป็นได้เปรียบของพรรคภูมิใจไทยนั่นก็คือมีส.ส.อยู่192เสียงที่อาจกำหนดทิศทางทั้งหมดก็เป็นไปได้ค่ะส่วนพรรคประชาชนเตรียมเสนอร่างแก้เข้าไปประกบเหมือนเดิมโดยน่าจะยังคงให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งส.ส.ร.อาจจะคงหลักการเดิมคือเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนแล้วมาเพิ่มเติมสู่กระบวนการคัดเลือกโดยสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดถ้าจำกันได้ก็อย่างสูตร20-1หรือว่าส.ส.บวกส.ว.20คนเลือกส.ส.ร.1คนค่ะแม้กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายของรัฐสภาปกติจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า6เดือนไม่เกิน1ปีแล้วมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันไม่เกิน1ปีเช่นกันค่ะวางไทม์ไลน์แล้วก็ไม่เกินอายุของรัฐบาลอนุทิน2ค่ะก็น่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ในมุมของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่าโอกาสนั้นอาจเป็นศูนย์ก็เป็นไปได้ค่ะ
1: อย่างสุดท้ายแล้วโอกาสการทำฉบับใหม่นี่ถือว่าเป็นศูนย์เลยไหมคะแล้วท้ายที่สุดถ้าอาจจะเป็นการแก้รายประเด็นเสียมากกว่า
2: ผมประเมินอย่างนั้นครับเพราะผมดูจากจุดยืนพรรคภูมิใจไทยจุดยืนนะครับของพรรคเพื่อไทยปัจจุบันสว.และโครงสร้างทางการเมืองณเวลานี้ที่มันสมประโยชน์กันในหมู่ชนชั้นนำและผู้เล่นนอกสนามก็รู้สึกว่ารัฐมนูลฉบับ60เนี่ยพิทักษ์สถานะผลประโยชน์ได้ดีกว่าทุกฉบับเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่ต้องแก้ให้ตัวเองเสียสถานะอันนี้ไป
0: แม้จะชี้ว่าโอกาสการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทบจะเป็นศูนย์แต่รองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวบอกเป็นไปได้ที่โอกาสที่จะแก้รัฐธรรมนูญปี2560แบบรายประเด็นหรือแบบรายมาตราจะเกิดขึ้นได้นั่นเพราะการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่มีจุดยืนอยู่ในพรรคภูมิใจไทยและท่าทีของสว.ส่วนใหญ่หรือจะรวมไปถึงชนชั้นนำและกลุ่มอนุรักษ์นิยมในรัฐบาลก็กังวลกับการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเฉพาะผลที่จะกระทบหมวด1คือบททั่วไปและหมวด2คือพระมหากษัตริย์ค่ะบทสรุปของเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันนี้จึงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนค่ะและอาจเป็นไปได้ตามเจตจำนงของคนทั้งประเทศผ่านการทำประชามติแต่เอาว่าวันนี้ค่ะรอฟังผลประชุมวิปรัฐบาลอีกครั้งนึงค่ะว่าแต่ละพรรคการเมืองในฝ่ายรัฐบาลจะส่งสัญญาณอะไรและอย่างไรค่ะแต่สำคัญที่สุดคือความจริงใจที่จะสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ขึ้นหรือไม่นะคะ
3: ค่ะขอบคุณคุณสาวรักษ์ค่ะ
4: ค่ะอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ที่เกิดขึ้นทำให้มีความสูญเสียกรรมาธิการคมนาคมของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรต่างออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะคะมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการคมนาคมของวุฒิสภาสนับสนุนแนวคิดของนายกนะคะในการทำอุโมงค์หรือทางยกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟดังกล่าวติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: โดยกรรมาธิการคมนาคมของวุฒิสภาก็ตั้งประเด็นที่จะสอบถามเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรของทุกหน่วยงานหรือไม่ด้วยค่ะจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่อโศกดินแดนและมีผู้เสียชีวิตโดยกรรมาธิการการคมนาคมของวุฒิสภาได้ออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกขสมกตำรวจจราจรและตำรวจสนมักกะสันเข้าให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการในวันพุธที่20พฤษภาคมนี้ค่ะเวลา 13:00 นโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรกล่าวว่าในฐานะอดีตผู้ว่าการรถไฟได้ตั้งประเด็นเพื่อที่จะสอบถามว่าทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยเฉพาะกฎหมายรถไฟที่กำหนดว่าบนจุดตัดระยะทางข้างรางรถไฟ5เมตรจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่พร้อมกับย้ำว่าทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือการแก้ไขปัญหาเพราะว่าเป็นการใช้เส้นทางสาธารณะร่วมกันและตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นมากขึ้นในด้านความปลอดภัยทั้งนี้ได้กล่าวถึงสนับสนุนแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่จะทำอุโมงค์หรือว่าทางยกระดับในจุดตัดรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: แต่ก็สนับสนุนแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ว่าต่อไปเนี่ยจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ควรจะพิจารณาว่าจะเป็นยกระดับหรือว่าเป็นอุโมงค์ไปเลยนะครับในอนาคตนะครับทีนี้มันได้หลายอย่างคือ1ได้เรื่องความปลอดภัยด้วย2ได้เรื่องของลดการติดขัดของปัญหาด้านการจราจรในกรณีที่รถไฟมาเพราะว่ารถไฟขบวนค่อนข้างยาวเพราะเวลากั้นกันทีนี่ก็ต้องยอมรับว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้มันก็ต้องมาดูว่าวิธีการที่จะแก้ไขให้หมดไปคือหนึ่งด้านความปลอดภัยด้วยด้านในการลดในเรื่องของการติดขัดของการจราจรในเขตแพร่หมายคอนด้วยครับ
5: นายวุฒิชาติระบุว่าจากที่ได้ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเห็นการตีธงแดงของพนักงานรถไฟซึ่งในระยะดังกล่าวนั้นรถไฟไม่สามารถผ่านได้อยู่แล้วค่ะพร้อมกับได้หยิบยกแนวปฏิบัติในอดีตว่ารถไฟจะจอดรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเคลียร์พื้นที่บนทางจราจรเสร็จเรียบร้อยจึงจะผ่านได้ซึ่งต้องดูการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล่องดำด้วยค่ะที่จะมีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารค่ะพร้อมกันนี้เห็นว่าคนขับรถไฟปฏิเสธความผิดไม่ได้หลังจากพบว่าการตรวจฉี่เป็นสีม่วงซึ่งหากเป็นสารเสพติดก็ถือว่าเป็นความผิดจริงส่วนเรื่องใบอนุญาตอธิบายว่าพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางเพิ่งจะผ่านบังคับใช้ค่ะดังนั้นจะต้องดูว่าในท้ายของกฎหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะส่วนในการประชุมของวุฒิสภาในช่วงเช้านี้นะคะมีท่าทีนะคะของรัฐบาลเกี่ยวกับการเดินหน้าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับมาติดตามรายละเอียดในช่วงเวลาทันข่าวค่ะ
4: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีวันนี้เตรียมเรียกประชุมหน่วยข่าวกรอง

0: ทางทหาร3เหล่าทัพนะคะเพื่อสรุปสถานการณ์ความมั่นคงก่อนเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศในวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะเป็นการยกระดับในการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยค่ะติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาคะแม้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจตลอดทั้งวันนะคะแต่ก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องของการดูแลเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดเหตุเรื่องของรถไฟชนรถเมย์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาที่สั่งการไปว่าจะต้องดำเนินการสูงสุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเกาะติดความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหลังจากรถไฟชนรถเมย์จนเป็นเหตุทำให้ผู้เสียชีวิตนะคะและผู้บาดเจ็บจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาที่สั่งการให้ดำเนินการสูงสุดนะคะแล้ววันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังคงเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเนื่องจากมีภารกิจเปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตประเทศเปรูและเอกอัครราชทูตประเทศบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ขณะเดียวกันก็มีกำหนดการในวันนี้เวลา14 นาฬิกานายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกหน่วยงานข่าวกรองทางทหารทั้ง3เหล่าทัพกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศก่อนที่จะมีการประชุมสมช.ในวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะและที่ต้องจับตาอีกหนึ่งเรื่องคือในวันที่21พฤษภาคมนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมไปถึงผู้บริหารกทม.และเมืองพัทยาเพื่อวางแผนแนวทางการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดด้วยมีการยกระดับการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลเสริมสร้างแนวป้องกันชายแดนและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและพัฒนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันท่วงทีแล้วก็เป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง4เป็นครั้งที่4นะคะประจำปี2569ผลักดันเรื่องของการพัฒนาระบบการรบอัตโนมัติ AI รองรับการปฏิบัติภารกิจทุกมิติขณะที่3เหล่าทัพก็มีการเสนอแผนยกระดับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในสนามรบรองรับภัยคุกคามสมัยใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการตอบสนองภัยคุกคามลดการสูญเสียของกำลังพลและสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์ค่ะก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าตอนนี้งานของรัฐบาลน่าจะมาขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจตาเรื่องของหน่วยงานรัฐที่เข้าไปซัพพอร์ตพวกที่จะเป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาอย่างกรณีที่มีชายชาวจีนนะคะพกอาวุธแล้วได้บัตรประชาชนในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มองให้เห็นชัดว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
2: ค่ะมาดูสถานการณ์ช่องแคบพอมุชกันนะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็ส่งสัญญาณว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาทำสงครามกับอิหร่านอีกครั้งค่ะหลังจากที่ขู่อิหร่านว่าควรรีบกลับมาดำเนินการเดียวเร็วไม่เช่นนั้นจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะคะหลังจากการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นหยุดชะงักลงค่ะพิธีกรสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านยิงปืนใส่ธงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระหว่างการจัดรายการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนที่ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะในวันดังกล่าวสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านนั้นได้แพร่ภาพรายการหลายรายการที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพิธีกรในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการพรีชีพเพื่ออิหร่านโดยมีรายงานว่ามีประชาชนลงชื่อเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนี้แล้วกว่า31ล้านคนเพื่อรับมือการทำสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลเมื่อวานนี้รัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานพบปะหารือกับมาซูดเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านที่กรุงเตหะรานระหว่างการเยือนอิหร่าน2วันเพื่อผลักดันการเจรจาและเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคโดยรัฐมนตรีปากีสถานเข้าพบโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านด้วยการพบปะหารือครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีปากีสถานเป็นประเทศตัวกลางหยุดชะงักลงเนื่องจากทั้งสหรัฐและอิหร่านต่างปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอีกฝ่ายค่ะด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนอิหร่านอีกครั้งระบุผ่านทางทรูธโซเชียลว่า

0: เวลาของอิหร่านใกล้จะหมดลงแล้วอิหร่านควรรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยพร้อมกับย้ำทิ้งท้ายว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขณะที่สำนักข่าว Axios สื่ออเมริกันรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าทรัมป์มีกำหนดจัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงที่ทำเนียบขาวในวันอังคารนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆในการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสหรัฐเตรียมถล่มอิหร่านระลอกใหม่ค่ะ
1: ช่วงนี้มันคงไม่ใช่แค่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเองก็มีเรื่องให้ต้องกังวลกันเยอะเหมือนกันข่าวโรคระบาดเกิดขึ้นหลายโรคในเวลาไล่เลี่ยกันอย่างล่าสุดเนี่ยโลกก็ต้องหันกลับมาให้ความสนใจกับไวรัสอีโบลากันอีกครั้งนะคะเพราะว่าทางองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดในยูกันดาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไปแล้วคุณวินิษฐาคราวนี้เนี่ยในการระบาดจริงๆมันมีหลายรอบแต่รอบนี้ทำไมถึงน่ากังวลกว่าเดิมคะ
2: ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งก็คือไประบาดในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทีนี้ก็จะควบคุมโรคได้ค่อนข้างยากที่สำคัญสายพันธุ์ที่พบระบาดเนี่ยยังไม่มียาแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนด้วยค่ะการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแถบแอฟริกาไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแล้วก็ถึงแม้จะยังไม่ได้เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่เหมือนอย่างโควิด-19แต่ว่าการระบาดครั้งนี้ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกับที่ยูกันดาน่ากังวลด้วยหลายปัจจัยด้วยกันทั้งเรื่องของสายพันธุ์ที่ระบาดพื้นที่แพร่ระบาดรวมไปจนถึงระยะเวลากว่าจะเริ่มรู้ตัวว่าพบการระบาดตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วร่วม80คนค่ะเพิ่งจะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกาประกาศว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว88คนพร้อมผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก336คนจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาแต่จริงๆแล้วผู้ติดเชื้อรายแรกเท่าที่มีข้อมูลแสดงอาการตั้งแต่วันที่24เมษายนนะเท่ากับใช้เวลากว่า3สัปดาห์กว่าจะยืนยันว่าเกิดการระบาดขึ้นแล้วเมื่อไวรัสอีโบลาแพร่กระจายไปล่วงหน้าก่อนที่คนจะรู้ตัวกันนานหลายสัปดาห์สถานการณ์ก็เลยน่าวิตกเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าในมิติของการป้องกันการระบาดเนี่ยเท่ากับบุคลากรการแพทย์ตามหลังเชื้อโรคอยู่หลายก้าวแล้วก็เป็นไปได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงๆอาจจะมีจำนวนสูงกว่าที่รายงานอีกมากต้นต่อการระบาดระลอกนี้อยู่ที่จังหวัดอิตูรีนะคะอยู่ทางตะวันออกของดีอาร์คองโกจนถึงเวลานี้ไวรัสเนี่ยแพร่กระจายไปถึงเพื่อนบ้านอย่างที่ยูกันดาแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเช่นเดียวกับเมืองหลวงของดีอาร์คองโกอย่างที่คินชาซาอยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรปกติใช้เวลาเดินทางนานถึง5วันแต่ว่าผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วก็มีมาจากที่อิตูรีด้วยเหมือนกันไปที่นั่นนะคะปัจจัยที่มาเพิ่มความท้าทายก็คือสถานการณ์สงครามกลางเมืองในพื้นที่ทำให้คนเขาต้องโยกย้ายไปมาตลอดเวลาแล้วก็กระจุกตัวอาศัยอยู่รวมกันเยอะๆเพิ่มความหนาแน่นความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อด้วยขณะนี้มีอีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะก็คือที่เซาท์ซูดานอยู่ทางตอนเหนือมีพรมแดนติดกันกับที่อิตูรีเหมือนกันว่าจะมีผู้ติดเชื้อข้ามเข้าไปแล้วด้วยหรือไม่คะนอกจากปลายทางอย่างยูกันดาที่พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจนจุดกระแสกังวลถ้าย้อนไปต้นตอการระบาดเนี่ยชาวบ้านในดีอาร์คองโกบอกว่าเจอคนเสียชีวิตมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์แล้วนะคะคนที่ล้มป่วยก็ไม่มีที่ให้แยกกักตัวหลายคนป่วยจนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านสมาชิกครอบครัวก็ต้องเป็นคนจัดการกับศพซึ่งสำหรับไวรัสอีโบลาที่แพร่ผ่านสารคัดหลั่งร่างกายของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังจะมีไวรัสและแพร่เชื้อได้ง่ายมากดังนั้นก็เลยไม่แปลกที่จะพบคนป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้หลายกรณีที่มีคนล้มป่วยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าความเชื่อเรื่องแม่มดหมอผีต่างๆเนี่ยก็ทำให้บางคนไม่ได้คิดจะไปพบแพทย์แผนปัจจุบันนะคะหรือเมื่อกว่าจะไปถึงแพทย์แผนปัจจุบันก็อาการหนักแล้วจึงกลายเป็นความท้าทายของสถานพยาบาลที่มีทรัพยากรจำกัดในการควบคุมการระบาดอีกต่อนึงค่ะไวรัสที่ก่อโรคอีโบลาจริงๆมี6สายพันธุ์นะคะแต่ว่าจะมี3สายพันธุ์ที่เป็นตัวการใหญ่สายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดจะเป็นสายพันธุ์ชื่อว่าซาอีซาอีคือชื่อดั้งเดิมของดีอาร์คองโกนะคะตั้งแต่คนพบโรคนี้เมื่อปี1976ดีอาร์คองโกเนี่ยเจอการระบาดรอบนี้รอบที่17แล้วค่ะแต่ว่าเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจที่ระบาดในครั้งนี้เนี่ยเคยพบมาแค่เพียงครั้งเดียวเมื่อปี2012นะคะแล้วก็ชัดต่อให้ดูภาพรวมพื้นที่อื่นๆด้วยสำหรับสายพันธุ์นี้ก็ยังเพิ่งจะพบระบาดเป็นครั้งที่3เท่านั้นเองทีนี้พอไม่ได้ระบาดบ่อยๆสำหรับสายพันธุ์นี้เนี่ยก็เลยยังไม่มียายังไม่มีวัคซีนที่ผ่านการอนุมัติสำหรับใช้รักษาหรือว่าป้องกันมีแค่เวอร์ชันที่เขายังอยู่ระหว่างการทดสอบเท่านั้นต่างจากสายพันธุ์ซาอี

0: ที่เจอบ่อยๆนะคะพบการระบาดบ่อยครั้งก็เลยมีการพัฒนาวัคซีนไว้แล้วเรียบร้อยนี่เองก็เป็นปัจจัยที่ท้าทายการควบคุมโรคในรอบนี้มากที่สุดค่ะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการรับมือไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นเรื่องน่ากังวลที่สุดนะคะเพราะว่าพอไม่มียารักษาโดยตรงเนี่ยจะรักษาก็เลยทำได้แค่ตามอาการอย่างเช่นบรรเทาอาการเจ็บปวดไปป้องกันการติดเชื้ออื่นๆไปหรือว่ายิ่งเข้ารับการรักษาเร็วก็จะยิ่งมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นซึ่งถ้าดูภาพรวมในรอบ50ปีที่ผ่านมาทวีปแอฟริกามีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วประมาณ 15,000 คนนะคะส่วนที่ดีอาร์คองโกเจอมาหนักสุดคือช่วงปี2018ถึง2020ที่มีผู้เสียชีวิตร่วม 2,300 คนซึ่งนั่นเองคือการระบาดใหญ่อันดับ2รองจากการระบาดในแถบแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2013ถึง2016นะคะซึ่งช่วงนั้นมีผู้เสียชีวิตไปกว่า 11,000 คนด้วยกันตั้งแต่รู้จักกับโรคนี้เมื่อ50ปีก่อนน้อยครั้งมากนะคะที่เราจะเห็นไวรัสอีโบลาระบาดไปนอกทวีปแอฟริกาและการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับนานาชาติครั้งนี้จริงๆอาจจะสะท้อนเรื่องของความซับซ้อนของสถานการณ์ในภูมิภาคในแอฟริกาเองมากกว่าที่จะต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติในการรับมือนะคะคุณพึ่งนภาคุณจิราชาตาที่ต้องการเยอะๆก็คือเรื่องของการศึกษาวิจัยโรคหรือว่าสนับสนุนด้านงบประมาณนั่นเองโดยเฉพาะสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยได้พบเจออย่างในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณวินิษฐาค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าผลตรวจร่างกายของพนันขับรถไฟจะพบสารเสพติดในร่างกายซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมรถแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตขับรถด้วยซึ่งก็สะท้อนถึงความประมาทจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวขึ้นนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะหากเหตุการณ์ในวันนั้นไม่มีรถจอดคล่อมอยู่บนรางรถไฟเหตุการณ์ครั้งนั้นอาจจะไม่มีผู้เสียชีวิตก็ได้นะคะคุณอัฟนันคะความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคะ
3: ครับคือนอกจากเรื่องของความประมาทของผู้ใช้รถแล้วก็ใช้รางด้วยนะครับ เราจะเห็นว่าโครงสร้างของถนนเองนะครับหรือว่าการปัญหาการจราจรเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เอื้อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเสียงหวูดของรถไฟที่ดังสนั่นพร้อมกับภาพที่เราเห็นแถวรถยนต์จอดคล่อมอยู่บนรางรถไฟขยับไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่ารถติดอย่างหนักนะครับภาพนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่สำหรับคนกรุงเทพนะครับแต่ว่ามันคือระเบิดเวลาที่พร้อมจะปะทุเป็นอุบัติเหตุรุนแรงได้ทุกวินาทีครับหลายคนมักจะโทษว่าอุบัติเหตุนะครับที่บริเวณรางรถไฟนะครับก็คือเป็นเรื่องของความประมาทเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับเราเจาะลึกโครงสร้างเมืองแล้วก็การจราจรในกรุงเทพมหานครมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากับดักทางกายภาพซึ่งบีบบังคับให้คนขับรถหรือว่าคนที่อยู่บนทางจราจรเนี่ยครับในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือว่าเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ติดนะครับไปดู2จุดหลักนะครับที่น่าจะมีปัญหาในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทางจุดตัดทางรถไฟนะครับจุดแรกนะครับจุดที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ที่ผ่านมานะครับก็คือสถานีรถไฟอโศกจุดนี้นะครับคือฝันร้ายของคนทำงานในกรุงเทพเลยนะครับเพราะว่ารถติดยิ่งเป็นวันทำงานนะครับรถแทบไม่ขยับปัญหากายภาพของจุดนี้นะครับก็คือบริเวณจุดกักรถนะครับจะเห็นว่ามีสัญญาณไฟบริเวณแยกเพชรบุรีตัดใหม่นะครับจุดนั้นถ้าขยับมาถึงบริเวณรางรถไฟนะครับจุดที่เห็นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับจะมีระยะเพียงแค่130เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะครับรถจะสามารถเข้าไปจอดได้นิดเดียวมากนะครับรถที่ตามหลังเข้ามานะครับเมื่อมีสัญญาณไฟแดงก็จะสะสมท้ายอย่างรวดเร็วแล้วก็รถที่เพิ่งจะขับเข้ามานะครับก็จะไปคล่อมกับทางรถไฟบริเวณจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับคนที่อยู่บริเวณนี้สิ่งที่จะเห็นปัญหาหลักๆก็คือรถที่ออกมาจากฝั่งเพชรบุรีขออภัยครับกำแพงเพชร7นะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางถนน อโศกมนตรีนะครับหรือว่ารถที่จะเลี้ยวขวาไปที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับรถที่ออกมาจากจุดนี้นะครับจะไปตัดหน้ารถที่มาจากฝั่งรัชดาหรือว่าฝั่งพระราม9นะครับก็จะทำให้รถติดสะสมไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นหนึ่งในปัญหาและต่อให้มีสัญญาณไฟจราจรแต่ว่าหลายครั้งที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจก็จะพบว่าสัญญาณการจราจรที่นี่แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับขยับมาอีกไม่ไกลนะครับสถานีถัดไปก็คือจุดตัดราชปารภนะครับใกล้กับแยกประตูน้ำจุดนี้มีความซับซ้อนทวีคูณมากๆเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งรถที่มาจากฝั่งดินแดงอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เลี้ยวมาจากฝั่งประตูน้ำด้วยนะครับโครงสร้างถนนที่จุดนี้เป็นคอขวดนะครับแล้วก็จะไปเจอกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียลลิงก์นะครับมีเสาต่อหม้อบดบังสายตาในบางมุมด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไหม ก็คือรถตู้ร

0: เมล์รถบางคนที่ขับมาบริเวณนี้นะครับพยายามจะเบียดเข้ามาที่บริเวณเลนเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำจนละเลยเส้นทแยงสีเหลืองนะครับจะเห็นว่าในบางครั้งนะครับเครื่องกั้นก็ไม่สามารถที่จะลงมาได้นะครับพนักงานบกรถต้องคอยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้กับรถไฟจอดรอให้การจราจรบริเวณนี้เคลียร์ได้ก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณนี้อย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมหากเรานำทั้ง2จุดนี้มาแยกแยะเพื่อหาต้นตอนะครับเราจะพบว่าปัญหา3ด้านที่แก้ไม่ตกก็คือ1เรื่องของโครงสร้างถนนแล้วก็กายภาพของพื้นที่ด้วยนะครับอันที่2ก็คือปัญหาการจราจรสะสมไฟเขียวไฟแดงที่ไม่สัมพันธ์กับรอบการเดินรถไฟเมื่อรถติดเป็นแพรยาวแบบนี้นะครับท้ายแถวขยับออกจากทางรถไฟไม่ได้และที่สำคัญที่สุดที่เรามักจะเห็นในกรุงเทพมหานครนั่นก็คือวินัยการจราจรและค่านิยมพฤติกรรมการขับขี่ประเภทที่เห็นไฟเหลืองแล้วก็เร่งนะครับเห็นรถคันหน้าขยับนิดเดียวก็ไหลตามไปจอดทับเส้นทแยงเหลืองโดยไม่ประเมินว่ารถของตัวเองมีพื้นที่เหลือให้พ้นรางรถไฟด้วยหรือไม่คุณผู้ชมครับรถไฟหนักเป็นร้อยตันนะครับไม่ใช่รถยนต์ที่จะเบรกแล้วก็หยุดได้ทันทีนะครับภาพจากหน้าต่างของคนขับรถไฟเราจะเห็นนะครับว่ารถไฟเมื่อเข้าสู่เขตเมืองหรือว่าเข้ามาสู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะต้องแตะเบรกแล้วก็ลุ้นด้วยนะครับทุกครั้งที่เข้าเมืองหลวงลองดูภาพนี้กันครับอีกแค่10วินาทีรถไฟจะวิ่งผ่านนะครับรถจักรยานยนต์คันนี้ตัดสินใจฝ่าไม้กั้นท่ามกลางเสียงหวีดของรถไฟยอมเสี่ยงตายเพราะคำว่ารีบครับสถิติของการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าอุบัติเหตุที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟสูงถึงประมาณ 70-80 ครั้งต่อปีและกว่า 85% เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่นะครับเช่นตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดขยับหนีไม่ทันครับหรือในเรื่องของการขับโดยไม่เคารพกฎจราจรนะครับแต่ว่ามูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากรถที่ติดขัดวินาศสันตโรเกิดขึ้นนั้นประเมินค่าไม่ได้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับปัญหารถคร่อมทางรถไฟไม่ใช่สิ่งที่จะต้องรอให้เกิดขึ้นแล้วกลับมาแก้ไขหรือว่าประลอมคอกนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในกรุงเทพมหานครครับไม่ใช่แค่2จุดที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่มีอีกอย่างน้อย2จุดนะครับที่เป็นปัญหารวมๆแล้วประมาณ4จุดที่มีปัญหาลักษณะคล้ายกันเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณอัฟนันค่ะผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอาคารสูงในกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานแผ่นดินไหวขนาด 5.3 แม้มีจุดใกล้ๆศูนย์กลางอยู่ใกล้กับชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมาระดับความลึกอยู่ประมาณ10กิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปราวๆ247กิโลเมตรกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่าสำหรับประชาชนในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารสูงต่างก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางอาคารมีการอพยพคนลงมาเพื่อชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโลกออนไลน์ก็มีการแชร์โพสต์แชร์ประสบการณ์กันจำนวนมากนะคะหลายคนยอมรับบอกว่ายังกังวลจากเห็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอธิบายว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางและเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นแม้จะเกิดห่างจากกรุงเทพมหานครไปกว่า500กิโลเมตรแต่ก็ทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวได้เพราะว่ากรุงเทพตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนซึ่งสามารถขยายแรงสั่นสะเทือนได้หลายเท่าอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญย้ำนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ในแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนมีพลังขนาดใหญ่ของเมียนมาและเคยทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมาแล้วในอดีตและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่ามีผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ต้องจับตาการใช้เงินกู้400ล้านบาทของรัฐบาลค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอการใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ

0: เต็มทีนะคะทำให้การใช้เงินกู้ไปกับการแจกยังถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่านะคะการตัดสินใจของครม.ในวันพรุ่งนี้จะมีความสำคัญค่ะที่จะชี้ว่าโครงการนี้จะเริ่มเดินหน้าได้ตามไทม์ไลน์หรือไม่ค่ะรัฐบาลประกาศความจำเป็นในการกู้เงิน4แสนล้านบาทผ่านการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินนะคะโดยล็อตแรก2แสนล้านบาทใช้บรรเทาภาระประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีก2แสนล้านบาทเตรียมที่จะใช้เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดนะคะที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วนะคะและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติค่ะโดยไทยช่วยไทยพลัสลักษณะเป็นโครงการลูกผสมนะคะระหว่างคนละครึ่งพลัสที่แจกเงินให้คนละ 4,000 บาทนะคะโดยแบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาทรัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่ายเอง40ทำควบคู่ไปกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเติมเงินเพิ่มให้จาก300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะคะเสียงสะท้อนจากประชาชนมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะหลายคนยอมรับค่ะว่าเศรษฐกิจและกำลังซื้อซบเซาต้นทุนสินค้าวัตถุดิบปรับสูงขึ้นจากราคาพลังงานแต่อีกส่วนก็มองว่าการแจกเงินช่วยพยุงการใช้จ่ายได้ในระยะสั้นเท่านั้นค่ะ
1: โอเคแต่ช่วงแรกอยากให้เป็น 2,000 ก่อน 2,000 แล้วเดือนต่อไป 1,000 เพราะอะไรรู้ป่ะช่วงนี้ไม่มีเงินกันเลยเมื่อวานเฉพาะเมื่อวานวันเดียวนะการค้าไม่มีตลาดไม่มีคนเลยคนไม่มีเงินไม่มีงานตอนนี้แบบว่าไงแต่ละคนก็เจอหน้ากันนะไม่บ่นเรื่องอากาศก็บ่นเรื่องเงินในกระเป๋าถ้าเดือนแรกขอเป็น 2,000 เดือนต่อไปขอเป็น 1,000 กับ 1,000 อย่างนี้ยังจะดีกว่าคือถ้า 1,000 เดียวก็เจื้องไม่ได้หรอก
2: รอบที่แล้วให้ก็คือพอเงินหมดแล้วก็ทุกอย่างก็มาเหมือนเดิมพอคือคนละครึ่งพัดหมดใช่ไหมคะมันก็มาทุกอย่างมันก็มาเหมือนเดิมของก็แพงขึ้นน้ำมันก็ขึ้นมันก็อะไรหรอคะเนาะอยากให้นายกแกท่านได้ทำอย่างเอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาทำเนี่ยตามที่สัญญาของท่านนะเนาะแต่อยากก็รอบหลังดีกว่าเอาไปทำอย่างอื่นก่อนที่มันพัฒนาประเทศก่อนดีกว่าค่ะ
0: สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้แบ่งจ่ายเป็น2เฟสนะคะ2เดือนแรกเติมเงินให้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนและจะใช้โอกาสนี้ในการคัดกรองเกณฑ์คุณสมบัติรายได้ของผู้ที่ถือบัตรนะคะถ้าที่ไม่ได้ปรับฐานข้อมูลมาตั้งแต่ปี2565นะคะถ้าตรวจพบว่ามีรายได้เกินปีละ 100,000 บาทจะถูกตัดสิทธิ์และเปลี่ยนไปให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสผ่านแอปเป่าตังในเฟสที่2ค่ะขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการคัดกรองใหม่นะคะเพราะว่าต้องการให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆค่ะ
3: ก็อยากให้เขาตรวจสอบว่าคนไหนที่รวยแล้วที่มีรถเก๋งที่มีอะไรนะครับไม่น่าอยากให้หรอกเนาะอยากให้คนที่เขาจนจริงๆคนที่เขาหาเช้ากินค่ำที่เขาหาไม่พอปากพอท้องอย่างเงี้ยอยากให้เขาได้ตรงนี้แต่บางทีเนี่ยคนที่เขามีอยู่แล้วเขาก็ได้เพิ่มไปอีกใช่ไหมล่ะแต
4: ่
3: คนบางคนเนี่ยคนจนนี่บางคนไม่ได้นะไม่เข้าไม่ถึงเลยนะเนี่ยเพราะว่าไม่บางทีไม่มีโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องก็มีจ้ะ
0: วิกฤตรอบนี้อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อเกินกว่าที่จะใช้มาตรการแบบเดิมๆนะคะนักวิชาการอาวุโส TDRI ยกตัวอย่างค่ะทั้งโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทรวมไปถึงคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมานะคะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไม่มีนัยสำคัญนะคะเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปราะบางแล้วก็สูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปมากจึงอยากจะให้รัฐบาลวางแผนการใช้เงินกู้รอบนี้อย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็สร้างผลในระยะยาวค่ะขณะที่ SCB EIC ประเมินนะคะว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะช่วยประคองเศรษฐกิจปีนี้ได้แค่ประมาณ 0.7% นะคะและในปีหน้าเศรษฐกิจจะเติบโตชะลอลงค่ะจากผลของฐานที่สูงขึ้นและมาตรการระยะสั้นที่หมดลงค่ะขณะเดียวกันนี่สาธารณะมีแนวโน้มที่จะชนเพดาน 70% ของ GDP ในปี2570นะคะและอาจขยับขึ้นถึง 75% ในอีก5ปีข้างหน้าดังนั้นการตัดสินใจออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตครั้งนี้ภายใต้พื้นที่การคลังที่เหลือน้อยลงนะคะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เม็ดเงินให้คุ้มค่าและโปร่งใสมากที่สุดค่ะโดยยังต้องติดตามนะคะว่าจะมีการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้หรือไม่นะคะคุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาเพื่อให้ทันกับการเปิดลงทะเบียนในวันจันทร์หน้าแล้วก็เริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนตามไทม์ไลน์ที่วางไว้

0: ขอบคุณค่ะ
1: ตำรวจนัดสอบสวนเพิ่มเติมทั้งพนักงานขับรถไฟพนักงานเดินรถหลังจากมีการแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสนะคะก่อนจะนำตัวส่งศาลฝากขังภายในวันนี้ส่วนการรถไฟก็เตรียมพิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรงหลังจากผลตรวจร่างกายพนักงานขับรถไฟพบสารเม็ดแอมเฟตามีนค่ะความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีรถไฟสินค้าขบวน2126ชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีส้มสาย206วันนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนัดพนักงานรถไฟและพนักงานเดินรถผู้ที่ทำหน้าที่โบกธงสัญญาณเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะก่อนจะส่งตัวฝากขังต่อศาลทั้งคู่ถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงมีการสอบปากคำเบื้องต้นไปแล้วเมื่อค่ำวันที่ผ่านมาซึ่งให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาส่วนฝ่ายคนขับรถโดยสารประจำทางยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการรักษาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลและคดียังต้องเรียกสอบสวนผู้ประสบเหตุและพยานผู้เห็นเหตุการณ์อีกหลายปากทีมข่าวไทย PBS สอบถามเพิ่มเติมกับนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาราชการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงผลการตรวจสอบสารเม็ดแอมเฟตามีนในร่างกายพนักงานขับรถไฟได้ข้อมูลว่าจะพิจารณาสอบสวนโทษทางวินัยร้ายแรงพร้อมยอมรับว่าการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายจะเกิดขึ้นในช่วงการตรวจรับพนักงานใหม่และการตรวจสุขภาพประจำปีไม่มีการตรวจประจำต่างจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จึงเป็นช่องว่างทำให้เกิดการฝ่าฝืนใช้สารเสพติดหลังจากนี้จะวางมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้นส่วนข้อมูลจากกล่องดำพบว่าขบวนรถใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้เบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดชนราวๆ100เมตรการเดินรถมีหลักปฏิบัติชัดเจนว่าหากเครื่องกั้นถนนยังปิดไม่สมบูรณ์พนักงานขับรถต้องชะลอความเร็วและดูสัญญาณไฟรวมถึงสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดแทนสัญญาณไฟอัตโนมัติจึงถือว่าการเบรกรถฉุกเฉินผิดปกติซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบและสอบสวนเพิ่มเติมของตำรวจค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

สวัสดีค่ะดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ดูความคืบหน้าของอิหร่านในการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะล่าสุดนั้นก็มีข่าวว่าทีมชาติอิหร่านไม่มีการเรียกซาดาอัสมุนกองหน้าตัวเก่งติดทีมชาตินะคะโดยมีการให้เหตุผลเรื่องของความไม่จงรักภักดีต่อรัฐบาลค่ะซาดาอัสมุนกองหน้าตัวเก่งของอิหร่านไม่มีรายชื่อเบื้องต้นที่อามีกาเลโนอีเฮดโค้ชของอิหร่านประกาศรายชื่อออกมานะคะเบื้องต้น30คนโดยที่กาเลโนอีก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลที่ตัดชื่อของอัสมุนซึ่งเขาทำไปทั้งหมด57ประตูแล้วก็ลงแข่งไปทั้งหมด91นัดให้กับอิหร่านนะคะสำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานว่าอดีตกองหน้าของเลวูคุเซ่แล้วก็โรม่าถูกตัดชื่อเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ว่าหลายฝ่ายเชื่อว่าอัสมุนวัย31ปีซึ่งเล่นให้แก่ชาบับอัลอาลีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นถูกตัดชื่อจากทีมหลังจากที่แหล่งข่าวน่าเชื่อถือในทีมชาติก็มีการระบุออกมาว่าอัสมุนเคยถูกขับออกจากทีมชาติเนื่องจากถูกมองว่าไม่จงรักภักดีต่อรัฐบาลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยถูกตัดชื่อจากทีมชาติอิหร่านในเดือนมีนาคมแมตช์ฟีฟ่าเดย์ที่อุ่นเครื่องกับไนจีเรียและคอสตาริกาไปแล้วเคยมีภาพที่อัสมุนโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวคู่กับผู้นำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อเดือนมีนาคมด้วยนะคะในขณะที่อิหร่านก็ได้โจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยจรวดและโดรนหลังจากที่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีทางอากาศจนทำให้คาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิตค่ะทีมชาติอิหร่านจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นนะคะก็คือเขาจะไปเก็บตัวที่ตุรกีในสัปดาห์หน้านี้แล้วโดยทีมชุดนี้นำโดยนักเตะมากประสบการณ์อย่างเมดีทาเรมีจากโอลิมปิกอสที่ยังไม่แน่ว่าจะได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐแบบไม่มีปัญหาหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าทาเรมีและก็นักเตะชุดนี้บางคนเคยรับราชการทหารในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC รวมถึงเมดีทาร์ดประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านก็เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ IRGC ด้วยนะคะในขณะที่สหรัฐและแคนาดาซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับเม็กซิโกจัดให้

0: GC เป็นองค์กรก่อการร้ายและได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ IRGC เดินทางเข้าประเทศค่ะเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบี้อลอนโซเป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยที่อลอนโซอดีตโค้ชเรอัลมาดริดแล้วก็เลวูคูเซนจะเริ่มงานวันที่1กรกฎาคมด้วยสัญญา4ปีนะคะแถลงการของเชลซีระบุว่าการแต่งตั้งครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของสโมสรที่มีต่ออลอนโซทั้งเรื่องของประสบการณ์คุณภาพด้านแท็กติกภาวะผู้นำรวมถึงบุคลิกและแนวคิดการทำทีมของอลอนโซค่ะซึ่งถูกมองว่าเหมาะสมต่อการพาทีมไปสู่ยุคใหม่ด้านอลอนโซก็บอกว่าเชลซีคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลเขารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาคุมทีมเพื่อพาสโมสรกลับสู่ความสำเร็จนะคะสำหรับอลอนโซเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมระดับสูงทั้งเรอัลมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนค่ะโดยเฉพาะผลงานพาเลเวอร์คูเซนนั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลบุนเดสลีกาสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรมาดูความพร้อมของนักกีฬาภูมิเซ่ทั้ง4คนนะคะซึ่งจะต้องลุ้นในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะคะเพื่อตั๋วไปเอเชียนเกมค่ะทีมภูมิเซ่หรือว่าเทควันโดท่ารำฝึกซ้อมวันสุดท้ายที่ M-Bank Arena ที่กรุงอุลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียนะคะโดยนักกีฬาก็มีโอกาสลงสัมผัสพื้นสนามแข่งขันจริงที่มีทั้งหมด3สนามเพื่อทำความคุ้นชินค่ะหลังจากนั้นก็ทบทวนทักษะและท่วงท่าที่จะใช้แข่งขันวันพรุ่งนี้ซึ่งจะประเดิมแข่งขันวันแรกจากประเภทเดี่ยวภูมิเซ่แล้วก็เดี่ยวฟรีสไตล์ชายและหญิงนอกจากจะลุ้นเหรียญรางวัลแล้วนะคะนักกีฬา4คนของไทยต้องลุ้นทำผลงานให้ติดอันดับ1ใน7ของแต่ละประเทศให้ได้ของแต่ละประเภทให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้สิทธิ์ไปนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: ใช่ครับเป็นอายุน้อยสุดครับผมที่เพิ่งขึ้นรุ่นมาครับผม
2: อายุเท่าไหร่ปัจจ
1: ุ
2: บ
1: ัน ปัจจุบันตอนนี้อายุ17ย่าง18แล้วครับผมปีนี้แข่งมา4ครั้งผมปีนี้ครั้งที่4ครับผมผลงานที่สุดเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียครับผมประเภททีมครับผมฟรีสไตล์ครับก็ตั้งเป้าไว้ก็มีติดเหรียญครับผม1ใน4ครับผมเพราะว่าจะได้มีโควต้าไปแข่งครับผมที่นาโกย่าครับผมก็พร้อมมากๆครับพร้อมสุดๆแล้วครับผม
0: ในวันพรุ่งนี้นะคะทีมภูมิเซ่ไทยจะแข่งขัน4รายการก็คือประเภทภูมิเซ่เดี่ยวชายก็คือนาวินปินทสูตรนะคะประเภทภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรัชดาวันตะเพียนทองประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรัชพลใยบัวและประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงวัชรกุลลิ้มจิตกรค่ะAction Today นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในคาตาลุญญากรังปรีที่สเปนนะคะซึ่งรถของเปโดรคอสตาเครื่องดับกระทันหันค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้รถที่ตามมาก็คืออเล็กซ์มาเกสนั้นพุ่งชนอย่างแรงก็บาดเจ็บต้องส่งโรงพยาบาลผ่าตัดด่วนเลยค่ะส่วนนี้ฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาชนีค่ะ
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วสั่งขยายผลจับกุม4ตำรวจพร้อมพวกที่อุ้มชาวจีน5คนเรียกค่าไถ่แลกอิสรภาพค่ะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานบุกช่วยชาวจีน5คนที่ถูกกักขังภายในบ้านพักตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงบ่ายวันนี้และจับกุมตำรวจ4นายสังกัดสภ.คลองหาดและสภ.บ้านแปลงจังหวัดจันทบุรีพร้อมพลเรือนอีก1คนมีของกลางประกอบด้วยอาวุธปืน4กระบอกกระสุนปืน24นัดรถกระบะ2คันพฤติการเรียกรับเงินแลกกับการปล่อยตัวโดยพบมีการโอนเงินกว่า 120,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตรวมถึงสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดสอบสวนได้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมีการประสานจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีว่ามีชาวจีน5คนขอความช่วยเหลือมาเนื่องจากถูกควบคุมตัวเละแล้วก็เรียกรับเงินแลกกับการปล่อยตัวเจ้าหน้าที่จึงได้ไปตรวจสอบบ้านพักที่เกิดเหตุค่ะไปพบชายต่างชาติลักษณะคล้ายคนจีนอยู่หน้าบ้านพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็แสดงอาการดีใจเข้ามาขอบคุณที่ให้การช่วยเหลือล่ามให้การบอกว่าทั้ง5

0: คนบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวอ้างว่าใส่กุญแจมือข่มขู่เรียกเงินคนละ10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ300,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวมีชาวจีน2 คนโอนเงินให้ไปแล้วรวมประมาณ 120,000 บาทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วบอกว่ามีการสั่งดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดกับตำรวจที่ถูกกล่าวหานะคะแล้วก็หากพบการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินคดีทางวินัยไม่ละเว้นค่ะ
1: ตำรวจจังหวัดกำแพงเพชรเร่งสอบสวนแล้วก็หาหลักฐานคลี่คลายคดีที่เจ้าวาดวัดกระโจมทองในจังหวัดกำแพงเพชรถูกลอบยิงขณะที่อยู่ในกุฏิจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสุนัขพิษบูที่เจ้าวาดเลี้ยงไว้ที่อยู่หน้าประตูกุฏิจึงไม่เห่าในขณะที่ผู้ก่อเหตุเข้ามาอีกทั้งวงจรปิดในกุฏิและในวัดก็ยังใช้การไม่ได้ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้นิมนต์พระลูกวัดทุกรูปของวัดกระโจมทองไปยังสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งหาเบาะแสของผู้ก่อเหตุนะคะที่คาดว่าอาจจะแฝงตัวเข้ามาดูลาดเลาในวัดก่อนที่จะลอบยิงเจ้าวาดรวมถึงเร่งสืบสวนว่าเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในหรือว่าปมปัญหาใดๆที่อาจจะเป็นชนวนเหตุจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะพร้อมกับเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะส่วนอาการของเจ้าวาดวัดกระโจมทองตอนนี้แพทย์ระบุว่าพบร่องรอยบาดแผลจากกระสุนปืนกระจายอยู่ตามร่างกายรวม16จุดและตอนนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: วันนี้ถึง22พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมีความเสี่ยงฝนตกหนักบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์22พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะให้ระมัดระวังฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะมาดูแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดนะคะในระยะนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ทางภาคเหนือค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสถือว่าไม่ได้ร้อนมากนะคะภาคอีสาน 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะ 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก 31-36 องศาเซลเซียสและภาคใต้ 30-36 องศาเซลเซียสนะคะในระยะ 1-2 วันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมนะคะซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากได้นะคะบางจุดอาจจะเกิดน้ำท่วมตลิ่งส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้แต่ว่าในช่วงกลางสัปดาห์ให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงเส้นทางสัญจรอย่างถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทยพีบีเอสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้หมดเวลาของจับสถานการณ์นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติคุณค่ะโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีนอกจากจะสร้างความสูญเสียและสะเทือนกับความรู้สึกของคนในสังคมแล้วนะคะการแก้ปัญหาในเชิงระบบเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ยังต้องพูดคุยกันต่อค่ะส่วนในเรื่องของพฤติกรรมและความประมาทของคนขับก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งการลงโทษและการสืบสวนกันต่อด้วยเพราะว่ามีการไปพบว่าพนักงานขับรถไฟมีสารเสพติดอยู่ในปัสสาวะด้วยนะคะสิ่งนี้ก็ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปูพรมตรวจสารเสพติดก่อนที่จะมีการขับรถไฟด้วยนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้ส่วนกรณีของกล่องดำที่มีการสั่งให้ไปตรวจสอบกันก่อนหน้านี้กล่องดำก็พบว่ามีการเบรกฉุกเฉินที่ช้าเกินไปด้วยค่ะในจุดเกิดเหตุค่ะเหตุรถไฟที่พุ่งชนรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะปภ.รายงานก็ยังเป็นตัวเลขเดิมนะคะผู้เสียชีวิต8คนระบุตัวตนได้บางส่วนในขณะที่บางส่วนยังต้องรอพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลส่วนผู้บาดเจ็บค่ะมีทั้งหมด30คนและในจำนวนนี้รวมไปถึงคนขับรถเมล์และพนักงานขับรถไฟด้วยนะคะนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุเลยว่าในช่วงเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางเนี่ยจอดคล่อมรางรถไฟส่งผลให้ระบบเครื่องกั้นทางรถไฟอัตโนมัตินั้นไม่สามารถลดระดับลงมาปิดกั้นถนนได้ตามปกติส่วนทางด้านของนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตำรวจนั้นตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟจากนี้กรมการขนส่งทางรางก็เลยมีคำสั่งด่วนค่ะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสารเสพติดและวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายค่าที่วัดออกมาได้จะต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้สั่งพนักงานขับรถไฟรวมถึงพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและตรวจสอบผู้บังคับบัญชาที่ปล่อยให้มีสารเสพติดในการปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะส่วนกรณีของการตรวจสอบกล่องดำค่ะก็พบว่ารถไฟใช้ความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนจะไปถึงจุดปะทะประมาณ100เมตรเท่านั้นนะคะหรือเรียกได้ว่าหยุดช้าเกินไปเพราะว่าการหยุดขบวนรถไฟที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีน้ำหนักรวมหลายพันตันนั้นจะต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถประมาณ2กิโลเมตรเลยนะคะในขณะที่ระบบอื่นๆค่ะยังคงปกติไม่บกพร่องอย่างเช่นระบบอนุสัญญาณแต่ว่าระบบไม้กั้นนั้นไม่สามารถลงมาได้อย่างที่รายงานไปด้วยเหตุผลไม่สามารถที่ไม้กั้นมันไม่สามารถลงมาได้เพราะมีรถจอดอยู่นะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้บอกหลังจากที่เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บโดยยืนยันว่าทุกอย่างจะดำเนินการตามกฎหมายและกำลังพิจารณาว่าบริเวณทางแยกที่มีรถติดตลอดเวลาแบบนี้จะต้องหาวิธีการลดจุดตัดด้วยนะคะหรืออาจจะมีการทำอุโมงค์ลอดเพื่อรองรับความเสี่ยงจาก human error นั่นเองค่ะหลังจากเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมในโลกออนไลน์เองก็ออกมาแชร์ประสบการณ์และสะท้อนความเสี่ยงของจุดตัดที่เกิดเหตุนะคะอย่างเช่นเพจ Railway Story เรื่องราวบนหมอนไม้ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและโพสต์หลายๆคลิปเลยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการสัญจรบริเวณแยกนี้ที่ค่อนข้างติดขัดนะคะมีภาพของรถเมล์รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่คล่อมรางรถไฟค่ะซึ่งเจ้าของเพจนะคะก็มีการออกมาโพสต์นะคะว่าชีวิตที่ต้องใช้แต้มบุญรวมถึงแฮชแท็กกรุงเทพมหานครด้วยอันนี้เป็นภาพช่วงเช้าคือจริงๆมีหลายคลิปบางคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าก็มีการเคารพกฎการจราจรอยู่นะคะแต่ว่าบางคลิปเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมแบบเดิมๆคล่อมรางรถไฟเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นนะคะเพราะแม้ว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังมาแต่ไม่สามารถขยับรถออกจากพื้นที่ได้เพราะว่าติดสัญญาณไฟแดงบ้างและสภาพการจราจรบริเวณนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างหนาแน่นด้วยนะคะบางคลิปค่ะคุณผู้ชมก็เผยให้เห็นเลยว่ารถไฟก็ต้องหยุดรอบริเวณทางตัดด้วยนะคะเนื่องจากยังคงมีรถที่คงค้างอยู่บนรางทำให้ไม้กั้นไม่สามารถลดระดับลงมาได้ทันทีในขณะที่ผู้ใช้รถบางส่วนก็ยังเร่งขับผ่านทางรถไฟในช่วงเสี้ยววินาทีก่อนที่รถไฟจะเคลื่อนผ่านนะอย่างภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชม

0: ได้เห็นไปแล้วก็สะท้อนถึงพฤติกรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซ้ำซากในพื้นที่ดังกล่าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจากข้อมูลหลักฐานที่ออกมาในเวลานี้เราจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันมีค่อนข้างหลายปัจจัยนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะทั้งเรื่องของวินัยการจราจรความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นเชิงกายภาพผังเมืองต่างๆที่เราเห็นแล้วว่าการจราจรบริเวณนั้นค่อนข้างหนาแน่นจริงๆนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรค่ะเรื่องนี้ก็ยังต้องแก้ไขกันในเชิงระบบด้วยวันนี้เราจะพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์คุณนิตยานอกจากพฤติกรรมคนขับเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการแก้ปัญหาในเชิงระบบเชิงโครงสร้างเนี่ยยังจำเป็นมากสำหรับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยนะคะ
1: บทเรียนครั้งนี้วัวหายไม่ล้อมคอกนะคะคุณบุษรินทร์ที่สำคัญเนี่ยเราจะมาชี้จุดว่าจุดเสี่ยงอยู่ตรงนั้นจุดเสี่ยงอยู่ตรงนี้แต่ไม่แก้พฤติกรรมเรื่องนี้สำคัญมากซึ่งจริงๆดิฉันจะไปบอกคุณผู้ชมนะคะว่าแม้เราจะเห็นจุดตัดแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือโครงสร้างถ้าจะไปเริ่มต้นจากการแก้ปัญหานั่นก็คือแนวโน้มของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราเห็นเหตุการณ์จริงก็จริงนะคะแต่ว่าแนวทางต่อจากนี้ต้องบอกว่าทุกคนจะต้องร่วมกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจะเห็นว่าเรื่องของจุดตัดรถไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมีการออกแบบกติการ่วมกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการลดความเสี่ยงทั้งในเรื่องของพฤติกรรมรวมถึงวัฒนธรรมในการที่จะต้องใช้ร่วมกันด้วยนะคะขณะเดียวกันแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องพฤติกรรมนี้นะคะต้องบอกว่าชวนคุณผู้ชมมาดูคลิปนี้หน่อยค่ะคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่จอดแช่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากคลิปนี้นะคะรถที่จอดแช่นั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ก็ยังพยายามซิกแซกเข้าไปในเลนนะคะซึ่งไม่ได้ทำนึงถึงความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าชวนคุณผู้ชมนะคะมองผ่านว่าจุดนี้จะมีการแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องนี้หลายคนต้องเตือนสติตัวเองประกอบกับการใช้กฎหมายร่วมด้วยนะคะแต่หลังเกิดเหตุนะคะก่อนหน้านี้ทีมข่าวนั้นก็ได้ไปสำรวจในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงจุดเกิดเหตุก็พบว่าบางคันนั้นก็พยายามลอดเข้าไปบริเวณทางรถไฟที่พยายามมีไม้กั้นเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นต่อเนื่องค่ะที่สำคัญการคล่อมเลนก็ยังเกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็ถือว่าตำรวจแถวๆมักกะสันเขาก็พยายามที่จะดูแลในส่วนนี้แต่เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นลองไปฟังเสียงกันค่ะ
2: จริงๆพูดตรงๆว่าเยอะมากครับแม้กระทั่งรถไอ้ไม้กั้นมันลงไปแล้วอะครับก็ยังอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมก็เคยมาก่อนซึ่งผมว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วความเจ็บปวดตรงนี้ครับผมว่ามันเป็นจุดที่เราทุกคนจะต้องมาร่วมมือกันแล้วก็ทำให้สังคมมันดีขึ้น
1: คุณผู้ชมคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะต่อบอกว่าปัญหานี้คือกับดักในเชิงโครงสร้างข้อมูลของกทม.พบว่าแยกอโศกเพชรบุรีมีรถผ่านเกือบ 6-80,000 คันต่อวันปัญหาก็คือรถจากถนนกำแพงเพชรที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาเบียดทำให้รถฝั่งอโศกดินแดงต้องหยุดชะงักด้วยนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่กักรถระหว่างรางรถไฟกับไฟแดงที่มีระยะแค่100เมตรเมื่อข้างหน้าติดท้ายแถวก็ยาวนะคะอยู่บนรางรถไฟทันทีซึ่งมันก็แก้ยากเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมปัญหานี้นะคะแม้ว่ามันจะไม่ง่ายนะคะแต่ว่าตอนนี้คมนาคมนะคะเขาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายหรือ Missing Link นะคะตอนนี้นะคะมีกว่า 4.4 หมื่นล้านบาทที่ยกระดับนะคะรถไฟขึ้นไปแต่จนถึงวันนี้ต้องบอกว่าโครงสร้างที่อยู่ในแผนตั้งแต่ปี2559ก็ยังล่าช้าและต้องทบทวนแบบใหม่ให้เข้ากับรถไฟเชื่อมต่อ3สนามบินที่ปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องสัญญาจนเกิดปัญหานะคะในเรื่องของความล่าช้ามันแล้ว7ปีค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องจุดตัดรถไฟนะคะที่เสี่ยงแบบนี้นะคะก็ถือว่ามีอีกหลายจุดเหมือนกันนะคะกทม.นะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยๆมีถึง 4-5 จุดด้วยกันนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังและกำจัดจุดเสี่ยงเหล่านี้นะคะแต่ตอนนี้แม้จุดเสี่ยงจะพยายามกำกับแต่เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์นะคะ คนก็ไม่ค่อยที่จะตระหนักมากนักค่ะและที่สำคัญนะคะทางด้านของโฆษกกรุงเทพมหานครก็บอกด้วยนะคะว่ากทม.ได้จัดทำเว็บไซต์บางกอกลิสต์แมปนะคะเพื่อรวบรวมภัยเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร10ด้านเป็นฐานข้อมูลที่ต้องทำงานบูรณาการหลายกระทรวงนะคะในส่วนของด้านจราจรก็มีจุดตัดรถไฟอยู่ด้วยซึ่งจะต้องหารือร่วมกันกับคมนาคมค่ะส่วน4จุดตัดของกทม.ที่เป็นจุดอันตรายในโซนของกรุงเทพมหานครชั้น

0: ในและมาพร้อมกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดยังแก้ไม่ตกถ้าคุณผู้ชมเห็นกราฟิกที่หน้าจอนี้นะคะจุดตัดที่อันตรายนะคะในช่วงต่อจากนี้ที่ยังสำรวจถือว่าอันตรายสูงสุดนั่นก็คืออยู่ที่ถนนอโศกดินแดงมักกะสัน2ก็คือพระราม6 3ก็คือพญาไท4ก็คือราชปารภค่ะหากคุณผู้ชมมาดูสถิติรุนแรงบริเวณจุดตัดรถไฟกันบ้างในช่วง2564ถึง2569กรมการขนส่งทางบกทางรางนะคะขออภัยนะคะกรมการขนส่งทางรางพบว่ามีอุบัติเหตุเฉลี่ยปีละ60ถึง80ครั้งเฉลี่ยเสียชีวิตปีละ 20-30 คนคือสาเหตุหลักๆก็คือเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของข้อจำกัดทางกายภาพนะคะรวมถึงแม้จะมีการพยายามแก้ปัญหาจุดตัดนะคะรถไฟทั่วประเทศให้เป็นทางลอดหรือว่าสะพานเกือกม้าข้ามทางรถไฟแต่ก็ทำได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นค่ะชวนคุณผู้ชมมาดูภาพอีกสักภาพนะคะว่าถ้าในเหตุการณ์ในต่างประเทศเขาทำยังไงและนี่คือจุดตัดรถไฟแบบนี้มีแทบทุกประเทศค่ะแต่เขามีวิธีการจัดการอย่างไรนะคะก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่ยูทูบเบอร์ชาวไทยที่ใช้ชื่อว่าไดโนสองไปพบจุดตัดทางรถไฟแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นจากคลิปจะเห็นได้ว่าขณะที่รถกำลังข้ามทางรถไฟเขาจะชะลอมองซ้ายขวาก่อนแล้วรถจะค่อยๆขับข้ามไปทีละคันนะคะเมื่อสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังจะมาทุกคันจะหยุดทันทีนี่ก็คือบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เกาะคิวซูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นลองมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปของชาวไทยที่อยู่เกาะไต้หวันใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าบ่าวชัยภูมิลูกอีสานพระถิ่นนะคะซึ่งก็พาไปดูอุปกรณ์ที่ระบุว่าเป็นเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจจับสิ่งที่เข้ามากีดขวางทางรถไฟพร้อมตั้งคำถามว่ามาตรฐานความปลอดภัยรถไฟของไทยกับไต้หวันแตกต่างกันหรือไม่ทีมข่าวได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพบว่าสำหรับระบบรางสำหรับระบบรถไฟของไต้หวันในบางประเทศมีกล้องค่ะมีเซ็นเซอร์อินฟราเรดแล้วก็มีเทคโนโลยีไลด้าร่วมกับการใช้ AI ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่ลุกล้ำรางรถไฟจากนั้นก็แจ้งเตือนให้หยุดรถเพื่อป้องกันการตกรางได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันนะคะยังมีอีกหลายประเทศที่พยายามเพิ่มความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟนะคะอย่างเช่นที่ไอซ์แลนด์ที่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพผู้ขับขี่ที่ข้ามผ่านทางรถไฟหากขับเร็วเกินกำหนดหรือฝ่าสัญญาณไม้กั้นระบบจะออกใบสั่งอัตโนมัติ160ยูโรเลยถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะคะก็จะอยู่ที่ 6,000 บาทถือว่าสูงเลยทีเดียวพร้อมตัดแต้มใบขับขี่3แต้มทำให้อัตราการปฏิบัติตามกฎหมายสูงถึง 98.6%ขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าบริษัทรถไฟไอซ์แลนด์พยายามลดจุดตัดลงนะคะโดยในช่วง1ทศวรรษที่ผ่านมาปิดจุดตัดไปแล้วอย่างน้อย134จุดค่ะตอนนี้นะคะนักวิชาการจาก TDRI นะคะก็เปิดเผยว่าอุบัติเหตุรถไฟนะคะที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งที่จะต้องแก้ในเชิงโครงสร้างก็คือเรื่องของการตบเติมของเมืองนะคะในขณะที่เมืองขยายตัวรถปริมาณก็เยอะแต่ว่าในพื้นที่จุดต่างๆมีข้อจำกัดในการแก้ไขมิติแรกที่นำเสนอก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะคะจะต้องมีการบูรณาการกันไม่แยกส่วนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรถไฟหน่วยงานเจ้าของถนนตำรวจจราจรต้องร่วมกันบริหารจัดการจุดตัดโดยเฉพาะการคุมไฟนะคะสัญญาณนะคะให้ต่อเนื่องจากว่ามันเป็นอันตรายเรื่องของอุบัติเหตุอีกมาตรฐานหนึ่งที่เสนอก็คือเรื่องมาตรฐานยานยนต์ค่ะภาครัฐต้องบังคับให้รถสาธารณะทุกรุ่นที่จดทะเบียนนะครับเป็นรถรุ่นเก่านั้นต้องอัปเดตอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูฉุกเฉินค้อนทุบกระจกพร้อมกันทั้งเรื่องของมาตรฐานนะคะให้เทียบเท่ากับรถรุ่นใหม่ด้วยที่สำคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องของพฤติกรรมคนนี่แหละค่ะต้องเปลี่ยน mindset เลยทันที
1: ทางหน่วยงานเจ้าของถนนซึ่งในกรุงเทพเองก็อาจจะมีหลายหน่วยว่าจะเป็นทางกทม.ทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทแล้วแต่เคสที่จะไปเกี่ยวข้องกันซึ่งเท่าที่ทราบทางหลวงชลบุรีอาจจะไม่มีน่าจะมีของกรมทางหลวงบ้างแล้วก็น่าจะมีของกทมค่อนข้างเยอะอันนี้คือแค่ที่หนึ่งซึ่งคงต้องมีการปรับเรื่องของมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ปรับเรื่องของจุดเสี่ยงต่างๆอันที่สองก็คงจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องมีการเรียกว่าให้ความรู้กับผู้ขับขี่แล้วกันเรื่องอันตรายของจุดตัดรถไฟนะครับซึ่งมันก็อาจจะเกิดได้ทั้งฝั่งที่เป็นบริเวณพื้นที่เองนะครับก็คือตรงป้ายเตือนป้ายอะไรอันที่สองก็คืออาจจะต้องใช้ข้อมูลเรื่องการประชาสัมพันธ์รวมถึงอาจจะให้ข้อมูลในด้าน ส่วนของการพวกอบรมเรื่องใบขับขี่อะไรพวกนี้ให้เน้นในเรื่องของพวกจุดตัดรถไฟด้วยครับ
0: ถ้าแก้ก็ต้องแก้ให้จบนะคะรวมทั้งปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะแล้วคุณบุษลินขอข้ามไปก่อนเพราะรถไฟยังอยู่ไกลเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะจอดให้ห่างอยู่ในเส้นจะปลอดภัยมากที่สุดค่ะ
2: ค่ะนอกจากเรื่องของพฤติกรรมแล้วเนี่ยเรื่องโทษก็จำเป็นเหมือนกันนะคะกฎหมายก็อาจจะต้องปรับให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอย่างกรมการขนส่งทางรางเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะว่าระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องทำระบบแยกด้วยไม่ให้รถไฟกับรถยนต์เนี่ยมาเจอกันอย่างที่สองก็คือต้องเพิ่มโทษด้วยบัฟเฟอร์โซนนี้ห้ามเข้าเด็ดขาดนะคะถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีโทษหนักและสุดท้ายระยะยาวเซ็นเซอร์อย่างที่คุณนิตยาว่าเนี่ยสำคัญจริงๆนะคะประเทศไทยเองก็อาจจะต้องมีเทรนสต็อปที่มีออโตเมติกเลยให้หยุดอัตโนมัติเลยถ้าไม้กั้นไม่ลงหรือไม่มีสัญญาณมีอนุสัญญาณเนี่ยรถไฟก็จะต้องล้อหยุดอัตโนมัติแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานเป็นระยะยาวนะคะ2ปีขึ้นไปเลยทีเดียว
0: ดิฉันว่าเลือกตั้งรอบนี้นะคะเลือกเถอะค่ะความปลอดภัยสาธารณะรอบนี้ให้เกิดการผลักดันเรื่องนี้ได้
2: นโยบายเรื่องนี้จำเป็นต้องมาแล้วนะคะขอบคุณคุณนิตยามากเลยค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของความปลอดภัยทางถนนมีอีกเรื่องใหญ่นึงที่เราจะต้องติดตามกันนะคะก็คือก่อนหน้านี้ที่มีกระแสมาเรื่องของโฉนดชุมชนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันค่ะ
3: ชาวบ้านเขาก็กังวลกันอยู่ว่าเนี่ยเอาไงกันแน
4: ่เราก็กลัวไม่มีที่ทำกินนะนะถ้าเขาไม่ได้เราจะไปทำตรงไหนกินนะเราจะไปทำการเกษตรตรงไหนอะ
2: คุณผู้ชมต้องติดตามกันนะคะโฉนดชุมชนจะเอายังไงกันต่อนะคะวันนี้จับตาไปที่การประชุมคทช.ด้วยค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาหาแนวทางในการยกระดับโฉนดชุมชนภายใต้กฎหมายคทช.นะคะซึ่งมีการเปิดช่องเอาไว้ในการยกระดับหรือการรับรองให้สถานะของโฉนดชุมชนนั้นเป็นกฎหมายนั่นเองค่ะการประชุมของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.วันนี้เป็นการประชุมครั้งใหญ่นะคะและมีหลายวาระหนึ่งในนั้นก็คือวาระที่เกี่ยวกับกรณีการยกเลิกระเบียบที่ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนซึ่งวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE นะคะได้เข้าหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายทรงศักดิ์ศรีทองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมก่อนจะได้ข้อสรุปร่วมกัน3เรื่องก็คือให้รัฐบาลเร่งเดินหน้ายกระดับโฉนดชุมชนตามมาตรา10วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติปี2562และคุ้มครองพื้นที่สิทธิชุมชนตามมติครม.เดิมเรื่องที่2ก็คือให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษากำหนดแนวทางมาตรการและกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบของโฉนดชุมชนภายใต้คทช.โดยเฉพาะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกระเบียบค่ะและสุดท้ายก็คือที่ประชุมต้องเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งหารือแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะคะพัชรคำชำนาญกองเลขาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวค่ะโดยระบุว่าวันนี้คาดว่าที่ประชุมคทช.จะสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเร่งเดินหน้าหารือกับทุกฝ่ายและหากช้าอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โฉนดชุมชนก่อนหน้านี้ค
5: ่ะพอยกเลิกระเบียบไปแล้วเนี่ยเราก็คุยกันว่ามันคงยากถ้าเราจะผลักดันระเบียบสำหรับนายกใหม่เพราะว่าสถานะมันก็ไม่ได้เป็นกฎหมายอยู่ดีอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่ามามุ่งใช้ช่องทางของพรบ.คทช.ดีกว่าครับยังไงมันก็ยังเป็นกฎหมายอันเนี้ยระยะเร่งด่วนอันเนี้ยครับก็คือเรื่องนี้ก่อนก็คือวันนี้ก็คาดว่าจะเห็นคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการชุดของ10ชุดเนี้ยครับ
2: คุณผู้ชมคะความชัดเจนรวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรยังเป็นอีกเรื่องที่ถือว่าเร่งด่วนนะคะสำหรับรัฐบาลเองค่ะซึ่งก็คงต้องจับตากันต่อแล้วค่ะว่าการยกเลิกโฉนดชุมชนที่อยู่ใต้คทช.จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะซึ่งรายการของเราก็จะติดตามเรื่องนี้และนำเสนออย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าการจัดการที่ดินให้กับเกษตรกรทำไมต้องมีการจัดการที่ดินให้กับเกษตรกร ากรด้วยนะคะต้องเป็นโฉนดชุมชนก็คงต้องเข้าใจก่อนนะคะคุณผู้ชมว่านโยบายการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรในมุมของนักวิชาการส่วนใหญ่มักสรุปออกมาเป็น3โมเดลค่ะหลักๆ ก็คือการถือ

0: องเป็นรายบุคคลอย่างเช่นโฉนดนส3สค1ถัดมาก็คือที่ดินที่รัฐจัดสรรสิทธิประโยชน์อย่างเช่นที่ดินสปกและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ดินนะคะที่ให้สิทธิ์ร่วมของชุมชนหรือสหกรณ์นั่นก็คือโฉนดชุมชนนั่นเองแน่นอนนะคะว่าการจัดการที่ดินในรูปแบบนี้ให้สิทธิชุมชนในการร่วมกันบริหารห้ามขายต่อเน้นการรักษาที่ดินไว้ให้กับลูกหลานจะสร้างความมั่นคงด้านที่ดินทำให้เกิดความยั่งยืนได้มากกว่าซึ่งรูปธรรมนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วที่บ้านคลองโยงจังหวัดนครปฐมนะคะคุณผู้ชมพื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยนะคะโดยพบว่าตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมานี้แม้ว่าพื้นที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ไปพอสมควรนะคะแต่ว่าคลองโยงเองชาวบ้านที่นี่ยังสามารถรักษาพื้นที่ทำการเกษตรเอาไว้ได้ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ใช้ประโยชน์ในการทำกินด้วยคุณอัญชันอัญชัยศรีค่ะไปคุยกับเกษตรกรที่บ้านคลองโยงมานะคะแม้ว่าวิถีการเกษตรจะเปลี่ยนไปตามกลไกราคาการผลิตแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือพวกเขายังมีที่ดินให้ทำกินและแน่นอนเลยนะคะว่าตัวครม.ที่ออกมายกเลิกโฉนดชุมชนกลายเป็นความกังวลของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ทีแรกเลยเราก็ทำนานั่นแหละแต่นี่เราก็ว่ามันนามันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าทำนามันไม่ใช่ว่าเราจะได้เงินยังทำผักเนี่ยเรามีรายได้ทุกวันทำนามันฝอจะได้มันก็สามสี่เดือนเนาะตอนนี้เหลือ30 บาทเคยได้สูงสุดถึง75ส่วนมันต้องทำทุกวันไงเราก็ได้ตังค์ทุกวันทำนาฝอจะได้ข้าวได้ตังค์ตั้งกี่เดือนละเราจะทำอะไรกินนะถ้าเราไม่ทำสวนไว้มั่งก็แบ่งที่จะทำนามาทำสวนก็สลับเรื่อยมาสลับเปลี่ยนเรื่อยมาก็ก็เลยลองเปลี่ยนมาทำผักชีฝรั่งดูบ้างเงี้ยพอผักชีพอไปได้แล้วก็ก็ดูว่าอันไหนมันพอเราจะทำเองได้อันไหนที่ราคาสูงลงทุนน้อยหน่อยอย่างเงี้ยเราก็เอาอย่างนั้น

ไขสําคัญของโฉนดชุมชนก็คือว่าไม่สามารถที่จะขายให้คนข้างนอกได้แต่ว่าสามารถที่จะส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะคะอีกทั้งสามารถที่จะใช้พื้นที่เพื่อที่จะทําเกษตรและเพื่อทํากินเท่านั้นค่ะเช่นเดียวกับที่นา10ไร่ของเกษตรกรที่เราคุยมานะคะก็ได้ตกทอดมาจากรุ่นพ่อจากเดิมพื้นที่ตรงนี้เคยทําเป็นนามาตลอดนะคะแต่ด้วยช่วงนี้ราคาข้าวตกต่ําเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนที่จะมาเลี้ยงปลาแทนเพราะหวังว่าจะได้ราคาที่ดีกว่าข้าวค่ะ

0: โฉนดชุมชนคลองยงที่เรามากันวันนี้ไม่ได้ทําแค่นาหรือว่าไม่ได้ทําแค่บ่อปลานะคะแต่ที่นี่ยังมีสวนผลไม้ที่ก็เป็นหนึ่งในพืชทางการเกษตรที่ชุมชนที่นี่เลือกที่จะทํากันนะคะและก็หนึ่งในนั้นก็คือฝรั่งซึ่งก็เป็นผลผลิตส่งออกหลักๆของที่นี่ด้วยแล้ววันนี้เราก็นัดไว้กับลุงเล็กนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนที่นี่กําลังห่อฝรั่งอยู่เลยทำมานานหรือยังพื้นที่ตรงนี
1: ้ก็ห้าหกปีแล้วเนี่ยฝรั่ง
0: ห้าหกปีแล้ว
1: ครับก่อนนี้ก็ทำสวนมะม่วงมุกอะไรเต็มน้ำท่วมหมดน้ำท่วมสองเที่ยวแล้ว
0: ตอนที่เราได้ชุมชนเราใช้พื้นที่นี้ในการทำอะไรบ้างคะ
1: ก็เนี่ยทำสวนทำนาแล้วก็ทำนาแล้วก็เนี่ยปลูกฝรั่งรอบๆนาลำไยลำไยด้วย
0: แล้วมันมีเรื่องที่ว่าเขาจะยกเลิกโฉนดชุมชนเนี่ยลุงได้ยินข่าวมาไหม
1: ได้ยินครับ
0: แล้วเป็นไงบ้างพอเราได้ยินอย่างนั้น
1: ก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปรูปแบบไหนก็ได้จะยกเลิกก็ยังไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามาครับว่าจะดําเนินการแบบไหนไงชาวบ้านเขาก็กังวลกันอยู่ว่าเนี่ยเอาไงกันแน
2: ่ก็กังวลเหมือนกันแหละเราไม่รู้เราเพิ่งจะรู้ไงแต่เราไม่รู้ว่าข้อมูลจริงๆมันมายังไงอะไรเงี้ยก็ถามกรรมการถามอะไรเขาบอกไม่มีผลกระทบเราก็กลัวไม่มีที่ทํากินนะถ้าเขาไม่ได้เราจะไปทำตรงไหนกินนะเราจะไปทำการเกษตรตรงไหนอ่ะแล้วทำอะไรอ่ะไปอายุก็เยอะแล้วเนาะจะไปสมัครงานโรงงานเหรอใครเขาจะรับล่ะ

0: คุณผู้ชมคะและการยกเลิกโฉนดชุมชนจากมติครม.ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความสับสนในสถานะที่ดินของตัวเองนะคะและยังคงรอคอยความชัดเจนจากรัฐบาลด้วยค่ะ
1: เขาประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยพื้นที่ที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรอันนั้นเขาก็ยังไงก็ยังจะต้องคือก็ต้องต่อสู้แล้วก็ต้องผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนแต่พื้นที่ที่ได้ไปแล้วล่ะคุณต้องมีคำตอบให้เราไหมว่าแล้วเราจะทำยังไงเราจะทำงานกับรัฐในรูปแบบไหนเราจะทำงานกับรัฐในหน่วยงานไหนนโยบายการที่รัฐจะเข้ามาทำงานกับพื้นที่ทำงานกับชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมสิ่งที่ชาวบ้านรอคือเหมือนเมื่อสักครู่เนี้ยน้องก็จะได้ยินว่าเขาจะมายึดที่คืนแล้วเราจะทำกินยังไงอันนี้มันคือข้อกังวลมันคือข้อกังวลว่าบางคนชาวบ้านเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเขาดูข่าวพอดูข่าวปุ๊บยกเลิกโฉนดชุมชนเขาก็มองว่าโฉนดชุมชนมันมาครอบอยู่ที่บ้านเขาพอเขายกเลิกปุ๊บเขาเอาที่ดินเราไปด้วยไหมอันนี้มันคือข้อกังวลพี่ยังตอบชาวบ้านไม่ได้เลยว่าแล้วเราจะไปแนวไหนคือยังไงรัฐก็ต้องช่วยให้คำตอบกับเราด้วยการที่เราดูแลพื้นที่1,800ไร่เนี่ยให้มันเป็นพื้นที่เกษตรในระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยเราก็ยังถือว่าระเบียบตัวนี้เนี่ยมันถ้าเกิดว่าการที่ให้ที่ดินกับชาวบ้านเนี่ยมันถือว่ามันเป็นการกระจายความมั่นคงไปให้กับชาวบ้านได้ว่าเขายังมีที่ดินชาวบ้านคือไม่ต้องการอะไรถ้าเขามีที่ดินเนี่ยเขาก็อยู่ได้ถึงเขาจะไม่ได้มีธุรกิจอะไรใหญ่โตเขาก็ยังมีที่ดินในการที่เขาจะทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองได้
0: คุณผู้ชมคะต้องย้ำว่าไม่ได้กระทบกับแค่ชาวบ้านนะคะที่มีสิทธิ์อยู่ในโฉนดชุมชนอยู่แล้วเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังรอคอยการได้รับสิทธิ์โฉนดชุมชนซึ่งนี่เป็นโจทย์เป็นการบ้านที่รัฐบาลอาจจะต้องทำงานต่อนะคะว่าจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยและการบริหารจัดการที่ดินต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษดินยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของวิกฤตพลังงานและค่าไฟสุดใหม่ที่จะขยับอัตราก้าวหน้าเป็นขั้นบันไดสำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าเกินเดือนละ400หน่วยในรอบเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะคะทำให้เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทั้งสำหรับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยเริ่มที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์กันมากขึ้นค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องชั่งใจกันอยู่สำหรับหลายคนนะคะอย่างเช่นเรื่องของความคุ้มค่าระยะยาวเมื่อไปเทียบกับการลงทุนก้อนใหญ่ในช่วงเริ่มต้นผู้ประกอบการธุรกิจร้านไอศครีมในจังหวัดศรีสะเกษตัดสินใจลงทุนกว่า 600,000 บาทเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์15กิโลวัตต์ประเภทออนกริดหรือว่าเป็นแบบใช้ร่วมกับไฟบ้านค่ะมีระบบแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบทันทีเวลาที่ไฟดับเพื่อให้การบริการลูกค้าไม่สะดุดซึ่งหลังจากการติดตั้งสามารถลดค่าไฟได้จริงแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะผู้ประกอบการคนนี้เขาบอกว่าค่าไฟถือเป็นต้นทุนสำคัญของร้านไอศครีมหรือว่าคิดเป็น 20% ของต้นทุนทั้งหมดค่ะเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและความผันผวนของค่าไฟทำให้ผู้ประกอบการต้องวางแผนบริหารจัดการระยะยาวให้ดีๆเพื่อทำให้ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางอยู่รอดไม่กระทบกับการจ้างงานและเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยล่าสุดที่ภาครัฐออกมาตรการทั้งการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 200,000 บาทซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนเริ่มต้นในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับครัวเรือนแต่ว่าในส่วนของผู้ประกอบการซึ่งลงทุนสูงกว่าครัวเรือนก็อยากให้ทางธนาคารผ่อนผันหรือว่าลดเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อให้สามารถกู้ได้ผ่านง่ายขึ้นรวมทั้งกำหนดมาตรการรับซื้อไฟคืนในราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อจูงใจให้หลายๆคนลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์
1: ต้องทราบรายละเอียดว่าการซื้อคืนของรัฐบาลเนี่ยซื้อคืนในราคาเท่าไหร่อยากชี้แจงให้เป็นเงื่อนไขแบบที่รัฐบาลเขาแจ้งเลยที่แบบว่าไม่อย่างไฟบ้านที่เข้าใจมาว่าเป็น2บาท20ส่วนของผู้ประกอบการอาจจะเป็นบาท50แต่ก็อยากให้ได้ขายได้เท่ากันเพราะว่าผู้ประกอบการก็เป็นประชาชนเหมือนกันเสียภาษีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องให้มากกว่า2บาท20เพราะว่าตัวประชาชนกู้เงินมาหรือใช้เงินเก็บส่วนตัวในการทำครั้งนี้เพื่อคุ้มค่าน
0: อกจากผู้ประกอบการภาคธุรกิจแล้วก็ยังมีวัดอีกหลายแห่งนะคะที่หันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างที่วัดป่าภูกระแตอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามซึ่งนอกจากที่นี่จะมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรมแล้วค่ะทางวัดยังได้เพาะพันธุ์ต้นไม้ให้ญาติโยมนำไปปลูกมีการขุดสระน้ำและบ่อบาดาลเอาไว้รดน้ำต้นไม้พร้อมกับดูแลผืนป่าอีกกว่าร้อยไร่ด้วยนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ทำให้วัดต้องจ่ายค่าไฟสูงมากเพราะว่าต้องสูบน้ำจากบ่อบาดาลตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อนำมารดน้ำต้นไม้นอกจากนี้เวลาที่มีกิจกรรมทั้งเรื่องของการปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนงานก่อสร้างหรือว่าใช้เครื่องเสียงต่างๆก็ยิ่งทำให้ค่าไฟสูงขึ้นบางเดือนหลวงพ่อบอกว่าแตะหลักหมื่นบาทนะคะแม้ว่ากุฏิพระสงฆ์จะมีเพียงแค่พัดลมและใช้ไฟเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนตู้เย็นก็ใช้ร่วมกันเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย
2: 60% ประมาณนั้นจากเสีย 12,000 อย่างเงี้ยจะเหลืออยู่ประมาณสัก 5,000 4,000 นะใช้มากๆนะอยู่ประมาณนั้นเราก็เลยว่าการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยนะมันช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะถึงแม้เราจะลงทุนแพงตอนแรกแต่ว่าผลระยะยาวมันคุ้มอ่ะแล้วก็เวลาเราคือเมื่อก่อนเนี่ยจะคิดนะว่าบางทีเนี่ยน้ำเนี่ยเราอยากหยุดไว้เพราะว่าค่าไฟมันแพงแต่ภาคหลังเนี่ยเราปล่อยเลยปล่อยยาวเลยก็เปิดไม้เปิดน้ำใส่ต้นไม้แบบไม่ต้องคิดอ่ะนะแบบสบายใจแล้วยังไงค่าไฟมันก็ไม่แตะหมื่นอยู่แล้ว
0: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะชาวนาในอำเภอพิมายเขาตัดสินใจลงทุนซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในไร่นาของตัวเองแทนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซลเพราะว่าราคาน้ำมันแพงนะคะโดยชาวนาต้องผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงจะสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับรถเข็นเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ต่อไฟพ่วงเข้ากับเครื่องสูบน้ำหรือว่าระบบสูบน้ำอัตโนมัติเพื่อสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรชาวนาบอกว่าแม้ว่าจะลงทุนสูงในช่วงแรกค่ะแต่ว่าระยะยาวก็ถือว่าคุ้มทุนอีกทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วง10ปีที่ผ่านมาเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันราคาอุปกรณ์อยู่ที่หลักหมื่นบาทไม่สูงเหมือนในอดีต และผู้ผลิตก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะแม้ว่าต้นทุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์จะลดลงกว่าในอดีตนะคะแต่ว่าราคาก็ยังถือว่าสูงอยู่สำหรับหลายๆคนค่ะมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนขายไฟคืนให้กับรัฐในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมก็น่าจะเป็นแรงจูงใจให้หลายคนตัดสินใจที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือไม่นี่ก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดต่อนะคะคุณพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
3: ตั้งแต่ติดมาก็ตัวนี้ยังไม่มีปัญหาครับใช้ปกติ
4: ประเมินว่าอีกกี่ปีคืนทุน
3: ปีหน้าน่าจะคืนครับ
4: ปีที่4คืน
3: ปีที่4คืนทุนแน่นอนครับ
4: ลงทุนไปกี่บาท
3: ประมาณ 130,000 บาทครับ
5: รัฐก็ควรจะรับซื้อนะครับประชาชนคืนในอัตรา5บาทหรือ4บาทก็ยังดีครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่2.20 บาทนะครับ2.20 บาทมันก็ยังทำให้พี่น้องประชาชนถือว่าเป็นแรงจูงใจได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่มากพอนะครับที่จะทำให้พี่น้องลงทุนกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพราะสุดท้ายแล้วครับคนที่เป็นหนี้คือพี่น้องประชาชน
6: เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในจังหวัดศรีสะเกษที่ลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างเจ้าของร้านขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรคนนี้บอกว่าหากเป็นธุรกิจร้านค้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่มากนักค่าไฟประมาณ 4,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนและเน้นใช้ไฟเฉพาะช่วงกลางวันหากติดโซลาร์เซลล์แบบออนกริด5กิโลวัตต์ไม่ต้องติดตั้งแบตเตอรี่ลงทุนประมาณ 130,000 บาทก็ถือว่าช่วยประหยัดไฟได้มากและประมาณ4ปีก็คืนทุนปีที่5เป็นต้นไปถือเป็นกำไรเขาบอกว่าในปีนี้เตรียมติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพิ่มอีกเพื่อใช้ในบ้านพักหรือโซลาร์เซลล์ครัวเรือนซึ่งเน้นใช้ไฟกลางคืนแต่ยังรอมาตรการที่ชัดเจนจากภาครัฐหากมีแค่การส่งเสริมสินเชื่อหรือเงินกู้รวมทั้งการลดหย่อนภาษีอาจไม่เพียงพอเพราะประชาชนไม่ได้อยากเป็นหนี้เพิ่มแต่อยากใช้ไฟถูกลงในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่เขาขอให้ภาครัฐยกเลิกค่า FT ให้กับครัวเรือนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล
3: ์ตัวนี้เหมือนเราก็ทำเป็นไฟฟ้าสำรองของเราเองอยู่แล้วถ้าเราติดแล้วเขางด FT เราได้น่าจะดีมากครับก็อย่างน้อยก็ลดลงสักนิดนึงก็ยังดีครับ
4: เหมือนกับแฟร์กับ
3: ใช่ใช่ครับอาจจะแฟร์ครับก็ไม่มีในบินก็จะดีมากครับผม
4: เอฟทีออกจากบิน
3: ใช่ครับก็คือถ้าเป็นสำหรับผู้ที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับในอนาคตถ้าทำได้จะดีครับ
6: ขณะที่นักธุรกิจรุ่นใหม่หรือ YEC จังหวัดศรีสะเกษมองว่าตอนนี้ภาครัฐเน้นออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ไฟของครัวเรือนแต่หากประเมินความต้องการติดโซลาร์เซลล์จะพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการ SME มีความต้องการติดตั้งเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนค่าไฟแต่บางรายอาจกู้สินเชื่อไม่ผ่านเพราะติดภาระหนี้เดิมจึงอยากให้ภาครัฐและธนาคารได้พิจารณาผ่อนผันและลดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขคุณสมบัติผู้กู้ขณะที่แรงจูงใจสำคัญที่จะทำให้ประชาชนหันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์คือระบบเน็ตเมเตอร์ริงหรือการหักลบหน่วยไฟฟ้าแบบ1:1สำหรับบ้านที่เน้นใช้ไฟกลางคืนกลางวันผลิตไฟให้รัฐกลางคืนก็ใช้ไฟรัฐในอัตราเดียวกันหรือกลางวันเราส่งไฟให้รัฐกี่หน่วยเราก็มีสิทธิ์ใช้ไฟของรัฐตอนกลางคืนเท่ากันไม่ใช่ขายไฟให้รัฐถูกแต่ซื้อไฟรัฐแพง
5: เพราะสุดท้ายแล้วครับคนที่เป็นหนี้คือพี่น้องประชาชนเพราะคนที่ต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยถึงแม้รัฐจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกแต่รัฐไม่ได้มาช่วยจ่ายรัฐเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พี่น้องลดการใช้พลังงานจากทางภาครัฐนะครับรัฐก็ยังรับซื้อคืนเป็นเรื่องที่ดีนะครับรับซื้อคืนแต่ต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ต้องชัดเจนด้วยว่า2.20 บาทนี้ซื้อปีต่อปีหรือถ้ามีการผันผวนถ้าค่าไฟรัดขึ้น6 บาทรัฐจะยังรับซื้อที่2.20 บาทอยู่ไหมฉะนั้นเรื่องนี้ต้องชัดเจนครับเพราะว่าถ้าเราประกาศที่2.20 บาทเลยถ้าปีหน้าไฟขึ้นไป7 บาทหรือ6 บาทหรือมันขึ้นเหมือนน้ำมันแพงท่านจะยังรับซื้อที่2.20 บาทหรือจะให้ประชาชนที่มากกว่านี้
6: หลายภาคส่วนต่างคาดหวังว่านโยบายและมาตรการของภาครัฐที่จะผลักดันประเทศให้ก้าวผ่านวิกฤตพลังงานด้วยพลังงานสะอาดจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงสะท้อนเรื่องค่าไฟแพงและมีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนพลังงานหรือไม่ยังเป็นคำถามที่ประชาชนรอคอยคำตอบพลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
0: นั่นเป็นเพียงเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่อยากจะให้เรื่องของพลังงานสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ค่ะแต่ว่าราคาของการติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือว่าอุปกรณ์หลังจากที่ทางเลือกอื่นๆสำหรับพลังงานนั้นก็ต้องเอื้อมถึงด้วยนะคะซึ่งไม่ต่างจากประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะอยากจะเห็นมาตรการสร้างแรงจูงใจจากภาครัฐที่ตรงใจด้วยแล้วถามว่าที่ผ่านมามันติดขัดที่ตรงไหนวันนี้จับตารอบทิศประมวลมาให้เห็นเป็นข้อๆนะคะคุณผู้ชมคะอย่างแรกค่ะก็คือรายละเอียดของสินเชื่อจากธนาคารออมสินนะคะเป็นโครงการพลิกฟื้นธุรกิจไทยวงเงิน 5,000 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะคือการกู้เพื่อไปติดตั้งโซลาร์เซลล์กับอีกส่วนนึงก็คือกู้เพื่อรถยนต์ไฟฟ้าค่ะโครงการนี้เนี่ยแม้ว่าดอกเบี้ยต่ำก็จริงนะคะแต่ว่ามีผู้ประกอบการส่วนนึงค่ะอาจจะกู้ไม่ผ่านเพราะว่าติดภาระหนี้สินเดิมด้วยนะคะทีนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะนอกจากการกู้ภาครัฐแล้วก็ยังมีทางเลือกอื่นๆในการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะอย่างเช่นรายการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แม้ว่าส่วนนี้เนี่ยดอกเบี้ยจะสูงกว่าแต่ก็อาจจะกู้ผ่านง่ายกว่าค่ะตอนนี้กำลังแข่งขันหาลูกค้าเหมือนกันนะคะรวมถึงการกู้ผ่านทรูออนไลน์ค่ะโครงการนี้ของเอกชนกู้สามารถผ่อนยาวๆได้หลายปีนะคะนี่อาจจะซ้อนว่าตอนนี้ค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่กำลังกระโจนขยับเข้ามาในธุรกิจในโซลาร์เซลล์มากขึ้นนะคะสำหรับการให้ประชาชนนั้นกู้สำหรับเอาไปติดตั้งพลังงานสะอาดค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะประชาชนที่เขาไม่อยากจะเป็นหนี้แล้วก็มีเงินทุนส่วนหนึ่งในการติดตั้งเองเน้นการใช้ไฟกลางคืนอย่างเช่นคนที่ออกไปทำงานนอกบ้านเขาก็อยากจะใช้ระบบเน็ตมิเตอริงซึ่งข้อมูลจากเพจ Facebook กระทรวงพลังงานก็ระบุว่า Net Metering เป็นการหักลบหน่วยไฟฟ้าแบบ1ต่อ1หรือว่ารับซื้อไฟส่วนเกินในราคาดีกว่าราคาขายปลีกซึ่งอาจจะทำให้ต้นทุนบางส่วนของระบบไฟฟ้าถูกกระจายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะยังมีอีกระบบนึงค่ะเป็นระบบ Net Billing เป็นอีกแนวทางที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมพลังงานสะอาดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มซึ่งกระทรวงแรงงานยังอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาพลังงานสะอาดของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกคนนะคะทีนี้ค่ะในมุมของผู้ประกอบการที่รับติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็มองว่าการผลักดันติดตั้งโซลาร์เซลล์ส่งผลดีกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์อุปกรณ์แบตเตอรี่รวมทั้งธุรกิจสินเชื่อด้วยแต่เรื่องนี้ยังคงต้องติดตามการแข่งขันทั้งเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและการเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทของประเทศจีนในไทยค่ะว่าจะส่งผลต่อคุณภาพและเรื่องของราคายังไงบ้างนะคะในขณะเดียวกันจีนเองเขาก็ยกเลิกสิทธิขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มการส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ส่วนสินค้ากลุ่มแบตเตอรี่ก็ถูกปรับลดอัตราคืนภาษีจาก 9% เหลือ 6% ในช่วงที่เหลือของปี2569ก่อนที่จะยกเลิกทั้งหมดในปี2570ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการส่งออกของผู้ผลิตจีนสูงขึ้นทำให้ราคาอุปกรณ์ที่ขายในไทยปรับสูงขึ้นเช่นกันค่ะยังคงติดตามต่อเนื่องนะคะสำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าซึ่งมีแผนการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมคะโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลายภาคส่วนเขาก็กังวลนะคะว่าอาจจะกระทบกับวิถีของเกษตรกรรมการทำนาเกลือรวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วยโดยเฉพาะแหล่งอาศัยของนกหายาค่ะนั่นตามมาด้วยเสียงเรียกร้องให้มีการทบทวนโครงการดังกล่าวก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้คุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
7: ก็ไม่อยากให้ทำเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อบ้านเราจากน้ำเกลือก็น้ำก็จะเสียแล้วจากกุ้งหอยปูปลาที่เราเคยหากินกันอยู่มันก็จะตายหมดเกิดน้ำมันมันรั่วมามันหากินไม่ได้
8: แถบนี้น้ำเกลือทั้งนั้นทำหาบเกลือรับจ้างทำเกลือครับกังวลสิเพราะผลกระทบกับเราเกลือก็ทำไม่ได้ขับมันมันอะไรมันต้องมีคนกระทบนั่นแหละโรงงานมา
9: ในทุกเช้าของฤดูทำนาเกลือพ่อแรงหรือหัวหน้างานจะเรียกลูกจ้างทั้งชายและหญิงมาจับเบอร์เสียงแถว ว่าใครจะได้หับเกลือใกล้หรือไกลจากกองเกลือพิธีกรรมเล็กๆที่สืบทอดกันมานานไม่ได้เป็นเพียงการจัดสรรงานเท่านั้นแต่คือภาพสะท้อนของวิถีชีวิตของชาวนาเกลือสมุทรที่อยู่คู่ชายฝั่งมาหลายชั่วอายุคนอุปกรณ์ประจำกายของพวกเขาคือบุงกีกระทาและหาบเพื่อใช้ขนเกลือไปกองรวมไว้เพื่อรอการขนส่งรายได้เฉลี่ยต่อวันตกอยู่ที่คนละประมาณ 700-1,000 บาทแต่ความสงบของผืนนาเกลือกำลังเผชิญกับโครงการขยายกำลังการผลิตโรงกลั่นน้ำมันและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่รอยต่อของตำบลบางแก้วและตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ว่าอาชีพของพวกเขาที่พึ่งพาน้ำทะเลสะอาดหากเกิดการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำมันรั่วไหลลงทะเลอาจจะเกิดการปนเปื้อนจนไม่สามารถที่จะใช้ทำเกลือได
7: ้พอเวลาน้ำมันมันจะรั่วลงไปในทะเลน้ำก็เสียก็ดาเกลือเราเนี่ยจะต้องใช้น้ำทะเลเนี่ยเอาขึ้นมาถ้าน้ำเสียแล้วน้ำทะเลทำเกลือไม่ได้เกลือก็ไม่เป็นเม็ดน้ำก็เน่าหมดมันทำไม่ได้เลยอ
8: ่
7: ะ
8: บะแหลมนี่ไปทำนาเกลือโดยตรงเลยที่ไหนก็ไม่มีจังประเทศไทยนี่ก็มีที่นี่แหละ

0: มีที่เดียวน่ะที่อื่นก็ไม่ทำไม่ได้
1: แล้วมันเกิดผลกระทบทำไม่ได้แล้วอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่ประเทศไทยก็ไม่มีเกลือ จะไปทำอะไรกันนะ
1: คร
0: ับ ใช่มันมีแรงเดียวอะพูดง่ายๆมันแรงเดียวอะ
2: แม้ที่ตั้งของโครงการจะอยู่ในเขตอุตสาหกรรมแต่พื้นที่โดยรอบเป็นเขตเกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งอาจได้รับผลกระทบตามไปด้วย
3: คือพื้นที่เนี่ยตามขอบเขตเนี่ยเขาบอกว่าเขาสร้างและก่อสร้างหรือว่าดำเนินโครงการอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วงแต่รอบๆสีม่วงนะครับนับหมื่นไร่ก็คือเป็นสีเขียวและเขียวตะเยงขาวซึ่งหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ภาคเกษตรและพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านธรรมชาติอยู่แล้วนะครับดังนั้นในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองกับพื้นที่ตั้งโครงการที่ทำโรงกลั่นนะครับเรามองว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงมีผลกระทบแน่นอน
4: นี่นะครับว่าวันนี้ EHIA EIA เนี่ยมันก็คือกระดาษมันคือการคาดคะเน
2: เสียงสะท้อนนำไปสู่เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจาก6ตำบลผู้มีส่วนได้เสียในอำเภอบ้านแหลมพร้อมยื่นรายชื่อคัดค้านมากกว่า600รายชื่อต่อเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยืนยันจุดยืนไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่ม
5: สำหรับแนวโน้มโครงการนี้ผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนว่าปัจจุบันเนี่ยรายงานการขยายพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันกับโรงไฟฟ้าของอำเภอบ้านแหลมเนี่ยยังมาไม่ถึงสำนักงานนโยบายและแผนยังมาไม่ถึงสผ.นะครับเพียงแต่ว่าเขาไปอยู่ในขั้นตอนการไปทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว1ครั้งคือปรากฏว่าทําพี่น้องชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่าการรับฟังความเห็นเนี่ยไม่ครอบคลุมเพียงพอจากเมื่อกี้ที่ผมฟังพี่น้องมีประเด็นตั้ง23ประเด็นต่างๆเนี่ยผมก็เลยบอกพี่น้องว่าส่งประเด็นนี้มาพร้อมกับหลักฐานประกอบที่มีทั้งที่ท่านเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นที่บอกว่าหลังคาถูกปกคลุมด้วยนั้นท่อน้ํามีระบบซ้ําเสียมีอะไรสุขภาพปัญหากับสุขภาพอะไรขออยากให้เก็บเป็นประเด็นไว้
2: เมื่อแผนขยายกําลังการผลิตโรงกลั่นน้ํามันจาก 35,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวันหรือเพิ่มขึ้นประมาณ5เท่าจากโรงกลั่นน้ำมันเดิมที่มีอยู่รวมถึงโรงไฟฟ้ากำลังผลิต90เมกะวัตต์ที่กำลังจะสร้างเพิ่มทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าการพัฒนาครั้งนี้กำลังทิ้งชุมชนไว้ข้างหลังหรือไม
3: ่ที่เราพูดกันมาส่วนใหญ่เนี่ยพอเราพูดถึงการพัฒนาพื้นที่เราเศรษฐกิจเอารายได้เอาตัวเลขทางการเงินทางอะไรต่างๆมาเป็นตัววัดจะเป็นส่วนใหญ่ผมยังไม่เคยเห็นว่ามันมีแผนพัฒนาทางเลือกไหมทางเลือกแผนพัฒนาเพื่อโดยเน้นความยั่งยืนและความอยู่ดีกินดีของคนในพื้นที่เอาไปตัวตั้ง
2: แม้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จะยังไม่แล้วเสร็จและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2ยังไม่เกิดขึ้นประเด็นสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนทางเอกสารเพียงอย่างเดียวหากอยู่ที่ว่าการพัฒนาครั้งนี้จะเดินหน้าไปพร้อมกับชุมชนได้จริงหรือไม่พรพิสิทธิ์ดานาเฟืองไทย PBS รายงาน
6: โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการต้องคิดอย่างรอบคอบนะคะเพราะหากเกิดผลเสียแล้วเรียกคืนมาไม่ได้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะอย่างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกเรื่องนี้กำลังสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะทั้งเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมลพิษรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ได้รวมตัวกันสะท้อนมุมมองนะคะและขอให้กรมทางหลวงทบทวนรูปแบบของโครงการที่สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกรมทางหลวงได้จัดประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการทบทวนรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข305ถึงทางหลวงหมายเลข3312ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วค่ะมีในอำเภอธัญบุรีเป็นประธานและมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า200คนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วยโดยระหว่างการประชุมประชาชนได้แสดงความกังวลเรื่องของรูปแบบการก่อสร้างโดยเฉพาะการจัดเส้นทางเข้าออกพื้นที่ซึ่งเจ้าของที่ดินบริเวณนี้บอกว่าเคยบริจาคที่ดินกว่า4ไร่ครึ่งเพื่อขยายทางเข้าออกโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรค่ะแต่ก็กังวลว่าการออกแบบที่ให้โรงเรียนและโรงพยาบาลใช้เข้าออกไปเป็นจุดเดียวกันอาจจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดกระทบกับรถฉุกเฉินรวมถึงคนที่มาใช้บริการ
7: ขอ ให้บริเวณคืนด้านหน้าที่ติดถนนรังสิตนครนายก3-5 เมตรหรือเท่าที่จำเป็น
6: คือถ้าโรงเรียนกับโรงพยาบาลเนี่ยใช้ทางเข้าออกจุดเดียวกันนะคะเขากังวลว่าจะเกิดการย้อนสอนแล้วก็เสี่ยงอุบัติเหตุด้วยค่ะด้านผู้บริหารโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศปทุมธานีก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้คัดค้านการพัฒนานะคะแต่ต้องการให้ทบทวนผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยและปัญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น
8: ฝุ่นละอองมลพิษโอบล้อมทางหลวงโอบล้อมโรงเรียนด้านหน้าด้านข้างด้านหลังทั้งหมดตรงนี้ช่วยหลับตาเหมือนกับด้านอาจารย์พูดช่วยหลับตานิดนึงว่าสิ่งที่เด็กที่อยู่ในกลุ่มนี้ 6-800 คนและอนาคตจากคุณพี่ชัยวัฒน์บอกว่าอาจจะถึง 3,000 คนเด็กจะอยู่ได้ยังไง
6: ขณะที่เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงก็ยืนยันว่ารับฟังทุกข้อเสนอจากประชาชนแล้วก็จะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาปรับปรุงถึงรูปแบบโครงการให้เหมาะสมต่อไปค่ะอีกโครงการหลวงที่ก่อสร้างไปแล้วแต่ว่าชาวบ้านยังคงรอความชัดเจนและรอการแก้ไขเยียวยาค่ะโดยชาวบ้านในตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ร้องกับศูนย์ดำรงธรรมนะคะเป็นการทวงค่าเวรคืนที่ดินโครงการสร้างถนนเลี่ยงเมืองระยะทาง30 กิโลเมตรหลังจากที่รอคอยมากว่า3 ปีแต่ว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินคืนค่ะทำให้ชาวบ้านที่นี่เสียโอกาสในการซื้อที่ดินเอาไปสร้างบ้านหลังใหม่การก่อสร้างถนนหลวงของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเริ่มต้นจากโครงการในตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่สิ้นสุดในพื้นที่ตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองระยะทางรวมประมาณ30 กิโลเมตรแล้วเสร็จมานานกว่า3 ปีค่ะเป็นทางหลวงตัดใหม่ขนาด4 ช่องจราจรต้องมีการเวรคืนพื้นที่การเกษตรกว่า 1,500 ไร่บ้านเรือนประชาชนกว่า100หลังล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากตัวแทนของชาวบ้านหมู่6ตำบลทับปริกซึ่งนำบัญชีชาวบ้านกว่า30รายไปยื่นกับศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดเพราะว่าทั้งหมดนี้ยังไม่ได้รับเงินคืนนะคะนายเอกราชเกิดสุขตัวแทนชาวบ้านระบุว่าโครงการนี้ที่ผ่านมามีการจ่ายค่าเวรคืนที่ดินพร้อมกับทรัพย์สินให้กับชาวบ้านไปแล้วบางส่วนแต่ก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายรายที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยค่ะทำให้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบางรายไปติดต่อซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่เอาไว้แล้วมีการวางเงินมัดจำไปแต่เมื่อถึงเวลาก็ยังไม่ได้ค่าเวรคืนจากรัฐทำให้ต้องถูกยึดเงินมัดจำและหากกล้าช้าไปกว่านี้ราคาที่ดินก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
9: ๆในที่ดินของเราที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยมันชักไปพอชักไปปั๊บมันก็ไม่มีโอกาสที่เราจะเสียโอกาสตรงนี้มันมากเพราะฉะนั้นอยากได้ว่าถ้าเราไปซื้อจริงถ้าเราเวทถ้าได้รับสิ่งตอบแทนตรงนี้เราจะได้ไปซื้อที่เพื่อที่จะปลูกบ้านปลูกอะไร
6: ปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะกลุ่มชาวบ้านเขารวมตัวกันไปทวงถามที่แขวงทางหลวงกระบี่ก็ได้รับคำชี้แจงนะคะว่าจะรับเงินค่าเวรคืนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ผ่านมากว่า3เดือนก็ยังไม่ได้รับเงินค่ะจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับค่าชดเชยโดยเร็วค่ะมาดูโครงการก่อสร้างเขื่อนพลูงอยในประเทศลาวค่ะเป็นอีกโครงการที่ภาคประชาสังคมในจังหวัดอุบลราชธานีเขาติดตามพร้อมกับส่งเสียงคัดค้านอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ซึ่งระบุว่าการสร้างเขื่อนจะปิดกั้นไม่ให้ปลาจากทะเลสาบเขมรขึ้นมาตามลำน้ำโขงค่ะและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากได้อีกตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะโครงการก่อสร้างเขื่อนพูงอยที่ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยเฉพาะประเด็นความคืบหน้าในการก่อสร้างและผลกระทบจากน้ำที่เขื่อนกักเก็บจะไหลย้อนเข้ามาสร้างผลกระทบจนทำให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีในฤดูน้ำหลากโดยในครั้งนี้มีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำในประเทศเข้าชี้แจงนางสาวสดใสสางโศกเครือข่ายประชาชนจับตาน้ำท่วมอุบลเปิดเผยว่าภาคประชาชนก็มีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องรายงานการศึกษาผลกระทบหรือว่า EIA ฉบับภาษาอังกฤษซึ่งระบุว่าเขื่อนพูงอยที่แขวงจำปาสักประเทศลาวจะปิดกั้นไม่ให้ปลาขึ้นมาตามลำน้ำโขงแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้น้ำจากแม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพราะว่าถ้ามีเขื่อนพุงอยระดับน้ำจะสูงขึ้น4เมตรค่ะแต่ว่าทางสทนช.บอกว่าจะมีน้ำเพิ่มขึ้นแค่4เซนติเมตร ทำให้ตัวเลขระดับน้ำสูงขึ้นไม่เท่ากันในมุมของภาคประชาชนก็เห็นนะคะว่าความสำคัญเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าแม่น้ำโขงจะถูกปิดกั้นทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ก็ยังทำให้ปลาจากทะเลสาบเขมรขึ้นมาตามลำน้ำโขงไม่ได้เลย
10: มองในแง่ของพลังงานเราก็มีพลังงานเพียงพอการสร้างเขื่อนภูงอยเพิ่มเติมเนี่ยพี่น้องทุกคนบอกว่าฉันอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะไม่ได้อยู่บนน้ำไม่ท่วมไม่ใช่คนหาปลาไม่สามารถไม่ต้องกินปลาก็ได้แต่ทุกคนจะได้รับค่าไฟเพิ่มเราจะเสียค่าไฟเพิ่มหากมีการสร้างเขื่อนเพิ่มเติมเพราะนั้นเนี่ยทำไมคนอุบลถึงยืนยันที่จะไม่ให้สร้างเขื่อนภูงอย36ปีเขื่อนปากมูลชัดเจนนะคะเขื่อนภูงอยกับเขื่อนปากมูลเหมือนกันมีผลกระทบแบบเดียวกันน้ำอยู่ในลำมูลแต่ว่าก็ทำให้เมืองอุบลท่วมปลาขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
6: ผู้ช่วยเลขาธิการสทนช.ระบุว่าการสร้างเขื่อนสำหรับผลิตไฟฟ้าเขื่อนภูงอยเป็นโครงการของลาวที่เสนอโครงการเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือร่วงหน้าหรือว่า PNPCA ในกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง4ประเทศซึ่งมีข้อตกลงกันเอาไว้นะคะว่าเวลาที่ประเทศไหนต้องการพัฒนาโครงการในแม่น้ำโขงจะต้องเอาผลกระทบของโครงการรวมถึงการศึกษาต่างๆให้ประเทศสมาชิกมาพิจารณาร่วมกัน
11: สำหรับโครงการเขื่อนภูงอยเนี่ยก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สปป.ลาวประสงค์จะให้เอาลักษณะโครงการผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการมาให้ประเทศสมาชิกได้พิจารณาแต่ขณะนี้ก็ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกนะครับอยู่ในช่วงที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็พิจารณาว่าข้อมูลที่ทางสปป.ลาวได้ส่งมาให้เนี่ยมีความเพียงพอต่อการพิจารณาเพียงไร
6: คุณผู้ชมคะโครงการเขื่อนภูงอยเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านหรือว่า Run Off River Dam ค่ะตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงในประเทศลาวและมีพื้นที่กักน้ำยาวประมาณ80กิโลเมตรรายงาน EIA ระบุว่าการดำเนินงานของเขื่อนภูงอยจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังของแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขารวมถึงแม่น้ำมูลในประเทศไทยบริเวณแก่งตะนะซึ่งถือเป็นประเด็นผลกระทบข้ามพรมแดนค่ะส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติหลังฝนค่ะกับกองทัพผีเสื้อที่มาอวดสีสันตลอดแนวชายหาดในเขื่อนลำแซะจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหลังจากเกิดฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันค่ะทำให้ตอนนี้บริเวณแก่งวังวนเหนือเขื่อนลำแชะที่บ้านมาบกราดตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีที่โคราชเต็มไปด้วยผีเสื้อนานาชนิดนะคะพากันบินออกจากผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานออกมากินดูดแร่ธาตุตลอดแนวชายหาดรวมถึงดอนทรายที่โผล่พ้นผิวน้ำเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรค่ะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันสนุกเลยนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะคณะสำรวจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือว่ามทส.ลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณแก่งวังวนสามารถที่จะระบุสายพันธุ์ผีเสื้อจุดนี้ได้แล้วไม่น้อยกว่า25ชนิดนะคะนี่ถือเป็นอีกตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สบายดี
1: สบายดี
0: สบายดี
1: พี่ก็สบายดี
0: ปาร์คก็สบายดี
1: ปาร์คสบายดี
0: สบายดีบอกอยู่ว่าสบายด
1: ีทักทายแบบสาวลาวสวัสดี
0: ค่ะ
1: สบายดี
0: อินเตอร์
1: เราต้องตั้งแต่ต้นรายการเลยนะตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะวันนี้มีสองสาวสองเสียงจากลาวซึ่งสวยมากแล้วก็ต้องบอกว่าบทเพลงเนี่ยเพราะอีหลีนะน้องปาร์คนะ
0: ชอบคำว่าเพราะอีหลีมาก
1: เพราะอีหลีเลยนะวันนี
0: ้ไปหาคำมาใช่ไหม
1: หามาแน่นอน
0: ไปเตรียมมาบอกเลยว่า ถูกใจแฟนๆสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะฮะเจอกันทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงอยู่แล้วแล้วก็ถูกใจอาจารย์นักดนตรีด้วยวันนี้ปักพาสาวสวยจากฝั่งลาวมาให้เจอถึงสองท่าน
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านแรกปักเติบโตมากับคนนี้เลย
1: ยังไงฮะ
0: เพลงรักริมฝั่งโขง
1: แสดงว่าน้องปักร้องได้สิกุหลาบปักเซได้เหรอ
0: กุหลาบปักเซได้แต่เพลงรักริมฝั่งโขงอย่าเลยสงสารสงสารคุณผู้ชมไหม
1: เออ
0: พี่อเล็กซานดราธิดาวันบุญช่วยนี่นับไปนับมานางเอกคนนี้นักร้องคนนี้คุณผู้ชมอยู่ในวงการน่าจะประมาณร่วม20ปีได้แล้วนะ
1: คือละครเรื่องนี้18ปีที่แล้วแล้วก็เป็นขวัญใจทั้งชาวลาวชาวไทยที่สำคัญมีแฟนๆอินเตอร์อีก
0: อีกหนึ่งสาวที่บอกไปฮะคนนี้พี่กิฟไปสัญญิงสัญญาเอาไว
1: ้ว่าจะชวนมาให้ได้น้องมุกดาวันสันติพรหรือว่าน้องมุกของเราคุณผู้ชมบอกหน่อยว่าเราเจอน้องมุกที่ไหน
0: เมื่อไหร่ที่ไปสัญญิงสัญญาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
1: ที่เราไปกันอยู่ริมโขงน้องปา
0: ที่นครพนมคุณผู้ชมจำได้ไหมตอนนั้นสะพานลั่นทุ่งบางเขนไป
1: สัญจร
0: แถวบริเวณลานพญาศรีสัตนคราช
1: ค่ะ
0: เจอน้องมุกแล้วรอบนั้นมากับคุณแม่อังคณางคุณชัยมีอีกหนึ่งหนุ่มฮะคนนี้นานกว่าน้องมุกอีกไม่เจอมา 4-5 ปีได้นะสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะ
1: เอามาดับมั่นน้องปาร์คค่ะ
0: ทำไม
1: เพราะคนนี้เขาก็หล่อแล้วเขาก็แซ่บเหมือนอาหารอีสานจานเด็ด
0: คนไหน
1: แซ่บ
0: ชุ่มแพ
1: อย่าชุ่มบอนนะ
0: จะเล่น
1: โอ้ล่ะเลย
0: นิดๆหน่อยๆพี่กิฟต์เขาก็เอาเนาะแซกชุมแพ
1: โอ้ยหาตัวมาได้ยังไงคนนี้เขาคิวเยอะนะ
0: คิวแน่นเดี๋ยวนี้งานหน้าจงหน้าจอเยอะมากนะฮะแซกชุมแพมาเยือนเราน่าจะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วได้แล้วพี่กิฟต
1: ์เหมือนมาช่วยร้องเพลงการกุศลหรือหารายได
0: ้ตอนนั้น
1: ช่วยเหลือครูเพลงไหมฮะ
0: ใช่ครับตอนนั้นจำได้ว่าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยจำได้แซกมาร้อง
1: เดี๋ยวทั้ง3ท่านจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ไทยลาวรวมไปถึงบทเพลงที่เลือกมาโอ้โหน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนตอนนี้ฟังเพลงกันต่อก่อนจ้า

0: คุณผู้ชมครับฟังบทเพลงที่เรียกว่าน่าจะเชื่อมสัมพันธ์ทั้งไทยลาวแล้วนะฮะมาพูดคุยกันต่อเลยกับศิลปินรับเชิญของเราบินมาให้ข้ามฝั่งโขงมาเลยนะครับท่านแรกสาวสวยคนนี้นางเอกดังด้วยพี่อเล็กซานดราธิดาวันบุญช่วยครับ
1: สบายดี
2: อีกคนหนึ่งนะคะเจ้าของเพลงดังที่ทั้งฝั่งลาวและไทยรู้จักกันดีนะคะน้องมุกมุกดาวันสันติพรค่ะ
3: สบายดี
0: อีกหนึ่งท่านปาร์คอยากให้ไปนั่งใกล้พี่กิฟต์นะเพราะถ้านั่งใกล้ปาร์คเดี๋ยวรัศมีความหล่อเขาจะมากลบหมด
2: ค่ะ
0: FC ทั้งไทยลาวเพียบเลยต้อนรับแซคชุมแพครับ
4: ครับผมสบายดี
2: สบายดี
3: สบายดีสบายด
5: ี
2: น่ารักมากชอบ
0: ชอบการที่แซคบอกสบายดี
2: แล้วก็เป็นคำทักของลาวที่เรารู้สึกว่ามันคือความใกล้ชิดกับเราเนี่ยเพราะเราก็จะใช้สบายดีเหมือนกันแต่อาจจะความหมายต่างกันนิดนึงนะคะเอาสองสาวมาจากแขวงไหนกันบ้างจ๊ะน้องมุกก่อน
3: มุกดาวันมาจากแขวงสวรรณเขตจ้ะ
1: ซันรามาจากเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน
2: ์ไกลกันด้วยใช่ไหมคะทั้งสองท่าน
1: ไกล
2: ก
1: ันจากหลัก
3: อ๋อเป็นซีห้อยปลายผู้แหละโดย
1: ขับรถกับประมาณ6ชั่วโมงได้เนาะ
2: แม่นแต่หลักๆ2ท่านอยู่ไทยตลอด
1: อยู่ลาวเด้
2: เบียดข้ามไปข้ามมา
1: ข้ามไปข้ามมา
3: ได้ข้ามไปข้ามมาคือว่าโดย
0: ถามแซคอยู่เขตไหนนะครับ
2: แขวงไหนฮะเรา
0: แขวงไหนฮะ
4: อ๋อไม่ได้เรียกเป็นเขตเรียกเป็นรัฐครับผม
0: รัฐไหนฮะ
4: รัฐทุ่งรัฐท่ามันนี่นะฮะครับผม
0: คาดหวังมากว่าจะยิงมุกไหนผู้อย่างพี่แซค
4: ครับผม
0: หนุ่มขอนแก่น
4: ครับผมอยู่ขอนแก่นครับ
2: แขวงชุมแพหรือเปล่า
4: แขวงชุมแพครับบ้านผมครับ
2: แซคได้ติดตามผลงานสองสาวบ้างไหมฮะ
4: โอ้โหอย่างพี่อเล็กซานดรานะครับผมนี่เบิ้งตั้งแต่สมัยอยู่กับไอเวียครับผมเพลงรับเพลงรักริมฝั่งโขงครับผมตอนนั้นผมยังเป็นเด็กหน่อยอยู
0: ่เล่นคู่กับพี่เวียสุกลวัฒน
2: ์ไม่แต่เอาจริงสวยขึ้นกว่าเดิมอีกนะซันดราจะว่าไปเอาจริงๆถามน้องมุกเขาก็เป็นแฟนละครเหมือนกันตั้งแต่น้องมุกบอกน้องยังตัวน้อย
3: ๆเบิ่งคือกันเบิ่งนางเอ้ยคือกัน FC ได้นี่ก็ได
1: ้เว้ยขอบใจ
0: นี่เป็นพี่ซันดราที่เขินแล้วนะ
2: งั้นถามแทนคุณผู้ชมได้ไหมอ่ะก่อนเขินหายไปไหนมาคะเล่นละครไทยไปสองเรื่องแล้วหายเลย
1: ตอนนั้นฮันเมนเฮาเฮียนจบปริญญาตรีปุ๊บหลักอะพอดีอายุบ่ฮอดที่จะไปต่อโทอายุเพียงแต่18ปีก็เลยมาทำงานอยู่เมืองไทยเป็นเวลา2ปีสังกัดก็มีสังกัดแล้วก็ได้ออกไทยลินเป็นนางเอกเนาะแบบส่วนหลายคนไทยจะฮู้จักซันดราในนามที่เป็นนักแสดงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วซันดราเริ่มต้นจากการเป็นนักห้องหลังจากนั้นได้2เรื่องละครแล้วก็ไปเฮียนต่อเลยเพราะว่าอายุผู้ดีครบรอบ20ปีไปเฮียนต่อโทอยู่ประเทศญี่ปุ่น
0: แล้วพี่ซันดราไม่คิดถึงเหรอฮะว่าแบบว่าเฮ้ยเคยอยู่หน้าจอเคยร้องเพลงอะไรเงี้ยอัน
1: นี้เป็นคำถามที่หลายคนถามว่าบ่เสียดายบ่แต่ซันดราคิดว่าด้วยที่เฮาแบบเข้าวงการตั้งแต่อายุแบบ14แล้วเฮาบ่เคยมีหมู่เฮาบ่เคยใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป

0: แล้วเขาออนต่อโลกแล้วการที่วัชรราชได้ไปไปหาประสบการณ์แบบนั้นมันเป็นสิ่งที่คู่ควร
1: แต่สำหรับน้องมุกของเราคนนี้เป็นสายเลือดจิตวิญญาณนักร้องโดยแท้เลยใช่ไหมคะ
2: โดยมาแล้ว
1: จากครอบครัวเลย
2: แม่จากพอห้องเพลงมีวงดนตรีแล้วก็ลูกก็เลยได้สืบแนวมานำเจ้าตั้งแต่น้อย
1: ตั้งแต่โตน้อยๆเลยทางบ้านก็เป็นครอบครัวนักดนตรีด้วย
2: แม่แหละอุ้ยน้อยโพดอ่ะนะก็น้องเป็นเบี้ยอยู่ตอนนั้น
1: ค่ะ
2: โดยก็ได้ห้องเพลงมามีแต่ก่อนก็พอเฮ็ดวงดนตรีแต่ว่ามันเป็นวงน้อยๆสำหรับรับใช้ในหมู่บ้านเป็นงานแต่งงานสังสรรค์กันแบบนี
3: ้ตอนหลอกเทนี่อายุเท่าไหร่อ่ะของน้องมุกเองเนี่ย
2: ตอนนั้นน่ะจะเป็นอายุ8ปี
3: ฮะ
2: ยังน้อย
1: ๆ8ขวบแต่ว่าเพลงที่สร้างชื่อมากๆและทำให้คนไทยรู้จักน้องมุกทั้งประเทศเลยคือเอิ้นอ้ายใส่ม.1เนาะหลาย10ล้านวิวก็มีนักร้องลูกทุ่งชาวไทยเอามาโคเวอร์ด้วยใช่มั้ยคะ
2: โดยมีเพิ่นก็เอามาฮ้อง
1: มีใครบ้างคะ
2: มีเอ้ยเวียงนฤมลเอามาฮ้อง
1: เขาก็บอกว่าเพราะไปคนละแบบ
4: ต้นฉบับเลยใช่มั้ย
1: ต้นฉบับ
4: เอาเหรอครับ
1: เอิ้นอ้ายอ่ะ
4: โอ๊ยอันนี้
2: เคยฟังบ่เน
4: า
2: ะ
1: อันนี้ก็แฟนคลับแล้วใช่มั้ยตอนนี้เป็นแฟนคลับเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะให้แซคพูดถึงกระแสเพลงนี้ในบ้านเราทําไมถึงแบบคนไทยชอบมากเอิ้นอ้ายใส่หมอนึง
4: ผลงานผมว่าเพลงเนี้ยดังมากคณะหมอลําวงใหญ่ๆเพิ่นสิมาเอาเพลงนี้ไปเล่น
3: วันนี้ก็คือรู้แล้วว
1: ่
3: าต้นฉบับอยู่ตรงนี้ฝั่งเนี้ยเพลงของน้องมุกมาดังในฝั่งไทยเพลงไทยไปดังในลาวก็เยอะมากหนึ่งในนั้นเป็นเพลงของหนุ่มคนด้านข้างพี่กิฟเอง
1: คนเนี้ยเหรอ
3: ใช่ฮะมันบอกมีเพลงไปเลือกหลักเพลงไปดังในลาวจนกระทั่งกลายเป็นโอ้โหไปทัวร์ในลาวเยอะมากแล้วล่าสุดเพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้ด้วยเดือนสองเดือนนี้เองใช่ไหมฮะ
4: เพิ่งกลับมาจากลาวครับไปเล่นอยู่เวียงจันทน์มาครับผม
3: เพลงอะไรพี่แซคที่แบบว่าไปปุ๊บต้องแบบต้องร้องให้คนที่นั่นฟังเพลงของพี่แซค
4: หลักๆก็เป็นคำแพงร้องไห้ได้ไหมนะครับล่าสุดก็ชีวิตบุกบุญจันทร
3: ์ครับ
4: ครับผม
3: ฟีดแบคเป็นยังไงเวลาแฟนๆมาฟังแบบเขาร้องตามได้เขาชอบเขายังไงบ้างฮะ
4: เอาจริงๆแล้วนะครับคำแพงนี่ดังมาจากลาวเลยฮะตั้งแต่ช่วงกลางปี59นะฮะครับผมเพราะว่าเพลงเมโลดี้คำแพงหรือว่าเนื้อเพลงคำแพงฮะส่วนมากมันจะอ้างอิงมาจากของเป็นภาษาเนาะเป็นภาษาลาวเบิดมันก็เลยแบบเข้าใจง่ายมันก็เลยฟังง่ายครับ
1: กลับมาที่ซันดราบ้างตอนที่กระแสเป็นแม่สาวจำปาใช่ไหมคะตอนนั้นโอ้โหฟีเวอร์มากทุกคนต้องหยุดดูเขาบอกไปเช็คอินสถานที่ถ่ายทำละครกันเพียบตอนนั้นความนิยมในไทยของเราจำได้ไหมอะไรที่ประทับใจที่สุด
0: ฮู้แต่ว่าตอนยางขึ้นไปเวทีกับอันไอเบียเนาะเสียงโฮขึ้นมาจนโบได้ยินเสียงตัวเองในมอนิเตอร์เลยคือมันห้องแบบสนั่นขับหูเลยอะล่ะก็ประทับใจกับโบคิดว่ามันจะมีกระแสแห้งขนาดนี
3: ้เคยเจอแบบแฟนคลับไทยเข้ามามีอะไรที่แบบเหตุการณ์ไหนที่จำได้แม่นที่สุดหรือรู้สึกว่าหุ้ยอันนี้แปลกอันนี้ว้าวสุดมีไหมฮะ
0: ช่วงนั้นโบได้อยู่ไทยอยู่ลาวอยู่บ้านแล้วมันจะมีทัวร์ไทยเป็นรถบัสคันเบลอเลยเต็มแต่อันนักท่องเที่ยวไทยเนาะแล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้านเพื่ออยากมาพบอยากมาถ่ายรูปนําแล้วหอมบ้านซันดราน่ะนิดน้อยนึงแล้วคิดออกว่ารถบัสแบบเบลอมาแล้วตันทางฝึกละคน
1: ขวางทางเข้าบ้านเลย
0: ย้อนอย่างย้อนมารถทัวร์มาลงเฮือ
1: นมาดูบ้าน
3: มาดูบ้าน
1: เนี่ยฮะ
0: มาถ่ะแม่แล้วกระบุเข้าใจน่ะจะแม่นพวกรถทัวร์เขาเจ้าขายทัวร์บ่หรือว่า
1: วันนี้คือ
0: นะซันดราบูฮู
1: ในบ้านซันดรานะอย่างงี้
0: อาจจะขายเป็นแพ็คเกจทัวร์ที่บอก
1: มีธงไทยหรือธงลาววะ
0: บูอันนี้บูฮูฮูแต่ว่ามาประจําเลย
1: แต่อีกคนนึงโจที่เขาก็รักเมืองไทยมากน้องมุกพี่แอบดู Facebook แฟนๆชาวไทยก็รอจะเลี้ยงข้าวหนูตลอดเวลาแอบมาเที่ยวเมืองไทยตลอดเลยชอบจังหวัดไหนล่าสุดไปไหนมาบ้างคะ
2: ล่าสุดแม่นไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมา
1: พี่เห็นไปทั่วเลยอ่ะมี
2: ไปหลายจังหวัดอยู่
1: บางแสนชลบุรี
2: มีโอกาสมากแล้วก็อยากไปหลายๆบอนเพราะว่าเฮาก็อยู่ไกลเนาะถ้าเพื่อสิมาฮอดพี่ก็ใส่เวลาเดินเติบจากปุนมาพี่ก็ได้ไปหลายๆจังหวัดได้มีโอกาสไปเที่ยวไปเห็น
3: ครับ
2: โดย
3: ชอบที่ไหนเป็นพิเศษของน้องมุกเองนะฮะ
2: ก็น่าก็มาเกือบทุกหม่องแหละแต่ว่าก็อยากไปเที่ยวทะเลหลายเพราะว่าอยู่บ้านเฮามันบ่มี

0: ักอ่ะเขาคิดเหมือนพี่ว่ามุกอ่ะจะต้องบินจากลาวมาไทยมุกบอกไม่หนูขับรถมุกมาทางไหนยังไงบ้าง
1: มาค่ะมาทางมุกดาหารจากขวาสวรรค์เขตมามุกดาหารแล้วก็มาทางนี่เลยมาทางขอนแก่น
2: มาทำงาน1ได้ถึง2ได้เที่ยว
0: แฟนๆเขาจะคอมเมนต์รอว่าน้องมุกไปที่ไหนใช่ไหมคะ
2: ดูได้ที่ Facebook เลยนะฮะ
1: คันลงแล้วลงแล้วกับเพิ่นก็สิถามว่าน้องมุกมาเที่ยวมอนิบออยู่ไสอยู่ไสมีเวลาบ่ได้พบกันอยากเลี้ยงเขาแต่ว่าบางเทื่อเฮากับโพดน้ำหลังก็มีบางอันนะคะแต่ว่าเฮาเก็บไว้แต่ว่าบ่ได้โพดแต่ว่าเมื่อฮอดแล้วอุ๊ยฮอดแล้วเด้อฮอดเฮือนแล้วสินะบ่ได้เอาไว้โอกาสหน้า
0: อ
2: ย่างมุกเนี่ยมาไทยแวะเที่ยวด้วยนะพี่แซกตอนไปลาวนี่คือไปร้องอย่างเดียวหรือพี่แซกไปแอบแวะท่องแวะเที่ยวหรือเราแพลนไว้ไหมว่าแบบไปเที่ยวที่ไหนบ้างยังไง
3: ไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยครับพี
2: ่ทำการล้วนๆเลยเหรอ
3: ส่วนมากผมจะไปร้องตามผับแล้วก็ตามโซนนอกครับผม
2: ไม่มีโอกาสเที่ยวเลย
3: ไม่มีแต่ว่าในใจอยากไปเที่ยวเอาเพื่อเฟื่อง
1: เมืองเฟือง
3: เมืองเฟือง
1: เมืองเฟือง
3: บอกผู้ชมครับผม
1: เมืองเฟือง
3: ครับผมเป็นธรรมชาติมาก
0: เห็นน้องมุกบอกกำลังเป็นที่นิยมเลยใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเป็นกำลังมีกระแสดี
0: ทั้งสองท่านค่ะวันนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีซันด้าใส่เป็นชุดเป็นไหมสวยๆด้วยอย่างที่น้องมุกใส่ตอนนี
1: ้มุกเองก็ได้มีโอกาสมาห้องเพลงอยู่รายการสารพันลันทุงบางเขนเนาะเป็นเถื่อทำอิฐที่ได้มาเยือนมองนี่มาเยี่ยมมายามก็อยากนำสุดเราบูฮานของเฮามานำเสนอมาใส่ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวได้เห็นนำกันอันนี้ก็เป็นผ้าไหมเก่าผ้าไหมบูฮานของเฮาสมัยหลายปีแล้วเน
4: า
1: ะมันเก่ามันเก่า
4: ค่ะนะเฮาต้องได้เพียรรักษา
1: ของเก่าแท้ๆจากผู้เฒ่าผู้แก่ตั้งแต่สมัยใดแล้วค่ะนะ
4: แพงเลยแหละเพราะว่าหาซื้อได้ยากและถ้ามีแล้วก็มันจะมีราคาสูง
1: แม่อันนี้ก็ยืมเพื่อนมาเด้อบ่แม่นของมุกเอง
0: ส่วนซันดาเมื่อกี้โอ้โหก็มีชุดทีเด็ดสวยมากเป็นชุดอะไรยังไงคะเห็นบอกว่าเป็นผ้าที่มีลวดลายเอกลักษณ์ของทางลาวด้วย
4: แม่นๆชุดที่ซันดาใส่เป็นไหมคำแป๋เป็นลายนาคที่ว่า
0: พญานาค
4: แม่
0: ใช่มั้ยแ
4: ม่
0: เนาะแล้วก็ใส่ร้องเพลงที่คุณปู่เป็นคนแต่ง
4: แมน
0: กุหลาบปากเซเหรอคะ
4: แมนเพราะว่าปู่เป็นคนปากเซ
2: แต่จริงนอกจากคุณปู่แต่งแล้วพี่ซันดรามีแต่งเพลงเองด้วยไหมฮะ
4: เพลงใหม่ล่าสุดที่ซันดราเอามาห้องในรายการนี้เป็นรายการแรก
2: แรกเลย
4: เพลงสาวปากแดงเน
0: า
4: ะ
0: ฟังแล้วแบบ R&B มากเลยเนาะใช่ไหม
4: อันที่จริงซันดราตั้งใจอยากแต่งเป็นสไตล์ลูกทุ่งได้แต่ว่าพอแต่งไปแต่งมาเอ้ามันคือออกมาเป็น R&B จ๋าเนาะก็เลยปล่อยไปตามฟิลเฮาเพราะว่าด้วยพื้นฐานของซันดรามันพ่อแม่เป็นนักดนตรีคลาสสิคและซันดราก็เติบโตฟังเพลงป๊อป R&B มาแล้วมันน่ะจะซึมซับแบบนี้มาพอเฮาแต่งออกมาเองเป็นครั้งแรกที่แต่งอีกเฮาก็ยังบ่ฮู้ซั่นว่าเอ๊ะสไตล์เฮาเป็นแบบนี้หว่าค้นพบตัวเองที่แท้จริงเป็นแบบนี้น
2: ี่บนสไตล์นี้
0: เห็นบอกว่าตอนนี้ก็ต้องการจะปล่อยเพลงใหม่ๆของตัวเองพื้นที่ตรงไหนยังไงบ้างคะ
4: ก็ซันดราส่วนหลายพันมาแมนลิน Facebook Page เป็นลักแต่ว่าล่าสุดก็เริ่มมี TikTok Account
2: เป็นใช้ชื่อพิมพ์ชื่อคำว่า
4: อเล็กซานดราบุญซวยเลยคือถูกช่องทางแมนอเล็กซานดราบุญซวย
0: เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
4: ภาษาอังกฤษ
0: ส่วนอีกคนเขาเป็นดาว TikTok
1: มาลิน TikTok ได้ปีหน่อยนึงแล้วก็สามารถติดตามมุกดาวันได้ที่มีทาง Facebook เนาะแล้วก็มีเพจมี YouTube มี TikTok เนาะYouTube กับพิมพ์เข้าไปมุกดาวันสติพรแล้วก็ทุกอันเลยพิมพ์เข้าไปคันมีจักซองก็ติดตามให้เบิดทุกซองแน่เด้อ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ตอนนี้ติดตามผลงานแซกได้ช่องทางไหนบ้างคะ
3: ช่องทางครับผมช่องทาง
0: ช่องทางไหนบ้างคะ
3: โอ้ยก็ได้ติดมาจากทางสปปแล้วเลยครับผมช่องทางนะครับผมติดตามผมได้นะครับบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับของแซกชุมแพ IG ของแซกชุมแพ TikTok ของแซกชุมแพครับผมฝากเข้าไปติดตามด้วยครับผมช่อง YouTubeนาโพมิวสิกนะครับนาโพนี่เป็นบ้านเกิดของผมเองคร
0: ับผมไปติดตามได้เลย คุณผู้ชมคะภาพความน่ารักเนอะก็อย่างที่บอกเวทีสารพันลันทุ่งบางเขนไม่ใช่แค่ลูกทุ่งแท้อย่างเดียวแต่เรายังให้พื้นที่วัฒนธรรมต่างๆอย่างพี่น้องไทยลาวแบบนี
2: ้ส่วนคุณผู้ชมฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนท้ายรายการยังมีบทเพลงเพราะๆอีกเยอะนะครับส่วนอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติดชมได้ที่เพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์027902625-7นะครับ
0: เจอกันประ

0: จับคู่ม่วนคักพี่น้องสายแซบลำยองน้องหินห่าวควงหนุ่มเสียงเศร้าสอนสินชัย
1: ขันมันฝืนอยู่กับเขาโตไป
0: เคยสร้างตำนานผัวเก่าระบือไกลเลยขอฝากเพลงผัวใหม่แน่เด้อ
2: ส่งสิ่งสิ่งแบบลำซิงสไตล์มู
0: ตัวแม่งดเต้นแรงแต่ไม่ลืมโชว์เอวอ่อนเอกลักษณ์ลำยองน้องหินห่าวมาฟังมาฟ้อนให้หายคิดฮอดเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ทางไทย PBS สารพันลั่นทุ่งบ้าน

สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในนามพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการยื่นร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด15/1ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากรัฐสภา

ค่ะคุณอัพนันท์คะขณะเดียวกันนายพระดอนก็ย้ำว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะจากเสียงของประชาชน 21.6 ล้านเสียงผ่านการทำประ

0: จึงต้องการเห็นเจตจำนงของนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนรวมถึงไทม์ไลน์การดำเนินการและการผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะโดยนายพลดอนปิศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายได้เน้นย้ำว่าเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีจะแสดงผ่านการดำเนินการของพรรคภูมิใจไทยที่มีส.ส.มากที่สุดในสภาซึ่งในวันที่19พฤษภาคมนี้ก็จะมีการเข้าชื่อของส.ส.เพื่อยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสาระเพิ่มหมวด 15/1 ค่ะเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนร่างของพรรคการเมืองใดจะผ่านการพิจารณาชั้นกรรมธิการอย่างไรชี้ว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็พร้อมที่จะทำตามประชามติของประชาชนค่ะก่อนจะย้ำว่าการดำเนินการนั้นจะต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องระมัดระวังประคับประคองให้การแก้นั้นผ่านไปโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งคำวินิจฉัยส่วนหนึ่งก็ระบุว่าการมีส.ส.ร.รัฐสภานั้นไม่อาจให้ประชาชนเป็นผู้ร่างได้โดยตรงค่ะนอกจากนี้นะคะนายพลดอนยังย้ำว่าจะใช้ทุกกลไกของรัฐบาลที่มีอยู่ในการผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเชื่อว่ารัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเป็นของประชาชนค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ามีคำสั่งให้พนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมรางออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกันนี้ยังยกระดับให้ตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเดินรถส่วนผลการสอบหาสาเหตุอุบัติเหตุคาดว่าจะทราบผลไม่เกินวันพุธนี้ครับความคืบหน้าการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าเบื้องต้นมีคำสั่งให้พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ควบคุมรางออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดว่าจะทราบผลไม่เกินวันพุธที่20พฤษภาคมนี้โดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกด้านทั้งมาตรฐานผู้ขับขี่ระบบควบคุมรางระบบแจ้งเตือนรวมถึงกระบวนการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ด้วยครับพร้อมยืนยันว่าพนักงานขับรถไฟมีใบอนุญาตขับรถไฟเดิมอยู่แล้วแต่ตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางรางฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาผู้ขับขี่รถไฟจะต้องยืนยันตัวตนและกำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน120วันแต่ผู้ขับขี่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากกฎหมายใหม่ครอบคลุมผู้ถือใบอนุญาตเดิมขณะเดียวกันยังได้ยกระดับมาตรการการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานรฟท.และขสมก.ทุกคนทุกครั้งก่อนเดินรถจากเดิมมีเพียงการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่และสุ่มตรวจสารเสพติดเป็นรอบเท่านั้นครับเวลาทันข่าว 14:00 น.แล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับมีเจ้าหนี้ประกันภัยไม่ใช่เฉพาะโควิด19ครับแต่ว่ายังเป็นประกันอื่นๆนะฮะรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า 800,000 คนด้วยกันนะฮะซึ่งเจ้าหนี้นั้นนะฮะเขาก็พยายามที่จะเรียกร้องเงินมานานหลายปีแล้วเพราะว่ายังค้างจ่ายอยู่ประมาณสัก 70,000 กว่าล้านบาทในขณะเดียวกันครับคือว่าตัวแทนของคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะไปเรียกร้องที่สภาวันนี้ฮะเราจะยกเวทีนี้เพื่อที่จะร่วมกันหาทางออกให้กับเจ้าหนี้กันนะครับ
1: ส่วนเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะอย่างเรื่องของรถไฟชนกับรถโดยสารเรื่องนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะวันนี้ชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถกเถียงกันหน่อยค่ะว่าเรื่องนี้ใครกันแน่ต้องรับผิดชอบและควรที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือไม่ค่ะกับ3ท่านบนเวทีนะคะท่านแรกค่ะคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ค่ะรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ค่ะท่านที่2ค่ะคุณพงศักดิ์ชื่นไกรลาศค่ะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะจากสภาผู้บริโภคค่ะและท่านที่3ค่ะมาถกเรื่องของข้อกฎหมายค่ะกับทนายรำธนสาค่ะคณะอนุ

0: กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีทั้ง3ท่านนะคะ
1: สวัสดีทุกท่านครับ
0: รวมถึงในสตูดิโอแห่งนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่อนข้างที่จะอบอุ่นเลยค่ะมีน้องๆนะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาดูงานทั้งหมด40คนสวัสดีน้องทุกคนนะคะ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับมาถึงคำถามตัวโตๆเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับที่น้องแป้งได้ถามไปแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกรณีนะครับที่ว่าเกิดเหตุสะเทือนขวัญครับในช่วงที่ผ่านมาที่ย่านมักกะสันรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้เสียชีวิตด้วยแต่ว่าล่าสุดนะฮะทางคปภ.เองครับก็มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับในการเยียวยาให้กับทางครอบครัวด้วยนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้กันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะให้ดูบรรยากาศก่อนเลยในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่แยกอโศกเพชรบุรีรถหนาแน่นนะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากเปิดเทอมเป็นวันแรกครับนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพเร่งทบทวนความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของเครื่องหมายจราจรต่างๆเช่นเส้นทะแยงเหลืองจึงสั่งให้ไปดูทางแยกแล้วก็จุดเสี่ยงทุกแห่งครับที่มีรถไฟตัดผ่านในพื้นที่กรุงเทพเพื่อดูว่าการทำเครื่องหมายจราจรต่างๆนั้นได้ผลหรือไม่อย่างไรส่วนระยะยาวครับก็มองว่าต้องลดจุดตัดรถไฟในการทำโครงการยกระดับทางรถไฟหรือถนนลอดใต้ดินแทนนะครับ
0: ส่วนเรื่องนี้ค่ะดร.เอค่ะท่านสุชาชวีนะคะหัวหน้าพรรคไทยก้าวไปตั้งข้อสังเกตหลายข้อเหมือนกันค่ะอันแรกคือเรื่องของระบบอนุสัญญาณให้รถไฟผ่านทำงานปกติหรือไม่โดยรถไฟไม่ควรวิ่งทะลุมาได้ค่ะแม้มีรถขวางอยู่ก็ตามจึงต้องถามว่าอาจจะเกิดขึ้นกับระบบอนุสัญญาณที่ทำหน้าที่เตือนคนขับรถไฟข้อ2ตั้งข้อสังเกตว่าหากระบบอนุสัญญาณทำงานเป็นปกติดีทุกอย่างทำไมคนขับรถไฟจึงไม่หยุดรถโดยหากคำถามข้อแรกพิสูจน์ได้ว่าระบบอนุสัญญาณปกติและรถไฟไม่ได้รับสัญญาณอนุญาตเหตุใดคนขับรถไฟจึงไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยหรือว่าอาจประมาทจึงน่าสงสัยได้ว่าคนขับรถไฟอยู่ในสภาพพร้อมทำงานหรือไม่ค่ะ
1: ครับก็ข้อ3นะครับทำไมคนขับรถเมย์จึงจอดคล่อมทางรถไฟคนขับรถเมย์ได้รับสัญญาณเตือนหรือไม่หรือประมาทไม่สนใจและข้อ4นะครับใครจะเป็นเจ้าภาพหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมาที่มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วยหากพูดถึงจุดตัดรถไฟที่อยู่ใกล้ทางแยกที่มีท้ายแถวสะสมคล่อมทางรถไฟที่มีปัญหานะครับนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ท่านเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเนี่ยก็ให้คำอธิบายว่าในต่างประเทศนะครับจะมีวิธีแก้ไขโดยใช้ระบบ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยครับยกตัวอย่างที่อเมริกาครับจะใช้การทำให้จุดตัดแยกระบบจากกันเช่นทำทางข้ามสะพานยกระดับทางข้ามหรือว่าทางลอดไปเลยครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการตัดกันนะครับ
0: เรื่องนี้สถานีประชาชนของเราเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนทุกๆคนสามารถร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะบางมุมมองว่าเอรถไฟเองอาจจะผิดด้วยหรือเปล่าที่ไม่ยอมเบรกมาก่อนถึงแม้ว่าจะมีการเตือนล่วงหน้าอีกมุมนึงมองว่าจุดที่รถโดยสารจอดอยู่มันกลับกลายเป็นคร่อมทางรถไฟซึ่งมันเป็นทางที่รถไฟต้องสัญจรผ่านประเทศไทยมีค่ะคือรถไฟต้องจอดให้รถยนต์ข้ามผ่านไปก่อนส่วนต่างประเทศคือรถยนต์ต้องจอดให้รถไฟผ่านไปก่อนเรากำลังว่าที่เรื่องของบริบทให้ความสำคัญบนท้องถนนเรื่องนี้ค่ะมาคุยเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาบนพื้นที่ตรงนี้กันหน่อยครึ่งชั่วโมงค่ะท่านรองอดิศรคะ
2: ครับ
0: เบื้องต้นเนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขมาเมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่บอกว่า1,500,000 บาทได้แน่นอนล้านห้านี่คือมาจากอะไรบ้างเรื่องของการประกันภัย
2: ผมเรียนนี้ก่อนนะครับหลักการเนี่ยนะครับเรามีประกันความรับผิดนะครับที่เป็นภาคบังคับก็คือพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับแล้วก็มีภาคสมัครใจนะตอนนี้ตัวพรบอยู่ที่ทิพยประกันภัยนะครับแล้วก็ภาคสมัครใจอยู่ที่เมืองไทยประกันภัยนะครับถ้าเราว่ากันตามกฎหมายเลยนะครับเรื่องความรับผิดเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะว่าใครเป็นคนทำผิดบ้างนะครับแบ่งสัดส่วนความรับผิดซึ่งกินไปแล้วระยะเวลายาวนานนะครับวันที่เกิดเหตุท่านเลขาธิการลงพื้นที่นะนำทีมงานลงพื้นที่นะครับแล้วเราก็ได้หารือเรื่องนี้กับบริษัทประกันภัยนะครับได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าบริษัทประกันภัยจะชดเชยตามกรมธรรม์ก่อนนะครับส่วนเรื่องความรับผิดเป็นเรื่องหลังบ้านที่จะเคลียร์กันตอนนี้เราจะเยียวยาความเสียหายเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นทิพยะจะจ่าย 500,000 สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับเมืองไทยเนี่ยจะมียอดความรับผิดอยู่1ล้านบาทนะครับก็จะรวมเบื้องต้นเป็น1,500,000อย่างไรก็ตามเนี่ยในกรมธรรม์ประกันรถยนต์คันนั้นนะครับก็คือรถขสมก.จะมีประกันอุบัติเหตุอยู่ด้วยนะครับอีก150,000 บาท

0: ครับเพราะฉะนั้นก็จะบวกอีก 150,000 บาททุกรายครับ
1: ค่ะดิฉันจำได้ว่ามีเหตุการณ์นึงซึ่งมันเกิดคล้ายๆกันไม่นานมานี้ที่โคราชเคนหล่นทับจำได้ไหมคะเหตุการณ์นั้นมันจะมีปัญหานิดนึงเรื่องของการจ่ายตังค์มันต้องไปพิสูจน์อัตลักษณ์ก่อนเหตุการณ์นี้ด้วยไหมคะ
0: ผมต้องเรียนว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยนะครับถ้าเราจะจ่ายเงินให้ถูกตัวยังไงก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ก่อนนะแต่ว่าความซับซ้อนของเหตุการณ์วันนี้นะครับคนไม่ได้เยอะมากนะผมเชื่อว่าจริงๆรายชื่อส่วนใหญ่จะค่อยๆเริ่มทยอยปรากฏแล้วล่ะนะครับว่าบุคคลที่เสียชีวิตเนี่ย8รายมีใครบ้างครับ
2: ครับตอนนี้เราได้ยินเรื่องของตัวเลขในการที่จะเยียวยาไปแล้วฮะแต่ทีนี้เวลาครับที่เราสามารถที่จะจ่ายให้กับทางด้านครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยหรือว่าบาดเจ็บเลยเนี่ยได้เมื่อไหร่อย่างไร
0: จริงๆแล้วถ้าเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยนะครับยืนยันตัวบุคคลถูกต้องนะครับใช้เวลาไม่กี่วันครับ
2: ฮะและนี่คือว่าทางครอบครัวต้องเป็นคนที่ไปยื่นเองหรือว่าต้องผ่านทนายความเท่านั้น
0: ตอนนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ถ้าเราเป็นเคสปกตินะแต่ละคนก็ต้องไปยื่นเรื่องนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในสาธารณภัยแบบนี้นะครับรูปแบบการทำงานกปภจะต่างไปนะครับเราจะทำงานเชิงลุกอย่างที่ผมเรียนว่าวันแรกท่านเลขาลงพื้นที่ทีมงานของเราลงเก็บข้อมูลเลยนะประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องว่าผู้เสียชีวิตคือใครบ้างนะครับรถมีทะเบียนอะไรบ้างแล้วเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้เข้าไปรันในระบบฐานข้อมูลการประกันภัยนะเราลิสต์ออกมาเลยครับว่ากรมธรรม์ของใครบ้างอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเราไล่ตามไปที่บริษัทนะครับที่เราบอกว่า1ล้าน5นะครับบวกด้วยอีก150,000บาททุกรายเนี่ยนะครับเราจะติดตามให้นะครับรวบรวมเอกสารแล้วเราจะติดตามให้นะครับกรณีอื่นๆนะครับถ้ามีประกันไม่ได้รับความสะดวกนะครับสำนักงานก็ติดต่อสำนักงานได้นะครับ
1: ค่ะก็คือครอบครัวผู้เสียชีวิตวางใจได้เรื่องของการจ่ายเงิน
0: ค
1: ปจะถือเป็นตัวกลางให้และท่านลงมือที่ไปตั้งแต่วันแรกๆเลย
0: ถูกต้องครับ
1: เอาล่ะมาคุยกับทางสภาผู้บริโภคกันหน่อยค่ะคุณคงศักดิ์เรื่องนี้เราคุยถกกันมายาวนานมากเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนรวมถึงยานพาหนะด้วยครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทยเลยไหมคะเรื่องของการแก้กฎหมาย
3: ต้องอาจจะต้องเรียนแบบนี้ครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแล้วเราคิดว่าเกิดเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้วก็โดยตลอดเนาะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อต้นปีก็คือเคสเครนถล่มใช่ไหมครับแต่สำหรับเคสนี้นะครับผมคิดว่า 1.65 ล้านใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นตัวเลขในเขาเรียกว่าตัวเลขการชดเชยแต่เราอาจจะต้องบอกเป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมรู้จักหนึ่งในผู้อาจจะไม่ได้รู้จักส่วนตัวนะแต่เขาเป็นรุ่นน้องของน้องที่ทำงานอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาพูดได้6ภาษาเป็นนักวิชาการที่ตัดสินใจมาทำงานในประเทศไทยเขานั่งรถเมล์คันนี้แล้วเขาก็ประสบจนเสียชีวิตนะครับผมคิดว่ามูลค่าการชดเชยเนี่ยก็มีมูลค่าที่มากกว่านี้แน่นอนเนาะแต่ผมก็จะบอกว่า 1.65 ล้านเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลขเบื้องต้นสภาองค์กรของผู้บริโภคเราก็เสนอตัวเลขนะครับตัวเลขเป็นตัวเลขเดียวกับที่ตอนเสนอในกรณีเครนถล่มก็คือ8ล้านบาทเป็นเรียกว่าเป็นตัวเลขเชิงป้องกันนะครับคือตัวเลขโดยปกติเนี่ยจ่ายตามสิทธิ์ของประกันภัยเนี่ยคือเราไม่อยากให้จ่ายแล้วก็จบนะครับแต่เราคิดว่าการจ่ายแบบเชิงป้องกันตัวเลขต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่านะครับแล้วก็เราคิดว่าสภาผู้บริโภคก็จะผลักดันตัวเลขตัวนี้ครับ
2: ครับที่บอกว่าตัวเลขเนี่ย8ล้านใช่ไหมฮะที่บอกว่าจะมีการผลักดันหมายความว่าอย่างไรคือว่าเดี๋ยวทางสภาจะเป็นคนเดินเรื่องให้เองทำงานเชิงรุกแล้วก็หมายถึงว่าตัวครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บเนี่ยต้องมาที่ทางสภาขั้นตอนเป็นยังไง
3: คือสภาองค์กรของผู้บริโภคก็พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทุกคนในกรณีนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่เราอาจจะคุ้นเคยเท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกคนว่าจะเป็นผู้ที่บาดเจ็บนะครับจำนวน8รายนะครับแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตอีก32รายเนี่ยก็สภาองค์กรของผู้บริโภคก็พร้อมให้ความช่วยเหลือครับตัวเลข8ล้านบาทต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่เราคำนวณมาจากตัวมติครม.เองด้วยนะครับที่เคยจ่ายให้กับกรณีหลายกรณีในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีตากใบนะครับกรณีมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในอดีตนะครับก็คิดว่าตัวเลขเหล่านี้เราเอามาเป็นฐานคำนวณในการคิดครับเพราะเราคิดว่าอย่างแบบที่บอกก็คือการจ่ายค่าเสียหายต้องจ่ายเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในอนาคตครับเราคิดว่าการจ่ายณปัจจุบันเป็นการจ่ายตามสัดส่วนที่มีเท่านั้นนะครับ
2: ตัวเลขที่ว่าวันนี้คือเคยเกิดขึ้นและครอบครัวได้มารับมาแล้ว
3: ใช่ครับ
2: ผ่านการเคลื่อนไหวของทางสภาไหมฮะ
3: ยังครับแต่หมายถึงว่าเราเอาหลักการที่มติครม.เคยกำหนดจ่ายให้กับกรณีต่างๆเนี่ยเอามาคิดว่าการคำนวณค่าเสียหายสำหรับกรณีเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเราไปดูใน Facebook ของหลายคนเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ควรเกิดเลยผู้บริโภคที่นั่งอยู่บนรถเมย์ไม่ควรจะต้องมาประสบเหตุแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบทบาทในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นขสมก.นะครับหรือรฟท.หรือแม้แต่ตำรวจเนี่ยครับต้อง

0: ส่วนที่จะต้องมาร่วมรับผิดชอบในเรื่องน
1: ี้คือท่านมองว่าควรมี3หน่วยหน่วยแรกคือรถไฟแน่ๆ2 คือขสมกและ3คือตำรวจจราจรเพราะเห็นจากตอนนั้นเนี่ยจราจรหนาแน่นแต่ยังไม่เจอใครมาเพื่อจะเอื้ออำนวยความสะดวกณช่วงเวลานั้นว่ามันถึงจุดอันตรายว่าย้อนกลับมาที่เรื่องของตัวเลขก่อนตอนแรกณปัจจุบันตอนนี้ที่ได้ก่อนนะคะ1.6 ล้านคือเบื้องต้นมาจากขสมกอย่างเดียวคือประกันภัยฝั่งรถไฟท่านไปสืบมาหรือยังคะคปภ.ช่วยเสริมได้ค่ะ
0: ครับก็ถ้าเราดูจากกรณีเคสเครนถล่มนะครับเราก็พบว่าจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยการรถไฟเนี่ยไม่ได้มีประกันไม่ได้มีประกันเหมือนแบบรถไม่รถทัวร์ที่จะต้องมีประกันภาคบังคับภาคสมัครใจนะครับแต่ว่าเขาจะมีกฎหมายของเขาเองในการจ่ายแต่ว่าถ้าหากเราไปดูเนี่ยเราเองก็จะพบว่ากฎหมายเนี่ยตัวเลขการชดเชยยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อย
1: นี่คือช่องโหว่ไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นช่องโหว่สำคัญหนึ่งที่อาจจะทำให้สมมติว่าถ้าเราต้องการเรียกร้องความรับผิดชอบกรณีรถไฟถ้าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดเหตุครั้งนี้ตัวเลขเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่หรือเขาจะสามารถจ่ายได้มากกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดไว
1: ้ค่ะขอถามคปภ.ทำไมรถไฟถึงไม่มีการกำหนดบังคับว่าต้องทำประกัน
2: ผมเรียนอย่างนี้ครับปกติเนี่ยประกันจะมีภาคสมัครใจกับภาคบังคับนะหลักการทั่วไปถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาใช้ชีวิตเราก็จะคิดถึงความเสี่ยงของเราว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็เจียดเงินไปจ่ายเบี้ยนะครับในกรณีการประกันภาคบังคับแปลว่ารัฐบังคับให้ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลทำประกันภัยกรณีแบบนั้นจะต้องผ่านกระบวนการกันกองและออกเป็นพรบเพราะถือว่าเป็นภาคบังคับนะอย่างกรณีรถยนต์นะเราจะเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากก็จะมีการบังคับให้มีการประกันภัยตามกฎหมายเลยครับกรณีเรือนะครับโดยสารสาธารณะก็จะมีการบังคับนะครับแต่กรณีของรถไฟเนี่ยนะครับยังไม่เห็นกฎหมาย
1: ที่บอกว่าบังคับเกิดเหตุบ่อยมาก
2: คนขับก็ควรจะต้องเป็นเรื่องที่อาจจะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ใช้ดุลพินิจว่าควรจะมีหรือไม่
3: ครับทางสภาผู้บริโภคจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยไหมฮะ
0: เรามองภาพการขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะโดยภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วเราคิดว่าถ้าเราไปดูข้อมูลนะครับเราก็จะพบว่ากรณีอุบัติเหตุหรือเหตุที่เกิดกับตัวรถไฟเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนรถคันข้างหน้าหรือแบบมีการเฉี่ยวชนต่างๆเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนเรื่องการมีประกันภัยครับ เพราะว่าถ้าหากว่าตอนนี้มีหมดแล้วนะครับเครื่องบินเรือรถสาธารณะนะครับแต่รถไฟก็อาจจะเป็นอีกบริการขนส่งประเภทหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีครับ
3: นี่แหละจุดเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะต้องถามทางสภาทนายความด้วยเพราะว่าฟังข้อมูลมาแบบนี้แล้วรถไฟไม่มีฮะเอาอย่างแรกก่อนทางสภาทนายความรับเรื่องนี้ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนไหมฮะกรณีที่ว่าผู้เสียหายครับ
4: ครับผมก็ในส่วนของสภาทนายความนะครับนับแต่วันที่เกิดเหตุนะครับท่านนายกสภาทนายความก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนในเรื่องนี้โดยตรงครับรวมถึงเคสที่ผ่านมานะครับแม้แต่เคสที่สีคิ้วนะครับทางสภาทนายความก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับแล้วก็ณวันนี้นะครับทางท่านนายกก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้คณะทำงานของสภาทนายความนะครับก็อยู่ในระหว่างการลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเข้าไปพบปะกับทางญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ทางญาติของผู้เสียหายนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับและวันนี้นะครับหลังจากที่เสร็จจากรายการเนี้ยทางสภาทนายความเองก็มีแผนที่จะเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะไปพบปะให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นนะครับก่อนนะฮะเพราะว่าบางครั้งสภาทนายความเข้าใจว่าผู้ประสบเหตุบางครั้งก็อาจจะเกิดอาการเคว้งคว้างเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นที่จุดไหนเนื่องจากกรณีนี้นะครับมันมีทางผู้ที่เกี่ยวข้องหลายจุดนะครับแนวทางของสภาทนายความนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็จะตั้งทีมงานลึกขึ้นมาแล้วมีการเลยพบปะนะครับในส่วนของผู้ที่ได้รับความเสียหายในด้านอื่นๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลหรือที่ประสบเหตุในวันนั้นแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วนะครับเราก็ยังมีช่องทางในการติดต่อนะครับคือทางผู้เสียหายหรือผู้ประสบเหตุนะครับก็สามารถที่จะประสานงานนะครับเข้าไปที่สภาทนายความโดยตรงนะครับหรือเข้าไปที่ทนายอาสาที่อยู่ประจำโรงพักนะครับนะตอนนี้ก็มีหลายโรงพักนะครับเกือบจะครอบคลุมนะครับแล้วก็ทนายอาสาที่อยู่ประจำศาลนะครับและนอกจากนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่สายด่วนสภาทนายความ167นะครับนะหรือไม่ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามานะครับที่ นะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอป

0: LCT 249นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทนายความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการช่วยเหลือในส่วนนี้เราจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนให้คำปรึกษานะครับส่วนให้คำปรึกษาเนี่ยทางสภาทนายความเราให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกคนสามารถติดต่อเข้าไปที่สภาทนายความตามที่ผมระบุไว้เมื่อกี้นะครับไม่ว่าการจะเป็นการวอล์กอินการโทรเข้ามาหรือการแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนะครับก็จะมีคณะกรรมการที่จะกันกรองอีกชุดหนึ่งนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาว่านะครับผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือในแต่ละเคสนะครับเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการดูแลการช่วยดำเนินคดีของสภาทนายความไหม
1: เงื่อนไขคืออะไรบ้าง
0: เงื่อนไขในส่วนนั้นนะครับก็คือเป็นผู้ยากไร้นะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้น2บริบทพร้อมกัน
0: ใช่ครับต้องเกิดขึ้น2บริบทพร้อมกันนะครับนะคือถ้าเกิดว่าท่านที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะครับใน2เงื่อนไขนี้นะครับทนายความของเราเองนะครับก็มีอยู่ประมาณ 90,000 กว่าท่านนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้บริการในส่วนของทนายความตรงนั้นได้นะครับ
2: ครับยากไร้นี่คือกำหนดคือยากไร้ขนาดไหน
0: ยากไร้นะครับมันก็จะมีเอกสารที่ให้กรอกนะครับวันที่ไปยื่นนะครับไปยื่นว่าเอกสารว่าคุณทำอาชีพอะไรนะมีรายได้ครอบครัวขนาดไหนนะครับเราจะพิจารณาเป็นเคส by เคสนะครับ
2: ครับ
0: ก็คือโดยจะมีคณะกรรมการที่จะกลั่นกรองอีกทีนึงว่าคนนี้สมควรที่จะเข้าเงื่อนไขไหมนะครับ
2: ครับแล้วพอเป็นไปได้ไหมฮะในเมื่อมันเป็นกรณีพิเศษที่ว่าเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่ว่าเกิดขึ้นอะไรเงี
0: ้
2: ยแล้วทางสภาคือจะเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่งอะไรก็ว่าไปเนี่ย
0: ครับก็เรียกอย่างนี้นะครับในส่วนของคดีอาญานะครับก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการอยู่แล้วนะครับหลังจากที่มีการฟ้องร้องคดีเข้ามานะครับนะผู้เสียหายนะครับก็ยังสามารถที่จะยื่นเรียกร้องค่าเสียหายตัวแทนนะครับตามปวิอาญามาตรา44/1นะครับซึ่งตัวนั้นก็จะมีอีกหน้าที่หนึ่งนะครับเราสามารถที่จะมาขอทนายขอแรงจากสภาทนายความหรือสามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากทนายขอแรงที่ศาลนะครับก็มีขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับว่าเบื้องต้นนะครับสภาทนายความในเคสเนี่ยเราก็จะดูแลทุกเคสให้คำปรึกษานะครับให้คำแนะนำนะครับว่าในการดำเนินการน่ะคุณจะต้องไปในทางไหนเพื่อที่ผู้ประสบเหตุแล้วก็ผู้ประสบภัยจะได้เกิดความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้ทุกคนที่มีอรรถคดีนะครับทุกคนที่มีปัญหาด้านกฎหมายทุกคนกลัวที่สุดก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในด้านค่าวิชาชีพทนายความนะครับแต่สภาทนายความนะครับเราก็มีบริการตรงนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยประชาชนยังรับรู้น้อยนะครับนะก็อยากจะช่วยให้แนะนำเพิ่ม
1: ก็คือใช้คำนี้ดีกว่าคือถ้าหากใครอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วรู้สึกว่าสูญเสียไม่รับความเป็นธรรมไปที่สภาทนายความก่อนจะมีคณะกรรมการคัดกรองว่าคุณเข้าเกณฑ์เงื่อนไขในการว่าความฟรีหรือไม่ถ้าหากไม่มีไม่เป็นไรก็ยังไงก็มีทนายความให้คำปรึกษาว่าต้องเดินทางไปในทางไหนต่อขอย้อนกลับมาที่สภาผู้บริโภคนิดนึงค่ะคือดิฉันกำลังมองว่าเรื่องของการเยียวยาเข้าใจแหละจำนวนเงินจำนวนนึงแต่ว่า8ล้านเนี่ยมันยังคงแตะไปไม่ได้ณเหตุการณ์นี้คือล้าน6ก่อนในอนาคตค่ะมีโครงการไหมคะที่เสนอรัฐบาลให้จัดตั้งกองทุนเลยขึ้นมาเลยเกี่ยวกับเรื่องของท้องถนนเรื่องของความไม่ปลอดภัย
3: ครับก็ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าสภาวิโภคมีทีมหน่วยวิชาการสนับสนุนตัวนโยบายอยู่ครับกำลังศึกษาแล้วก็กำลังจะออกแบบเรื่องตัวกองทุนตัวนี้อยู่ด้วยนะครับเป็นการวิเคราะห์จากว่าในบ้านเราเนี่ยมีเงินจากตรงไหนบ้างนะครับมีกองทุนตรงไหนบ้างคือเราไม่ได้อยากให้มีทุกกองทุนในทุกประเภทนะครับแต่เราคิดว่ามันควรจะมีกองทุนที่สำหรับการชดเชยเยียวยาไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการของรัฐหรือเกิดเหตุจากเหตุการณ์จากอุบัติเหตุที่เกิดอย่างเช่นครั้งนี้ซึ่งเขาควรจะต้องได้รับการชดเชยเยียวยาในมุมที่สมเหตุและสมผลนะครับไม่ใช่การชดเชยเยียวยาเฉพาะสิทธิ์ตามประกันภัยเท่านั้นเองอันนี้คือมุมมองของสภาผู้บริโภคที่เรามองว่าการชดเชยเยียวยาต้องคือเขาเรียกว่าการป้องกันเนี่ยมันต้องมากกว่านะครับและที่สำคัญเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยสภาผู้บริโภคโดยท่านเลขาธิการเนี่ยก็ได้ลงไปในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับเราก็พบเลยว่าปัญหาในพื้นที่ตรงนั้นอ่ะอาจจะเป็นช่องว่างมากๆเลยในการแก้ไขปัญหาเนา

0: แล้วก็รถก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังมีการจราจรที่หนาแน่นรถก็ยังคล่อมเลนเหมือนเดิมสิ่งต่างเหล่านี้ผมก็คิดว่าเราถ้าในเชิงการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คงไม่ใช่แก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องการชดเชยเยียวยานะครับแต่เรามองภาพตัวระบบเลยว่าระบบมันควรจะต้องแก้ไขอย่างไรครับ
1: ครับพูดถึงระบบเนี่ยคือว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่ต่างประเทศเขาใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้หรือแม้แต่ว่าคือเราก็เห็นข้อเสนอว่ามีการอาจจะใช้เป็นทางรอดเนี่ยมันถึงขั้นหรือถึงเวลานั้นหรือยังฮะต้องทำอย่างนั้นเลย
0: คือในต่างประเทศก็ต้องบอกว่าการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับก็ต้องใช้ตัวอื่นด้วยเช่นตัวการบังคับใช้กฎหมายนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเราบอกว่าเรามีใบสั่งค้างอยู่ตั้งเท่าไหร่ครับ 1.7 ล้านถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะใบสั่งเยอะมากพอใบสั่งเยอะสะท้อนอะไรครับสะท้อนเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับหรือแม้แต่ผมเห็นตัวอย่างของต่างประเทศเนี่ย เวลารถไฟจะมาเนี่ยไม้กั้นจะลงทั้งเขาเรียกว่าทั้ง4ทิศเลยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยก็อาจจะลงเป็นบางทิศเท่านั้นเองผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบโดยรวมในการแก้ไขปัญหาครับ
2: ปรึกษาทางท่านอดิศรดิฉันไม่แน่ใจตามโมเดลต่างประเทศค่ะลักษณะของยานพาหนะที่มันมีความเสี่ยงทั้งคู่แบบนี้ในต่างประเทศเขามีแนวคิดหรือว่าวางกรอบยังไงคะประกันกองทุนต่างๆนะคะ
3: ผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าถ้ามองในมุมความเสี่ยงจริงๆยานพาหนะทุกประเภทมีความเสี่ยง
2: เสี่ยงหมดเลย
3: นะครับแล้วก็ควรทำประกันไหมนะครับจริงๆแล้วเมื่อไหร่มีความเสี่ยงเมื่อนั้นควรทำประกันอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเป็นภาคสมัครใจหรือภาคบังคับเพราะประกันมีทั้งสองภาคนะแม้ว่ากฎหมายไม่บังคับเขาก็อาจจะไปซื้อประกันเองแต่ถ้าเราคิดว่าควรจะมีการบังคับแล้วควรจะมีการกำหนดตัวเลขที่ชัดเจนก็อาจจะต้องออกเป็นกฎหมายครับ
2: ครับคปภ.มีโอกาสไหมคะที่จะผลักดันให้รถไฟที่มีความเสี่ยงนั้นเข้าสู่ระบบประกัน
3: ผมเรียนงี้ดีกว่านะครับบทบาทคปภ.เนี่ยทั้งกำกับและส่งเสริมนะถ้าเราไปบอกว่าสิ่งนี้ควรทำประกันนะปกติแล้ววิธีการที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยจะเป็นผู้กำกับดูแลธุรกิจนั้นๆหรือว่าอุตสาหกรรมนั้นๆเป็นคนบอกหรือออกกฎหมายว่าต้องมีประกันแล้วคปภ.จะเข้าไปช่วยให้เกิดแบบการประกันภัยที่เหมาะสมนะอย่างโรงระเบิดหินนะครับอย่างปั๊มน้ำมันนะครับอย่างโรงแรมหรือเรือข้ามฟากต่างๆนะพอต้นทางบอกว่าควรมีประกันนะเราจะเข้าร่วมกับต้นทางทันทีเพื่อประสานงานกับภาคเอกชนว่าเราจะดีไซน์กรมธรรม์อะไรเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเสียหายครับ
1: ครับเดี๋ยวพอพูดถึงประเด็นนี้ฮะถามสภาทนายความนะฮะถึงเวลาแล้วหรือยังฮะให้รถไฟต้องมีประกันนะฮะเราสามารถช่วยกับขึ้นไหมเพราะว่าโอ้ทนายความทุกประเทศมีเยอะแยะมากมายฮะแล้วมีจังหวัดที่ว่าทนายความก็อาจจะสัมผัสกับรางรถไฟอยู่แล้วถึงเวลาหรือยัง
4: ก็จริงๆกันแล้วนะครับรถสาธารณะนะครับทุกประเภทนะครับก็ควรที่จะมีประกันครับเพราะว่าหนึ่งละคือทนายความก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องเดินทางทุกวันนะครับบางครั้งก็เดินทางโดยรถสาธารณะนะครับบางครั้งก็เดินทางโดยรถส่วนตัวอุบัติเหตุนะครับมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับในเรื่องของการประกันภัยสมควรนะฮะสมควรที่จะต้องบังคับใช้ทุกหน่วยงานครับ
2: ค่ะพี่ทนายอยากฟังพี่ทนายให้ความเห็นหน่อยค่ะตอนนี้ในโซเชียลเสียงแตกนะคะ
4: ค
2: ือมุมหนึ่งเขามองว่าก็ตรงนั้นรถมันติดเห็นช่องว่างตรงไหนก็พยายามเสียบพยายามจะดันไปเพื่อความรวดเร็วแต่ด้านไปเสียบไปหลังรถเดี๋ยวมันไปคล้องกับทางรถไฟอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยอีกมุมหนึ่งของโซเชียลประชาชนก็มองว่านี่มันเป็นเหตุประมาททั้งที่รู้ว่ารถของเราก็ใหญ่แต่ยังไปคล้องทางรถไฟพี่นายมีความเห็นว่ายังไงคะ
4: ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของความเห็นทางกฎหมายถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วนะครับมันอาจจะเป็นการชี้นำนะครับมันจะไม่เป็นอิสระกับพนักงานสอบสวนนะครับตรงนี้ผมจะไม่ขอก้าวร่วงดีกว่า
1: ครับนะครับถามอย่างนี้ฮะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมีเพียงพอไหมฮะต้องไปขออะไรเพิ่มอีกฮะ
4: หลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับผมบอกพอผมมองว่าเท่าที่ดูในสื่อโซเชียลนะครับก็มีเพียงพอนะฮะแต่ว่าโดยกายภาพของเส้นทางเส้นนี้นะครับก่อนที่จะมาผ่านตรงแยกกระโสมันจะต้องผ่านแยกเพชรอุทัยผ่านสถานีคลองตันนะครับผมพูด
1: แล้วคุณเป็นคุณกับใครครับหลักฐานเหล่านั้น
4: เป็นคุณกับใคร
1: เป็นคุณกับผู้เสียหายไหมฮะ
4: เป็นครับ
1: ถือว่าเป็นคุณกับผู้เสียหายนะ
4: ครับ
1: หากว่าหาได้หลากหลายมากกว่านี้ด้วย
4: ใช่ครับ
2: ค่ะพี่สภาผู้บริโภคคะณปัจจุบันถ้าหากไปย้อนดูตามกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่มักจะมุ่งไปหาตัวบุคคลที่กระทำความผิด เหตุการณ์นี้ก็ดูเหมือนว่าคล้ายจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าที่มุ่งไปที่ตัวบุคคลมากกว่าการรับผิดทั้งองค์กร
0: ครับก็ถ้าเราติดตาม

0: ข่าวที่มีอยู่ทุกวันนี้เราก็จะพบว่าอาจจะมุ่งไปที่คนขับรถเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าจะเป็นคนขับรถเมย์หรือคนขับรถไฟนะครับแต่ถ้าเป็นสภาองค์กรของพี่พวกเราอยากเรียนแบบนี้ครับว่าแน่นอนครับว่าคนขับรถทั้ง2คันเนี่ยก็ปฏิเสธความผิดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามองดูภาพของตัวระบบเนี่ยคือเราก็พูดได้เลยครับว่าระบบอาจจะไม่ดีนะครับระบบไม่ดีไม่ว่าจะเป็นระบบทางตัวเขาเรียกว่าระบบทางกายภาพของการจราจรเองเพราะว่าถ้าหากว่าตัวรถเมล์เนี่ยเขาไม่ไปข้างหน้าเนี่ยเขาก็คงถูกข้างหลังเขาไล่มาถูกไหมครับตัวกายภาพก็อาจจะไม่พร้อมเพราะงั้นเขาอยู่ภายใต้ระบบที่มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเขาหรือการทำของเขาก็อาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดได้นะครับสภาผู้บริโภคก็เลยอยากชวนคิดแบบนี้ครับว่าถ้าเรามองภาพตัวระบบเป็นภาพใหญ
1: ่
0: นะครับระบบการส่งสัญญาณระบบการจราจรระบบทำให้คนมีพฤติกรรมในการขับรถที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็คิดว่าอันนี้จะเป็นเป้าหมายในของสภาองค์กรของผู้สภาของผู้บริโภคมากกว่านะครับเราคงจะไม่ไปโฟกัสที่ตัวคนแต่เราจะโฟกัสในเรื่องของระบบในภาพรวมในการแก้ไขปัญหาคร
2: ับครับท่านอดิศรนิดนึงฮะโอกาสนะครับในการที่จะเพิ่มเม็ดเงินการเยียวยาต่อไปในอนาคตนะฮะมีความเป็นไปได้ไหม
3: คือผมเรียนอย่างนี้ครับอย่างที่เรียนว่าถ้าเป็นภาคบังคับชัดเจนมากๆนะครับว่าไม่ว่าบังคับเท่าไหร่นะครับการประกันภัยก็จะขยับตามยอดนะครับที่มีการบังคับนะส่วนของถ้าเป็นเอกชนภาคสมัครใจอันนี้ก็อยู่ที่เขาซื้อนะอย่างขสมกเนี่ยเขาซื้อตัวเนี้ยไว้ล้านหนึ่งนะกรมธรรม์มันกำหนดได้มากขั้นกว่านี
0: ้
3: นะบางรายก็กำหนดแค่ 500,000 ต่อรายนะก็รวมกับภาคสมัครภาคบังคับรวมกันก็เป็นล้านหนึ่งอันนี้เขาซื้อไว้ล้านหนึ่งก็แปลว่าเขามีความตระหนักระดับหนึ่งก็กลายเป็นล้านห้านะตัวเลขเนี้ยนะครับถ้าเป็นสมัครใจก็คือใช้ดุลพินิจเองนะครับว่าอนาคตเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนแต่ถ้าเป็นภาคบังคับก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลเป็นคนกำหนดลงไปครับ
1: ค่ะเอาละวันนี้เราได้ข้อสรุปมากมายนะคะของคปภ.มาในมุมคือเบื้องต้นน่ะเยียวยาแน่จากบริษัทประกันภัยล้านห้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการลงพื้นที่ไปติดตามด้วยถูกต้องนะคะ
3: ถูกต้องครับ
1: ส่วนสภาผู้บริโภคมองว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดแบบนี้ถ้าหากจะแก้จริงๆต้องไปแก้ปัญหาเชิงระบบและต้องมีทั้งหมด3หน่วยงานต้องร่วมกันแก้รฟท.ค่ะขสมก.และจราจรค่ะส่วนสภาทนายความนะคะบอกว่าถ้าหากใครเข้าเกณฑ์ได้รับความเสียหายและรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อที่สภาทนายความวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
2: ขอบคุณท่านครับ
1: คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเรื่องนี้ที่มีผู้เสียหายเยอะมาก800,000กว่าคน800,000ที่ว่านี้วันก่อนค่ะก็ส่งตัวแทนรวมตัวกันเลยนะคะที่รัฐสภาไปทวงเงินชดเชยจากกปว. 70,000 ล้านบาทค่ะหลังรอคอยนั้นเกือบ5ปีเต็มพร้อมกับยื่น5ข้อเสนอค่ะเครือข่ายผู้ประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทประกันภัยวินาศภัยนำโดยประกันว่าไงค่ะรวมตัวกันที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายเมื่อวันที่14พฤษภาคมเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ค้างจ่ายจากกองทุนประกันวินาศภัยหรือว่ากปว.หลังประชาชนมากกว่า 800,000 คนยังไม่ได้รับเงินชดเชยรวมมูลค่ามากกว่า 80,000 ล้านบาทค่ะเรื่องนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการยื่น5ข้อเรียกร้องสำคัญได้แก่คือปฏิรูปคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยให้ปลัดกระทรวงการคลังเข้ากำกับดูแลโดยตรงค่ะเปิดทางให้ตัวแทนเจ้าหนี้ร่วมสังเกตการตรวจสอบการแต่งตั้งผู้บริหารที่อาจจะมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนเร่งอนุมัติงบสนับสนุนตามกฎหมายพร้อมกำหนดกรอบการจ่ายเงินภายใน30วันรวมถึงขอให้รัฐสภาตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการบริหารการจัดการหนี้ของกปว.ด้วย
2: คือตัวแทนเครือข่ายเนี่ยบอกว่าตลอดเกือบ5ปีที่ผ่านมานะครับประชาชนจำนวนมากก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาทางที่ว่าเป็นความเสียหายจากระบบที่รัฐกำกับดูแลแล้วก็เตือนว่าหากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนจะมีการยื่นเรื่องต่อปปช.แล้วก็เดินหน้าใช้สิทธิตามกฎหมายอย่างเต็มที่เลยนะครับขณะที่ข้อมูลล่าสุดนะครับระบุว่ากองทุนประกันวินาศภัยมีภาระหนี้รวมกว่า 8,400 ล้านบาทจากคำทวงหนี้กว่า 959,000 เรื่องแต่สามารถอนุมัติจ่ายเงินได้เพียงประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 12.9 ของหนี้ทั้งหมดเท่านั้นนะครับและก็ยังมีคำทวงหนี้ตกค้างรอการตรวจสอบอีกเกือบ 500,000 เรื่องมูลค่ากว่า 48,000 ล้านบาทโดยบริษัทที่มีภาระหนี้สูงสุดก็คือบริษัทอาคาเนย์ประกันภัยและก็บริษัทสินมั่นคงประกันภัยซึ่งรวมการคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ69ของหนี้ทั้งหมดในระบบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะฮะว่าต่อไปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับท่านแรกครับที่ร่วมผลักดันมาโดยตลอดเลยนะฮะขอขานชื่อว่าเป็นพี่โต้งแล้วกันนะฮะพี่โต้งแอดมินเพจประกันว่าไงครับท่านต่อไปครับที่รับเรื่องนะฮะท่านสุนทรพฤกษ์สัพพิพัฒน์นะครับท่านเป็น

0: ทานคณะอนุกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาครับและท่านถัดไปครับเป็นภาคสสนะฮะท่านพุทธากรนุตยกุลครับท่านเป็นสสพรรคประชาชนกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอคุยกับพี่โต้งครับเพราะว่าวันนั้นก็ไปพบกันที่ทางสภาแต่ดูเหมือนว่าคนที่มารับเรื่องเนี่ยมีภาคสสกับภาคสวแต่ทำไมไม่เห็นฝ่ายรัฐบาลมารับเรื่องเลยนะฮะพี่โต้งฮะผมรอนานนะกับพี่นะฮะคือมันยังไงครับ
2: ก็เป็นจริงๆต้องบอกว่าท่านรัฐมนตรีไปสภาด้วยนะครับแต่ท่านติดกระทู้ถามสดอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เจอกันนั่นเองนะครับแต่ก็เลยฝากเรื่องไว
0: ้เลยฝากเรื่องไว้แต่ก็เห็นว่ามีทางสสสวมารับเรื่องดูแล้วแนวโน้มของพี่โต้งในการที่ว่ามีเครือข่ายไปด้วยเนี่ยเราอยากให้เห็นทางออกยังไงนอกจาก5ข้อตอนนั้น
2: ครับต้องบอกว่าโดยระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราคุยได้สองสภาคือสภาบนกับสภาสูงกับสวทั้งสสนะครับทั้งพร้อมกันก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางเครือข่ายผู้บริโภคเนี่ยพยายามที่จะกระจายตัวนะครับทั้งไปที่กปวคปพนะครับหรือแม้แต่กระทรวงรวมถึงกรรมการชุดต่างๆด้วยนะครับแต่ครั้งนี้เองเนี่ยน่าจะเรารอเวลามาสักครู่นึงละ5ปีละนะครับเราก็ดูทางออกมากมายนะครับของทางรัฐบาลแต่สุดท้ายครับ5ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยการตอบรับของรัฐบาลเองโดยตรงโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเนี่ยเราได้รับการตอบรับน้อยมากนะครับแม้แต่การยื่นหนังสือนะครับไม่ชุดแรกที่เรายื่นนะครับเราเคยมีก่อนหน้านี้ไปยื่นละแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับดีเท่าที่ควรท่านเองเนี่ยก็เลยต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าแล้วกฎหมายที่เรามีอยู่ครับท่านเราบังคับใช้ได้แค่ไหนและเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันได้แค่ไหนอย่างไรแต่แน่นอนครับเมื่อเราบอกว่าเรามาแก้กฎหมายเนี่ยมันใช้เวลาแต่พอใช้เวลาเนี่ยระยะเวลาระยะสั้นเนี่ยเราจะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนยังไงก่อนนะครับอาจจะมีเงินเยียวยาส่วนอื่นไหม
1: คือก่อนหน้านี้ก็เชิญกปวมานั่งคุยจุดยืนบนเวทีก็คือกปวไม่มีเงินค่ะไม่มีเงิน 70,000 ล้านนี่คือได้ปีนึงได้นิดหน่อย
2: 1,500 ใช่
1: 1,500 แบ่งจ่ายคือจ่ายไปรอบเดียวก็คือหมดถ้าหากคำนวณแล้วหลายๆคนต้องรอประมาณ 60-70 ปีบางคนรอเป็น100ปี
2: ครับ
1: พี่โต้งในฐานะที่คุกคีอยู่กับระบบประกันภัย 70,000 ล้านในมุมพี่มองว่าหากหามาได้เร็วที่สุดควรมาทำตามช่องทางไหน
2: คือช่องทางธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนนะต้องเลยอย่างนี้นะช่องทางธรรมชาติที่มีอยู่เองเนี่ยตามพรบเองเนี่ยนะครับเรามีแหล่งเงินที่มาของกปวพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่แหล่งเงินอันสุดท้ายเนี่ยที่ผมยื่นไปก็คือมาตรา80วรรค11เนี่ยก็คือเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลเองเพราะคำว่าเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะใช้จากงบกลางก็ได้นะครับหรือจะตั้งงบโดยเฉพาะก็ได้หรือจะตั้งกรรมการมาเฉพาะดูเลยว่าเรื่องนี้จะใช้เงินเท่าไหร่เพราะตอนนี้ครับเรากำลังถกเถียงกันว่าไอ้ยอดนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นที่เป็นภูเขาน้ำแข็ง80,000กว่าล้านเนี่ย70,000-80,000ล้านเนี่ยนะครับแล้วก็ประชาชนอีกประมาณ800,000คนจริงๆเป็นตัวเลขนี้จริงๆไหมเพราะบางคนมีการยื่นเรื่องซ้ำนะครับผมก็ทราบว่าทางกปวเนี่ยท่านก็จะพยายามที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับเพื่อที่จะทราบยอดนี้จริง
0: ๆ
2: นะครับแล้วก็ยื่นต่อคณะกรรมการอนุกรรมการหรืออะไรก็ว่ากันไปที่เราจะตั้งในอนาคต
1: ท่
2: าน
1: ห
2: น
1: ึ่
0: งครับหมื่นรายชื่อที่พี่โต้งถือไปในวันนั้นนะฮะหวังว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะมีการแบ่งเงินที่ว่าเป็นพรกองเงินกู้สี่แสนล้านบาทมาให้กับเจ้าหนี้ด้วยไหม
2: ดูแล้วไม่ถึงนะครับดูแล้วไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วก็ไม่มีนโยบายเลยนะครับไอ้ที่พรบเงินกู้ที่เห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าสมมติเราแทรกไปเนี่ยเราใช้เงินประมาณแค่ประมาณ 2-3% เท่านั้นนะคร
1: ับ
2: ไม่ได้เยอะนะครับแต่โอเคแหละมันเป็นเงินก้อนระดับหมื่นล้านอาจจะรู้ว่ามันอาจจะเยอะไป มันซอยได้ครับแบ่งจ่ายได้โดยที่ภาครัฐเองเนี่ยอาจจะเป็นผู้ค้ำประกันให้กับกปว.แล้วกปว.หาแหล่งเงินโดยที่ตัวรัฐเองครับตัวกระทรวงการคลังเองหรือรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้เราก็จะได้เงินก้อนใหญ่ที่กปว.สามารถจะเอาเงินมาชดเชยให้กับผู้ประกันภัยได้
1: ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเลยเถิดว่า 70,000 จะมาจากไหนต้องคุยก่อนว่าในกลุ่มนี้ 800,000 คนเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังโควิด-19 มันจบไปนานมากแล้ว5ปีเรียนให้ทราบแบบนี้ว่าคนที่เดือดร้อน 800,000 คนไม่ได้มีเพียงแค่โควิดยังมีประกันอื่นๆที่เขาเดือดร้อนมากๆและรอเงินอยู่มีอะไรบ้างคะ
2: ที่รับร้องมานะครับผมจะบอกว่ารับร้องมาตั้งแต่ผู้ประกันภัยโควิดที่เราทราบกันดี
1: นะ
2: ครับมีผู้ประกันภัยพรบประกันจากรถครับเมื่อสักครู่นี้ยังดีนะที่มีคนรับผิดชอบนะแต่ถ้าเป็นประกันที่ถูกเพิกถอนอนุญาตไปแล้วก็จะหายไปนะครับเรามีอู่ซ่อมรถนะครับที่เขาเป็นกลุ่มคู่ค้าที่ยังไม่ได้เงินแล้วก็บางอู่ก็ปิดไปแล้วเพราะขาดทุนนะครับมีโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของเอกชนที่ทำประกันภัยไว้หรือเป็นคู่สัญญาในประกันสุขภาพไว้และยังไม่ได้รับการจ่ายเงิน

0: แม้แต่องค์กรภาครัฐเองครับประปาไฟฟ้าไปรษณีย์ตรงนี้ครับเป็นเงินก้อนมหาศาลพอสมควรแต่ถ้าเราคิดกันว่านะก่อนหน้านี้มันเหมือนเราถูกโฆษณาว่าเราเป็นผู้เอาประกันภัยโควิดแต่จริงๆแล้วเราคือผู้เอาประกันภัยเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยมันก็กลายเป็นพอเราคุยกันว่าเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยเป็นภาครวม
1: ครับ
0: นะที่เราจะต้องแก้ทั้งระบบซึ่งประกันภัยเองมันเป็นเหมือนเสาหลักที่อยู่ในใจที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันครับขนาดรถไฟเนี่ยยังพร้อมที่จะทำประกันภัยเลยเพื่อจะเยียวยาแสดงว่าเป็นพื้นฐานจริง
1: ๆครับ
0: แต่พื้นฐานที่มีอยู่ณวันนี้มันไม่ถูกมันเป็นฟองน้ำครับมันมีอยู่จริงแต่มันใช้ไม่ได้จริงเมื่อมันมีอยู่จริงแล้วใช้ไม่ได้จริงคำถามคือผู้บริโภคมั่นใจแค่ไหนเมื่อผู้บริโภคไม่มั่นใจว่าจะทำประกันภัยได้จะทำประกันพรบทำไมฮะจะทำอัคคีภัยทำไมครับเพราะสุดท้ายทำไปแล้วบริษัทไม่อยู่เปิดมา70ปีนะครับอยู่ดีๆทุกบริษัทคืนใบอนุญาตถูกต้องอนุญาตแล้วให้รัฐรับผิดชอบและรัฐก็ไม่รับผิดชอบในส่วนนี
1: ้ครับ
0: มานานถึง5ปี
1: ครับ
0: เทปรายการสารนิพิชนเคยไปสัมภาษณ์ผู้เสียหายที่เขานอนติดเตียงอยู่ที่บ้านอยู่ที่สุพรรณบุรี
2: ค่ะ
0: เขาเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากพรบนะครับทุกวันนี้เขายังออกจากบ้านไม่ได้มีผู้ประกันภัยหลายคนที่เราเห็นนะแล้วปรากฏว่าเขาเดือดร้อนจริงๆ
1: คร
0: ับ นะครับมันก็กลายเป็นคนที่พิการอยู่บ้านคนที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลครอบครัวมาดูแลลูกแล้วผมเองครับรับเรื่องมาผมมองหน้าแม่ไม่ลุกขึ้นพาไม่ได้อะเขาสูญเสียครอบครัวไปเขาเป็นโจทย์นะครับแต่จำเลยทำประกันไว้แต่บังเอิญว่าจำเลยทำประกันไว้กับบริษัทที่ถูกผู้ถอนอนุญาตไปแล้ว
2: ค่ะ
0: ยังดีที่ไปยื่นกับกปวทันแต่ทัน5ปีแล้วครับ
1: ครับ
2: สิทธิ์ที่เขาควรจะได้แต่ณวันนี้ใช้คำว่าถูกลอยแพ
0: ถูกต้องครับมันก็เหมือนกับกรรมการสิทธิ์นะครับที่เคยบอกไว้ว่าการชดเชยสินไหมที่ล่าช้าเป็นการอะไรนะเป็นการลอนสิทธิ์ของเขาถูกไหมครับ มันกลายเป็นคุ้มครองแต่ไม่คุ้มครองเพราะฉะนั้นเมื่อคุ้มครองแต่ไม่คุ้มครองมันมีเรื่องตลกร้ายอันนึงครับถ้าเราย้อนไปสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยทองคำบาทละ 32,000 นะครับ
2: ค่ะ
0: ปีนี้บาทละ 70,000 นั่นหมายว่าถ้าเขาได้เงิน 100,000 บาทณวันนั้นซื้อทองได้3บาทโดยประมาณแต่ณวันนี้เขาได้เงิน 100,000 บาทซื้อทองได้บาท50
2: ถ้าเงินเปลี่ยน
0: ถ้าเงินเปลี่ยนอัตราเงินเฟ้อเปลี่ยนคำถามครับอีก5ปีข้างหน้าถ้าเขายังไม่ได้รับชดเชยเขาจะซื้อทองได้กี่บาทครับซื้อก๋วยเตี๋ยวได้กี่ชามแต่เงินชดเชยเหล่านี้ครับทางรัฐไม่มีดอกเบี้ยให้เขาอยู่หรอกมีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจที่อยู่ฝังอยู่ในผู้ประกันภัยคำถามง่ายๆครับ800,000รายที่เรากำลังคุยอย่างเงี้ยกี่รายที่สมัครใจอยากทำประกันต่อกี่รายที่เขาอยากจะทำประกันแหละแต่เขาไม่รู้ว่าถ้าทำแล้วเจ๊งเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่มั่นใจ
0: เขาเคยทำกับบริษัทที่มั่นคงนะครับมีระดับเจ้าสัวเป็นเจ้าของนะแต่อยู่ดีๆก็ถูกปิดตัวลง
1: ครับ
0: คำถามเราเนี้ยมันมาเสมอแต่แน่นอนครับคนที่ทำธุรกิจประกันภัยเนี่ยอย่างท่านอดิศรเองเนี่ยหรือทางกปวเนี่ยพยายามทำเต็มที่แต่คำตำหนิที่นะครับสุดท้ายมันไปติดคอขวดมันไปติดเรื่องนโยบายมันไปติดเรื่องงบประมาณมันไปติดเรื่องงบประมาณอะไรที่มันยังอาจจะยังไม่จำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่า
1: ครับ
0: เหล่านี้ครับเราคำตอบที่ตอบไม่ได้จริง
1: ๆแต่ก็ต้องเรียนว่าคือจริงๆแล้วคุณประภาสเลือกเวลาจริงๆดูเรื่องนี้มาตลอดพยายามไปดักสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาแล้วด้วยนะฮะเพื่อที่หาทางออกเรื่องนี้ฮะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยที่ว่ามีข้อสังเกตคือว่ามีภาคสบภาคสสมารับเดี๋ยวคุยท่านสุนทรก่อนแล้วกันนะท่านสุนทรนี่ถือว่าเป็นตัวแทนท่านเป็นประธานด้วยเห็นเรื่องนี้ฮะมีการยื่นไปถึงหมื่นรายชื่อฮะโอกาสความหวังนะครับในการที่จะช่วยเหลือบรรดาเจ้าหนี้คือต้องบอกว่าไม่ใช่ประกันโควิดแต่ว่าประกันอื่นๆอีกฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตบริษัทก็ปิดไปแล้วไม่ได้รับการเยียวยาเราจะเดินหน้าแก้ไขยังไงเนี่ยเรื่อง
3: คือผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าดูอย่างวงเงินที่เสียหายเนี่ยกว่า 80,000 ล้านนะ 80,000 ล้านนะฮะผู้เสียและจำนวนผู้เสียหายอีก 800,000 คนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องรีบเข้ามาดูแลนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะท่านต้องรีบเข้ามาดูแลแล้วมันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับและอีกสำคัญอีกอย่างก็คือว่าธุรกิจประกันภัยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสถาบันการเงินอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นนอนแบงค์นะฮะเป็นสถาบันการเงินเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ปล่อยให้มีความเสียหายแบบนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนถึงด้านความมั่นคงความเชื่อมั่นของชาวโลกต่างๆที่มองเรามานะฮะ นิตยสารฟอร์บเนี่ยเขาก็ยังเคยเขียนอาร์ติเคิลเกี่ยวกับเรื่องไอ้กรณีประกันอันนี้เนี่ยลงไปเลยว่ามันเกิดกรณีนี้ขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมานะฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งผมว่าเนี่ยจริงๆตอนนี้ท่านนายกแล้วต้องเป็นท่านนายกเนี่ยต้องลงมาดูแล้วนะครับ
1: ฮะแต่ว่าพอถึงมือสวแล้วเนี่ยก็ยังไงแล้วแต่จะมีการเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องมาพูดคุยไหม
3: ใช่ครับตอนนี้ผมก็บรรจุลงวาในวาระการประชุมอย่างเร่งด่วนให้นะฮะก็คือสลับวาระอื่นแล้วก็เอาอันเนี้ยเข้ามาแล้วนะฮะก็โดยจะชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประชุมและสอบถามว่าข้อที่จริงเป็นยังไงแต่ละหน่วยงานเนี่ยคิดว่ามีทางออกอย่างไรนะฮะโดยก็จะเชิญทางกปว.นะครับกระทรวงการคลังแล้วก็สคบ.เนี่ยแล้วก็ทางผู้เสียหายว่าเราจะแก้ไขอันนี้ยังไงแต่สำหรับผมว่าตอนนี้ผมมองคร่าวๆนะนายกอะต้องลงมาแก้ละ
2: แต่มันเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินมหาศาลเนี่ยสิคะคุณวุฒากรค่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา5ปีแล้วประชาชนนั่งเกือบ1ล้านคนเรื่องสำคัญแบบนี้เคยไปถูกลดแล่นในสภาเคยถกเรื่องนี้กันบ้างไหมคะ
4: จริงๆเรื่องนี้เคยเข้าสู่รัฐสภาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยก็มีการผลักดันเพื่อจะให้เกิดการแก้ปัญหาเหมือนกับทางที่พี่ต้งพูดเลยนะครับว่าจริงๆปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเรื้อรังแต่ว่าภาพที่มันถูกลดทอนลงไปเนี่ยเพราะว่าเราไปพูดถึงว่าเป็นประกันโควิดซึ่งโควิดเนี่ยมันหายจากเราเนี่ยไปนานแล้ว 4-5 ปีแล้วจริงๆภาพนี้มันเป็นภาพใหญ่เป็นภาพรวมมันไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้ที่ทำประกันโควิดอย่างเดียวประกันรถประกันบ้านประกันสุขภาพต่างๆเนี่ยมันกระทบเรื่องพวกนี้หมดนะครับผมก็ได้มีการพูดคุยกับคนที่สสที่รับเรื่องมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะลองบรรจุเรื่องนี้ลงในสภาในกรรมธิการของเราเหมือนกันนะครับเผื่อจะได้ทำงานควบคู่ไปกับทางฝั่งทางท่านสุนทรด้วยนะครับถ้าเราทำงานไปพร้อมๆกันเนี่ยเพื่อจะหาทางออกร่วมกันเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าเราจะสามารถมีช่องทางไหนได้บ้างที่จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้อันนี้ขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาหลักเลยคือเราเงินจ่ายแต่ละปีเนี่ยเงินจ่ายคืนน้อยมากๆครับเรามีผู้เสียหายเนี่ยจริงๆตอนนี้ยอดคงค้างเนี่ยเกือบ800,000ราย790,000กว่ารายนะครับแต่ว่าเราจ่ายคืนได้จริงๆเนี่ยกับงบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยเราจ่ายคืนได้มากสุดแค่ 1,350 ล้านบาทถ้าเอาเป็นจำนวนคนก็แค่ประมาณสัก 30,000 คนต่อปีลองคูณจำนวนไปครับมันจะกลายเป็นว่ากว่าคนสุดท้ายจะได้รับเงินก้อนนี้เนี่ยก็น่าจะมาสัก50ปีกว่าๆดังนั้นแล้วเราต้องพยายามจะหาช่องทางครับว่าเราจะมีช่องทางไหนที่จะทำให้มีการจ่ายคืนกับผู้เสียหายนะได้รวดเร็วขึ้นลดจำนวนปีจะเป็นการเพิ่มงบประมาณของกระทางที่พี่ต้งแนะนำไหมหรือเราจะไปดูเรื่องของหลักเกณฑ์ในมาตรา80วรรค3ดูว่าเอ๊ะตอนนี้ที่เก็บอยู่เนี่ย 0.5% มันน้อยไปหรือเปล่ามันควรจะเพิ่มขึ้นไหมและเพิ่มขึ้นยังไงที่จะไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันผลสุดท้ายครับผมมีความคิดส่วนตัวนะครับว่าการที่เราไปแตะต้องเรื่องของราคาเนี่ยกลไกต่างๆเนี่ยถ้าเราดูที่โครงสร้างราคาเหมือนผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับกองทุนน้ำมันเหมือนกันเราไม่เคยทราบเลยว่าโครงการเนี่ย1ก้อนที่เป็นราคาที่ประชาชนต้องจ่ายเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง1 2 3 4ถ้าเรารู้โครงสร้างของเขาว่ามันมีตรงไหนที่สามารถปรับลดทอนได้บ้างผมคิดว่าการที่เราจะเพิ่มในสัดส่วนของเงินรายได้ที่เป็นเงินรายได้หลักด้วยนะครับที่เราเก็บเงินกองทุนก้อนนี้มา 0.5% เนี่ยเราจะเพิ่มได้ไหมเป็น 1% ได้ไหมเป็น 1.5% ได้ไหมแต่ต้องวงเล็บว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นต้องไม่กระทบต่อประชาชนผู้จ่ายในการทำประกัน
2: กลัวจะกระทบนะสิคะ
4: กลัวจะเป็นอย่างนั้นครับดังนั้นเราต้องดูที่โครงสร้างครับผมคิดว่าทุกปัจจัยครับถ้าเราเห็นโครงสร้างเราจะพอรู้ว่าโครงสร้างแต่ละโครงสร้างเนี่ยมันพอจะมีอะไรที่เราทำได้บ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าเจ้าของบริษัทประกันเนี่ยไม่ใช่ตาสีตาสานะครับ มีรายได้ระดับเท่าไหร่ก็คงทราบกันดีในสังคมผมคิดว่าแค่ 1% หรือ 2% เนี่ยถ้าเทียบกับ100บาทเราจ่าย50สตางค์บาทเดียวหรือ2บาทผมคิดว่ามันไม่ได้ทำให้กำไรของทางท่านเจ้าสัวต่างๆเนี่ยลดน้อยลงหรอกครับ
2: แล้วก็หากเป็นแนวทางให้ถูกระบุเป็นหนี้สาธารณะท่านสสมองว่ายังไง
4: ผมคิดว่าเรื่องตรงนี้ต้องไปดูเรื่องของโครงสร้างต่างๆเพราะว่าถ้าเราดูของพรบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นจากการดูโครงสร้างของทางกองทุนนี้ก่อนว่าตรงไหนที่เราไปแตะได้บ้างหรือตรงไหนเราไปแตะไม่ได้บ้างในเมื่อตอนนี้กฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่ารายได้หลักของเรามาจากเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ย 0.5 เนี่ยเราจะไปแตะตรงก้อนอื่นได้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการทำเป็นหนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องไปคุยกับภาคส่วนรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยเล็งเห็นภาพเดียวกันกับเราที่เรามองอยู่ไหมว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นเรื่องที่ต้องมีการปรับกฎหมายอาจจะเป็นการเพิ่มเพดานหรือเปล่า ไรเงี้ยต้องให้เห็นภาพเดียวกับเราก่อน

0: ถ้ารัฐบาลเล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอะไรก็ทำได้ครับ
1: คือยังมองภาพเดียวกันฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องบอกจุดนี้ผมไม่ได้รู้จักท่านสุทธรหรือว่าท่านสสวัฒกรเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเราเห็นเนี่ยว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากในการที่จะยื่นมือมาช่วยบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายแล้วก็พยายามที่จะแสดงตัวนะว่าในการที่ออกแบบโซลูชันต่างๆถึงขั้นว่าจะพูดในสภาวันนั้นผมเจอสสจกับสสโอบอยู
0: ่
1: วันนี้เพิ่งมาเจอสสวุฒากร
0: ครับผม
1: เราจะผลักดันเรื่องนี้เนี่ยไปคุยในสภาไหมครับ
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่กระทบกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับทางท่านสุนทรเลยในเมื่อท่านสุนทรรับแล้วผมคิดว่าทางกรรมาธิการของเราฝั่งสสเนี่ยก็ควรจะรับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเรื่องนี้ถ้าสมมติเราไม่แก้ไขตรงจุดนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะได้แก้ไขเมื่อไหร่เพราะนี่มันผ่านมาแล้ว 4-5 ปีถ้ายังปล่อยไปอีกมันก็จะกลายเป็นมันจะเป็นภาระที่เรื้อรังไปเรื่อยๆแล้วก็คนที่ไม่ได้รับผลผมสมมติง่ายๆครับว่าสมมติว่าพรุ่งนี้เรามีโรคชนิดหนึ่งมาใหม่อีกแล้วคล้ายๆโควิดแล้วก็มีการทำประกันในลักษณะเดียวกันแล้วก็จะเกิดเรื่องราวซ้ำๆไปเนี่ยถ้าเรายังไม่มีการผมไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนนะผมว่าคำพูดนี้มันผมเชื่อว่าประชาชนถอดจนมันไม่เหลืออะไรจะถอดแล้วอ่ะคำว่าถอดบทเรียนเราเลิกใช้คำพูดนี้เถอะแต่ว่าผมคิดว่าเรามาอยู่ในโลกของความเป็นจริงว่าโครงสร้างบางอย่างมันจำเป็นต้องมีการปรับจริงๆครับ
1: ครับวันนี้ถือว่ามาจับมือกับสถานีประชาชนแล้วทั้งฝั่งสสสวฮะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะทำให้เรื่องนี้จบได้เนี่ยภายในยุคนี
2: ้ต้องได
1: ้
2: ต้องได้ครับ
3: คือฟังสองท่านแล้วก็คงจะมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเรื่องนี้ปัญหานี้ที่มีเจ้าหนี้มากถึง 800,000 คนคงจะได้เข้าสู่ในวาระการประชุมในรัฐสภาพี่โต้งคะดิฉันแอบได้ยินเขาเว่ยๆมาว่าแต่ก็ดูเหมือนจะมีมูลอยู่เขาบอกว่าในอนาคตมีโอกาสมากที่จะแฮคัท
4: เรื่องแฮคัทเป็นเรื่องนึงที่คุยกันมานานพอสมควรนะครับเอาโดยส่วนตัวผมนะผมไม่เห็นด้วยในการขอลดหนี้จากเจ้าหนี้นะแต่ถ้าเป็นภาคสมัครใจจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับเงินสมทบเป็นเงินก้อนพิเศษมาจากตรงไหนไม่ทราบได้นะแล้วมาเป็นภาคสมัครใจก็เห็นใจคิวท้ายๆครับท่านที่เขาอาจจะต้องมาขอรัดคิวโดยการขอแฮคัทก่อนแต่แน่นอนครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือจากแสนนึงอาจจะเหลือ 30,000 50,000นะครับซึ่งอาจจะแบกรับได้แต่ผมมองว่าอย่างไรก็ตามขอให้ไม่มีแต่ถ้าจะมีก็เฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มจริง
3: ๆเป็นภาคสมัครใจสมมติดิฉันเป็นเจ้าหนี
4: ้ค่ะ
3: ไม่อยากที่จะได้เงินน้อยขอต่อคิวไปต่อถึงแม้จะ50ปีก็ตามยังต่อในแถวนี้ได้แต่อีกมุมนึงของดิฉันอายุเยอะแล้วยังขอกำที่ดีกว่ากำตดใช้คำนี้ก็เข้าไปอยู่ใน
4: กลุ่มนั้น
3: คร
4: ับ
3: ใครต้องตัดสินใจค่ะ
4: หน่วยงานไหนหน่วยงานตัวเจ้าหนี้เองครับ
3: หน่วยงานไหนสามารถอนุมัติได้หรือไม่อนุมัติได้
4: คือณวันนี้ทางกปว.ไม่มีเงินพิเศษต้องอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าถ้ากปว.และคพ.จะช่วยกันทำเนี่ยแล้วเช่นขอเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐและทุกภาคเอกชนเช่นจากสมาคมประกันวินาศภัยบริษัทประกันวินาศภัยมีเงินสักก้อนหนึ่งมาให้ผมเชื่อว่าแต่เขาต้องได้ผลประโยชน์ที่ดีด้วยนะ
1: ครับ
4: แต่เชื่อว่าเงินก้อนนี้สมมติว่ามีสักประมาณ10,000,000ลงทะเบียนใหม่มีความประสงค์ขอแฮคัทอย่างนั้นผมว่าเป็นไปได
1: ้
4: นะครับก็คือมีระยะเวลาที่แน่นอนมีจำนวนเงินที่แน่นอนก่อนไม่ใช่บอกว่าลดหนี้ก่อนแล้วตังค์เมื่อไหร่ไม่รู้อย่างนี้ผมว่าไม่มีคนมาเข้าคิวนะครับ
1: วันนี้พี่ต้องเห็นพร้อมกับผมนะทั้งสวสสเนี่ยท่านบอกว่าคือยังไงต้องแก้ปัญหาให้ได้ภายในยุคนี้ยังจะฟ้องใครไหม
4: คือจริงๆบอกว่าแหมถ้าอยากจะฟ้องเรื่องกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราต้องคุยกันเราควรจะคุยกันปกติก่อนตกลงไม่ได้ใช้กฎหมายว่ากันง่ายๆแล้วเพราะฉะนั้นเองณวันนี้เราทั้งสสเองสสทั้งท่านสสและท่านสวเองนะเปิดเวทีให้เราคุยแล้วเรื่องของเราเนี่ยจะไปอยู่ในสภาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้ามันจบที่สภาได้ออกมาเป็นคณะอนุกรรมการได้ออกมาเป็นนโยบายรัฐได้มันเป็นทางออกที่ดีแต่ถ้าสมมติมันไม่ได้จริงๆนะครับแล้วยังเพิกเฉยอยู่ต้องใช้คำว่าเพิกเฉยนะเพราะมัน5ปีละเราก็อาจจะต้องไล่เรียงว่าคนที่อนุมัติเพิกถอนอนุญาตท่านแรกกับใครแล้วณวันนั้นน่ะที่ท่านเพิกถอนอนุญาตอ่ะท่านเตรียมแผนหรือไม
2: ่เนี่ยใช
4: ่ท่านที่2ที่เพิกถอนอนุญาตเป็นใครแล้วท่านเตรียมหรือไม่จนปัจจุบันท่านทราบมั้ยว่ามีปัญหานี้แล้วท่านเพิกเฉยหรือไม่ผมเชื่อว่าท่านทราบแต่ท่านเพิกเฉยใช่หรือไม
1: ่
4: ถ้าท่านเพิกเฉยก็อาจจะเข้า15จริตได้หรือเปล่าเพราะมันคือถ้าเราคุยกันเรื่องกฎหมายครับมันจะกลายเป็นว่ามันเป็นคู่ต่อสู
1: ้ครับ
4: ซึ่งประชาชนไม่ได้อยากมาเป็นคู่กรณี
1: หาทางออกแบบสวยงามดีกว่า
4: ครับ
1: แล้วทีนี้เนี่ยในเมื่อ

0: ท่านสว.ส.ส.รับเรื่องไปแล้วอยากไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทั้งสว.ส.ส.
1: เรื่องนี้สำคัญมากนะครับเนื่องจากเดิมต้องเรียนว่ากฎหมายบ้านเราถ้าเป็นกฎหมายล้มละลายเนี่ยเจ้าหนี้มีส่วนนะเป็นคณะกรรมการได้แต่พอมาเป็นกปว.เนี่ยในส่วนของการชำระหนี้เนี่ยเจ้าหนี้นะครับของผู้ชำระหนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องเมื่อไม่เกี่ยวข้องปุ๊บแม้แต่การอนุมัติการประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหนี้เราเป็นบุคคลภายนอกทันทีไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องเลยเราจะไม่ทราบเลยเราไม่รู้ว่าณวันนี้เองมีเงินที่ซื้อยึดอายัดทรัพย์สินมาแล้วขายท่อตลาดได้เท่าไหร่แต่เงินก้อนนี้มันก็ยังแตะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือมีเงินเข้ามา7 ล้าน 50 ล้านก้อนนี้มันถูกกระจายไปที่ไหนเพราะที่ผ่านมาครับปี6-8ที่ผ่านมาเดือนกุมภาถ้าจำไม่ผิดนะครับเดือนกุมภาเนี่ยควรที่จะอนุมัติก้อนแรกของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยเจ้าหนี้ก้อนแรกแต่บอกว่าเดือนนั้นน่ะไม่รับอนุมัติเดือนสิงหาแทนที่จะอนุมัติก็เลื่อนการอนุมัติเป็นเดือนกันยายนมันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำหรือเปล่า
2: ตรงนี้ผมอยากจะเสริมนิดนึงคือผมเห็นข้อเรียกร้องของทางฝ่ายประชาชนเนี่ยบอกว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่าขอให้มีภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปเป็นตัวแทนในบอร์ดของกปว.ด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยเห็นด้วย 100% เลยว่าทุกอย่างเนี่ยเพื่อความโปร่งใสเนี่ยหน่วยงานที่กำลังทำอะไรของรัฐบาลเนี่ยเอาภาคประชาชนเข้าไปได้ไหมนะไม่ว่าจะเรื่องการแก้ฝุ่นพิษหรือการอะไรต่างๆเนี่ยท่านไปทำอะไรกันเองมาแล้วมันก็ผมก็ไม่เห็นวาระแห่งชาตินี่มันขยับขยื่นอะไรตรงไหนเลยในเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับมันควรจะต้องมีตัวแทนประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยซ้ำนะฮะเข้าไปเพื่อเขาจะได้รู้ว่าท่านทำอะไรกันบ้างอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นบอร์ดก็คืออย่างน้อยก็เข้าไปสังเกตการแต่ถ้าให้ดีจะเป็นบอร์ดก็ได้แต่ผมคิดว่าเข้าไปสังเกตการแหละแล้วจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่งุบงิบทำเงินไปแล้วก็เงียบไปเฉยๆตรงนี้ผมอยากจะสนับสนุนให้มีส่วนร่วมไปอย่างนี้
3: ไม่ใช่แค่ว่าที่ผ่านมาไม่มีส่วนร่วมเลยนะคะเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็น้อยมากเรื่องของการแจ้งให้ประชาชนรับทราบว่าจะเมื่อไรแล้วสัดส่วนเป็นยังไงบ้างอันนี้น้อยมากแล้วบางคนก็ถือว่าไปเชื่อมมิจฉาชีพถือว่าเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับประชาชนด้วยคุณผู้ชมเรื่องนี้เรายังคงต้องถกกันต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อในช่วงของออนไลน์จะมาชวนถกกันว่า 0.5 หากเพิ่มไปเป็น1นั้นจะได้รับผลกระทบหรือไม่และพี่โต้งแอดมินเพจว่าไงประกันว่าไงจะเห็นด้วยอย่างไรนะอีกสักครู่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะ
4: เข้าถึงปัญหา
5: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
4: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 15:00 น.ทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกรัฐมนตรีเรียกหัวหน้าส่วนด้านความมั่นคงเข้าประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศนะครับโดยย้ำชัดว่าส่วนงานสำคัญต่อการบริหารประเทศครับติดตามกับคุณเกตมณีแก้วพลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ค่ะคุณอัพนันท์คะนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยข่าวกองของทั้งฝ่ายความมั่นคงนะคะรวมไปถึงกระทรวงต่างๆเดินทางเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลประชุมเพื่อที่จะสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทั่วประเทศนะคะก็คาดว่าความสำคัญในครั้งนี้น่าจะเริ่มต้นเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงเรื่องของการข่าวบริเวณชายแดนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองนะคะโดยมีนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติกรมข่าวกรองของเหล่าทัพกอรมน.รวมไปถึงกระทรวงต่างๆเพื่อสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศก่อนที่จะมีการประชุมสมช.ในวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะทั้งนี้นายอนุทินกล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าขอขอบคุณทุกคนที่ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงให้ได้รับทราบในวันนี้ตนเองได้ติดตามสถานการณ์โลกบริบทด้านความมั่นคงในประเทศของไทยมาโดยตลอดซึ่งหน่วยข่าวกรองถือว่ามีความสำคัญที่สุดในการบริหารประเทศวันนี้จึงต้องมาประชุมเพื่อที่จะสรุปสถานการณ์ร่วมกันค่ะสำหรับวาระสำคัญคาดว่าจะมีการพูดคุยเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมไปถึงเรื่องของการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายและก็เรื่องของการปราบปรามอาชญากรรม

ข้ามชาติค่ะเมื่อสักครู่นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัตตาได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่ได้มีการประชุมกับทูตวัฒนธรรมของอิหร่านนะคะโดยมีความคืบ

0: ั่วประเทศครับ
1: ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมแถลงผลการตรวจสอบขบวนการประวิงเวลากักตุนน้ำมันซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะน้ำมันขาดแคลนอย่างหนักในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับระหว่างวิกฤตสู้รบในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุสผลตรวจสอบพบว่าผู้ค้าน้ำมันมาตรา7บางส่วนมีพฤติกรรมลดการจ่ายน้ำมันออกจากคลังทั้งที่ยังมีน้ำมันสำรองเพียงพอส่งผลให้น้ำมันดีเซลหายไปจากระบบกว่า29ล้านลิตรหรือกว่า 20% ครับนอกจากนี้ยังพบการกักตุนน้ำมันระหว่างการขนส่งทั้งทางเรือและทางรถโดยพบเรือขนน้ำมัน23เที่ยวประวิงเวลาส่งน้ำมันรวมกว่า50ล้านลิตรเพื่อรอขายในช่วงราคาสูงครับรวมถึงพบรถขนน้ำมันอีกกว่า662เที่ยวไม่มีการระบุปลายทางชัดเจนด้าน DSI เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพบเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาทและเชื่อมโยงไปถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังขณะที่กรมธุรกิจพลังงานเตรียมแจ้งความผู้ค้ามาตรา7รวม6รายซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการขนส่งและคลังน้ำมันที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยรัฐบาลยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทุกระดับต่อไปครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางอัมพรคล้ายรามันอายุ47ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวขาวเหลืองผมสั้นบ๊อบสีน้ำตาลเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่7ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาขับรถด้วยความเร็วที่คงที่หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องเพราะจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นมันเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพราะยางอ่อนทำให้รถฝืดและกลิ่นน้ำมันนะครับและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดค่าน้ำมันได้ดีเลยล่ะครับ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับตั๊กตนยาพงษ์พฤทธิวัฒน์นะคะช่วงบ่ายแบบนี้ชวนคุณผู้ชมมาย้ำเตือนถึงความสำคัญของโรคความดันโลหิตสูงค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อวานนี้17พฤษภาคมของทุกปีค่ะเป็นวันโรคความดันโลหิตสูงโลกนะคะเรามาย้ำเตือนถึงความสำคัญโรคนี้เพราะคนไทยป่วยเป็นโรคนี้กว่า1ใน4หรือประมาณ10กว่าล้านคนคุณผู้ชมและ10กว่าล้านคนนี้ 40% ไม่รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงของการเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยกันนะคะกับนายแพทย์ปรัชญาภูมิอุทัยวิรัตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคไตค่ะคุณมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณตั๊กแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะคุณหมอคะต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะว่า WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าโรคนี้เนี่ยเป็นภัยเงียบหรือว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบมีชื่อให้ด้วยมีชื่อว่า Silent Killer ใช่ไหมคะ
1: น่ากลัวครับเพราะว่าSilent Killer คือหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการไม่มีอาการมาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นที่น่ากลัวเพราะว่าคนไม่ได้เสียชีวิตด้วยเรื่องของความดันโลหิตสูงแต่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนโรคสมองไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบสมองเสื่อมนะครับหรือว่าเรื่องของหลอดเลือดหัวใจที่ตีบหรือว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวโรคไตเรื้อรังรวมถึงหลอดเลือดทั่วร่างกายมีปัญหา
0: ส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านที่มีข้อสงสัยนะคะร่วมพูดคุยกันมาตามช่องทางต่างๆของเราได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live ไทย PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live www.thaipbs.or.th

รวมถึง YouTube ไทย PBS ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับทุกคำถามของคุณผู้ชมกันนะคะแต่ว่าช่วงต้นรายการนี้ค่ะอยากจะชวนคุณหมอแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะมาหาความจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่แชร์กันอยู่ในโซเชียลมีเดียค่ะเกี่ยวกับข้อมูลที่บอกว่าการแช่ตัวลงไปในน้ำร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่หรือว่าการแช่ออนเซนเนี่ยช่วยเผาผลาญแคลอรี่หรือเผาผลาญไขมันได้เรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกเช็คในคำตอบค่ะ

0: การนั่งแช่น้ำอุ่นนะครับหรือว่าออนเซ็นร้อนๆสบายๆนะครับมีส่วนในการช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้จริงครับจริงครับจริงครับกลไกของการแช่น้ำอุ่นและช่วยเบิร์นหรือว่าเผาผลาญแคลอรี่ได้นะครับมีการศึกษาครับจากมหาวิทยาลัยลอฟเบอร์ในอังกฤษนะครับเมื่อปี2017เนี่ยได้ทำการศึกษาในกลุ่มคนที่แช่น้ำอุ่นโดยปรับเป็นอุณหภูมินะครับซึ่งอุณหภูมิที่เขาปรับเนี่ยประมาณ40องศาเซลเซียสหรือว่า104องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็ให้แช่อยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถือว่านานมากนะฮะถือว่านานมากจริงๆนะครับพอดูแล้วก็ปรากฏว่ากลไกของการลดนั้นเนี่ยมันมาจากการที่มันไปเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายหรือเพิ่มอัตราการเมตาบอลิกพูดง่ายๆมันไปเร่งเนี่ยครับน้ำร้อนก็เหมือนกับเราไปเร่งเครื่องให้ร่างกายมันร้อนขึ้นมันเลยมีการเผาผลาญร่างกายแล้วก็ไปกระตุ้นหัวใจครับให้บีบตัวถี่ขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละครับคือกลไกครับเส้นเลือดที่ขยายขึ้นเพื่อนำเอาเลือดเนี่ยไปเพื่อลดความร้อนพวกนี้เป็นกลไกที่ทำให้มีการเบิร์นแคลอรี่ได้ครับประโยชน์ของการแช่น้ำอุ่นหรือออนเซ็นเนี่ยครับมีเยอะเลยครับนอกจากการเบิร์นเนี่ยมันมีช่วยได้ตั้งแต่นะครับในเรื่องของหัวใจนะครับความดันเพราะอย่าลืมว่าพอโดนน้ำร้อนเนี่ยครับเส้นเลือดมันก็ขยายความดันก็ลดพอความดันลดเนี่ยครับมันก็ช่วยคุมทำให้ความดันมันไม่ไปทำให้สมองต้องทำงานหนักนะฮะลดความเสี่ยงสโตรกลงได้หรือนะครับความร้อนนี้เนี่ยมันมีส่วนในการทำให้ร่างกายเนี่ยครับได้ขับเหงื่อออกมาพอได้ขับเหงื่อแล้วพอมีลมมาร่างกายก็เย็นลงโดยธรรมชาติที่สำคัญก็คือในคนที่เป็นนักกีฬาหรือว่าคนที่ออกกำลังกายนะครับความร้อนมีส่วนในการช่วยลดการอักเสบพูดง่ายลดการบาดเจ็บหลังออกกำลังหรือว่าในพวกนักกีฬาหรือในคนที่ชอบเข้ายิมได้ด้วยครับคำถามที่สำคัญเลยก็คือว่าเราจะแช่น้ำอุ่นนานแค่ไหนร้อนแค่ไหนถึงจะดีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคนจริงๆครับเพราะการศึกษาเนี่ยเขาใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 37-40 เนี่ยก็สูงมากเราอาจจะเริ่มจากเบาๆก่อนก็ได้ครับสังเกตจากน้ำที่เราสามารถที่จะเรียกว่าเอามือแตะได้นะฮะหรือว่าเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยไม่อึดอัดไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะทำได้สิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตดูได้เองเลยก็คือว่าถ้าเรามีความดันสูงเนี่ยครับให้ลองวัดความดันก่อนกับหลังที่จะแช่น้ำนะครับถ้าความดันสูงตอนก่อนแช่น้ำอย่าเพิ่งกระโดดไปแช่น้ำอุ่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันทำให้เกิดความเสี่ยงหัวใจทำงานหนักเดี๋ยวสโตรกหรือว่าเส้นเลือดสมองตีบแตกขึ้นมาอันตรายครับกลุ่มคนที่ไม่เหมาะเลยนะครับกับการแช่น้ำอุ่นน้ำร้อนออนเซ็นก็คือว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดที่รุนแรงที่ไม่ได้ควบคุมเช่นเป็นความดันแบบไม่ควบคุมอย่างเงี้ยครับอันตรายครับแช่ไปแล้ววูบคาอ่างนะหรือว่าล้มหัวแตกหัวฟาดคาออนเซ็นนะครับหรือในกลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของหัวใจนะครับถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับการแช่น้ำอุ่นเนี่ยหัวใจมันต้องทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นมันเหมือนไปเคี่ยนหัวใจที่เต้นผิดจังหวะให้ทำงานเหนื่อยขึ้นนะครับแม้แต่นะฮะในคนที่มีปัญหาเรื่องการขยับตัวหรือเคลื่อนไหวการไปแช่ในบ่อนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้การจมน้ำก็ได้นะครับหรือว่าการขยับตัวไม่ดีขึ้นมาแล้วก็ล้มได้เพราะฉะนั้นต้องดูเป็นรายคนไปครับ
1: คุณผู้ชมคะถ้าหวังผลในเรื่องของการลดไขมันเนี่ยอาจจะยังนะแต่ว่าถ้าเรื่องการเผาผลาญแคลอรี่อาจจะช่วยได้นิดหน่อยค่ะ1ชั่วโมง60กิโลแคลอรี่ถือว่าน้อยมากไม่สามารถทดแทนการออกกำลังกายได้นะคะใครที่อยากจะเผาผลาญไขมันหรือว่าควบคุมน้ำหนักยังไงก็ตามยังแนะนำให้ควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหารโภชนาการและการออกกำลังกายอยู่นะคะนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงสำหรับกลุ่มบางกลุ่มอย่างกลุ่มโรคที่เราจะมาพูดถึงกันถึงวันนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงคุณหมอบอกว่าไม่แนะนำเลยนะไม่เชื่อลองมาถามคุณหมอปรัชญาอยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะคุณหมอคะแนะนำว่าไม่ควรทำเลยในกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะ
2: ในกลุ่มที่ยังคุมความดันได้ไม่ดีหรือว่ามีความเสี่ยงจากโรคหัวใจหรือเรื่องหลอดเลือดในสมองเนี่ยกลุ่มนี้ควรต้องระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงครับ
1: ค่ะในการแช่ลงไปในน้ำร้อนจัดๆแบบนี้ไม่ว่าจะไปแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมคะหรือว่าการแช่

0: ร้อนสลับเย็นแบบนี้คุณหมอก็ไม่แนะนำ
1: ก็ไม่ควรครับ
0: แสดงว่าเราเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่หลายอย่างเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: วันนี้มาทำความรู้จักโรคนี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะหาแนวทางการป้องกันกันนะคะ
1: เ
0: ริ่มจากความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นได้ยังไงคืออะไรคะคุณหมอ
1: ความดันโลหิตนี่ก็คือเป็นสิ่งที่หลอดเลือดเนี่ยพยายามจะบีบเลือดออกจากหัวใจเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายเมื่อไหร่ก็ตามที่หลอดเลือดมีปัญหาหรือว่าแรงบีบของเลือดเนี่ยที่กระทำต่อหลอดเลือดมันผิดปกติไปก็จะเกิดความดันที่สูงขึ้นนะครับความดันโลหิตเนี่ยจะมี2ค่าค่าตัวบนและค่าตัวล่างซึ่งแตกต่างตามจังหวะของการบีบตัวก็คือตัวบนจะเป็นจังหวะที่บีบตัวล่างจะเป็นจังหวะที่คลายตัวนะครับ
0: นี่แล้วอย่างที่คุณหมอบอกไปตอนต้นเลยสัมพันธ์กับโรคอื่นๆตามมาด้วยถึงเรียกว่าเป็นภัยเงียบใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆเนี่ยมักจะเกิดร่วมกับในกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะครับกลุ่มคนที่สูบบุหรี่หรือว่ามีพฤติกรรมในเรื่องของการรับประทานอาหารที่เค็มจัดนะครับมันจัดหรือหวานจัดซึ่งส่งผลทำให้สุดท้ายเนี่ยส่งผลทำให้เกิดในเรื่องของหลอดเลือดในสมองที่มีปัญหาหัวใจทำงานผิดปกติรวมถึงเกิดไตเรื้อรังเกิดขึ้นครับ
0: คือมีผลความเสี่ยงจากพฤติกรรมด้วย
1: ใช่ครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1คือเกิดมาติดตัวนะครับอายุยิ่งเยอะยิ่งส่งผลทำให้เกิดหลอดเลือดมีปัญหาหลอดเลือดแข็งตัวความยืดหยุ่นเสียส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงได้อันที่2คือเพศนะครับเพศชายมีโอกาสจะเกิดความดันโลหิตสูงได้มากกว่าเพศหญิงนะครับอันต่อมาก็คือเป็นปัจจัยที่เขาเรียกเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเค็มนะครับการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินความต้องการนะครับความเครียดหรือว่าการพักผ่อนที่น้อยเกินไปนะครับรวมถึงการไม่ออกกำลังกายนะครับส่งผลทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเกินเกณฑ์ครับผม
0: ความเครียดก็มีผลด้วยนะคะแล้วที่คนไทยเนี่ยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นด้วยทั้งพฤติกรรมและกรรมพันธุ์ทั้งสองอย่างเลยไหมคะ
1: ทั้งสองส่วนครับก็คือเดิมเนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยสมัยก่อนอาจจะตรวจไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ไปตรวจสุขภาพหรือว่าสมัยก่อนการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของเมืองไทยอาจจะน้อยนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะวัดความดันโลหิตได้ตั้งแต่การไปพบหมอเพราะว่าเวลาไปโรงพยาบาลก็ต้องวัดความดันถูกไหมครับการวัดความดันนี่แหละส่งผลทำให้เราเนี่ยตื่นตัวแล้วเจอว่ามีความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เราเจอได้มากขึ้นนะปัจจุบันก็คือ1ใน4ของประชากรนะครับ
0: คัดกรองได้เบื้องต้นด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนำด้วย
1: ควรทำครับเพราะว่าอายุเกิน35ปีควรจะต้องวัดความดันโลหิตอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคประจำตัวใดๆก็ตาม
0: ค่ะอย่างนี้เห็นเครื่องมืออุปกรณ์อยู่นะคะเรามีเครื่องมืออยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์วัดความดันที่เป็นโฮมยูสเนาะสามารถใช้ได้เองที่บ้าน
1: สะดวกสบายขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องวัดด้วยมือถูกไหมครับแล้วก็จะต้องมีหูฟังทำการวัดนะครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเชื่อว่าการวัดความดันที่บ้านเนี่ยจะส่งผลทำให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัตินะครับโดยมีแขนพับนะครับอันนี้จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับแต่ว่าจะต้องมีการรับรองของหน่วยงานนะครับว่ามีความคลาดเคลื่อนน้อยได้ค่าวัดที่จริงจากโรงงานนะครับถึงจะซื้อนี่มาใช้นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะความแม่นยำอาจจะยังไม่ได้เท่ากับเครื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวัดข้อมือนะครับหรือว่าการใช้สมาร์ทวอชโดยการวัดความดันโลหิตอาจจะยังมีข้อจำกัด
0: เพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีหลายเครื่องเนาะถ
1: ้
0: าเป็นที่โรงพยาบาลเนี่ยปัจจุบันก็เป็นแบบเครื่องออโต้แล้วเอาแขนสอดเข้าไป
1: แบบอุโมงค์นะครับสอดเข้าไปในแขนในเครื่องนะครับ
0: แบบนั้นก็ได้หรือว่าถ้าเป็นใช้ที่บ้านเองต้องเป็นแบบรัดรอบข้อแขนแบบนี้
1: ครับอันนี้คือแบบมาตรฐานที่แนะนำนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะวัดเส้นเลือดแดงที่อยู่บริเวณของต้นแขนอันนี้จะให้ค่าความเป็นจริงที่เราอยากได้มากที่สุดนะครับและใช้ในการวินิจฉัยนะครับและอย่างมันสะดวกคือมันสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับสามารถที่จะใช้ได้เองอาจที่จะไม่จำเป็นต้องมีญาติหรือว่ามีเพื่อนเข้ามาคอยช่วยนะครับแต่ถ้าที่โรงพยาบาลเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีอาการตื่นเต้นหรือว่าเพิ่งเดินขึ้นมาเดินบันได 3-4 ชั้นนะครับหรือว่าอากาศอาจจะร้อนเนี่ยส่งผลทำให้ค่าของความดันที่ได้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงนะครับ
0: เป็นนะคะหลายคนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรานี่แหละนะคะบอกว่าเวลาที่วัดเองที่บ้านเนี่ยปกตินะคุณหมอแต่เวลามาโรงพยาบาลทีไรไม่รู้ทำไมสูงมากเลยสูงปี๊ดเลยนะคะ
1: เราเรียกภาวะนี้ว่าไวท์โค้ทไฮเปอร์เทนชันนะครับ
0: คือตื่นเต้นเหรอคะ
1: ตื่นเต้นคือจริงๆแล้วความดันโลหิตของเราเนี่ยปกติแต่ว่า

0: อาจจะสูงในภาวะที่มีอาการตื่นเต้นหรือว่ามีปัจจัยบางอย่างที่หลั่งในเรื่องของฮอร์โมนบางอย่างที่ส่งผลทำให้ความดันมันสูงกว่าความเป็นจริง
1: ไวโค้ทคือเสื้อคุณหมอสีขาวแบบนี้ คือภาวะกลัวคุณหมอแบบนี้เหรอ
0: ใช่ครับผมเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการกลัวหมอกลัวโรงพยาบาลนะครับอ
1: ันนี้คือเรื่องจริงนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยทำให้ค่าความคลายเคลื่อนเนี่ยแตกต่างไปไม่แม่นยำแล้วแบบนี้แม่นยำไหมคะ
0: โดยส่วนใหญ่ถ้าได้การรับรองนะครับจากอุตสาหกรรมของเมืองไทยเนี่ยก็จะเชื่อถือได้นะครับและที่สำคัญคือสามารถที่จะวัดได้ทุกช่วงเวลาแล้วสามารถที่จะเอาการวัดหลายๆครั้งเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยเพราะว่าเวลาที่เราวินิจฉัยความดันโลหิตสูงเนี่ยเราต้องอาศัยค่าหลายๆวันหลายๆครั้งเนี่ยประกอบการวินิจฉัยไม่ใช่วัดแค่ครั้งเดียวสูงแล้วจะเริ่มยานะครับการทำแบบนั้นอาจจะอันตรายกับคนไข้ได้นะครับ
1: แบบนี้ต้องมีวิธีการวัดที่ถูกต้องเพื่อให้ค่าที่แม่นยำไหมคะคุณหมอคะ
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยหลักการนะครับก็คือจะต้องวัดในขณะที่อยู่ในอิริยาบถที่สบายนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาก็คือหลังตื่นนอนกับก่อนนอนนะครับโดยหลังตื่นนอนอาจต้องไปเข้าทำห้องน้ำไปทำกิ
1: จว
0: ั
1: ตรประจำว
0: ัน ให้เร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อยก่อนนะครับแล้วก็ท่านั่งเนี่ยจะต้องเป็นเท้าเนี่ยจะต้องชิดกับพื้นนะครับแล้วก็นั่งกับเก้าอี้ที่มีผนังพิงนะครับเพื่อที่จะหลังเนี่ยจะได้พิงได้นะครับแล้วก็การวัดเดี๋ยวคุณตักคุณตักลองวัดดูก็ได้ครับก็ท่านั่งเนี่ยคืออยู่ในท่าที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็ขาเนี่ยชิดพื้นพื้นโต๊ะเนี่ยที่เราจะทำการวางเครื่องวัดความดันเนี่ยควรจะมีความสูงพื้นของโต๊ะเนี่ยอยู่ในระดับของหัวใจนะครับเพื่อได้ค่าของความใกล้เคียงกับการวัดความดัน
1: เวลาไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะใส่เข้าไปเลยทั้งเสื้อบางทีใส่เสื้อแขนยาวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณหมอบอกว่าถ้าอยู่ที่บ้านแนะนำให้เปิดเสื้อ
0: แนะนำว่าให
1: ้
0: เอาแขนเสื้อเนี่ยขึ้นนะครับเพราะว่าตัวคัฟเนี่ยหรือว่าผ้าพันแขนเนี่ยจะได้แนบชิดกับหลอดเลือดที่จะสามารถวัดให้ค่าที่ถูกต้องได้นะครับสำหรับการเลือกของคัฟเนี่ยก็ควรจะต้องเลือกในระดับที่ไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะครับเพราะว่าการที่คัฟเนี่ยเลือกไม่เหมาะสมเนี่ยจะส่งผลทำให้ค่าที่ได้เนี่ยก็จะไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
1: นี่เขามีขนาดบอกนะคะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นเขาจะมีขนาดบอก
0: ในนี้ก็คือจะมีตัวเลขใช่ครับจะมีตัวเลขอยู่2อันก็คือที่1ก็คือขนาดของคัฟโดยส่วนใหญ่เนี่ยของประชากรไทยเนี่ยคัฟที่เหมาะสมเนี่ยก็คือจะขนาดประมาณ28เซนนะครับแล้วก
1: ็
0: ตำแหน่งของการวัดเนี่ยก็คือเราจะใส่เข้าไปเหนือต่อแขนพับเนี่ยข้อพับเนี่ย 2-3 เซน
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับแล้วก็ตำแหน่งของสายเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับหลอดเลือดแดงนะครับเบเคียลอาร์เทอรี่นะครับ
1: นี่ได้ไหมคะ
0: ใช่ครับนี่คือตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับ
1: แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: คือถูกต้อง
0: ใช่
1: แล้วตำแหน่งการวางแขนล่ะคะคุณหมอ
0: การวางแขนเนี่ยก็คือให้วางบนตำแหน่งของโต๊ะนะครับในท่าที่สบายนะครับแล้วก็ทำการกดในระหว่างนี้เนี่ยไม่ควรพูดจาหรือว่าไม่ควรที่จะคุยหรือว่าหัวเราะนะครับแล้วก็อยู่ในท่าที่สงบนิ่งนะครับเพื่อรอการวัดให้เสร็จสิ้นนะครับ
1: อันนี้เป็นการสาธิตนะคุณผู้ชมจริงๆท่าเนี่ยยังไม่ถูกต้องแขนเนี่ยควรจะอยู่บนโต๊ะระดับ
0: บนโต๊ะระดับประมาณหัวใจนะครับ
1: เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเออร์เลอร์นะคะเพราะว่าตักขยะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วต้องนั่งสบายๆแล้วก็มีแขนรองอยู่
0: แขนรองใช่ครับก็คือบนโต๊ะนะครับ
1: อันนี้คือคนส่วนใหญ่เนี่ยทำถูกไหมคะที่คุณหมอสอนไป
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมีวิดีโอสาธิตนะครับซึ่งพอเขาทำถูกต้อง 1-2 ครั้งเนี่ยก็จะสามารถทำได้ตลอดนะครับ
1: อันนี้ก็รอสักพักนึงอันนี้ก็จะบีบ
0: ใช่ครับ
1: โดยปกตินะคะค่าที่เราต้องการมีโชว์ทั้งหมดกี่ค่าคะ
0: ค่าที่โชว์เนี่ยจะแล้วแต่รุ่นของเครื่องนะครับโดยส่วนใหญ่มาตรฐานเนี่ยจะต้องโชว์3ค่าก็คือจะต้องเป็นเนี่ยครับอันนี้จะขึ้นมาแล้วนะครับก็คือตัวบนก็คือเป็นความดันโลหิตตัวบนนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า systolic blood pressure นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ป่งบอกถึงแรงดันนะคะที่หัวใจกำลังบีบตัวนะครับโดยส่วนใหญ่จะต้องไม่เกิน140นะครับมิลลิเมตรประหลอดถ้าเกินเนี่ยบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูง
1: อันนี้คือไวโคสไหมคะคุณหมอคะ
0: อาจจะเป็นไปได้ครับอยู่ในภาวะตื่นเต้นแล้วก็ในระหว่างที่วัดเนี่ยยังพูดอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้อาจจะทำให้ค่าที่ได้สูงกว่าความเป็นจริงตัวที่สองคือค่าความดันโลหิตตัวล่างนะครับอันนี้คือจะอยู่ในขณะที่หัวใจกำลังคลายตัวนะครับโดยส่วนใหญ่ตัวที่มีบทบาทในเรื่องของการวินิจฉัยและเกิดในเรื่องของปัญหาแทรกซ้อนเนี่ยมักจะขึ้นกับตัวบนเป็นหลัก นะครับแต่เราจะเอาค่าที่ได้2ตัวเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยนะครับและตัวที่3ก็คือจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจหรือชีพจรนะครับอันนี้ก็จะแสดงตัวเลข99นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านถามว่านอนไม่หลับต่อเนื่องนานๆจะทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมคะคุณหมอ
0: เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ในเรื่องของความเครียดการหลั่งฮอร์โมนในเรื่องรวมถึงในเรื่องของหลอดเลือดในร่างกายก็จะผิดปกติในอนาคตนะครับ
1: แนะนำว่านี่ถ้ามีอุปกรณ์ลองนะคะตรวจที่บ้านได้นะคะแล้วถ้าแสดงค่ามาดูกันหน่อยว่าค่าที่โชว์มามีแบบไหนที่ปกติหรือแบบไหนที่ไม่ปกติบ้างคะคุณหมอ
0: ครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูตัวบนและตัวล่างเป็นหลักนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกท่านเนี่ยวัดเราจะให้วัด2ครั้งนะครับแล้วหาค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลานะครับถ้าความดันโลหิตเนี่ยน้อยกว่า120ตัวบนน้อยกว่า80ตัวล่างถือว่าท่านมีความดันโลหิตที่ปกตินะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มสูงกว่า140ตัวบนและมากกว่า90ตัวล่างบ่งบอกว่าท่านมีความเสี่ยงและอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วนะครับแต่ท่านอาจต้องใช้การวินิจฉัยอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งจากการวัดนะครับในต่างช่วงเวลากันนะครับถ้าตัวเลขที่เกิน140มันก็จะมีความรุนแรงของโรคนะครับถ้าไหนก็ตามที่อยู่ในช่วง140ถึง159อันนี้ก็จะเป็นความดันโลหิตสูงระดับที่1นะครับถ้าเกิน160แต่ยังไม่ถึง180นะครับอันนี้ก็จะเป็นความดันโลหิตสูงในระดับที่2และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วัดได้เกิน180อันนี้อันตรายนะครับบ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะทำให้อวัยวะภายในเนี่ยเกิดความเสียหายได้บางครั้งเนี่ยท่านอาจจะมีอาการปวดท้ายทอยหรือว่าเวียนศีรษะ
1: ถ้าสูงมากๆ
0: ถ้าสูงมากๆใช่ครับอาจจะต้องไปห้องฉุกเฉินนะครับในกรณีนี้อาจจะต้องทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูว่ามีปัญหาในเรื่องหลอดเลือดสมองเกิดความผิดปกติหรือเปล่าหัวใจทำงานผิดปกติหรือเปล่าหรือไตทำงานผิดปกติหรือเปล่านะครับ
1: ค่านี้คุณผู้ชมสามารถแคปนะคะแล้วก็เก็บไว้เทียบได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วหลายคนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าต้องมีอาการเวียนศีรษะบางคนบอกว่าไม่เวียนหัวถือว่าความดันโลหิตปกติอันนี้จริงไหมคะ
0: ไม่จริงครับในระยะแรกและความรุนแรงโรคที่ต่างกันในบางคนอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนอาจจะมาโรงพยาบาลเมื่อความดันโลหิตสูงมากๆแล้วนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้มาด้วยเรื่องของความดันโลหิตสูงแต่ไปตรวจอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่ออกมีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมปอดนะครับจากการที่หัวใจทำงานผิดปกติหรือบางครั้งเกิดภาวะอัมพาตแล้วไปตรวจเจอทีหลังว่ามีความดันโลหิตสูงดังนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่ามันเป็นโรคที่เป็น silent killer นะครับก็คือไม่มีอาการแต่ส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับ
1: แล้วบางคนบอกว่าขนาดตัวหรือว่าน้ำหนักตัวมีผลไหมคนที่แบบผอมๆเนี่ยมีปัญหาความดันโลหิตสูงได้ไหมคะ
0: ครับนอกเหนือจากภาวะอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดในเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอันที่หนึ่งอายุในคนสูงอายุมีโอกาสจะเกิดความดันโลหิตสูงได้มากกว่าคนอายุน้อยนะครับเพศชายมีโอกาสเกิดความดันโลหิตสูงได้มากกว่าเพศหญิงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หมดประจำเดือนผู้หญิงก็จะมีโอกาสความดันสูงได้นะครับในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายนะครับการรับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มกว่าปกตินานๆเนี่ยจะล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงในอนาคตได้
1: คือกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำด้วยแล้วพอเรามีเครื่องวัดแบบนี้อยู่ที่บ้านบางวันวัดออกมาแล้วโอ้โหค่าดีเลยค่ะคุณหมอวันนี้หยุดยาได้ไหมปรับยาเองได้ไหมคะ
0: ครับต้องบอกก่อนว่าการที่ทุกท่านเนี่ยรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวัดความดันแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติอันนี้ถือว่าท่านรับประทานยาได้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติตนลดปัจจัยเสี่ยงได้ดีแล้วแต่ไม่ควรหยุดยาเองนะครับเพราะว่าการหยุดยาอาจจะทำให้ความดันโลหิตเนี่ยกลับไปสูงผิดปกติหรือในยาบางตัวเองเนี่ยถ้าเราหยุดยาโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์เนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นได้ดังนั้นไม่ควรหยุดยาเองนะครับ
1: ไม่ควรหยุดยาเองแต่ว่าก็ควรต้องดูแลในเรื่องของการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมอย
0: ่
1: างเรื่องอาหารสำคัญมากน้อยแค่ไหน
0: ครับมีงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยบอกว่านอกเหนือจากการรับประทานยาลดความดันแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับที่จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไม่รับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดนะครับหลีกเลี่ยงส่วนประกอบของเกลือน้ำปลาผ ผงปรุงแต่งนะครับหรือว่าน้ำปรุงรสที่มีรสชาติเค็มนะครับกลุ่มนี้ก็จะสามารถทำให้ความดันโลหิตเนี่ยลดลงได้นะครับการดื่มน้ำให้เพียงพอการลดในเรื่องของของแปรรูปนะครับแล้วก็รับประทานอาหารจำพวกผักผลไม้แล้วก็กลุ่มธัญพืชชนิดเต็มเม็ดนะครับรวมถึงลดในเรื่องของไขมันที่เป็นไขมันทรานส์นะครับ

0: กลุ่มนี้ก็จะช่วยทำให้ความดันโลหิตเนี่ยลดลงได้ถึงประมาณ 8-10 มิลลิเมตรประหลอด
1: ก็ถือว่าเยอะเลยนะ
0: ได้เยอะเลยครับแล้วที่สำคัญคือถ้าทุกท่านออกกำลังกายแล้วงดการสูบบุหรี่นะครับน้ำหนักตัวที่ลดลง 5% เนี่ยจะส่งผลทำให้ความดันโลหิตเนี่ยกลับมาใกล้เคียงปกติได้นะครับ
1: หมายถึงว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวด้วยการปรับพฤติกรรมการกินอาหารนะคะก็สามารถช่วยให้อาการเหล่านี้
0: ด
1: ี
0: ขึ้นได้
1: เรื่องของการออกกำลังกายพอความดันโลหิตสูงเนี่ยบางคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วกลัวจะเป็นลมกลัวจะวูบบ้างคุณหมอแนะนำเป็นกลุ่มไหนดีคะ
0: การออกกำลังกายที่เขาแนะนำคือจะเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับจะประกอบไปด้วยในเรื่องของการว่ายน้ำการเดินการวิ่งการเล่นโยคะนะครับหลักการคือออกกำลังกายเนี่ยไม่น้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์แบ่งออกเป็น 3-5 วันนะครับโดยที่แต่ละครั้งเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า30นาทีนะครับหลักการก็คือให้รู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยอะไรที่บอกว่าเหนื่อยก็คือเราเริ่มพูดได้ไม่เป็นคำ
1: อ
0: ันนี้ก็คือจะร่างกายจะเริ่มมีความเหนื่อยเกิดขึ้นมีชีพจรที่สูงขึ้นอันนี้แสดงว่าร่างกายเนี่ยกำลังเห็นผลจากการออกกำลังกายนะครับ
1: ค่ะถือว่าวันนี้นะคะได้รับความรู้นะคะเยอะเลยทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็การสังเกตอาการหรือว่าการรู้เท่าทันภัยเงียบอย่างโรคความดันโลหิตสูงที่อาจจะไม่แสดงอาการนะคะแต่ว่าอย่างที่เรารู้ไปถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยก็สามารถช่วยป้องกันโรคนี้ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนายแพทย์ปรัชญาภูมิอุทัยวิรัตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคไตมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะคะคือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะผ่าน www.thaipbs.or.th ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อนะคะเรามีศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่สามารถมาดูแลได้ใครมีคำถามฝากไว้ได้เลยนะคะรวมถึงสามารถติดตามชมในรายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 น.จนถึงเวลาบ่าย 3:30 น.วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: าจารย์ครับวันนี้เราสมมุติว่าเราสมมุติเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้ามีคนนี้มาจะต้องสมมุติอะไรล่ะมันต้องมีอะไรพิเศษสุดสุด
2: ถึงเธอระดับโลกนะฮะสมมุติว่าดร.วิทย์เป็นซูเปอร์แอมบาสเดอร์ประเทศไทยไม่พอต้องไปทั่วโลก
1: ตำแหน่งนี้ไม่เคยมีนะและอาจจะไม่มีอีกต่อไปนะ
3: มันเป็นแค่การสมมุตินะครับต้องเริ่มด้วยบอกว่าคนอื่นเขาสงสัยอะไรเราและผมต้องหันมาหาคนในประเทศโดยพ่อพุ่มกับดูแลนโยบายว่าคนอื่นเขามองเราแบบนี้แล้วเราล่ะมีคำอธิบายเขาหรือเปล่า
2: ไปฟังคำอธิบายได้นะครับกับดร.วิทย์ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

สดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงครึ่งถึง4โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้3เรื่องราวตัวอย่างมีแบบนี้ครับผู้พิการจังหวัดอ่างทองรวมกลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดหลักชนิดส่งขายสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ทั้งชุมชนจากความชอบเครื่องเสียงในวัยเด็กต่อยอดพลิกชีวิตจากจบป.6สู่เจ้าของโชคชาลีซาวเครื่องเสียงเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์จุฑามาศผูกโพพาไปชมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บ้านบางเบมจังหวัดระนองชาวบ้านหาหอยหลักไก่หอยรากจากแหล่งธรรมชาติเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นรสเด็ดช่วงนี้ทุเรียนจากหลากหลายพื้นที่เริ่มทยอยออกผลผลิตกันแล้วนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยทุเรียนเขาก็มีเอกลักษณ์มีรสชาติมีดีแตกต่างกันไปครับวันนี้เป็นคิวทางภาคใต้ที่พังงาครับตอนนี้ทุเรียนสาลิกานะครับคุณผู้ชมนี่เป็นราชาทุเรียนพื้นบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้เลยและเป็นพืช GI ของแท้ที่อำเภอกระโปงด้วยเริ่มวางขายแล้วก็เปิดสวนให้ไปท่องเที่ยว

0: กันแล้วครับ
1: ทุเรียนสาลิกาของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับเครื่องหมาย GI เนี่ยต้องเป็นของอำเภอกะปงจังหวัดพังงาเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเนื้อทุเรียนจะมีสีเหลืองเนื้อหนาละเอียดไม่มีเส้นใยแล้วก็เนื้อแน่นไม่เละนะครับกลิ่นก็หอมเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่ฉุนด้วยน้ำหนักต่อผลโดยเฉลี่ยประมาณสัก 1-2.5 กิโลกรัมนะครับที่สำคัญทุเรียนสาลิกาพันธุ์ของแท้ดั้งเดิมที่ปลูกในพื้นที่อำเภอกะปงบริเวณตรงกลางแกมเปลือกทุเรียนจะต้องมีสีสนิมแดงทุกผลนะครับสมกับได้รับฉายาว่าเป็นราชาทุเรียนบ้านตอนนี้วางแผงขายกันแล้วครับอย่างที่แผงผลไม้ริมถนนหน้าสำนักงานอบต.เหมาะในอำเภอกะปงตอนนี้ราคากิโลกรัมละ180-250บาทก็สร้างสีสันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดีครับพร้อมกับทุเรียนพันธุ์อื่นๆแล้วก็มีมังคุดจำปาดะวางขายด้วย
2: ครับก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการทุเรียนสาลิกาอย่างเป็นทางการนะครับของอำเภอกะปงจังหวัดพังงานะครับทางเราก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับเฟนพันธุ์แท้ทุเรียนสาลิกาให้เข้ามาในพื้นที่ของอำเภอกะปงนะครับมาเวะชิมทุเรียนนะครับผมก็ขายอยู่ที่ริมถนน4090นะครับหน้าที่ทำการอบต.เหมาะนะครับหรือใครที่ไม่ได้มาด้วยตัวเองนะครับอยากจะสั่งทางออนไลน์ก็ทางร้านก็มีจำหน่ายทางออนไลน์นะครับ
1: แล้วมาเปิดประสบการณ์เรียนรู้กันที่สวนทุเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทุเรียนเข้ามาชมชิมช็อปกันอีกหลายสวนนะครับอย่างสวนของนายประภาสยิ่งเจริญพักดีหรือว่ากงสิ้นเป็นเจ้าของสวนลุงประภาสนะครับบอกว่าปีนี้ผลผลิตอาจจะค่อนข้างน้อยลงกว่าทุกปีครับเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยซึ่งทุเรียนสาลิกานี่มีแหล่งกําเนิดในพื้นที่อําเภอกะปงของจังหวัดพังงาครับเป็นทุเรียนที่รสชาติหวานมันมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับจนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี2561ซึ่งกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนสาลิกาออกสู่ตลาดครับ
3: พศ2510ต้นๆก็เริ่มมีสวนที่นี่คือขยายพันธุ์แบบนี้ต่อมาการรสชาติที่มันกลมกลมหวานมันละเอียดพันธุ์สาลิกานี่ต้องอาศัยอายุต้นทุเรียนผมได้พิสูจน์แล้วของผมนี่มีทุกรุ่นรุ่นนี้เกือบ50ปีรุ่นรองไปก็10กว่าปี8ปี7ปีมีทุกรุ่น
4: ยิ่งต้นแก่จัดนี่ยิ่งอร่อยใช่ไหมครับ
3: ยิ่งอร่อยยิ่งอร่อยครับคือรสชาติหวานมันอะไรจะมันจะกลมกลม
1: ส่วนวิธีสังเกตถ้าไปเลือกซื้อทุเรียนสาลิกาครับลักษณะผลจะค่อนข้างกลมเปลือกผลบางหนามสั้นแล้วก็ค่อนข้างถี่ครับผลดิบเปลือกจะมีสีเขียวเข้มแต่เมื่อผลแก่สีจะอ่อนลงเล็กน้อยครับและมีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณร่องภูเมล็ดภายในส่วนใหญ่จะรีบแล้วก็ขนาดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับรสชาติหวานมันแล้วก็มีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆด้วยครับนี่เป็นทุเรียนบ้านถือเป็นเบอร์หนึ่งของทางภาคใต้ครับแล้วก็หลายๆคนรอให้ถึงฤดูกาลแบบนี้อยากจะไปเที่ยวไปซื้อกินกันสดๆนะครับก็มีคำพูดติดปากกันว่าถ้าไปเที่ยวพังงาแล้วถ้าไม่ได้ชิมทุเรียนสาลิกาเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงพังงานะครับช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วนะครับบรรดาน้องๆหนูๆก็ตั้งใจเรียนกันเพราะว่าช่วงเปิดเทอมแบบนี้พ่อแม่หาเงินกันระวิงเลยครับอย่างครอบครัวนี้ที่กำแพงเพชรนะครับพ่อแม่เขาก็ต้องพาลูกๆเนี่ยเข้าสวนไปเก็บพริกนะครับเพื่อขายหาเงินกันเอาไปจัดสรรซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยครับครอบครัวของนางนรินทร์ออกทาบินสกีพร้อมสามีและลูกๆอีก3คนนะครับกำลังขมักขม้นอยู่กับการเก็บพริกกลางแดดจ้าในพื้นที่ของตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นทุนการศึกษาครับแล้วก็ยิ่งต้องขยันด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่นี่กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความกระวนกระวายใจของผู้ปกครองหลายคนนะครับที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนใหม่ครับทำให้ต้องดิ้นรนหาอาชีพเสริมกันก็ได้ค่าจ้างนะครับมาเก็บพริกในราคากิโลกรัมละ8บาทเฉลี่ยต่อคนเก็บทั้งวันก็จะมีรายได้ประมาณ300กว่าบาทต่อวันนะครับเงินจำนวนนี้จะถูกเก็บหอมรอมริบเอาไว้ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้กับลูกทั้ง3คนที่เพิ่งเปิดเทอมครับ
5: ก็ไม่ถึงก็ต้องไม่แบ่งก็คือเราก็ต้องเอาไปซื้อชุดนักเรียนก่อนให้ลูกก่อนเพราะ3คนเรียนหนังสือหมดเลยค่ะ
0: แล้วเรามีวิธีการแบ่งเงินใช้จ่ายในครัวเรือนยังไง

0: ก็บส่วนนึงอีกส่วนนึงก็เอาไปซื้อเสื้อผ้านักเรียน
1: แล้วของค่าใช้จ่ายในรายวันล่ะครับ
0: รายวันก็ประมาณ100กว่าบาท
2: หลังจากได้ค่าจ้างแต่ละวันนะครับก็จะแบ่งเงินประมาณ150บาทไปซื้อวัตถุดิบนะครับเพื่อเอามาทำอาหารกินเองในครอบครัวเพราะว่าประหยัดกว่าการไปซื้อแกงถุงกินนะครับทำกินเองก็มื้อนึงกินได้อิ่ม5คนเลยครับเงินที่เหลือก็ต้องจัดสรรไว้ให้ดีครับไว้เป็นค่าใช้จ่ายของลูกๆนะครับจะส่งลูกให้เรียนหนังสือให้สูงที่สุดจะได้มีการศึกษาทัดเทียมคนอื่นต่อไปจะได้สบายกว่านี้ครับในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองครับกลุ่มผู้พิการเขาก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะครับไม่เป็นภาระของสังคมไม่เป็นภาระของใครก็ตามเพราะว่าเขาร่วมกลุ่มกันมาช่วยกันผลิตก้อนเชื้อเห็ดหลากหลายแบบเลยนะครับสร้างอาชีพกันในชุมชนแล้วก็ส่งขายตอนนี้ตลาดต้องการมากเลยครับกลุ่มสมาชิกผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการนะครับรวมถึงชาวบ้านในชุมชนรวมตัวกันผลิตก้อนเชื้อเห็ดชนิดต่างเพื่อส่งขายกันที่สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองตำบลสารแดงอำเภอเมืองอ่างทองนะครับเริ่มกระบวนการตั้งแต่การผสมวัตถุดิบก้อนเชื้อเห็ดนะครับก่อนนำไปนึ่งในเตาอบแล้วก็ไปหยอดเชื้อบ่มไว้ในโรงเพาะเชื้อเห็ดแต่ละวันกลุ่มสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาอัดก้อนเชื้อเห็ดในสมาคมนะครับเพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดนายดำรงชัยผู้สุวรรณนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองบอกว่ากิจกรรมนี้รับเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกรวมกลุ่มกันผลิตก้อนเชื้อเห็ดที่หลากหลายนะครับมีเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐานเห็ดฮังการีเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดหลินจือครับการผลิตก้อนเชื้อเห็ดของสมาคมนี้มีขั้นตอนที่ได้มาตรฐานนะครับตั้งแต่การคัดสรรขี้เลื่อยการบรรจุถุงการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยตู้อบการหยอดเชื้อเห็ดเพื่อให้ได้ก้อนเชื้อที่แข็งแรงพร้อมนำไปเปิดดอกได้
3: นะฮะแล้วก็แบ่งรายได้กันไปนะทุกคนที่มีค่าตอบแทนเป็นวันก็มีอะไรอย่างเนี้ยก็ให้เขามีรายได้กันนะฮะมีเห็ดภูฐานนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเห็ดนางรมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเห็ดอังการีถ้าเป็นก้อนฮะก้อนหนึ่งนี่ก็สิบบาทนะฮะเนี่ยก้อนหนึ่งขนาดเนี้ยนะถ้าเชื้อเดินเต็มเราต้องพักให้เชื้อเดินเต็มก่อนพอเชื้อเดินเต็มแล้วเราก็จะถึงเอาไปส่งให้ลูกกลุ่มแล้วก็คนที่มาซื้อก้อนหรือโทรมาจองไว้ก็มีก็จะมีหลายอย่างแล้วแต่ว่าเจ้าเห็ดอะไรก็สั่งไว้อันนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วอีกสัก 2-3 วันก็จะเต็มแล้วเฉลี่ยนี่ก็ได้สัก 7-8 หมื่นบาทหรือถึงแสนบาทช่วยคนพิการผู้ดูแลคนพิการแล้วก็ชุมชนด้วยนะให้เขามีงานทำมีรายได้กัน
2: เมื่อผลิตเสร็จเชื้อเดินเต็มก้อนก็จะไปส่งให้กับกลุ่มสมาชิกลูกค้าต่างๆหรือว่าคนที่สนใจมาสั่งซื้อเชื้อเห็ดนะครับขายก้อนเชื้อเห็ดราคาเพียงก้อนละ10บาทนะครับจากเดิมที่ขายราคาก้อนละ9บาทแต่ว่าตอนนี้วัตถุดิบมันเพิ่มราคาขึ้นสูงนะครับทั้งพวกขี้เลื่อยแก๊สหุงต้มก็เลยต้องขอปรับขึ้นราคามาบ้างนะครับนิดนึงแต่ว่ายังมีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเห็ดในท้องตลาดก็เพิ่มขึ้นด้วยครับแม้ว่าต้นทุนจะสูงแต่ว่าก็ยังพอเหลือกำไรจัดสรรปันส่วนให้กับสมาชิกในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นผู้พิการเขาก็มาช่วยกันทำเห็ดที่กลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับความชอบในวัยเด็กนะครับของเด็กคนหนึ่งที่จบแค่ป.6 เท่านั้นเองครับแต่ว่าชอบเครื่องเสียงตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาเอามาต่อยอดพัฒนาฝีมือตัวเองจนตอนนี้โตมาเป็นคนรุ่นพ่อแล้วครับพร้อมกับธุรกิจโรงงานโชคซาลีซาวที่ผลิตเครื่องเสียงที่จังหวัดสุรินทร์ส่งขายไปทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นรายได้และเป็นอาชีพให้กับลูกๆในบ้านได้มาเรียนรู้กันด้วยครับจุดเริ่มต้นที่มาจากความหลงไหลในเครื่องเสียงตั้งแต่วัยเยาว์นะครับเมื่อพ่อซื้อจุดเครื่องเสียงเล็กๆมาให้จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มเรียนรู้โลกของเสียงอย่างจริงจังจากเด็กบ้านๆนะครับจบการศึกษาแค่ป.6 เท่านั้นแต่ว่าสร้างธุรกิจครอบครัวจนเติบโตเป็นที่รู้จักในนามของโชคชาลีซาวเครื่องเสียงเมืองช้างอยู่ที่หมู่16ตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเจ้าของโรงงานคือนายชาลีปุ่มแก้วอายุ53ปีครับบรรยากาศภายในโรงงานก็เต็มไปด้วยตู้ลำโพงที่ผลิตรอส่งลูกค้าซึ่งแทบทุกใบครับมีเจ้าของจองไว้หมดแล้วผลิตเฉลี่ยเดือนละกว่า100ตู้ครับส่งสินค้าทุกสัปดาห์เลยบางรายก็ขับรถมารับซื้อที่บ้านด้วยตัวเองก็มีลูกค้ามีทั่วประเทศนะครับทั้งกลางเหนือใต้อีสานแล้วก็หลายคนกลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าเชื่อมั่นในคุณภาพเสียงที่

0: แน่นหนักทนทานนะครับย้อนไปตอนเขาอายุ17ปีครับเริ่มประกอบตู้ลำโพงด้วยตัวเองครับทดลองลองผิดลองถูกเองครับฝึกฝนเองด้วยประสบการณ์ล้วนๆแม้ว่าจะไม่ได้เรียนสูงก็ตามแต่ว่าไม่เคยหยุดเรียนรู้ครับยิ่งเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตนะครับก็ใช้โอกาสศึกษาต่อยอดฝีมือพัฒนางานตัวเองต่อเนื่องนะครับและยังกลายเป็นอาชีพหลักของลูกชายอีก4คนนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานกิจการผลิตตู้ลำโพงหลากหลายรูปแบบทั้งงานไม้อัดงานไม้แท้นะครับตั้งแต่ตู้เล็กไปจนถึงงานสั่งทำขนาดใหญ
1: ่มาจากใจรักประสบการณ
2: ์ว่าทราบเอาว่าถ้ามันเราก็ไปศึกษาดูตามGoogle ด้วย
1: ค่ะ
2: นี่ครับตาม YouTube ตามอะไร
1: โหเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนที่ว่าเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมาทำลำโพง
2: ที่ยังเริ่มทำ
1: เริ่มทำ
2: ก็คือ20กว่า26 25 26ประมาณนี้คร
1: ับโอ้โหทำไมเก่งจังไม่ได้เรียนมาโดยตรงด้วยนะคะ
2: จบแค่ป.6นะ
1: จบแค่ป.6สามารถโอ้โหผลิตลำโพงมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะในตำบล
2: ถ้าง่ายครับถ้านับตั้งแต่เริ่มทำมาก็จะเป็นหมื่นใบแล้ว
1: ตอนนี้นะคะตกเดือนหนึ่งเราส่งประมาณกี่ตู้คะ
2: อย่างตอนนี้ผมจะเพราะว่าตอนนี้ราคามันถูกก็คือคนสั่งมาเยอะ
1: ค่ะ
2: ผมจะส่งทุกวันอังคาร
1: ค่ะ
2: แล้วก็ครั้งละ30 40 50มันแล้วแต่ลูกค้าสั่งมา
1: อันนี้คือ
0: ราคาตู้ลำโพงครับมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทตามแบบสั่งทำนะครับแม้ว่าต้นทุนจะสูงก็ตามแต่ว่าเขาก็ตั้งกำไรเพียงตู้ละประมาณสัก 1,000 บาทเน้นขายจำนวนมากทำให้สร้างรายได้รวมหลักแสนบาทต่อเดือนเลยครับจากธรรมดานะครับที่เป็นเด็กธรรมดาจบแค่ป.6 เท่านั้นแต่ว่านี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าแม้ว่าต้นทุนทางการศึกษาจะไม่สูงแต่ว่าถ้ามีความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรสูงเนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มีขยะอยู่หนึ่งอย่างที่แทบจะล้นเกาะแล้วก็มีเป็นตันๆทุกวันนั่นคือลูกมะพร้าวนะครับทำยังไงที่จะเปลี่ยนลูกมะพร้าวเหล่านี้ให้กลายเป็นของมีมูลค่าแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้ครับทางเทศบาลก็เลยเอามาต่อยอดนะครับทำเป็นดินปลูกจากขุยมะพร้าวครับตอนนี้บรรจุกระสอบขายได้ราคาดีแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีนะครับในการไปปลูกพืชผลต่างๆลดขยะไปในตัวด้วยครับโครงการธนาคารขยะของเทศบาลตำบลราไวยจังหวัดภูเก็ตนะครับเริ่มต้นแนวคิดคัดแยกผลมะพร้าวออกมาจากขยะทั่วไปในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก2แห่งนะครับคือที่หาดยะนุ้ยแล้วก็หาดไนหานวันนะครับเก็บรวบรวมผลมะพร้าวมาได้เฉลี่ยวันละประมาณ1ตันเลยครับจากปริมาณขยะทั้งหมดของเทศบาลที่ก็มีอยู่แล้ววันละ 40-50 ตันในช่วงโลซีซั่นแล้วก็จะพุ่งไปถึง 80-100 ตันในช่วงไฮซีซั่นจากขยะสู่วัตถุดิบนะครับก็เลยจัดอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนแล้วก็นักเรียนกศน.เอาขุยมะพร้าวนะครับมาผลิตเป็นดินปลูกได้มีกิจกรรมนะครับเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงแบ่งกลุ่มทดลองทำดินปลูกจากส่วนผสมของหน้าดินขุยมะพร้าวขี้วัวบดแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ครับซึ่งสามารถนำไปใช้ปลูกพืชผักได้จริงในระดับครัวเรือนกลายเป็นขุยมะพร้าวที่มีมูลค่าในตลาดนะครับตั้งแต่50บาทจนถึง120บาทต่อกระสอบนะครับกระสอบหนึ่งก็สัก 8-12 กิโลกรัมและยังสามารถต่อยอดเป็นวัตถุดิบในภาคการเกษตรได้ทันทีครับ
3: ทีนี้เมื่อเราแยกออกมามันก็ต้องไปที่โจทย์ต่อไปครับว่าเราจะหามูลค่าให้กับลูกมะพร้าวเนี้ยได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมตั้งเป็นปรัชญาของผมเลยคืออะไรก็ตามที่มีค่าจะไม่ใช่ขยะฉะนั้นเนี่ยลูกมะพร้าวถ้าอยู่ในถังขยะมันเป็นขยะแต่ถ้าลูกมะพร้าวโดนบดอับมาเป็นขุยกองอยู่อย่างนี้วันนี้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่ามีมูลค่าในเท่าที่ทราบประมาณ50บาทถึงประมาณ120บาทนะครับต่อกระสอบตั้งแต่8ถึง12กิโลซึ่งเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นที่เราสามารถเอามานำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำเป็นวิสาหกิจก็ดีหรืออะไรก็ดีที่จะหารายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับ
0: ขุยมะพร้าวถือเป็นหัวใจสำคัญของดินปลูกสูตรนี้ครับใช้เวลาประมาณสัก 10-15 วันในการเตรียมก่อนการใช้งานแล้วก็ใช้สารป้องกันเชื้อราเพื่อให้ได้วัสดุที่ปลอดภัยครับพร้อมกับใช้งานทันทีโดยที่ไม่ต้องไปหมักต่อเป็นเวลานานแล้วก็สูตรนี้ใช้ได้จริงนะครับปลูกพืชผลได้เป็นสิ่งที่ทดลองแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันมาแล้วครับในระยะยาวนะครับทางเทศบาลตำบลราไวยบอกว่าตั้งเป้าว่าจะกำจัดพวกลูกมะพร้าวแบบนี้เนี่ยให้ได้ในวันนึงเอาให้ถึง10ตันนะครับจากตอนนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยยังได้แค่1ตันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะขยายพื้นที่ครับการไปเก็บลูกมะพร้าวแล้วก็

0: ั้งจุดแปรรูปแบบนี้ในพื้นที่ของชายหาดอื่นๆที่เป็นชายหาดยอดนิยมในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีมะพร้าวอยู่เยอะมากเลยครับพาไปชมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่บ้านบางเบนตำบลม่วงกลวงที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับตอนนี้ชาวบ้านเขามีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับผืนน้ำแล้วก็ชายฝั่งพอถึงช่วงเวลาที่น้ำลดลงมากๆนะครับก็จะพากันออกไปเสาะหาหอยสดๆจากแหล่งธรรมชาติเอากลับมาปรุงเป็นอาหารพื้นถิ่นรสเด็ดนะครับมีหอยชนิดใดกันบ้างคุณผู้ชมเคยกินหรือเปล่าลองติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: เย็นนะคะน้ำจะขึ้นก็จะหา

0: ันนี้เราไม่ได้มากันแค่คน2คนแต่ยกกันมาเป็นครอบครัวขนกันมาเกือบหมดบ้านเพื่อภารกิจหาหอยหลักไก่และหอยรากค่ะโดยจุดเริ่มต้นจุดแรกเริ่มกันที่หาดทรายบ้านบางเบนตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอจังหวัดระนองสองลุงลงจากเรือไปสำรวจหาหอยหลักไก่หอยฟ้าเดียวทรงแหลมยาวที่ซ่อนตัวอยู่ตามผิวดินค่ะ
1: เมื่อกี้สองลุงนะคะเขาลงไปหาหอยหลักไก่มาได้แค่สองตัวค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนจุดนะคะตรงนี้ค่ะก็คือจะมาหาเป็นหอยลากค่ะแล้วก็ส่งตัวแทนไปอีกแล้วสองลุงไปดูอีกทีนึงค่ะว่าจะได้หอยลากไหมว่าจะพื้นที่ตรงนี้จะมีหอยลากหรือเปล่าค่ะไปแล้วค่ะพร้อมกับเสียมอุปกรณ์ไปด้วยนู่นค่ะลุงส่งสัญญาณมาแล้วค่ะว่าตรงนี้มีหอยลากค่ะเดี๋ยวเราลงไปหากันเลยค่ะมานำทีมไปแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราตามน้องไปนะคะอ๋อวิธีการลงคือเราต้อง
2: หันหลังลงครับ
1: หันหลังลงนะคะ
0: กระเปอเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศยังบริสุทธิ์จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดโดยเฉพาะหอยค่ะในช่วงที่น้ำลดลงจนเห็นเนินทรายกว้างสุดสายตาเป็นโอกาสทองที่ชาวบ้านบางเบนนำอุปกรณ์ทั้งถังและจอบคู่ใจพากันเดินก้มๆเงยๆเพื่อหาหอยรากค่ะ
3: จุดที่มาหอยรากตัวนี้เราเรียกว่าอ่าวกระเปอแต่อีกชื่อหนึ่งก็ทะเลสาบระนองนะครับมันเป็นบริเวณกว้างเป็นสองตำบลอยู่ก็ในจุดนี้มันค่อนข้างจะชุมค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับที่จะชาวบ้านเขาจะมาหาแต่ที่จริงก็มันมีอยู่หลายหอยเหมือนกันแต่ที่จะหาได้ง่ายที่สุดก็คือหอยรากนี่นะครับหาง่ายแล้วก็ทำกินง่ายด้วย
0: หรือหอยปากเป็ดมีเอกลักษณ์เด่นคือเปลือกสีเขียวอมน้ำตาลรูปทรงคล้ายกับปากเป็ดและมีรากหรือหางยาวๆเพื่อใช้ยึดเกาะกับพื้นทรายค่ะ
1: เนี่ยหอยรากค่ะคุณผู้ชมนี่คือหอยรากที่เราออกมาหากันนะคะถ้าเกิดว่าเราขุดเจอตรงไหนอะค่ะมันก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆเลยนะคะเจอครั้งหนึ่งก็คือจะเจอได้หลายตัวเลยค่ะนี่คือหอยรากที่เราออกมาหากันค่ะเพราะว่าตัวเขาเป็นหอยแล้วเขาก็มีรากออกมานะคะเขาเรียกหอยรากหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คิดเองเขาเรียกหอยราก
0: เคล็ดลับการหาหอยรากอยู่ที่การมองหารูเล็กๆ2รูคู่กับผิวทรายเมื่อเจอเป้าหมายจะใช้เสียมขุดลงไปแบบนี้ค่ะ
3: วิธีการดูหอยรากนี่ต้องดูที่มันเป็นดอนของมันเดี๋ยวพูดง่ายๆตรงที่น้ำแห้งค่อนข้างจะปานกลางไม่ใช่แห้งเร็วเกินหรือว่าช้าเกินนะปานกลางพอน้ำลงครึ่งขวางมันก็จะสามารถจะโผล่ตรงดอนหอยรากได้นะครับวิธีหาวิธีดูก็มันก็คือมันจะดูรูนะครับรูมันจะเป็นรูแบนๆคล้ายๆตัวของมันนะครับใช่ไหมถ้าตัวของมันจะแบนๆนิดนึงนะครับจะดูเดินดูที่ดอนทรายของมันจะเห็นว่าเป็นรูแบนๆก็ใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาคือเสียมพูดง่ายๆวันแรกก็เจาะลง

0: แล้วก็งัดขึ้นมาครับก็จะดูว่าเป็นตัวหอยลาก
1: อันนี้อยู่กันเป็นกลุ่มเลยนะคะหอยลากค่ะมีทั้งหมด2 4 6 6ตัวนะคะก้อนเดียวค่ะเยอะมากค่ะแล้วก็จะเก็บเขาเลยค่ะแต่ลากมันยาวมากเลยเนาะมันอาจจะกินได้ไม่หมดนะคะเพราะอาจจะต้องไปเลือกตัดดูอีกทีนึงค่ะ

ครับถ้าจะเลือกที่ว่าเราจะอนุรักษ์ไปด้วยเนาะก็จะมาตัวประมาณความกว้างก็ประมาณ1เซนนะครับ1เซนแล้วความยาวก็ประมาณสักนิ้วนึงนะครับถ้าจะตัวเล็กๆก็ได้นะครับแต่เราถ้าสมมติว่าเราจะอนุรักษ์ไว้กินนั้นให้ได้นานๆเราจะเลือกประมาณนี้ครับกว้าง1เซนยาวประมาณ1นิ้วแต่เล็กกว่าโตกว่านิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับ

อยลากไก่ตัวเบลอมเลยขึ้นซัดนี่อันนี้เป็นหอยลากไก่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเรางมไปเนี่ยบางทีเอาขึ้นมานะคะไม่ใช่ค่ะนี่เป็นเปลือกหอยนะคะแล้วก็มีปูเฉยฉวนเนาะอาศัยอยู่ในนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เราไม่เอานะคะปล่อยสู่ธรรมชาตินี่อันนี้หอยลากไก่คือมันต้องใช้มือเนี่ยขุดลงไปในดินเล็กน้อยค่ะหอยชนิดนี้มันจะอยู่ฝังตัวอยู่ในทรายอะค่ะต้องทรงตัวดีๆนะมีเยอะมากตรงนี้เยอะมากที่ลุงแกหาได้มาเยอะมากแล้วค่ะ

0: หอยรากและหอยหลักไก่มาแล้วกรรมวิธีสำคัญก่อนนำไปปรุงอาหารคือนำหอยรากไปล้างน้ำสะอาดหลายๆรอบเพื่อนำโคลนและทรายที่ติดอยู่ออกให้หมดจากนั้นเด็ดรากออกแยกส่วนกันไว้เพื่อแบ่งทำเป็น2เมนูค่ะให้โคลนออกจากปลายสุดของรากจะถูแรงๆเพื่อให้โคลนและทรายหลุดออกให้หมดล้างด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งแล้วพักไว้ค่ะ
1: ตั้งน้ำกะทิใส่ตะไคร้หอมเทียมให้เดือดแล้วก็ใส่หอยลงไปแล้วก็ปรุงรสน้ำตาลเกลือพอเดือดก็เดือดก็สักประมาณสัก10นาทีก็ยกขึ้นรากเขาก็ใช้ยำบ้านๆคือเขายำคือยำกะปิใส่หอมพริกสดแล้วก็มะนาวน้ำตาลเกลือเล็กน้อยก็เสร็จ
0: หอยหลักไก่ชาวบ้านจะนำไปแช่ในน้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหากมีเวลาจะแช่ทิ้งไว้1คืนจากนั้นจึงจะนำมาตัดปากและปลายยอดออกเพื่อให้ดูดเนื้อออกมาได้ง่ายค่ะ
1: เป็นหลักหอยหลักไก่เขามาล้างสะอาดต่อยท้ายแล้วก็ต่อยปากล้างน้ำแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงแช่เกลือให้ทรายมันออกแล้วก็พักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตั้งน้ำกะทิใส่เครื่องแล้วพอเดือดก็เอาหอยใส่พักไว้สัก5นาทีก็ใส่ใบมะกรูดก็ปรุงรสน้ำตาลเกลือ
0: วิถีชีวิตการหาหอยหลักไก่

0: ไผ่และหอยรากของชาวบ้านบางเบนไม่ใช่แค่การหาเลี้ยงชีพแต่คือการพักผ่อนและการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนซึ่งจะเห็นภาพเสียงหัวเราะระหว่างขุดหอยที่สำคัญที่สุดคือการอนุรักษ์เพราะชาวบ้านที่นี่จะเลือกหาเฉพาะหอยตัวที่โตเต็มวัยและดูแลหน้าทรายให้สมบูรณ์เพื่อให้ของดีบ้านบางเบนอยู่คู่กับลูกหลานไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: วิธีการหาหอยพื้นบ้านแบบนี้ครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นด้วยว่าถ้าชาวบ้านช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้พวกเขาก็จะมีวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายจากในธรรมชาติใกล้พื้นบ้านเอามาเป็นของกินของอยู่ได้แบบนี้ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมบุญใหญ่รับไปเคลื่อนย้ายอุโบสถเข้าไปในเขตพุทธาวาสของวัดท่าสุดที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดเดิม100เมตรโดยใช้วิธีแล้วก็ใช้ช่างฝีมือในการเคลื่อนย้ายแบบโบราณนะครับอันนี้คือทั้งหมดของตุ๊กติ๊กทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ตุ๊กติ๊กทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะพบกันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพิ้งนภาคล่องพยาบาลค่ะคดีรถไฟชนกับรถเมล์ที่บริเวณแยกอโศกดินแดงพนักงานขับรถไฟสารภาพแล้วนะคะว่าใช้ยาบ้าและกัญชาช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นราว10วันค่ะโดยทางการรถไฟต้นสังกัดก็จะทำการพิจารณาสอบสวนวินัยโทษสูงสุดก็คือไล่ออกนะคะส่วนคดีทางอาญาค่ะตำรวจได้ตั้งข้อหาคนขับรถเมย์ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายส่วนพนักงานขับรถไฟแล้วก็คนบกทงที่ให้สัญญาณก็ถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นทางรถไฟถูกพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันควบคุมตัวขึ้นรถไปยังศาลอาญาเพื่อยื่นคำร้องขอฝากขังเนื่องจากพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนซึ่งผู้ต้องหายังสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวในชั้นศาลได้โดยพนักงานขับรถไฟถูกดำเนินคดี2ข้อหาก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสสำหรับประเด็นพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟรับสารภาพว่าใช้ยาบ้าและกัญชาช่วง10วันก่อนเกิดเหตุค่ะส่วนพนักงานควบคุมไม้กั้นทางรถไฟถูกดำเนินคดีใน2ข้อหาเช่นกันก็คือข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสพลตำรวจตีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าการสอบปากคำพนักงานรถไฟทั้ง2คนยังคงให้การที่ขัดแย้งกันซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้การที่เป็นคุณต่อตัวเองแต่พนักงานสอบสวนก็ยึดตามพยานหลักฐานค่ะโดยได้รวบรวมข้อมูลการเดินรถผ่านจุดตัดก่อนหน้านี้มาพิจารณาร่วมด้วยค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นอนัตสัญญาณการให้สัญญาณให้ผ่านได้ด้วยไฟการให้สัญญาณธงและรวมถึงวิทยุสื่อสารที่มีการติดต่อได้ทำครบถ้วนไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพวงจรปิดในแต่ละช่วงที่จุดตัดแยกและรวมถึงความเร็วขณะผ่านแยกจำเป็นจะต้องเอาภาพวงจรปิดไปให้ผู้เชี่ยวชาญครับที่สามารถประเมินความเร็วได้ว่าการผ่านแต่ละแยกเนี่ยใช้ความเร็วคงที่ไหมแยกก่อนหน้านี้มีการลดความ

0: วไหมและแยกนี้ยังคงความเร็วไหมเป็นรายละเอียดที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานครับ
1: ส่วนคนขับรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นพนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ

0: เครื่องหมายห้ามหยุดเนี่ยเราก็พิจารณาความประมาทได้เพราะว่าเครื่องหมายห้ามหยุดเนี่ยอยู่บนจุดตัดทางรถไฟไม่ใช่ทางเข้าอาคารดังนั้นไม่พิจารณาถึงภาระหน้าที่ของผู้ขับขี่รถสาธารณะที่ต้องพึงกระทำนะครับเอาแค่กฎหมายจราจรที่หยุดจอดบนเครื่องหมายห้ามหยุดบนจุดตัดรถไฟก็น่าจะเป็นความประมาทเพราะว่าไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทหรือห้ามหยุดบริเวณทางเข้าอาคารอย่างที่ผมเรียนไปอันนั้นคือแค่ขวางไม่ให้รถติดแต่ตรงนี้ชัดเจนว่าเครื่องหมายห้ามหยุดเนี่ยถ้าไม่หยุดตรงนั้นน่ะแสดงว่าไม่ได้ระมัดระวังพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาความประมาทแยกเป็นส่วนๆครับ
1: ขณะที่การสืบสวนสอบสวนผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นเพื่อให้คดีเป็นไปด้วยความรอบคอบโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าให้ข้อมูลประกอบผลบันทึกการเดินรถไฟหรือกล่องดำและก็จะเรียกนิติกรของรถไฟเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานการเดินรถด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยขอเข้าจำลองเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบมุมมองการขับรถในวันเกิดเหตุส่วนประเด็นที่พนักงานขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตขับขี่ทีมข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเนื่องจากพรบขนส่งทางรางปี2568เพิ่งประกาศบังคับใช้ไปเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาขณะนี้จึงอยู่ในช่วงของเปลี่ยนผ่านทยอยออกใบขับขี่ให้กับพนักงานซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในระหว่างการรอการออกใบอนุญาต120วันค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนนะคะซึ่งความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนั้นล่าสุดญาติของผู้สูญหาย7ครอบครัวได้ก็ทำการเก็บ DNA แล้วค่ะเหลืออีก1ร่างรอการประสานเข้ามาให้ข้อมูลค่ะขณะที่รายชื่อของผู้เสียชีวิต2คนที่มีการเปิดเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้นั้นทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชก็ระบุนะคะว่าไม่ได้มาจากทางนิติเวชค่ะส่วนผลพิสูจน์อัตลักษณ์เบื้องต้นก็คาดว่าจะออกเร็วที่สุดภายในวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ค่ะสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเดินหน้าพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์บริเวณทางตัดรถไฟถนนอโศกดินแดงล่าสุดมีญาติผู้สูญหายเข้าเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวค่ะแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวชาวเมียนมา1ครอบครัวหรืออีก1ร่างอยู่ระหว่างการประสานเข้ามาให้ข้อมูลพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยค่ะว่าผลตรวจเทียบเคียง DNA ทั้ง7ร่างคาดว่าจะทราบผลเร็วสุดภายในเย็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อที่จะยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการและออกเอกสารให้ตามกฎหมายขณะที่ทางญาติจะสามารถเข้ารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพระหัสบดีนี้ค่ะส่วนชิ้นส่วนอวัยวะที่พบเพิ่มอีก1ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นส่วนเมื่อเช้านี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับผู้เสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตทั้ง8คนไม่ใช่ผู้เสียชีวิตรายใหม
2: ่จากผลครับถ้าเกิดผล DNA ออกมาว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นร่างเป็น DNA ของบุคคลที่9ก็เป็นไปได้ตอนนี้มันยังไม่ได้แต่ว่าโอกาสน้อยครับเพราะว่าชิ้นส่วนเล็กแล้วก็ปกติในภาพอย่างเงี้ยน่าจะพบร่างแต่ยังไงรอผลดีกว่าครับรอผลจะถูกต้องที่สุด
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยายังยืนยันว่ารายชื่อผู้เสียชีวิต2คนที่ถูกเผยแพร่ออกไปก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชค่ะเนื่องจากว่าทุกร่างถูกไฟไหม้เสียหายหนักต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการยืนยันจากพนักงานสอบสวนก่อนเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถเปิดเผยรายชื่อได้อย่างเป็นทางการค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะทางพรรคประชาชนก็บอกว่าจะใช้กลไกของสภาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะขณะที่กรรมธิการคมนาคมของทั้งสองสภาก็เตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในวันพุธที่20พฤษภาคมนี้นะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะครม.เงาพรรคประชาชนยังเสนอข้อเสนอแนะเชิงระบบนะคะไปยังรัฐบาล3เรื่องด้วยค่ะผู้นำฝ่ายค้านได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่ถนน

0: อโศกดินแดงพร้อมส่งข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลพิจารณา3เรื่องค่ะคือ1การเข้มงวดกวดขันวินัยการจราจร2การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆและ3ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันโครงการ Missing Link ซึ่งกล่าวย้ำนะคะว่าพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในสภาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลค่ะ
1: ข้อเสนอในการให้รัฐบาลเร่งผลักดันนะครับการดำเนินตามโครงการนะครับในส่วนของ Missing Link นะครับที่จริงอนุมัติไปแล้วตั้งแต่ช่วงปี59นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามีการดำเนินการในส่วนนี้นะครับก็จะลดจุดตัดระหว่างรางรถไฟกับถนนนะครับบนพื้นผิวจราจรได้นะครับในบริเวณแยกดังกล่าวแล้วก็อีกหลายจุดตัดนะครับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการ Missing Link ในส่วนนี้นะครับ
0: และนอกจากคณะกรรมการการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรได้ออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์แล้วนะคะเช่นเดียวกับคณะกรรมการการคมนาคมของวุฒิสภาค่ะก็เชิญหน่วยงานเช่นเดียวกันในวันพุธที่20พฤษภาคมนี้ค่ะโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรก็ตั้งประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่พร้อมกับชี้ว่าตามกฎหมายการรถไฟกำหนดว่าจุดตัดระยะทางข้างราง5เมตรจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางพร้อมกับย้ำว่าทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในเรื่องของความปลอดภัยพร้อมกันนี้ก็สนับสนุนแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่จะทำอุโมงค์หรือว่าทางยกระดับจุดตัดรถไฟค่ะ
2: แต่ก็สนับสนุนแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ว่าต่อไปเนี่ยจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ควรจะพิจารณาว่าจะเป็นยกระดับหรือว่าเป็นอุโมงค์ไปเลยนะครับในอนาคตนะครับพวกนี้มันได้หลายอย่างคือ1ได้เรื่องความปลอดภัยด้วย2ได้เรื่องของลดการติดขัดของปัญหาด้านการจราจรในกรณีที่รถไฟมาเพราะว่ารถไฟขบวนค่อนข้างยาวเพราะในเวลากั้นกันทีนี่ก็ต้องยอมรับว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้มันก็ต้องมาดูว่าวิธีการที่จะแก้ไขให้หมดไปคือ1ด้านความปลอดภัยด้วยด้านในการลดในเรื่องของการติดขัดของการจราจรในเขตแพร่หมายคอนด้วยครับ
0: ค่ะคุณพึ่งนภาคะการประชุมของวุฒิสภานะคะแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้จะมีการพิจารณายัตตินะคะยัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
3: ขอบคุณคุณยานีค่ะคุณผู้ชมคะ5โมงเย็นวันนี้นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมก็จะพ้นจากตำแหน่งแล้วค่ะหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือลาออกไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและตลอดทั้งวันนี้นะคะนายชัชชาติก็ได้เร่งทำงานสะสางงานที่ค้างๆเอาไว้พร้อมกับยืนยันว่าลงสมัครผู้ว่ากทมอีกสมัยแน่นอนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำทีมนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามการทำงานของระบบทัฟฟี่ฟองดูพร้อมกับหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการนำร่องแซนด์บ็อกซ์การใช้แอปพลิเคชันทันฟรีฟองดูเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก่อนที่จะทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันค่ะนายชัชชาติระบุว่าระบบทัฟฟี่ฟองดูเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดของการทำงานเป็นผู้ว่ากทมเพราะประชาชนกว่า1,300,000 คนที่ส่งข้อร้องเรียนเข้ามาได้มีการแก้ไขปัญหาไปแล้วกว่า1,000,000 เรื่องและเจ้าหน้าที่ก็มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามนายชัชชาติเชื่อว่าระบบนี้จะช่วยปรับปรุงระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้นค่ะทั้งนี้นายชัชชาติยังคาดหวังว่าผู้ว่ากทมคนใหม่จะช่วยสานต่อระบบทัฟฟี่ฟองดูและขยายการทำงานไปทั่วประเทศนายชัชชาติระบุว่าวันนี้เป็นการทำงานวันสุดท้ายค่ะก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งในเวลา 17:00 น.เพราะว่าได้ยื่นหนังสือลาออกไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วพร้อมกับยืนยันว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.สมัยหน้าต่อไปเพราะต้องกลับมาสางงานที่ยังค้างอยู่ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการแถลงนโยบายอีกครั้งค่ะ
4: ไม่มีหรอกงานกทม.ไม่มีหมดเพราะว่ามันเป็นงานที่ต่อเนื่องไปก็ไม่มีทางหมดเพราะเมืองมันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ต้องส่งไม้ต่อแต่ข้าราชการก็ไปตามก็อยู่ฮะทุกคนก็ทำหน่อต่อไปครับการศึกษาคือต้องเหมือนหว่านเมล็ดไปอ่ะแล้วก็ค่อยมันออกดอกออกผลนะก็ต้องใช้ความอดทนแต่เชื่อว่าที่ผ่านมา4ปีตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเนี่ยเราทำรูปแบบได้สำเร็จหลายเรื่องเลยเรื่องห้องเรียนเรื่องมีห้องเรียนต้นแบบมีดิจิตอลคลาสรูมมีการลดภาระครูมีการปรับหลักสูตรวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญเราเปิดโรงเรียนอินเตอร์ หลักสูตรอินเตอร์ของครั้งแรกของกทมเลยที่โรงเรียนผ่านนบตรงนี้ก็ผมว่ามันมีความก้าวหน้าแต่ต้องเอากระเจงเอาจังฮะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นตัวสำคัญที่ลดความเหลื่อมล้ำของเมืองของประเทศได้
3: ส่วนที่ในพื้นที่กทมนั้นได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่เมียนมาได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นนายชัชชาติเปิดเผยว่าจากรายงานที่ได้รับมาเบื้องต้นยังไม่พบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและเชื่อว่าแผ่นดินไหวยังถือว่าไม่รุนแรงค่ะชาวบ้านหนองยาแก้วที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็รวมตัวกันเรียกร้องขอให้มีการย้ายทหารพรานออกจากพื้นที่ค่ะหลังจากที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ชรบ.ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่ล่าสุดผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานได้มีคำสั่งย้ายผู้บังคับการกองร้อยทหารพรานและทหารพรานที่ร่วมกันก่อเหตุกลับเข้าต้นสังกัดเดิมค่ะชาวบ้านหนองยาแก้วหมู่ที่9รวมตัวกันหน้ากองร้อยทหารพรานที่1204ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วถือป้ายข้อความเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้เปลี่ยนทหารพรานชุดใหม่ค่ะหลังจากที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลชาวบ้านเล่าว่าเจ้าหน้าที่ชรบ.คนดังกล่าวอ้างว่าถูกกลุ่มทหารพรานใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาและยังบังคับข่มขู่ให้เจ้าหน้าที่ชรบ.รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขบวนการลักลอบข้ามแดนของขบวนการคอลเซ็นเตอร์โดยทหารพรานชุดนี้เพิ่งจะปรับเปลี่ยนกำลังแล้วก็ย้ายเข้ามาในพื้นที่เขตรอยต่อบ้านหนองเสม็ดและบ้านหนองยาแก้วได้ไม่ถึง2เดือนชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำดังกล่าวเกินกว่าเหตุและเหมาะสมหรือไม่หากเจ้าหน้าที่ชรบ.คนดังกล่าวกระทำผิดจริงก็ควรเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกร้องขอให้ย้ายทหารพรานสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1204ออกจากพื้นที่ทั้งหมดและดูแลเยียวยาเจ้าหน้าที่ชรบ.ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างที่สุดค่ะล่าสุดพันเอกพงศกรเสืองามผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ได้พูดคุยกับตัวแทนชาวบ้านและรับข้อเสนอไปพิจารณาเบื้องต้นได้มีคำสั่งย้ายผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1204และทหารพรานที่ร่วมกันก่อเหตุกลับเข้าต้นสังกัดเดิมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะต้องรอผลการตรวจอาการของคู่กรณีจากทางแพทย์และเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการตามกฎหมายและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินได้เรียกหารือสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานในประชาคมข่าวกรองนะคะเพื่อที่จะสรุปสถานการณ์โลกและบริบททางด้านความมั่นคงในประเทศไทยติดตามจากคุณเกตมณีแก้วพฤกษ์รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
5: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่างานทางด้านข่าวกรองถือว่ามีความสำคัญต่อการบริหารประเทศวันนี้จึงต้องมานัดพบหารือกันโดยคาดการว่าน่าจะมีการหารือเรื่องของข่าวกรองในภูมิภาคต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองค่ะโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติกรมข่าวกรองของเหล่าทัพกอรมน.รวมไปถึงกระทรวงต่างๆเพื่อสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศค่ะทั้งนี้นายอนุทินได้เน้นย้ำว่าได้ติดตามสถานการณ์โลกและบริบททางความมั่นคงในประเทศไทยมาโดยตลอดซึ่งข่าวกรองถือว่ามีความสำคัญที่สุดในการบริหารประเทศวันนี้จึงเป็นการประชุมร่วมกันนัดแรกเพื่อที่จะหาแนวทางการทำงานร่วมกันสำหรับวาระสำคัญคาดว่าจะมีการพูดคุยเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนและการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าช่วงนี้ทางด้านของรัฐบาลที่นำโดยนายอนุทินได้มีการเดินหน้าเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลวันที่21พฤษภาคมนี้จึงมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปคือเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง76จังหวัดรวมถึงผู้บริหารกทม.และเมืองพัทยาเพื่อวางแนวทางการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดด้วยการยกระดับเรื่องของการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลเสริมสร้างแนวทางการป้องกันชายแดนสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในให้ทันท่วงทีและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับการหารือเรื่องของฝ่ายข่าวกรองนะคะเบื้องต้นก็พบว่านี่เป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากนายอนุ

0: ถิ่นได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบนโยบายแล้วก็วางแนวทางการทำงานร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายในเรื่องของการข่าวกรองที่ทางรัฐบาลของคุณอนุทินได้จะเริ่มขึ้นกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงต่างๆค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับตำรวจแล้วก็กระทรวงพลังงานแถลงผลสืบสวนการกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะก็พบว่ามีการกักตุนน้ำมันอย่างผิดปกติและมีผลประโยชน์ในวงจรกว่า380ล้านบาทโดยบอกว่าขอเวลาอีก2สัปดาห์ค่ะจะมีการเปิดเผยทั้งกระบวนการค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันของตนเองมีการกักตุนน้ำมันอย่างผิดปกติในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมทั้งนี้จากการตรวจสอบคลังน้ำมันทั้ง30แห่งทั่วประเทศพบผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7จำนวน6รายเข้าข่ายกักตุนค่ะทำให้น้ำมันดีเซลหายไปจากระบบ29ล้าน2แสนลิตรโดยเป็นลักษณะการประวิงเวลาเพื่อเก็งกำไรช่วงที่มีการขึ้นราคาน้ำมัน6ครั้งรวม11บาท50สตางค์ส่วนเรือขนส่งน้ำมันที่ถูกตรวจสอบรวม23เที่ยวพบว่ามีการกักตุนน้ำมันไว้บนเรือ50ล้าน8แสนลิตรและรถบรรทุกรวม662เที่ยวที่ไม่มีการระบุปลายทางขนส่งซึ่งมีน้ำมันที่คาดว่านำไปกักตุน2ล้าน1แสนลิตรอย่างไรก็ตามนะคะทางตำรวจได้นำผลการสืบสวนสอบสวนส่งให้กรมการค้าภายในและกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความดำเนินคดีแล้วในข้อหาประวิงการจำหน่ายและตามโทษอื่นในกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีทั้งโทษจำคุกและปรับเงิน
2: แล้วมา21ถึง25เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตที่น้ำมันขาดแคลนมากๆเราจะพบว่าน้ำมันเนี่ยจ่ายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในขณะที่ดีมานด์น้ำมันเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากรวมทั้งปริมาณน้ำมันเนี่ยมีเพียงพอคำถามคือทำไมคลังน้ำมันมาตรา7ถึงไม่ยอมปล่อยน้ำมันทั้งที่มีดีมานด์เข้ามาประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำมันขาดแคลนเราพอเราไปดูตัวเลขวันที่23วันที่23น้ำมันเริ่มแทบกลับมา23 24เพิ่มขึ้นมา25เป็นสูงสุดที่เรารู้กันว่าพอวันที่25เนี่ยปริมาณน้ำมันการใช้ขึ้นสูงเลยเพราะว่าวันที่26จะมีการลอยตัวน้ำมัน6บาทเราก็จะเห็นตัวเลขตัวนี้ดูเหมือนว่าน้ำมันได้จ่ายออกไปเยอะแต่ในข้อเท็จจริงคือน้ำมันก็ยังขาดอยู่ในท้องตลาดเหตุคำถามคือน้ำมันหายไปไหนในเมื่อจ่ายไปเยอะจ่ายจำนวนมากโดยเฉพาะวันที่25แทบขึ้นมาตั้งแต่วันที่23เราพบว่าน้ำมันที่จำหน่ายออกไปอีกส่วนนึงมีการนำไปกักตุนไว้ที่บนเรือและก็บนรถ
1: ขณะที่การตรวจสอบคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพันตำรวจตรีชนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าพบความเชื่อมโยงกับบุคคลหนึ่งที่ไม่มีชื่อในกลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัทแต่มีอำนาจเซ็นเอกสารหลายฉบับในธุรกิจเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในสมัยดำกรุงเทพที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาทและซื้อน้ำมันเดือนละราวๆ10ล้านบาทคาดไม่เกิน2สัปดาห์จะเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบทั้งขบวนการค่ะคดีลอบยิงเจ้าวาระกระจมทองจนบาดเจ็บสาหัสคันนี้ตำรวจกำแพงเพชรเร่งค้นหาหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีค่ะขณะที่อาการของเจ้าว่าตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะพันตำรวจเอกรัศรานเกศสิงสร้อยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชรและชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบกุฏิของพระอธิการบุญเลิศอายุ64ปีเจ้าวาดวัดกระจมทองหมู่ที่3ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่เกิดเหตุลอบยิงเจ้าวาดบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้ตำรวจยังได้กระจายกำลังปูพรมตรวจค้นพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดกระจมทองเพื่อค้นหาวัตถุพยานหรือสิ่งแปลกปลอมที่ผู้ก่อเหตุอาจทิ้งเอาไว้พร้อมทั้งเร่งสืบสวนหาเบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่เพื่อหาสาเหตุและก็แรงจูงใจในการก่อเหตุค่ะขณะเดียวกันนะคะทีมสืบสวนได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆรอบบริเวณวัดเพื่อแกะรอยเส้นทางและยานพาหนะที่ผู้ก่อเหตุนั้นใช้หลบหนีค่ะเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีส่วนอาการของพระอธิการบุญเลิศแพทย์ระบุว่าพบร่องรอยบาดแผลจากกระสุนปืนกระจายอยู่ตามร่างกายรวม16จุดล่าสุดตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะเ องค์การอนามัยโลกได้สิ่งของจำเป็นช่วยเหลือภาครัฐค่ะเพื่อเร่งมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในคองโกนะคะที่ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขในระดับที่มีการประกาศไปเมื่อวานนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข DR คองโกก็เร่งเดินหน้าควบคุมโรคค่ะรัฐมนตรีสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางลงพื้นที่เมืองบูเนียในจังหวัดอิทูรีศูนย์กลางการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ค่ะหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมาทางการประกาศพบการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่พบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาในพื้นที่นี้โดยสถานการณ์ค่อนข้างน่าวิตกจากการพบผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า80คนขณะนี้ในจังหวัดอิทูรีเจ้าหน้าที่เตรียมศูนย์รักษาพยาบาลพร้อมกับเร่งคัดแยกผู้ป่วยติดตามผู้สัมผัสเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโดยทางการระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมาจากหลายเมืองด้วยกันค่ะซึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุข DR คองโกเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา59คนมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกราว350คนขณะที่สถานการณ์ในยูกันดาซึ่งพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากการระบาดรอบนี้แล้วเช่นกันกำลังสร้างความกังวลต่อสาธารณชนไม่ใช่แค่เรื่องการระบาดแต่เป็นผลกระทบต่อการเดินทางการทำงานและเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนหากต้องเผชิญกับคำสั่งปิดพื้นที่ค่ะแต่ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนต้องการให้ภาครัฐเร่งสร้างการตระหนักรู้แล้วก็ยกระดับมาตรการป้องกันโรคด้วยค่ะความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีขึ้นหลังจากวันนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของไวรัสอีโบลาที่พบใน DR คองโกและยูกันดาระลอกนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเพื่อเปิดทางให้ระดมความช่วยเหลือไปยังพื้นที่แพร่ระบาดที่เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมโรคนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกและโครงการอาหารโลกขนส่งเวชภัณฑ์ฉุกเฉินรวม5ตันเข้าไปยัง DR คองโกแล้วซึ่งประกอบด้วยหน้ากากถุงมือคอรีนและอุปกรณ์แยกผู้ป่วยเพื่อปกป้องทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาด้วยค่ะอิสราเอลเดินหน้าโจมตีหลายพื้นที่ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนหน้าการหารือระหว่างผู้นำอิสราเอลและสหรัฐหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นกลับจากการเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ค่ะกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าถล่มพื้นที่หลายจุดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนรวมถึงผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธอิสลามิกจีฮัดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า10คนการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาในสหรัฐเป็นครั้งที่3แล้วและตกลงที่จะต่ออายุข้อตกลงหยุดยิงออกไปอีก45วันแม้กลุ่มเฮสบอลลาห์ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งหลักในสงครามครั้งนี้จะประณามการเจรจาที่เกิดขึ้นแล้วก็มองว่าความพยายามดังกล่าวมีแต่ทางตันด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลใช้โอกาสขณะที่เปิดประชุมคณะรัฐมนตรีในเยรูซาเล็มยืนยันที่จะรักษาดินแดนปกป้องชุมชนชาวอิสราเอลและต่อสู้กับศัตรูซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มเฮสบอลลาห์ยกระดับการใช้โดรนโจมตีกองทัพอิสราเอลเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ผู้นำอิสราเอลยังระบุด้วยว่ามีกำหนดพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐถึงผลการเดินเยือนจีนถึงผลการเดินทางเยือนจีนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้นำสหรัฐและจีนได้หารือกันเกี่ยวกับประเด็นอิหร่านด้วยค่ะหมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ชาร์ลทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ตรวจกล้องพิสูจน์คนขับรถไฟอยู่ในห้องควบคุมหรือไม่สารภาพเสพยาบ้าและกัญชาผู้เชี่ยวชาญชี้แก้จราจรพลวันหัวใจสำคัญลดสูญเสียเปิดโปงบริษัทบัญชีจังหวัดกระบี่ใช้คนไทยครึ่งร้อยตั้งบริษัทนอมินี500แห่งโยงทุนข้ามชาติเกาะพะงันซุนหมิงเฉินเอฟเฟกต์ขยายสอบยุรุษทะเบียนบ้านม้าอำเภอเชียงดาวหลังเดียว11รายชื่อเสี่ยงเพื่อฟอกขาวสัญชาติให้ต่างด้าวสีเทาจับตาองค์การอนามัยโลกประชุมหลังประกาศอีโบลาในคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพุ่งสูงต่อเนื่องติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกาน
4: ะครับวันนี้เราสมมติเรื่องอะไรครับอาจารย
5: ์โอ้ถ้ามีคนนี้มาจะต้องสมมติอะไรล่ะมันต้องมีอะไรพิเศษสุด ถึงเธอระดับโลกนะฮะสมมติว่าดร.วิทย์เป็นซูเปอร์แอมบาสเดอร์ประเทศไทยไม่พอต้องไปทั่วโลกด้วย
6: ตำแหน่งนี้ไม่เคยมีนะและอาจจะไม่มีอีกต่อไปนะ
7: มันเป็นแค่การสมมุตินะครับต้องเริ่มด้วยบอกว่าคนอื่นเขาสงสัยอะไรเราและผมต้องหันมาหาคนในประเทศโดยพ่อพุ่มกับดูแลนโยบายว่าคนอื่นเขามองเราแบบนี้แล้วเราล่ะมีคำอธิบายเขาหรือเปล่
6: า
5: ไปฟังคำอธิบายได้นะครับกับดร.วิทย์ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
8: บนโลกใบนี้ยังมีธรรมชาติที่คุณอาจไม่เคยเห็นทองโลกว่าง18 พฤษภาคมยอดเขามรณะคือจุดอันตรายที่ซึ่งทุกลมหายใจต้องการเอาชีวิตรอดตระการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา19 พฤษภาคมท่ามกลางแรงคลื่นสู่ชายฝั่งทะเลยังมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ปรากฏให้เห็นเรื่องเล่าชีวิตสัตว์ริมทะเลบอลติก20 และ 21 พฤษภาคมออกเดินทางไปกับเจ้าตูบน้อยในทุกย่างก้าวเพื่อการค้นพบมาเมะหมาน้อยนักเดินทาง22 พฤษภาคมห้องปฏิบัติการธรรมชาติคือแหล่งสำรวจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกาะป่าทดลองของธรรมชาติเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17 นาฬิกาทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: salah satu penting kok leha no jago he ale-ale ni banyak ke run-run ibu-ibu kita ayah-ayah kita pagi ni dalam jalan kita banyak bini sampai di sini banyak ke orang yang muda ni sini ke nak wiat dari muda tapi nak wiat dari kau tu lah tu dia ada
1: tapi kau sama mau sampai ke hari sampai nak rela
2: เรามาด้วยความเจตนารมณ์เดียวกันกับชาวบ้านนะครับในการปกป้องพิทักษ์รักษาแม่น้ำปัตตานีนะครับเป็นกระบอกเสียงกับชุมชนนะครับในการจะทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นข้อดีข้อเสียทำไมเราจึงต้องปกป้องนะครับว่าคัดค้านในส่วนของการชุมชนนี้การอนุรักษ์ในปัจจุบันมันเป็นข้อท้าทายเราเป็นภัยคุกคามอย่างมากในสังคมปัจจุบันเนื่องจากว่ามีโครงการมากมายที่มาจากส่วนกลางที่มากดทับชีวิตผู้คนหรือว่าชุมชนเนี่ยมาพร้อมกับคำว่าพัฒนา
3: วิถีชีวิตของคนในพื้นที่นะคะมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรอยู่แล้วนะคะทรัพยากรเป็นเหมือนปากท้องของเราค่ะมันคือโอกาสในการที่เราจะทำมาหากินในอนาคตค่ะแล้วก็ถ้าสมมติสิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อคนรุ่นนี้ชาวบ้านนี้แล้วก็มันจะเป็นการทำให้อนาคตของเราหายไปค่ะโอกาสในการทำมาหากินวิถีชีวิตที่มีสัมพันธ์กับทรัพยากรอาจจะสูญหายไป
4: สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองยังคงเปิดพื้นที่ให้เสียงจากคนรุ่นใหม่ชาวกงปีนังที่วันนี้ต้องการการจัดการแม่น้ำปัตตานีอย่างมีส่วนร่วมนะคะหลังก่อนหน้านี้ค่ะมีการเดินเท้ากว่า19กิโลเมตรช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาของกลุ่มชาวบ้านกงปีนังจังหวัดยะลานะคะแล้วก็มีการปักหลักชุมนุมต่อเนื่อง3วันบริเวณหน้าสอบต.วันนี้โจทย์จากพื้นที่คืออยากให้ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำอยากได้ทางเลือกใหม่ๆในการจัดการน้ำในรูปแบบ Green River ค่ะหรือว่าสายน้ำสีเขียวเป็นแนวคิดการจัดการน้ำแบบ Nature Based Solution นะคะความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องนี้คือตัวแทนเครือข่ายพิทักษ์สายน้ำปัตตานีและภาคประชาชนค่ะนำข้อเสนอจากพื้นที่เรื่อง Green River หรือว่าแนวทางจัดการน้ำบนฐานระบบนิเวศนำเข้าชี้แจงต่อสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐและประชาชนค่ะอยากจะให้ศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปัตตานีร่วมกันเบื้องต้นคณะกรรมการเขาเตรียมลงพื้นที่อำเภอกงปีนังจังหวัดยะลา23พฤษภาคมนี้นะคะจะไปรับฟังเสียงรับฟังข้อเสนอจากชุมชนค่ะเวลานี้บนสายน้ำปัตตานีมีเขื่อนสร้างแล้วนะคะคุณผู้ชมในสายน้ำปัตตานีเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศถ้าคุณผู้ชมดูจากแผนที่จะเห็นความเขียวขจีค่ะมีเขื่อนปัตตานีนะคะอยู่ด้านบนสุดตรงกลางที่อำเภอกงปีนังก็คือจุดที่เรากำลังเล่าค่ะมีแผนจะก่อสร้างประตูระบายน้ำกงปีนังและท้ายลงมาจากภาพด้านล่างภาพนะคะเราจะเห็นว่ามีเขื่อนบางลางอันนี้สร้างแล้วในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมการเกิดขึ้นของเขื่อนในแม่น้ำปัตตานีหรือว่าเขื่อนบนแม่น้ำปัตตานีในช่วงที่ผ่านมานะคะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชุมชนแล้วค่ะถ้ามีเขื่อนหรือประตูระบายน้ำกงปีนังเกิดขึ้นอีกชาวบ้านในพื้นที่บอกไม่อยากจะจินตนาการปาจูเป็นหนึ่งในคนที่เติบโตกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเขื่อนบางลางนะคะเขามองว่าการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนคอนกรีตอาจไม่ได้มีความสำเร็จตามเป้าหมายโครงการที่รัฐประกาศและตั้งใจว่าจะกระจายน้ำให้กับคนที่เพาะปลูกแต่ทำไมในพื้นที่ยังเจอภาพนาร้างนี่คือคำถามจากปาจูซึ่งเป็นคนที่เกิดและเติบโตในพื้นที่วันนี้เขาเป็นหนึ่งในคนที่ต้องย้ายถิ่นฐานจากการก่อสร้างเขื่อนค่ะ
5: ปาจูจำได้ว่ามันฝังใจถึงทุกวันนี้เพราะว่าการสร้างเขื่อนแม่ลาเนี่ยปัจจุบันเด็กๆสมัย2527มันจะสร้างหลังจากเขื่อนบางลางประมาณถัดมา 2-3 ปีก็จะเกิดเขื่อนแม่ลาเขื่อนแม่ลาเนี่ยที่คนในยุคนั้นก็บอกว่าสร้างเพื่อที่จะเอาน้ําไปกระจายในทุ่งนาของชาวบ้านทุ่งนาของชาวบ้านที่เขาสร้างมาเป็นร้อยๆปีเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองเขาจะปลูกข้าวปีละครั้งตามฤดูกาลธรรมชาติหลังจากเขื่อนปล่อยน้ำลงสู่ในทุ่งนาและก็ระบบของมันเนี่ยคันนามันจะสูงกว่าน้ำที่ปล่อยไปทำให้น้ำในทุ่งนาเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำที่เขาสร้างเอาไว้ทำให้นามันแห้งไม่สามารถปลูกข้าวได้พอหลังจากนั้นครอบครัวของวัดจิ้วก็ย้ายมาซื้อที่ดินที่บริเวณของปีนังนี่คือ บทเรียนนะกับการกั้นน้ำ
6: วิถีชีวิตคนเมื่อก่อนนั้นเขาจะอยู่กับสายน้ำจริงๆคือเขาจะใช้น้ำในการดำรงชีวิตจากแม่น้ำแล้วก็การผ่อนคลายก็จากแม่น้ำแล้วก็การหาอาหารก็จากแม่น้ำนะคะพอมีเขื่อนบางรางเกิดขึ้นตรงนี้ทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือการปลูกอะไรก็แบบจะปลูกเหมือนเดิมไม่ได้แล้วพันไม้ที่แบบเซนซิทีฟต่อน้ำก็ไม่สามารถปลูกน้ำได้คิดว่าไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่อยากให้พัฒนาแต่ว่าการพัฒนามันมีขั้นมีตอนมันสามารถคุยกันได้ว่าเราจะพัฒนาไปในทางไหน
5: ปัจจุบันเนี่ยมีไอเดโลจีมีอุดมการณ์ที่ว่าคนเนี่ยต้องพึ่งพาธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติก็จะพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก่อนที่จะมีเขื่อนเนี่ยความอุดมสมบูรณ์เฉพาะสัตว์น้ำมีหลากหลายชนิดและก็มีวิถีของการฤดูน้ำท่วมก็ดีฤดูแล้งก็ดีเวลาฤดูน้ำท่วมเนี่ยน้ำจะท่วมไม่นานมันจะไหลลงสู่ทะเลคนที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเขาจะวางตัวเขาจะปรับตัวทันพอเกิดเขื่อนนี่คือความแตกต่างของมันนะพอมันเกิดเขื่อนปั๊บมีคนมาคอนโทรลน้ำแล้งก็ปล่อยน้ำคนปรับตัวไม่ทันคนน้ำท่วมสูญเสียที่ดินสูญเสียพืชเศรษฐกิจไปหมดนี่คือผลของการกั้นน้ำ
4: เวลานี้เรื่องการจัดการน้ำไม่เพียงได้รับความสนใจจากคนกรงปีนังจังหวัดยะลาแต่นี่เป็นความสนใจร่วมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะก่อนหน้านี้เยาวชนคนรุ่นใหม่ชายแดนใต้เขาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ River Storyteller ค่ะเล่าเรื่องแม่น้ำผ่านภาพนะคะเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสายน้ำจากการลงพื้นที่จริงเก็บภาพเรียนรู้และสื่อสารประเด็นสาธารณะด้วยชุดภาพและปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Sea Size ของไทย PBS ค่ะเป็นภาพพิกัดวิถีชีวิตผู้คนริมแม่น้ำปัตตานีเหล่านี้คือเรื่องเล่าที่คนรุ่นใหม่พยายามส่งเสียงแทนคนในชุมชนแล้วก็ตั้งคำถามนะคะหนึ่งในนั้นคือภาพนี้ค่ะจากมุมมองของน้องอามีนาอาแลนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลงพื้นที่ในชุมชนบ้านแสะในที่อำเภอกงปีนังจังหวัดยะลาก็สะท้อนวิถีชีวิตของชาวกงปีนังกับการอยู่ร่วมกับสายน้ำค่ะทั้งช่วงน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งอีกภาพนึงค่ะคุณผู้ชมเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติผ่านสายตากะอยู่นะคะแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของมามาลาติฟะตั้งคำถามว่านโยบายจัดการน้ำแบบโครงสร้างคอนกรีตหลงลืมภูมิปัญญาของคนริมสายน้ำหรือไม่ค่ะ
7: เรื่องโครงการลัดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยได้ยินผ่านหูมาแต่ว่าไม่เคยได้มานั่งคุยเจาะลึกเลยค่ะก็น่าจะเป็นอินไซต์เรื่องพวกนี้ที่ได้รู้มากขึ้นค่ะเขาอยู่กับแม่น้ำอะไรมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าเขาดันมีปัญหาประสบปัญหาหรือว่าแบบเขาไม่สามารถแก้บางจุดได้เพราะว่าปัญหามันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเขาหรือว่ามันมาจากต้นตออื่นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้รู้สึกเศร้าใจมากค่ะแล้วก็อยากคือถ้าสามารถทำได้ก็อยากจะเป็นแบบหนึ่งในพลังที่ช่วยเปลี่ยนตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
8: หัวใจสำคัญอันนึงของสันติวิธีก็คือการที่เรามีทางเลือกอื่นๆที่มากกว่าหนึ่งต่อเรื่องการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่อาจจะเกิดจากการที่มีความขัดแย้งมองเห็นไม่ตรงกันต่อเรื่องของการจัดการทรัพยากรหรือการพัฒนาพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เปิดพื้นที่ให้คนได้คุยกันเปิดพื้นที่ให้เห็นวิธีการหรือโอกาสในการมาช่วยกันหาโจทย์ที่ดีที่เหมาะสมกับการพัฒนาพื้นที่ค่ะ
9: ตัวเครื่องมือที่สำคัญก็คือตัวภาพถ่ายมันไม่ใช่แค่ตัวเป็นสิ่งที่จดจารบันทึกความทรงจำอะไรต่างๆเท่านั้นมันความน่าสนใจของมันคือพลังของการได้เห็นของจริงพื้นที่ผู้คนสภาพแวดล้อมระบบนิเวศต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยหล่อหลอมคนซึ่งได้เข้าไปดูเนี่ยให้เห็นความจริงบางอย่างปัญหาส่วนใหญ่ของทุกที่ก็คือคนในมักจะถูกมองว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องมันดูเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าถูกเรียกร้องหรือถูกผลักให้เป็นผู้เสียสละเสมอแต่ผมคิดว่าไอ้ตัวเครื่องมือแบบนี้มันจะนำมาสู่การสร้างความเข้าใจระหว่างกันมันอาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันใดแต่ว่ามันเกิดคำถามบางอย่างหรือประสบการณ์บางอย่างในรูปแบบใหม่
4: เป็นการใช้ภาพเล่าประสบการณ์ระหว่างคนนอกและคนในเพื่อที่จะตั้งคำถามใหม่ๆและมองเรื่องการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมนะคะหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่พื้นที่ต้องการเรื่องการจัดการน้ำคือสายน้ำสีเขียวค่ะเพราะมองว่านี่คือทางออกใหม่ๆของการจัดการน้ำที่น่าจะทำได้จริงแนวคิดนี้เขาจะมองว่าแม่น้ำไม่ใช่แค่โครงสร้างการระบายน้ำเท่านั้นนะคะแต่คือระบบนิเวศและวิถีชีวิตของผู้คนก็เลยมีข้อเสนอให้ฟื้นฟูสายน้ำตามธรรมชาติควบคู่กับการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนแทนที่การพึ่งพาคอนกรีตเพียงอย่างเดียวในมุมนี้คุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลเลขาธิการสภาน้ำพัทลุงนะคะหนึ่งในผู้ที่ผลักดันแนวคิด Green River อธิบายว่าการจัดการน้ำแบบ Green River ยังต้องการคอนกรีตแน่ๆค่ะแต่คอนกรีตจะอยู่นอกระบบนิเวศหรือว่าอยู่นอกระบบลำน้ำค่ะ
10: องปีนังเป็นการจัดการน้ำที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญมากๆนะครับต่อ3จังหวัดแล้วก็คนใน3จังหวัดนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งน่าชื่นชมอย่างมากเนี่ยนะครับได้รวมตัวกันจัดการสายน้ําแล้วก็ในภาคใต้เราเรียนรู้กันนะครับประมาณ 6-7 จังหวัดเรื่องกรีนริเวอร์มาสัก 4-5 ปีแล้วล่ะครับ3จังหวัดก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็เลยร่วมกันศึกษาและร่วมกันแชร์แนวคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะทําให้สายน้ํายั่งยืนจําเป็นที่จะต้องผลักไปสู่นโยบายที่เราเรียกว่าจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองสายน้ําเป็นการเฉพาะครับสายน้ำที่จะเกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยหนึ่งจะต้องมีระบบนิเวศลำน้ำอย่างนี้ครับสายน้ำจะต้องคงรูปของความเป็นโค้งของความเป็นที่ลึกที่ตื้นเพราะอันนี้เราเรียกว่ามันเป็นสรีระของสายน้ำคือเดิมเนี่ยรัฐจะเอาวิศวกรรมจลประทานมาไว้ในระบบนิเวศคือพูดง่ายๆว่าเอาคอนกรีตมาแทนระบบนิเวศริมน้ำซึ่งมันก่อให้เกิดการทำลายเราบอกว่าระบบนิเวศกับวิศวกรรมชลประทานจะต้องจัดวางตำแหน่งอย่างที่ถูกต้องคอนกรีตจะต้องอยู่นอกระบบนิเวศคืออยู่นอกลำน้ำส่วนในลำน้ำเนี่ยครับต้องคงเอาไว้เพราะฉะนั้นโดยหลักการก็คือว่าจัดวางตำแหน่งอย่างที่ของระบบนิเวศกับวิศวกรรมชลประทานให้ถูกต้องครับ
4: เพื่อให้แนวคิด Green River ทำงานได้จริงในภาคปฏิบัตินะคะมีข้อเสนอการผลักดันเชิงนโยบายผ่านกฎหมายคุ้มครองสายน้ำเป็นกฎหมายที่จะสร้างกลไกการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและชุมชนค่ะ
10: เรื่องน้ำในประเทศเราเรียกว่าพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำปี61ซึ่งมันมี1หมวดเลยนะครับว่าด้วยการคุ้มครองสายน้ำว่าด้วยการจัดการสายน้ำอย่างอนุรักษ์อย่างเงี้ยครับพอมีกฎหมายแม่อยู่แล้วเราสามารถออกกฎหมายลูกในระดับประกาศกระทรวงเพื่อที่จะตั้งกลไกร่วมครับภาคประชาชนด้วยภาครัฐด้วยเพื่อจะมาร่วมการพิจารณาว่าเวลาสายน้ำเกิดปัญหาเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างและเวลาเราบอกว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็จะมีกฎหมายเฉพาะว่าระบบนิเวศแบบสายน้ำเนี่ยมันต้องมีกฎหมายคุ้มครองเป็นการเฉพาะเวลากรรมการร่วมระหว่างรัฐประชาชนจะใช้การวินิจฉัยว่าจะแก้ปัญหาแบบไหนก็จะต้องไปดูหลักการว่าหลักการเรื่องการคุ้มครองสายน้ำเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้ครับกฎหมายมันไม่ได้รับการปฏิบัติและที่สำคัญที่สุดครับสหประชาชาติได้ออกรายงานมาว่าทั้งโลกเราล้มเหลวเรื่องการจัดการน้ำรวมถึงประเทศไทยด้วยแล้วก็จะกลายเป็นวิกฤตสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจำเป็นครับที่จะต้องออกมาตรการคุ้มครองสายน้ำไม่ฉะนั้นเราจะก่อให้เกิดวิกฤตอย่างยิ่งเลยเพราะว่าน้ำเป็นหัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจครับ
4: เสียงจากกรงปีนังจังหวัดยะลาวันนี้อาจไม่ใช่แค่ข้อถกเถียงเรื่องประตูระบายน้ำนะคะแต่ว่าคนในพื้นที่คนชายแดนใต้กำลังชวนเราชวนสังคมตั้งคำถามใหม่ว่าการจัดการน้ำในอนาคตจะตั้งอยู่บนฐานของการไปควบคุมธรรมชาติซึ่งจริงๆเราคุมไม่ได้หรือจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสายน้ำรวมไปถึงชุมชนอย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้เสียงจากชายแดนใต้ที่เราอยากจะชวนผู้ชมเปลี่ยนมุมมองการจัดการน้ำลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไทยบันเทิงมาแล้วค่ะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะเพราะว่างานในวงการค่ะนักแสดงหนุ่มคนนี้มาสุจันยางดีกุลเขาบอกทำมาหมดแล้วนะคะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าตัวอยากทำมากนั่นคือการเป็นนักพากย์ค่ะบอกคนรอบตัวเนี่ยมีเซลล์บอกว่าเสียงหล่อนะคะให้ไปทำสายดีดูไม่หวั่นค่ะหากจะมีดราม่าคนมองว่าดาราแย่งงานนักพากย์เพราะมาสุบอกว่าหากตัวเองคิดจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องศึกษาอย่างรอบคอบค่ะเพราะงานในวงการบันเทิงยังมีอะไรที่ท้าทายอยู่เสมอนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มมาสุจันยางดีกุลค่ะล่าสุดค่ะชิมลางเล่นซีรีส์วายครั้งแรกในชีวิตในเรื่อง Love Like a Bike ปั่นไปให้ถึงรักจนมีคู่จิ้นอย่างตีธนพลจารุจิตรานนท์ค่ะที่เจ้าตัวแจ้งว่าหากมีซีรีส์วายเข้ามาอีกก็อยากเล่นกับตีเท่านั้นเพราะถือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีและแฟนๆก็มองว่าเคมีเข้ากันมากๆด้วย
1: ถ้าเป็นผมนะถ้าในทางซีรีส์วายผมคิดว่าไม่คิดว่าผมก็คงอยู่กับตีนี่แหละถ้าไม่อยู่กับตีผมก็ไม่เล่นดีกว่าคือความนี่คืออินเนอร์ผมนะอินเนอร์ผมณปัจจุบันนะที่ตอบมาในปัจจุบันผมก็รู้สึกอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ตีก็ไม่เล่นดีกว่าผมก็กลับไปเล่นแบบปกติแบบซีรีส์ชายหญิงอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีแล้วผมก็อยากจะรักษาเขาไว้นะในแง่ของการเป็นพาร์ทเนอร์การทำงานอะไรอย่างนี้ครับรู้สึกแฮปปี้ที่ได้ทำงานกับเขาครับ
0: ตอบแบบนี้ไม่ได้เอาใจแฟนๆนะคะเพราะว่าเป็นความสบายใจของมาสุเขาละค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่าการเป็นนักแสดงไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าการได้พาร์ทเนอร์ดีๆจะทำให้การทำงานราบรื่นไปด้วยนะคะซึ่งสำหรับเจ้าตัวแล้ว15ปีค่ะที่อยู่ในวงการบันเทิงพยายามเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดทั้งเรียนการแสดงและการดูแลตัวเองซึ่งต้องมีวินัยมากๆค่ะพอถามว่ายังมีอะไรที่อยากแชลเลนจ์ตัวเองอีกหรือไม่มาสุบอกว่าในฐานะนักแสดงยังมีอีกหลายบทบาทที่อยากเล่นแต่หากพูดถึงงานอื่นๆที่ยังไม่เคยได้ลองและอยากทำมากคืองานใช้เสียงค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กคนรอบข้างมักจะชมนะคะว่าเจ้าตัวเสียงเพราะน่าฟังเลยอยากลองไปเป็นนักพากย์ภาพยนตร์ต่างประเทศดูบ้างค่ะ
2: เหนื่อยเลย
1: ผมรู้สึกว่าผมอันนี้จากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงทักหรือว่าโอ้ผู้ใหญ่ทักเยอะมากว่าจริงๆแล้วผมอ่ะมีเสียงโทนเสียงความน้ำหนักของเสียงที่น่าใช้เสียงในการทำงานในระยะยาวๆได้อะไรเงี้ยผมอยากลองพากย์หนังหรือพากย์อะไรก็ได้หรือว่าลงเสียงหรือเป็นพิธีกรก็ได้อะไรที่มันมีความจริงจังที่มันเป็นโทนเสียงที่จริงจังผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาแนะนำมาว่าผมควรจะเอมไปตรงนั้นเลยแต่ผมยังก็โอเคพูดตรงว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปลองตรงนั้นนะครับผมถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจครับ
0: หากได้ภาคเสียงภาพยนตร์ต่างประเทศจริงๆนะคะมาสุก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเหมาะกับภาพยนตร์เรื่องไหนเหมือนกันแต่ด้วยความที่มีเสียงทุ้มค่ะน้ำเสียงก็บอกไปทางโทนต่ำๆนะคะก็เลยอยากลองพากย์เป็นกัปตันอเมริกาค่ะโดยเจ้าตัวตามข่าวมาบ้างพอมีดารารับงานภาคเสียงเนี่ยก็มักจะมีประเด็นดราม่าแต่มาสุบอกว่าไม่หวั่นค่ะเพราะหากมีโอกาสได้ทำจริงๆก็จะเข้าคอร์สเรียนให้เต็มที่จะไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนค่ะ
2: เอาละโอ้โหนั่นคือความกดดันทั้งหมด
0: ไปที่วงการลูกทุ่งกันต่อนะคะมีลูกทุ่งรุ่นเล็กค่ะที่ผลงานเธอต่อเนื่องยังไงก็ต้องมีชื่อของป่านปันชีวานะคะเธอร้องเพลงมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยค่ะจนตอนนี้โตเป็นสาวสวยแล้วก็เลยต้องมีการปรับลุคนะคะให้โตตามวัยไปด้วยที่สำคัญค่ะแนวเพลงที่ปรับจากน่ารักสดใสเนี่ยตอนนี้มาเป็นสายโชว์อินเนอร์มากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ความยากค่ะเพราะว่าน้องป่านมองว่าสนุกแล้วก็เป็นความท้าทายใหม่ในการทำงานค่ะขึ้นเวทีค่ะประกบโอ้โหรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่จมไม่หายนะคะโปรแมนจะเป็นรุ่นที่เล็กนะคะอายุน้อยที่สุดเลยแต่ว่าชั่วโมงบินของป่านปานชีวาไม่ใช่น้อยๆค่ะเพลอแป๊บเดียวอยู่ในวงการลูกทุ่งมากว่า10ปีแล้วนะคะแพชชั่นยังแรงอยู่ค่ะมีเพลงปล่อยออกมาต่อเนื่องไม่เว้นช่วงให้แฟนเพลงได้บ่นคิดถึงเลยทั้งเพลงตัวเองและก็เพลงคัฟเวอร์นะคะแต่กับเพลงล่าสุดค่ะรัตติการแห่งความเหงาที่เพิ่งปล่อยออกมาต้นเดือนใครเห็นเป็นต้องทักค่ะเพราะว่าน้องปานดูโตขึ้นมากๆลูกนี่เป็นสาวเต็มตัวเพลงก็ช้าๆซึ้งๆนะคะโดนใจแฟนเพลงละค่ะก วาดคำชมไปเพียบว่าเสียงหวานสวยฟังแล้วกลมกล่อมซึ่งเบื้องหลังนะคะน้องปานกับทีมตั้งใจเป็นลุคค่ะจากก่อนหน้านี้เขาเป็นแบบน่ารักสดใสสมวัยแต่ว่าปีนี้อายุ18แล้วค่ะต้องปรับให้โตขึ้นส่วนคอนเทนต์ออนไลน์ค่ะที่ทำควบคู่กับงานเพลงก็ขยันเสิร์ฟแฟนคลับเหมือนเดิมสมเป็นลูกทุ่งเจนซีคือใครรีเควสต์เพลงอะไรเนี่ยเธอจัดให้เลยนะคะมองว่าเป็นช่องทางให้ได้คีฟคอนแทคกับแฟนๆค่ะ
3: เพลงช้าๆเพลงหวานๆจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่แจ้งเกิดป่าในช่วงประกวดอยู่ด้วยค่ะก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดน้อยมากๆที่คอนเทนต์หนูจะไปร้องเพลงแนวอื่นหรือว่าถ้าเราจะหยิบเพลงแนวอื่นมาร้องเนี่ยก็จะร้องให้เป็นลูกทุ่งหรือว่าความเป็นหนูมากที่สุดใช่ FC ก็จะชอบด้วยจริงๆหนูอยากทำคอนเทนต์หลากหลายแต่พอเราลงแล้วอ่ะเราพยายามฉีกแล้วนะบางทีไปเป็นคอนเทนต์แบบแนวสวยๆบ้างหรือว่าคอนเทนต์ในเรื่องของ

0: มากกว่าง
1: านร้องเพลงก็แน่นนะคะเรื่องเรียนจัดการยังไงเธอบอกว่าก็ไม่ทิ้งละค่ะตอนนี้ป่านปานชีวาเนี่ยก็เป็นนักศึกษาแล้วชั้นปีที่1ค่ะสาขาวิชาเอกคีตศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์เต็มที่กับการเรียนเหมือนเดิมค่ะถ้าพลาดอะไรไปก็คอยตามงานจากเพื่อนๆตลอดและนอกจากร้องเพลงนะคะน้องปานบอกว่ายังชอบแต่งหน้ากับตัดต่อก็มีลงคอร์สเพิ่มกับเรียนรู้เองด้วยเอาไว้ต่อยอดการทำงานค่ะแต่ดูเหมือนแม่ๆนะคะอยากจะฟังร้องเพลงมากกว่าอย่างที่น้องเขาสัมภาษณ์ไว้ว่าแหมไปทำแนวบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วยอดวิวไม่ขึ้นเท่าไหร่ร้องเพลงน่าจะปังค่ะไปกันต่อค่ะวงดนตรีหมาก้าวหางค่ะเดินทางมาแสดงสดด้วยความผูกพันนะคะเติบโตมากับนิตยสารทางอีสานค่ะจากบทเพลงแรกที่มาจากบทกวีของบรรณาธิการหนังสือจนวงดนตรีนี้ค่ะสร้างซุ้มเสียงที่มาจากหัวใจคนอีสานต่อมาได้จนต่อยอดเป็นวงใหม่อย่างซันเดอร์ค่ะเล่าเรื่องราวในวิถีวัฒนธรรมดนตรีอีสานชวนติดตามจากลั่นทุ่งค่ะ

ความทรงจำแรกของความเป็นวงหมาก้าวหางเคยเปิดตัวด้วยบทเพลงจากกวีไว้อย่างไรวันนี้เสียงของสมาชิกแรกก่อตั้งวงทั้ง3คนยังคงใช้เพลงเดียวกันเพื่อเปิดเวทีแสดงยิ่งในเพลงสายแนนชีวิตเคยขับร้องในเสียงดนตรีมาหลายเวอร์ชันค่ะครั้งนี้คงเหลือเพียงเสียงตั้งต้นเช่นเสียงแคนบอกเล่าถึงความเป็นวิถีชีวิตที่ลุ่มลึกอย่างกวีและเรียบง่ายในการบรรเลงส่วนหนึ่งเล่าถึงการทำงานของนิตยสารทางอีสานที่ก้าวเดินมาถึงปีที่15ค่ะซึ่งตลอดเส้นทางมีนักคิดนักเขียนนักวิชาการร่วมถ่ายทอดเนื้อหาลงในเล่มรวมถึงสร้างวงดนตรีวงหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของคนสายเลือดอีสานรุ่นใหม่ที่มีความระลึกถึงสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้

ปัจจุบันวงหมาก้าวหางมีสมาชิก6คนเท่าเดิมค่ะจากการคงสมาชิกรุ่นก่อตั้งเมื่อ8ปีที่แล้วและเติมนักดนตรีรุ่นน้องเข้ามาทำโชว์ที่มีเสียงพินซอแคนโวดโปงลางและเครื่องดนตรีร่วมสมัยที่คิดสร้างสรรค์ลูกเล่นใหม่ๆขึ้นมาในบทเพลงวัฒนธรรม

0: วดเพลงหลักของวงมาก้าวหางนะครับมีเพลงทางก็คือ89ปีที่แล้วเราเคยเสนอถึงหนทางที่จะทําให้สังคมนั้นอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแล้วก็เดินต่อไปแบบการเป็นพี่เป็นน้องอยู่เดินต่อไปแบบสันติธรรมฮะเราใช้ธรรมในการมอบความที่บาลานซ์ให้กับโลกใบนี้แล้วก็นําไปสู่เรื่องราวที่มันดีขึ้นกับชีวิตเพลงที่2ก็คือเพลงสายแนนชีวิตจริงๆเพลงนี้เป็นประวัติศาสตร์ของอุษาคเนย์หนังสือหลายเล่มไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ชนทิราอย่างน้ําแทนอย่างอะไรเนี่ยเราจะเล่าถึงว่าการเกิดขึ้นของคนในอุษาคเนย์เนี่ยมันมาจากเรื่องราวของน้ําเต้าปุ้งก่อนเราเกิดมาจากน้ําเต้าปุ้งแล้วเราก็มีหมาก้าวหางเป็นวีรบุรุษผู้เสียสละนําเอาเม็ดพันธุ์ข้าวมาพอมีข้าวมันก็เกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดประเพณีความอุดมสมบูรณ์นั้นก็แทนด้วยเสียงกบเสียงเขียดที่มันร้องล้อกันกับเสียงฟ้าเสียงฝนอยู่ตลอดทุกครั้งที่มันมีความฉ่ําเย็นแล้วก็เกิดรวงข้าวไอ้ข้าวนี่แหละพอมีข้าวกินมันก็เกิดประเพณีวัฒนธรรม
1: ได้เล่นสิ่งที่ตัวเองอยากเล่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีหรือว่าบทเพลงซึ่งบทเพลงก็เป็นบทเพลงที่แบบเรียบเรียงกันเองหรือว่าตั้งต้นจากอาจารย์ปิดาเช่นเป็นบทกวีก็บทกวีมาเข้าดนตรีมาใส่ดนตรีให้เป็นทํานองเพลงพวกผมก็ใส่ไปแล้วแต่จะใส่อะไรไปก็ฟังเกี่ยวกันไปให้มันเข้ากันนะ
2: ก็เข้ากันได้ครับใช่ครับเข้ากันได้หลายอย่างครับเพราะว่าความเป็นเมเจอร์เมเนอร์อยู่มันอยู่ที่ตัวคอร์ดแล้วก็ดีไซน์ของเพลงที่พวกเราทำขึ้นมาครับ

เอกลักษณ์ของวงหมาก้าวหางยังคงเดิมที่เปิดโลกดนตรีไร้พรมแดนค่ะด้วยการโชว์เพลงแนวอีสานคลาสสิกจากการนำบทกวีอีสานมาเรียบเรียงใหม่ตั้งแต่สมาชิกวงยังเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะจนวันนี้เรียนจบและยังทำวงต่อมาโดยมีบทเพลงที่แต่งเองอีกไม่น้อยเติบโตขึ้นจากยุคแรกทั้งเนื้อหาของเพลงดนตรีและแนวคิดการทำงานที่ใช้บทเพลงสื่อสารกับสังคมค่ะโดยจากวงหมาก้าวหางยังต่อยอดมาทำวงใหม่ในชื่อซันเดอร์โดยมีแกนหลักอย่างหัวหน้าวงซันนันทชัยเน้นที่การแสดงสดรวมถึงการเชิญลูกทุ่งหมอลำมาร่วมโชว์ค่ะ

0: มาเก้าหางแล้วก็ซันเดอร์จริงๆเราอยู่ด้วยกันเอา30ปีที่แล้วเราทำอีกวงนึงชื่อวงซันเดอร์ซึ่งก็เป็นผลผลิตที่ออกจากการเป็นเหมือนเสียงไม้ไผ่ที่มันอยู่กอเดียวกันนะฮะแต่ทุกลำก็จะมีเส้นการเติบโตที่แตกต่างกันออกไปครับ
1: วิไลนาฏศิลป์อะไรส่วนใหญ่ก็เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจารีตเขาสามารถกล้าที่จะขอลาจากการศึกษาไปเรียนเชียงใหม่เพื่อหาทางลายทางดนตรีแล้วเขาก็ฝึกฝนตัวเองอย่างมากแล้วพอเราได้คุยกันก็พลอยบอกว่าพลังชีวิตของหมู่บ้านตอนนี้ที่เราไปเคยเล่นหลายหมู่บ้านที่เล่นนะพ่อใหญ่แม่ใหญ่น้ำตาไหลบอกว่าไม่ได้ฟังพินแคนพ่ออย่างนี้มาเป็น14ปีแล้วพอฟังแล้วคิดถึงความหลัง

0: ผนโชว์ปีนี้ไปตามคิวจ้างที่มีเข้ามาค่ะแต่แผนทำเพลงใหม่ๆยังมีเสมอโดยปีนี้มีคิวการบันทึกเพลงใหม่ที่สร้างสรรค์กันเองและจะปล่อยออกมาหลังจากกลางปีไปแล้วค่ะผ่านช่องทางโซเชียลของวงที่ทำไว้เผยแพร่ผลงานที่ผ่านมามีบทเพลงที่คนประทับใจเช่นบันทึกการแสดงสดการ cover เพลงเก่าในแบบสร้างสรรค์ใหม่การเรียบเรียงเพลงใหม่และแต่งเพลงจากภาษาถิ่นให้น่าฟังด้วยมุมมองทางดนตรีใหม่ๆที่เกิดจากความเข้าใจสีสันเพลงพื้นบ้านที่ช่วยรักษามรดกวรรณกรรมและเสียงดนตรีจากวิถีถิ่นอีสานค่ะน้ำอ้อยแจ่มจิตไทย PBS รายงานค่ะ
1: คุณผู้ชมอยู่กับไทยบันเทิงต่อได้ทางช่องทางออนไลน์นะคะที่เพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS และขอฝากช่องทาง TikTok ชื่อไทยบันเทิงไว้ด้วยค่ะไว้ติดตามคอนเทนต์แนวตั้งกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ให้ตรวจกล้องพิสูจน์คนขับรถไฟอยู่ในห้องควบคุมหรือไม่สารภาพเสพยาบ้าและกัญชาผู้เชี่ยวชาญชี้แก้จราจรพลวันหัวใจสำคัญลดสูญเสียเปิดโปงบริษัทบัญชีจังหวัดกระบี่ใช้คนไทยครึ่งร้อยตั้งบริษัทนอมินี500แห่งโยงทุนข้ามชาติเกาะพะงันซุนหมิงเฉินเอฟเฟกต์ขยายสอบพิรุธทะเบียนบ้านม้าอำเภอเชียงดาวหลังเดียว11รายชื่อเสี่ยงเพื่อฟอกขาวสัญชาติให้ต่างด้าวสีเทาจับตาองค์การอนามัยโลกประชุมหลังประกาศอีโบลาในคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพุ่งสูงต่อเนื่องติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
1: แต่ครับวันนี้เราสมมติเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์โอ้ถ้ามีคนนี้มาจะต้องสมมติอะไรล่ะมันต้องมีอะไรพิเศษสุด
3: ถึงเทอร์ดับโลกนะฮะสมมติว่าดร.วิทย์เป็นซูเปอร์แอมบาสเดอร์ประเทศไทยไม่พอต้องไปทั่วโลกด้วย
2: ตำแหน่งนี้ไม่เคยมีนะและอาจจะไม่มีอีกต่อไปนะ
4: มันเป็นแค่การสมมุติได้ครับ
5: ต้องเริ่มด้วยบอกว่าคนอื่นเขาสงสัยอะไรเราและผมต้องหันมาหาคนในประเทศโดยพ่อพุ่มกับดูแลนโยบายว่าคนอื่นเขามองเราแบบนี้แล้วเราล่ะมีคำอธิบายเขาหรือเปล่า
3: ไปฟังคำอธิบายได้นะครับกับดร.วิทย์ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยครับและในวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเทือกเขาโทเทสเกอร์เบอร์เกอร์กันนะครับหรือเทือกเขามรณะแห่งประเทศออสเตรียครับซึ่งชื่อนี้เนี่ยเขาได้มาจากสภาพภูมิประเทศที่เคยเป็นภูเขาหินปูนเปล่าเปลือยไร้ชีวิตมาก่อนครับแต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปนั้นชีวิตก็ได้คลืบคลานเข้ามาจับจองพื้นที่แห่งนี้จะมีความหลากหลายทางธรรมชาติเกิดขึ้นสัตว์ชนิดต่างๆแห่งแดนมรณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ป่าหิมะที่เปลี่ยนสีขนพรางตัวตามฤดูกาลซามัวครับผู้ชื่นชอบอากาศหนาวเย็นแล้วก็เล่นหิมะเหมือนกับเด็กๆไก่ป่าดำกับการเริงระบำในฤดูผสมพันธุ์นะครับอัลไพนิวต์กับการเป็นนักรักจอมตื้อมงแหย่งรูปร่างประหลาดหลากชนิดแล้วก็สัตว์ป่าอีกมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆทั้งหมดนี้กันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ High Life in the Dead Mountains ตระการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขาครับ
1: Mountains Literally mountains of shells and skeletons of marine creaturesA heritage of ocean life that flourished some 200 million years ago. Stacked limestone strata, the fossil record of ever-changing continents, oceans, and climates, pushed from the rim of a long-gone continent towards the center of a modern one. These rocks were lifted from warm, shallow waters into a frosty sky.When a mere 10,000 years ago, Ice Age glaciers vanished. They've left behind deadlands of naked rock. These are Austria's Dead Mountains. Mocking their name, life has

0: คุณผู้ชมครับเทือกเขามรณะในออสเตรียนี้มีพื้นที่ที่สูงเด่นแห่งธรรมชาติณใจกลางทวีปที่มีมากกว่าการเพาะปลูกนะครับและแม้ว่าชื่อเนี่ยจะหมายถึงความตายแต่สิ่งมีชีวิตก็ได้เข้ามาจากทั่วทุกสารทิศครับทั้งพืชแล้วก็สัตว์ต่างก็เข้าครอบครองพื้นที่ใหม่แห่งนี้ซึ่งเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษแล้วนะครับที่มนุษย์เนี่ยพร้อมกับปศุสัตว์ได้ช่วยปรับพื้นที่ให้ทิวเขาแห่งนี้ได้เกิดมีชีวิตขึ้นครับเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่ออาจจะมีข้อเสนอแนะข้อแนะนำข้อติชมรายการนะครับอย่าลืมที่จะพูดคุยกับเราได้ง่ายๆผ่านทางแฟนเพจของเราที่ Facebook ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับและเดี๋ยวสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Life at the Coast เรื่องเล่าชีวิตสัตว์ริมทะเลบอลติกกันบ้างครับแล้วกลับมาติดตามกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมครั้งหน้าวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ
1: เดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3
2: ไล่ตรวจกล้องพิสูจน์คนขับรถไฟอยู่ในห้องควบคุมหรือไม่สารภาพเสพยาบ้าและกัญชาผู้เชี่ยวชาญชี้แก้จราจรพลวันหัวใจสำคัญลดสูญเสียเปิดโปงบริษัทบัญชีจังหวัดกระบี่ใช้คนไทยครึ่งร้อยตั้งบริษัทนอมินี500แห่งโยงทุนข้ามชาติเกาะพังงานซุนหมิงเฉินเอฟเฟกต์ขยายสอบพิรุธทะเบียนบ้านม้าอำเภอเชียงดาวหลังเดียว11รายชื่อเสี่ยงเพื่อฟอกขาวสัญชาติให้ต่างด้าวสีเทาจับตาองค์การอนามัยโลกประชุมหลังประกาศอีโบลาในคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพุ่งสูงต่อเนื่องติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: ม้าพร้าวน้ำหอมไทยกำลังถูกกลืนกินจากระบบปรสิตที่มาในคราบนักลงทุน
4: จริงๆมันไม่มีเทานะมันมีแต่ดำ
3: ชำแหละกลโกงข้ามชาติและความเน่าเฟะของระบบที่เปิดทางให้ทุนเทาเติบโต
5: เขาอยู่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะคนของเรานี่แหละไปให้โอกาสเขาให้เขาเติบโต
3: บิ๊กสตอรี่ปรสิตทุนเทาจันทร์ที่18พฤษภาคม3ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
6: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติเรื่องอะไรครับอาจารย
7: ์โอ้ถ้ามีคนนี้มาจะต้องสมมติอะไรล่ะมันต้องมีอะไรพิเศษสุด
8: ถึงเธอระดับโลกนะสมมติว่าดร.วิทย์เป็นซุปเปอร์แอมบาสเดอร์ประเทศไทยไม่พอต้องไปทั่วโลกด้ว
7: ยตำแหน่งนี้ไม่เคยมีนะและอาจจะไม่มีอีกต่อไปนะ
9: แต่มันเป็นแค่การสมมุตินะครับ
10: ต้องเริ่มด้วยบอกว่าคนอื่นเขาสงสัยอะไรเราและผมต้องหันมาหาคนในประเทศโดยพ่อพุ่มกับดูแลนโยบายว่าคนอื่นเขามองเราแบบนี้แล้วเราล่ะมีคำอธิบายเขาหรือเปล่า
8: ไปฟังคำอธิบายได้นะครับกับดร.วิทย์ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
11: คุณเคยนั่งลงแล้วมองพายุไหม
12: เ
11: แทบไม่มีอะไรที่บอกพวกเราในฐานะมนุษย์ได้ชัดไปกว่านี้อีกแล้ว
12: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียว
13: ลมกำลังหมุนเร็วขึ้นเรื่อย
12: ยินดีต้อนรับสู่
13: ชัดเจนแล้วนะครับ
12: แบด
14: อ่าวเปอร์เซียจุดยุทธศาสตร์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งของโลกด้านขวาของอ่าวคือที่ตั้งของประเทศอิหร่านส่วนด้านซ้ายมี6ประเทศตั้งเรียงรายหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศขนาดกลางแต่นี่คือผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ต้นๆของกลุ่มโอเปก1พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกโอเปกอย่างถาวรและสมบูรณ์เหตุผลในการออกนอกจากจะเพื่อปรับตัวในวันที่ตลาดน้ำมันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกหนึ่งเหตุผลคือการงัดข้อกับซาอุดิอาระเบียมหาอำนาจแห่งภูมิภาคติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่20พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไล่ตรวจกล้องพิสูจน์คนขับรถไฟอยู่ในห้องควบคุมหรือไม่สารภาพเสพยาบ้าและกัญชาผู้เชี่ยวชาญชี้แก้จราจรพลวันหัวใจสำคัญลดสูญเสียเปิดโปงบริษัทบัญชีจังหวัดกระบี่ใช้คนไทยครึ่งร้อยตั้งบริษัทนอมินี500แห่งโยงทุนข้ามชาติเกาะพะงันซุนหมิงเฉินเอฟเฟกต์ขยายสอบพิรุธทะเบียนบ้านม้าอำเภอเชียงดาวหลังเดียว11รายชื่อเสี่ยงเพื่อฟอกขาวสัญชาติให้ต่างด้าวสีเทาจับตาองค์การอนามัยโลกประชุมหลังประกาศอีโบลาในคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพุ่งสูงต่อเนื่อง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิสลักครับ
2: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
1: วันนี้ตรวจสอบกันต่อนะครับถึงกรณีรถไฟชนรถเมย์ครับหลักฐานออกมาเรื่อยๆณเวลานี้มีความชัดเจนหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะคนขับรถไฟที่ยอมรับว่าเสพยาเสพติดครับแต่มันมีประเด็นตามมาท่านผู้ชมครับคือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นบางช่วงคนขับรถไฟไม่ได้อยู่ในห้องบังคับนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนอกจากเจ้าตัวแล้วอาจจะต้องเรียกผู้ช่วยมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครับ
2: การตรวจสอบเบื้องต้นตอนนี้ผลการตรวจร่างกายก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายคนขับรถไฟนะคะแล้วก็เบื้องต้นตรวจสอบไปแล้วไม่มีใบอนุญาตขับขี่ประเด็นเรื่องของการจะอยู่ในห้องควบคุมหรือไม
1: ่
2: ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทีนี้ผลการตรวจเลือดที่ไปพบสารเสพติดตำรวจบอกว่าคนขับรถไฟรับสารภาพเองบอกว่าเสพยาบ้าแล้วก็กัญชาโดยอ้างว่าเสพไปเมื่อ10วันก่อนที่จะเกิดเหตุแต่ว่าเรื่องนี้ตำรวจยังไม่เชื่อคำให้การไปซะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะมีผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียดออกมาแต่ว่าเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับขี่โดยประมาทนะคะและนั่นทำให้มีผลทางวินัยตามมาโดยการรถไฟมีคำสั่งให้ผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือคนโบกธงกับคนขับรถไฟ2คนนี้ออกจากงานไว้ก่อนค่ะตำรวจสน.มักกะสันควบคุมตัวนายสยงพรพนักงานขับรถไฟและนายอุเทนเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟไปส่งสารฝากขังค่ะและอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ประกันตัวหรือไม่นะคะคุณผู้ชมซึ่ง

0: รถประจำทางแม้ว่าจะบาดเจ็บและยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าตำรวจได้เข้าไปอายัดตัวและแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเช่นกันนะคะคนขับรถเมย์2ข้อหาค่ะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสค่ะ
1: ด้านพนักงานสอบสวนครับวันนี้ได้รวบรวมหลักฐานตรวจสอบอีกหลายประเด็นนะครับรวมถึงข้อสงสัยจากคำให้การของเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณครับว่าก่อนเกิดเหตุไม่มีการตอบสนองจากคนขับรถไฟและเขาได้ให้สัญญาณทงไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มครับว่าก่อนเกิดเหตุและในช่วงที่เกิดเหตุนั้นนายสยมพรคนขับรถไฟอยู่ในตำแหน่งควบคุมหรือไม่แล้วก็มีรายงานนะครับว่าบางช่วงถ้าดูภาพจากกล้องเนี่ยไม่เห็นตัวนายสยมพรอยู่ในห้องบังคับซึ่งประเด็นนี้ครับตำรวจได้เรียกช่างเครื่องซึ่งอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยคนขับมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วครับ
0: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยังได้เปิดเผยผลการสอบปากคำของตัวคนขับรถไฟเรื่องการใช้สารเสพติดหลังจากผลการตรวจเลือดพบสารเสพติดในร่างกายนะคะซึ่งคนขับรถไฟก็ยอมรับสารภาพบอกว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดโดยอ้างว่าเสพครั้งล่าสุดก่อนเกิดเหตุประมาณ10วันแต่ว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและยังพบประวัติพนักงานขับรถไฟเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะ
2: มาก็คือรับสารภาพว่าเสพมาก่อนที่จะมาขับประมาณ10วัน
3: 10วัน
2: ครับ10
3: ก่อนที่จะมาขับ
2: ขับประมาณนะครับเห็นว่าครับครับ
3: แต่ตำรวจเชื่อมั้ยครับว่า10วันแล้วไม่ตรวจเจอ
2: ก็ว่ากันตามพยานหลักฐานครับอันนี้ต้องเรียนนี้ครับคือเราคาดเดาไม่ได้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาจะมีสิทธิ์จะให้การยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็ว่ากันตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เคยโกหกอยู่แล้วครับ
4: ลักษณะอาการหลังจากที่พอเขาก่อเหตุชนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะตอนที่เราคุมตัวมาสอบปากคำเขาดูมีอาการเมายาชัดเจนไหมคะ
2: ก็ไม่นะครับก็ดูโดยอาการก็ยังพูดคุยรู้เรื่องครับ
1: ผู้การน.1ครับบอกว่ามาตรการหลังจากเกิดเหตุนะครับได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในสังกัดลงพื้นที่ตรวจสอบทุกจุดตัดทางรถไฟนะครับที่จะมีขบวนรถไฟสายนี้วิ่งผ่านเพื่อตรวจสอบความเร็วของขบวนรถครับขณะผ่านจุดตัดรวมไปถึงตรวจสอบนะครับว่ามีการให้สัญญาณเตือนในแต่ละจุดอย่างชัดเจนหรือไม่นอกจากนี้ครับยังเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าตำรวจได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ครับเพื่อขอเข้าจำลองเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบมุมมองการขับรถในวันเกิดเหตุนะครับนอกจากนี้ก็จะเรียกผู้เชี่ยวชาญเข้าให้ข้อมูลนะครับตรวจสอบข้อมูลจากกล่องบันทึกการเดินทางรถหรือว่ากล่องดำรวมไปถึงเรียกนิติกรของรฟท.ครับให้เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานในการเดินรถครับ
0: ผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่เป็นการตรวจสอบกล่องดำของรถไฟนะคะคุณผู้ชมผลการตรวจสอบสรุปว่ารถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนชนเนี่ย34กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินหรือที่เรียกกันว่า emergency brakeก่อนจะถึงประมาณ100เมตรเท่านั้นขณะชนความเร็วก็เลยอยู่ที่28กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพอชนแล้วลากรถเมล์แล้วก็รถที่ติดพันอยู่ตรงรถเมล์อะค่ะต่อไปอีก80เมตรซึ่งจากการที่รถไฟพ่วงรถตู้บรรทุกคอนเทนเนอร์กว่า30ตู้เนี่ยนะคะทำให้รถไฟมีน้ำหนักรวมแล้วหลายพันตันเพราะฉะนั้นต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเกือบ2กิโลเมตรแต่ว่าถ้าต้องมาใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุแค่100เมตรก็เลยไม่สามารถหยุดรถได้ทันเวลาจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะคุณผู้ชมอย่างที่รายงานล่าสุดไปว่าล่าสุดเวลานี้ศาลได้ให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนนะคะก็คือตัวของพนักงานคนขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมสัญญาณก็คือพนักงานที่เป็นคนบกธงเนี่ยนะคะศาลให้ประกันตัวตีราคาประกันคนละ 100,000 บาทค่ะ
1: ครับมีอีกประเด็นนึงครับท่านผู้ชมครับที่ยังเป็นข้อสงสัยเดิมเนี่ยเราคุยกันว่าสรุปแล้วคนขับรถไฟต้องมีใบขับขี่หรือไม่ซึ่งข่าวที่ออกมาทีแรกบอกไม่มีใบขับขี่แต่จริงๆแล้วตอนนี้ทางกระทรวงคมนาคมเขายืนยันครับว่าคนขับรถไฟเนี่ยมีใบขับขี่คนขับรถไฟอยู่แล้วเดิมเนี่ยมันอยู่ขึ้นกับรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ

0: ตอนหลังตามกฎหมายของพรบขนส่งมันย้ายมาอยู่กับขนส่งครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมามีระยะเวลาที่ให้คนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยไปยืนยันตัวตน120วันหรือประมาณ4เดือนก็คือยืนยันตัวตนได้ภายในกรกฎาคมนี้นะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมยืนยันวันนี้ครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับกล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าจากรายงานเบื้องต้นพบว่าผู้ขับขี่รถไฟมีใบอนุญาตขับรถไฟเดิมอยู่แล้วแต่ตามพรบ.กรมการขนส่งทางรางฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาครับผู้ขับขี่รถไฟจะต้องยืนยันตัวตนและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการภายใน120วันครับแต่ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากกฎหมายใหม่ครอบคลุมผู้ถือใบอนุญาตเดิมแล้วก็มีบทเฉพาะการรองรับอยู่นะครับสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติจะมีการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่เดินรถทุกเที่ยวนะครับแต่ในส่วนของการตรวจสารเสพติดที่ผ่านมายอมรับครับใช้วิธีสุ่มตรวจเป็นรอบๆไปแต่หลังเกิดเหตุครับตอนนี้สั่งการให้ยกระดับมาตรการนะครับตรวจหมดตรวจแบบไม่ละเว้นทั้งในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกแล้วก็บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขสครับรวมไปถึงให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วยครับ
1: สิ่งที่ต้องทำทุกวันก่อนจะเดินทางเนี่ยคือการตรวจแอลกอฮอล์นะครับคือการตรวจแอลกอฮอล์ที่ต้องทำอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมลงไปข้างล่างเนี่ยทุกคนที่เข้าทำงานก็ต้องตรวจแอลกอฮอล์แต่สารเสพติดเนี่ยมันจะมีรอบในการตรวจนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะสุ่มตรวจแล้วก็ให้ยืนยันตัวตนเหมือนเวลาเราจะไปบริจาคเลือดอ่ะเราก็ต้องยืนยันตัวตนว่าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงไม่เสี่ยงอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมีคนรับรองอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้ณวันนี้นะครับปูพรมบังคับตรวจหมดทุกหน่วยนะครับทั้งรฟท.ทั้งขสมก.ทั้งบขส.ทุกหน่วยที่มีคนขับรถโดยสารตรวจหมดครับ
2: นอกจากนี้มีคำสั่งให้พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ควบคุมรางออกจากงานไว้ก่อนนะคะตามขั้นตอนการสอบสวนค่ะเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดว่าจะได้ผลสรุปในวันพุธนี้สำหรับเรื่องมาตรการด้านการเดินรถสินค้ากระทรวงคมนาคมเตรียมพิจารณาแนวทางในการจำกัดเวลาเดินรถขนส่งสินค้าหนักให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลากลางวันในลักษณะเดียวกับมาตรการรถบรรทุกของทางกรมการขนส่งทางบกนะคะเนื่องจากรถสินค้ามีน้ำหนักมากแล้วก็ใช้เวลาเบรกมากกว่าปกติและยังต้องอาศัยทักษะในการควบคุมสูงกว่ารถทั่วไปค่ะโดยจะผลักดันให้เน้นไปวิ่งในช่วงกลางคืนที่มีการจราจรเบาบางแทนค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะแต่หนึ่งในนั้นต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องระบบการจราจรที่ทำให้รถไปกระจุกตัวกันอยู่บริเวณนั้นซึ่งตรงกับจุดตัดพอดีสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามหัวเมืองใหญ่ๆมันมีจุดตัดทางรถไฟที่มีรถติดแบบนี้อยู่นับไม่ถ้วนนะคะคุณผู้ชมวันนี้จึงต้องถอดบทเรียนกันเราพยายามหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้เท่าที่จะเป็นไปได้นะคะคุยเพิ่มเติมกับศาสตราจารย์เกษมชูจารุกุลอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาและอาจารย์เป็นผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศไทยแรปนะคะซึ่งทำงานเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขา
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะอาจารย์ขาในกรุงเทพมหานครมีปัญหาแบบที่เราว่ากันอยู่นี้เยอะไหมคะ
3: จุดตัดทางรถไฟที่เราเรียกว่าเป็นจุดตัดทางราบหรือว่าแอดเกรดคอสซิ่งนะครับปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่น้อยนะครับน่าจะเกือบ30จุดนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการตัดกันระหว่างรถไฟที่วิ่งบนทางราบกับถนนที่มีรถวิ่งอยู่นะครับก็มีค่อนข้างพอสมควรครับ
0: เอาละฮะอาจารย์ครับเดี๋ยวคุณวิสาท่านผู้ชมครับเราจะไปดูจุดตัดต่างๆที่มันเป็นปัญหาตอนนี้เอาจุดเกิดเหตุล่าสุดก่อนนะครับอาจารย์จากกราฟิกนี้เลยฮะที่แยกมักกะสันจุดนี้เนี่ยปัญหาหลักๆคืออะไรครับอาจารย์ครับ
3: ตรงนี้คือจุดที่เพิ่งเกิดเหตุเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าถนนเนี่ยปกติแล้วมีการจราจรค่อนข้างติดขัดอยู่ในปัจจุบันนะครับแทบจะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูที่4แยกข้างหน้านะครับที่แยกอโศกเพชรเนี่ยปกติแล้วจะมีแถวคอยสะสมค่อนข้างยาวนะครับอันนี้แค่มองทางหลักนะฮะประกอบกับเรามีเส้นทางรองนะฮะก็คือถนนกำแพงเพชร7 นะครับที่รถที่จะวิ่งเข้ามาแล้วพยายามจะเลี้ยวซ้ายเพื่อเมิร์จเข้าทางหลักด้วยนะ
0: ฮ
3: ะในกรณีก็เลยเป็นการเพิ่มรถที่สะสมในบริเวณช่วงถนนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแทบจะทุกช่วงเวลาครับต้องเรียนว่ามันมีการติดขัดของกระแสจราจรอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ทางตรงหรือรถที่กำลังเลี้ยวเข้ามาแต่นอกจากนี้ครับมันมีเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือคนเดินเท้
0: า
3: คนข้ามถนนตรงนี้แหละครับมันมีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะในตำแหน่งนี
0: ้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะขอยกทางรถไฟฟ้าออกนะครับให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าปัญหาที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์บอกแล้วว่ารถเนี่ยมันมีหลายเส้นมากเลยที่มารวมกันตรงนี้นะครับทั้งรถทางตรงที่ระยะตรงนี้มันสั้นมากแค่ประมาณ130เมตร
3: ครับ
0: ตรงนี้ถือว่าสั้นมากไหมฮะอาจารย์
3: ถือว่าสั้นมากครับเทียบกับปริมาณการจราจรที่มาที่แยกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนคือจะมีแถวคอยสะสมเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวล
0: าน
3: อกจากนี้รถที่พยายามเพิ่มเข้ามาต่างฝ่ายต่างจะอยากที่จะพ้นสี่แยกนี
0: ้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของระยะห่างระหว่างยานพาหนะหรือสเปซซิ่งในทางวิศวกรรมจราจรเนี่ยสเปซซิ่งค่อนข้างน้อยมากแล้วก็รถจะติดกันตลอด
0: ครับถ้าเราเห็นจากภาพวันเกิดเหตุเนี่ยมีรถมาจากหลายทางเลยฝั่งนี้ทางนึงมาทางนี้นะครับแล้วก็ไปติดกันอยู่ตรงนี้ขณะที่รถทางตรงก็คือรถเมย์วันนั้นรถเมย์ก็ตรงไปไม่ได้เพราะรถทางซ้ายมาขวางใช่ไหมครับ
3: ถูกต้อง
0: ขณะเดียวกันก็มีรถจากฝั่งโน้นมาด้วยที่เคลื่อนไปทางถนนกำแพงเพชร7ขณะที่รถฝั่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วผิดหลักจราจรใช่ไหมฮะอาจารย์ตรงจากฝั่งนี้เนี่ยข้ามมาเลยตัดมาแบบนี้ก็มีด้วย
3: ถูกต้องครับจะเห็นว่าในบริเวณนี้นะครับมันมีการตัดกันของกระแสจราจรค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศทางในเส้นทางหลักหรือเส้นทางที่เป็นรองก็ตามนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีการตัดกันของกระแสจราจ
0: ร
3: มันจะเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับรถที่มาจากถนนกำแพงเพชร7เนี่ยการที่จะมาด้านขวาได้แบบผิดนะฮะอาจจะต้องมีการตัดช่องจราจรจำนวนมากนะครับ
0: แปดช่องเลยอาจารย์
3: ถูกต้องครับแล้วในบางครั้งเนี่ยรถหลายๆคันที่เข้ามาจากตรงนี้เลี้ยวซ้ายอาจจะต้องการเลี้ยวขวาที่4แยกอโศกเพช
0: ร
3: เพราะฉะนั้นก็จะมีการตัดกับบริเวณที่เป็นช่องจราจรถึง4ช่องทางอย่างน้อย
0: จุดนี้จุดสำคัญครับท่านผู้ชมครับปัญหาหลักก็คือการตัดกันของกระแสจราจรเส้นทางเดินรถที่มันตัดกันแบบนี้อันนี้คือพอยต์สำคัญเลยที่เป็นปัญหาจุดนี้นะครับ
3: ถูกต้องครับเราจะมองอยู่2ประเด็นเป็นหลักนะครับประเด็นที่1คือเรื่องของการ movement ของการจราจรก็คือส่งผลกระทบต่อการจราจรติดขัดประเด็นที่2เมื่อไรก็ตามครับที่มีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นอันนั้นคือเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะเกิดการชนขึ้นมาบนท้องถนนเพราะฉะนั้นจะมีอยู่2ประเด็นก็คือ mobility กับ safety เราจะต้องมองทั้ง2เรื่องนี้คู่กัน
0: ครับอันนี้เป็นจุดที่เกิดเหตุไปแล้วฮะท่านผู้ชมเราเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระแสจราจรที่มันตัดกันแล้วก็ไม่ได้รับการวางแผนที่ดีพออีกจุดนึงฮะอาจารย์อันนี้หนักไม่แพ้กันแม้แต่เกิดเหตุจุดแรกไปแล้วราชปารภครับจุดนี้คร่าวๆนะฮะท่านผู้ชมผมเล่าให้ฟังก่อนคือถ้าดูตามกระแสจราจรเนี่ยโอ้โหเส้นมันพันกันเยอะไปหมดเลยฮะจากราชประสงค์จะไปจตุรมิตรจตุรทิศเนี่ยก็ตรงไปทางนี้มีรถเร็วตรงนี้ด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาติดกันอยู่ตรงไฟแดงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรถจากฝั่งนี้ขาเข้ามุ่งเข้ามานะครับจะไปเลี้ยวซ้ายก็มีขณะที่รถมาจากถนนนิคมมักกะสันเนี่ยออกมาตรงนี้เลี้ยวได้ทั้งซ้ายขวาแล้วรถมากระจุกกันตรงนี้จุดนี้สิ่งที่ผู้สื่อข่าวของเราพบเนี่ยท่านผู้ชมอาจารย์ฮะไฟจราจรไฟแดงไฟเขียวเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยมีก็มีเท่านั้นเพราะสุดท้ายรถออกันอยู่ตรงทางแยกหมดเลยฮะอาจารย
3: ์บริเวณนี้ต้องเรียนว่าสภาพการจราจรไม่แตกต่างเท่าไหร่ก็คือเกิดการจราจรติดขัดเนี่ยค่อนข้างเยอะตลอดทั้งวันเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของทราฟฟิกของคนเดินเท้ารถเข็นรถจักรยานยนต์ค่อนข้างเยอะนะครับมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นสองข้างทางเยอะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจาก movement ของรถดังที่เห็นในภาพตรงนี้ครับมันมีการตัดกันเช่นเดียวกันนะครับเช่นเส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีน้ำเงิน
0: ครับ
3: โทษนะครับสีฟ้ากับสีเขียวนะครับสีแดงตัดกับสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่ตัดกันปุ๊บมันเกิดความเสี่ยงนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของรถติดทุกคนอยากจะออกทุกคนอยากจะพ้นแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ทุกคนก็พยายามที่จะ move ตัวเองให้เร็วที่สุดจนกระทั่งถึงบางครั้งเนี่ยมีการทำผิดกฎจราจร
0: ครับ
3: เช่นการฝ่าไฟแดงการขับรถผิดทิศการกลับรถในที่ที่ไม่ควรกลับรถอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับอันนี้เรายกตัวอย่างกันแค่สองจุดตัดนะฮะอาจารย์ที่มักกะสันเกิดเหตุไปแล้วราชปารภทุกวันนี้ก็คนใช้รถใช้ถนนก็เสี่ยงทุกวันนะครับเราเห็นปัญหาแล้วล่ะทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ก็เจอปัญหาเดียวกันเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงทางออกกันบ้างครับอาจารย์เดี๋ยวเชิญคุยกันต่อเลยครับ
3: ครับ
0: ทางออกที่เราน่าจะคุยกันได้เนี่ยมันมีทั้งระยะใกล้ๆนะคุณวิสารวมไปถึงระยะยาวมันมีอะไรที่จะ ช่วยลดความสูญเสียได้ไหม
2: ค่ะอาจารย์คะคือเท่าที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยคงไม่ได้นะคะมันจะตีเป็นความประมาทอย่างเดียวอันนั้นเดี๋ยวว่ากันไปตามคดีแต่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นชัดเจนว่ามันมีความยุ่งเหยิงของสภาพการจราจรมีเรื่องโครงสร้างเมืองผังเมืองการจราจรที่ติดขัดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันมีข้อจำกัดทางกายภาพที่มันแก้ยากเอาระยะสั้นก่อนถ้าจะแก้ยังไงคะอาจารย์
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะมีหลายผู้มีส่วนร่วมนะฮะมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องกันแล้วก็เป็นปัญหาที่ต้องเรียนว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหม
0: ่ครับ
3: เราเห็นอย่างเงี้ยอยู่บ่อยครั้งแล้วนะครับเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนหรือว่าการชนกันที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเราจะไปโทษว่าใครผิดใครถูกเนี่ยก็คงไม่ถูกทีเดียวเพราะว่าณปัจจุบันในบริบทสมัยใหม่เรามองว่ามันคือความรับผิดชอบร่วมกันนะครับและเมื่อไรก็ตามที่ผู้ขับขี่เกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นมาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่เนี่ยเราจะต้องถือว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับได้แต่สิ่งสำคัญกว่าครับก็คือเราจะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานยังไงเพื่อที่จะรองรับข้อผิดพลาดของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นได
0: ้
3: อ
0: ัน
3: นี้คือบริบทของแนวคิดความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม
0: ่
3: นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาเรื่องของมาตรการนะครับแน่นอนครับมันมีสิ่งที่หลายๆฝ่ายเนี่ยได้มีการกล่าวถึงมาตรการค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งมาตรการระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยณปัจจุบันหลายๆคนกำลังพูดถึงทฤษฎีอันนึงนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสวิสชีสโมเดลลองนึกถึงชีส1แผ่นนะครับมันจะมีรูอยู่นะฮะ รูเนี่ยคือความเสี่ยงที่มันสามารถผ่านเข้าไปได้มีชีสหลายๆแผ่นก็คือเรามีปัจจัยหลายๆปัจจัยถ้าเกิดรูมันซ้อนตรงกันหมดเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุที่เราไม่ต้องการจะเห็นขึ้นมา
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรามีด่านที่จะป้องกันตรงนี้พอเพียงแล้วหรือยังอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับถ้าเราตัดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งออกไปได้อุบัติเหตุก็จะไม่เกิด
0: ครับ
3: แต่ปัญหาคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันความเสี่ยงมันผ่านแต่ละด่านแต่ละปราการเนี่ยไปได้หมด
0: ครับ
3: มันก็เลยเกิดเหตุขึ้นมาเพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้ครับเอามาดูว่ามาตรการที่จะปรับปรุงเร็วสุดดีสุดนะครับจริงๆแล้วอาจจะต้องมองเรื่องของตัวการสร้างอีกหนึ่งชีสขึ้นมาง่ายที่สุดก็คืออาจจะต้องมีคนนะครับมาช่วยในเรื่องของบริเวณตำแหน่งนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าสิ่งที่หนึ่งเฟลสิ่งที่สองเฟลสิ่งที่สามเฟลและเรายังมีการเพิ่มสิ่งที่สี่ขึ้นมาที่ไม่เฟลปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะครับคอยบล็อกคอยดูแลคอยจัดการบริเวณการจราจรณตำแหน่งนี้เมื่อมันมีขบวนรถไฟผ่านมาตรงนี้ก็อาจจะทำให้ความปลอดภัยตรงนี้มีความสูงขึ้นได้อันนี้คือมาตรการที่เกิดขึ้นได้ทันทีนะครับ
0: ครับอันแรกเลยที่อาจารย์เสนอคือการเพิ่มคนแหละการจัดทราฟฟิกทั้งการเดินรถไฟรวมไปถึงรถยนต์ที่นั่นด้วย
3: ทราฟฟิกต้องเรียนว่าณปัจจุบันในตำแหน่งนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในสิ่งที่เราเรียกเป็น over saturated condition ก
0: ็
3: คือการจราจรอิ่มตัวรถมันหนาแน่นเต็มทั้งพื้นที่นะครับไม่ว่าจะปล่อยไฟเขียวยังไงรถก็ยังเข้ามาเยอะมากนะครับมันคือปัญหาของการจราจรติดขัดที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วกำลังจะเรียนต่อไปยังมาตรการระยะกลางเราสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการจราจรได
0: ้ครับ
3: นอกเหนือจากนี้ครับเทคโนโลยีณปัจจุบันเนี่ยยังเอามาใช้ร่วมกับการจัดการการเดินรถไฟได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีเทคโนโลยีมาเสริมตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ระบบการขนส่งของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าทำได้ทันทีไหมอาจจะต้องมีการศึกษาเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริบทในบ้านเราแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ชมเสนอมานะคะเท่าที่อ่านจากคอมเมนต์เขาบอกว่าทำเป็นเหมือนแผงเลื่อนอัตโนมัติมากั้นเหมือนที่เราเห็นในจีนหรือว่าญี่ปุ่นแบบนั้นทำได้ดีไหมคะอาจารย์
3: เป็นหนึ่งในมาตรการที่เป็นไปได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่จะต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเราจะเห็นอยู่บ่อยๆครับไม้กั้นเราลงมาปุ๊บจะมีรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์นะครับที่พยายามจะฝ่าไปทุกคนอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เร็วที่สุดโดยที่บางครั้งเนี่ยเราตระหนักลืมตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตของตัวเองนะครับถึงแม้เรามีเทคโนโลยีปลอดภัยยังไงสิ่งนึงที่อยากจะนำเรียนก็คือว่าเรื่องของพฤติกรรมคนจะต้องคอนฟอร์มกับกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรด้วย
2: ค่ะมีคนพูดถึงเทคโนโลยี AI มันเอามาใช้ตรงไหนได้บ้างทั้งกับเส้นทางที่รถยนต์รถเมล์ใช้แล้วก็รถไฟใช้ด้วยค่ะ
3: ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเยอะนะครับเราก็มีการนำเรื่องของ AI มาใช้งานเช่นเดียวกันพื้นฐานสุดก็คือระบบการตรวจจับหรือระบบ detection นะครับระบบ AI เนี่ยสามารถที่จะใช้กล้องนะฮะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย detect ได้ว่าณตำแหน่งนั้นมีรถจอดอยู่หรือเปล่าคาอยู่บริเวณรางรถไฟหรือไม่ นะครับหรือแม้กระทั่งการดีเทคว่าตอนนี้ตำแหน่งของรถไฟที่กำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาเนี่ยถึงตรงไหนแล้วควรจะต้องมีการเปิดสัญญาณณตำแหน่งไหนควรจะต้องมีการ

0: ส่งสัญญาณไปยังสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ข้างหน้าอย่างไรบ้างตรงนี้ปัจจุบันสามารถทำได้ทันทีเลยครับ
1: ครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์กำลังเล่าให้เราฟังนะครับก็คือการบริหารจัดการเรื่องของการจราจรทีนี้สิ่งนี้มันต้องควบคู่กับการจัดการรถไฟด้วยไหมครับเหมือนอาจารย์บอกเมื่อสักครู่ถ้ามี AI จัดการเหมือนคุณวันวิสาว่าเนี่ยง่ายเลย
2: มีกล้อง
1: รถไฟกำลังจะมารถก็ติดอยู่เลยดังนั้นก็หยุดซะตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้ฮะ
0: ในบางที่นะครับในประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมีการโคออร์ดิเนตกันระหว่างคนที่ดูแลเรื่องของทางรางกับคนที่ดูแลเรื่องของทางถนนแต่ในบ้านเราเสมือนว่าแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ของตัวเองอยู่นะครับเช่นในพื้นที่ของเราครับเราจะเห็นว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากมายในเหตุการณ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรฟท.กรุงเทพมหานครขสมก.หรือแม้กระทั่งตำรวจที่เป็นคนดูเรื่องของกฎจราจรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจริงๆแล้วจะต้องมีหน่วยงานกลางครับที่คอยดูแลในภาพรวมตรงนี้เพื่อให้การโฟลว์ของการจราจรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเดินทางไหนก็ตามเนี่ยสามารถโฟลว์ได้ดีที่สุดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความปลอดภัยสูงที่สุด
2: ค่ะเท่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยมันพอที่จะทำได้แล้วก็ทำได้ทันทีเลยนะคะเช่นเพิ่มเจ้าหน้าที่เพิ่มเทคโนโลยี AI เข้ามาแต่ว่ามีคนพูดถึงโครงการที่มันใหญ่กว่านั้นเช่นสะพานข้ามไปเลยสำหรับรถยนต์นะคะหรือขุดอุโมงค์ทางลอดสำหรับรถยนต์หรือว่ารถไฟก็ตามแต่เนี่ยนะคะพอจะทำได้ไหมคะอาจารย์
0: คงต้องมาดูว่าในทางวิศวกรรมนะครับทางกายภาพของพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีความเหมาะสมที่จะดำเนินการมาตรการต่างๆเหล่านี้มากน้อยเพียงใดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ดูอย่างเคสปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเรามีรถไฟใต้ดินอยู่ข้างล่างนะครับเรามีรถไฟอยู่ข้างบนด้วยนะครับเรามีรถไฟอยู่ทางระดับเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองเรื่องโครงสร้างเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อจำกัดพอสมควรนะครับแต่ทางวิศวกรรมจริงๆแล้วก็สามารถทำได้นะครับเพียงแต่ว่าการลงทุนจะมีความคุ้มค่าหรือไม่อันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันเช่นเวลาเราดูครับว่าเราจะทำทางข้ามหรือทำทางรอดดีปกติแล้วเนี่ยทางรอดจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าทางข้ามค่อนข้างหลายเท่าตัวเลยนะครับอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมรถไฟที่สร้างอยู่ต่างระดับข้างบนเนี่ยจะมีราคาในการก่อสร้างถูกกว่า
1: ครับ
0: ก็คงต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไปด้วย
1: ครับมันมีข้อเปรียบเทียบเยอะเลยอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยคนเริ่มพูดถึงตัว missing link นะฮะตัว missing link เนี่ยเข้าใจว่าเป็นทางที่ให้รถไฟมันขึ้นไปข้างบนหรือจริงๆลงข้างล่างก็ได้แต่ให้ทางรถไฟเนี่ยมันข้ามทางที่คนใช้รถใช้ถนนกันอยู่ปกติอันนี้เป็นไปได้ไหมฮะ
0: เป็นไปได้ครับจริงๆประเทศไทยเราก็มีแผนตรงนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับการดำเนินการแต่คงต้องมาดูบริบทด้วยนะครับว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันรูปแบบการเดินทางปริมาณการจราจรปริมาณการเดินรถต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาเดิมเนี่ยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงและยังมีความเหมาะสมยังมีความคุ้มค่าอยู่มากน้อยแค่ไหนแต่อยู่ในแผนอยู่ครับ รถไฟสายสีแดง
1: โอกาสมากน้อยขนาดไหนอาจารย์เห็นบอกว่ามันไปติดกับสัมปทานโครงการอะไรสักอย่างนี่แหละรถไฟ3สนามบินเขาก็เลยไม่ได้ทำสักทีเงี้ย
0: ก็ยังมีประเด็นต่างๆที่ยังมีการแก้แบบด้วยนะครับประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับรถไฟในโครงการ3สนามบินด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของสถานีราชวิถีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรทำให้ปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีครับ
2: ค่ะรถไฟมันวิ่งมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมืองมันก็โตตามมาทีนี้จะทำยังไงดีรถไฟที่เป็นขบวนขนส่งหรือว่ามีตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกมาหนักๆแบบนี้แล้วผ่านเมืองไปแบบนี้จุดที่มีการจราจรติดขัดด้วยเนี่ยควรยังผ่านต่อไปได้ไหมคะหรือว่ามีทางเลือกอื่นอะไรดี
0: ในทางทฤษฎีจริงๆแล้วรถขนส่งรถไฟขนส่งสินค้าขนาดใหญ่นะครับไม่จำเป็นจะต้องวิ่งผ่าเมืองนะครับหลายๆประเทศเนี่ยมันจะจบอยู่ที่บริเวณรอบของเมืองแล้วก็มีการขนส่งมีระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพกว่าในการนำสินค้าเข้ามาในเมืองนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วเราก็ยอมรับกับระบบที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างข่าววันนี้นะครับที่มีแนวคิดจากท่านรัฐมนตรีว่าเออเราจะมีการจำกัดเวลาในการเดินรถสำหรับรถขนส่งสินค้าดีหรือไม่นะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสถานที่ต่างๆในการเดินรถไฟตรงนี้นะครับจริงๆก็เป็นแนวคิดที่จะต้องมีการไปศึกษารายละเอียดว่ามีความคุ้มค่ามีความเหมาะสมหรือไม
1: ่ครับอาจารย์ครับวันนี้เราเห็นหลายแนวคิดเลยถามมุมมองของอาจารย์ถ้าจะเริ่มทำวันนี้สิ่งที่ทำได้เลยเนี่ยคืออะไร
0: ณวันนี้เลยนะครับ
1: ครับ
0: คงต้องดูหลายๆด้านนะครับถนนเนี่ยเราทราบกันดีว่าตรงนี้รถติดเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการถนนให้รถมันโฟลว์ขึ้น ให้การไหลมันดีขึ้น

0: การจราจรตรงนี้มันจะช่วยได้นะครับเอาง่ายๆครับบริเวณแยกอโศกเพชรถ้าเรามีการปล่อยสัญญาณที่สามารถที่จะมีสัมพันธ์กับเรื่องของการมาของรถไฟได้นะครับตรงนี้เรื่องของคิวเรื่องของแถวคอยที่มันจะไปบล็อกอยู่บริเวณที่เป็นเยลโล่บ็อกซ์ตรงนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไม่ได้บอกว่าจะหายไปนะครับความเสี่ยงอาจจะลดน้อยลงอันนี้ทำได้นะครับอันนี้ก็อยู่ในบริบทที่ทางกทม.จะต้องนำไปศึกษาต่อว่าเรื่องของโฟลว์ของทราฟฟิกต่างๆการจราจรในกรุงเทพมหานครทำยังไงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดการรถไฟอย่างที่เราทราบตามข่าวมันมีปัญหามีประเด็นหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนขับเรื่องของตัวรถนะครับเรื่องของการขนส่งสินค้าต่างๆตรงนี้นะครับก็คงต้องมาดูกันนะครับว่าณปัจจุบันถ้าทำทันทีเนี่ยเราคงไม่สามารถย้ายตำแหน่งอะไรต่างๆได้รางก็ยังอยู่ที่เดิมรถไฟก็ยังผ่านเหมือนเดิมจำกัดขบวนได้ไหมจำกัดเวลาได้ไหมหรือบริเวณตรงนั้นนะครับไม้กั้นทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำยังไงให้คนเคารพกฎจราจรเยลโล่บ็อกซ์คอมไม่ได้จอดค้างไม่ได้ทำยังไงให้คนทราบว่าต้องมีการกะระยะข้างหน้าพ้นรางถึงจะไปได้อย่างปลอดภัยไม่งั้นไม่ควรจะข้ามไปในช่วงที่รถติด
1: ค่ะอาจารย์คะหน้าที่ของเยลโล่บ็อกซ์คือยังไงคะอาจารย์กำชับอีกทีนึงได้ไหม
0: เยลโล่บ็อกซ์ก็คือสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะครับที่มีเครื่องหมายกากบาทผิดนะครับจริงๆแล้วตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกก็คือรถไม่สามารถที่จะไปหยุดในบริเวณนั้นได้เลยนะครับเพราะเป็นบริเวณที่มันใกล้รางรถไฟเราก็มีความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ขับขี่ที่ขับบนถนนตรงนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องเว้นระยะห่างไว้คล้ายๆกับเวลาเราต้องหยุดรถก่อนหน้าทางม้าลายคล้ายๆกันเราจะไปจอดคล่อมบนทางม้าลายไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันอย่างที่เราเห็นตามข่าวครับเนื่องจากสภาพการจราจรติดขัดทุกคนจะคิดว่าถ้าไม่ขยับก็ไม่ได้ไปถ้าไม่ขยับก็จะถูกรถที่มาจากอีกทิศทางหนึ่งแซงนะครับเพราะฉะนั้นระบบก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้ซึ่งจริงๆแล้วระบบที่นำมาซึ่งความสูญเสียลักษณะนี้เนี่ยเป็นระบบที่ยอมรับไม่ได
2: ้ครับเท่ากับว่าทุกวันนี้เราอยู่ในระบบจราจรที่รับไม่ได้นะครับ
0: ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเหตุที่ทำให้มีการเสียชีวิตลักษณะนี้และด้วยจำนวนคนที่เสียชีวิตเยอะขนาดนี้เนี่ยถือว่ารับไม่ได้ครับ
2: ครับเป็นต่างประเทศนี่ต้องมีคนรับผิดชอบไหมอาจารย์
0: จะต้องมีการสอบสวนและจะต้องเป็นผู้ที่มีความอิสระจากหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานหลักที่มีความอิสระจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็สืบสวนในทุกๆสาเหตุที่เกิดขึ้นและจะต้องมีการนำบทเรียนตรงนี้ไปหามาตรการที่เหมาะสมที่จะเอาไปแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
1: ค่ะวันนี้อาจารย์ได้แนะนำถึงแนวทางทั้งสั้นกลางยาวแต่ว่าไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องทำไปพร้อมๆกันแล้วก็ต้องมีการศึกษารายละเอียดแบบค่อยๆทำที่สำคัญเรื่องของการจะกลับมาเคารพกฎจราจรเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องตระหนักจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
2: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีความคืบหน้านะครับเรื่องของการตรวจสอบยืนยันอัตลักษณ์บุคคลครับวันนี้มีครอบครัวของผู้สูญหายหลายครอบครัวนะครับที่มาตรวจ DNA เก็บตัวอย่าง DNA ไว้ครับที่จุดเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารนะครับที่จุดตัดรถไฟอโศกดินแดงวันนี้ครับยังมีคนเดินทางนำดอกไม้ไปวางไว้อาลัยตลอดทั้งวันนะครับด้านความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่การรถไฟดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครับขณะเดียวกันก็มีตัวแทนจากสภาผู้บริโภคนะครับลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพื่อเสนอเพิ่มวงเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็น8ล้านบาทต่อคนจากที่รัฐเยียวยา 1,650,000 บาทครับด้านนายอภิศักดิ์สายประเสริฐหัวหน้าหน่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสภาผู้บริโภคบอกว่าวงเงินจำนวนนี้เป็นเงินเยียวยาเชิงป้องกันแล้วก็กระตุ้นให้หน่วยงานและผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยครับแล้วก็เสนอว่าปัญหาอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของบุคคลเพียงแค่อย่างเดียวแต่เป็นความล้มเหลวของระบบทั้งด้านสัญญาณจราจรจุดตัดทางรถไฟและคุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่ครับจึงเสนอให้รัฐเร่งปรับปรุงจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการสูญเสียซ้ำรอยครับ
3: จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่มีใครควรจะเสียชีวิตแม้แต่ชีวิตเดียวในการใช้บริการสาธารณะนะครับสิ่งที่รัฐบาลทำได้เนี่ยก็มีเครื่องมือมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากองทุนเลขสวยนะครับที่จะสามารถจัดสรรเงินในการที่จะปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างเร่งด่วนนะครับมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเหลือแค่เจตจำนงทางการเมืองของฝ่ายบริหาร
1: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุค่ะว่าเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต8ร่างนะคะขณะนี้ญาติของผู้สูญหายมาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวและมีชาวเมียนมา1ครอบครัวส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างประสานข้อมูลค่ะคาดว่าผลตรวจเทียบเคียง DNA จะทราบผลวันพรุ่งนี้ก่อนจะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการและออกเอกสารตามกฎหมายเพื่อให้ญาติรับศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันพุธหรืออาจจะเป็นวันพฤหัสบดีนี้โดยช่วงเช้าที่ผ่านมายังพบชิ้นส่วนอวัยวะเพิ่มอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนนะคะอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA ค่ะโดยเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตทั้ง8คนไม่ใช่ผู้เสียชีวิตรายใหม
4: ่ต้องดูจากผลครับถ้าเกิดผล DNA ออกมาว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นร่างเป็น DNA ของบุคคลที่9ก็เป็นไปได้ตอนนี้มันยังไม่ได้แต่ว่าโอกาสน้อยครับเพราะว่าชิ้นส่วนเล็กแล้วก็ปกติในภาพอย่างเงี้ยน่าจะครบร่างแต่ยังไงรอผลดีกว่าครับรอผลจะถูกต้องที่สุด
2: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยายืนยันนะครับว่ารายชื่อผู้เสียชีวิต2คนที่ถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชครับเนื่องจากสภาพศพถูกไฟไหม้เสียหายหนักจำเป็นต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับและการยืนยันจากพนักงานสอบสวนก่อนจึงจะสามารถเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ครับ
1: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับบริเวณที่เป็นจุดตัดทางรถไฟนะคะและในกรุงเทพมหานครยังมีจุดตัดลักษณะนี้อีกหลายจุดด้วยกันทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณที่เป็นจุดตัดทางรถไฟหลายแห่งในกรุงเทพมหานครลักษณะทางกายภาพแบบที่คุณเจษดาอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการจราจรคับข้างหนาแน่นอย่างที่ยมราชราชปรารภแล้วก็ย่านคลองตันนะคะโดยพบว่าแต่ละแห่งมีการติดตั้งสัญญาณเตือนแตกต่างกันไปตามกายภาพของแต่ละจุดค่ะ
5: ตามสะดวก8ครับวิทยาลัย277ถามทาง
6: คุณดีครับ
7: หลัก9ท่อข้อความด้วย277ปัจจุบัน
8: เวลา 37
1: เสียงวิทยุสื่อสารค่ะดังมาจากพนักงานขับรถไฟชุมทางฉะเชิงเทราปลายทางมุ่งหน้าหัวลำโพงสอบถามความปลอดภัยก่อนเดินรถผ่านจุดตัดกับนายสมชายบุญช่วยเป็นพนักงานกั้นถนนซุ้มกั้นถนนเพชรพระรามสถานีคลองตันนายสมชายบอกว่าก่อนรถไฟจะแล่นมาถึงสถานีเนี่ยค่ะจะได้รับข้อความผ่านวิทยุสื่อสารล่วงหน้า15นาทีเพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้ทันแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจราจรได้จากนั้นก็จะเปิดสวิตช์ส่งเสียงบูดเพื่อเตือนไปยังผู้สัญจรผ่านเครื่องขยายเสียงที่ติดตั้งเอาไว้ที่บริเวณเสาสัญญาณหน้าไม้กั้นจุดตัดพร้อมกับเปิดไฟเตือนก่อนจะปล่อยไม้กั้นเพื่อปิดทางจราจรแล้วก็เปิดไฟ5ดวงเพื่อส่งสัญญาณให้กับคนขับรถไฟได้รับทราบว่าสามารถแล่นผ่านได้
2: จุดตัดทางรถไฟเพชรพระรามที่ย่านคลองตันนะครับนี่เป็นหนึ่งในจุดตัดทางรถไฟที่มีป้ายสัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทางรถไฟซึ่งเป็นเสาสัญญาณเตือนขบวนรถไฟก่อนจะถึงจุดตัดครับในกรณีที่ไฟทั้ง5ดวงไม่ติดตลอดเวลารถไฟต้องลดความเร็วแล้วก็เดินผ่านด้วยความระมัดระวังนะครับหากไม่มีสัญญาณมือพนักงานจะต้องหยุดก่อนถึงถนนแต่ถ้าเสาไฟส่องสว่าง 1-5 ดวงตลอดเวลาขบวนรถเดินผ่านสัญญาณและถนนเสมอระดับทางได้ตามปกติครับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับนายสมชายจะแจ้งยืนยันความเรียบร้อยผ่านวิทยุสื่อสารกลับไปอีกครั้งครับตามด้วยการถือธงสีเขียวโบกอยู่ข้างรางรถไฟนะครับเพื่อยืนยันอนุญาตการเดินรถผ่านไปอย่างปลอดภัยครับขั้นตอนที่เราเล่าทั้งหมดนี้นะครับต้องอาศัยความรู้ความชำนาญจากพนักงานประจำจุดไม้กั้น1คนเท่านั้นนายสมชายเนี่ยบอกว่าไม่ใช่งานหนักแต่ก็เป็นงานที่พลาดไม่ได้ครับเพราะนอกจากความปลอดภัยในการเดินรถความปลอดภัยผู้ใช้ทางยังมีความเสี่ยงเรื่องทรัพย์สินเสียหายที่ต้องรับผิดชอบไว้เองอีกด้วย
9: จริงๆแล้วมันถือว่าหนักเบาก็เบาเพราะไม่มีอะไรมีแค่นี้ออกแค่รับรถแต่ว่ารับผิดชอบทั้งหมดเลยทั้งเสาชนคาและนี่พวกนี้รับผิดชอบหมด
5: ชั้น2ของเสื้อ2
9: ถ้าเราจำได้ก็จับก็ไม่เป็นไรถ้าจำได้ก็ช่วยหักเงินเดือนคนที่อยู่
8: อ๋อถ้าเกิด
9: ถ้าเช่าอ่านี่นี่นี่นี่เนี่ยตรงเสาไอ้คานลุงเนี่ยถ้ารถมันชนใช่ไหมมันหักเลยที่ก็ท่อมลงมันกระสันนะเยอะๆนั่นแหละ
8: ก็คือมาหักเงินเดือนจากเรา
9: ในใช่ครับใช่ครับนี่เลยต้องไม่บกพร่องไม่ได้เลยแหละ
1: อีกแห่งคือราชปรารภค่ะที่นี่มีปัญหาจราจรคล้ายๆกับจุดตัดอโศกทีมข่าวสำรวจเรื่องการจราจรแล้วก็การทำงานของพนักงานประจำจุดไม้กั้นนะคะโดยพบว่าที่นี่ไม่มีเสาสัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทางรถไฟเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการเปิดเสียงเตือนเนี่ยค่ะที่เราได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเปิดเสียงเตือนให้ระวังอย่างต่อเนื่องมีความยาวประมาณ1นาทีในระยะรถไฟห่างจากจุดตัดประมาณ500เมตรจากนั้นค่ะไม้กั้นก็จะค่อยๆปิดทางสัญจรไม้กั้นเลื่อนลงมานะคะขณะที่รถไฟก็จะเปิดเสียงบูดเพื่อส่งสัญญาณเช่นกันแล้วก็จะชะลอความเร็วในจังหวะที่เคลื่อนขบวนผ่านจุดตัดและการตรวจสอบเส้นทางเดินรถก็จะสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารเช่นเดียวกับจุดอื่นๆพนักงานยกไม้กั้นยอมรับจุดนี้มีอุปสรรคเรื่องการจราจรติดขัดมีผู้ขับขี่บางคนที่ไม่เคารพสัญญาณเตือนก็มีซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการเดินเข้าไปเตือนถึงตัวค่ะอีกจุดหนึ่งที่สำรวจนะคะบริเวณจุดตัดทางรถไฟยมราชเมื่อมีขบวนรถไฟแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดเสียงเตือนดังต่อเนื่องประมาณ30วินาทีตามด้วยการค่อยๆลดระดับไม้กั้นลงมาเพื่อปิดทางสัญจรค่ะเช่นเดียวกันพนักงานขับรถไฟก็ต้องเปิดหูดเตือนเพื่อส่งสัญญาณให้รถที่สัญจรบริเวณนี้หยุดรถและขบวนรถไฟก็จะลดความเร็วขณะเคลื่อนผ่านจุดตัดนะคะแต่ว่าจุดนี้เจ้าหน้าที่จะไม่มีการโบกธงเขียวค่ะเนื่องจากใช้ระบบส่งสัญญาณผ่านศูนย์ควบคุมค่ะ
2: หลายคนคงเคยเห็นคลิปของตลาดร่มหุบที่สมุทรสงครามนะครับช่วงที่รถไฟใกล้จะเข้ามาย่านชุมชนย่านตลาดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าและชุมชนที่อยู่รอบๆเขาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขาตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของแลนด์มาร์คก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญไม่แพ้กันครับนอกจากตลาดร่มหุบชุมชนที่อยู่ใกล้ๆจุดนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามอยู่ติดกับทางรถไฟด้วยนะครับวันนี้เป็นการเปิดเทอมวันแรกครับนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงวินัยการจราจรนะครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
10: รถไฟจะมาแล้วรถไฟจะมาแล้วดีไหมครับจะได้ปลอดภัยจะได้ปลอดภัย
2: เนี่ยครับเป็นข้อควรระวังเมื่อสัญจรผ่านจุดตัดทางรถไฟเป็นหัวข้อพูดคุยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาครับในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามเนี่ยอยู่ติดกับทางรถไฟสายแม่กลองแล้วก็ตลาดร่มหุบครับใกล้เลยท่านผู้ชมขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังพานักเรียนชั้นอนุบาลลงพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนภาพดูแล้วน่ารักนะฮะเรียนรู้วิธีการยืนเว้นระยะห่างที่เหมาะสมกับรถไฟไปอยู่สถานที่จริงคือบกไม้บกมือได้น
1: ะ
2: แต่ต้องรู้หลักเรื่องของความปลอดภัยครับเนี่ยไปเรียนรู้หน้างานเลยแล้วก็พากลับเข้าห้องเรียนครับผอ.บอกว่าโรงเรียนมีมาตรการแล้วก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจำวันมาโดยตลอดครับรวมไปถึงจัดครูประจำชั้นแล้วก็ครูเวรช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดครับทั้งทางเข้าออกโรงเรียนและการรับส่งนักเรียนนะครับเวลาเข้าสู่รั้วโรงเรียนก็จะปิดล็อกทั้งหมดครับ
11: การเดินทางมาและเดินทางกลับนะครับที่ต้องผ่านบริเวณทางรถไฟทางโรงเรียนจะมีการให้ความรู้กับเด็กๆแล้วก็เน้นย้ำเตือนเด็กๆในเรื่องของการเดินทางเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางตลอดครับครับนอกจากนี้นะครับในการเรียนการสอนปกติของโรงเรียนนะครับจะมีการสอดแทรกนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในวิชาสุขศึกษานะครับหรือว่าในรายวิชาอื่นๆก็จะมีการบูรณาการเรื่องความปลอดภัยเพื่อให้เด็กๆได้ปฏิบัติตัวได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยครับ
1: รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรสภ.เมืองสมุทรสงครามบอกว่าสั่งเพิ่มความเข้มงวดและกวดขันวินัยจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่จะมีการจราจรหนาแน่นดูแลเรื่องความปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
12: นอกจาก จราจรรักษาจราจรแล้วนะครับในท้องฟ้านะครับเราก็มีสายตรวจโดรนอัจฉริยะนะครับเพื่อดูสภาพการจราจรโดยรวมแล้วก็ดูความปลอดภัยว่าในเส้นทางของรถไฟมีสิ่งกีดขวางหรือมีรถยังตกค้างอยู่หรือไม่นะครับหากมีอุปสรรคในเส้นทางนะครับทางศูนย์โดรนนะครับก็จะแจ้งรายงานให้กับภาคพื้นดินให้ทราบนะครับ
2: นี่ครับแลนด์มาร์คเลยตลาดร่มหุบตอนนี้ยังคึกคักนะครับพ่อค้าแม่ค้าเอาสินค้ามาตั้งขายริมทางรถไฟส่วนใหญ่ตื่นตัวครับแล้วก็ให้ความร่วมมือตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับก่อนรถไฟจะเข้าออกสถานีจะมีการประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนล่วงหน้า5นาทีนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าเตรียมพร้อมในการเก็บร้านแล้วก็ขยับมาอยู่หลังเส้นแดงนี่ท่านผู้ชมดูภาพนี้พร้อมกันเนี่ยครับคือต้องตกลงร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับโอ้มันชิดเหมือนกันนะแต่เขาตกลงกันไว้แล้วต้องอยู่หลังเส้นแดงครับ
13: ป้าจะลากเข้าอย่างเงี้ยก็คือของป้าพ้นละเนี่ยของป้าจะอยู่หลังเส้นสีแดงอย่างเงี้ยของป้า
14: ไหนครับพี่ดู
13: หลังเส้นแดงนี่ค่ะที่เราเอาขีดเส้นไว้เพื่อเราจะต้องอยู่หลังเส้นสีแดงเพื่อความปลอดภัยเพราะรถไฟมันใหญ่ฝรั่งไงบันไดมันจะประมาณนี้เลยบันไดรถไฟ
2: พ่อค้าแม่ค้าเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันครับอยู่ที่นี่ทุกคนต้องรู้ระเบียบรู้หน้าที่ของตัวเองมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับปลอดภัยทั้งผู้ค้านักท่องเที่ยวลดอุบัติเหตุเพราะสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมเวลาความสูญเสียมันเกิดขึ้นมันไม่ได้เสียเฉพาะชีวิตทรัพย์สินครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นแบบนี้จากภาพความงดงามมันจะกลายเป็นอีกเรื่อง
1: เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นล่าสุดก็กำลังบ่งชี้แล้วนะคะว่าจุดตัดทางรถไฟโดยเฉพาะที่อยู่ในตัวเมืองมันมีจุดบอดหรือว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นนอกเมืองชานเมืองหรือว่าตามต่างจังหวัดมันจะมีจุดที่เรียกว่าเป็นทางลักผ่านมีจุดตัดมีทางลักผ่านแล้วก็บางจุดมันจะไม่มีไม้กั้นไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องกั้นด้วยนะคะไทยพีบีเอสสำรวจหลายจุดที่เป็นทางลักผ่านในจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรังพบว่าบางจุดมีคนลักลอบผ่านสายมุดสายลอดแม้จะรู้ว่าตรงนั้นเสี่ยงอันตรายก็ตามค่ะจุดตัดทางลักผ่านหรือจุดตัดที่ไม่มีเครื่องกั้นเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟนาม่วงอำเภอนาหม่อมและสถานีรถไฟควนมีดอำเภอจันนะจังหวัดสงขลาค่ะจุดนี้ไม่มีเครื่องกั้นจึงมักจะเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับจักรยานยนต์ของชาวบ้านเหตุการณ์ล่าสุดก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เสียชีวิต2คนจากเหตุการณ์วันนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยนำท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่แล้วก็ขุดเป็นร่องน้ำเพื่อป้องกันการใช้เส้นทางนี้แต่ไม่นานปรากฏมีทางลักผ่านที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ในจุดที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลชาวบ้านบริเวณนี้บอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยทำให้หลายคนยอมขับรถอ้อมเพื่อไปผ่านบริเวณที่มีเครื่องกั้นแต่ก็ยอมรับมีบางคนยอมเสี่ยงค่ะ
15: มันก็กังวลนะส่วนมากก็เที่ยวมาก็จะอ้อมไปช่างมั่งไหม
16: ไกลไหมถ้าถึงจะไม่ผ่านอย่างนี้ที่จะอ้อม
15: ไม่ไม่ไกลเลยผมไปทางนี้นุ่นเรียบนี่แหละก็มีมังไม้ตรงนู้นทำทางมังไม้แหละก็มียูเทิร์นไปนู่น
16: แต่ว่าบางคนดีกับคนก็อาจารย์ชัยวิธีนั่นเน
15: ี่ยใช่แต่ท่นมาคนจะไม่ค่อยกล้าทำหน่อยคน
16: ตั้งแต่มีวัตถุประเทศเก่าดีแล้ว
15: จ้ะจ้ะ
2: ไปดูสถิติอุบัติเหตุทางรถไฟที่สงขลานะครับพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการฝ่าฝืนเครื่องกั้นหรือจุดตัดทางลักผ่านเนี่ยแหละครับเกิดขึ้นกับรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะที่อำเภอสะเดาอำเภอจะนะและอำเภอเทพาครับที่ทางรถไฟผ่านไปย่านชุมชนหรือพื้นที่การเกษตรนะครับที่ผ่านมาครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งจัดการแก้ปัญหาทางลักผ่านนะครับเน้นการทำลายสภาพทางเพื่อปิดจุดเสี่ยงหรือติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติเพิ่มคือไม่ทำลายก็ต้องติดไม้กั้นเพิ่มครับเช่นเดียวกับที่ตรังบริเวณจุดตัดบ้านพลุใหญ่ตะเคียนหลบฟ้าตำบลบางหมากอำเภอกันตังนะครับเคยเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถกระบะเมื่อมีนาคมปี68ครับเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ6คนด้วยกันนะครับจากการสำรวจจุดนี้พบว่ามีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟรวม3จุดในระยะ300เมตรนะครับมีสัญญาณไฟสีเหลืองแจ้งเตือนครับมีแผงกั้นอัตโนมัติเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆรวมไปถึงแผงกั้นเหล็กล้อเลื่อนเป็น แผงกั้นสำรองกรณีที่แผงกั้นเหล็กอัตโนมัติไม่ทำงานนะครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรทุกวันครับเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์กีดขวางก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นครับ
14: แหวเป็นขั้นคนลงแล้วพอรถไวมาเมื่อวันนั้นนั่นพี่ปาดมานะเออจ้ะ
17: แล้วมีคนแบบซิกแซกบ้างไหมเวลาแผงกั้น
14: ก็มันไม่มีรถปาดมาตักเต้าเลยจ้ะ
17: แล้วมั่นใจขึ้นไหมคะพอสร้างอันนี้แล้ว
14: ก็มั่นใจกว่าเดิมนะเพราะคนเราก็เห็นพอมีที่กั้นแล้วก็รู้แล้วว่ารถคอยกำลังจะมา
1: การสำรวจพบว่ามีอีกหลายจุดที่ยังไม่มีแผงกั้นหรือบางจุดที่มีแผงกั้นก็พบว่าสัญญาณไฟสีเหลืองไม่ทำงานนะคะอาจจะสัญญาณขัดข้องหรืออย่างไรแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางรถไฟเข้ามาตรวจสอบอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังมีประชาชนบางคนค่ะขับหลบแผงกั้นก่อนที่ขบวนรถไฟจะมาถึงค่ะ
2: ถอยออกมาดูที่ภาพใหญ่เชิงนโยบายกันบ้างครับทั้งความเคลื่อนไหวฝั่งฝ่ายค้านและรัฐบาลนะครับครม.เงาก็คือฝ่ายค้านนะครับที่ติดตามการทำงานของรัฐบาลเขากำลังเสนออยากจะให้รัฐบาลทำ missing link ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลอดทางข้ามอยากจะให้ปัดฝุ่นแผนนี้ขึ้นมาครับขณะที่ฝั่งรัฐบาลเหมือนวันนี้จะให้น้ำหนักไปทางเรื่องของความมั่นคงคุยกันหลายเรื่องนะครับนายกคุยกับผู้นำเหล่าทัพรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาในหลายระดับครับทำกลางข้อสังเกตนะครับว่านี่เป็นสัปดาห์ที่2ที่นายกเริ่มขยับแก้ปัญหาความมั่นคงครับสัปดาห์ที่แล้วไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ไปหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตครับปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็มาเฟียต่างชาติหลังเดินทางกลับมาก็เรียกผบตรนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผบตรสั่งการจัดการปัญหาเร่งด่วนก่อนการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในวันพุธที่10พฤษภาคมนี้ครับวันนี้นายกก็เรียกประชุมประชาคมข่าวกรองนะครับมีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกและรัฐมนตรีการต่างประเทศพร้อมกับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกอรมน.ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและเจ้ากรมข่าวทหารบกทหารเรือและทหารอากาศรวมไปถึงผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยและผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลครับเรียกคุยมีวาระสำคัญก็คือการสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศคาดว่ามีการหารือทั้งปัญหานอมินีที่ดินต่างชาติสแกมเมอร์อิทธิพลมาเฟียยาเสพติดปัญหาชายแดนโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลังจาก2ผู้นำไทยกัมพูชาส่งสัญญาในการฟื้นความสัมพันธ์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีระบุถึงการประชุมหน่วยข่าวกรองทหารตำรวจวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์โลกและบริบทด้านความมั่นคงในประเทศนะคะเราว่าหน่วยข่าวกรองถือว่ามีความสำคัญที่สุดในการบริหารประเทศและในวันที่21พฤษภาคมนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง76จังหวัดค่ะมีผู้บริหารกทมและเมืองพัทยาเพื่อร่วมกันวางแนวทางปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดด้วยการยกระดับการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลเสริมสร้างแนวป้องกันชายแดนและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและพัฒนาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นระบบมากขึ้นค่ะ
18: การจัดให้มีทีมงานเจรจาชุดใหม่ทั้งทางด้านชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็ตั้งประธานคณะเจรจา JBC นะครับมีการนำมีการตั้งผอ.ข่าวกองท่านปัจจุบันท่านธนัทไปเป็นหัวหน้าทีมเจรจาไทยมาเลเซียแล้วก็สลับกับทางท่านพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเข้ามาเป็นประธานทีมเจรจาของ JBC ซึ่งทั้งสองท่านก็มีประสบการณ์
2: ส่วนครม.เงาครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับแถลงย้ำผลการประชุมครม.เงากรณีรถไฟชนรถเมย์ครับโดยพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจะส่งไปยังรัฐบาลโดยมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมาธิการการคมนาคมสภาในวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับพร้อมกับเสนอ3แนวทางในการแก้ปัญหาครับก็คือการเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรการใช้รถใช้ถนนทั้งคนขับรถเมล์และก็คนขับรถไฟ 2. การสอบสวนหาสาเหตุตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ผ่านคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางรางแล้วก็ขอให้รัฐบาลอันนี้เป็นข้อเสนอสุดท้ายนะครับขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน Missing Link ที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี59ครับซึ่งเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบนผิวจราจรได้ครับ
1: กรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาสรุปรายงานเตรียมเสนอรัฐบาลเรื่องการยกเลิก MOU 43ต่อจาก MOU 44เลยนะคะให้เหตุผลบอกว่าการปักปันเขตแดนก็ดูจะไม่คืบหน้ามานาน26ปีแล้วมีความเคลื่อนไหวทางฝากฝั่งของกองทัพบอกว่าเตรียมเสนอครม.ในการจัดตั้งเป็นหน่วยบัญชาการรบร่วม4มิติขึ้นมาเพื่อเป็นการปรับรูปแบบเรื่องการจัดซื้ออาวุธร่วมกัน3เหล่าทัพนะคะให้เหตุผลระว่าอาจจะยังมีเหตุการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ค่ะวงประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพที่มีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานได้นำเสนอแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงค่ะทั้งโดรนระบบเก็บกู้วัตถุระเบิดทุ่นระเบิดและเรือไร้คนขับโดยบูรณาการ3เหล่าทัพเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศและไซเบอร์โดยกองทัพจะจัดทำแผนจัดตั้งหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมกองทัพไทยขึ้นมาเป็นหน่วยใหม่นะคะเพื่อรองรับเป็นกรณีเฉพาะแล้วก็เตรียมเสนอครม.เห็นชอบอนุมัติโดยอ้างอิงเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเป็นบทเรียนผู้บัญชาการทหารสูงสุดย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งแผนสร้างรั้วชายแดนค่ะบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการและขอให้ทุกฝ่ายใจเย็นสอดคล้องกับโฆษกกองทัพบกนะคะยืนยันเรื่องการเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนแต่บางจุดก็ยังมีปัญหาเรื่องแนวเขตแดนไม่ชัดเจนรวมทั้งพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วที่มีข้อพิพาทกรณีชาวกัมพูชาเข้ามาใช้พื้นที่ทำการเกษตรทำให้กองทัพภาคที่1ต้องส่งทหารเข้าไปประสานแจ้งงดเข้าพื้นที
19: ่ประสานกับทางฝ่ายกัมพูชานะในล่าสุดก็คงในพื้นที่ที่เรื่องพื้นที่ที่ไม่แน่นอนเนี่ยนะยังไม่สามารถระบุได้นี่ก็ถือว่าขอให้งดใช้ประโยชน์ไว้ก่อนนะครับซึ่งช่วงนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีอยู่บ้างเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแต่ละฝ่ายอาจจะไม่ค่อยได้เข้มงวดนะในเรื่องของการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
2: ข้อพิพาทที่ว่านะครับมาจากคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ที่บริเวณแนวชายแดนอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับช่วงหลักเขตที่48ถึง49นะครับในคลิปเนี่ยอ้างถึงชาวกัมพูชาครับเอารถไถเข้ามาไถนาใกล้กับแนวเขตนะครับอ้างสิทธิ์ทับซ้อนรุกล้ำเข้ามายังแนวเขตเส้นสีแดงทำให้เจ้าของที่ดินในฝั่งไทยเนี่ยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมาตรวจสอบนะครับตั้งแต่ช่วงบ้านอ่างศิลาไปจนถึงบ้านป่าไร่พบการรุกล้ำจริงครับซึ่งบางจุดเนี่ยถึงขั้นเข้ามาใช้คันนาเดียวกันเลยเนี่ยฮะรุกเข้ามาถึงคันนาเดียวกันกับที่ดินของคนไทยเจ้าของที่ดินในพื้นที่ครับบอกว่าชาวบ้านร้องเรียนไปยังหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงนะครับพร้อมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12กองกำลังบูรพาครับขอ2หน่วยนี้เข้ามาตรวจสอบก่อนเจรจาและแจ้งพิกัดแล้วก็ประสานให้หยุดทำประโยชน์จนกว่าจะปักปันเขตแดนเสร็จรวมไปถึงการเรียกร้องให้มีการก่อสร้างกำแพงกั้นอย่างถาวรให้เร็วครับ
20: การแบ่งยังไงให้ชัดเจนและก็ต้องสร้างกำแพงได้แล้วเพราะว่าลักษณะแบบนี้คือไม่เป็นมิตรแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงพื้นที่ราบไม่มีอะไรขั้นนึกจะเข้ามาตอนไหนก็เข้ามากลายเป็นว่าตอนนี้เราก็ต้องระแวงนะเพราะมันไม่มีอะไรขั้นเลยนี่คือสิ่งที่ชาวชายแดนอยากได้นะจุดนี้ต้องมีกำแพง
1: ส่วนสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่2ค่ะอีสานนะคะตึงเครียดมาตลอด2สัปดาห์ไม่เพียงส่งผลต่อบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ต้องปิดให้บริการมากกว่า90%ยังทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กังวลว่าอาจจะส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม04อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์หรืออดีตศูนย์อพยพชาวกัมพูชาที่เรียกกันว่าไซต์บีเล่าให้ฟังบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจเลยที่เคยช่วยเหลือกันแต่กลับมาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันพร้อมยอมรับค่ะว่ายังไม่มั่นใจในสถานการณ์ค่ะ
21: ได้ยินเลยใช่ไหมครับ
22: ได้ยินเลย
21: ชัดเลยไหม
22: เสียงดังชัดจนว่าเสียงอะไรยางรถระเบิดหรือว่าฟ้าร้องหรือว่าทำเสียงหนักๆนะ
21: กลัวไหมแม่
22: นิดนึงเนาะมันไม่รู้จะกลัวแล้วจะกลัวยังไงโต
21: ชินแล้ว
22: มันชินแล้วมันได้ยินบ่อยๆแล้วว่ากลัวมันก็กลัวบ้าง เด็กกลัวก็ต้องสู้นะทำงานเป็นที่ทำมาหากินที่อยู่อาศัยของเราจะไปไหนได้ล่ะเราก็ต้องดี
21: ตอนนี้เตรียม
22: เก็บเสื้อผ้าเตรียมความ

0: พร้อมตลอดเก็บซักเก็บพับไว้หรือออกมาใส่ซักเก็บพับตลอดเมื่อกี้ก็เพิ่งพับเสร็จในผ้าล้านเก็บเมื่อกี้เอง
1: ส่วนการประชุมวุฒิสภาครับได้พิจารณารายงานการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44นะครับเพื่อแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายนพดลอินนาประธานกรรมาธิการวิสามันอภิปรายแล้วก็รายงานโดยกรรมาธิการเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับเห็นควรให้ยกเลิก MOU 43และ MOU 44ครับเห็นว่ากระบวนการจัดทำอาจมีปัญหาด้านกฎหมายและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าการดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทยกัมพูชาตาม MOU 43มีความคืบหน้าน้อยมากแม้จะผ่านมาเกือบ26ปีครับแล้วก็เกิดเหตุปะทะใหญ่ถึง2ครั้งทำให้เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานเดิมทั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถยกเลิก MOU 43ฝ่ายเดียวได้เช่นเดียวกับ MOU 44ครับแต่แค่แจ้งให้กัมพูชาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3เดือนครับ
2: การปะทะใหญ่ระหว่างไทยกับกัมพูชา2ครั้งสุดท้ายในปีพ.ศ. 2568เหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานอย่างสิ้นเชิงกรอบเจรจา MOU 2543ไม่อาจนำมาใช้ได้ทั้งหมดแล้วไทยและกัมพูชาจะต้องยึดถือข้อ2ของแถลงการร่วมหรือ Joint Statement ของการประชุมสมัยพิเศษครั้งที่3ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่กำหนดว่าทั้งสองฝ่ายตกลงให้คงการวางกำลังที่มีอยู่ในพื้นที่ในปัจจุบัน
3: มีสว.บางคนยังเห็นต่างจากรายงานนะคะโดยมีข้อสังเกตถึงวาระซ่อนเร้นเป็นข้อสังเกตนะคะแล้วก็เห็นว่า MOU 43นั้นยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเจรจาทั้งเรื่องเขตแดนและทรัพยากรรวมถึงอาจจะเป็นเหตุให้ไทยสูญเสียความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะพรุ่งนี้อาจจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่สำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าทางฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยหรือหมายถึง2พรรคฝ่ายรัฐบาลแล้วก็อีก1พรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนค่ะเรียกประชุมส.ส.ในการลงมติเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256นะคะเป็นกรณีของการแก้หลักเกณฑ์และวิธีการแก้รัฐธรรมนูญพร้อมกับเพิ่มหมวด 15/1 เข้าไปกรณีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทีนี้ต้องมาดูกันเส้นทางนับจากนี้จะเป็นยังไง
1: ลิปรีครับในมุมนักวิชาการเพราะว่าร่างนี้ไม่ได้มาจากพรรคภูมิใจไทยต้องยอมรับแบบนี้นะครับต้นทางคนที่ผลักดันเนี่ยอาจจะเป็นอีกขั้วการเมืองหนึ่งดังนั้นในมุมของนักรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งที่เราคุยด้วยเนี่ยจึงมองว่าความเป็นไปได้อาจจะเป็นศูนย์ติดตามจากรายงานของคุณยานีไหว้ครูครับ
4: ฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาชนวางเป้าหมายในการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินอกจากภารกิจสำคัญในการตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนั่นก็คือการผลักดันให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อ8กุมภาพันธ์2569ที่มีเสียงเห็นชอบ 21.6 ล้านเสียง
5: ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเพื่อนสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยและรัฐสภาในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศนี้จะเร่งเดินหน้ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้ลงประชามติไว้ใน8กุมภาพันธ์ในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาครับ
4: แต่ด้วยแนวคิดของสองขั้วอำนาจทางการเมืองที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ที่ยังเห็นต่างแม้รัฐบาลต้องทำตามประชามติแต่ยังไม่เห็นท่าทีที่จริงจังในการผลักดันรวมถึงฝ่ายอนุรักษ์นิยมและวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยซึ่งถือเป็นด่านหินของการนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเฉพาะวุฒิสภาชุดปัจจุบันที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคแกนนำรัฐบาลว่าเป็นสว.สีน้ำเงินหรือหมายถึงแนวทางขับเคลื่อนทิศทางเดียวกันกับพรรคภูมิใจไทยรองศาสตราจารย์โอรันถิ่นบางเตียวประเมินเส้นทางการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าโอกาสแทบจะเป็นศูนย์แต่มีโอกาสที่จะแก้ไขแบบรายประเด็นรายมาตรามากกว่านั่นเพราะการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่มีในจุดยืนทางการเมืองของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งหมายถึงพรรคภูมิใจไทยนั่นเองหากแต่จะปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักเพราะกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มการเมืองบางกลุ่มยังสมประโยชน์กับโครงสร้างอำนาจในรัฐธรรมนูญปี2560 พร้อมหยิบยกจากท่าทีของสว.และท่าทีพรรคเสียงข้างมาก

0: รวมถึงพรรคภูมิใจไทยยังคงกังวลกับการทำฉบับใหม่ที่จะกระทบหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย
1: ์ถ้าฝ่ายค้านเดินชนกำแพงก็มีแต่แพ้แต่ถ้าเกิดว่าใช้กระแสสังคมกดดันว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถร่างใหม่ได้

0: โดยทางออกแก้เกมรัฐบาลคือการเปิดทางแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นที่สังคมเห็นพ้องว่าจะต้องแก้ไขเพื่อไม่ให้แตะในประเด็นที่พรรคภูมิใจไทยและกลุ่มชนชั้นนำกังวลใจรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับประชาชนยังคงอยู่ภายใต้เกมชิงไหวชิงพริบทางการเมืองแม้กระบวนการเริ่มต้นอาจจะเริ่มจากรัฐสภาแต่ยังมีด่านหินวุฒิสภาที่เป็นพร่มประการสำคัญบทสรุปของเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันนี้จึงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและยังไม่เป็นไปตามเจตจำนงของคนทั้งประเทศที่ผ่านการทำประชามติมาแล้วยานีไว้ครูไทย PBS รายงาน
1: กลับมาที่เหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะคะที่ตอนนี้มีการดำเนินคดีกับคนขับรถไฟคนขับรถเมย์ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะแล้วก็พนักงานให้สัญญาณหรือว่าพนักงานโบกธงของทางรถไฟนะคะทีนี้ทางกระทรวงคมนาคมได้แถลงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็สั่งการให้เร่งหามาตรการเร่งด่วนนะคะทั้งเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์การตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถทุกระบบนะคะรวมไปถึงการเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟรวมไปถึงศึกษาความเป็นไปได้เรื่องการจะยกเลิกรถไฟที่จะเข้ามาในกรุงเทพชั้นในขอให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดภายใน3เดือนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันค่ะว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นมอบหมายให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ศึกษาแนวทางลดการเดินรถไฟเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกและสายใต้ตะวันตกซึ่งมีจุดตัดทางรถไฟจำนวนมากโดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ3เดือนค่ะโดยอาจจะกำหนดให้ขบวนรถสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่เมืองด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรือลิงก์หรือรถเมล์ขอสมก.ส่วนสายใต้และสายตะวันตกนะคะอาจจะหยุดที่สถานีตลิ่งชันเพียงเท่านั้นเพื่อเชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถโดยสารสาธารณะค่ะโดยกระทรวงคมนาคมจะพิจารณามาตรการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นการช่วยเหลือค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือนโยบายตั๋วร่วมเพื่อไม่ให้ประชาชนรับภาระมากขึ้นเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุได้ด้วยแต่ถ้าผลการศึกษายังไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน3เดือนก็จะหารือกันถึงแนวทางเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน14คนมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการแล้ววันนี้ค่ะและคาดว่าจะสรุปผลได้ภายใน15วันส่วนเรื่องความรับผิดชอบหากเกิดจากความละเลยของตัวเองก็พร้อมแสดงความรับผิดชอบค่ะ
2: ส่วนถามว่าตัวผมเองจะรับผิดชอบอย่างไรถ้าเป็นความละเลยของผมนะครับแน่นอนผมต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมันเป็นความละเลยของใครมีผู้ที่จะต้องรับผิดชอบหรือไม่แต่ถ้าหากว่าความรับผิดชอบตรงนั้นมาถึงตัวผมแน่นอนครับตัวผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับซึ่งการรับผิดชอบนี้ก็ต้องเรียนต่อนะฮะว่าเป็นความรับผิดชอบในแต่ละขั้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องเรียนแบบตรงไปตรงมานะครับ
3: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับชี้แจงครับว่าพนักงานขับรถไฟของรฟท.ต้องผ่านการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเครื่องไม่น้อยกว่า7ปีนะครับจากนั้นถึงจะสอบเป็นพนักงานขับรถรวมถึงต้องผ่านการตรวจสุขภาพและสารเสพติดตามมาตรฐานครับปัจจุบันรฟท.ครับมีพนักงานขับรถประมาณ911คนนะครับจากกรอบอัตรา 1,200 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตตามพรบ.การขนส่งทางรางโดยส่งรายชื่อให้กับกรมการขนส่งทางรางแล้ว591คนครับคาดว่าจะดำเนินการรับรองครบภายในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ
4: ปัจจุบันนะครับเรามีพนักงานในอัตราของการรถไฟมีพนักงานขับรถอยู่ประมาณ 1,200 อัตรานะครับแล้วก็มีจำนวนพนักงานขับรถอยู่951อัตรานะครับซึ่งหลังจากที่

0: เราได้มีพ.ร.บ.รางนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับเมื่อวันที่27มีนาที่ผ่านมานะครับการรถไฟก็ได้ยื่นเรื่องนะครับที่ส่งรายชื่อพนักงานขับรถของเราทั้ง591รายการนะครับเป็นรายชื่อส่งไปที่กรมการขนส่งทางรางนะครับปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการระบุตัวตนผ่านระบบเครือข่ายของกรมการขนส่งทางรางนะครับปัจจุบันนี้จำนวน200กว่ารายได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางรางแล้วและส่วนที่เหลือรวมถึงพนักงานที่เป็นผู้ขับรถขบวนสินค้าที่มีปัญหานะครับก็อยู่ระหว่างการรับรองนะครับ
1: การพบสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถไฟเป็นเรื่องใหญ่นะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นผลตรวจเบื้องต้นก็พบสารแอมเฟตามีนและกัญชาในร่างกายของพนักงานขับรถไฟและมีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกจากงานเดินรถชั่วคราวระหว่างการสอบสวนค่ะรฟท.เตรียมปรับแผนการเดินรถสินค้าในกรุงเทพชั้นในให้เดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 นถึง 4:00 น4:00 นถึง 4:00
2: ครับ
1: เพื่อลดความเสี่ยงช่วงการจราจรติดขัดหนาแน่นรวมถึงเตรียมนำระบบอัตโนมัติ ATP มาเชื่อมการทำงานร่วมกับเครื่องกั้นถนนในอนาคตนะคะแต่ก็คาดว่าต้องใช้เวลาพัฒนาอีกประมาณ 2-3 ปีด้านนายเจรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.ค่ะกล่าวว่าแผนลดจุดตัดทางรถไฟระดับดินเป็นแผนเดิมที่เตรียมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะเปิดใช้งานรถไฟฟ้าสายสีแดงในปี2564โดยมีแนวคิดให้รถไฟทางไกลเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารที่สถานีชานเมืองเช่นที่บ้านภาชีไปเปลี่ยนที่สถานีนครปฐมและลาดกระบังเพื่อลดการเดินรถเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมก็เตรียมนำแผนดังกล่าวกลับมาศึกษารายละเอียดอีกครั้งอย่างจริงจัง
2: ร
1: อบด้านเพื่อเร่งลดความเสี่ยงบริเวณจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวหลังจากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
2: ปลาหมอคางดำกลับมาแล้วครับล่าสุดไปเจอที่หาดพัทยานักตกปลาเขาจับได้ถึง20กิโลนะครับพอเจ้าหน้าที่จะไปเหมือนกับมันทราบข่าวหนีไปไม่เจอนะครับวันนี้ก็เลยต้องไปตามจับกันอีกรอบนึงประมงจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปแล้วเราจะไปจับปลาหมอคางดำกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับเชิญครับ
3: คุณเจษฎาควรวิสาครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาจับปลาหมอคางดำร่วมกับประมงจังหวัดชลบุรีครับซึ่งเริ่มจับเนี่ยตั้งแต่6โมงเย็นของวันนี้จนถึงขนาดนี้นะครับผลประกอบการเนี่ยยังไม่สามารถจับปลาหมอคางดำได้แม้แต่ตัวเดียวนะครับแต่การที่ไม่เจอปลาหมอคางดำนั้นทางด้านของประมงเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับจะต้องมีการสุ่มต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อเจอแล้วก็คิดว่ายังคงมีอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวตอนนี้ผมให้ผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศสดๆนะครับก็จะมีทางพี่ๆประมงและก็ประมงพื้นบ้านนะครับมาเวียงแหเพื่อที่จะทดสอบความชุกชุมของปลาหมอคางดำนะครับเพื่อที่จะดูว่าบริเวณชายหาดพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีตรงนี้เนี่ยนะครับมีปลาหมอคางดำอยู่อีกหรือไม่หลังจากที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีประชาชนเนี่ยนะครับมาเวียงแหแล้วก็ไปเจอปลาหมอคางดำกว่า20กิโลกรัมสร้างความกังวลนะครับให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะอาชีพประมงพื้นบ้านเพราะเขากังวลว่าปลาหมอคางดำนี่แหละจะลงไปในทะเลเพราะเขาเนี่ยสามารถประกอบอาชีพเรือประมงในขนาดเล็กเนี่ยไปได้ไม่ไกลใช่ไหมคุณผู้ชมก็กลัวว่าปลาหมอคางดำจะไปกินสัตว์น้ำทะเลสัตว์น้ำวัยอ่อนทำให้อาชีพของพวกเขาเนี่ยครับในอนาคตจะได้รับความเดือดร้อนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ประมงจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสำรวจความชุกชุมของปลาหมอคางดำชายหาดพัทยานะครับหลังก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกไปว่าเราเจอปลาหมอคางดำที่นี่หลังจากฝนตกนะครับซึ่งประมงพื้นบ้านกังวลมากคุณผู้ชมครับว่าจะมีปลาหมอคางดำเนี่ยระบาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ก็เลยจัดกิจกรรมการที่บริเวณ Walking Street พัทยาใต้ครับมีประชาชนชาวประมงในพื้นที่มาร่วมหว่านแหเพื่อที่จะจับปลาหมอคางดำนะครับโดยเกรงว่าจะกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำและก็รวมไปถึงทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติครับนายประจวบกลางอ่อนประธานประมงพื้นบ้านแหลมบริหายบอกกับทีมข่าวแบบนี้ครับว่าเขากังวลมากครับว่าปลาหมอคางดำจะทำให้อาชีพของพวกเขาลำบากในอนาคตเพราะว่าตั้งแต่พบปลาหมอคางดำบอกว่าไปตกหมึกไปหาปลาหากุ้งหาหอยเนี่ยที่บริเวณริมชายหาดเนี่ยนะครับลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ
4: ปัญหาตรงที่ว่าสัตว์น้ำลูกเล็กเด็กแดงอะไรพวกนี้มันก็จะหมดไปพวกเราจะหากินลำบาก อย่างนี้ตรงนี้คือเขาสามารถกินได้หมดแล้วเขาอยู่ได้จากชายฝั่งออกไปกลางทะเลประมาณสัก500 เมตรอย่างเราอย่างถ้าเขากินลูกแบบสัตว์เล็กหมดแล้วอ่ะปัญหาของเราก็คือแล้วสัตว์ใหญ่เราที่เราจะออกไปหากินประมาณ3 ไมล์ทะเลอ่ะหรือว่าประมาณสักโล2 โลขอบเนี้ยเราก็จะหากินลำบาก
3: ด้านนายณัฐพงศ์วรรณพัฒน์ประมงจังหวัดชลบุรีบอกว่ากิจกรรมวันนี้จัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะสำรวจปลาหมอคางดำนะครับว่ายชุกชุมในพื้นที่หาดพัทยาหรือไม่นะครับแล้วก็จะนำผลการสำรวจของวันนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีสำรวจอีกนะครับแล้วก็จะนำไปวางแผนกับประมงพื้นบ้านรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะร่วมกันป้องกันนะครับการระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่เพราะว่าเกรงว่าหากปล่อยไปนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและก็รวมไปถึงอาชีพของชาวบ้านด้วยครับ
5: คือกังวลทั้งนั้นครับเพราะว่าถ้าอยู่ในทะเลถ้าปริมาณมากนะครับปริมาณมากเนี่ยก็มีผลต่อสัตว์น้ำไวอ่อนแต่ทั้งนี้นะครับตั้งแต่ที่พบที่ทะเลมานะครับที่ชลบุรีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักจากชายทะเลนะครับก็จะอยู่วนเวียนอยู่แถวๆปากคลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่บริเวณนั้นนะครับ
3: คุณผู้ชมครับสำหรับปลาหมอคางดำในจังหวัดชลบุรีไม่ได้เพิ่งเจอปีนี้เป็นปีแรกนะครับแต่พบการระบาดตั้งในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ปี2567หรือ2ปีที่แล้วครับโดยเจอที่หาดแสมสารนะครับปัจจุบันเจอที่อำเภอพานทองอำเภอเมืองชลบุรีอำเภอศรีราชาอำเภอบางละมุงและก็ที่สัตหีบครับโดยมีจำนวนมากนะครับอยู่ที่คลองสาขาจากการสำรวจของประมงนะครับพบว่าคางดำเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคลองน้ำกล่อยและก็พื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำป่าชายเลนครับโดยพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำป่าชายเลนเนี่ยเป็นจุดที่มีความกังวลมากที่สุดเหมือนกันครับผู้ชมครับเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำและก็เป็นแหล่งธรรมชาติที่จะปลาเนี่ยมาขยายพันธุ์ที่นี่นะครับก่อนที่จะลงไปสู่ทะเลถ้าเกิดว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีปลาหมอคางดำแพร่พันธุ์มากนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำไวอ่อนเลยในพื้นที่นะครับแล้วก็กระทบทั้งระบบนิเวศแล้วก็รวมไปถึงอาชีพประมงพื้นบ้านของชาวบ้านอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ประมงแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้มีการลงไปเหวี่ยงแหนะครับนี่ครับให้พี่เอามาดูอันนี้คือเพิ่งเหวี่ยงขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับอันนี้เจออะไรบ้างไหมพี่
6: ไม่เจออะไร
3: อันนี้คือไม่เจอยังไม่เจอปลาหมอคางดำนะครับอันนี้คือเหวี่ยงแหมานะครับตั้งแต่6 โมงเย็นจนถึงขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมยังไม่พบปลาหมอคางดำแต่ทางประมงจังหวัดบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปครับการที่ไม่เจอปลาหมอคางดำนะครับไม่ได้หมายความว่าในพื้นที่ไม่มีเขาอาจจะไปซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับเพราะตรงจุดนี้เนี่ยมีร้านอาหารมีการก่อสร้างสะพานอาจจะไปหลบซ่อนอยู่ตรงบริเวณตรงจุดดังกล่าวเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการไปตรวจสอบคลองที่จะปล่อยน้ำลงมาสู่ทะเลนะครับเพื่อที่จะสำรวจดูว่ามีปลาหมอคางดำชุกชุมในพื้นที่หรือไม่ครับ
2: แหมขอบคุณครับคุณรัตนากรครับได้ยินแต่นกรู้นะนี่ปลารู้ไปกลางวันก็ไม่เจอมากลางคืนก็ไม่เจออีก
1: มันน่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องของสภาพน้ำอุณหภูมิน้ำลักษณะของน้ำก็น่าจะเกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณผู้ชมคะปลายเดือนที่แล้วตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ไปตรวจค้นเป็นบริษัทกฎหมายและบัญชีต้องสงสัยว่าอาจจะรับจดทะเบียนให้กับบริษัทนอมินีให้กับชาวต่างชาติกว่า500 บริษัทด้วยกันนะคะไปจับกุมหนึ่งในผู้ต้องหาชาวอิสราเอลที่คาดว่าเป็นลูกค้าของบริษัทนี้ซึ่งถึงตอนนี้ตำรวจก็ขยายผลตรวจสอบไปแล้วกว่า400 บริษัทด้วยกันไปเจอรายชื่อคนไทยมากกว่า30 คนถือหุ้นไขว้ไปมาร่วมกับชาวต่างชาตินะคะและพบว่าบางคนโยงไปถึงบริษัทบนเกาะพะงันติดตามจากรายงานค่ะ
7: ชาวอิสราเอลคนนี้ถูกตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดกระบี่จับกุมเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาหลังตรวจพบพฤติกรรมต้องสงสัยร่วมมือคนไทยเปิดบริษัทนอมินีบริษัทมีชื่อคนไทย2คนเกี่ยวข้องคือนายเอกชัยมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทส่วนนายวุฒิไกรมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นทั้ง2คนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในวันเดียวกันเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดยังพบความเชื่อมโยงคนไทย2คนไปยังบริษัทบัญชีและกฎหมายแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่โดยนายเอกชัยเป็นญาติกับกรรมการของบริษัทส่วนนายวุฒิไกรเป็นพนักงานที่น่าสนใจคือบริษัทของชาวอิสราเอลที่ถูกจับก็ใช้ที่อยู่เดียวกับบริษัทบัญชีและกฎหมายที่คนไทย2คนมีส่วนเกี่ยวข้อง วันเดียวกันตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดกระบี่เข้าตรวจค้นบริษัทบัญชีและกฎหมายในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขณะตรวจค้นมีพนักงานของบริษัทบัญชีอยู่คนเดียวที่ชั้น1ของอาคารเธอนำเจ้าหน้าที่ตรวจค้นที่ชั้น2ซึ่งอ้างว่าเป็นบริษัทของชาวอิสราเอลพบว่าถูกตกแต่งให้ดูเหมือนกับสำนักงานมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้ตั้งอยู่บนโต๊ะและพบป้ายชื่อบริษัทอีกนับร้อยชิ้นตำรวจสันนิษฐานว่าใช้สำหรับถ่ายรูปเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ในการทำเรื่องขอเปิดบริษัทให้เชื่อว่ามีบริษัทอยู่จริงการตรวจสอบยังพบว่านอกเหนือจากบริษัทของชาวอิสราเอลคนนี้ยังมีชาวอิสราเอลเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทที่ใช้ที่อยู่เดียวกับอาคารนี้จดทะเบียนอีก5บริษัทลักษณะต้องสงสัยใช้คนไทยเป็นนอมินีข้อมูลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัทของชาวอิสราเอลจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อเดือนมกราคมปี2567ทุนจดทะเบียน2ล้านบาทระบุประเภทธุรกิจดูแลความงามแต่งเล็บมือเล็บเท้าจดทะเบียนเลิกกิจการเดือนพฤษภาคม2569หรือ15วันหลังถูกตำรวจจับกุมและเข้าค้นสำนักงานเช่นเดียวกับบริษัทบัญชีและกฎหมายที่เมื่อทีมข่าวลงพื้นที่ล่าสุดพบว่าย้ายของออกไปจากสำนักงานแล้ว
6: มีข้อมูลว่าก่อนทีมข่าวลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพียง2วันซึ่งก็คือวันที่10พฤษภาคมมีคนเข้ามาขนย้ายสิ่งของออกไปและสังเกตได้จากบริเวณประตูหน้ากระจกตรงนี้จะมีร่องรอยของสติ๊กเกอร์ที่ถูกลอกเอาไว้และมีกลิ่นของน้ำมันสนค้างอยู่
7: ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าจังหวัดกระบี่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกว่า700บริษัทในจำนวนนี้มีสัญชาติอิสราเอล23บริษัทการตรวจสอบพบบริษัทหลายแห่งมีชื่อกรรมการกับผู้ถือหุ้นคนไทยซ้ำกันในแต่ละบริษัทเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเข้าข่ายเป็นนอมินี
8: แต่รูปแบบที่เราเจอที่พิเศษขึ้นมาก็คือว่ามีเอเย่นคนต่างชาติเนี่ยคอยช่วยเหลือคอยดำเนินงานให้กับบริษัทบัญชีคอยหาลูกค้าให้อย่างเช่นสัญชาตินี้ก็จะหาลูกค้าสัญชาตินี้มาให้ตรงนี้ครับส่วนความเชื่อมโยงเนี่ยตอนนี้อยู่ในชั้นสืบสวนแต่เบื้องต้นที่เจอเนี่ยก็มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบริษัททนายและบัญชีในพื้นที่เกาะพะงันครับก็คือมีนอมินีตัวนอมินีคนไทยเนี่ยที่เราสันนิษฐานว่าช่วยต่างชาติถือหุ้นในพื้นที่เกาะพะงันเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับบริษัทนี้อยู่ครับ
7: บริษัทบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีชาวอิสราเอลนอกจากมีสาขาที่จังหวัดกระบี่ยังมีสำนักงานใหญ่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและสาขาอีกแห่งที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อมูลณวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดกระบี่ตรวจสอบพบว่าบริษัทบัญชีและกฎหมายทั้ง3สาขาจดทะเบียนให้บริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีไปแล้วกว่า419แห่งมากที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี353แห่งภูเก็ต30แห่งและกระบี่23แห่งพบรายชื่อคนไทยเกี่ยวข้องในฐานะเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย34คนในจำนวนนี้พบชื่อนายเอกชัยเป็นผู้ถือหุ้น13บริษัทส่วนนายวุฒิไกรถือหุ้น28บริษัทจนถึงตอนนี้ตัวเลขบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภัวเดชฉัตรทิวาพรไทย PBS รายงาน
2: เรื่องของการตรวจสอบการกักตุนน้ำมันนะครับที่ผ่านมาเราใช้คำว่าการตั้งข้อสังเกตการตั้งข้อสงสัยแต่วันนี้คงพูดได้เต็มปากแล้วครับว่าทั้ง DSI และตำรวจที่จับมือการตรวจสอบวันนี้ฟ้อง6โรงกลั่นครับ
9: เราพอเราไปดูตัวเลขวันที่23วันที่23น้ำมันเริ่มแทบกลับมา23 24เพิ่มขึ้นมา25เป็นสูงสุดที่เรารู้กันว่าพอวันที่25เนี่ยปริมาณน้ำมันการใช้ขึ้นสูงเลยเพราะว่าวันที่26จะมีการลอยตัวน้ำมัน6บาทเราก็จะเห็นตัวเลขตัวนี้ดูเหมือนว่าน้ำมันได้จ่ายออกไปเยอะแต่ในข้อเท็จจริงคือน้ำมันก็ยังขาดอยู่ในท้องตลาดเหตุคำถามคือน้ำมันหายไปไหนในเมื่อจ่ายไปเยอะจ่ายจำนวนมากโดยเฉพาะวันที่25แทบขึ้นมาตั้งแต่วันที่23เราพบว่าน้ำมันที่จำหน่ายออกไปอีกส่วนหนึ่ง มีการนำไปกักตุนไว้ที่บนเรือและก็บนรถ
2: ผลการลุยตรวจ

0: คลังน้ำมันกว่า30แห่งทั่วประเทศนะครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าพบผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา76แห่งครับเข้าข่ายกักตุนช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมนะครับทำให้น้ำมันดีเซลหายไปในระบบสะสม29ล้าน2แสนลิตรส่วนเรือขนส่งน้ำมันจากที่ตรวจสอบ257เที่ยวมี23เที่ยวที่ไม่ส่งน้ำมันตามกำหนดแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำมันอีก662เที่ยวที่ไม่ส่งน้ำมันตามกำหนดครับทั้งหมดนี้มีพฤติกรรมประวิงเวลานะครับเพื่อรอราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วก็กักตุนโดยไม่ระบุปลายทางขนส่งรวมทั้งสิ้น53ล้านลิตรครับหนึ่งตัวอย่างที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมครับมีน้ำมันคงคลังที่13ถึง14ล้านลิตรปกติจะจ่ายน้ำมันเฉลี่ยวันละ 120,000 ถึง 130,000 ลิตรแต่ช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมจ่ายน้ำมันแค่วันละ 43,000 ลิตรที่เหลือกักตุนเพื่อประวิงเวลารอการประกาศขึ้นราคาน้ำมันครับ
1: เขาจ่ายเฉลี่ยวันละดีเซลนะครับวันละ 123,583 ลิตรถ้าเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ในเหตุการณ์ปกติเดือนมีนาคมจ่ายต่ำกว่าอีกนะครับและยิ่งโดยเฉพาะเราไปดูช่วงห้วงวิกฤต21ถึง25มีนาจ่ายลงต่ำไปถึง 43,000 ลิตรเหลือแค่ 43,000 ลิตรยังไงน้ำมันก็ไม่พอครับลดลงไปถึง 64.7% อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมน้ำมันมันถึงหายออกไปตลาดเพราะว่าไม่มีการจ่ายน้ำมันมันเป็นความผิดเรื่องการประวิงเวลาครับ
2: เบื้องต้นค่ะมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานเป็นเจ้าทุกข์แจ้งความกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ทั้ง6บริษัทนะคะและกลุ่มเรือขนส่งน้ำมันจำนวน23เที่ยวในข้อหาประวิงการจำหน่ายตามมาตรา30พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะอัตราโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและแจ้งความกลุ่มขนส่งนะคะข้อหาใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามประกาศที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดตามมาตรา30พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมค่าเสียหายประมาณ380ล้านบาทค่ะ
0: ส่วนการสืบสวนคลังน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองนะครับอธิบดี DSI บอกว่าขอเวลาไม่เกิน2สัปดาห์ครับจะเปิดเผยความคืบหน้าผู้อยู่เบื้องหลังการปลอมปล้นน้ำมันโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นบุคคลหนึ่งครับไม่มีชื่อเป็นประธานหรือผู้ถือหุ้นแต่เป็นคนเซ็นมอบอำนาจต่างๆในบริษัทมีผลประโยชน์โยงไปยังอีกบริษัทหนึ่งมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 3,000 ล้านบาทครับแต่ยังไม่พบมูลฐานความผิดคดีฟอกเงินในขณะนี
3: ้แล้วก็มีการดำเนินคดีไปแล้วก็จะเป็นเรื่องการขายสินค้าที่เกินราคาแต่ขณะนี้สิ่งที่เขาทำความผิดเนี่ยเราพบว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งตรงนี้เราได้หลักฐานที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในระดับหนึ่งครับเช่นในเรื่องการมาประชุมผู้ถือหุ้นก็ดีหรือในการได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในปัจจุบันเนี่ยจะมอบอำนาจให้บุคคลคนหนึ่งเป็นผู้เซ็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งหมดอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแต่ว่าในขณะนี้การกระทำความผิดหรือข้อหาที่ได้แจ้งในขณะนี้ยังไม่เป็นมูลความผิดมูลฐานฟอกเงินแต่ถ้าสอบสวนไปแล้วก็พบว่าพฤติการของเขาเนี่ยเป็นความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งที่อยู่ในมูลฐานฟอกเงินเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะยึดทรัพย
0: ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับบอกว่าจะตรวจสอบเพิ่มเติมกับทุกรายนะครับแล้วก็ขยายผลจากคลังน้ำมันอ่างทองไปที่จังหวัดอื่นด้วยและ DSI เนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก4กรณีสำคัญครับคดีกักตุนน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์คดีปลอมปล้นน้ำมันและขยายผลหาผู้บงการคดีตรวจสอบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันทางเรือจากภาคตะวันออกไปยังภาคใต้สุดท้ายก็คือการตรวจสอบค้นสถานประกอบการเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงรวม7จุดครับ
2: นี่อาจจะเรียกว่าเป็นซุนหมิงเฉินเอฟเฟกต์ก็เป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมเป็นการขยายผลต่อเมื่อเจ้าหน้าที่กรมการปกครองขยายผลตรวจสอบทะเบียนราษฎรในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท้ายที่สุดไปพบพิรุธเพิ่มเติมนะคะทั้งชื่อบุคคลไร้สัญชาติที่เข้าทะเบียนบ้านกว่า400คนภายในระยะเวลาเพียง2เดือนค่ะจึงเกิดคำถามตามมาที่ต้องพิสูจน์กันต่อว่าแบบนี้เข้าข่ายเป็นทะเบียนบ้านม้าเพื่อใช้ในการฟอกสัญชาติให้กับคนต่างด้าวหรือไม่ติดตามเรื่องนี้ใน

0: Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
1: ดีเอ็กซิสเดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครองชุดโดปาไนซ์พบข้อมูลการเพิ่มชื่อบุคคลไร้สัญชาติเข้าทะเบียนบ้านหลังนี้จำนวน11คนในระยะเวลาเพียง2เดือน
2: อ๋อไม่ถือว่าบ้านหลังไหนพี่
3: ป
2: ิ
3: ดไว
2: ้บ้านหลังปิดไว
3: ้ติดมีผ้าห
2: ้
3: อย
2: อ๋อหลังความมือใช่ไหมครับ
3: ผู้ที่ต้องการเรียนแต่วันนี้คนไปงาน
2: เอาไปงาน
1: บ้านหลังนี้ถูกระบุว่าเลขที่ตรงกับบ้านต้องสงสัยชาวบ้านให้ข้อมูลว่าปกติแล้วอยู่กัน4คนผู้ชาย1คนพักอาศัยเป็นครั้งคราวเพราะทำงานนอกพื้นที่ส่วนผู้หญิงและเด็กอีก2คนอยู่อาศัยเป็นประจำข้อมูลนี้แตกต่างจากข้อมูลของกรมการปกครองที่พบว่าในทะเบียนบ้านมีชื่อผู้อยู่อาศัยปัจจุบันรวม16คนแต่เลขที่บ้านหลังนี้มีทะเบียนบ้าน2ประเภทประเภทแรกเป็นทะเบียนบ้านปกติสำหรับคนสัญชาติไทยซึ่งพบอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านรวม5คนทะเบียนบ้านอีกแบบเรียกว่าทร38กหรือทะเบียนบ้านสำหรับบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเล่มนี้พบรายชื่อ11คนมีการย้ายในช่วงเวลาไล่เลี่ย กันและพบว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายฉัตรเทพซึ่งตำรวจสอบสวนกลางบุกจับไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วในข้อหาความผิดตามพรบทะเบียนราษฎรนั่งเป็นปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาวจากข้อมูลพบว่าการเพิ่มชื่อผู้ไร้สัญชาติเข้าทะเบียนบ้านนอกจากจะต้องผ่านเจ้าหน้าที่ทะเบียนอำเภอยังต้องได้รับการเซ็นรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน
4: คร
2: ับ
4: ผม
2: ครับผมพอดีผมลงมาดูบ้านที่กรมการปกครองมาดูเมื่อวานนะครับ
4: ครับ
2: ครับว่าจะรบกวนเข้าไปคุยข้อมูลด้วยได้ไหมครับ
1: ดีเอ็กซ์จึงพยายามสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านที่มีตำแหน่งในช่วงเวลานั้นแต่เมื่อดีเอ็กซ์เดินทางไปถึงอดีตผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์อ้างเพียงว่าเซ็นรับรองตามหน้าที่แต่ผู้ดำเนินการทำเอกสารเป็นเจ้าหน้าที่ของอำเภอส่วนรายละเอียดให้สอบถามกับกำนันตำบลเชียงดาวดีเอ็กซ์เดินทางไปยังบ้านอีกหลังในตำบลเดียวกันที่ได้รับข้อมูลว่าพบการเพิ่มชื่อคนไร้สัญชาติเข้าทะเบียนบ้านในช่วงปีเดียวกันจำนวน8คนแต่จากการสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นไม่พบบ้านหลังดังกล่าวดีเอ็กซ์จึงโทรศัพท์ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านอีกคน
2: ผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านไหมครับว่าจะขอเข้าไปคุยข้อมูลได้ไหมครับ
5: ตอนนี้ไม่อยู่ครับ
1: ได้ข้อมูลว่าทั้ง8คนเป็นคนไร้สัญชาติที่เคยอยู่ในพื้นที่จริงโดยมีบุคคลในที่ว่าการอำเภอบอกว่าสามารถทำได้อ้างส่วนตัวไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ทะเบียนบ้านในอำเภอเชียงดาวถูกขยายผลจากการตรวจสอบบัตรสีชมพูของนายซุนหมิงเฉินและไปพบความเชื่อมโยงกับปลัดอาวุโสคนหนึ่งที่มีพฤติการออกคำสั่งแต่งตั้งตนเองเป็นรักษาการนายทะเบียนอำเภอเพื่อให้มีอำนาจเปิดรับทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้สัญชาติได้ในภายหลังและยังพบหลักฐานเอกสารที่เชื่อมโยงในพฤติการนี้อีกหลายรายการเช่นบันทึกปค.14ไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีการสอบปากคำจริงภาพถ่ายบุคคลคู่กับบ้านพักอาศัยและยังพบข้อมูลว่าระยะเวลาเพียง2เดือนที่ปลัดอาวุโสคนนี้ดำรงตำแหน่งมีการเพิ่มชื่อบุคคลไร้สัญชาติเข้าทะเบียนบ้านกว่า400คน
6: โดยระเบียบแล้วเนี่ยการสอบปากคำเนี่ยก็เหมือนกับผมมาสอบปากคำเจ้าหน้าที่ก็ต้องถามว่าพ่อแม่ชื่ออะไรเข้ามาอยู่เมื่อไหร่เกิดปีอะไรถึงจะได้ข้อที่จริงนั้นเพื่อมาบันทึกและลงชื่อนะครับแต่จากการตรวจสอบพยานหลักฐานนะครับพยานบุคคลที่เราไปสอบถามเขาอ้างว่าเขาไม่เคยเจอตัวปลัดแต่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยที่มาให้บันทึกไว้แล้วและให้เขาไปลงชื่อครับมันก็เลยเป็นลักษณะที่เป็นการสอบปากคำเท็จอะนะครับคือไม่ได้สอบจริงๆอะนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตแล้วก็จำนวนเนี่ยมันมีจำนวนมากผิดปกติซึ่งโดยปกติแล้วมันไม่น่าที่จะระยะเวลา2เดือนนะครับไม่น่าที่จะสอบปากคำและทำทะเบียนได้เยอะถึง400กว่าราย
1: ข้อมูลกรมการปกครองพบว่าการเปิดให้ทำทะเบียนบุคคลไร้สัญชาติและเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านเป็นไปตามนโยบายแก้ปัญหาสัญชาติเพื่อให้สถานะกับบุคคลไร้สัญชาติโดยการย้ายเข้าทะเบียนบ้านจะทำให้ผู้ไร้สัญชาติที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์แล้วได้รับบัตรเลข0ซึ่งนำมาสู่สิทธิหลายด้านเช่นการรักษาพยาบาลการศึกษาการเดินทางและโอกาสการได้สัญชาติไทย

0: ในอนาคตจากการจดทะเบียนสมรสกับชายไทยหรือจบปริญญาตรีแม้ตามระเบียบของกรมการปกครองจะกำหนดขั้นตอนและวิธีการไว้อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และหาผลประโยชน์แต่ดูเหมือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่ายังมีช่องว่างเอื้อให้เกิดกระบวนการทะเบียนบ้านม้ารอฟอกสัญชาติไทยให้กับคนบางกลุ่มเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
1: วันนี้ครับหลายคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพมหานครอาจจะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ที่เมียนมาครับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมาถึงไทยนะครับก็เลยปรากฏภาพปรากฏคลิปหลายคนที่ต้องหนีเอาตัวรอดครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับมีการแชร์คลิปนาทีเอาชีวิตรอดขณะกำลังวิ่งหนีลงมาจากตึกสูงในกรุงเทพครับลงมายังพื้นที่โล่งด้านล่างนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเมื่อช่วงเวลา 9:05 นวันนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับรายงานบอกว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรครับอยู่ในเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรพื้นที่ที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในประเทศไทยภาคเหนือที่อยู่ใกล้กับชายแดนนะครับเช่นเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนแต่ที่น่าแปลกก็คือทำให้เกิดความตื่นตระหนกมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับโดยเฉพาะคนที่อาศัยหรือทำงานบนตึกสูงตั้งแต่ชั้น10ขึ้นไปครับเช่นที่ย่านสุขุมวิทสีลมสาทรพระราม9แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายนะครับท่านผู้ชมครับคำถามสำคัญก็คือหลายคนอยากรู้ว่าทำไมแผ่นดินไหวที่เมียนมาแต่กรุงเทพเนี่ยถึงรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนขนาดนี้และที่สำคัญก็คือจุดศูนย์กลางครั้งนี้มาจากรอยเลื่อนสกายยังจำชื่อได้ใช่ไหมครับเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังแล้วก็เคยสร้างความเสียหายให้กับคนกรุงเทพมาแล้วครับ
2: สกายเนี่ยวิ่งตั้งแต่มันดาเลมาเนปิดอแล้วก็ออกทะเลไปไอตัวนี้อาจจะเป็นสกายหรืออาจจะเป็นตัวแขนงอื่นๆผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราพูดถึงตำแหน่งแล้วกันเนาะตำแหน่งเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่ใกล้นะฮะกับทางกรุงเทพนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคลื่นก็วิ่งมาครับ
3: อาจารย์คะแม้แผ่นดินไหวรอบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้รับรู้รุนแรงเหมือนครั้งที่แล้วแต่ระบบฐานรากระบบโครงสร้างของตัวอาคารกทม.น่าเป็นห่วงไหมคะอาจารย
2: ์ไม่เป็นห่วงหรอกครับถ้าเกิดเทียบกับขนาดแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดเมื่อเช้านะฮะถือว่าเบามากนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วนี่ก็คนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเตือนพวกเรามากกว่านะครับว่าเราเนี่ยทำให้อาคารบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยออฟฟิศเราอะมีมาตรการที่ดีกว่าเดิมแล้วหรือยังนะครับ
4: แม้ว่าจะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ค่ะจึงทำให้หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจึงไม่ได้อพยพแล้วก็สงสัยว่าทำไมจึงไม่มีการส่งข้อความแจ้งเตือนกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3จึงยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ในแผ่นดินไหวขอบเขตที่2ก็คือพื้นที่รอบนอกประเทศไทยซึ่งตามหลักเกณฑ์ก็คือจะส่งเซลล์บรอดแคสต์เนี่ยค่ะเมื่อมันมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 ค่ะ
1: ส่วนรอยเลื่อนสกายนะครับรอบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงหรือเปล่ารอยเลื่อนนี้เป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่ครับมีศักยภาพในการเกิดแผ่นดินไหวได้ถึงระดับ 7-8 เมกนิจูดนะครับการไหวที่ 5.3 รอบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนครับมันยังมีพลังอยู่แม้ครั้งนี้จะไม่สร้างความเสียหายในไทยนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ต้องเฝ้าระวังตึกเก่าที่สร้างก่อนปี50ครับที่มาตรฐานการก่อสร้างยังไม่ได้รองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครับ
4: วันที่4มิถุนายนนี้ค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมนัดแรกนะคะหลังจากมีมติรับคำร้องที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่พร้อมสั่งครม.ส่งคำชี้แจงภายใน7วันค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องแล้วค่ะ กรณี133สสพรรคฝ่ายค้านหรือสสไม่น้อยกว่า1ใน5ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภายื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่ผลการพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบเห็นว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบมาตรา7พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี2561จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยจึงแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาค่ะมีคำสั่งให้ครม.จัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่กำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งกลับมาภายใน7วันค่ะ
1: ซึ่ง7วันเนี่ยทั้งนี้นับจากวันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีนัดประชุมครั้งถัดไปนะครับก็คือนัดเต็มองค์คณะ9คนในวันที่4มิถุนายนนี้ครับซึ่งหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วตามวิธีการพิจารณาของศาลนะครับจะต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วันครับขณะที่นายภราดรปริศนานันทกุลรับทราบคำสั่งศาลแล้วนะครับกรณีมีมติรับคำร้องไว้วินิจฉัยและกำหนดให้ครม.ส่งคำชี้แจงใน7วันและในทางปฏิบัติครับยังคงเดินหน้าตามผลบังคับใช้ซึ่งไม่กระทบกับแผนหรือมาตรการไทยช่วยไทยนะครับโดยเฉพาะคนละครึ่ง plus ยังคงกำหนดการลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ครับ
5: ตรงนี้มีความเป็นไปได้ไหมแม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือชะลออะไรใดๆเนี่ยทางรัฐบาลจะพิจารณาเองในเรื่องของการชะลอตรงนี้ไหมคะ
6: ศาลไม่ได้สั่ง
5: คือแม้ศาลไม่ได้สั่ง
6: ก็เป็นอำนาจของทางครม.ที่จะออกพระราชกำหนดแล้วก็ศาลมีเพียงบอกว่าให้ไปชี้แจงภายใน7วันนะครับก็รัฐบาลก็คงจะต้องไปชี้แจงภายใน7วันผมยังไม่เจอกับท่านมาก่อนเจอก็คงจะถามกันครับ
7: อย่างคนละครึ่งที่จะเดินหน้าเรื่องลงทะเบียนนี้จะเดินหน้าต่อได้เลยไหมครับ
6: ลงทะเบียนก็กำหนดรัฐบาลก็กำหนดไว้วันที่25พฤษภาคมนี้ก็คงจะเดินหน้าต่อ
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยืนยันค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ยังคงเดินหน้าต่อนะคะก็คือคนละครึ่ง plus เมื่อสักครู่นี้ที่นักข่าวถามคุณภราดรเนี่ยแหละค่ะคุณประกรณ์บอกว่าเดินหน้าต่อแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทพร้อมมั่นใจรัฐบาลจะสามารถชี้แจงได้โดยยึดความจริงและรัฐธรรมนูญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนประเด็นเรื่องผลสำรวจของภาคเอกชนที่บอกว่าการคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนายปกรณ์บอกว่าหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันสามารถฟ้องดำเนินคดีในฐานะผู้เสียหายได้ยืนยันการฟ้องร้องไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเพียงแต่ถ้าถูกละเมิดก็สามารถฟ้องได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะแต่ในฐานะหน่วยงานรัฐอาจจะไม่ไปฟ้องเพราะว่าเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นนะคะวันที่20พฤษภาคมนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงาน10หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตตัวย่อคตท.เพื่อทำงานร่วมกับเอกชนในการประสานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ
1: โรคระบาดกลับมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อีโบลาผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อเนี่ยมียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขณะเดียวกันอีกเชื้อหนึ่งก็คือไวรัสฮันต้านะครับอันนี้ก็ต้องจับตาเหมือนกันครับเรือสำราญ MV Hondius ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าครับเดินทางเข้าสู่ท่าเรือรอสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเดินทางไกลมาจากอาร์เจนตินาครับเป็นเวลานานประมาณ50วันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตระหว่างการเดินทาง3คนนะครับทางการเนเธอร์แลนด์ครับจัดเตรียมสถานที่กักตัวสำหรับลูกเรือ25คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีก2คนนะครับที่ยังคงอยู่บนเรือลำนี้แต่ยังไม่ชัดเจนครับว่าทั้งหมดจะต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลา42วันตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำหรือไม่จนถึงตอนนี้นะครับมีรายงานผู้โดยสารเรือ MV Hondius ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันต้าแล้ว11คนครับซึ่งรวมไปถึงผู้ป่วยชาวแคนาดาคนล่าสุด1คนนะครับที่เพิ่งเจอเชื้อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับขณะที่หลายชาติตอนนี้ยังคงกักตัวพลเมืองที่เป็นผู้โดยสารเรือลำนี้เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดครับ
4: ส่วนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรัฐมนตรีสาธารณสุขของ DR คองโกพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางลงพื้นที่ที่เมืองบูเนียจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกใหม่หลังจากวันศุ

0: ที่ผ่านมาทางการพบการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่พบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาค่ะโดยพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อดังกล่าวไปแล้ว87คนในดีอาร์คองโกและอีก1คนอยู่ในยูกันดานอกจากนี้ยังพบว่ามียอดผู้ป่วยผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้ออีกกลุ่มนี้336คนจากหลายเมืองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังคงเร่งเตรียมศูนย์รักษาพยาบาลพร้อมกับตรวจคัดแยกผู้ป่วยติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อสกัดการแพร่ระบาดขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือ CDC ระบุว่ากำลังเร่งสนับสนุนหน่วยงานพันธมิตรเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดครั้งนี้โดยคาดว่ามีชาวอเมริกันหลายคนใน DR คองโกที่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับไวรัสและถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงแล้วค่ะ
1: องค์การอนามัยโลกครับเตรียมจัดการประชุมรัฐสมาชิกประจำปีที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งจะเริ่มต้นในวันนี้ไปจนถึงวันเสาร์นี้ครับการประชุมในครั้งนี้นะครับนอกจากจะจัดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาแล้วก็อีโบลาองค์การแห่งนี้ยังต้องเผชิญกับความพยายามของสหรัฐและอาร์เจนตินานะครับที่ต้องการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกเช่นเดียวกับงบประมาณที่ถูกตัดจนต้องลดจำนวนภารกิจและเจ้าหน้าที่ลงขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกครับยืนยันว่าองค์การยังมีเสถียรภาพและกำลังเดินไปข้างหน้าครับ
0: แม้ว่าหลายประเทศจะยกระดับการกวาดล้างสแกมเมอร์แต่ว่าปัญหาก็ยังไม่หมดไปนะคะยังคงมีการหลอกลวงมีผู้เสียหายมากขึ้นนอกจากกลุ่มอาชญากรจะหาวิธีการใหม่ๆจนผู้บังคับใช้กฎหมายตามไม่ทันจับกันไม่ทันแล้วมันมีการย้ายฐานปฏิบัติการเพื่อหลบหนีการกวาดล้างจับกลุ่มนะคะมีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อมูลว่ามีการย้ายฐานจากอาเซียนไปยังศรีลังกาติดตามเรื่องนี้ในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

0: รามสแกมเมอร์อย่างจริงจังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากแรงกดดันนอกประเทศนะคะโดยเฉพาะจากจีนเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐโดยการกวาดล้างดังกล่าวค่ะทำให้โลกได้เห็นปรากฏการณ์พึ่งแตกรังที่บรรดาสแกมเมอร์ทั้งหลายนะกบดานหรือว่าย้ายฐานปฏิบัติการไปยังที่ต่างๆจนนำมาสู่การขยายความร่วมมือของหลายประเทศเพื่อจัดการกับวิกฤตนี้ค่ะกระทรวงความมั่นคงสาธารณจีนเปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่จีนสหรัฐและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ร่วมกันเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในนครดูไบเป็นครั้งแรกค่ะโดยทีมเจ้าหน้าที่ได้บุกทลายฐานสแกมเมอร์9แห่งและจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย276คนหลังการสอบสวนเบื้องต้นพบนะคะว่าขบวนการเหล่านี้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือหาเหยื่อหลอกให้รักค่ะแล้วสร้างความสัมพันธ์แบบปลอมๆเมื่อเหยื่อเชื่อใจก็จะหลอกให้ลงทุนในคริปโตจนสูญเงินก้อนโตนะคะพอรู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปแล้วคุณผู้ชมจีนเป็นหนึ่งในโต๊ะโผใหญ่ที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างจริงจังในหลายประเทศค่ะและยังเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ทางการเมียนมาและกัมพูชายอมขยับตัวนะคะโดยจีนประกาศยกระดับความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อจัดการกับปัญหานี้ซึ่งรวมถึงศรีลังกาค่ะประเทศล่าสุดที่อาจจะกลายเป็นสวรรค์แห่งใหม่ของสแกมเมอร์ในเร็วๆนี้ค่ะสแกมเมอร์ไม่ใช่ปัญหาใหม่ของศรีลังกานะคะแต่จากข้อมูลของตำรวจศรีลังกาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาชี้เขาว่ามีชาวต่างชาติต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ถูกจับกุมตัวไปแล้วตัวเลขเนี่ยมากกว่า 1,000 คนนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่เป็นชาวจีนชาวเวียดนามและอินเดียค่ะโดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้แทบจะรายสัปดาห์คุณผู้ชมตกครั้งละนับร้อยคนนะคะแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากเหมือนกับกรณีการจับกุมตัวจากฐานสแกมเมอร์ในอาเซียนแต่ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในศรีลังกาน่ากังวลมากทีเดียวค่ะเพราะว่าปี2026เนี่ยผ่านมายังไม่ถึงครึ่งปีคุณผู้ชมแต่มีชาวต่างชาติถูกจับกุมตัวไปแล้วถ้าดูตัวเลขกันจริงๆมากกว่าปี2024ทั้งปีกว่า2เท่านะคะปัญหานี้รุนแรงถึงขนาดที่สถานทูตจีนในกรุงโคลัมโบออกมายอมรับนะคะว่าพบกิจกรรมผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นหลังจากมีการกวาดล้างสแกมเมอร์อย่างหนักในกัมพูชาเมียนมาแล้วก็ UAE แต่ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้อาชญากรเหล่านี้หันมาสนใจศรีลังกาค่ะการจะตอบคำถามนี้ได้ต้องไปดูก่อนค่ะว่าเงื่อนไขอะไรที่ทำให้เมียนมาและกัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ระดับโลกปัจจัยหลักๆมี4ข้อค่ะนั่นก็คือข้อแรกนะคะการเข้าประเทศทำได้ง่ายเช่นมีการยกเว้นวีซ่าหรือการตรวจสอบไม่รัดกุมค่ะข้อ2นะคะคือมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเช่นอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีพร้อมให้ใช้งานขณะที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต้องเข้าถึงได้หลายพื้นที่ค่ะหรือมีการตรวจสอบการขอเปิดใช้งานซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ไม่ยุ่งยากและข้อสุดท้ายนั่นก็คือช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเป็นเรื่องของความละหลวมในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามีการทุจริตต่างๆหรือไม่นะคะปัจจัยเหล่านี้คุณผู้ชมถือเป็นเงื่อนไขสำคัญค่ะที่ทำให้อุตสาหกรรมหลอกลวงออนไลน์เฟื่องฟูโดยผู้เชี่ยวชาญระบุนะคะว่าศรีลังกาตอนนี้แทบจะไม่ต่างอะไรกับเมียนมาและกัมพูชาในยุคแรกๆเลยค่ะซึ่งถ้าไม่รีบจัดการซะแต่เนิ่นๆปัญหานี้มีแต่จะยิ่งรุนแรงและเรื้อรังแก้ไขได้ยากค่ะรายงานฉบับล่าสุดปี2025ของ Global Anti-Scam Alliance ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่เขาต่อสู้กับการหลอกลวงออนไลน์ทั่วโลกเนี่ยเขาชี้นะคะว่าประชากรโลกมากถึง 57% คุณผู้ชมระบุว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเคยตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์ค่ะแต่บางคนรู้ทันก่อนที่จะเสียเงินนะโดยมี 23% บอกว่าสูญเงินจากการถูกหลอกมูลค่าความเสียหายรวมกันตัวเลขถ้าคิดเป็นเงินไทยทะลุ14ล้านล้านบาทนะคะโดยสิงคโปร์เนี่ยเสียเงินให้กับสแกมเมอร์สูงเป็นอันดับ5ของโลกเฉลี่ยตัวเลขอยู่ที่เกือบ 70,000 บาทต่อคนนะคะซึ่งแม้ว่าทางการสิงคโปร์จะพยายามแก้ไขปัญหานี้แต่มิจฉาชีพปรับตัวกันเก่งค่ะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยให้การหลอกลวงทำได้แนบเนียนมากขึ้นเราชวนคุณผู้ชมดูคลิปวิดีโอชิ้นนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยจะเชื่อหรือเปล่า
1: It is a privilege to be gathered in this forum to address a matter of significant strategic importance.
0: นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ตำรวจสิงคโปร์เขาโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเตือนภัยค่ะเป็นภาพการประชุมทางไกลผ่านซูมซึ่งคนที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะประธานาธิบดีสมาชิกในคณะรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้แต่ผู้แทนต่างชาติ ถ้าเราเห็นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วเป็นเราเองนี่แหละที่เป็นส่วนหนึ่งในวงประชุมนี้ด้วยก็อาจจะทำให้หลายๆคนหลงเชื่อได้ง่ายๆแต่ภาพทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้เขาใช้ AI สร้างขึ้นมานะคะโดยเหยื่อเขาบอกว่าจะได้รับข้อความ WhatsApp จากคนที่สวมรอยเป็นเลขาคณะรัฐมนตรีค่ะเชิญคุณเข้าร่วมประชุมกับนายกพูดคุยเรื่องของสถานการณ์ในช่องแคบพอมูสก่อนที่จะถูกชวนเข้าร่วมโครงการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบพอมูสค่ะโดยหนึ่งในคนที่ถูกหลอกเนี่ยสูญเงินไปกว่า125ล้านบาทนะคะตำรวจสิงคโปร์เขาได้มีการร้องขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องมีการติดต่อผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจากข้อมูลทางการพบนะคะว่าปี2025มีผู้ถูกหลอกในสิงคโปร์กว่า 37,000 กรณีตัวเลขเนี่ยลดลงถึง 27.6% จากปีก่อนหน้าขณะที่มูลค่าความเสียหายก็ลดลงด้วยนะคะเหลือไม่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์แต่ถ้าเราเจาะดูแค่เรื่องของการหลอกโดยปลอมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตัวเลขเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าเกิดเหตุเพิ่มขึ้นถึง 123.6%เงินที่สูญเสียไปเพิ่มขึ้น 60.5% ด้วยหรือว่าเฉลี่ยเนี่ยเวลาถูกหลอกจะสูญเงินกันกรณีละประมาณ 1.8 ล้านบาทด้วยกันค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ปัญหาสแกมเมอร์จะกำลังกลับมารุนแรงมากขึ้นอีกครั้งทำให้เกิดคำถามเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายว่ามีความเข้มงวดจริงๆหรือไม่และการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในขณะนี้คืบหน้าไปไกลมากแค่ไหนแล้วค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
3: ขอบคุณครับคงต้องเปลี่ยนคำเรียกนะครับจะเรียกผู้ว่าชัดชาติไม่ได้ละช่วงเย็นที่ผ่านมาครับอาจารย์ชัดชาติลาออกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเป็นไปตามคาดลาออกแล้วก็เตรียมลงสมัยที่2ครับแต่ที่ต้องประกาศลาออกวันนี้เพราะคืนนี้เดี๋ยวบินไปงานรับปริญญาลูกชายนะครับหลังจากนั้นกลับมาก็ค่อยสมัครชิงตำแหน่งสมัยที่2ครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนำทีมรองผู้ว่านางทวิดากมลเวชนายวิษณุทรัพย์สมพลแถลงข่าวครับที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะครับหลังจากเจ้าตัวไปยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็จะพ้นตำแหน่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 17:00 นที่ผ่านมาครับนายชัดชาติเนี่ยบอกว่าต้องการลาออกเพื่อจะเดินทางไปรับปริญญาลูกชายที่สหรัฐโดยจะเดินทางภายในคืนนี้ครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาสมัครรับเลือกตั้งสมัยที่2ครับ
4: ก็เดินหน้าต่อไปไม่มีอะไรตอนนี้ก็จะเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตลาไปแป๊บนึงไปเยี่ยมไปรับปริญญาแต่ปีก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็เดี๋ยวมาลุยต่ออีกรอบครับโอเคประมาณนี้นะขอบคุณมากนะสวัสดีทุกคนนะ
3: ดูภาพบรรยากาศครับก็มีเจ้าหน้าที่พนักงานกทม.นะครับมาถ่ายรูปส่งอาจารย์ชัดชาติครับก่อนที่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยจะปั่นจักรยานสีเขียวออกจากศาลาว่าการกทม.ครับนี่ก็เป็นภาพสุดท้ายของวันนี้ครับ
2: วันนี้เป็นภารกิจส่งท้ายในฐานะผู้ว่ากทม.เนี่ยนะคะนายชัดชาติก็ปฏิบัติภารกิจตลอดทั้งวันเริ่มจากการไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดเทอมวันแรกค่ะไปที่โรงเรียนมหันนพารามในพระราชูปถัมภ์นะคะหลังจากนั้นก็ได้หารือกับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการนำร่องแซนด์บ็อกซ์การใช้แอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในสถานศึกษาก่อนจะทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันซึ่งนายชัดชาติบอกว่าระบบทราฟฟี่ฟองดูเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดตลอดการทำงานเป็นผู้ว่ากทม4ปีที่ผ่านมาเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนกว่า 1,300,000 คนที่ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามานะคะมีการแก้ไขปัญหาไปแล้วกว่า1ล้านเรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าระบบนี้จะช่วยปรับปรุงระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วค่ะพร้อมคาดหวังว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่จะช่วยสานต่อระบบทราฟฟี่ฟองดูและขยายการทำงานไปทั่วประเทศด้วยค่ะ
3: อีกเมืองนึงครับที่จะมีการเลือกตั้งในเวลาเดียวกันนะครับก็คือการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยนายปรเมศงามพิเชษนะครับนายกเมืองพัทยายืนยันครับว่าจะดำรงตำแหน่งจนหมดวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้จากนั้นก็จะลงสมัครชิงอีกสมัยหนึ่ง นายปรเมศยังประเมินผลงานที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนนะครับเช่นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาน้ำท่วมรวมไปถึงการปรับโฉมเมืองพัทยาครับ
5: เอาผลงานที่เราได้ทำเนี่ยให้เห็นว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราทำจริงแล้วเราก็ทำได้แล้วก็คิดว่าเราจะขอทำต่อเนี่ยนะส่วนของคู่แข่งท่านมีแนวคิดยังไงก็เป็นส่วนของท่านที่จะไปเสนอประชาชน ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่กันไปแต่สุดท้ายก็คิดว่าถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ใครก็ได
3: ้ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตครับว่ามีความสนิทสนมกับบ้านใหญ่คุณปลื้มนายปรเมศเนี่ยยอมรับบอกว่ามีความสนิทสนมกันจริงแต่ก็ย้ำนะครับ4ปีที่ผ่านมาก็เป็นบทพิสูจน์ว่าไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงาของใครครับ
5: ความผูกพันเราจะพูดตรงๆคือท่านสัญญาคุณปลื้มอย่างเงี้ยที่ท่านเป็นอดีตนายกแล้วก็ส่งเสริมให้ผมเป็นตัวแทนในการลงสมัครเมื่อครั้งที่แล้วเราก็อยู่ด้วยกันมายาวนานตั้งแต่คุณพ่อผมกับกำนันป้ออย่างเงี้ยมันเป็นความสนิทสนมกันดีกว่านะครับแต่4ปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบ้านใหญ่คือไม่ได้มาครอบงำมาอะไรอย่างที่เป็นพยายามที่จะพูดกันสื่อไปทางนั้นน่ะก็มันก็เราก็มีอิสระในการทำงานเพียงแต่ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดี
3: ขณะที่คู่แข่งนะครับอย่างพรรคประชาชนนายปรเมศเนี่ยบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาทำหน้าที่ดูแลประชาชนครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับจะเลือกใครเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาครับ
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมพันธรัฐสวิตระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมพันธรัฐสวิตระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมพันธรัฐสวิตครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิตชาโตเดอพรองแชงบริษัทไรก้าจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเทคทิวจำกัดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตโดยมีพระปณิธานในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยระดับปริญญาตรี2หลักสูตรระดับปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติรวมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดโดยศาสตราจารย์ลูคัสบุนเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัล Heinz-Meier-Leibniz 2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิก
จึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัฒน์ตลอดจนการจัดแสดง

นวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปรีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X Thailand Innovative GeForce Very Immersification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติเป้าหมายคือเพื่อพัฒนาต่อยอดการทำอาหารผสมหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกที่สามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศไปที่ดวงจันทร์ดาวอังคารอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นบริษัท P&S Barite Mining จำกัดและบริษัทในเครือแพนกรุ๊ปบริษัทสกาย CC จำกัดบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนบริษัทโปรอินไซต์จำกัดมหาชนและบริษัทธนาคารร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาวและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรและวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซและวัดหนองเกตจังหวัดชลบุรีวัดควรนิยมราชรังสฤทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์และบทถวายพรพระโดยผู้แทนเจ้าภาพร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมีหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนตลอดจนชมรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพรวม4คณะได้แก่บริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิซิเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้ามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4เวลา 19:00 นกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลที่เกี่ยวเนื่องกับศพหรือผู้วัยชนเจ้าภาพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้วัยชนจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงออกถึงความระลึกถึงความเคารพต่อผู้จากไปและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตยอมรับในกฎแห่งธรรมชาติแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 น

0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวรรณชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประเทศไทยยังเสี่ยงฝนหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง55จังหวัดติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณวิรินทสูตรครับ
3: สวัสดีค่ะปีนี้กรมอุตุได้ประกาศวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันแรกมาตั้งแต่วันศุกร์ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยปีนี้ประเทศไทยตอนบนฤดูฝนจะไปสิ้นสุดลงช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะทางด้านฝั่งอ่าวไทยฤดูฝนก็จะยังคงตกต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมค่ะในส่วนของสภาพอากาศคืนนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะรองลงมาก็ยังมีฝนตกหนักทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะเพราะว่ากระแสลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ช่วงนี้ยังมีกำลังที่ค่อนข้างแรงค่ะพัดเข้ามาปกคลุมทางด้านฝั่งอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับช่วงนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนด้วยนะคะปกคลุมอยู่ใกล้ๆกับบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะรวมไปถึงคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงในช่วงนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนที่บริเวณอันดามันตอนล่างและก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนระยะนี้จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนระยะนี้ควรงดออกจากฝั่งค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าอาจจะได้รับอันตรายจากฝนที่ตกหนักในคืนนี้เป็นวันสุดท้ายอีก1วันนะคะเราจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่สีเหลืองนะคะซึ่งมีความเสี่ยงน้อยภาคเหนือที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานที่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะต่อกันที่ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและที่สุพรรณบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองค่ะปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงสีส้มนะคะหรือว่าพื้นที่เสี่ยงปานกลางภาคเหนือที่จังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬนครพนมแล้วก็ภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดระนองและพังงาค่ะระยะนี้ก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักนะคะรวมทั้งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ล่าสุดครับฟีฟ่าเพิ่งจะโดนดัดหลังนะครับค่าลิขสิทธิ์ถ่ายบอลโลกจีนได้ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายบอลโลกแค่60ล้านดอลลาร์สหรัฐครับลดลงมาถึง 80% ด้วยกันเป็นเพราะอะไรติดตามกับคุณนิทัศน์ครับ

วัสดีครับกีฬาค่ำนี้ยังอยู่กันที่เรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกล่าสุดมีโอกาสสูงครับที่รัฐบาลไทยจะไม่เข้าไปแทรกแซงโดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทางการตลาดครับก่อนหน้านี้ FIFA ตั้งราคาค่าลิขสิทธิ์บอลโลกที่จีนสูงถึง300ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 10,000 ล้านบาทโดยเป็นการเจรจาผ่านเอเจนซี่ซึ่งเป็นวิธีการขายลิขสิทธิ์ของ FIFA ครับแต่ CCTV ใช้เวลาในการดึงเกมครับก่อนที่ FIFA ยอมขายในราคา60ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 2,100 ล้านบาทเท่านั้นลดลงจากเดิมประมาณ 80% ซึ่งถือเป็นราคาที่ถูกมากๆเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์รวมทั้งหมด4อีเวนต์ได้แก่บอลโลกชาย2สมัยและบอลโลกหญิงอีก2สมัยสาเหตุหลักของการลดราคาเพราะว่าในบอลโลกคนนี้มี3บริษัทจากจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักของ FIFA กว่า 16,000 ล้านบาทและในบอลโลกคนล่าสุดที่กาตาร์สำนักข่าวรอยเตอร์เผยว่าจีนมีผู้ชมมากกว่า550ล้านคนคิดเป็น 17.7% ของผู้ชมทั้งโลกและมียอดผู้ชมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับโซเชียลมีเดีย 49.8% จากทั้งหมดครับ

0: มาดูที่เมืองไทยครับล่าสุดนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่ารัฐบาลต้องประเมินความคุ้มค่าในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกโถนนี้ที่คิดเป็นเงินรวมกว่า 1,700 ล้านบาทเนื่องจากไทยมีข้อจำกัดในหลายด้านพูดง่ายๆคือน่าจะเป็นโอกาสสูงที่จะไม่ซื้อครับ
1: ในอีกมุมนึงเราก็ได้ยินเสียงสะท้อนของสังคมว่าเอ๊ะการถ่ายทอดสดบอลโลกการไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกด้วยเงินถึง 1,700 ล้านบาทเนี่ยมันสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับวงการฟุตบอลของไทยได้มากน้อยแค่ไหนมันสามารถที่จะทำให้ เกิดแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหรือให้ฟุตบอลไทยมันเติบโตไปจนกระทั่งถึงเป้าหมายที่ทุกคนคาดหวังคือ ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหรือไม่นะครับการนำเงิน 1,700 ล้านจำนวนเท่ากันไปสนับสนุนเยาวชนหรือสนับสนุนโครงการต่างๆที่เป็นการต่อยอดให้กับฟุตบอลไทยจะมีประโยชน์มากกว่าหรือไม่นะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการหารือกันนะครับ
0: ขณะที่พี่เอกหิมสกุลแฟนบอลพันธุ์แท้บอลโลก2สมัยครับมองว่าเวลาแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกอยู่ในช่วง 5:00 จนถึง 11:00 นทำให้ภาคเอกชนไทยครับทำการตลาดได้ยากรวมทั้งปัจจุบันแฟนบอลยังไม่ได้ดูบอลผ่านทีวีแต่ดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และดูไฮไลท์ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลักทำให้มูลค่าลิขสิทธิ์แบบเดิมลดลงครับซึ่งทางออกดีที่สุดคือปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดเหมือนกับฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียที่มีภาคเอกชน9รายลงขันร่วมกันด้วยมูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาทแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ลิงก์เถื่อนที่ต้องแก้ไขและป้องกันให้ได้ครับ
2: นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่บอดแคสเตอร์ในเมืองไทยนะไม่สามารถทำธุรกิจตรงนี้ได้อย่างเต็มตัวนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับหรือว่าเป็นฟุตบอลต่างประเทศก็ตามหรือฟุตบอลไทยเองก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับที่มาทำธุรกิจมาขายโฆษณาเองเนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องของลิงก์เถื่อนดูเถื่อนเข้ามาจนทำให้ยอด Subscriber หรือว่าจำนวน Viewer Eyeball คนดูต่างๆเนี่ยมันไปโผล่ทางลิงก์เถื่อนทางดูเถื่อนกันซะเยอะนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ยอด Subscribe มันไม่ได้ตามเป้าคนยังเลือกที่จะไปดูเถื่อนก็เลยทำให้การตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมันคำนวณยอดคนสมัครสมาชิกได้ไม่เต็มที่นะเรื่องของการคอนโทรลลิงก์เถื่อนไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในบ้านเราการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาในหลายๆครั้งเนี่ยมันเจอปัญหาตรงนี้ด้วยครับ
0: คาดว่าไทยอาจใจแข็งและใช้วิธีการซื้อเวลาให้นานที่สุดเพื่อบีบให้เอเจนซี่ลดค่าลิขสิทธิ์ให้ถูกลงกว่านี้ครับเหมือนกับที่จีนทำเพราะโจทย์ใหญ่ของฟีฟ่าคือการสร้างความสมดุลระหว่างจำนวนเงินสปอนเซอร์กับมูลค่าลิขสิทธิ์โดยมียอดคนดูหรือไอบอลเป็นตัวแปรสำคัญการซื้อแบบแยกแพ็กเกจอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจและในอนาคตฟีฟ่าอาจเป็นผู้ขายลิขสิทธิ์เองครับเพื่อลดปัญหาราคาที่สูงเกินกว่ามูลค่าทางการตลาดของชาตินั้นๆเรื่องลิขสิทธิ์บอลโลกของไทยจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ครับหลังจากก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักประสานงานร่วมกับกสทช.และภาคเอกชนวันพรุ่งนี้ครับทีมเทควันโดไทยเตรียมลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเป็นวันแรกเปิดฉากจากการแข่งขันภูมิเซ่หรือท่ารำท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นครับติดตามได้จากคุณจำรักล้นรอดรายงานสดจากประเทศมองโกเลียครับ
3: ครับคุณนิทัศน์ครับขณะนี้ผมอยู่ที่กรุงอุลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียครับอุณหภูมิขนาดนี้ก็ประมาณ10องศาเซลเซียสครับขณะที่เวลาก็เร็วกว่าประเทศไทยประมาณ1ชั่วโมงครับก็ต้องบอกว่ามากันที่เทควันโดภูมิเซ่ครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียวันแรกครับโค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้สอนทีมภูมิเซ่ไทยก็มั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าทีมภูมิเซ่ไทยจะสามารถทำผลงานได้ดีและมีลุ้นคว้าเหรียญพร้อมกับคว้าโควต้าไปแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นได้ครับ ที่โรงแรมนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศที่โรงแรมอูลานบาตอร์โฮสเทลครับในกรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียหรือว่า ATU ครับจัดประชุมผู้จัดการทีมเทควันโดในทวีปเอเชียครับที่ส่งทีมมาเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียครั้งที่9ครับสำหรับทีมไทยครับโค้ชลีนายอนและออมสินนางสาวอรวีศรีสหกิจครับเข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดกับการคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าครับพร้อมกับกบคู่สายสำหรับนักกีฬา4คนของไทยในวันแรกโคลีนายอนยอมรับว่าไม่ใช่งานง่ายครับแต่ก็เชื่อว่าเด็กไทยจะมีโอกาสหยิบเหรียญโดยเฉพาะในการแข่งขันประเภทเดี่ยวภูมิเซ่หรือว่าเดี่ยวภูมิเซ่ฟรีสไตล์ครับ
4: 1หญิง1ชายโอกาสที่ไปเอเชียนเกมเป็นไง
5: ครับคิดว่าภูมิเซ่ถ้าตั้งใจเต็มที่ทำได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ค่ะเพราะว่าผู้ชายเดียวผู้ชายเดียวไม่มีเรนคิงแล้วก็สู้กับเรนคิงหนึ่งครับแล้วก็อันนี้ยากนิดหน่อยค่ะผู้หญิงเมืองกันค่ะผู้หญิงเรนคิงไทยเรนคิงแปดแล้วก็มาเลเซียเรนคิงเก้าค่ะแล้วก็ไทยกับมาเลเซียสู้ครั้งแรกถ้าชนะมาเลเซียถึงเซมิไฟแนลได้ค่ะไปได้ค่ะ
6: คิดว่าโอกาสเป็นยังไงครับพรุ่งนี
5: ้คิดว่าทุ่มเซจริงๆไม่ใช่ไทยไม่เก่งค่ะแต่ว่าต้องดูคนคนนึงค่ะแต่ว่าฟรีสไตล์คิดว่ามีโอกาสค่ะ
3: ครับด้านความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดไทยครับต้องบอกว่านักกีฬาที่จะลงแข่งขันในประเภทเดี่ยวภูมิเซ่และเดี่ยวฟรีสไตล์ชายและหญิงรวม4คนครับได้ฝึกซ้อมทักษะเทคนิคต่างๆที่ M Bank Arena ซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงครับเป็นวันที่2โดยทั้ง4คนมั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าพร้อมที่จะแข่งขันแล้วและจะพยายามจั่วหัวด้วยการคว้าเหรียญรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาคนที่เหลือครับและที่สำคัญเขาจะต้องการคว้าสิทธิ์ไปเอเชียนเกมให้สำเร็จให้ได้ครับ
7: ค่ะก็ตอนนี้พวกหนูพร้อมมากค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะก็เราซ้อมมา2เดือนค่ะไม่กดดันค่ะค่ะในประเภทเดี่ยวนะคะจะมีการคุริฟายเพื่อไปเอเชียนเกมค่ะพวกเราทั้ง4คนต้องทำให้ติดอันดับ1ใน7ค่ะเพื่อเป็นโควต้าของทีมไปเอเชียนเกมค่ะส่วนอย่างรางวัล นะคะถ้าสมมติเราได้เหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญแรกของทีมเทควันโดไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะ
3: ครับทีมภูมิเซ่ไทยครับก็จะแข่งขันวันแรก4รายการ4คนด้วยกันได้แก่ประเภทภูมิเซ่เดี่ยวชายภูมิเซ่เดี่ยวหญิงแล้วก็ฟรีสไตล์เดี่ยวชายและก็ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงครับคุณนิทัศน์ครับครับคุณนิทัศน์ครับและก็นี่คือความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียหรือว่าเทควันโดชิงแชมป์เอเชียหรือว่าภูมิเซ่ครั้งที่9ที่มองโกเลียนะครับต้องบอกว่านักกีฬาไทยต้องมั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้จะพยายามทำผลงานได้ดีเพื่อคว้าเหรียญรางวัลและคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นให้ได้ครับคุณนิทัศน์ครับ
0: เอาใจช่วยนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยกันแล้วอย่าลืมให้กำลังใจนักกีฬาสนุกเกอร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้โดยมายสากลเข้าชิงลุ้นแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงโดยจะพบกับรีแอนเจ้าของแชมป์โลก12สมัยถ้าทางด้านมายสากลคว้าแชมป์โลกได้จะทำให้เป็นคนที่3ของไทยที่คว้าแชมป์ในประเภทหญิงต่อจากใบพัดศิลชาและมิ้งสระบุรีครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันที่3ครับ

0: วันนี้คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติหรือว่าคทช.เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมานะคะทำหน้าที่ศึกษากำหนดแนวทางมาตรการและกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนแต่อยู่ภายใต้คทช.ให้มีตัวแทนระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนทำไมภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้การจัดสรรที่ดินในรูปแบบนี้เพราะว่าที่ดิน 1,800 ไร่ที่คลองโยงจังหวัดนครปฐมค่ะจุดนั้นพิสูจน์แล้วว่าการทำการเกษตรมันเต็มไปด้วยความยากความท้าทายแล้วก็เสี่ยงที่ที่ดินอาจจะหลุดมือแต่ว่าเกษตรกรยังคงรักษาที่ดินเอาไว้ได้เพราะว่าที่ดินรูปแบบนี้มันซื้อขายไม่ได้ติดตามจากรายงานของคุณอัญชันอัญชัยศรีค่ะ
1: บ้านคลองโยงจังหวัดนครปฐมจัดการที่ดินกว่า 1,800 ไร่ในรูปแบบโฉนดชุมชนมีสมาชิกกว่า300คนที่แต่ละครอบครัวได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินไม่เกิน20ไร่ภายใต้กติกากลางของสหกรณ์บ้านคลองโยง
2: เงื่อนไขสำคัญของโฉนดชุมชนก็คือว่าไม่สามารถที่จะขายให้คนข้างนอกได้แต่ว่าสามารถที่จะส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะคะอีกทั้งสามารถที่จะใช้พื้นที่เพื่อที่จะทำเกษตรและเพื่อทำกินเท่านั้นค่ะเช่น

0: ียวกับที่นา10ไร่ของเกษตรกรที่เราคุยมานะคะก็ได้ตกทอดมาจากรุ่นพ่อจากเดิมพื้นที่ตรงนี้เคยทําเป็นนามาตลอดนะคะแต่ด้วยช่วงนี้ราคาข้าวตกต่ําเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนที่จะมาเลี้ยงปลาแทนเพราะหวังว่าจะได้ราคาที่ดีกว่าข้าวค่ะ
1: คนึงอยู่กับวิถีเกษตรมาทั้งชีวิตที่ดิน20ไร่ที่ทํากินทุกวันนี้ไม่ได้ทําแต่นาแต่ยังปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกตามราคาผลผลิตเหมือนอย่างผักชีฝรั่งที่เก็บขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวทุกวัน
2: ทําผักมันก็เหนื่อยแหละเพราะว่ามันต้องทําทุกวันใช่มั้ยล่ะนามันไม่ได้ทําอะไรนี่นาก็แค่หว่านเสร็จใส่ปุ๋ยฉีดยาแล้วก็ถ้าเราทําเองไม่ไหวเราก็จ้างส่วนมันต้องทําทุกวันไงเราก็ได้ตังค์ทุกวันรายได้มันดีฝ่า
3: เราเห็นตังค์ทุกวัน
2: ใช่เพราะเราเงินเราต้องใช้จ่ายอะเนาะใช้จ่ายในครอบครัวทำนาพอจะได้ข้าวได้ตังค์ตั้งกี่เดือนละเราจะทำอะไรกินถ้าเราไม่ทำส่วนไว้มาก
0: ที่โฉนดชุมชนคลองยงที่เรามากันวันนี้ไม่ได้ทำแค่นาหรือว่าไม่ได้ทำแค่บ่อปลานะคะแต่ที่นี่ยังมีสวนผลไม้ที่ก็เป็นหนึ่งในพืชทางการเกษตรที่ชุมชนที่นี่เลือกที่จะทำกันนะคะและก็หนึ่งในนั้นก็คือฝรั่งซึ่งก็เป็นผลผลิตส่งออกหลักๆของที่นี่ด้วยแล้ววันนี้เราก็นัดไว้กับลุงเล็กนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนที่นี่กำลังห่อฝรั่งอยู่เลยทำมานานหรือยังพื้นที่ตรงนี
4: ้ก็ห้าหกปีแล้วเนี่ยฝรั่ง
0: ห้าหกปีแล้ว
4: ก่อนนี้ก็ทำสวนมะม่วงมุกอะไรเต็มน้ำท่วมหมดน้ำท่วมสองเที่ยวแล้ว
0: ตอนที่เราได้เชิญชุมชนเราใช้พื้นที่นี้ในการทำอะไรบ้างคะ
4: ก็เนี่ยทำนาแล้วก็เนี่ยปลูกฝรั่งรอบๆนาลำไยลำไยด้วย
0: แล้วมันมีเรื่องที่ว่าเขาจะยกเลิกโฉนดชุมชนเนี่ยลุงได้ยินข่าวมาไหม
4: ได้ยินครับ
0: แล้วเป็นไงบ้างพอเราได้ยินอย่างนั้น
4: ก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปรูปแบบไหนก็ได้จะยกเลิกก็ยังไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามาครับว่าจะดําเนินการแบบไหนไงชาวบ้านเค้าก็กังวลกันอยู่ว่าเนี่ยเอาไงกันแน
2: ่ก็กังวลเหมือนกันแหละเราไม่รู้เราเพิ่งจะรู้ไงแต่เราไม่รู้ว่าข้อมูลจริงๆมันมายังไงอะไรเงี้ยก็ถามกรรมการถามอะไรเค้าบอกไม่มีผลกระทบเราก็กลัวไม่มีที่ทํากินนะถ้าเค้าไม่นั่นเราจะไปทําตรงไหนกินเราจะไปทําการเกษตรตรงไหนอ่ะแล้วทําอะไรอ่ะไปอายุก็เยอะแล้วเนาะจะไปสมัครงานโรงงานเหรอใครเขาจะรับล่ะ
1: หากดูจากสภาพพื้นที่จริงต้องยอมรับว่าคลองโยงอยู่ใกล้เมืองการพัฒนารุกคืบเข้ามาอย่างมากทั้งโรงงานบ้านจัดสรรแต่ด้วยหลักการของโฉนดชุมชนที่สร้างกติการ่วมกันทำให้ชาวบ้านยังคงรักษาที่ทำกินเอาไว้ได้เช่นเดิม
5: การที่เราดูแลพื้นที่1,800ไร่เนี่ยให้มันเป็นพื้นที่เกษตรในระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยเราก็ยังถือว่าระเบียบตัวนี้เนี่ยมันถ้าเกิดว่าการที่ให้ที่ดินกับชาวบ้านเนี่ยมันถือว่ามันเป็นการกระจายความมั่นคงไปให้กับชาวบ้านได้ว่าเขายังมีที่ดินชาวบ้านคือไม่ต้องการอะไรถ้าเขามีที่ดินเนี่ยเขาก็อยู่ได้ถึงเขาจะไม่ได้มีธุรกิจอะไรใหญ่โตเขาก็ยังมีที่ดินในการที่เขาจะทํามาหาเลี้ยงชีพตัวเองได
1: ้แม้เชื่อว่ารัฐจะไม่เรียกคืนที่ดินจากเกษตรกรแต่สิ่งที่ชุมชนกําลังรอไม่ใช่เพียงแค่คํายืนยันแต่คือความชัดเจนของนโยบายว่าหลังจากนี้การบริหารจัดการที่ดินของพื้นที่ที่ได้รับโฉนดชุมชนมาแล้วจะถูกส่งต่อในรูปแบบใดยังไม่นับอีกหลายร้อยพื้นที่ที่ยังคงรอคอยการได้มาซึ่งโฉนดชุมชนและการแก้ปัญหาเพื่อทำให้การกระจายการถือครองที่ดินเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้ได้มากที่สุดอัญชันอัญชัยศรีไทย PBS รายงาน
6: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเมียนมานะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
7: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
8: โดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณเตือนเวลาของอิหร่านใกล้หมดจับตาสายเคเบิลใต้ช่องแคบฮอร์มุส ไพ่ต่อรองใบใหม่3ชาติอาเซียนขยับยกระดับมาตรการคุมเข้มวีซ่าสกัดปัญหาหลอกลวงออนไลน์มองการจัดการจุดตัดทางรถไฟในต่างประเทศสู่แนวทางลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะเมื่อช่วงเช้าสักประมาณ9โมงนิดๆนะคะได้เกิดแผ่นดินไหวนะคะวัดความสั่นสะเทือนได้ 5.3 ตามมาตรา ริกเตอร์โดยจุดที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็คือที่ประเทศเมียนมาห่างจากประเทศไทยไปประมาณ247กิโลเมตรนะคะความรุนแรงขนาด 5.3 อาจจะไม่สามารถทำให้มีความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นได้แต่ว่าคนไม่น้อยในกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าตกใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตึกอาคารประมาณ 9-10 ชั้นนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องกลับมานั่งคุยกันในวันนี้ว่าลักษณะของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่แรงมากแต่อนาคตอาจจะมีแรงกว่านี้ถ้าเรากลับไปเมื่อปีที่แล้วก็คือคราวที่เกิดแผ่นดินไหว1มีนาคม2568แล้วทำให้เกิดความเสียหายหนักมีตึกสตง.ถล่มเนี่ยเราได้ถอดบทเรียนมาจนถึงขณะนี้ไปถึงไหนแล้วนะแล้วถ้าเกิดแรงขึ้นอีกมากกว่าเมื่อเช้าเราจะรับมือได้หรือเปล่าอยู่ในรายการวันนี้เราพูดคุยกันนะคะกับศาสตราจารย์ดร.เป็นหนึ่งวานิชชัยอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย AIT แล้วท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแผ่นดินแห่งชาติสำนักงานการวิจัยแห่งชาติด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สว
0: ัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนเมื่อเช้าเนี่ย 5.3 ริกเตอร์ถือว่าไม่แรงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะมาระดับเนี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ฮะ 5.3 ริกเตอร์ถือว่าเป็นขนาดกลาง
0: ค่ะ
1: ขนาด5ขนาด6เนี่ยเป็นขนาดกลาง
0: ค่ะ
1: แต่ที่เราเจอเมื่อปีที่แล้วเป็นขนาดใหญ่มาก
0: ค่ะ
1: 7.7
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเราเห็น5 6 7เนี่ยเหมือนตัวเลขมันไม่ต่างกันในแง่ของพลังงานเนี่ยมันต่างกันเยอะ
0: ค่ะค่ะ
1: อย่างเช่น5กับ7เนี่ยพลังงานต่างกันประมาณ 1,000 เท่าที่มันปล่อยมา
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะนั้นแผ่นดินไหวที่เราเจอเมื่อปีที่แล้วกับที่เจอกันวันนี้มันขนาดมันต่างกันเยอะ
0: ไอ้ตรงจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยมันมีข้อที่น่าสังเกตหรือเปล่าคะเพราะว่าครั้งนี้เมื่อเช้าเนี่ยมันใกล้กว่าประเทศไทยมากกว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะอาจารย์ฮะ
1: ก็เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันเกิดแผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนใหญ
0: ่รอยเลื่อนใหญ่ก็คือรอยเลื่อนสกาย
1: รอยเลื่อนสกายที่อยู่กลางประเทศพม่าแต่ว่ารอยเลื่อนนี้มันยาวจากเหนือจดใต้ตรงทางใต้เนี่ยมันก็เฉียดเมืองย่างกุ้ง
0: ค่ะก็คือใกล้กับเมื่อเช้าที่เกิดใช่ไหม
1: เมื่อเช้าก็เกิดในตำแหน่งใต้เมืองย่างกุ้ง
0: ค่ะ
1: อยู่ใกล้ๆแนวรอยเล่นสกาย
0: ค่ะ
1: แต่ไม่อยู่ตรงแนวทีเดียวดังนั้นก็อาจจะเป็นรอยแตกแขนงของรอยเล่นสกายหรือว่ารอยเล่นอื่นที่ขนานกันไป
0: ค่ะ
1: นะฮะก็ไม่ใช่รอยเล่นสกายที่แท้จริงแต่ว่าตัวรอยเล่นสกายเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านั้นได้มาก
0: อาจารย์กลับไปที่รอยเลื่อนสกายนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นความเสียหายหนักเมื่อปีที่แล้วที่ประเทศไทยรอยเลื่อนสกายก็คือหนึ่งในรอยเลื่อนที่มีพลังมากที่สุดจุดหนึ่งของโลกใช่ไหมอาจารย์คะ
1: ใช่ฮะคือเราเคยจัดอันดับกันในหมู่ผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวเนี่ยว่ารอยเลื่อนไหนที่มันอันตรายและมีพลังมากที่สุดในโลกมันก็มี3ตัวที่อยู่ในระดับต้น
0: ๆค่ะ
1: รอยเลื่อนซานอันเดรสที่แคลิฟอร์เนีย
0: ในอเมริการ
1: อยเลื่อนนอร์ทอานาโตเลียนในประเทศเตอร์กี
0: ค่ะ
1: แล้วก็รอยเลื่อนสกายในประเทศพม่า
0: ซึ่งอันนี้ใกล้บ้านเราที่สุดถ้าเกิดก็กระทบเราที่สุดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในย่านนี้มันก็มีรอยเลื่อนอีกเยอะแต่ตัวที่มีพลังสูงสุดหรืออัตราการ

0: ะสมพลังงานการเลื่อนตัวสูงสุดนี่ก็คือเราเลื่อนสกาย
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็มีแรงอื่นที่สามารถทำให้เกิดให้แผ่นดินไหวรุนแรงได้ก็คือแนวมุดตัวอารากันอยู่ฝั่งตะวันตกของพม่าแล้วมีอีกรอยเลื่อนหนึ่งที่อาจจะมีผลถึงกรุงเทพได้ก็คือรอยเลื่อนที่เมืองกาญ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วมีสองสามแหล่งเนี่ยที่เป็นอันตรายต่อกรุงเทพถ้าเกิดแผ่นดินไหวในแหล่งพวกนี้แต่ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดก็อาจจะเป็นรอยเลื่อนเดิมเนี่ยคือรอยเลื่อนสกาย
1: ก็คือรอยเลื่อนที่อยู่ห่างจากประเทศไทยมากที่สุดแต่อาจจะเป็นรอยเลื่อนที่สร้างความเสียหายและผลกระทบให้เรามากที่ส
0: ุ
1: ด
0: ไม่ได้อยู่ห่างมากที่สุดคือที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีรอยแนวมุดตัวอารากันนี่อยู่ห่างที่สุด
1: ค่ะ
0: อยู่ฝั่งตะวันตกพม่า
1: ค่ะ
0: ไอ้ถัดลงมาก็คือรอยเลื่อนสกายซึ่งห่างไปประมาณ600ถึง 1,000 กิโล
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมืองกาญเนี่ยห่างไปประมาณ200กิโล
1: แต่3ตัวเนี่ยสกายก็คือจุดที่
0: ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงชีวิตเรา
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอาจารย์คือคราวที่แล้วตอนมันเกิดเนี่ยมันอยู่ช่วงกลางๆของคือรอยมันยาวมากใช่ไหมประมาณ1,000กิโลเมตรตอนที่เกิดคราวที่แล้วปีที่แล้วมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะ
0: ครับรอยเลื่อนสกายมันยาวมากยาวมากกว่า1,000กิโล
1: ค่ะ
0: ไล่ยังจากเหนือจดใต้แล้วลงไปในทะเลด้วยทีนี้คราวที่แล้วที่เมื่อปีที่แล้วที่เกิดแผ่นดินไหว 7.7 เนี่ยมันเป็นการถลายตัวในช่วงกลางๆของรอยเลื่อน
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้ถลายช่วงสูงกว่านั้นหรือช่วงใต้กว่านั้นมันช่วงกลางๆเป็น central segment ทีนี้ส่วนที่ยังไม่ถลายก็แปลว่ามันยังสะสมพลังงานอยู่ส่วนที่ถลายตัวไปแล้วมันก็คายพลังงานออกมาแล้วพอมันคายพลังงานออกมาแล้วก็แปลว่ามันคงจะไม่เกิดตำแหน่งเดิมอีกในเร็ววันนี้
1: เร็ววันนี้ประมาณกี่ปีคะอาจารย์คะ
0: เป็นสักในออเดอร์ประมาณ100ปี
1: 100ปีแสดงว่าไอ้หัวกับท้ายโอกาสจะเกิดสูงกว่า
0: ใช่แต่หัวเนี่ยมันอยู่ใกล้จากเราไปมากส่วนท้ายเนี่ยมันอยู่ใกล้เราเข้ามา
1: ใกล้เราก็คือถ้าเราดูตามภาพก็คือแถวย่างกุ้งแบบเมื่อเช้า
0: ใช่ๆย่างกุ้งนี่ก็อยู่ใกล้ๆ Southern Segment
1: ค่ะ
0: ช่วงใต้ของรอยเลื่อนสกาย
1: ค่ะ
0: คือรอยเลื่อนสกายไล่จากเมืองพะยูผ่านเมืองพักโ
1: ค
0: ลงมาทางเฉียดเมืองย่างกุ้งแล้วลงไปในทะเลไอ้เซกเมนต์ตัวเนี้ยมันยาวหลายร้อยกิโลมันเป็นตัวที่ครั้งที่แล้วมันไม่ได้ระเบิดเป็นแผ่นดินไหวแต่ว่ามันเคยเกิดแผ่นดินไหวในตำแหน่งพวกนี้มาแล้วเมื่อปีคศ
1: 1930
0: นับถึงปัจจุบันก็ประมาณ96ปี
1: 96ปี
0: นะฮะก็มันก็สะสมพลังงานมา96ปีแล้ว
1: ไอตัวชิ้นข้างล่างเนี่ยนะฮะ
0: ช่วง Southern Segment เนี่ย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวที่เขาศึกษารอยเลื่อนโดยเฉพาะรอยเลื่อนตัวเนี้ยเขากำหนดไว้ว่าเขาบอกว่าจากสถิติในอดีตเนี่ย Southern Segment เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมันจะระเบิดทุกๆ110ปี
1: อันนี้มันกี่ปีแล้ว94
0: 96ปี
1: 96แสดงว่า
0: แต่มันก็ไม่เป๊ะมันไม่ได้จับเวลาตามนาฬิกา
1: แต่ว่าถ้าสมมุติเราเอาเป๊ะๆสมมุตินะสมมุติเป๊ะๆแสดงว่ามีเวลา10กว่าปีที
0: ่ก็ถ้ามันครบ110ปีแล้วมันระเบิดมันก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะฮะแต่ว่าในความจริงๆโดยธรรมชาติมันไม่ได้เป๊
1: ะ
0: มันอาจจะใช้เวลา150ปีก็ได้ครั้งต่อไปอาจจะเฉือนเหลือ90ปีก็ได้นะฮะแต่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ110ปีนะฮะเพราะนั้นที่จะบอกก็คือว่ามันสะสมพลังงานได้พอสมควรแล้วเพราะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดอีกครั้งหนึ่งในช่วง Southern Segment ในช่วงชีวิตเราเนี่ยพอก็มีความเป็นไปได
1: ้คราวที่แล้วตอนเกิดเนี่ยมันคือช่วงตรงกลาง
0: ช่วงตรงกลาง
1: ใช่ไหมฮะแล้วมันก็ทำให้เรากระทบหนักมากเราเห็นกรุงเทพเห็นอาคารสั่นไหวเห็นตึกพังทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดตรงข้างล่างเนี่ยอาจารย์คิดว่าผลกระทบมันจะเท่าๆกันหรือหนักกว่าคะ
0: มันถ้ามันเกิดขนาดเท่าขนาดเดิมเช่น 7.7 ซึ่งมันก็เป็นไปได้มันก็จะได้ผลกระทบที่รุนแรงกว่า
1: เพราะมันใกล้กว่า
0: เพราะมันใกล้กว่าแต่ว่าเมื่อปี1930เนี่ยคศ1930มันเกิด2เหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรนะมันเกิด

0: ่างกันประมาณ6เดือนเหตุการณ์แรกประมาณ 7.4 เหตุการณ์ที่2ประมาณ 7.3 ใน Southern Segment คือมันเบรกเป็น2เหตุการณ์เลยทำให้พลังงานในแต่ละครั้งเนี่ย
1: มันไม่เยอะ
0: มันไม่เยอะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านหลายเรื่องก็คิดว่ามันอาจจะรวมกันได
1: ้คือถ้ามันรวมกันได้มันก็หนัก
0: มันก็ประมาณ 7.7 พลังงานจะเทียบเท่ากับเหตุการณ์ครั้งที่แล้วในช่วง Central Segment ช่วงเมื่อปีที่แล้วมันเกิด 7.7 มันก็กลายเป็นเหมือนกับเกิด 7.7 อีกครั้งนึงแต่ว่ามันอยู่ใกล้เข้ามา
1: โดยสรุปแปลว่าถ้าพูดอย่างปลอดภัยเลยนะคะอาจารย์ในช่วงระหว่าง10ปีถึง30ปีเราอาจจะเจอแผ่นดินไหวใหญ่ที่สูงหรือแรงได้ประมาณ 7.7 ริกเตอร์ใน Southern Part ก็คือช่วงที่ใกล้ประเทศไทยมากขึ้นพูดอย่างนั้นได้ไหมคะ
0: พูดกันได้มีโอกาสที่จะเจออย่างนั้นแต่ว่าไม่มีใครสามารถรู้อนาคตบอกได้ 100% ว่ามันจะเกิดแน่ๆจะเกิดเมื่อไหร่มันมีโอกาสที่เป็นไปได้มันอาจจะเบรกเป็นขนาด 7.3 หลายครั้งหรืออาจจะแบ่งเป็น 7.1 3ครั้งหรือมันอาจจะรวมเป็น 7.7 ครั้งเดียว
1: แล้วมันมีโอกาสที่จะมากกว่า 7.7 มั้ยคะอาจารย์คะ
0: คิดว่าไม่น่าเป็นไปได
1: ้เพราะอะไรคะ
0: เพราะดูจากขนาดรอยเลื่อนที่เหลืออยู่ดูจากอัตราการเลื่อนตัวคิดว่าถ้าเผื่อมันไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยมันก็ไม่น่าทำให้เกิดมากไปกว่า 7.7 แล้วล่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ว่าอันตรายของมันคือมันอยู่ใกล้เข้ามาเยอะ
1: ฮะฮะถ้าอย่างนั้นเรากลับไปตอนแผ่นดินไหวคราวที่แล้วซึ่งมันเกิด 7.7 แต่มันเกิดตรงกลางซึ่งไม่ได้ใกล้ประเทศมากนัก
0: ครับ
1: ไม่ได้ใกล้ไทยมากนักแต่ว่าเราก็เสียหายเยอะอยากจะกลับไปถามอาจารย์นิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยณเวลาที่เกิดจนถึงที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเรารู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคราวนั้นแล้วก็มีอะไรบ้างที่อาจารย์ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันดันเกิดขึ้นนะคะ
0: อ๋อเราก็รู้หลายเรื่องรู้หลายเรื่องมากๆหลังจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มเติมเยอะ
1: ค่ะ
0: เรื่องแรกคือเรารู้อยู่แล้วว่าแอ่งดินอ่อนแอ่งดินที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันสามารถขยายขึ้นแผ่นดินไหวได้หลายเท่าตัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามีบันทึกที่ชัดเจนมันมีสถานีวัดแผ่นดินไหวประมาณ 4-5 สถานีในแอ่งกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: แล้วมีนอกสถานีนอกแอ่งกรุงเทพด้วยเราเลยรู้ว่ามันขยายประมาณ 3-6 เท่า
1: โ
0: อ้นอกจากนั้นเนี่ยเรายังรู้ด้วยว่ามันขยายที่ความถี่เท่าไหร่คือแอ่งดินเนี่ยมันจะเลือกขยาย
1: ค
0: ลื่นเฉพาะบางความถี
1: ่ค่ะ
0: นะฮะผมแทนที่จะใช้คำว่าความถี่ผมเรียกว่าเป็นคาบการสั่นแล้วกัน
1: ค่ะ
0: คาบการสั่นหมายถึงว่าจังหวะในการสั่นเนี่ยมันใช้เวลากี่วินาทีในการครบ1ในการสั่นครบ1รอบนะฮะตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันสั่นที่ความคาบการสั่นที่เท่าไหร่บ้าง
1: ซึ่งเกินคาดมั้ยฮะอาจารย์ฮะ
0: มีเรื่องนึงที่เกินคาดคือเราคิดว่ามันจะสั่นในคาบประมาณ 1-4 วินาที
1: ค่ะ
0: ครั้งแต่ว่าผลการวัดเนี่ยทำให้เราพบว่ามันสั่นที่ 1.8 ถึง 2 วินาทีอันนี้ช่วงแรกแล้วมันสั่นที่ 3 วินาทีช่วงที่2
1: ค่ะ
0: แล้วช่วงที่3คือ6 วินาที
1: ค่ะ
0: คือมี3ความถี่ผสมกัน
1: อันนี้มันบอกอะไรเราคะอาจารย์แล้วมันดีหรือไม่ดีคะ
0: คือการที่มันสั่นเฉพาะบางคาบความถี่เนี่ยมันมีผลรุนแรงเฉพาะอาคารบางกลุ่มยกตัวอย่างเช่นถ้ามันสั่นที่คาบความถี่ประมาณ3วินาทีมันจะมีผลต่ออาคารที่สูงประมาณ 25-30 กว่าชั้นถ้าเผื่อมันสั่นประมาณ6วินาทีมันจะมีผลต่ออาคารประมาณ 55-65 ชั้นถ้ามันสั่นที่2วินาทีมันจะมีผลต่ออาคารที่สูงประมาณสัก 18-20 กว่าชั้น
1: ซึ่งข้อมูลแบบนี้แต่ก่อนเราไม่เคยมีมาก่อน
0: แต่ก่อนไม่คมชัดขนาดนี้ตอนนี้ข้อมูลมันชัดแล้ว
1: ค่ะ
0: เลยทำให้ตอนนี้เราสามารถปรับแบบจำลองการคำนวณการขยายความถี่ของแอ่งดินทำให้เราประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งต่อไปได้แม่นขึ้นคือการที่เรารู้จักแผ่นดินไหวดีขึ้น
1: ค่ะ
0: เราก็จะสามารถกำหนดมาตรการการออกแบบอาคารได้ถูกต้องมากขึ้นนะฮะเราจะรู้ว่ามันมีผลกระทบต่ออาคารกลุ่มไหนแล้วมีผลกระทบรุนแรงแค่ไหนอันนี้จะประเมินได้ดีขึ้น
1: ซึ่งข้อมูลนี้ก็จะถ่ายเทไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมโยธาเพื่อที่จะได้ออกกฎเกณฑ์อะไรให้มันสอดคล้องกับความเสี่ยงมากขึ้นหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับความรู้พวกนี้จะถูกนำไปปรับไปเป็นดีไซน์ไครเทเรียหรือข้อกำหนดในการออกแบบอาคารสูง
1: ค่ะ
0: นะฮะอาคารกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะต้องออกแบบยังไงอาคารถึงจะทนได้จะต้องเสริมกำลังอาคารแบบไหนมันถึงจะแข็งแรงเพียงพอ
1: ค่ะ
0: อาคารจะต้องมีความเหนียวไหมอาคารจะต้องมีอะไรพวกนี้จะถูกกำหนดมาจากความรู้ที่เราได้มา
1: แล้วจนถึงขณะนี้เนี่ยมันมีการทำพวกนั้นไปหรือยังคะอาจารย์คะเพราะว่า
0: ตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการทำพวกนั้นอยู่เพราะว่าไอ้การทำพวกนั้นสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่ทำง่ายๆ
1: ค่ะ
0: คนต้องใช้เวลาผมคิดว่าประเมินว่าอย่างน้อยก็อีกปีนึงกว่าเราจะสรุปประเด็นต่างๆได
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เรียนรู้มาเยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: คงต้องใช้เวลาสักปีนึงในการที่จะปรับความรู้พวกนี้ใส่เข้าไปในมาตรฐาน
1: ค่ะแล้วมันมีอะไรที่เกินคาดอีกบ้างคะที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วคะอาจารย์คะ
0: คือนอกจากเรารู้ว่าแอ่งดินอันมันขยายที่ความถี่ไหนแล้วชัดเจนเรายังรู้ด้วยว่ามันขยายแรงกว่าที่เราเคยคาดไว
1: ้คือแต่ก่อนเราประมาทมันมากเกินไป
0: เราประเมินมัน
1: การ
0: กำลังต่ำไปแล้วเราก็พบว่าอาคารสูงของเราเนี่ยมันมีอัตราการสลายพลังงานต่ำกว่าที่เราคิดไว้การที่อาคารสูงของเราเนี่ยมีอัตราการสลายพลังงานต่ำกว่าที่คิดไว้เนี่ยเลยทำให้มันโยกแรงกว่าที่เราคิดไว
1: ้
0: นะฮะมันก็มีหลายเรื่องที่เราต้องปรับจูนความเข้าใจของเราใหม
1: ่ค่ะ
0: นะฮะพวกนี้ก็จะถูกนำไปใส่ในมาตรฐานการออกแบบอาคารรุ่นใหม่นะฮะส่วนอาคารรุ่นเก่ามันก็พอมีวิธีที่จะปรับให้อาคารมันมีความปลอดภัยมากขึ้นได้ด้วย
1: ค่ะทีนี้อันนั้นเราพูดถึงเหตุการณ์ปีที่แล้วซึ่งมัน 7.7 แต่ว่ามันอยู่ห่างจากไทยแต่ว่ากลับมาที่ไอ้รอยเลื่อนข้างล่างช่วงข้างล่างที่มันใกล้เรามากแล้วก็ใกล้กับที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยนะคะสมมุติเรามีสมมุติฐานว่ามันเกิดได้แรงสุด 7.7 แล้วมันจะเกิดขึ้นภายใน10ปีถึง30ปีข้างหน้าเนี่ยอาจารย์คิดว่าไอ้บทเรียนที่เราถอดจากปีที่แล้วแล้วถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยเราจะรับกับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากไอ้ช่วงข้างล่างในอนาคตได้ไหมคะพอไหมคะ
0: คือถ้าเรารู้ว่ามันมีความรุนแรงแค่ไหนเนี่ยเราสามารถ ออกแบบอาคารให้มันทนกับภัยแรงแบบนั้นได้อยู่แล้วนะฮะมันมีทั้งการออกแบบตามปกติหรือว่าออกแบบให้โครงสร้างมีพฤติกรรมมีคุณสมบัติพิเศษเช่นมีความเหนียวหรือมีอัตราการสลายพลังงานที่สูงเพิ่มขึ้นพวกนี้สามารถทำได้พอทำให้ได้ตามนั้นมันก็จะสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัย
1: ค่ะถ้ามาใกล้นิดหนึ่งก็คือรอยเลื่อนกาญจนบุรีบ้างจันความกังวลเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถ้าเทียบกับ3รอยเลื่อนเนี่ยอรกันสกายแล้วก็กาญจนบุรีเนี่ยอาจารย์เป็นห่วงสกายมากกว่าทำไมถึงไม่ค่อยเป็นห่วงกาญจนบุรีคะ
0: ขออธิบายนิดนึงว่าอย่างเช่นอรกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันสามารถทำให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่กว่าที่สกายทำให้เกิดได
1: ้เพราะอะไรคะอาจารย์
0: เพราะว่ามันเป็นคราวนี้มันไม่ใช่ลอยเลื่อนแต่มันเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกเลย
1: อ๋อมันขึ้นอ
0: ีกรอยเลื่อนคือรอยแตกที่อยู่ในภายในแผ่นเปลือก
1: ค่ะ
0: รอยต่อเนี่ยมันจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่กว่านั้นได
1: ้มันมุดไปใช่ไหมฮะ
0: ใช่เป็นแนวที่มันมุดตัว
1: ค่ะ
0: เมื่อ20กว่าปีมาแล้วเคยเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันอันนั้นเกิดตามแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือก
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าไอ้เป็นแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดสึนามิแต่แนวนี้มันไล่ต่อไปทางเหนือมันเข้าพม่าแนวตำแหน่งที่อยู่ฝั่งตะวันตกของพม่าเขาเรียกว่าแนวมุดตัวอารากัน
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นอาจจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ประมาณ 8.5
1: โ
0: อ้ทิศที่เราเกิดเมื่อ20ปีแล้วมันขนาด9
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้มันสามารถเกิดได้ประมาณ 8.5 แล้วทิศทางมันชี้มาทางกรุงเทพเพราะนั้นมันแต่ว่าผมคิดว่าโอกาสมันน้อยกว่าสกายเพราะว่าตำแหน่งแนวมุดตัวอารากันตรงนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรคาบการเกิดซ้ำมันประมาณสัก500ถึง600ปี
1: แล้วครั้งสุดท้ายที่มันเกิดคือ
0: ครั้งสุดท้ายที่มันเกิดเมื่อประมาณ260ปีที่แล้ว
1: แสดงว่าเรายังมีเวลาประมาณสัก240ปี
0: เขาก็ไม่ได้นับกันแบบนั้นทีเดียว
1: ค่ะ
0: เขากำหนดพวกนี้ return period เป็นค่าคร่าวๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะในความเป็นจริงธรณีวิทยามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะเร็วกว่าที่เรา ค่าเฉลี่ยหรืออาจจะนานกว่าค่าเฉลี่ยได
1: ้แต่อย่างน้อยก็ยังมีเวลาเยอะกว่าตรงสกายใช่ไหมอาจารย์
0: คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโอกาสน่าจะเสี่ยงน้อยกว่าเยอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะส่วนอีกอันนึงที่อยู่ใกล้กว่าสกายก็คือแนวรอยเลื่อนที่เมืองการ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยเรามีความรู้น้อยเกี่ยวกับรอยเลื่อนนั้นแต่ว่าเท่าที่เรารู้เนี่ยคือเราคิดว่ารอยเลื่อนตรงนั้นเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ถึงประมาณ 7-7.5
1: ก็แรงเหมือนกันนะ
0: ฮะระยะห่างมันประมาณ200กิโล
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นมันไม่ใหญ่เหมือนเท่าที่จะเกิดที่สกาย
1: ค่ะ
0: แต่มันใกล้กว่าเยอะเพราะว่ามันมาจ่อใกล้ๆกรุงเทพมันประมาณ 7-7.5
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือไม่ใช่ปัญหาสิเขาเรียกว่าอัตราการสะสมพลังงานของมันเนี่ยมันช้ามากคือถ้าเทียบกับสกายเนี่ยอัตราการเลื่อนตัวของมันเนี่ยประมาณน้อยกว่า1มิลลิเมตรต่อปีสกายนี่ประมาณ20มิลลิเมตรต่อปีเพราะนั้นรอยเลื่อนสกายนี่มันอาจจะผลิตแผ่นดินไหวใหญ่ได้ทุกๆ50ปีทุกๆ100ปีแต่สำหรับเมืองการเนี่ยรอยเลื่อนที่เมืองการเนี่ยอาจจะต้องรอเป็นระดับพันปี
1: แล้วครั้งสุดท้ายมันเกิดเมื่อไหร่ทราบไหมฮะ
0: ตรงนี้เราไม่รู้ตรงนี้กรมทรัพย์เขาก็ไปเช็คดูเขาก็พบสัญญาณว่าเคยเกิดแผ่นดินไหวย้อนหลังไปเกินกว่าพันปีแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นอันสุดท้ายหรือเปล่านะฮะทีนี้เราก็เรียกว่าเรารู้จักมันน้อยอะแต่เรารู้ว่ารอยเลื่อนขนาดนี้ยาวประมาณนี้อัตราการเลื่อนตัวประมาณนี้น่าจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ประมาณ 7-7.5 ถ้าเกิดขนาดนั้นขึ้นมาระยะห่างถึงแอ่งกรุงเทพประมาณ200กิโล
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีผลกระทบที่ร้ายแรงได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็มี3แหล่งเนี้ยที่เราคิดว่ามันเป็นอันตรายต่อกรุงเทพมหานคร
1: มันมีปัจจัยอื่นๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงแล้วทำให้มันรุนแรงขึ้นหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นปัจจัยใหม่ๆอาจารย์ฮะ
0: คิดว่าไม่น่ามีผลกระทบมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศกับสภาพทางเทคโทนิกหรือว่าทางธรณีวิทยาด้านแผ่นดินไหวเนี่ยมันคนละปรากฏการณ์กันการเปลี่ยนแปลงโลกร้อนหรืออะไรพวกนี้ไม่น่าจะมีผลต่ออัตราการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
1: ค่ะ
0: ถ้าจะมีก็มีอาจจะมีบ้างเล็กน้อยมากจนไม่มีผลอะไร
1: ค่ะถ้าเราดูจากความเสี่ยงของทั้ง300ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะอาจารย์ฮะเอาสำหรับกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพน่าจะเป็นจุดที่ต้องเรียกว่ามีตึกอาคารสูงมากที่สุดมีประชากรหนาแน่นมากที่สุดนอกเหนือจากในส่วนของอาคารแล้วเนี่ยอาจารย์เป็นห่วงตรงไหนมากที่สุดคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราถอดบทเรียนจากแผ่นดินไหวคราวที่แล้วเนี่ยมีอะไรที่เรายังต้องทำได้อีกบ้าง
0: คือในต่างประเทศก็มีคนที่มีประเทศที่มีปัญหาด้านนี้นะฮ
1: ะ
0: ส่วนใหญ่แล้วเวลาเกิดแผ่นดินไหวระยะไกลขนาดใหญ่ระยะไกลแล้วมีการขยายคลื่นที่ดินอ่อนเนี่ยมันจะทำให้เกิดคลื่นการสั่นแบบช้าๆม
1: ัน
0: จะมีผลต่ออาคารที่โยกตัวช้าๆอาคารที่โยกตัวช้าๆก็คืออาคารสูงสิ่งปลูกสร้างอื่นที่มีการสั่นแบบช้าๆก็คือสะพานช่วงยาวพวกสะพานแขวนหรือสะพานขึงอะไรพวกนี้หรือไม่ก็เป็นพวกถังขนาดใหญ่ที่ใส่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการสล็อตชิ่งมีการโยกตัวอันนั้นก็สั่นแบบช้าๆเหมือนกันถ้าเผื่อมันสั่นแรงมันอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะฮะเวลามันสั่นจนกระแทกอะไรเนี่ยมันก็มีผลต่อโครงสร้างประเภทแบบนั้นแต่ผมคิดว่าปัญหาหลักๆได้เป็นพวกอาคารสูงนะฮะ
1: แต่ว่าที่อาจารย์บอกก็คือเรากำลังพยายามที่จะปรับกฎเกณฑ์เพื่อที่จะทำให้อาคารสูงเหล่านี้มันแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ เกิดความเสียหายเมื่อปีที่แล้ว
0: ใช่ครับปรับกฎเกณฑ์พวกนี้ก็ใช้กับสำหรับอาคารในอนาคต
1: ค่ะ
0: เราก็จะค่อยๆปรับให้อาคารในอนาคตมันสามารถมีความสามารถทนต่อแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี
1: ้แล้วเรื่องเตือนภัยเหรอคะอาจารย์คะเราทำได้
0: เดี๋ยวขออีกประเด็นหนึ่ง
1: เชิญค่ะ
0: คือการปรับกฎเกณฑ์การออกแบบก็ทำให้กับอาคารรุ่นใหม่ที่จะทำให้มันทนได้ดีขึ้นแต่อาคารรุ่นเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยบางอาคารก็มีความเสี่ยงบางอาคารก็ไม่ค่อยมีความเสี่ยงเพราะว่าความถี่มันไม่ตรงกับตัวเบซินนะฮะถ้าเผื่ออาคารไหนความถี่ตรง

0: อาจจะสั่นรุนแรงได้อาคารพวกนั้นก็สามารถปรับปรุงให้สามารถทนได้ดีขึ้นหรือสั่นได้น้อยลงมันมีวิธีการอยู่นะฮะก็มีประเด็นประมาณนี
1: ้ค่ะแล้วระบบเตือนภัยเมื่อเช้าเนี่ยเราไม่กรมอุตุบอกว่าไม่เตือนเพราะว่าไม่เกินไม่ถึง6มาตราริกเตอร
0: ์คงต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้ระบบของกรมอุตุตอนนี้ไม่ใช่ใช้สำหรับเตือนภัยนะฮะใช้สำหรับแจ้งให้ทราบ
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าเกิด
1: แล้วก็แจ้งให้ทราบ
0: สัก10นาทีมาบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด6ขนาด7ขนาด5อะไรเนี้ยอยู่ที่ไหนบ้าง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเผื่อเราต้องการให้เตือนภัยคือต้องแจ้งให้รู้ก่อนที่คลื่นแผ่นดินไหวจะมาถึงเราอันนั้นคือเราเรียกว่าระบบเตือนภัยจริง
1: ๆซึ่งเรายังไม่มี
0: แต่ถ้าอยากจะมีก็ทำได้เพราะว่าแผ่นดินไหวมันเกิดในกรณีที่แผ่นดินไหวเกิดโดยศูนย์กลางอยู่ไกลๆเนี่ยเวลามันปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยมันจะปล่อยเป็นคลื่นหลายๆแบบคลื่นที่มาถึงตัวแรกเรียกว่า P wave ตัวนี้เบาแต่มันมาถึงก่อนถ้าเรามีเซ็นเซอร์ตรวจจับเราก็จะรู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วนะแล้วตัวที่ตามมาตัวแรงกว่าคือ S wave ตัวนี้แรงแล้วเขย่าทำให้อาคารเสียหายได้แต่นี้ตัว S wave มันตามมาทีหลังเพราะนั้นถ้าเผื่อเรามีเซ็นเซอร์ตรวจจับ P wave ได้เราก็จะสามารถบอกล่วงหน้าก่อนได้ว่ามันกำลังจะมานะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราจะรู้ล่วงหน้าก่อนไม่นานบางกรณีอาจจะรู้ล่วงหน้าแค่20วินาทีบางกรณีอาจจะรู้ล่วงหน้า40หรือว่า1นาที
1: ค่ะ
0: ไม่ได้รู้ล่วงหน้าเป็นชั่วโมงไม่ถึงนาที
1: แต่ถ้ามีระบบเตือนภัยก็จะได้ประโยชน์กับกิจกรรมอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงอย่างนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ฮะสมมติว่าอย่างตอนนี้เรากำลังสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงพวกนี้ก็เราสามารถชะลอความเร็วรถไฟได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเผื่อเรามีรถไฟความเร็วสูงวิ่งแล้วเกิดแผ่นดินไหวเขย่าที่รุนแรงขึ้นมารถไฟความเร็วสูงนั้นก็อาจจะตกรางได้เราก็สามารถจะชะลอมันได
1: ้ค่ะ
0: มีเวลาสั้นๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเผื่อเราอยู่ในตึกสูงเรามีเวลาสักรู้ล่วงหน้าสัก40วินาทีแล้วอาจจะหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยได้ไม่ไปอยู่ในที่ใกล้ๆที่อันตรายอย่างน้อยก็ตั้งสติได
1: ้แต่ตอนนี้เรายังไม่มี
0: ตอนนี้เรายังไม่มีแต่ถ้าเผื่อเราคิดจะทำก็ทำได
1: ้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะฮะอาจารย์นะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: จับตาอิหร่านยื่นข้อเสนอฉบับปรับปรุงให้สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนเวลาใกล้หมดส่องยุทธศาสตร์สายเคเบิลใต้น้ำให้ต่อรองไปใหม่ของอิหร่านจะมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้สามชาติอาเซียนขยับยกระดับมาตรการคุมเข้มวีซ่าสกัดปัญหาหลอกลวงออนไลน์มองการจัดการจุดตัดทางรถไฟในต่างประเทศสู่แนวทางลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุคิดยกกำลัง2กับสมเกียรติตั้งกิจวานิชอนาคตต่อไปไทยจะขายอะไรให้จีน
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับเวลานี้การใช้การทูตในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังเดินหน้าในขณะที่เวลาสำหรับอิหร่านกำลังนับถอยหลังลงทุกวินาทีนี่เป็นคำเตือนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สื่อสารผ่านทาง Truth Social เมื่อวานนี้ครับระบุว่าเวลากำลังนับถอยหลังอิหร่านควรจะรีบดำเนินการไม่เช่นนั้นอิหร่าน

0: ไม่เหลืออะไรเลยครับภาวะชะงักงานของทั้งสองฝ่ายในการพูดคุยทำให้ราคาน้ำมันดิบกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหนึ่งหลังจากทั่วโลกรู้สึกไม่มั่นใจในสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมารอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวในปากีสถานว่าปากีสถานได้ส่งต่อข้อเสนอฉบับใหม่จากอิหร่านให้สหรัฐเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีเวลาไม่มากในการลดช่องว่างและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ออกมายืนยันข้อมูลดังกล่าวหลังจากก่อนหน้านี้อิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขให้ยุติสงครามในทุกแนวรบเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายและยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐทันทีAxios สื่ออเมริกันรายงานว่าผู้นำสหรัฐจะหารือในวันพรุ่งนี้กับคณะที่ปรึกษาเพื่อหาทางเลือกเกี่ยวกับปฏิบัติการทางการทหารในอิหร่านต่อไปนะครับหลังจากผู้นำสหรัฐหารือกับผู้นำอิสราเอลทางโทรศัพท์และหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับท่ามกลางภาวะชะงักงันของการพูดคุยเพื่อยุติสงครามในอิหร่าน UAE และซาอุดิอาระเบียก็เผชิญกับปฏิบัติการโจมตีของโดรนยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีนะครับแต่ว่าความตึงเครียดมันทวีความรุนแรงหลังจากทั้งสองประเทศพร้อมโต้กลับด้วยโดยเฉพาะ UAE เป็นจุดที่น่าสนใจท่านโลกออฟบีทจะประมวลจุดเปลี่ยนของ UAE ในสงครามครั้งนี้ครับ
1: ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านแห่งหนึ่งทดสอบการใช้งานปืนไรเฟิลในสตูดิโอด้วยการหันกระบอกปืนไปยังธงชาติของ UAE ก่อนลั่นไกการสาธิตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์โครงการสละชีพเพื่ออิหร่านเพื่อตอบสนองต่อปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับ UAE ระหองระแหงมากขึ้นหลังจากสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าเบนจามินเนทันยาฮูเคยแอบเดินทางเยือน UAE เมื่อเดือนมีนาคมเพื่อหารือกับประธานาธิบดีขณะที่ UAE ปฏิเสธข่าวดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว The Wall Street Journal รายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านพุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันบนเกาะลาวานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้ว่า UAE ไม่ยืนยันข้อมูลดังกล่าวก็ตามความบาดหมางของสองประเทศสะท้อนให้เห็นจากการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกส์ที่อิหร่านและ UAE ต่างเป็นสมาชิกหลังจากผู้แทน UAE กล่าวถ้อยแถลงเรียกร้องให้ประณามการกระทำของอิหร่านขณะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านโต้กลับว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรุกรานอิหร่านนำไปสู่ความล้มเหลวในการแสดงจุดยืนร่วมกันในประเด็นสงครามอิหร่านก่อนที่พื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์บารากาในกรุงอาบูดาบีจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกแนวป้องกันชั้นในของโรงไฟฟ้าอีกด้านเดอะเยรูซาเล็มโพสต์สื่ออิสราเอลรายงานอ้างข้อมูลจากเทเลกราฟรัฐบาลสหรัฐกำลังกดดันให้ UAE ยึดเกาะลาวานของอิหร่านและแสดงบทบาทมากขึ้นในสงครามเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กำลังพลอเมริกันต้องอยู่ในแนวหน้าของการต่อสู้ UAE เผชิญการตอบโต้จากอิหร่านหนักที่สุดในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับนับตั้งแต่อิสราเอลและสหรัฐเปิดฉากสงครามเนื่องจาก UAE ตั้งอยู่ใกล้กับอิหร่านนอกจากนี้ UAE ยังมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิสราเอลหลังจากปรับความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ระดับปกติภายใต้ข้อตกลงอับราฮัมเมื่อปี2020การใช้ความรุนแรงนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญทำให้ UAE ต้องหันมาทบทวนยุทธศาสตร์ด้านกลาโหมการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรและการวางบทบาทใหม่ในภูมิภาคสงครามยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง UAE กับสหรัฐและอิสราเอลยิ่งแน่นแฟนขึ้นขณะเดียวกันความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านกลับทวีความรุนแรงโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียและกาตาร์หลังจาก UAE เคยร้องขอให้ทั้งสองประเทศร่วมปฏิบัติการโต้กลับอิหร่านแต่ความพยายามไม่ประสบความสำเร็จ
0: และในวันที่ทั่วโลกกำลังจับตามองการเก็บค่าผ่านทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซสายเคเบิลใต้น้ำก็น่าจะเป็นช่อง น่าจะเป็นไพ่สำคัญอีกใบของอิหร่านด้วยนะครับเพราะอะไรย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สมาชิกสภานิติบัญญัติในกรุงเตหะรานได้หารือเกี่ยวกับแผนในการพุ่งเป้าไปยังสายเคเบิลที่เชื่อมอาหรับกับยุโรปและเอเชียครับด้านโฆษกกองทัพอิหร่านก็

0: บาทเท่านั้นนะครับแผนที่เครือข่ายสายเคเบิลใต้น้ำจากเว็บไซต์ Submarine Cable Map จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับมันเป็นภาพของสายเคเบิลใต้น้ำไม่ต่ำกว่า10เส้นที่ทอดยาวผ่านช่องแคบฮอร์โมซครับสายเคเบิลเหล่านี้จะใช้ในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงระหว่างทวีปยุโรปทวีปเอเชียและประเทศในกลุ่มอ่าวเปอร์เซียนะครับถือเป็นเส้นเลือดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกและเป็นกระดูกสันหลังของการเชื่อมต่อโลกทั้งใบให้ยงใหญ่ถึงกันด้วยถ้าเราดูสายเคเบิลหลักในช่องแคบฮอร์โมซผมยกมา3สายสำคัญสายฟอลคอนก็คือสายสีแดงนี่แหละครับที่ทอดยาวอยู่เป็นสายที่เชื่อมระหว่างอินเดียกับอาหรับนะครับGBI สายสีเหลืองจะเชื่อมระหว่างกลุ่มประเทศในอาหรับและ AAE1 จะเชื่อมเอเชียอาหรับแอฟริกายุโรปเอเชียที่พูดถึงก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับบรรดาบิ๊กเทคเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของสายเคเบิลใต้น้ำในช่องแคบฮอร์โมซแบบ 100% ครับบริษัทเหล่านี้จะเป็นผู้ลงทุนร่วมหรือผู้เช่าแบนด์วิดต์รายใหญ่เพื่อเชื่อมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของตัวเองในภูมิภาคตะวันออกกลางกับในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือแนวทางในการเก็บค่าธรรมเนียมของอิหร่านยังไม่ชัดเจนว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนี่เป็นเพียงแนวคิดหนึ่งที่มีการเสนอเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเรามองข้ามช็อตไปถึงการโจมตีสายเคเบิลที่ทอดยาวในช่องแคบฮอร์โมซเหล่านี้มันจะไม่ได้กระทบแค่การใช้อินเทอร์เน็ตครับเนื่องจากระบบธนาคารการสื่อสารทางการทหารโครงการ AI Cloud การทำงานทางไกลไปจนถึงบริการสตรีมมิ่งก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทำให้ต้นทุนของเศรษฐกิจโลกมันพุ่งสูงขึ้นเพื่อไม่ให้อิหร่านตกเป็นเป้าหมายการโจมตีในอนาคตแนวทางดังกล่าวก็เป็นรูปแบบของสงครามอสมมาตรถามว่าไทยจะกระทบหรือเปล่าจาก AAE1 นะครับไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบหนักเท่ากับอินเดียและอาหรับเนื่องจากไทยยังมีระบบเครือข่ายสำรองของสายเคเบิลใต้น้ำทางด้านแปซิฟิกอยู่นะครับสงครามสายเคเบิลไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคนี้ครับเกิดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ตอนนั้นสหราชอาณาจักรใช้วิธีตัดสายโทรเลขของเยอรมนีเพื่อตัดการสื่อสารนะครับทีนี้ถ้าสายเคเบิลใต้น้ำตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านการซ่อมแซมอาจจะเผชิญกับความยากลำบากในปฏิบัติการมากขึ้นเพราะอะไรเรือซ่อมตอนนี้จาก5ลำเหลือ1ลำแล้วก็ต้องจอดนิ่งบนผิวน้ำอาจจะตกเป็นเป้าการโจมตีได้แม้ว่าตามปกติความเสียหายมักจะส่งผลกระทบในวงจำกัดก็ตามครับสลับมาดูในภูมิภาคเรากันบ้างนะครับตอนนี้3ชาติอาเซียนกำลังส่งสัญญาณยกระดับมาตรการด้านวีซ่าให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบว่าเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์กำลังใช้ประโยชน์จากนโยบายฟรีวีซ่าในปริมาณที่สูงขึ้นครอบคลุมไปถึงกรณีของการเดินทางเข้าประเทศผิดวัตถุประสงค์ด้วยคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
1: คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียบุกเข้าตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ในเมืองบาตัมบนหมู่เกาะริยาวใกล้เกาะสุมาตราจับกลุ่มชาวต่างชาติมากกว่า200คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังพบการดำเนินเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์การจับกลุ่มครั้งนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายคดีที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในอินโดนีเซียและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินโดนีเซียเริ่มทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าสำหรับพลเมืองอาเซียนหลังผู้ต้องหาเกือบทั้งหมดสามารถพำนักในอินโดนีเซียได้ถึง30วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า
2: Diketahui pula bahwa daerah Indochina khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitasTindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi.
1: ทางการอินโดนีเซียเชื่อว่าเครือข่ายเหล่านี้กำลังย้ายฐานมายังอินโดนีเซียเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางใหม่ของธุรกิจพนันออนไลน์และขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียดำเนินมาตรการทางปกครองมากกว่า 6,700 กรณีรวมถึงการในประเทศชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คน

0: การเพิกถอนใบอนุญาตพำนักจำนวนมากคนเข้าเมืองอินโดนีเซียระบุในแถลงการว่ากิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้สร้างความกังวลอย่างมากโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางจากประเทศได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องประเมินและทบทวนนโยบายดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้พลเมืองจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเดินทางเข้าอินโดนีเซียได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและพำนักได้นานถึง30วันขณะเดียวกันมาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เริ่มส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันหลังจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียระบุว่าขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกำลังอาศัยช่องโหว่ของนโยบายยกเว้นวีซ่าของมาเลเซียในการดำเนินกิจกรรมในประเทศขณะที่ผลปฏิบัติการกวาดล้างเมื่อช่วงต้นเดือนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย187คนและยึดสินทรัพย์มูลค่าเกือบ 14,700,000 ดอลลาร์สหรัฐผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนรวมถึงชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางส่วนทั้งหมดมีเอกสารการเดินทางถูกต้องตามกฎหมายแต่ล้วนลักลอบดำเนินกิจกรรมหลอกลวงและพนันออนไลน์ตามปกติพลเมืองอาเซียนเกือบทุกประเทศยกเว้นเมียนมาสามารถเดินทางเข้ามาเลเซียได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและพำนักได้นานถึง30วันเช่นกันและเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามาเลเซียและจีนประกาศมาตรการยกเว้นวีซ่าระหว่างกันออกไปอีก5ปีโดยอนุญาตให้พำนักได้สูงสุด90วันแต่มาตรการที่มาเลเซียประกาศในเวลานี้ยังอยู่ในระดับของการเพิ่มการเฝ้าระวังตำรวจมาเลเซียสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะติดตามการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดมากขึ้นขณะเดียวกันไทยก็เริ่มพิจารณามาตรการในลักษณะใกล้เคียงเช่นกันเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามาตรการที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งคือการลดระยะเวลาพำนักแบบไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศจากเดิม90วันเหลือ30วันเพื่อรับมือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและป้องกันผู้เดินทางเข้ามาไทยโดยผิดวัตถุประสงค์สะท้อนให้เห็นว่าท่ามกลางความพยายามของหลายชาติสมาชิกอาเซียนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวและการลงทุนมากขึ้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันสำคัญที่อาจนำมาสู่การทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าในวงกว้างสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมครับความสูญเสียจากอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดคำถามในหลายประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่จุดตัดเส้นทางรถไฟกับถนนในเมืองและย้อนไปถึงการจัดการด้วยนะครับคือวันนี้คุณธรณินเทพวงชวนสำรวจตัวอย่างในต่างประเทศครับ
2: โจทย์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางรถไฟและการขยายตัวของเมืองคือการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่อีกฟากหนึ่งของทางรถไฟทำให้เกิดจุดตัดระหว่างการคมนาคม2ระบบออสเตรียเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ทั่วโลกให้ความสนใจในการจัดการเรื่องจุดตัดทางรถไฟโดยสามารถลดจุดตัดจาก 6,000 จุดในปี2000ปัจจุบันเหลือประมาณ 3,000 จุดหรือเกือบครึ่งหนึ่งหน่วยงานรัฐ3ภาคส่วนคือกำลังสำคัญของเรื่องนี้โดยรัฐบาลกลางการรถไฟออสเตรียและหน่วยงานท้องถิ่นที่มีถนนตัดทางรถไฟมีข้อตกลงในการแบ่งงบประมาณอย่างชัดเจนประมาณ25ล้านยูโรหรือกว่า950ล้านบาทต่อปีไว้สำหรับปรับปรุงและยกเลิกจุดตัดในทางพื้นราบที่ยังจำเป็นต้องมีจุดตัดอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทมีการใช้มาตรฐานทางวิศวกรรมระบบราง SILC ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อควบคุมไม้กั้นทางด้วย Fail Safe System ถ้าระบบตรวจพบว่ากระแสไฟขัดข้องเซ็นเซอร์เสียระบบจะสั่งให้ไม้กั้นตกลงมาปิดถนนทันทีและส่งสัญญาณวิทยุแจ้งเตือนพนักงานขับรถไฟขบวนที่กำลังมุ่งหน้ามาให้ลดความเร็วโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีสัญญาณไฟเตือนที่จุดตัดด้วย LED ที่มองเห็นได้ชัดเจนแม้จะมีทัศนวิสัยย่ำแย่ถนนในกรุงเวียนนาที่ใช้พื้นที่ร่วมกับระบบรางเบามีการตีเส้นเหลืองบริเวณขอบทางรถรางและเปลี่ยนวัสดุผิวถนนจากยางมะตอยเป็นโซนบล็อกคอนกรีตสีเทาเข้มหรือพื้นปูนขรุขระเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์รู้สึกทันทีว่ากำลังขับล้ำเข้าไปในเขตปลอดภัยของรถรางปี2026นี้ออสเตรียยังเพิ่มค่าปรับสำหรับรถยนต์ที่จอดขวางทางวิ่งรถสาธารณะและรถรางเป็น467ยูโรหรือกว่า 18,000 บาทเทียบเท่ากับราคาตั๋วโดยสารระบบขนส่งมวลชนรายปีโดยเปรียบเทียบว่าหากทำให้คนทั้งเมืองเสียเวลาต้องจ่ายเงินอุดหนุนค่าเดินทางให้คนทั้งเมืองเป็นเวลา1ปีเต็มการไม่มีทางลักผ่านคืออีกหนึ่งแนวทางที่หน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับการรถไฟออสเตรียหากพบว่าชุมชนแอบทำทางข้ามรางเองเจ้าหน้าที่จะเข้าปิดกั้นหรือถอนและทำแนวรั้วถาวรทันทีโดยจะจัดหาทาง

0: อ้อมที่ปลอดภัยให้แต่ไม่ปล่อยให้มีจุดตัดนอกระบบเด็ดขาดสำหรับจุดตัดที่มีการจราจรหนาแน่นจะติดตั้งกล้องอัจฉริยะหากรถยนต์คันไหนพยายามเร่งเครื่องฝ่าสัญญาณไฟแดงกระพริบกล้องจะจับภาพป้ายทะเบียนและส่งใบสั่งถึงบ้านโดยอัตโนมัติโทษขั้นต่ำปรับเงินประมาณ 2,700 บาทหากยังฝ่าฝืนแม้ไม้กั้นลงมาแล้วอาจปรับสูงถึง 2,180 ยูโรหรือประมาณ 83,000 บาทพร้อมระงับใช้ใบขับขี่ชั่วคราวญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีระบบรถไฟหนาแน่นปัจจุบันยังคงมีจุดตัดทางรถไฟระดับพื้นราบมากกว่า 30,000 จุดทั่วประเทศแต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุกลับต่ำมากด้วยการจัดระเบียบจุดตัดทางรถไฟที่เรียกว่าฟูมิคิรินำระบบอัจฉริยะมาใช้เช่นระบบเซ็นเซอร์3มิติหากไม้กั้นยกลงมาแล้วระบบตรวจพบว่ามีรถยนต์คนหรือสิ่งที่ติดค้างอยู่บนรางรถไฟระบบจะส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้พนักงานขับรถไฟสับเบรกฉุกเฉินได้ทันทีก่อนถึงจุดตัดหรือไม้กั้นวัสดุพิเศษที่ยืดหยุ่นสามารถฝ่าออกไปได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินตามกฎหมายจราจรทางบกของญี่ปุ่นระบุว่าไม่ว่าไม้กั้นจะเปิดอยู่หรือไม่หรือไม่มีรถไฟมารถทุกคันต้องหยุดสนิทก่อนถึงเส้นหยุดข้ามทางรถไฟเสมอเพื่อเปิดกระจกฟังเสียงและมองซ้ายมองขวาหากใครขับผ่านไปโดยไม่หยุดนิ่งจะถูกปรับเงินประมาณ 9,000 เยนหรือเกือบ 2,000 บาทและตัดคะแนนใบขับขี่ทันทีพ.ร.บ.ส่งเสริมการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟกฎหมายเฉพาะของญี่ปุ่นที่ให้อำนาจกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการท่องเที่ยวชี้เป้าจุดตัดที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนจากนั้นบริษัทรถไฟและรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องร่วมกันออกงบประมาณเพื่อเปลี่ยนจุดตัดนั้นให้เป็นทางยกระดับหรืออุโมงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะเห็นได้ว่าการจัดการของออสเตรียและญี่ปุ่นเทคโนโลยีความร่วมมือของภาครัฐการบังคับใช้กฎหมายและพฤติกรรมของประชาชนคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างยั่งยืนธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: มาช่วงต้นเดือนนี้ที่กรุงโซของเกาหลีใต้มีการแข่งขันที่เรียกว่า Power Nap หรือการแข่งหลับระยะสั้นนะครับดูเผินๆอาจจะเป็นกิจกรรมสนุกสนานเท่านั้นแต่ว่าในยะที่ซ่อนอยู่เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เราเห็นถึงปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอของคนในเกาหลีใต้ด้วยติดตามกับคุณกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ครับ
2: คลิปวิดีโอปรากฏให้เห็นผู้คนจำนวนมากกำลังนอนหลับในที่สาธารณะหลายคนแต่งกายในชุดเจ้าชายและเจ้าหญิงนิทราหลังจากเกาหลีใต้มีการจัด Power Nap Contest หรือการแข่งหลับระยะสั้นเป็นครั้งที่3โดยรัฐบาลจัดการแข่งขันนี้ขึ้นที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำฮันในกรุงโซลและมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจชาวเกาหลีใต้หลายร้อยคนรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ในปีนี้ทางผู้จัดเพิ่มสีสันให้กับงานด้วยการกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายในทีมเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทราผู้จัดระบุว่าพวกเขามองเห็นปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับของประชาชนเกาหลีใต้จึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสนอนหลับพักผ่อนระหว่างวันการแข่งขันนี้กินเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยตัดสินจากคุณภาพการนอนผ่านการวัดอัตราการเต้นของหัวใจควบคู่ไปกับบททดสอบต่างๆเพื่อดูว่าผู้เข้าแข่งขันหลับลึกจริงหรือไม่ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศในปีนี้เป็นชายวัยกว่า80ปีในขณะที่วังดูซองพนักงานออฟฟิศวัย37ปีคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันนี้ถูกจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3และทำให้เห็นถึงปัญหาเรื้อรังภายในประเทศเนื่องจากเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีชั่วโมงการนอนหลับเฉลี่ยน้อยที่สุดในโลกการแข่งขันนี้จึงเป็นเหมือนภาพสะท้อนของวิกฤตการพักผ่อนในสังคมเกาหลีใต้พร้อมย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพและการพักผ่อนให้เพียงพอแม้มันจะเป็นสิ่งที่ผู้คนมักจะมองข้ามก็ตามกิติพัฒน์ ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
1: ช่วงนี้ติดตามคิดยกกำลัง2กับคุณพิมพ์พิมลปัญญานะครับ
3: ท่ามกลางบริบทของการผลิตสินค้าการค้าของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่แล้วต้องไปพึ่งพา ส่งสินค้าไปที่ใดที่หนึ่งมากๆเนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมาไทยก็คงจะดิ้นได้ยากเราจะมีวิธีที่จะหาทางออกทางรอดอย่างไรกับภาวะในแบบนี้วันนี้พูดคุยกันในคิดยกกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวันนี้ประธานทีดีไอนะคะอย่างไทยในบริบทการค้าการผลิตของโลกเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะมีอิทธิพลกับหลายๆประเทศนะคะอาจารย
4: ์เราเป็นผู้เล่นรายเล็กนะครับแล้วก็ตอนนี้สินค้าอุตสาหกรรมกระทบกระเทือนหนักเพราะว่ามีผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะจีนครอบครองตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไปเกือบหมดคนไทยก็เหมือนกับได้คำตอบว่าเออถ้าอย่างนั้นเราทำเกษตรดีไหมจีนทำอุตสาหกรรมแล้วก็ทำเกษตรไปขายจีนสิวันนี้ผมจะชวนคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับ
3: ไทยเคยภูมิใจอย่างเช่นสินค้าพรีเมียมที่เราบอกอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็ส่งไปจีนเยอะแล้วเราก็คิดว่าเราต้องขายได้แน่ๆนะคะ
4: ทุเรียนนี่เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาอย่างยิ่งเลยนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับพาอินฟลูเอนเซอร์นะครับมาไลฟ์สดขายทุเรียนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันประเด็นหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับคุณสุภจีท่านออกมาอธิบายก็คือท่านเล็งเห็นแล้วว่าถ้าไม่มาไลฟ์สดนะครับต่อไปทุเรียนถ้าออกมาเต็มๆจะไปขายใครซึ่งไอ้ตัวนี้มันสะท้อนว่าเราจะทำมาหากินอะไรเราจะขายใครนะครับและกรณีทุเรียนนี่นะครับมันมีความน่าเป็นห่วงเยอะเพราะเกือบทั้งหมดที่ไทยผลิตและส่งออกเราไปขายจีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจีนไม่ซื้อทุเรียนจากไทยไทยเดือดร้อนแน่นอนนอกจากนี้นะครับเรายังมีคู่แข่งเพิ่มเติมด้วยเพราะจีนก็ส่งเสริมให้ประเทศอื่นนะครับเพาะปลูกทุเรียนนะครับเพื่อป้อนตลาดจีนด้วยนะครับดังนั้นนะครับต่อไปถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังรัฐบาลบอกว่าตัวนี้ทำท่าจะดีแล้วส่งเสริมเยอะๆหรือไม่ให้ข้อมูลกับเกษตรกรเลยสุดท้ายออกมาเยอะๆนะครับทุเรียนก็จะกลายเป็นวิมานหนามซึ่งคนปลูกก็จะทุกข์ใจเพราะได้ราคาไม่ดีครับประเด็นสำคัญที่เราควรต้องดูข้อมูลไว้เลยนะครับก็คือทุเรียนของไทยนะครับเดี๋ยวนี้ส่งออกไปประมาณ1ล้านตันต่อปีแต่ว่า90น่าจะใกล้99%เลยนะครับคือการส่งออกไปประเทศจีนประเทศเดียวและประเทศจีนไม่ใช่เศรษฐกิจแบบการตลาดแบบสมบูรณ
3: ์
4: รัฐบาลมีผลเยอะนะครับสมมุติว่ารัฐบาลบอกว่าทุเรียนไทยนะครับมีสารตกค้างซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวแบบนี้ออกมาก็จะขายไม่ได้แล้วก็จะเกิดผลกระทบเยอ
3: ะ
4: หรืออยากจะกดราคานะครับเราก็จะมีความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงแบบนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ตกเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งจีนเคยเรียกว่าสนับสนุนให้เวียดนามผลิตทุเรียนส่วนหนึ่งเพื่อจะมาแข่งกับไทยด้วยนะครับเวียดนามก็เคยดีใจว่าจะขายจีนได้แต่พอจีนลดการนำเข้าทุเรียนจากเวียดนามเวียดนามก็เดือดร้อนเหมือนกันนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าโดยหลักแล้วจะผลิตอะไรขายใครต้องกระจายความเสี่ยงหาตลาดทางเลือกอื่นๆไปด้วย
3: แล้วทีนี้เราจะยังยึดได้อยู่ไหมว่าก็เราอ่ะมีสินค้าเกษตรเป็นตัวเด่นนี่นาเพราะฉะนั้นแล้วเราจะขายอะไรล่ะ
4: อันนั้นเป็นโจทย์ที่ต้องคิดกันเยอะเลยนะครับแต่คำตอบมันคงไม่ง่ายประเภทที่ว่าเพราะฉะนั้นเราเก่งเกษตรเราต้องขายเกษตรลองมาดูจีนครับจีนเป็นประเทศที่แต่ไหนแต่ไรนะครับขาดแคลนอาหารนะครับแล้วก็ใช้แรงไปทำอุตสาหกรร
3: ม
4: จนกลายเป็นเจ้าอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้จีนเริ่มเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีความไม่มั่นคงทางอาหารเพราะฉะนั้นจีนมียุทธศาสตร์ยกระดับความมั่นคงด้านอาหารแล้วเขียนไว้ชัดในแผน15ของจีนและวิธีที่จีนทำนะครับทำโดยใช้วิธีเหมือนพัฒนาอุตสาหกรรมเลยคือรัฐสนับสนุนเต็มที่นะครับและให้เอกชนเข้าไปลุยวิธีทำเกษตรของจีนก็เหมือนทำโรงงานเลยครับยกตัวอย่างนะครับเลี้ยงหมูไม่ได้เลี้ยงฟาร์มแบบตามธรรมชาติแต่เลี้ยงหมูนะครับในฟาร์มบนตึก26ชั้นนะครับซึ่งในมุมนึงก็น่าเป็นห่วงจีนเหมือนกันว่าถ้าเกิดติดโรคมันจะพังกันหมดเลยหรือเปล่าแต่ต่อไม่ให้ติดโรคนะครับมันก็เกิดปัญหาได
3: ้
4: เพราะการผลิตแบบมีประสิทธิภาพสูงๆแบบจีนด้วยความเร็วไวมากๆเมื่อส่งเสริมไม่กี่ปีก่อนตอนนี้เห็นผลแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมูจีนครับ
3: หมูจีนต้องมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะ
4: ตอนนี้ราคาเนื้อหมูในจีนลดลงมาแบบถล่มทลายเลยเรียกว่าเจ๊งกันระเนระนาดเลยเพราะกำลังการผลิตมากเกินอาการนี้คล้ายกับผลิตรถ EV ออกมาเยอะๆไหมครับคล้ายๆกับผลิตแบตเตอรี่ผลิตแผงโซล่าผลิตหุ่นยนต์ออกมาราคามันถูกและมันถูกลงเรื่อย
3: ๆ
4: เพราะปริมาณการผลิตมันสูงเกินไปครับเรื่องนี้ชี้ให้เราเห็นว่าอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเพราะจีนเก่งเรื่องอุตสาหกรรมจีนจึงจะไม่ทำเกษตรเพราะจีนนั้นมีเทคโนโลยีครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรไทยอาจจะตามไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขายจีนต้องดูดีๆว่าไม่ใช่สิ่งที่จีนทำได้หรือคิดจะทำครับ
3: นอกจากจะไม่ได้ขายจีนเรื่องนี้แล้วนะคะดีไม่ดีจีนอาจจะมาตีตลาดที่อื่นอีกนะคะ
4: ถูกต้องครับลองคิดดูว่าพ พอรถ EV ของจีนนะครับมันท่วมจีนมันไปไหนมันมาเมืองไทย

0: หมูเมืองจีนท่วมตลาดสุดท้ายจะไปไหนเดี๋ยวก็มาประเทศแถวนี้อีกแล้วครับถ้าไม่มีกำแพงการค้ากันไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำถามใหญ่ๆซึ่งยังไม่มีคำตอบสมบูรณ์ว่าต่อไปเราจะขายอะไรให้จีนแต่มีคำเตือนว่าอย่าไปด่วนสรุปว่าจะขายสินค้าเกษตรไทยคือประเทศเกษตรนะครับต้องดูจริงๆว่าคู่แข่งเราคืออะไรโดยเฉพาะขายจีนสินค้าบางรายการสินค้าเกษตรสินค้าประมงที่เป็นของหรูหราเช่นไข่ปลาคาเวียเดี๋ยวนี้ถามว่าคาเวียผลิตที่ไหนไม่ใช่มาจากรัสเซียไม่ใช่มาจากยุโรปเหนือมาจากเมืองจีนครับฟัวกานะครับหรือว่าตับห่านอย่าไปคิดว่ามันมาจากฝรั่งเศสต่อไปมันมาจากจีนครับนี่ก็คือของจีนซึ่งเหมือนกับอุตสาหกรรมมีทั้งผลิตเยอะราคาถูกกับมุ่งไปสินค้าเกรดพรีเมียมเพราะฉะนั้นถ้าไทยจะทำเกษตรบทเรียนที่ได้จากจีนคือทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีครับหรือถ้าจะดูอีกสักตัวอย่างนึงทำเกษตรพรีเมียมแบบญี่ปุ่นนมฮอกไกโดวัววากิวของพวกนี้ยังเป็นของที่ยังขายได้ทำเกษตรจึงต้องแตกต่างเราต้องปรับตัวตามโลกให้ทันและช่วยกันคิดหาคำตอบครับว่าเมืองไทยต่อไปจะทำมาหากินอะไรดีครับ
1: นั่นสิคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ติดตามเรารับทันโลกวันนี้ครับ
3: คลิปวิดีโอเผยเห็นนาทีที่เครื่องบินขับไล่2ลำชนกันกลางอากาศระหว่างงานแสดงบินในรัฐไอดาโฮขณะที่นักบินสามารถกระโดดร่มออกมาได้อย่างปลอดภัยอาคารในเมืองหลิวโจทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนพังถล่มหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนสูญหาย1คนและได้รับบาดเจ็บ4คนขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาและอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนออกจากพื้นที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเปิดเผยว่า DR คองโกกำลังเผชิญการระบาดของอีโบลาระลอกใหม่ท่ามกลางวิกฤตด้านมนุษยธรรมและความไม่สงบในประเทศด้านองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของอีโบลาในทวีปแอฟริกาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติจีนเตรียมซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีหลังการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐไปยังจีนลดลงอย่างมากทำเนียบขาวระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการหารือของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนคลิปวิดีโอเผยเห็นเครื่องบินทะเลลงจอดฉุกเฉินบนถนนในรัฐแอริโซนาหลังพบความผิดปกติของเครื่องยนต์ผู้โดยสารทั้งหมดในเครื่องบินปลอดภัยร้านกาแฟชื่อดังประกาศเตรียมเลิกจ้างพนักงานในสหรัฐเพิ่มขึ้น300คนและเตรียมปิดสำนักงานภูมิภาคบางแห่งเพื่อลดต้นทุนและปรับโครงสร้างองค์กรโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐร่วมสวดภาวนาในงานครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศที่กรุงวอชิงตันดีซีท่ามกลางกระแสวิจารณ์เรื่องบทบาทของศาสนากับการเมืองในสหรัฐ
2: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้รายการทันโลกกับไทย PBS ได้รับรางวัลนาตาราชครั้งที่17ประเภทรายการข่าวยอดเยี่ยมนะครับผมในฐานะตัวแทนของรายการขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามทั้งทางทีวีและออนไลน์เสมอมานะครับรางวัลนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนผลิตผลงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมก้าวทันโลกครับสำหรับคืนวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของการแข่งขันวิ่งมาราธอนสุดโหดบนกำแพงเมืองจีนนะครับช่วงนี้ผมพงศธรสุภพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: าจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเราสมมติเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้ามีคนนี้มาจะต้องสมมติอะไรล่ะมันต้องมีอะไรพิเศษพิเศษสุด
2: ถึงเธอระดับโลกนะสมมติว่าดร.วิทย์เป็นซูเปอร์แอมบาสเดอร์ประเทศไทยไม่พอต้องไปทั่วโลก
1: ตำแหน่งนี้ไม่เคยมีนะและอาจจะไม่มีอีกต่อไปนะ
3: แต่มันเป็นแค่การสมมตินะครับต้องเริ่มด้วยบอกว่าคนอื่นเขาสงสัยอะไรเราและผมต้องหันมาหาคนในประเทศโดยพ่อพุ่มกับดูแลนโยบายว่าคนอื่นเขามองเราแบบนี้แล้วเราล่ะมีคำอธิบายเขาหรือเปล่า
2: ไปฟังคำอธิบายได้นะครับกับดร.วิทย์ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่ง

0: ราชบุรีแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ได้รับการยอมรับว่าคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นี่คืออู่ข้าวอู่น้ำและเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวมานับร้อยปีแต่วันนี้เส้นเลือดใหญ่สายนี้กำลังถูกชอนชัยและถูกดูดกลืนปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายล้งมะพร้าวนอมินี8แห่งในจังหวัดราชบุรีกับคำถามภายใต้ฉากหน้าของโรงงานรับซื้อมะพร้าวระดับร้อยล้านมีฉากหลังอาจซุกซ่อนโครงสร้างของกลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามากินตลาดหรือไม่การจับกุมครั้งนี้จึงไม่ใช่การปราบปรามอาชญากรรมทั่วไปแต่นี่คือการเปิดความจริงว่ามีบางสิ่งกำลังฝังตัวกัดกินรากฐานเศรษฐกิจเกษตรในระดับภูมิภาคเบื้องหลังผลประโยชน์มหาศาลของทุนผิดกฎหมายนี่คือคราบน้ำตาของชาวสวนมะพร้าวไทย
1: หนักสุดปีนี้หนักสุดมากแล้วตัดมะพร้าวแล้วเลือกกินขี้ปน้อยอ่ะโอ้แย่ ชาวสวนจะตายกันหมดแล้วเนี่ย
2: มันบังคับมันเหมือนมันบังคับอ่ะเฮียมันกดอ่ะ
0: คำถามที่น่าตกใจในขณะที่ยอดส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไทยเติบโตแต่เม็ดเงินเป็นล้านๆที่หายไปจากคนไทยถูกสูบไปอยู่ที่ไหน
3: ประเทศไทยเนี่ยไร่ข้าวโพดเราเนี่ยฝูงตะกั่วแตนมันกินหมดแล้วนะครับมันตายแล้ว
0: พวกเขาอาจไม่ได้มาแค่เพื่อแข่งขันธุรกิจแต่เข้ามาเพื่อกำหนดราคาสร้างระบบนิเวศแบบปิดกินรวบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและอาจแทรกซึมเข้ามาเกาะกินในอีกหลายธุรกิจของประเทศไทย
4: ไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายเหล่านั้นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายทุนสีเทาจากประเทศบางประเทศนะครับ
5: บิ๊กสตอรี่วันนี้เราขอขีดเส้นใต้ให้ชัดเจนนะครับว่าเราไม่ได้ต่อต้านนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายครับประเทศไทยของเรายังคงอ้าแขนรับทุนสีขาวที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่สร้างงานและเคารพกติกาเสมอครับแต่สิ่งที่เรากำลังจะมาเปิดหน้าแฉและกระชากหน้ากากในวันนี้คือกลุ่มทุนผิดกฎหมายอาชญากรข้ามชาติที่แม้แต่ประเทศต้นทางของพวกเขาเองยังขับไล่และกวาดล้าง
6: คนพวกนี้ออกแล้วกลับเข้ามาใหม่ทำอย่างนี้ต่อเนื่องกัน200 300วันอย่างเงี้ยมันก็อยู่เป็นภาพที่เราต้องตั้งข้อสังเกตแล้วเราเริ่มสัมผัสได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นพวกนี้เราก็ตั้งคำถามว่าเออแล้วคนพวกนี้เข้ามาทำอะไร
7: จริงๆมันไม่มีเทานะมันมีแต่ดำ
0: พวกเขามักใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายพรางตัวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยกลายพันธุ์จากทัวร์ศูนย์เหรียญสู่ระบบการศึกษาธุรกิจโรงแรมและสินค้าเกษตรเพื่อสูบเลือดสูบเนื้อและดูดกลืนทรัพยากรไทยของเราได้จริงหรือไม่ติดตาม Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันนี้

0: ตลอดปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกเขย่าด้วยข่าวการบุกทลายกลุ่มทุนเทาหลากรูปแบบจากพัทยาถึงนนทบุรีไปจนถึงกาญจนบุรีหรือจากกรุงเทพห้วยขวางมาจนถึงราชบุรีและอีกหลายพื้นที่ภาพการจับกุมอาชญากรที่กบดานกลางเมืองสะท้อนว่าอาชญากรเหล่านี้กำลังใช้ไทยเป็นเซฟเฮาส์แต่ภัยที่น่ากลัวกว่าคือการแปลงร่างเข้าสูบเลือดเหนือถึงรากฐานเกษตรไทยภาพการบุกทลายหลงมะพร้าวที่ราชบุรีเป็นสัญญาณเตือนภัยที่น่ากลัวที่สุดเพราะนี่คือเหตุที่สะท้อนว่าเงินทุนข้ามชาติที่ไม่รู้ที่มาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเมืองแต่กำลังกลืนกินเศรษฐกิจเกษตรฐานรากของไทยเราเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่สร้างมูลค่าส่งออกนับหมื่นล้านบาทต่อปีทันทีที่เราลงพื้นที่ก็พบว่าความรุ่งเรืองที่เคยมีของสวนมะพร้าวถูกแทนที่ด้วยความเงียบเหงาเราพบกับคนทำงานที่หากินกับสวนมะพร้าวและเจ้าของสวนตัวจริง
1: ตอนนี้โรงงานไม่เอาแล้วครับลูกเนี้ย
2: แต่เมื่อก่อนเอาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกว่าหยาดเหงื่อของพวกเขาที่ใช้ปลูกมะพร้าวไม่สามารถเลี้ยงปากท้องได้เหมือนก่อน
1: 9เดือนแล้วเต็มๆเลย9เดือนเลยเจ้าของสวนโดนคนตัดก็โดนแล้วอย่างแบบลูกน้องผมเนี้ย10คนอย่างเงี้ยตัดมะพร้าว 10,000 ใช้ได้ 6,000 เนี่ยอีก 4,000 น่ะจะทำไงอ่ะ
3: ทำอะไรไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยครับอันนี้เหมือนกองเนี้ยเนี่ยอีก 4-500 พี่โยนตังค์ 4-500 ทิ้งเลยเห็นมั้ย
0: เอกชัยฉันทะชาโตชาวสวนมะพร้าววัย46ปีและเป็นหัวหน้าคนงานรับจ้างตัดมะพร้าวบอกเล่าปัญหาอันร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งกระทบต่อชีวิตโดยตรง
1: มันเริ่มเละตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเนาะปีที่แล้วเลยครับประมาณ9เดือนที่แล้วถอยหลังไปได้เลยโรงงานป่ะอ่ะถ้าความคิดของผมนะเพราะโรงงานเป็นคนกำหนดราคาสมมติมี10โรงงานพี่ราคาโรงงานนี้5บาทราคาโรงงานนี้6บาทใครมั่งที่เขาจะไม่ไป6บาทถูกไหมพี่ถ้าพี่ตี6บาทปุ๊บอันนี้ตี5บาทเขาเหมือนแบบโรงงานมันก็ต้องรู้กันละปุ๊บมันก็ต้องตี5บาทใครจะซื้อต้นทุนที่แพงฝากกันนี่แหละครับ
4: ก็เป็น 5,800
5: ปีที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนทางนู้นมันยังไงเราไม่รู้แต่ว่าในส่วนมันยังได้ราคาไงมันยังได้ราคายังได้10บาท10กว่าบาทไงมันไม่เคยต่ำแบบนี้เลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะเนี่ยมาปีนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะทำยังไง
2: ต่ำแค่ไหนครับปีนี
5: ้ก็ต่ำเนี้ยในส่วนตอนนี้ถ้าเราไม่ทุกเองเนี่ยตี2บาทนะได้2บาทนะนี่เราส่งเองเราได้4บาทแล้วเราเสียค่าคนตัดค่าอะไรไปเนี่ยเราก็เหลือ2บาทป้าเองเนี่ยเราเหลือ2บาทป้านะที่เราส่ง4บาทเนี่ย
0: ราคาที่ตกลงส่งผลกระทบต่อลมหายใจของชาวสวนอย่างหนักหลายคนอาจมองว่าเป็นเพราะมะพร้าวล้นตลาดแต่ความจริงจากคนหน้าสวนกลับบอกเราว่าไม่ใช่
5: ก็เราก็ไม่รู้มันก็ผลผลิตมันก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะกันนุ่มๆเนาะมันก็ไม่เยอะกันแล้วอ่ะทุกปีมันก็พอกันกับทุกปีที่ผ่านมานั้นน่ะผลผลิตอ่ะ
2: ราคาดีที่สุดมันจะอยู่ตรงไหนป้า
5: โอ้เคยได้30ฟ้านะเคยได้37 2ปีที่แล้วอ่ะ
1: หน้าลงตอนนี้ลูกเล็กเนี่ย3บาท3บาท2บาทราคาตอนนี้ครับหน้าลงเลยนะที่คัดไปเนี่ย5บาทลูกใหญ่แค่5บาทที่วันนี้เลยลูกเล็กที่ขันเมื่อกี้เนี่ย4บาทหรือ3บาทเองเขาจะไม่เหลืออะไรครับเจ้าของสวนคือลูกเล็กจิ๋วๆเท่ากับอย่างเงี้ยคือเขาไม่เอา อันนั้นคือเจ้าของสวนหรือเรายอมรับได้แต่ตอนนี้เล่นน้ำหนักมาแล้วฮะ
0: ปัญหาของชาวสวนไม่ใช่แค่มะพร้าวราคาตกแต่การที่ลงส่วนใหญ่เปลี่ยนกติการับเฉพาะมะพร้าวลูกใหญ่คือการเพิ่มภาระให้ชาวสวนต้องควักเนื้อแบกค่าปุ๋ยที่แพงขึ้นยิ่งทำให้ขาดทุน
5: โถทำไมจะไม่ทุกข์ใจอะเครียดกันนอนไม่หลับมือนอนเมื่อไรจะขึ้นตะตีงมะพร้าวเมื่อไรมันจะขยับขึ้นตะตีงแย่กันแล้วถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยนะลูกเล็กเขายิ่งไม่เอาเลยนะน่ะทิ้งนั่นน่ะลูกเล็กน่ะเอาไปไม่ได้นะเขาไม่เอานะน่ะลูกเล็กน่ะไม่เอานะโรงงานไม่เอานะน่ะลูกเล็กงั้นน่ะถ้าไม่ใส่ปุ๋ยนะมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะลูกแค่นี้มันเขาก็ไม่เอาเรานั่นน่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเอาแต่ลูกใหญ่ๆมันเอาไซส์สิเอาไซส์โลครึ่งขึ้นไปโล6ขีดขึ้นไปอ่ะโรงงานมันเอาปุ๋ยท่อนน่ะพันฝ้าแล้วใส่ทิ้งตรงเนี้ยใส่ทิ้ง6ท่อน7ท่อนน่ะน่ะแล้วคิดดูที่เท่าไหร่ล่ะแล้วตัดมะพร้าวแล้วเหลือกินขี้ปน้อยอ่ะโอ้แย่มากเลยปีนี้ชาวสวนจะตายกันหมดแล้วเนี่ย
1: สมมุติว่าผมรับไปปุ๊บผมคัดไซส์ไปเนี่ยผมคัดไซส์ไปที่ว่ามันเหมือนว่ามันพลาดเขาตีออกเลยเขาตีออกมาปุ๊บเจ้าของสวนจะไปไหนครับหักปุ๊บเขาก็ต้องมาหักผมอีก
3: เราขายได้น้อยลง
1: ใช่
3: มันก็กระทบต่อปากท้องเรา
1: แน่นอนครับ
3: เพราะสถานการณ์ปลูกมะพร้าวมันไม่ได้ออกจากโรงงานไม่ได้ออกจากเครื่องจักรนะมะพร้าวมันไม่ใช่เครื่องจักรที่ปั๊มออกมามันจะ
1: ลูกเท่ากันหมด
3: ก็คือปีหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงความหวัง
5: ใช่เป็นช่วงความหวังของเราเราก็อุตส่าห์ทำให้มันติดดีให้มันติดดีเราจะได้ตังค์ไงแล้วมันมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยขอให้รัฐบาลมาช่วยดูมาช่วยนั่นบ้างเหอะโอ้ประกันราคาได้ก็ดีขั้นต่ำให้เราอยู่10 บาทเนี่ยเราอยู่ได้ขั้นต่ำเนี่ยขอให้ได้เราได้10บาทในส่วนเนี้ยนะให้เราได้10บาทอ่ะเราอยู่ได้หักต้นทุนหมดแล้วนะเราส่วนเราเหลือ10บาทอันเนี้ยเราอยู่ได้10บาทเนี้ย
6: คนต้นน้ำอย่างป้าเนี่ยลำบากเนาะ
5: ก็ลำบากสิทำไมจะไม่ลำบากอ่ะโธ่เหนื่อยด้วยเหนื่อยเราไม่ได้อะไรอ่ะเหนื่อยฟรีอ่ะเหนื่อยอ่ะทำเหนื่อยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไม่มีเงินขายได้แล้วก็หมดไม่มีเหลือเก็บเลยอ่ะ
0: มะพร้าวไทยส่งออกไปจีนโตขึ้นมหาศาลแต่ทำไมเงินล้านของชาวสวนถึงหายไป
7: ราคาครับ10 บาทเลย
0: เพื่อถอดรหัสวิกฤตนี้เราพบคนวงในที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีที่ผ่านมา
8: แบรนด์ใหญ่ๆ 4-5 แบรนด์หลักๆที่เขาเคยต่างคนต่างขายเนี่ยเขาก็ต้องมาแย่งกันแล้วตอนแรกก็คือใครขายเท่าไหร่ก็ขายไปตอนหลังเนี่ยคือแย่งกันขายเพื่อว่าของที่ซื้อมาเนี่ยมันเยอะเกินแล้วต้องลดราคาแข่งกันลดราคาก็มากดต้นทางที่สวนครับตอนหลังก็คือมันเหมือนกับเขาก็ไปไม่ได้แล้วมีการรวมกันด้วยกลายเป็นว่าแบบ 4-5 แบรนด์มาคุยกันพูดจาเพื่อที่จะขายในราคาเดียวกันให้ของมันไปได้ครับมันก็เลยผู้ขายปลายทางยิ่งน้อยรายเข้าไปใหญ่ครับผู้บริต้นทางประกอบกับที่เรามีผลผลิตที่ดกมากขึ้นด้วยมันก็เลยเป็นวัฏจักรที่ผู้ซื้อนั้นกำหนดราคามาแล้วก็กำหนดมาต่ำมากๆเลย
9: ตอนนี้คือทิ้งอย่างเดียว
10: มันเสียดายปล่อยเน่า
0: คุณเวโรจน์วงประดู่เลขาธิการสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเป็นผู้ไขรหัสให้เห็นว่าระบบผูกขาดข้ามชาติเข้ามากลืนกินผลประโยชน์ของเราได้อย่างไร
8: ปีนี้เป็นปีแรกต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วที่ว่า8เดือนเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่
11: อ
8: นปกติราคามันก็จะลงขึ้นลงเป็นวัฏจัก
11: ร
8: นะครับช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็ราคาสูงแล้วก็ฤดูช่วงหน้าฝนหน้าหนาวราคาต่ำครับอันเนี้ยต่ำมาตั้งแต่ปลายฤดูร้อนแล้วราคาตกมาเรื่อยเลยผ่านหนาวมาและขึ้นปีใหม่และจะร้อนอีกแล้วก็ยังราคาเดิ
11: ม
8: 3บาท4บาทเท่าเดิม
0: ความผิดปกตินี้ไม่ใช่กลไกธรรมชาติคุณเวโรจน์เล่าว่าย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนทุนจีนเริ่มเข้ามาในฐานะผู้รับซื้อธรรมดา
8: ลงจีนเขาเข้า

0: มาก็นานแล้วตั้งแต่ยุคเรื่องแรกเลยเนาะเป็นผู้ที่เหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาบุกเบิกทานชอบเอากลับไปประเทศไปทำตลาดช่วงแรกๆเนี่ยผู้บริโภคปลายทางก็จะค่อยๆโตเติบโตขึ้นต้นทางของยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นแบบว่าต้นทางเป็นผู้กำหนดราคาอ่ะฮะพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะขยายทั้งสองด้านแหละทั้งผู้ทานทั้งผู้ผลิตก็ขยายออกมามันก็ยังเป็นไปตามกลไกตลาด
1: แต่เมื่อความต้องการสูงขึ้นกลุ่มทุนบางกลุ่มก็เริ่มขยับจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ควบคุมเงินทุนมหาศาลที่ไม่รู้ที่มาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
0: ทุนเทาก็คือทุนที่เขามีเงินมาจากธุรกิจสีเทาธุรกิจมืดต่างๆต้องการที่จะแปลงเงินให้ถูกกฎหมายครับมะพร้าวก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะเอาเงินผิดกฎหมายมาแปลงให้ถูกกฎหมายได้เขาสามารถที่จะซื้อในราคาสูงได้ถ้าเขาต้องการครับมันทำให้ผู้ประกอบการดีในไทยเนี่ยทั้งจีนทั้งไทยมันอยู่ไม่รอดผู้ประกอบการดีก็ต้องซื้อสูงแข่งกับเขาผลสุดท้ายก็ไปไม่รอด
1: จุดพังทลายจึงเริ่มต้นเมื่อ5ปีก่อนพวกเขาใช้เงินทุนมหาศาลดั้มราคากว้านซื้อมะพร้าวแพงๆเพื่อฆ่าคู่แข่งทั้งหลงคนไทยหรือแม้แต่ลงทุนจีนสีขาวที่สุจริตก็สู้สายป่านไม่ไหวพากันเจ๊งปิดตัวลงพอคู่แข่งตายหมดตลาดทั้งตลาดก็ตกไปอยู่ในมือพวกเขาภายใต้ฉากหน้าที่คนไทยเป็นนอมินี
0: เราก็รู้อยู่แหละว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่จีนคุมไม่ใช่บริษัทที่ไทยคุมนะครับคนไทยอาจจะเป็นแค่ภรรยาอาจจะเป็นแค่นอมินีที่เขาจัดตั้งมาให้ควบคุมแต่ว่าคนสั่งการจริงๆก็คือจีนครับก็มีอยู่จริงๆแล้วก็สัมผัสได
1: ้เมื่อใช้คนไทยบางหน้าได้สำเร็จพวกเขาก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศแบบปิดขึ้นมาทุนเหล่านี้สามารถกดราคาสวนมะพร้าวอย่างป้าวันให้ต่ำติดดินเพื่อรีดผลกำไรสูงสุดส่งกลับประเทศต้นทางทิ้งไว้เพียงความบอบช้ำให้เจ้าของแผ่นดินปฏิบัติการของตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่10มีนาคม2569คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าลักษณะของการดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้มีสิ่งผิดปกติ
2: ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมกับข้อมูลจากพื้นที่เราก็มีร่วมกันทำงานจนทำให้ทางบ้านเราเด็ดบอกเปิดมามีดีไม่ว่าที่ภูเก็ตเราก็มันเกิดคดีไปไม่น้อยนะครับที่นี่เด็กก็คดีตามมาเรื่อยๆนะครับถ้าตรวจพบมีข้อมูลชี้ในพื้นที่มีข้อมูลจากมีดีเข้ามานะครับทางสอบสวนกลางตรวจสอบเองก็ยินดีที่จะดำเนินการเปิดเหตุการณ์ต่อไปครับ
3: ถามเข้าไปเลย
1: ตำรวจเศรษฐกิจจากสอบสวนกลางคือหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับภารกิจทะลวงหัวใจลงมะพร้าวนอมินีพวกเขาไม่ได้บุกไปเพื่อจับคนขายมะพร้าวแต่ไปเพื่อควานหาหลักฐานหุ้นบางหน้าและเส้นทางการเงินที่โยงใยถึงทุนต่างชาติเบื้องหลังเพื่อเช็คบิลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมาตรา36และ37ฐานใช้คนไทยเป็นหุ้นเชิดแฝงตัวเข้ามาทำอาชีพเกษตรกรรมที่กฎหมายสงวนไว้ให้คนไทย
4: สำหรับคดีนี้ครับเราได้รับการแจ้งข่าวสารมาจากสองทางครับอันดับแรกคือได้มาจากเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในท้องที่เป้าหมายอย่างที่ท่านอธิบดีว่ากับส่วนที่สองเราได้ข้อมูลจากที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนครับก็ไปดูเรื่องเอกสารการประกอบการบริษัทของแต่ละบริษัทครับอันที่สองก็ไปดูสัดส่วนการถือหุ้นว่ามันเกินตามที่กฎหมายกำหนดไหมตัวสัดส่วนที่ชาวคนไทยนั้น แท้จริงแล้วเป็นทองดีหรือไม่นะครับเราไปดูเอก

0: ารการจำหน่ายของเขาในประเทศไทยลองไปดูเส้นทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการติดต่อทุนที่มาจากต่างประเทศและสุดท้ายกับเราบางโรงงานเราไปพบถึงขนาดเป็นสัญญาเช่าระหว่างเกษตรกรที่เช่าสวนมะพร้าวกับโรงที่มาเปิดในเขตจังหวัดราชบุรีครับ
1: นี่คือสิ่งที่ตำรวจเรียกว่าธุรกิจอำพรางครับพวกเขาจ้างคนไทยให้มาขายชื่อและสวมสิทธิ์เพื่อที่พวกเขาจะได้ประกอบอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทยเท่านั้นนี่คือการละเมิดพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งมีโทษจำคุกและปรับมหาศาล
2: จากการสืบสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีผลการตรวจสอบระบุว่ามีถึง6แห่งที่ใช้คนไทยเป็นหุ้นเชิดบังหน้าถือหุ้น 51% ตามกฎหมายเป๊ะๆแต่ไส้ในที่แท้จริงนี่คือกลุ่มทุนจีนเข้ามาสวมสิทธิ์และครอบงำธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จนี่คือข้อมูลที่ปรากฏ
3: แล้วก็พบหลักฐานทางการเงินไม่ว่าไมเปย์อินที่ได้โอนเงินไปยังประเทศจีนนะครับแล้วก็พบเอกสารการสั่งการแล้วก็เอกสารสนทนาทางแอปพลิเคชัน LINE หรือ WhatsApp นะครับว่ามีการสั่งการจากคนจีนซึ่งพบว่าเป็นข้อบ่งชี้นะครับว่าได้มีการแทรกแซงกลไกการตลาดทำให้ราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำลงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ
2: นอกจากข้อมูลเชิงลึกของตำรวจในคดีที่เกิดขึ้นนี้จากการทำงานยืนยันชัดเจนพฤติการแบบนี้ไม่ใช่แค่การทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่คือภัยคุกคามทางเศรษฐกิจระดับโครงสร้างเม็ดเงินมหาศาลถูกสูบออกนอกประเทศผ่านระบบแบบปิดโดยที่คนไทยแทบไม่ได้อะไรเลยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือระบบแบบนี้อาจไม่ได้อยู่แค่ในสวนมะพร้าวการทำงานของตำรวจชี้ให้เราเห็นว่าระบบนี้มีสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างไรแต่เบื้องลึกที่แท้จริงของเครือข่ายลักษณะนี้ฝังรากลึกกว่าที่เราคิดทีมงาน Big Story ได้รับข้อมูลสุด Exclusive จากแหล่งข่าววงในที่ขอปกปิดตัวตนสิ่งที่ทุกท่านกำลังจะได้ยินต่อไปนี้คือโครงสร้างลับที่อาจอธิบายว่าระบบกินรวบนี้ทำงานอย่างไร ในอดีตกลไกตลาดคือการเกื้อกูลมีล้งคนไทยมากถึง 40-50 แห่งที่รับซื้อมะพร้าวจากสวนโดยตรงผ่านตัวแทนการค้าเพียง3ทอดแบรนด์ในจีน40แห่งแข่งกันรับซื้อเงินทองกระจายตัวทั่วถึง
1: กระดาษแผ่นนี้เป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาโครงสร้างการขายและส่งออกมะพร้าวเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อมีผู้เล่นใหม่อย่าง5เสือและล้งกระเป๋าก้าวเข้ามา
2: ข้อมูลจากแหล่งข่าวจากล้งไทย50แห่งในวันนั้นวันนี้เหลือเพียงไม่ถึง10แห่งแล้วเพราะมีกลุ่มทุนเถ่าถือกระเป๋าหิ้วเงินสดเข้ามาที่เรียกกันว่าล้งกระเป๋ามาซื้อมาหุ้นมาตั้งล้งในไทยและผุดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นร้อยแห่ง กระจายตัวยึดหน้าสวนแบบเบ็ดเสร็จในเวลาไม่กี่ปี
4: เมื่อกี้บอกว่าชวนเทาว่าเงินดำอย่างตรงเนี้ยตั้งไว้สี่โรงงานเอาพลาตั้งโรงนี้โรงนี้อ่ะกูอาจจะซื้อมะพร้าวราคาดีหน่อยอีก50 ตังค์ได้บ้างทีโรงนี้ก็ปกติมันถึงจบหลายบริษัทเขาบอกเลยว่าเขาหิ้วเงินอีกล้านสี่ล้านก็มาซื้อมะพร้าวแต่ทำแล้วขาดทุนสักล้านหนึ่งแต่เงินเนี้ยมันไปที่จีนเขาใช้ไม่ได้เทากฎหมายจีนแรงเงินจะเป็นแบบนี้นี่คือการฟอก
2: ในโครงสร้างที่ลึกล้ำนี้มีอีก5คนสำคัญที่อาจมีอำนาจสูงสุดถูกเรียกว่ากลุ่ม5เสือเป็นกลุ่มผู้นำเข้าทรงอิทธิพลเพียง5เครือข่ายที่เชื่อว่าคุมโควต้าการรับซื้อมะพร้าวส่วนใหญ่ในจีนพวกเขาคือระดับสั่งการที่คุมจังหวะหลงกระเป๋าในไทยอีกทอดหนึ่งนี่คือด่านที่ไม่มีใครข้ามได้5เสือคือผู้ทรงอิทธิพลที่คุมอำนาจการซื้อทั้งหมดในจีนนี่อาจเป็นระบบนิเวศการค้าแบบปิดที่สามารถตัดคนไทยออกจากการแข่งขันได้โดยสมบูรณ์
4: แบบที่จีนมีทั้งหมด40กว่าแบบคือเนี่ยพวกนี้เจ้าของมี40กว่าเจ้าของแต่ตอนนี้คือมันมี5เสือนะพี่คือเราไม่สามารถถึงเจ้าของแบรนด์ได้เพราะไอ้พวกนี้นะแบรนด์เนี่ยเขาอยากจะมาแต่พวกนี้ก็ไปกักไว้เขาเรียกเจ้าพ่อคิปปิ้งเหมือนกันจะมาก็ไม่ได้แล้วพวกนอมินีพวกนี้ร้อยกว่าลงเนี่ยคือไหมมันขึงเป็นใหญ่เป็นมุมการความเสี่ยงแล้วก็เป็นการต่อรอง
1: ลองคิดดูสิครับว่ามะพร้าว1ลูกกว่าจะถึงมือผู้บริโภคในต่างประเทศต้องผ่านมือคนกลางและบวกกำไรอีกกี่ทอดแต่ละทอดถูกบวกกำไรทอดละ2-5 บาทแล้วถ้าเขาอยากให้ราคาต่ำๆขบวนการนี้จะทำอย่างไรถ้าสมมุติข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงกระดาษแผ่นนี้ก็บอกเราว่าโครงสร้างนี้ระบบนี้กำลังเปลี่ยนเกษตรกรไทยและผู้ประกอบธุรกิจไทยให้กลายเป็นถุงผลิตเลือดหรือเปล่า
2: หากข้อมูลเหล่านี้เป็นจริงคำถามคือนี่เป็นการแข่งขันเสรีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนี่คือโมเดลธุรกิจที่ทำงานอย่างเป็นระบบจนล้มไทยปิดตัวชาวสวนแบกหนี้สินขณะที่เม็ดเงินมหาศาลกำลังไหลออกไปห่างจากสวนมะพร้าวราชบุรีเราตามคุณสายชนชื่นชูมักคุเทศภาษาจีนพามาดูภาพจำลองของความพินาศที่จะเกิดขึ้นกับทุกอุตสาหกรรมหากปล่อยให้ระบบกินรวบแบบนี้รันจนสุดวงจรโดยเฉพาะเงินทุนผิดกฎหมายที่ไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรแต่หวังกินรวบธุรกิจสร้างระบบแปลงเงินส่งกลับประเทศที่นี่คือพัทยาห้องทดลองขนาดใหญ่ของระบบแบบปิดผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเราเดินตามคุณสายชนไปที่จุดเช็คอินฮิตที่ที่เคยหนาแน่นไปด้วยคลื่นมนุษย์เสื้อหลากสีและธงทัวจีนผืนใหญ
5: ่โอ้ยเอ็นชาไกด์จีนมีงานทำด้วยหรอทัวเยอะไหมงานไม่มีเห็นไหมเนี่ยก็เพิ่งจะเห็นใช่ไหมมันน้อยแต่ละคนก็พูดเหมือนกัน
2: ในอดีตท่าเรือแห่งนี้ไม่เคยเงียบธงทัวร์นับร้อยผืนเคยโบกสะบัดแย่งชิงพื้นที่นำทางนักท่องเที่ยวแต่วันนี้แม้แต่จะหาธงทัวร์สักผืนยังยาก
5: น้องตัวเยอะป่ะตัวเยอะไหม
6: อ๋อไม่ค่อยเยอะครับ
5: ตัวอะไรในบาทัวร์อะไรเนี่ย
6: จีนตัวน้อย
5: น้อยถึงน้อยมาก
6: ใช่คร
5: ับ มันหายไปไหนหมดวะ
6: ตัวจีนผมไม่ทราบเลยครับแต่มันน้อยมากครับ
5: ใช่ไหมน้อยจนอยู่ไม่ได
6: ้น้อยจนแย่

0: เราเคยเห็นข่าวทัวร์ศูนย์เหรียญหลอกนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเพื่อขายทัวร์ปลอมดึงคนเข้ามามหาศาลแต่เงินกลับวนอยู่ในกลุ่มพวกเขาเองหรือขบวนการซื้อลูกทัวร์ที่ยอมจ่ายเงินซื้อนักท่องเที่ยวมาแบบขาดทุนเพื่อหวังจะไปรีดไถเอาดาบหน้าหลอกขายสินค้าไทยแต่เมื่อนักท่องเที่ยวขยาดภาพลักษณ์ความปลอดภัยป่นปี้ผลกระทบกลับตกอยู่ที่ทัวร์ไทย
1: รถทัวร์ก็จะวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะมากมายรถจะติดตอนนี้จะหารถทัวร์จีนดูสักคันนึงยังยากเลยในพัทยามันไม่น่าเชื่อนะมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะครับซึ่งหลายๆคนนะหลายๆคนเขาบอกว่ามันแย่พอๆกับโควิดเลยนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยโควิดยังจะแย่น้อยกว่าเพราะอะไรเพราะเขาปิดกิจการไงเจ้าของกิจการร้านรวงต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าโควิดยังดีเขายังปิดกิจการแล้วเขามีต้นทุนแต่ว่าณตอนเนี้ยคือเขาเปิดกิจการแต่ว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวอ่ะแต่ว่าต้นทุนมันก็ยังอยู่อ่ะเพราะนั้นก็เลยแย่กันเป็นต่างๆนานา
2: ปกติแล้วเนี่ยเราใช้ถนนพัทยาสาย1หรือสาย2ชายหาดก็ดีเนี่ยเราก็จะเห็นรถทัวร์วิ่งกันกวักไขว่ไปหมดเลยแต่วันนี้เนี่ยเราขับรถตั้งแต่พัทยาใต้สาย2วนมาจนถึงสายชายหาดเนี่ยเรารถทัวร์จีนแทบจะไม่พบเลยนะมันบ่งบอกถึงว่าวันเนี้ยพัทยามันทัวร์จีนมันล่มสลายจริงๆ
0: ถนนเลียบหาดที่เคยติดขัดด้วยรถบัสทัวร์วันนี้โล่งตาชาวจีนที่เคยเดินกันเต็มหาดทรายหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริง
2: สถานการณ์สำหรับทัวร์จีนในวันนี้คือเรียกได้ว่าถ้าเป็นทัวร์นะที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์นะก็คือแทบจะล่มสลายนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์อะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยไม่ต้องไปปราบพอเขาตายเองโดยธรรมชาตินะครับก็จะมีบริษัททัวร์บางส่วนนะครับที่ยังทําได้อยู่ที่ทํายังทําอยู่แต่ว่าบริษัททัวร์เหล่าเนี้ยเขาทําทัวร์โดยไม่หวังผลกําไรจากการทําทัวร
0: ์แน่นอนว่าการที่นักท่องเที่ยวน้อยลงอาจมีผลกระทบหลายส่วนทั้งภาวะเศรษฐกิจภาวะสงครามหรือราคาน้ํามันแพงแต่ทำไมพัทยาวันนี้จากที่เห็นเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปเป็นไปได้ไหมว่าคนจีนนับล้านคนเริ่มเชื่อไปแล้วว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัย
2: ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะความน่ากลัวเขาเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนเขาเชื่อว่าประเทศไทยน่ากลัวจากข่าวเขาก็ดีนะครับจากที่แชร์กันในโลกโซเชียลก็ดีเนี่ยมันทําให้ประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่ปลอดภัย
3: อย่างที่ผ่านมาเราก็ได้เคยได้ยินปัญหาเนืองๆว่ามีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยเนี่ยมาถูกจากนั้นถูกลักพาตัวถูกรีดไถแม้กระทั่งบางคนโชคไม่ดีเนี่ยจะถึงขั้นเรียกได้ว่าถูกทําร้ายร่างกายนะครับถ้าสืบเชิงลึกลงไปนะฮะปรากฏว่าจำนวนไม่น้อยนะที่กลุ่มคนที่ทำเรื่องเหล่านี้เป็นชาวต่างชาติที่มาแฝงตัวในประเทศไทยจากไกด์เถื่อนกลายเป็นผู้ประกอบการเถื่อน
0: ภัยเงียบที่น่ากลัวที่สุดคือขบวนการเหล่านี้ใช้ช่องโหว่ของวีซ่าท่องเที่ยวแฝงตัวเข้ามาสร้างรังอาชญากรรมใจกลางเมืองทำสิ่งผิดกฎหมายสร้างความเสื่อมเสียเมื่อทุกอย่างพังก็ย้ายไปธุรกิจอื่นหรือย้ายไปสู่พื้นที่ใหม่
2: ๆประเทศไทยเนี่ยไล่ข้าวโพดเราเนี่ยฝูงตะกั่วแตนมันกินหมดแล้วนะครับมันตายแล้วเขาก็ย้ายไปเวียดนามแทนนะย้ายไปเวียดนามแทนลาวนิดหน่อยแต่เวียดนามที่จะเป็นหนักเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนที่เวียดนามเนี่ยกระโดดพรวดๆเลยโตเยอะมากและบริษัททัวร์เหล่านี้ที่เป็นเมื่อก่อนที่เราบอกกันทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์นอมินีเหล่านี้ก็ย้ายฐานไปที่เวียดนามแทนบางส่วนนะครับบางส่วนที่ เขาเป็นบริษัท

0: เนี่ยเขาเคยเป็นไกด์เถื่อนอยู่เขาอยู่ในบริษัททัวร์อยู่เฮ้ยทำไมเขาหายไปเฮ้ยทำไมเราไปเจอเขาในสวนมะพร้าวเออทำไมในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเขาเนี่ยในสื่อโซเชียลของเขาเนี่ยไปถ่ายรูปกับต้นมะพร้าวไปถ่ายรูปกับทุเรียนออกก็แน่นอนว่าเขาย้ายเวไปแล้ว
1: อะไรคือสิ่งที่ทำให้ปรสิตเติบโตและแข็งแกร่งกว่ากฎหมายคำตอบไม่ใช่แค่เงินทุนมหาศาลแต่มันคือระบบที่หละหลวมมีช่องโหว่หรือไม
2: ่ฟรีวีซ่าเนี่ยแทบจะเป็นกระสุนนัดสุดท้ายของการท่องเที่ยวไทยละและปัจจุบันเนี้ยกระสุนนัดเนี้ยมันถูกยิงออกไปแล้วเมื่อถูกยิงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยผลดีที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะแล้วก็ผลเสียตามมาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าเนื้อใบรอบข้างเนี่ยมีความสอดคล้องกับระบบหรือเปล่านะฮะอย่างที่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ที่กระแสสังคมมองว่าวันนี้เราพบเห็นนะฮะชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยนะครับใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเป็นเรื่องของเครือข่ายสแกมเมอร์ที่เราเห็นกันต่างๆนะเมื่อก่อนเราบอกว่าเขาอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่วันนี้เชื่อได้ว่ามีจำนวนไม่น้อยที่มาอยู่ในประเทศไทยและจำนวนไม่น้อยเหล่านี้เขาก็มาอยู่ด้วยแนวบายที่เรียกได้ว่ามาอยู่ด้วยมา60+30นี่แหละนะตรงนี้มันก็จะไปกระทบกับกลุ่มคนที่เขาตั้งใจเข้ามาท่องเที่ยวจริง

0: แต่เดิมเนี่ยคือ60บวก30หมายความว่าเข้ามาอยู่ปุ๊บด้วยการอธิบายว่าเขาเนี่ยมาท่องเที่ยวนะฮะมาอยู่ที่ก่อนเลย60วันแล้วจะมาต่ออีก30วันเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ยาวเกินไปมัน90วันเนี่ยมันนานพอที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถสร้างเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะถูกบ้างผิดบ้างซึ่งในกรณีที่กลุ่มคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาสามารถจะสร้างผลเสียให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลคือในความจริงเนี่ยวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวนะฮะจริงๆมัน TR 15คือ15วันเนี่ยก็เพียงพอแล้วหรือเต็มที่เนี่ยคือ30วันแต่ว่า60วันแล้วต่ออีก30วันเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในช่องทางที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถใช้ช่องทางนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลานานครับแล้วต่อไปเนี่ยเมื่อระบบเขาเรียกว่าระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวเนี่ยถูกควบคุมโดยคนไทยทั้งหมดเนี่ยจะทำให้คนไทยอยู่ยากขึ้นอยู่ยากไปอีกครับผมกฎหมายไทยเราควรที่จะมีการยกระดับของความเข้มงวดหรือเปล่านะครับเข้าใจว่าคนเนี้ยเขากลับเข้ามาได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไอ้มาตรฐานของเราเนี่ยเกณฑ์ของเราเนี่ยมันต่ำไปหรือเปล่าเกณฑ์ของเราเนี่ยมันเอื้อต่อคนที่ทำความผิดหรือเปล่านะฮะก็อยากให้มีการปรับปรุงนะฮะในส่วนของมาตรการที่เราทำไงอ่ะให้กลุ่มคนที่ไม่น่ารักเหล่านี้นะฮะหรือกลุ่มคนที่เมื่อสักครู่เรียกว่าปรสิตเนี่ยขออย่าให้เขากลับมานะครับกลับเข้ามาได้นะฮะตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือคนต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาทำเรื่องผิดกฎหมายในประเทศไทยได้ยากถ้าไม่มีคนไทยเขาร่วมมือคือเขาก็มาขายปกตินะครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของ
1: ในมุมมองของตัวแทนมัคคุเทศก์ที่คลุกคลีกับหน้างานอย่างคุณไพศาลซื่อทานุวงศ์ชี้ให้เห็นว่าฟรีวีซ่าที่มองว่าเป็นทางรอดแท้จริงแล้วมันคือประตูบานใหญ่ที่ไร้ระบบคัดกรอง
0: เมื่อก่อนเนี่ยฮะเราเปิดให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลักลอบทำงานมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเราเสียโน้ตฮาวด้านการท่องเที่ยวแค่คนกลุ่มเหล่านั้นต่อมาเนี่ยเมื่อเขามีคอนเนคชันมากขึ้นด้วยความที่เขามีคอนเนคชันส่วนตัวกับประเทศต้นทางอยู่แล้วนะฮะแล้วเมื่อมีการเชื่อมโยงกับทุนเทาที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายสินทรัพย์จากประเทศต้นทางออกมาต่างประเทศซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายเหล่านั้นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายทุนสีเทาจากประเทศบางประเทศนะครับออกมานอกประเทศของเขานะฮะตรงนี้มันทำให้คนเหล่านี้ฮะกลายเป็นผู้ประกอบการกลายผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้เขามีแต้มต่อมากมายเนื่องจากว่าเงินของเขาเนี่ยเป็นเงินที่เป็นเงินต้นทุนต่ำดังนั้นผู้ประกอบการชาวไทยเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้เมื่อเวลาผ่านไปทำให้ผู้ประกอบชาวไทยในท่องเที่ยวเนี่ยล้มหายใจจากมากไปทุกทีทุกทีทุกที

0: วันนี้บริษัททัวร์ที่เจ้าของเป็นคนไทยจริงๆเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่นะฮะเรียกได้ว่าแทบจะนับนิ้วได้แล้วมีกี่เจ้ากี่เจ้าที่เหลือเนี่ยในตลาดก็รู้กันหมดว่าอันนี้เป็นของประเทศไหนอันนี้เป็นของประเทศไหนอันนี้ของประเทศไหนนะตรงนี้เมื่อเราเสียสัมพันธ์ที่ไปแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยมันเกิดการสิ่งที่เรียกว่าการขยายตัวทางข้างขยายตัวข้างออกไปสู่ธุรกิจอื่นๆนะครับธุรกิจเกษตรนะฮะอสังหานะฮะแล้วก็ค้าปลีกค้าส่งต่างๆซึ่งตรงนี้จุดตั้งต้นสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือมาตรการที่เราเนี่ยปล่อยปละละเลยเนี่ยให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่มาประเทศในประเทศไทยครับ
1: เมื่อประตูบ้านถูกเปิดกว้างภาระหนักจึงตกอยู่ที่ยามเฝ้าประตูเมืองที่ต้องคัดกรองคนจำนวนมหาศาลภายใต้เงื่อนไขที่แทบจะปิดโอกาสการตรวจสอบ
2: ตม.เราเนี่ยมีหน้าที่เหมือนกับยามเฝ้าประตูคำว่ายามเฝ้าประตูก็คือว่าคอยดูว่าใครที่จะเข้ามาแล้วสร้างปัญหาให้กับคนในบ้านนะเข้ามาแล้วก่อความวุ่นวายแบบนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของตม.ที่จะคอยสกัดแล้วก็คอยตรวจสอบไม่ให้คนเหล่านี้สามารถเข้ามาสร้างความวุ่นวายในบ้านเราได้ในขณะเดียวกันยามเฝ้าประตูก็ต้องทำหน้าที่ในการต้อนรับนะคนต่างชาติที่เป็นแขกที่มาเยือนมาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับประเทศเพราะนั้นบริบทที่สมดุลกันระหว่างความมั่นคงกับด้านการอำนวยความสะดวกเนี่ยก็เป็นบทบาทที่ยามเฝ้าประตูแบบตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยจะต้องทำนะครับ
3: เรากลัวเดี๋ยวจะไปซ้ำรอยเรื่องของหวังซิงอย่างเงี้ย
1: พลตำรวจตรีเชิงรุ่นริมพดีในฐานะรองผู้บัญชาการและโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสะท้อนความจริงว่าระบบการคัดกรองที่ปลายทางเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหยุดทุนผิดกฎหมายหรือกลุ่มคนที่ตั้งใจแฝงตัวเข้ามาได
2: ้เพราะโดยค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหลักการวิจัยก็คือคนที่จะมาเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่เกิน15วันแต่ปรากฏว่าพอใช้ฟรีวีซ่าเนี่ยคนพวกนี้อยู่เต็มพิกัดเลยอยู่เต็มที่พิกัดก็คืออยู่60สามารถต่อได้อีก30พอต่ออีก30ปุ๊บคนพวกนี้ออกแล้วกลับเข้ามาใหม่ทำอย่างนี้ต่อเนื่องกัน200 300วันอย่างเงี้ยมันก็อยู่เป็นภาพที่เราต้องตั้งข้อสังเกตแล้วเราเริ่มสัมผัสได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นพวกนี้เราก็ตั้งคำถามว่าเออแล้วคนพวกนี้เข้ามาทำอะไร
3: ต้องพูดเรื่องนี้เลยว่าจะต้องมีการเร่งปรับ
1: ในฐานะผู้รับผิดชอบหน้าด่านสำคัญพลตำรวจตรีเชิงรุ่นริมพดีสะท้อนให้เห็นมิติของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่ต้องมาพร้อมกับความระแวดระวังเพราะในคลื่นมนุษย์มหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามามีทั้งคนที่มาเพื่อสร้างและคนที่แฝงตัวมาเพื่อสูบกิน
2: ภูมิยุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยมันทำให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องพวกนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่ามันมีพัฒนาการของมันหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองคือต้องรู้ทันในขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะทำให้เสียบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวลงทุน
1: สำหรับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรอดีตนายตำรวจผู้เชี่ยวชาญการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเขาชี้ชัดว่าปรสิตเหล่านี้ไม่มีวันเติบโตได้ถ้าไม่มีคนไทยเกี่ยวข้อง
4: จริงๆมันไม่ผิดเทานะมันมีแต่ดำคำว่าผิดกฎหมายเนี่ยนะผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีคำว่าผิดเล็กน้อยนะมันมีผิดกับไม่ผิดเท่านั้นเองผิดก็คือดำไม่ผิดก็คือขาวนะที่อะไรเรียกว่าทุนเทาเนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหานะปัญหาที่แยกแยะไม่ออกคือปล่อยให้อยู่ได้เทาๆแต่ความจริงไม่เทาหรอกถ้าคุณใช้กฎหมายทุกฉบับเนี่ยนะเขาก็ไม่สามารถจะเทาได้ต่อไปคืออย่างนี้นะกฎหมายทุกฉบับเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่รักษาประโยชน์ส่วนรวมทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมที่ดีเนี่ยใครทำผิดกฎหมายปุ๊บเนี่ยถ้าถูกจับปุ๊บมันจะยับยั้งการกระทำความผิดเลยแต่ประเทศเราเนี่ยนะมันจะปล่อยปละเลยจนทั้งมีเรื่องมีราวก็นำไปสู่พฤติกรรมเรื่องการกวาดล้างอาชญากรรมที่ใดมีการกวาดล้างอาชญากรรมที่นั่นมีความวิบัติแล้วนะเพราะหมายว่าอาชญากรรมนั้นน่ะมันเกิดมานานพอสมควรแล้ว
5: ว่า คนจีนพ้นทะเลรุ่นใหม่เขาเข้ามาพร้อมกับโอกาส
1: ในมุมมองวิชาการนี่คือยุทธศาสตร์การรุกคืบที่น่ากลัวกว่าที่คิดเพราะมันคือการรุกรานในรูปแบบใหม่ที่ไร้อาวุธ
5: ก็จะมีแรกๆของการที่ความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดีเนี่ยมันเป็นการรวมเข้ามาของทุนที่ดีเข้ามาเรามีการเปิดรับเข้ามาแต่พอนับวันเข้าเนี่ยก็จะกลุ่มนึงที่เราเรียกกันว่าทุนเทาในทุนเทาระยะแรกที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นทุนจีนแล้วก็นอมินีไทยแต่ในระยะหลังๆเนี่ยนะมีทุนจีนลูกผสมด้วยทุนจีนลูกผสมเป็นยังไงก็คือทุนจีนแล้วบางทีก็จะมีชาวอาเซียนนั่นแหละที่มีเชื้อสายจีนเข้ามารวมกันก็ระแวกเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราร
1: องศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาโครงสร้างทุนจีนใหม่มองภาพกว้างเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องผิดกฎหมายรายย่อยแต่มันคือความพยายามยึดครองอธิปไตยทางเศรษฐกิจของชาติ
5: มาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวมาในรูปแบบของนักศึกษาหลังจากนั้นก็เริ่มมีการทำธุรกิจเข้าสู่ในพื้นที่และด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะชะลอตัวในช่วงนี้มันก็จะเป็นตัวปัจจัยช่วงที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอยากจะหาวิธีรอดหาวิธีคือลองดูต่างๆแล้วผมก็คือว่าถ้าคุณโชคดีคุณเจอทุนที่ดีคนที่ดีแล้วก็ทุนที่สะอาดเนี่ยการทำงานการทำธุรกิจก็จะราบรื่นแต่ไอ้บางครั้งเนี่ยถ้าคุณอาจจะเรียกว่าเป็นโชคไม่ดีไปเจอทุนเทาเหล่านี้แล้วก็กลายเป็นนอมินีที่ไม่รู้ตัวแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาปั๊บพวกเขาเหล่านั้นก็คือกลับบ้านของเขาแต่ขณะที่นอมินีคนไทยเราที่อยู่ที่เนี้ยก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นไป

0: ความจริงที่ทุกคนเห็นตรงกันคือเราไม่ควรปล่อยให้ปรสิตเติบโตเราต้องทวงคืนอธิปไตยทางเศรษฐกิจปฏิรูปกฎหมายที่ละหลวมและกวาดล้างความเน่าเฟะที่เปิดประตูให้คนนอกเข้ามาสูบกินเลือดเนื้อคนไทย
1: จริงๆในรูปแบบที่ศึกษาของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เคยทำที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเขาก็ทำในทุกประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนเนี่ยมาหลายที่ที่เราจะเห็นอยู่แต่ว่าอยู่ที่ความเด็ดขาดในแต่ละประเทศเนี่ยกฎหมายมีความรัดกุมอย่างไรเราเริ่มรู้ทันกับทุนในปรสิตทุนสีเทาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะคนของเรานี่แหละไปให้โอกาสเขาให้เขาเติบโตเราเติบโตในพื้นที่ของเราไอ้ทุนเทาที่มันแฝงอยู่ตรงที่ต่างๆก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพื้นที่และถามว่าถ้าจะจัดการอย่างไรก็คือต้องจัดการกับคนไทยว่าทำไมคนไทยถึงไปยอมเป็นนอมินีให้กับเขาแล้วไม่คิดหรือว่าในตามหลักเศรษฐศาสตร์โลกนี้ไม่มีอะไรฟรีแล้วเมื่อยอมเขาแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบทีหลัง
2: วันนี้เราค้นพบความจริงที่น่าตกใจว่าปรสิตทุนเทาไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่มันแฝงอยู่ในธุรกิจในเส้นเลือดของเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่เราคิดพฤติการของมันเริ่มต้นด้วยหน้ากากแห่งความหวังเม็ดเงินมหาศาลที่ไม่รู้ที่มาไหลเข้ามาราวกับการลงทุนครั้งใหญ่ทำธุรกิจประหนึ่งว่าไม่ได้หวังผลกำไรแต่เบื้องหลังคือการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายและส่วยเป็นปุ๋ยสร้างระบบนอมินีเข้ายึดครองพื้นที่ทีละส่วนจนกลายเป็นระบบวงจรปิดที่ปิดกั้นไม่ให้ผลประโยชน์ตกถึงมือคนไทยเมื่อสูบกินหมดก็แค่ย้ายไปสู่ร่างใหม่ทิ้งไว้เพียงเปลือกที่ไร้ค่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ประชาชนตาดำๆได้แต่เพียงรู้สึกว่าชีวิตมันยากเข็นขึ้นไปทุกวันและนี่คือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันนี้ครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้คุณเคยนั่งลงแล้วมองพายุไหม
2: วันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
3: อ่าวเปอร์เซียจุดยุทธศาสตร์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งของโลกด้านขวาของอ่าวคือที่ตั้งของประเทศอิหร่านส่วนด้านซ้ายมี6ประเทศตั้งเรียงรายหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศขนาดกลางแต่นี่คือผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ต้นๆของกลุ่มโอเปก1พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกโอเปกอย่างถาวรและสมบูรณ์เหตุผลในการออกนอกจากจะเพื่อปรับตัวในวันที่ตลาดน้ำมันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกหนึ่งเหตุผลคือการงัดข้อกับซาอุดิอาระเบียมหาอำนาจแห่งภูมิภาคติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่20พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
4: สนใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
5: ก็ลดค่าครองชีพ
6: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
7: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
8: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่รวมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: เฮ้ยจริงๆผมโอ้โหโคตรดีใจเลยว่ะ
1: โอ้โหพี่ตอนแรกก็นี่จะลากกันมานะเก่งใจ
0: โอ้ยเฮ้ยโทรไปถามเผยมาดิ
1: โหแต่พลาดเผยมา
0: ไม่หรอก
1: พี่จะไม่ได้ยินผมพูดเลยนะ
0: ผมเข้าใจ
1: พี่เข้าใจใช่ป่ะ
0: ผมเข้าใจ
1: ผมจะไม่ได้พูดเลยพี่ผมจะนั่งกุมอย่างเดียวพี่
0: เพราะซึ่งเป็นภาพที่หาดูยากก็จะได้ดูในรายการสมมติว่า
1: ต้อง
0: ย
1: ิ้ม
0: เฮ้ยดูรายการไปออกรายการเรื่องอะไรคล้ายๆคู่สร้างคู่สมมา
1: ใช่ต้องนั่ง
0: ครับโอ้โหเรตติ้งกระชูแล้วเว้ย
1: โอ้พี่เจอสองคนเนี่ยคนก็คาดหวังพวกผมจะมาทะเลาะกันหน้าเวทหน้าจอนี่แหละ
0: ไม่หรอกต้องเติมบินไม่กล้าทะเลาะกับเมีย
1: เราไม่กล้าไม่กล้าผมจะไม่ทำอะไรแบบนั้นครับ
0: ลงคิวไว้เลย
1: โอ้โหคุณยายสวัสดีคุณชายโอ้โ
0: หใช่ๆๆครับ
1: นี่เมื่อกี้ผมบอกพี่แอฟว่าหัวข้อแต่ละครั้งนี่นะโอ้โหมันแบบมัน
2: เขาบอกว่าพี่จะคุยทุกเรื่องบอกว่าเอาแล้วว่าคุยท
0: ุ
2: กเร
0: ื่องเนี่ยบอกว่าเนี่ยคนที่ตั้งชื่ออะไรกันคุยมันชอบจักรวาลคุยทุกเรื่อง
1: ดีมากครับเพราะว่าพอเจอคำถามนี้ปั๊บนี่นะผมบอกเลยว่าผมจะสตรัคเจอร์คำตอบยังไงให้เนื้อหาออกมาสนุก

0: ต้องตอนนี้ก็สุดยอดแล้วว่าคุณโยนคำถามไปก็พอมันหาคำตอบได
1: ้แต่มันไม่มีหลักการโอ้ยคุณสุชาติเขาสวย
2: เอ้ยนี่นะ
3: มันก็มีนะนักการเมืองรุ่นใหม่ใช้ AI แล้วคนจับได้ว่าก็ความเหมือนกันยุบไปแต่จะ
2: มันเป็นเลย
3: มันเป็นก็
2: ใช้ AI เยอะไหม
1: ผมไม่ค่อยเยอะครับผมใช้หาข้อมูลสุริชัย
2: ก็เหมือน
1: คือตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่า มันกำลังเติบโตผมยังไม่รู้ว่ามันจะผลักดันไปตอนจบหน้าตาเป็นไง
2: ไม่มีใครรู้
1: เหมือนอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณสุดตอนปี90นะผมใช้เพื่อทำข่าวฟุตบอลแต่ผมไม่เคยรู้ว่าวันนึงมันจะเป็นแบบนี
2: ้
1: ผมว่ามันจะเป็นโซ่ที่ต่อกันครับแต่ตอนนี้เลยไม่รู้ว่าคนเอาจินตนาการไปทำอะไรต่อ
2: ใช่ไง
1: เหมือนวันนั้นนะฮะแต่ก่อนผมก็งงว่าจีนจะพัฒนาหุ่นยนต์ทำไมจนกระทั่งผมเพิ่งมารู้เอาไปทำอะไรรู้ไหมครับ
3: ทำอะไร
1: วันหนึ่งมันขึ้นอวกาศมันส่งคนขึ้นไปไม่ได้เยอะถูกไหม
3: ครับ
1: มันส่งหุ่นยนต์ไง
2: ใช
1: ่ไม่จินตนาการนะแล้วผมเห็นนะหุ่นยนต์มันขันน็อตนี่นะบอกไม่ใช่อนาคตนะมันจะเล็กขนาดเหมือนผ่าตัดได
3: ้
1: ถ้าเกิดเราส่งมันไปดาวอังคารนะฮะมันทำแทนเราได้ทุกอย่าง
3: ว้าว
1: นี่เพราะนั้นผมเลยบอกว่ามันเนี่ยนี่คือจินตนาการเราคิดว่ามันเอาไว้
2: ไอ้กันตกใจไอ้กันอ่ะตกใจเลย
4: ไอ้จีนไม่มันคิดได้ขนาดนี้เลยว่
1: านี่ผมไม่กลับไปจีนผมว่าวันหนึ่งมึงแซงแน่ๆคนละเรื่องเลยครับ
2: ใช่
1: จินตนาการแม่งที่สุด
2: ใช่
3: ในการที่เป็นจริงได
1: ้จริงครับแล้วแม่งทำได้แบบคนหลายประเทศมันทำได้ยังไง
2: ก็ตุ๊ดจีนที่ผ่านมาทุกตุ๊ดจีนก็จะมีแสดงรายการของจีนจะมีของใหม่ๆมานะปรากฏว่าคืนนั้นมันเอาหุ่นยนต์มาเต้นระบำแบบสไตล์มนุษย์เลยนะมันไม่ใช่หุ่นยนต์แข็งๆอย่างเดียวนะ
1: แบบตี
2: กระโดดตีลังกาแบบเศร้าลิ้นแบบไอ้มวยจีนเลยนะบอกเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอคืออ่อนไหวเหมือนกับมนุษย์ได้แล้วอ่ะฉะนั้นถ้าหากอีกหน่อยแข่งกันในอวกาศแล้วไม่ต้องเสี่ยงแล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็เอาหุ่นยนต์แล้วก็ยังเหมือนกับไอ้โดรนอ่ะมันก็ตายก็ตายไปกูไม่แคร์
1: ถูก
2: ส่งไปสักร้อยตัวพันตัว
1: ถูกก็เป็นแค่เครื่องยนต์กลไก
2: ใช่
1: มนุษย์ยังอยู่
2: ใช่ฉะนั้นอยู่นานๆจะได้เห็น
3: เราก็ต้องการเราเป็นโลกดีนะครับ
1: อันนี้เหมือนเข้าห้องสอบเลยมาเจอคุณจะเหมือนกับเหมือนมาเข้าห้องสอบทุกวันเลยแต่ก็สนุกทุกครั้งนะครับ
2: สนุกต้องสนุกต้องสนุก
3: แค่หน้าก็สนุกแล
1: ้
3: ว
1: ไม่ผมเห็นหัวข้อผมก็ตกใจแล้วฮะคือแต่ละครั้งนี่นะฮะมาเนี่ยครั้งที่3เล้าใจทุกที
2: เล้าใจ
3: รอบนี้คนที่ตั้งให้ดร.วิทย์โดยเฉพาะอาจารย์ผมนะ
2: ได้คนนี้ก็ตั้งโจทย์มาก็บอกว่าพี่วิทย์อยากจะคุยหลายเรื่องเหลือเกินบอกหลายเรื่องเหรอจะง่ายแต่ครั้งนี้เนี่ยเราตั้ง
3: ชื่อว่า
2: สมมุติว่า
3: ดร.วิทย์เป็นซูเปอร์แอมบาสเดอร
1: ์
3: ประเทศไทยไปทั่วโลก
1: แต่ละหัวข้อนะคือล่อฟ้าหมดเลย
3: ซูเปอร์แอมบาสเดอร์ประเทศไทยไปทั่วโลกแล้วนะ
1: แต่ผมมารายการนี้นะมีพี่ผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าดูวิทย์เนี่ยนะเวลามาเจอกับอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยเหมือนกับวิทย์เนี่ยกำลังจะเข้าไปสอบ
2: เซ็นทำไม
1: เหมือนกับสอบเหมือนสอบใบบ้าเป็นยาเอกนี่นะแล้วเขาก็จะมาไล่เบี้ยแล้ววิทย์ก็เอาตัวพิงเชือกบ้างยกลมบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงแต่แล้วผมต้องคิดในแง่บวกนะสิ่งไหนเกิดขึ้นกับเราสิ่งนั้นดีเสมอแล้วผมคิดว่าซุปเปอร์แอปอันนี้ไอเดียนี้ดีนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้อยู่ลำพังอยู่บนโลกใบนี้คนเดียวนะครับเราอยู่แวดล้อมผมเชื่อว่าระยะหลังคนไทยเห็นบทบาทเยอะขึ้นว่าเราเข้าใจแต่ตัวเองไม่ได้เราก็จะแวดล้อมและต่างชาติก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะแต่ผมบอกกันนะครับว่าหัวข้อนี้บางคนดูคงหมั่นไส้อ่ะเอาอาเจกคนนี้มานั่งซุปเปอร์แอมบาสเดอร์ผมบอกกันนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นเพราะว่าผมขอชื่นชมกันนะผมเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยไม่รู้จักกระทรวงการต่างประเทศเลยนะแต่ว่าเราจะสังเกตว่าการที่เรายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยนะครับเพราะกระทรวงการต่างประเทศมันวางแผนเอาไว้เนี่ยเยอะมากเอาผมยกตัวอย่างเลยครับเราคุยกับอิหร่านได้ลองดูนะฮะยุคปัจจุบันนะ ท่านทูตเสียศักดิ์ผมไม่ได้บอกเฉพาะตัวรัฐมนตรีนะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านเลยเขามีสัมพันธ์กับคนทุกคนหมดนะฮะคือดูเนี่ยยกหูหาอิหร่านเขาได้ยกหูหาจีนพบท่านหวังอีกคือเราครบได้ทุกคนคือผมว่าเราเก่งนะฮะแล้วผมต้องบอกว่าผมภูมิใจมากเพราะมีเพื่อนผมเนี่ยหลายคนพอบอกซุปเปอร์แอมบาสเดอร์นี่ไม่กล้าเลยเพราะว่าเพื่อนๆผมเนี่ยทูตนิกรเดช
2: อ๋อนี่ก็เดี๋ยว
1: น
2: ี่
1: ร
2: ุ่
1: นเดียวกับผมครับรุ่นเดียว
2: แจ็คกี้
1: แจ็คกี้ท่านทูตแจ็คกี้นะตอนนั้นเป็นสารนิเทศผมบอกว่ามึงเป็นทูตที่เหนื่อยที่สุดมึงเป็นโคศกที่เหนื่อย
2: น่าเห็นใจมากน่าเห็นใจมาก
1: เจอตั้งแต่กัมพูชาเจอทุกเรื่องตอนนี้ไปอยู่ที่ปารีสแล
2: ้
1: วอีกคนนึงเขาเรียกว่าอะไรผู้แทนถาวรอ่ะคือทูตที่ UN ท่านทูตเชิดชาย
2: ใช่ก็รุ่นเดียวกัน

0: อกเลยว่าผมสู้บุคคลพวกนี้ไม่ได้แต่ผมจะบอกว่าในแง่ของแอมบาสเดอร์การต่างประเทศบ้านเราเนี่ยผมถือว่าเก่งนะเพียงแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นคือถ้าเราไม่มีพวกเขาคอยถ่วงดุลเนี่ยเราไปไม่ได้
1: จากการทำงานนะ
0: หรือแม้ทั้งเรื่องความมั่นคงพลังงานนะผมเคยคุยกับคนของขออนุญาตพูดแล้วกันปตท.เนี่ยโอ้โหคำว่าเขาคุยกับคนได้ทุกคนนะเช่นน้ำมันขาดจากตรงนี้เฮ้ยไปเอามาจากตรงไหนก๊าซธรรมชาติจากผมฟังแล้วผมว่ามันโคตรเปิดโลกเลยแต่ได้ราคาเท่าไหร่นี่อีกเรื่องนะฮะนะฮะหรือแม้กระทั่งอีกหลายเรื่องอีกอันนึงนะถ้าคำว่าซูเปอร์แอมบาสเดอร์เนี่ยวันนั้นผมนั่งคิดอยู่มีหน่วยงานนึงนะครับไม่ว่าประเทศไทยจะเละเทะขนาดไหน ไปดึงชาวบ้านชาวเมืองเขามาลงทุนบ้านเราได้ตลอดเลย
2: บ
0: ีโอ
2: ไอเ
0: ก่งมากฮะคือผมบอกนะประเทศไทยกับประเทศนี้มันเละเทะข้างหลังกฎหมายซับซ้อนอะไรแบบ
1: มาเถอะ
0: ตั้งแต่ผมที่เคยเจอนะท่านเลขาดวงใจคือไม่ว่าประเทศไทยใครจะมองไงดึงมาได้ทุกคนเลยทุกชาติปัจจุบันนะฮะเลขานฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นยืมแห่ข้างหลังนะฮะเป็นหนึ่งได้ทุกคนทั่วโลกผมว่าเราเป็นชาติที่ผมใช้คำนี้ว่าใครๆก็รักผมว่าอย่างนี้นะ
2: ครับใช่บุญเก่า
0: คุณสุชัยก็พูดดี
2: ใช่บุญเก่าบุญใหม่ยังไม่ได้สร้างพูดถึงไทยแลนด
0: ์ถูก
2: ถึงไทยแลนด์คนก็ภาพมันดีทันทีเลย
0: ถูก
2: ใช่ไหมมันโพสิทีฟทันทีฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศหรือจะเป็นBOI เนี่ยหรือปตท.เนี่ยหรือโน่นอะไรแบงค์ชาติต่างๆนานาเนี่ยนะรุ่นแล้วแต่พื้นฐานดีหมดเพราะว่าเราสร้างเอาไว้สร้างเอาไว้ดีแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้เอาเฉพาะบุญเก่าแล้วรอยยิ้มของเราความจริงใจของเราความแล้วเราจะไปนั่งดูแผนที่เราบอกโอ้โหเราอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยกลางเลยเนี่ยเลขโลเคชั่นบอกต้องหมดนั้นบุญเก่าทั้งนั้นนะ
1: นั่นเป็นเพียงกายภาพนะ
2: กายภาพทั้งนั้นนะฉะนั้นเนี่ยถึงบทบาทซูเปอร์แอมบาสเดอร
0: ์
2: ระดับโลกเนี่ยที่ผมคิดว่าตำแหน่งนี้ต้องมีเพราะว่าเรามีทูตประจำประเทศ
0: ครับ
2: ไม่เห็นภาพรวม
0: ครับ
2: ไม่สามารถที่จะทำให้เรามีมองขึ้นไปข้างบนแล้วก็มองมาข้างล่างเห็นบทว่าตอนนี้ภูมิรัฐศาสตร์มันแตกต่างไปเยอะแล้ว
0: ครับ
2: ทูตประจำประเทศฝรั่งเศสก็ฝรั่งเศส EU ก็ EU
0: UN ก็ UN
2: UN ก็ UN ใช่ไหมครับมันไม่เห็นแต่อาจจะไม่ใช่คนเดียวนะถ้ามีทีมหนึ่งอ่ะที่เป็นลักษณะเป็น ambassador at large ที่จะเป็นทีมที่จะมองภาพรวมเนี่ยและประสานกับทูตทั่วไปอ
0: ่
2: ะผมว่าตรงเนี้ยสำคัญถึงอยากมีตำแหน่งนี้อยากให้ดร.วิทย์เป็นคนแรก
1: นี่เป็นคนแรก
0: ไม่เอางี้วันนี้ผมไม่มีคุณสมบัตินะแต่ว่าผมเอาจากประสบการณ์ที่ผมไปเจอคนโน้นคนนี้คืออาชีพแบบพวกเราสื่อมวลชนก็ดีพิธีกรรับจ้างเนี่ยข้อดีคือเราต้องถูกเอาพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราไม่เคยรู้ครับ
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะ
1: ยังต้องรู
0: ้ยังผมขอยกตัวอย่างผมเอาถอยกันมาก่อนนะฮะซูเปอร์แอมบาสเดอร์เนี่ยหรือแม้ทั้งคนที่ผมเรียกกันว่าเป็นเซลแมนประเทศผมไม่รู้เรียกยังได้ป่ะนะผมถอยกลับมาว่าถ้าเป็นเซลนะสมัยก่อนผมก็ดูแลพวกขายอยู่เนาะเราต้องถามว่าเรากำลังขายใครเพราะผมเชื่อว่าเราจะไปขายอเมริกาอเมริกาต้องเขามีความต้องการจากเราเนี่ยอย่างหนึ่งเราจะไปหาจีนจีนบอกว่าเขาอยากเห็นเราอย่างหนึ่งเราจะเดินหน้าค้าขายกับตะวันออกกลางซึ่งผมคิดสำคัญมากเขาก็คิดกับเราอย่าง
1: อีกแบบนึง
0: ใช่ไหมฮะแต่สำคัญมากก็คือถอยกลับมาผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายอ่ะถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนขายนะผมจะต้องบอกกับ CEO บริษัทนี่พี่แต่ละตลาดเราอะตลาดอเมริกาตลาดยุโรปตลาดจีนตลาดตอนออกกลางเขาอยากได้แบบนี้ครับ แต่พี่ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอะหลายอันแม่งไม่เวิร์กเช่นรถนี่แม่งมอเตอร์เสียตลอดเวลา ECU แม่งพังตลอดเวลายางแม่งแตกตลอดเวลา
2: อากาศมันต่างกันถนนมันก็ต่างกัน
0: ทุกขณะเดียวกันนะครับผมถอยกลับมาดูพี่ทำไปแล้วพนักงานในโรงงานคือประชาชนได้อะไรผมคิดงี้นะอย่างสมมติผมยกตัวอย่างเลยเราบอกว่าเอาจีนเข้ามาลงทุนอันนี้ดูดีนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องคิดประเทศไทยได้อะไรเปล่าวะนะคือผมเลยว่าหน้าที่ถ้าไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์อัมบาสเดอร์อะไรก็ตามแต่ผมไม่รู้นะผมมองแบบฐานะประชาชนผมจะมอง approach แบบนี้ว่าผมก็จะต้องบอก CEO ว่าพี่มันมีบางอย่างที่แม่งไม่เวิร์กชื่อเก่าขายได้เหมือนเป็นแบรนด์รถที่ดีนะครับแต่เขาบอกว่าแบรนด์รถยี่ห้ออื่นก็ดีกว่าเราเช่นรถเวียดนามดีกว่าเราแต่ว่าไอ้รถไทยเนี่ยผมไปพูดให้นะครับไอ้คนที่เขาเป็นคนซื้อบอกไม่จริงอ่ะของคุณมีปัญหาแบบนี้ผมเลยแตกลูกมาดูทีละส่วนครับว่าถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนที่ต้องไปคุยกับชาวบ้านนะเอาบทบาทประชาชนก็ได้เพราะว่าผมไปเจอคนต่างชาติก็ถามผมว่าคุณเป็นไงบ้างผมก็ชอบคุยกับมันนะผมถอยหลังมานิดว่าเขามองเรายังไงนะผมขอเล่าให้ฟังนิดว่า ผมเคยไปเวทีเป็นโมเดเรเตอร์ของหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยมีความหมายว
3: ่าจอยเชมเบอร์
0: ใช่ครับทั้งหมดมี59ชาต
3: ิน
0: ั่นแหละครับมีทั้งหมด59ชาติเขานัดคุยกับ BOI คนชวนผมไปเนี่ยคือหอการค้าแล้วผมเป็นคนโมเดเรตนะตอนนั้นเป็นท่านเลขาดวงใจอัศวจินตจิตท่านเก่งมากนะครับท่านก็นั่งไปปั๊บผมก็เพิ่งมาเห็นว่าโอ้โหต่างชาติแม่งมองเรายังไงเว้ยคุณช่วยผม
1: เขามองไง
0: เขาเอางี้เอาปัญหาข้อแรกก่อน
1: ครับ
0: ปัญหาข้อแรกมันบอกว่าปัญหาที่หนักที่สุดของเขาที่เขาพูดรู้ไหมครับปัญหาอะไรผมเซอร์ไพรส์มากครับผมไม่เคยรู้ผมคิดอันดับแรกคอร์รัปชันไม่ใช่
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่ตม.ไอ้ผมแบบไอ้ชิบจะไม่นี่เนี่ยมันบอกว่าผมถามว่าอะไรวะทำไมต
1: ม.
0: โอ้วิทย์ตม.เนี่ยสำเขาเนี่ยกฎหมายนะผมไม่ได้หมายถึงคนนะพวกเรานะบางคนนะเป็น CEO นะฮะเงินเดือนเราเท่าไหร่แต่อยู่รู้ไหมทุก3เดือนกูต้องไปรายงานตัวที่แจ้งวัฒนะเสียเวลาไป1วันกฎหมายอะไรของมึงวะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าการทำงานต่างชาติมันทำยังไงแต่เอาเป็นว่าเขาเรียงมาแต่ละอันเลยนะว่า1กฎหมายตม
1: 2
0: กฎหมายที่ไม่ชัดเจนโอเค
1: โอ้โหนี่แฮมหน้า
0: เนี่ยสมมุตินะกฎหมายไม่ชัดเจนอันนี้เนี่ยไม่ได้คอนเท็กซ์นั้นเอาผมมาคอนเท็กซ์ที่ผมเจอนะฮะกฎหมายไม่ชัดเจนบ้านเราเป็นเยอะมากสมัยก่อนผมอยู่บริษัทรถยนต์นะกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าการประกอบรถรุ่นเดียวกัน 1,500 คันจึงจะรับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้คำถามคือคำว่ารุ่นเดียวกัน
1: รุ่นไหน
0: ของเยอรมันมันเขียนว่ารุ่นเดียวกันคือเครื่องยนต์เดียวกันเกียร์เดียวกันนะกระจกใส่ด้วยกันได้หมดแต่ของประเทศไทยไม่มีคำถามคือแล้วใครเป็นคนตีความครับ
2: ใคร
1: ให้วิทยาญาณเจ้าหน้าที่
0: ถูกต้องครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าก
3: ระทรวงอุตสาหกรรม
0: อันนี้เขาบอกว่าเป็นศุลกากรคร
3: ับศุลกากร
0: เฮ้ยคือเขาบอกเขาทำงานแบบนี้ไม่ได้เพราะประเทศอื่นจะระบุชัดเจนครับว่าคำว่ารุ่นเดียวกันนิยามแปลว่าอะไรเชื่อไหมครับว่าความชัดเจนของกฎหมายบ้านเราคือสิ่งที่หลายคนอึดอัดผมว่าถ้าเกิดถอยมาเนี่ยแล้วผมจะบอกว่าผมจะรับผิดชอบเซลแมนนะผมจะบอกว่าพี่ผมว่าเดินไปแบบเนี้ยแม่งไม่เวิร์กพี่ผมว่าเราต้องแก้ผมขออนุญาตพูดนะครับแต่ก่อนผมไม่เข้าใจว่าประเทศไทยจะเข้า OECD ไปเพื่ออะไรนะฮะพอดีว่าผมได้คุยกับผมพูดอย่างนี้แล้วกันคนในกระทรวงการต่างประเทศตอนนั้นเขาจัดนะประเทศไทยในจอเรดาร์โลกเพราะผมไม่เข้าใจเลยจะเข้า OECD เพราะเรายังไม่ถึงเลเวลนั้นนะฮะตอนผมจำได้คุยกับสารนิเทศเขาบอกว่าวิทย์ครับเราไม่ได้ต้องการอะไรแต่ว่าการที่เราเป็น OECD เหมือนเราพาประเทศไทยเข้าไปสู่ฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะถ้าคุณจะเข้า OECD คุณจะต้องมีลิสต์ที่ฝรั่งจะต้องมานั่งดูเราผมไม่ได้ฝรั่งเหมือนเป็นพ่อนะฮะแต่หมายถึงว่
3: าการที่มาตรฐาน
0: โลกเขาจะมาเลยว่ากฎหมายเป็นยังไง regulatory guillotine ที่บอกเอาไว้อะกฎหมายซ้ำซ้อนอย่างไรทุกอย่างมันจะมีทีนี้ล่ะครับตอนที่เขาตรวจสุขภาพเราอะเขาจะบอกเราว่าเราเป็นเบาหวานไหมเราเป็นความดันไหมเราเป็นมะเร็งซุกซ่อนไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังๆผมจะเห็นว่าการประชุมที่เป็นระดับใหญ่ๆประเทศนะจะมีฝรั่งเขาเป็นก็ถามให้คนนี้เป็นใครวะหรือแม้กระทั่งกฎหมายเรื่อง AI นะครับ PDPA มาจาก OECD หน้าที่เขามาเหมือนเขาถือชีทใบหนึ่งครับแล้วเขาก็จะมาดูแล้วว่าคนไทยยังคิดอะไรอยู
2: ่
0: ด้านหนึ่งถ้าเกิดมองแบบหัวโบราณนะฮะโอ้ยมันมาย่ำยีเอกราชเด็กด้านไม่ใช่ครับเขามาเป็นเทรนเนอร์เขาเหมือน IM ขอโทษนะเขาเหมือน IMF ยุคหลังที่เขาให้เงินกู้เราแล้วเขามาก็บอกว่าเฮ้ย
1: เช็คลิสต
0: ์พับลิกเดทนี่สาธารณะเกิน60ไม่ได้นะวิธีการใช้ต้องเป็นแบบนี้นี่คือการที่เราเข้าไป OECD
2: เทรนเนอร
0: ์ถูกต้องครับซึ่งผมมองว่าสิ่งที่จะดีมากถ้าเกิดว่าเรามีไอ้เซอร์ติฟิเคทเนี้ยแล้ว OECD บอกเราไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบเหมือน ISO ทำไมทุกคนต้องใช้อันนี้เป็น ISO ประเทศครับนะผมจะบอกว่าถ้าจะเป็นซูเปอร์แอมบาสเดอร์ผมต้องบอกว่าแป๊บนึงนะผมคุยกับเขาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ขณะเดียวกันผมต้องถอยหันมาหาทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าพี่เรื่องนี้พี่จะปล่อยไม่ได้เพราะถ้าพี่ปล่อยนี่นะเขาก็ไม่มาหาพี่อีกเพราะผมว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมเทียบอะไรนะครับการเข้าไป OECD หรือว่าเช็คลิสต์ OECD มันเหมือนข้อสอบปีซ่าครับปีซ่ามันบอกแล้วว่าเด็กประเทศเราการศึกษาเป็นยังไงแต่ OECD เนี่ยเข้ามันมาเช็คลิสต์ของเขาเนี่ยเป็นเหมือนปีซ่าสำหรับผู้ใหญ่ครับระดับครม.ครับว่าคุณเนี่ยมีความสามารถถ้าตรวจสมุดพกมาแล้วคุณอยู่ตรงไหนซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ผมขอพลิกกลับมานิดนะครับตอนที่ผมไปการประชุมหอการค้านานาชาติเนี่ยผมเป็นวิธีการทำงานของต่างชาติผมเลยเข้าใจทำไมเป็นแบบนั้นถ้าเป็นเรานะฮะในการประชุมจะพูดว่ากฎหมายนี้ไม่เป็นธรรมนะไม่ครับมันมากับตัวกฎหมายแล้วมันพูดว่ากฎหมายฉบับนี้มาตรานี้ วรรคนี้วงเล็บนี้อยากให้แก้อะไรคือมันมาแบบเข้าเป้าครับไม่มีว่าต้องแก้กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่มันมากับระเบียบที่มีความชัดเจนมาก
4: มีข้อเสนอด้วยว่าควรจะแก้เป็นอะไรแล้วเอาตัวอย่างมา use case มาด้วยว่าอะไรที่มันพลาดเพราะกฎหมายฉบับนี้ทำให้เราเสียโอกาสอะไรบ้าง
0: อีกข้อครับผมยกตัวอย่างตอนที่เรามีการเจรจาภาษี reciprocal tariff กระทำปีที่แล้วนะฮะแล้วมีข้อหนึ่งที่ USTR ครับก็คือผู้แทนการค้าของสหรัฐคือเจมิสันเกรียร์เขาบอกมาคือพูดถึงเรื่องของค่าปรับศุลกากรเขาพูดว่าขอให้พิจารณาเรื่องของค่าปรับ
1: พิจารณาค่าปรับ
0: ค่าปรับเวลาทำกฎหมายศุลกากรเชื่อไหมครับว่า
4: ค่าปรับกับค่าเรียกอะไรเบี้ยไอ้สินบนทำจับสินบนทำจ
0: ับ โอ้โหคุณสุริชัยด้วยเนี่ย
4: จะไหมคุณรู้จักไหม
0: พี่แอฟบอกหน่อยป่ะ
4: พี่จะว่าคำนี้อะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับประเทศไทยคือถ้าหากว่าใครก็ตามแต่นะครับเป็นผู้แจ้งเบาะแสว่ามีการทำผิดกฎหมายศุลกากรเข้ามาที่ประเทศไทย
1: มีสินบนนำจับ
0: สินบนนำจับ 30% และสินบนนำจับนั้นไม่ต้องเสียภาษีเงินและผู้แจ้งสินบนนำจับเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ
4: เออเจ้าหน้าที่
1: ประโยคใช่
0: ถูกไหมครับสุภาชัยถูกแล้วผมพูด
1: โอ้โห
0: แล้วคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทำส่งออกนำเข้าแล้วคุณเจอมาตราเนี้ยแล้วสมมติผมเป็นแอมบาสเดอร์เขาถามอ่ะสมมติผมเจอคุณเจมิสันเกรียนะเฮ้ยวิทวอทแฮปเปนทูยูอินโดนัลด์ทรัมป์นะผมตอบไงอ่ะก็คือเราก็ต้องรวบรวมกลับเข้ามาครับคือผมว่าตอนเนี้ยภาพลักษณ์ภาพรวมของไทยอย่างที่คุณสุทธิชัยว่ามันดูดีแต่ว่าดีไม่พอครับในการที่จะยืนอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสง่างาม
4: ตอบคำถามไม่ได้ตอบคำถามว่าทำไมจึงมีกฎเกณฑ์ข้อนี้ตอบไม่ได้จะต้องอ้างว่าเพื่อความมั่นคงหรือว่ามันเป็นเรื่องยาวนาน
0: อันนี้คุณสุชัยผมขอถอยมาเน้นผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่มีโครงการที่ผมคิดดีคือผมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังสนใจเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัตินะครับเพราะผมคิดว่าหลายๆอย่างที่ต่างประเทศเขามองเราเขาไม่ได้มองภาพกว้างๆเขามองเจาะเป็นกฎหมายแต่ละฉบับนะฮะตอนที่เราเคยมีแนวความคิดว่าจะตัดกฎหมายregulatory guillotine ที่เราผมมีอยู่แสนฉบับนะครับแล้วก็ตัดให้เหลือ 10,000 ฉบับซึ่งเกาหลีเคยทำไปแล้วและทำสำเร็จผมเพิ่งทราบว่าเราใช้ที่ปรึกษาเดียวกับที่เกาหลีทำแต่เขาทำให้เราไม่สำเร็จเพราะว่าทุกคนเชื่อไหมครับว่าเขาบอกว่าทุกคนภาคเอกชนไปบอกว่ากฎหมายอะไรที่ตัวเองคิดว่าซ้ำซ้อนและต้องตัดเรียบร้อยครับพร้อมไม่มีใครสานต่อครับ
4: ไม่มี
0: ใครสานต่อครับผมขอยกตัวอย่างนะคนจะมาลงทุน AI ในบ้านเรากฎหมายเราพร้อมหรือยังครับเพราะ AI PDPN มาด้วยกันและสมมติกฎหมายมาปั๊บคิดว่าเจ้ากระทรวงทุกคนอ่านกฎหมายออกไหมครับขอโทษนะครับแล้วเข้าไปปั๊บก็จะงงๆเพราะกฎหมายไทยบางทีเนี่ยจะเขียนออกมาแบบเป็นความรับผิดชอบของคนนี้แต่คำว่าความรับผิดชอบมันกว้างชิบหายไปโป่งเลยนี่คือสิ่งที่เขาใส่ใจนะครับผมจะบอกเลยครับว่าเวลาต่างชาติเวลามันลงรายละเอียดเนี่ยมันเป๊ะทุกคำฉบับนี้ไม่ได้ตกลงแล้วภาษีอันเนี้ยเป็นยังไงกันแน่เขาคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปแบบที่ผมแบบเหมือนไม่ใส่เกราะนะโอ้ย Thailand is so good come to Thailand
4: we love you we love you
0: ไม่ช่วยเลยนะครับพี่ประเทศไทยรู้ทุกอย่างว่าเราต้องทำอะไรแต่แค่เราทำอะไรแล้วไม่จบ
1: เพราะถ้าจบแล้วมันกระทบ
0: ทำอะไรแล้วไม่จบครับผมยกตัวอย่างตึกสตง.ยังไม่จบเลย57ล้านลิตรก็ยังไม่จบแล้วประเทศไทยเราดูหนังไม่เคยจบเลยครับอันนี้ผมพูดถึงในชาติตะวันตกนะผมกลับมาด้านจีนบ้างเพราะผมเชื่อว่าคุยกับคนที่คุยกับแต่ละคนเนี่ยเราไม่เหมือนกันจีนเนี่ยผมเคยคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีนะอาจารย์ปอนะแกเก่งเรื่องจีนมากผมก็ถามอาจารย์ปอการที่จีนทำมาอยู่บ้านเราเนี่ยรัฐบาลจีนเขามองไงครับเพราะเขาไม่ชอบอยู่แล้วครับคือคนที่หนีมาครับแต่ว่ามันเป็นเขตอำนาจรัฐไทยอะครับเขาส่งเจ้าหน้าที่มาไม่ได้อะครับจนกระทั่งจำได้ไหมครับครั้งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบุคคลระดับรัฐมนตรีช่วยของจีนหลิวจงอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกงต้องมาที่ประเทศไทยซึ่งผมรู้ว่าเขาไม่อยากทำหรอกครับ
1: แต่ก็ต้องทำ
0: แต่ในเมื่อมันทำไม่ได้อะที่สุดเขาส่งมาแล้วพวกเราก็ยิ้มจบไหม
4: จบ
0: สมมติมาเรื่องอื่นๆบ้างครับสมมติผมมาเรื่องของอันนี้เป็นข้อห่วงกังวลในบ้านเราบ้างฮะการลงทุนจีนเราทะลักเข้ามาเยอะเลยแน่นอนอันนี้ผมเข้าใจนะเบื้องต้นคือเราเซ็นสัญญา FTA ถ้าเป็นรถไฟฟ้านะฮะ FTA EU ไทยว่ารถไฟฟ้าจากจีนเข้ามาภาษีศุลกากรเนี่ย0 ภาษีสรรพสามิตซึ่งเป็นด่านที่2ก็0นะฮะแต่เข้ามาปั๊บบางคนพูดว่ามันไม่ได้ใช้อะไรของไทยเลยไม่ได้ใช้เลยถ้าผมเป็นแอมบาสซาเดอร์ซึ่งผมเป็นในฐานะประชาชนนะแล้วค่ายยุโรปกับค่ายญี่ปุ่นก็บอกผมลงทุนคุณผมรักคุณมา40ปี แล้วผมตอบเขาไงอ่ะผมก็ต้องไปถามเจ้าของผลิตภัณฑ์นะว่าทำไมอดีตไม่เป็นไรผมเชื่อว่าตอนนี้ค่ายจีนเขา transfer เทคโนโลยีอยู่แต่ผมจะต้องตอบเขาว่าอย่างไรและมีอะไรที่ยังไม่มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ชาวไทยนะครับคนที่อาจจะผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถสันดาปภายในเนี่ยแล้วมาเพื่อ EV คือผมต้องมีคำตอบนะเพราะถ้าเกิดว่าผมเดินออกไปเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้มีเนื้อหาข้างหลังเนี่ยลำบากรัฐบาลทุกคนต้องการได้เม็ดเงิน FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเยอะมากนะครับพี่แต่ทีนี้เนี่ยพอมาแล้วเนี่ยตอนที่เซ็น FTA ก่อนเพราะเอาล็อกที่1นะ FTA เนี่ยให้นำรถเข้ามาเนี่ยตอนนั้นมันเป็นข้อผูกมัดระหว่างอาเซียนจีนไม่ใช่ไทยไม่ใช่ไทยจีนนะครับอาเซียนจีนเพราะมันเข้ามาหมดแต่ตอนเข้ามาปั๊บทีนี้ต้องมาคิดละแก้ช้าไม่เป็นไรผมขอหยิบคำพูดของน้องคนชื่อไอ้ติ่งเนี่ยเป็นคนที่ทดสอบรถยานยนต์ไฟฟ้านะครับติ่งเนี่ยเป็นเขยปักกิ่งนะแล้วก็รู้จักจีนเพราะว่าไอ้ติ่งสถานการณ์ที่ทุนจีนทะลักเข้ามาบ้านเราเป็นไงติ่งพูดได้ดีมากครับเฮียวิทครับจีนเข้าทุกประเทศครับขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละรัฐว่าจะสามารถคัดกรองสิ่งที่ดีที่สุดจากจีนแล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีจากจีนออกไปยังไงเป็นความสามารถเราครับเป็นความสามารถเราน
4: ี่นายกเรียกสุบรรณประเสริฐเฮ้ยวันก่อนประชุมครม.ไว้ผมก็ถามเพราะผมอ่านข่าวเจอว่าเวียดนามมันแซงประเทศไทยแล้วนะ GDP แล้วมันไอ้ PPP อะไรผมไม่รู้แต่มันแซงแล้วนะผมถามในครม.รัฐมนตรีต่างๆแม่งไม่มีใครตอบผมได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วมีแผนอะไรก็ไม่มีเลยเฮ้ยวิทย์อยู่เป็นซูเปอร์แอมบาสเดอร์นะอยู่ไปศึกษาที่อยู่ไปฝังตัวอยู่ในเวียดนาม2เดือน3เดือน4เดือนไปว่าไปเลยซูเปอร์แอมบาสเดอร์อยู่หาคำตอบให้ได้ภายใน3เดือนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรที่เราไม่ได้ทำแล้วเราต้องทำอะไรซูเปอร์แอมบาสเดอร์จะว่า
0: ผมถอยไม่ได้ผมว่าเอาข้อแรกเรื่องกฎหมายนะครับเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วว่ามีกฎหมายอะไรที่เป็นอุปสรรคให้เขาหรือเปล่าแต่2ครับที่ผมเจอเยอะมากนะครับคือเรื่องของทรัพยากรบุคคล
4: คนมันทรัพยากรมนุษย
0: ์ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเอาผมถอยมานิดนะครับหลักฐานครับอันนี้ผมจะติดคุยกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะไม่รู้ท่านไหนเป็นรัฐมนตรีเปลี่ยนบ่อยแล้วกันนะ
4: จะนี่คือว่าไม่เสียงคือใกล้
1: เลขาเลขาพรรคเพื่อไทยอ
0: ่
1: ะ
0: โอเค
4: ประเสริฐ
1: ประเสริฐ
4: ที่ก็อยู่ดีก็อยู่ก็อยู
0: ่กระทรวงเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: ครูตอนนี้เป็นครู
0: นะฮะคือหนึ่งในสิ่งที่พูดดังที่สุดผมเชื่อว่าหลักฐานว่าทรัพยากรบุคคลเราพอนะปีซ่าครับ
4: ซึ่ง
0: น่ากลัวมากครับข้อสอบปีซ่าผมเนี่ยผมเนี่ยนะฮะไม่เคยรู้ว่าข้อสอบปีซ่ามันยากมากน้อยขนาดไหนแล้วผมเนี่ยก็เห็นว่าปีซ่าเราแย่ลงทุกวันแต่ผมเชื่อนั่นคือใบเรียนดีที่ต่างชาติจะรู้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นการนโยบายหาเสียงและพูดถึงการศึกษาแบบที่ลงลึกแบบที่จะมีมรรคมีผลนะฮะมาเราจะต้องให้โอกาสประชาชนผมว่าอันนี้ไม่พออันนี้ไม่พอนะฮะผมเนี่ยก็ไปดูรายการดีๆรายการหนึ่งชื่อว่า Global Focus พิธีกรเนี่ยชื่อวีนารัต
4: ชื่อนี้คุ้นๆดีว่า
0: ชื่อวีนารัต
4: วีนารัต
0: เก่งนะคนนี้นะ
4: เ
0: ขาเก่งมากนะแล้วผมชื่นชมเธอตรงไหนรู้ไหมเธอไปหาข้อสอบปีซ่าของปีครั้งหลังที่ทำและผมเอามาดูเฮ้ยนี่เพิ่งรู้ว่าข้อสอบปีซ่าแม่งหน้าตาเป็นแบบนี้ผมเห็นแล้วผมอยากทำเลยว่าผมอยากโยนเข้าไปที่ครม.แล้วปิดห้องทำเว้ยแล้วอยากดูว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่
4: มันสอบตรงหมด
0: ไอ้จริงเหรอ
4: สอบตรงหมด
0: ไม่มั้งเขาเก่งๆทุกคนเลย
1: ไม่ควรจะทำฮะ
0: นี่คือ
1: มันต้องเปลี่ยนทั้งครม.
0: ไม่จริงจริงผมคิดเล่นๆนะว่า
4: แล้วยังไม่ตกลง
0: ถ้าผิด
4: ยากสอบเลย
0: มันง่ายครับ
1: ง่ายสอบ
0: มันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่มันให้เป็นการดูตารางนะครับเช่น6คูณ2ตารางแบบ3รูอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเท่านี้อยากทราบปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประเทศไหนเยอะสุดแค่นี้คือพูดง่ายๆนั้นคนม.3ที่สามารถดูตารางเป็นก็จะได้การคำนวณไม่ยากนะครับภาษาก็ไม่ยากครับแต่ที่ผ่านมาผมไม่รู้ทำไมเราอยู่ตรงนี้และท่านลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเขาดูตารางอะเฮ้ยเหมือนกับเล่นฟุตบอลนะฮะประเทศไทยเราบอกเราแชมป์อาเซียนไปมาเราอยู่ที่บวยคุณไม่ยอมรับไม่ได้ครับแล้วที่ผ่านมาไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาพูดว่ากระทรวงที่ต้องรับผิดชอบต้องทำอะไรบ้างผมเคยถามผมไม่แน่ใจว่าถามใครนะครับนักวิชาการที่เป็นสายจีนบอกว่าทำไมจีนสามารถทำได้เก่งมากโอ้คุณวิทย์ง่ายมากครับในเมื่อมารู้ว่าปีซ่าเป็นมาตรฐานในการวัดโลกครับ
4: มันก็ลุย
0: และเอาข้อสอบพวกนั้นมาให้เด็กทำและข้อสอบทุกอันถูกปรับให้เป็นแบบปีซ่าไม่ยากเกินไปนะครับผมบอกเลยว่าเราเรียนพีชักคณิตม.3เนี่ยยากกว่าถอดรูทเนี่ยแม่งยากกว่าแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ซิมเพิลมากดูตารางปั๊บเนี่ยแล้วมาหารเฉลี่ยเล็กน้อยนะครับเราทำไม่ได้
4: แล้วเมื่อกี้ตอนจบแล้วนะจบแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าแม่บอกโบกมือเราเนี่ยนะ
1: 2 นาทีให้2 นาที
0: บอกว่าไม่รู้ได้ใจความไปนะคุยไปเรื่อยๆเนี่ย
4: บอกว่านายกเรียกซุปเปอร์แอมบาสเดอร์ไป
1: ครับ
4: เฮ้ยเวียดนามก็แซงเรานี่อีกหลายประเทศจะแซงเราแล้วนะอยู่ในฐานะซุปเปอร์แอมบาสเดอร์ไปดูซิว่าเราต้องทำอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราสิ่งที่ซุปเปอร์แอมบาสเดอร์ควรจะถามคำถามแรกไม่ใช่ว่าจะทำให้ทำอะไรสิ่งแรกที่แอมบาสเดอร์ซุปเปอร์แอมบาสเดอร์ถามคือท่านรับปากกับผมได้ไหมท่านนายกว่าถ้าผมไปเจออะไรข้อมูลอะไรเสนอท่านจะจริงจังท่านมีคอมมิตเมนต์กับผมไหมท่านต้องมีคอมมิตเมนต์กับผม
0: โอ้จริงครับจริงจริ
4: งตรงนี้ที่มันขาด
0: ที่
4: มันขาดคือรัฐมนตรีทุกคนที่ทำงานในประเทศเนี้ยขาดคอมมิตเมนต์ว่าผมต้องทำให้สำเร็จฉะนั้นท่านนายกสั่งอะไรใครอ่ะสิ่งที่คนนั้นจะทำจริงถ้าถามกับนายกว่านายกมอบหมายนี้นายกเอาจริงด้วยป่ะ
1: ครับ
4: เพราะผมทำรายงานก็อีกฉบับหนึ่งมันมีรายงานกองอยู่ที่โต๊ะท่านมหาศาลนั่นแหละเรื่องพวกนี้แต่ผมต้องการคอมมิตเมนต์ซึ่งมันไม่มีความชัดในประเทศไทยยังไม่มีคนกล้า
0: ผมมีตอนจบขอสักสองอย่างสั้นๆนะครับทำให้ผมนึกถึงคำพูดคนเดิมครับมูทีแล้วก็พูดนะมิคาอิล กอร์บาชอฟเป็นผู้นำคนสุดท้ายสหภาพโซเวียตแกพูดบอกว่านักการเมืองคิดถึงแต่การเลือกตั้งครั้งหน้าแต่สเตทแมนหรือว่ารัฐบุรุษคิดถึงอนาคตของประเทศนะอันดับที่2ครับผมเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนนะครับผมทึ่งมากครับจีนเป็นประเทศที่เก่งมากคือทำให้มนุษย์เป็นหุ่นยนต์ได้เห็นตอนกระสุนสนามไหมครับ
4: มาแล้วเนี่ย
0: เวลาเดินมาปุ๊บชิงดงคาดปั๊บปุ๊บเป๊ะมากโอเคแล้วทำหุ่นยนต์ให้กลายเป็นมนุษย์ได้แล้วผมไปดูเราเหลือมันเหลืออะไรให้เราทำบ้างครับผมถอยกลับมาประเทศไทยต้องหานิชของตัวเองครับอาหารไหมอย่างอิตาลีมันมีนิชของมันนะครับเราทำอะไรตอนนี้ผมว่าเราทำทุกอย่างครับเราอยากเป็นทุกอย่าง
4: เป็นฮับแล้วฮับแปดฮับ
0: ว่านี่เราต้องเป็นเทคโนโลยีแต่ว่าเด็กเราอาจจะยังถอดสมการไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยนะซึ่งผมมองก็ไม่ได้เพราะผมถอยกลับมาครับเราเจ๋งอะไร
4: เจ๋งอะไร
0: เราเจ๋งอะไรเราจะได้เดินถูกทางตอนนี้เราอยากเป็นทุกอย่างเลยเราอยากเป็นเทคเราอยากเป็นครีเอทีฟเราอยากมีซอฟต์พาวเวอร์เราอยากได้ FDI อยากเป็นฮับอยากมีอะไรเราอยากเป็นทุกอย่างเลยแต่คำถามคือเราเป็นอะไรแล้วเราเจ๋งตรงไหนนะครับผมฝากไว้ตรงนี้ผมในฐานะที่เป็นแอมบาสเดอร์เพราะว่าคนไทย70ล้านคนเป็นแอมบาสเดอร์หมดนะครับเวลาเจอคนต่างชาติผมก็อยากจะอธิบายให้มันดีๆนะครับเขาจะได้มาบ้านเรา
4: ถูกต้อง
0: ในทางของ ครับ
1: โอ้ถ้าผมเป็นนายกระดับมีซูเปอร์แอมบาสเดอร์นะผมไม่เอาละ
4: ทำไม
1: ความต้องการเยอะคาดหวังผมเยอะเกินไป
4: ก็ถึงไปสมมุติว่าไงมันไม่จริงไง
0: ให้ก็ไม่เป็นมาออกสมมุติว่าสนุกที่สุด
1: โอเคขอบคุณทุกท่าน
4: ดีครับ

0: บนโลกใบนี้ยังมีธรรมชาติที่คุณอาจไม่เคยเห็นท้องโลกกว้าง19พฤษภาคมท่ามกลางแรงคลื่นสู่ชายฝั่งทะเลยังมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ปรากฏให้เห็นเรื่องเล่าชีวิตสัตว์ริมทะเลบอลติก20และ21พฤษภาคมออกเดินทางไปกับเจ้าตูบน้อยในทุกย่างก้าวเพื่อการค้นพบมาเมะหมาน้อยนักเดินทาง22พฤษภาคมห้องปฏิบัติการธรรมชาติคือแหล่งสำรวจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกาะป่าทดลองของธรรมชาติเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/liveการเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
1: พฤษภาคมนี้วิภาส่งมอบทุกเรื่องราวให้คุณรู้ลึกกว่าที่เคยเห็นเป็นมากกว่าความบันเทิงเป่าวุ้นจิ้นมือปราบคอร์รัปชันอำนาจทองคำกับความยุติธรรมที่ต้องแลกด้วยชีวิตคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงประกอบภาพยนตร์ในอดีตอันทรงคุณค่าสู่ออร์เคสตราที่ไพเราะจับใจเน็กโซฮีเรื่องราวของหญิงสาวซึ่งตกเป็นเหยื่อความโหดร้ายที่โลกต้องฟังแดนกินดองเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาให้เป็นอาหารเลิศรสด้วยภูมิปัญญาการหมักดองละครเด็กนานาชาติ Wish ขอพรให้โลกน่าอยู่ความฝันและความหวังในการสร้างโลกที่งดงามผ่านสายตาเด็กๆ13พฤษภาคม Man-made มนุษย์นักสร้างดูวิธีคิดซึ่งเนรมิตผลงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่14พฤษภาคมคอนเสิร์ตเพลงรักชาติดนตรีแห่งความจงรักภักดีเพื่อแผ่นดิน Back to Basic ย้อนอดีตวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพื่อหาคำตอบโลกปัจจุบัน15พฤษภาคมคนจนเมืองซีซั่น6บีบให้จนคนต้องสู้ภายใต้ความเหลื่อมล้ำของสังคม19พฤษภาคมที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกเวทีคนรุ่นใหม่ผนึกกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมกู้โลกครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Wipa Vision and Passion
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าล่าสุดนะครับศาลให้ประกันตัว2พนักงานการรถไฟซึ่งเป็นผู้ต้องหาในเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ติดกำไร EM ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับขณะที่ตำรวจนั้นเร่งหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหลังผู้ต้องหาทั้งสองคนยังให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นครับภายหลังจากพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันควบคุมตัวนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายอุเทนพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับต่อมาศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองคนโดยนายสยมพรได้ใช้หลักประกันเป็นเงินสด 100,000 บาทส่วนนายอุเทนได้ใช้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การรถไฟเป็นหลักประกันพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนต้องติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำไร EM ในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวและมีคำสั่งให้นัดรายงานตัวต่อศาลอีกครั้งภายในวันที่29พฤษภาคมสำหรับผลการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์ปนกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนยังให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงจะต้องเร่งหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงรวมถึงต้องหาพยานหลักฐานและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถไฟหลังตรวจพบสารเสพติดในร่างกายครับ
1: ก็คือรับสารภาพว่าเสพมาก่อนที่จะมาขับประมาณ10
2: ว
1: ัน ครับ10
2: ก่อนที่จะมาขับ
1: ขับประมาณนะครับเห็นว่าคร
2: ับ ครับแต่ตำรวจเชื่อมั้ยครับว่า10วันแล้วไม่ตรวจเจ
1: อก็ว่ากันตามพยานหลักฐานครับอันนี้ต้องเรียนนี้ครับคือเราคาดเดาไม่ได้

0: ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาจะมีสิทธิ์จะให้การยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็ว่ากันตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เคยโกหกอยู่แล้วครับ
1: ลักษณะอาการหลังจากที่พอเขาก่อเหตุชนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะตอนที่เราคุมตัวมาสอบปากคำเขาดูมีอาการเมายาชัดเจนไหมคะ
0: ก็ไม่นะครับก็ดูโดยอาการก็ยังพูดคุยดูเรื่องครับ
2: นอกจากนี้นะครับในช่วงบ่ายพนักงานสอบสวนยังได้เรียกช่างเครื่องหรือว่าผู้ช่วยคนขับรถไฟที่อยู่ในวันเกิดเหตุมาสอบปากคำโดยจะเน้นการสอบปากคำในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงประสานทางการรถไฟให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถไฟทั้งหมดมาให้ข้อมูลส่วนการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต8คนนะครับผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าขณะนี้มีญาติผู้สูญหายเข้าเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นครอบครัวชาวไทย6ครอบครัวและชาวเมียนมาอีก1ครอบครัวเหลืออีก1ร่างที่อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลนะครับคาดว่าผลการตรวจเทียบเคียง DNA จะทราบผลในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการและออกเอกสารตามกฎหมายเพื่อให้ญาตินั้นมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาคาดว่าจะได้ภายในวันพุธหรือพฤหัสบดีนี้ครับ
3: ต้องดูจากผลครับถ้าเกิดผล DNA ออกมาว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นร่างเป็น DNA ของบุคคลที่9ก็เป็นไปได้ตอนนี้มันยังไม่ได้แต่ว่าโอกาสน้อยครับเพราะว่าชิ้นส่วนเล็กแล้วก็ปกติในภาพอย่างเงี้ยน่าจะครบร่างแต่ยังไงรอผลดีกว่าครับรอผลจะถูกต้องที่สุด
2: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยายังยืนยันนะครับว่ารายชื่อผู้เสียชีวิต2คนที่ถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชเนื่องจากสภาพศพถูกไฟไหม้เสียหายหนักจำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการยืนยันจากพนักงานสอบสวนก่อนนะครับจึงจะสามารถเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับกระทรวงคมนาคมแถลงถึงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้สรุปผลภายใน15วันรวมถึงให้มีการศึกษายกเลิกการเดินรถไฟเข้าสู่กรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นได้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาแนวทางลดการเดินรถไฟเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ3เดือนอาจมีการกำหนดให้ขบวนรถสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังแล้วก็เชื่อมต่อสู่เมืองด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์หรือว่ารถเมย์ของขสมกขณะที่สายใต้และสายตะวันตกนั้นอาจจะหยุดที่สถานีตลิ่งชันนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถโดยสารสาธารณะและจะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าโดยสารอย่างเช่นการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่านโยบายตั๋วร่วมส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน14คนโดยที่มีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคาดว่าจะสรุปผลได้ภายใน15วันส่วนเรื่องความรับผิดชอบนายพิพัฒน์ระบุนะครับว่าหากเกิดจากความละเลยของตนเองก็พร้อมแสดงความรับผิดชอบครับ
4: ส่วนถามว่าตัวผมเองจะรับผิดชอบอย่างไรถ้าเป็นความละเลยของผมนะครับแน่นอนผมต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมันเป็นความละเลยของใครมีผู้ที่จะต้องรับผิดชอบหรือไม่แต่ถ้าหากว่าความรับผิดชอบตรงนั้นมาถึงตัวผมแน่นอนครับตัวผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับซึ่งการรับผิดชอบนี้ก็ต้องเรียนต่อนะครับว่าเป็นความรับผิดชอบในแต่ละขั้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องเรียนแบบตรงไปตรงมานะครับ
2: ด้านรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงมาตรฐานของพนักงานขับรถไฟนะครับที่จะต้องผ่านการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเครื่องไม่น้อยกว่า7ปีก่อนจะสอบเป็นพนักงานขับรถและต้องมีการผ่านการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ปัจจุบันนั้นมีพนักงานขับรถประมาณ911คนจากกรอบอัตรา 1,200 คนและอยู่ระหว่างการดำเนินการออกใบอนุญาตตามพรบการขนส่งทางรางโดยได้มีการส่งรายชื่อให้กับกรมการขนส่งทางรางไปแล้ว591ราย

0: ครับการรถไฟก็ได้ยื่นเรื่องนะครับที่ส่งรายชื่อพนักงานขับรถของเราทั้ง591รายการนะครับเป็นรายชื่อส่งไปที่กรมการขนส่งทางรางนะครับปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการระบุตัวตนผ่านระบบเครือข่ายของกรมการขนส่งทางรางนะครับปัจจุบันนี้จำนวน200กว่ารายได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางรางแล้วและส่วนที่เหลือรวมถึงพนักงานที่เป็นผู้ขับรถขบวนสินค้าที่มีปัญหานะครับก็อยู่ระหว่างการรับรองนะครับ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำถึงการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมย์นะครับว่าได้ให้แนวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องเสนอตัวเลขมาให้พิจารณาก่อนครับกรณีที่ตำรวจ4นายพร้อมกับพวกไปอุ้มชาวจีน5คนเพื่อเรียกค่าไถ่แลกกับอิสรภาพล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วสั่งให้มีการขยายผลนะครับหลังจากผู้ต้องหาให้การซัดทอดถึงตำรวจอีกนายยศร้อยตำรวจเอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการอุ้มชาวจีนด้วยครับกรณีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานบุกเข้าช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านหลังหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะครับและจับตำรวจ4นายสังกัดสภ.คลองหาดและสภ.บ้านแปลงจังหวัดจันทบุรีรวมถึงพลเรือนอีก1คนพร้อมด้วยของกลาง6รายการนะครับประกอบด้วยปืน4กระบอกกระสุนปืน24นัดและรถกระบะอีก2คันโดยมีพฤติการเรียกรับเงินแลกกับการปล่อยตัวพันตำรวจเอกเอกฤทธิ์จิระมณีไมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหาดชี้แจงนะครับว่ากรณีที่ข้าราชการตำรวจในสังกัด2นายที่เข้าไปพัวพันจะต้องมีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนความคืบหน้าด้านคดีขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.วังสมบูรณ์ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วแล้วนะครับและมีการคัดค้านการประกันตัวขณะที่พลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดกับตำรวจที่ถูกกล่าวหาเนื่องจากกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจอย่างรุนแรงพร้อมสั่งให้มีการขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยกรณีผู้ต้องหาที่1ถึง5ให้การเพิ่มเติมซัดทอดถึงตำรวจยศร้อยตำรวจเอกอีก1นายนะครับว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการอุ้มชาวจีนด้วยแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตำรวจในดังกล่าวได้ออกไปซื้ออาหารทำให้ยังไม่ถูกควบคุมตัวซึ่งตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมคดีนี้ตำรวจได้รับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับว่าชาวจีน5คนได้มีการขอความช่วยเหลือหลังถูกจับในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในข้อหาตามพรบคนเข้าเมืองแต่ไม่มีการนำส่งตัวกับพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายแต่กลับถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวโดยถูกนำตัวมากักขังไว้ภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ครับจากการซักถามผ่านล่ามหญิงคนไทยชาวจีนทั้ง5คนให้การนะครับว่าถูกกลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวตั้งแต่เวลาประมาณ 2:00 ของวันนี้โดยมีการจับใส่กุญแจมือและข่มขู่เรียกเงินคนละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 300,000 บาทจากเดิมที่เรียกคนละ1ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าผู้เสียหายนั้นไม่มีนะครับเพื่อแลกกับอิสรภาพโดยมีหลักฐานเป็นสลิปในการโอนเงินครับประมงจังหวัดชลบุรีได้มีการสำรวจความชุกชุมของปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยานะครับหลังพบว่ามีนักตกปลาจับปลาหมอคางดำได้กว่า20กิโลกรัมขณะที่ประมงพื้นบ้านก็กังวลเรื่องของการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำว่าอาจจะไปกระทบกับการจับสัตว์ทะเลหรือไม่นะครับไปติดตามจากคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานจากหาดพัทยาใต้นะครับคุณรัตนกรเชิญครับ
2: วันนี้ประมงจังหวัดชลบุรีนะครับได้มีการรวมตัวกันทั้งประมงจังหวัดและก็รวมไปถึงประมงพื้นบ้านในพื้นที่ประชาชนนะครับเพื่อที่จะมาจัดกิจกรรมเวียงแหสำรวจปลาหมอคางดำที่หาดพัทยาใต้นะครับตรงจุดที่มีการเจอปลาหมอคางดำก่อนหน้านี้เพื่อที่จะดูความชุกชุมของปลาหมอคางดำครับว่ามีปริมาณมากในพื้นที่หรือเปล่าเพื่อที่จะมีการปรับทำแผนรับมือป้องกันนะครับไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่ไม่ให้กระทบต่ออาชีพของประมงพื้นบ้านแล้วก็รวมไปถึงระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งด้วยนะครับมีการทำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเย็นคุณผู้ชม6โมงเย็นนะครับเพื่อที่จะสำรวจจำนวนปลาหมอคางดำนะครับวันนี้เราอยู่กับทางด้านของประมง

0: จังหวัดชลบุรีนะครับพี่ผลการตรวจสอบวันนี้เวียงแหไปแล้วเราเจอปลาหมอคางดําบ้างมั้ยครับ
1: วันนี้ไม่เจอนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากระบอกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผ่านมาประมาณสัปดาห์นึงนะครับก็แสดงว่าแล้วก็ไม่มีฝนลงมาเนี่ยแสดงว่าปลาหมอคางดําที่จะระบายน้ําตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นท่อระบายน้ําจากน้ําฝนนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่าแหล่งของหมอคางดําเนี่ยนะครับก็คงจะอยู่บนภาคพื้นดินนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คุยกับเมืองพัทยาว่ามีคลองซอยตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นมาตรการต่อไปที่จะกําจัดหมอคางดําบนคลองต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้กระจายลงมาในทะเลนะครับ
2: คร
1: ับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้ากรณีที่มีฝนตกนะครับเพิ่มเติมมานะครับเราก็จะลงมาดูอีกนะครับตรงบริเวณพัทยาซึ่งถามว่าพัทยาใต้เนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่านักท่องเที่ยวเราจะมาหมอคางดําไม่กระทบเกี่ยวกับคนจะมาลงเล่นน้ําทะเลไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอันนี้เค้าก็อยู่เค้ามาสักพักนึงก็จะเห็นว่าตอนนี้หมดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวแต่ถ้าฝนมาเนี่ยนะครับเราจะมาสํารวจอีกนะครับแล้วก็ณตอนนี้จะไปดูบนภาคพื้นดินว่าแหล่งของเค้าอยู่ตรงไหนก็จะกําจัดตรงนั้นนะครับ
0: มีคนกังวลเรื่องของแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําว่าถ้าเกิดว่ามีการระบาดเยอะๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่ครับถ้าอย่างที่ระบาดเยอะนะครับมีการแพร่กระจายเยอะของอำเภอบางละมุงจะอยู่ตรงปากคลองบางละมุงตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ากระจายไปในทะเลมากไหมนะครับตรงปากคลองบางละมุงส่วนใหญ่จะอยู่บนปากคลองที่เชื่อมนะครับเพราะว่าเรามีประมงพื้นบ้านอยู่กระจายออกมาเนี่ยที่วางอวนล้อมปลากระบอกมั่งนะครับเป็นอวนเล็กๆมั่งเนี่ยพบในความถี่ที่น้อยมากอาจจะนานๆครั้งมาตัว2ตัวอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังมีอยู่ในบริเวณบางละมุงตรงด้านเหนือตรงปากคลองนูนก็มีนะครับแต่ว่าณตรงที่เป็นปากคลองนะครับเราร่วมกับประมงพื้นบ้านเนี่ยกำจัดอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนั้นก็ลดน้อยลงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ด้วยชีววิทยาของหมอคางดําตรงปากคลองลุงหรือตรงที่อื่นของชลบุรีไม่ว่าจะเป็นที่แสมสารหรือที่คลองตําลุนะครับอําเภอเมืองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเค้าก็ยังมีการแพร่กระจายอยู่นะครับ
0: เราก็แผนการแก้หล
1: ักใช่ครับครับครับ
0: นี่นอกจากในส่วนของประมงจังหวัดแล้วนะครับคุณผู้ชมประมงพื้นบ้านเองอย่างที่ผมบอกไปว่าก็มีความกังวลเหมือนกันเค้าก็บอกว่าอาจจะกระทบอาชีพของพวกเค้าหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันมีการมาแพร่ระบาดอยู่บริเวณชายหาดครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันครับ
3: โอ้ตกใจมากมันมาอยู่ในทะเลได้ยังไง
2: กังวลอะไรมั้ยครับพอเราเจอมัน
3: กลัวกลัวมันผมเห็นลูกตัวเล็กๆอยู่อ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะปรับตัวกับสภาพน้ําได้หรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเกิดมันปรับได้ใช่มั้ยผมไม่ยุ่งเลยนะ
2: คือกังวลทั้งเรื่องของระบบนิเวศ
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็อาชีพของประมงของอย่างเราไหม
3: ใช่ครับ
2: ว่าเรามาหาหมึกอาจจะไม่เจอแล้วก็ได้หลังจากนี้ถ้ามันมีการระบาดเยอะ
3: ผมกลัวว่ามันจะกินไข่หมึกเพราะว่าหมึกแถวๆเนี่ยมันออกไข่อยู่เป็นพวงประจำผมเจอประจำอยู
0: ่คุณผู้ชมครับสำหรับปลาหมอคางดําในจังหวัดชลบุรีพบว่าเริ่มระบาดนะครับตั้งแต่ปี2567ครับเจอที่แรกเนี่ยที่หาดแสมสารคุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยก็มีปริมาณประปรายนะครับที่เจอแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงสำรวจอยู่อย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้นะครับที่พบอยู่ในปัจจุบันนะครับก็มีอำเภอพานทองเมืองชลบุรีศรีราชาบางละมุงสัตหีบซึ่งจะมีปลาหมอคางดําเนี่ยอยู่เยอะนะครับในคลองสาขาคลองที่เป็นน้ํากร่อยครับแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ําป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ประมงจังหวัดชลบุรีก็มีความกังวลนะครับว่าปลาหมอคางดําอาจจะไปกินลูกปลาวัยอ่อนในพื้นที่แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็อาชีพประมงพื้นบ้านครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีแผนในการดําเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อไปครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปวันนี้มีการสำรวจสุ่มความชุกชุมของปลาหมอคางดําที่ชายหาดพัทยาแล้วแม้ว่าจะไม่เจอนะครับแต่หลังจากนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีอีกนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของประมงจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมาสำรวจแล้วก็แก้ปัญหานะครับไม่ให้มีปลาหมอคางดําอยู่ที่ชายหาดแล้วก็ไปกระทบกับระบบนิเวศแล้วก็รวมไปถึงอาชีพประมงพื้นบ้านของชาวบ้านครับ
4: ขอบคุณคุณรัตนกรนะครับพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นจีนสามารถคว้าลิขสิทธิ์ยิงสดฟุตบอลโลก2026ได้ในราคาเพียง60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับลดลงจากเดิมประมาณ 80% ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากส่วนไทยเรายังไม่มีความชัดเจนในเวลานี้นะครับว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือไม่ครับก่อนหน้านี้ FIFA ตั้งราคาค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกที่จีนสูงถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับโดยเป็นการเจรจาผ่า

0: เอเจนซี่ซึ่งมีวิธีการขายลิขสิทธิ์ของฟีฟ่าแต่ว่า CCTV นั้นใช้เกมดึงเวลาก่อนที่ฟีฟ่าจะยอมขายให้ในราคา60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,100 ล้านบาทลดลงจากเดิมประมาณ 80% ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากเพราะค่าลิขสิทธิ์รวมทั้งหมด4อีเวนต์ได้แก่ฟุตบอลโลกชาย2สมัยและฟุตบอลโลกหญิง2สมัยนะครับสาเหตุหลักของการลดราคาเพราะว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้มี3บริษัทจากจีนเป็นผู้สนับสนุนฟีฟ่ากว่า 16,000 ล้านบาทและในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดที่กาตาร์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าจีนนั้นมีผู้ชมกว่า550ล้านคนคิดเป็น 17.7% ของผู้ชมทั้งโลกและมียอดผู้ชมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับโซเชียลมีเดียกว่า 49.8%ส่วนกระแสข่าวที่รัฐบาลเตรียมถอยเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกล่าสุดนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่ารัฐบาลต้องประเมินความคุ้มค่าในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่คิดเป็นเงินรวมกว่า 1,700 ล้านบาทเนื่องจากไทยนั้นมีข้อจำกัดหลายด้านครับ
1: ในอีกมุมนึงเราก็ได้ยินเสียงสะท้อนของสังคมว่าเอ๊ะการถ่ายทอดสดบอลโลกการไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกด้วยเงินถึง 1,700 ล้านบาทเนี่ยมันสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับวงการฟุตบอลของไทยได้มากน้อยแค่ไหนมันสามารถที่จะทำให้ เกิดแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหรือให้ฟุตบอลไทยมันเติบโตไปจนกระทั่งถึงเป้าหมายที่ทุกคนคาดหวังคือได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหรือไม่นะครับการนำเงิน 1,700 ล้านจำนวนเท่ากันไปสนับสนุนเยาวชนหรือสนับสนุนโครงการต่างๆที่เป็นการต่อยอดให้กับฟุตบอลไทยจะมีประโยชน์มากกว่าหรือไม่นะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการหารือกันนะครับ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะครับว่ารัฐบาลประสานงานอย่างสุดความสามารถและได้พยายามหาหนทางและช่องทางทุกอย่างแต่เมื่อถามถึงการนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยแทนนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลนั้นประสานงานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้เกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างเมื่อถามว่าคนไทยจะยังมีโอกาสได้ชมฟุตบอลโลกใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า brave effort หรือพยายามให้ดีที่สุดแล้วเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของไทยจะมีการติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักประสานงานร่วมกับกสทช.และภาคเอกชนไปแล้วก่อนหน้านี้ครับนอกจากนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ยังต้องจับตาไปที่กระทรวงการคลังนะครับที่จะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ที่ประชุมพิจารณาด้านสภาพัฒน์มีการประเมินเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวดีกว่าคาดนะครับขณะที่การใช้เงินกู้ 400,000 ล้านอาจจะไม่ได้ช่วยชะลอเงินเฟ้อแต่จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพเท่านั้นครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 หลังได้รับอานิสงส์จากการส่งออกและการเร่งการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวที่ร้อยละ 9.9 สูงสุดในรอบ11ปีครับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมิน GDP ทั้งปีจะขยายตัวที่ร้อยละ 2 โดยการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะช่วยกระตุ้น GDP ทั้งปีที่ร้อยละ 0.4 พร้อมย้ำนะครับว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่ได้ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อแค่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพเท่านั้นครับ
2: เนี่ยตัวเงินเฟ้อเนี่ยถ้ามันจะลดลงเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของการไปคุมเรื่องของตัวคอสนะครับของตัวที่มันจะผลักเข้ามาในเงินเฟ้อณของไทยเป็นลักษณะตอนนั้นก็ที่ออกไปเนี่ยในการช่วยเรื่องค่าของชีพมากกว่าเป็นเฟ้อมันก็ขยับตัวขึ้นไปครับตามราคาต้นทุนต่างๆที่มันเพิ่มขึ้น
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำนะครับว่า

0: แม้ GDP ไตรมาสแรกจะสูงกว่าที่คาดแต่ยังจำเป็นต้องเดินหน้าออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือกับวิกฤตค่าครองชีพรองรับมาตรการไทยช่วยไทยพลัสและสนับสนุนการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานกระทรวงการคลังนั้นเตรียมเสนอครม.ในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณามาตรการไทยช่วยไทยพลัสก่อนจะเปิดให้ประชาชนและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนพร้อมกันเพื่อรับสิทธิ์วงเงินคนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนและใช้จ่ายเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนนี
1: ้ถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้มันจะทำให้ประเทศมีปัญหาเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจจะลุกลามคนจะตกงานการเพราะว่าพอต้นทุนขึ้นคนก็ต้องเลย์ออฟเราต้องป้องกันปัญหานี้วันนี้ถึงต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยผ่านส่วนหนึ่งจากพ.ร.ก.นะครับ
0: ส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องที่ฝ่ายค้านให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อดูแลความเดือดร้อนของประชาชนโดยการชี้แจงต่อศาลมีกระบวนการอยู่แล้วซึ่งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ครับกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภามีการสรุปรายงานเตรียมเสนอรัฐบาลนะครับกรณีการยกเลิก MOU 43ต่อจาก MOU 44ด้วยเหตุว่าการปักปันเขตแดนไม่มีความคืบหน้ามาแล้วกว่า26ปีขณะที่กองกำลังบูรพานำชาวบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคืนถิ่นทำกินในรอบ40ปีหลังจากที่สถาปนาอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่มีการรุกล้ำชายแดนได้อย่างเบ็ดเสร็จครับชาวบ้านหนองจานหมู่3ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนำเครื่องจักรเข้าไปปรับสภาพดินและก็ไถพื้นที่ทำกินของตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเพาะปลูกที่จะมาถึงนะครับซึ่งพื้นแผ่นดินแห่งนี้คือหนึ่งในประวัติศาสตร์สำคัญที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพไทยในการทวงคืนอธิปไตยกลับมาเป็นของคนไทยได้สำเร็จหลังจากถูกฝ่ายกัมพูชารุกล้ำและยึดครองพื้นที่ทับซ้อนยาวนานกว่า40ปีทำให้ชาวบ้านนั้นตื่นตัวแล้วก็กลับเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินมรดกตกทอดเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ทางการเกษตรอีกครั้งนะครับเบื้องต้นเจ้าของที่ดินนำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการปรับพื้นที่แล้ว4คนรวมพื้นที่146ไร่ส่วนข้อพิพาทที่ว่ามาจากคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้บริเวณแนวชายแดนด้านอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วช่วงหลักเขตแดนที่48-49ในคลิปอ้างถึงชาวกัมพูชาที่นำรถไถเข้ามาไถนาใกล้กับแนวเขตอ้างสิทธิ์ทับซ้อนและลุกล้ำเข้ามายังแนวเขตเส้นสีแดงทำให้เจ้าของที่ดินในฝั่งไทยแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่ช่วงบ้านอ่างศิลาไปจนถึงบ้านป่าไร่พบว่ามีการลุกล้ำจริงนะครับซึ่งบางจุดเข้ามาใช้คันนาเดียวกันกับคนไทยเจ้าของที่ดินในพื้นที่เปิดเผยว่าชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12กองกำลังบูรพาที่เข้ามาตรวจสอบก่อนเจรจาแจ้งพิกัดและก็มีการประสานให้ยุติการทำประโยชน์จนกว่าจะมีการปักปันเขตแดนได้ข้อยุติครับ
2: การแบ่งยังไงให้ชัดเจนและก็ต้องสร้างกำแพงได้แล้วเพราะว่าลักษณะแบบนี้คือไม่เป็นมิตรแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงพื้นที่ราบไม่มีอะไรขั้นนึกจะเข้ามาตอนไหนก็เข้ามากลายเป็นว่าตอนนี้เราก็ต้องระแวงนะเพราะมันไม่มีอะไรขั้นเลยนี่คือสิ่งที่ชาวชายแดนอยากได้นะจุดนี้ต้องมีกำแพง
0: ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับว่ามีกลุ่มชาวบ้านหนองย่าแก้วรวมตัวกันขอความเป็นธรรมว่าถูกทหารพรานทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บระหว่างติดตามตัวและขอตรวจค้นกรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบริเวณชายแดนบ้านหนองเสม็ดบ้านหนองย่าแก้วที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่11พฤษภาคมล่าสุดต้นสังกัดกรมทหารพรานที่12ได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะครับเบื้องต้นได้มีการปรับย้ายทหารพรานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายส่วนที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้มีการพิจารณารายงานการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ44เพื่อแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโ ดยกรรมาธิการมีมติเป็นเอกฉันท์

0: ควรให้ยกเลิก MOU 43และ44ด้วยเหตุว่ากระบวนการจัดทำอาจมีปัญหาด้านกฎหมายและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญพร้อมชี้ว่าการดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกของไทยและกัมพูชาตาม MOU 43มีความคืบหน้าน้อยแม้ผ่านมาเกือบ26ปีและยังเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ถึง2ครั้งนะครับทำให้เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานเดิมครับมายสากลนักสนุกเกอร์หญิงดาวรุ่งไทยเอาชนะมิ้งสระบุรีนักสอยคิวรุ่นพี่นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์โลกได้เป็นสมัยแรกติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีน2นักสนุกเกอร์ไทยเจอกันเองในรอบรองชนะเลิศระหว่างปัญชญาจันน้อยหรือมายสากลดาวรุ่งวัย18ปีที่เพิ่งล้มไปยู่หลูนักกีฬาเจ้าถิ่นมือหนึ่งของโลกและเป็นเจ้าของแชมป์โลก2สมัยหลังสุดมาในรอบ8คนสุดท้ายพบกับนัชชารัตน์ พวงหฤทัยหรือมิ้งสระบุรีนักสอยคิวรุ่นพี่ดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2022ผลปรากฏว่าไมสากลยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะมิ้งสระบุรีไป5ต่อ3เฟรมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ไมสากลยังได้ผ่านเข้าชิงในประเภทหญิง U21 อีก1รายการข่าวเศร้าของวงการกีฬาไทยเมื่อชนกชนลิ้มปิ่นเพชรนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยเสียชีวิตด้วยวัย27ปีด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อช่วงเช้าของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับชนกชนเป็นนักกีฬาทีมชาติชุด4เกมตั้งแต่ปี2019จนถึง4เกมครั้งล่าสุดที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยมีเกียรติประวัติพาทีมไทยคว้า1เหรียญทองกับ1เหรียญเงิน4เกมคว้าแชมป์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพดิวิชั่น3กลุ่ม Aและลงแข่งเอเชียนเกมฤดูหนาวปี2025ซึ่งทางครอบครัวจะทำพิธีไว้อาลัยตามศาสนาคริสต์ที่ศาลาอมรินทรานุสรณ์จังหวัดชุมพรวันที่19ถึง21พฤษภาคมอนันต์ยศสังวานอิกลาสันหลนยศกรบุรพาและชานรงพรมศรีแก้ว4นักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจพร้อมร่วมกิจกรรมปลุกกระแสเชียร์บอลต้อนรับมหกรรมฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยแคมเปญต่อเวลาสนุกต่อเวลาเพื่อนด้วยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลโต๊ะเล็กของบรรดาแข้งทีมชาติกับดารานักแสดงเพื่อจุดกระแสการแข่งขันมหกรรมฟุตบอลโลกในการส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยมีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลต่อที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจับมือกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดกิจกรรมฟีฟ่าวีแมนฟุตบอลแคมเปญที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยนครพนมโดยขนทัพผู้ฝึกสอนระดับ A หลายเส้นลงติวเข้มทักษะลูกหนังขั้นพื้นฐานให้กับนักฟุตบอลหญิงไทยกว่า500คนที่มีอายุระหว่าง8ถึง15ปีในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนโดยมุ่งใช้กีฬาเป็นสื่อกลางพัฒนา EQ แก้ปัญหาโรคซึมเศร้าและห่างไกลยาเสพติดด้วยงานนี้มีไฮไลท์สำคัญคือเอลลี่ชัชวันรอดทองและใบหม่อนเจนิสตาจินันทุยา2นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่มาร่วมลงสนามสอนทักษะและแจกของรางวัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงกับนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกและนางสาวคุณปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมปีหน้าที่สนามสุพัชราศัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนากีฬาเกตบอลในระดับสากลปิดท้ายที่การแข่งขันยิงปืนรณยุทธ์ที่ถูกบรรจุไว้ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นครั้งแรกในสุราษฎร์ธานีเกมส์ที่มีนักกีฬาเกือบ200คนจาก30จังหวัดลงแข่งในรุ่นต่างๆที่มีชิงชัยทั้งหมด15เหรียญทองซึ่งมีเด็กชายธีรชัตต์มัชชากล่ำตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดในกีฬาเยาวชนแห่งชาติโดยลงแข่งขันด้วยวัยเพียง6ขวบเท่านั้นส่วนนักกีฬาจากกรุงเทพมหานครกวาดเหรียญทองไปครองมากที่สุดถึง7เหรียญทอง
0: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

ริ่มต้นง่ายๆด้วยการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันกันนะครับเพียงแค่ปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานตั้งอุณหภูมิแอร์อยู่ที่26องศาและเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เพียงเท่านี้คุณก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วล่ะครับ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้3เรื่องราวตัวอย่างมีแบบนี้ครับผู้พิการจังหวัดอ่างทองรวมกลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดหลักชนิดส่งขายสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ทั้งชุมชนจากความชอบเครื่องเสียงในวัยเด็กต่อยอดพลิกชีวิตจากจบป.6 สู่เจ้าของโชคชาลีซาวเครื่องเสียงเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์สุธามาศผูกโพพาไปชมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บ้านบางเบมจังหวัดระนองชาวบ้านหาหอยหลักไก่หอยรากจากแหล่งธรรมชาติเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นรสเด็ดช่วงนี้ทุเรียนจากหลากหลายพื้นที่เริ่มทยอยออกผลผลิตกันแล้วนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยทุเรียนเขาก็มีเอกลักษณ์มีรสชาติมีดีแตกต่างกันไปครับวันนี้เป็นคิวทางภาคใต้ที่พังงาครับตอนนี้ทุเรียนสาลิกานะครับคุณผู้ชมนี่เป็นราชาทุเรียนพื้นบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้เลยและเป็นพืช GI ของแท้ที่อำเภอกระโปงด้วยเริ่มวางขายแล้วก็เปิดสวนให้ไปท่องเที่ยวกันแล้วครับทุเรียนสาลิกาของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับเครื่องหมาย GI เนี่ยต้องเป็นของอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเนื้อทุเรียนจะมีสีเหลืองเนื้อหนาละเอียดไม่มีเส้นใยแล้วก็เนื้อแน่นไม่เละนะครับกลิ่นก็หอมเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่ฉุนด้วยน้ำหนักต่อผลโดยเฉลี่ยประมาณสัก 1-2.5 กิโลกรัมนะครับที่สำคัญทุเรียนสาลิกาพันธุ์ของแท้ดั้งเดิมที่ปลูกในพื้นที่อำเภอกระโปงบริเวณตรงกลางแกมเปลือกทุเรียนจะต้องมีสีสนิมแดงทุกผลนะครับสมกับได้รับฉายาว่าเป็นราชาทุเรียนบ้านตอนนี้วางแผงขายกันแล้วครับอย่างที่แผงผลไม้ริมถนนหน้าสำนักงานอบต.เหมาะในอำเภอกระโปงตอนนี้ราคากิโลกรัมละ180-250บาทก็สร้างสีสันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดีครับพร้อมกับทุเรียนพันธุ์อื่นๆแล้วก็มีมังคุดจำปาดะวางขายด้วย
1: ครับก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการทุเรียนสาลิกาอย่างเป็นทางการนะครับของอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะครับทางเราก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับแฟนพันธุ์แท้ทุเรียนสาลิกาให้เข้ามาในพื้นที่ของอำเภอกระโปงนะครับมาแวะชิมทุเรียนนะครับผมก็ขายอยู่ที่ริมถนน4090นะครับหน้าที่ทำการอบต.เหมาะนะครับหรือใครที่ไม่ได้มาด้วยตัวเองนะครับอยากจะสั่งทางออนไลน์ก็ทางร้านก็มีจำหน่ายทางออนไลน์นะครับ
0: แล้วมาเปิดประสบการณ์เรียนรู้กันที่สวนทุเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทุเรียนเข้ามาชมชิมช็อปกันอีกหลายสวนนะครับอย่างสวนของนายประภาสยิ่งเจริญพักดีหรือว่ากงสิ้นเป็นเจ้าของสวนลุงประภาสนะครับบอกว่าปีนี้ผลผลิตอาจจะค่อนข้างน้อยลงกว่าทุกปีครับเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยซึ่งทุเรียนสาลิกานี่มีแหล่งกําเนิดในพื้นที่อําเภอกระโปงของจังหวัดพังงาครับเป็นทุเรียนที่รสชาติหวานมันมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับจนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี2561ซึ่งกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนสาลิกาออกสู่ตลาดครับ
2: พ.ศ. 2510ต้นๆก็เริ่มมีสวนที่นี่คือขยายพันธุ์แบบนี้ต่อมาการรสชาติที่มันกลมกลมหวานมันละเอียดพันธุ์สาลิกานี่ต้องอาศัยอายุต้นทุเรียนผมได้พิสูจน์แล้วของผมนี่มีทุกรุ่นรุ่นนี้เกือบ50ปีรุ่นรองลงไปก็10กว่าปี8ปี7ปีมีทุกรุ่น
3: ยิ่งต้นแก่จัดนี่ยิ่งอร่อยใช่ไหมครับ
2: ยิ่งอร่อยยิ่งอร่อยครับคือรสชาติหวานมันอะไรจะมันจะกลมกลม
0: ส่วนวิธีสังเกตถ้าไปเลือกซื้อทุเรียนสาลิกาครับลักษณะผลจะค่อนข้างกลมเปลือกผลบางหนามสั้นแล้วก็ค่อนข้างถี่ครับผลดิบเปลือกจะมีสีเขียวเข้มแต่เมื่อผลแก่สีจะอ่อนลงเล็กน้อยครับและมีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณร่องภูเมล็ดภายในส่วนใหญ่จะรีบแล้วก็ขนาดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับรสชาติหวานมันแล้วก็มีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆด้วยครับนี่เป็นทุเรียนบ้านถือเป็นเบอร์หนึ่งของทางภาคใต้ครับแล้วก็หลายๆคนรอให้ถึงฤดูกาลแบบนี้อยากจะไปเที่ยวไปซื้อกินกันสดๆนะครับก็มีคำพูดติดปากกันว่าถ้าไปเที่ยวพังงาแล้วถ้าไม่ได้ชิมทุเรียนสาลิกาเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงพังงานะครับช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วนะครับ บรรดาน้องๆหนูๆก็ตั้งใจเรียนกันเพราะว่าช่วงเปิดเทอมแบบนี้พ่อแม่หาเงินกันระวิงเลยครับอย่างครอบครัวนี้ที่กำแพงเพชรนะครับพ่อแม่เขาก็ต้องพาลูกๆเนี่ยเข้าสวนไปเก็บพริกนะครับเพื่อขายหาเงินกันเอาไปจัดสรรซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยครับครอบครัวของนางนรินออกทาบินสกีพร้อมสามีและลูกๆอีก3คนนะครับกำลังขมักเขม้นอยู่กับการเก็บพริกกลางแดดจ้าในพื้นที่ของตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นทุนการศึกษาครับแล้วก็ยิ่งต้องขยันด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่นี่กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความกระวนกระวายใจของผู้ปกครองหลายคนนะครับที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนใหม่ครับทำให้ต้องดิ้นรนหาอาชีพเสริมกันก็ได้ค่าจ้างนะครับมาเก็บพริกในราคากิโลกรัมละ8บาทเฉลี่ยต่อคนเก็บทั้งวันก็จะมีรายได้ประมาณ300กว่าบาทต่อวันนะครับเงินจำนวนนี้จะถูกเก็บหอมรอมริบเอาไว้ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้กับลูกทั้ง3คนที่เพิ่งเปิดเทอมครับ
4: ก็มาถึงก็ต้องไม่แบ่งก็คือเราก็ต้องเอาไปซื้อชุดนักเรียนก่อนให้ลูกก่อนเพราะ3คนเรียนหนังสือหมดเลยค่ะ
5: แล้วเรามีวิธีการแบ่งเงินใช้จ่ายในคนละยังไง
4: เก็บส่วนนึงอีกส่วนนึงก็เอาไปซื้อเสื้อผ้านักเรียน
5: แล้วของค่าใช้จ่ายในรายวันล่ะครับ
4: รายวันก็ประมาณ100กว่าบาท
0: หลังจากได้ค่าจ้างแต่ละวันนะครับก็จะแบ่งเงินประมาณ150บาทไปซื้อวัตถุดิบนะครับเพื่อเอามาทำอาหารกินเองในครอบครัวเพราะว่าประหยัดกว่าการไปซื้อแกงถุงกินนะครับทำกินเองก็มื้อนึงกินได้อิ่ม5คนเลยครับเงินที่เหลือก็ต้องจัดสรรไว้ให้ดีครับไว้เป็นค่าใช้จ่ายของลูกๆนะครับจะส่งลูกให้เรียนหนังสือให้สูงที่สุดจะได้มีการศึกษาทัดเทียมคนอื่นโตไปจะได้สบายกว่านี้ครับในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองครับกลุ่มผู้พิการเขาก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะครับไม่เป็นภาระของสังคมไม่เป็นภาระของใครก็ตามเพราะว่าเขาร่วมกลุ่มกันมาช่วยกันผลิตก้อนเชื้อเห็ดหลากหลายแบบเลยนะครับสร้างอาชีพกันในชุมชนแล้วก็ส่งขายตอนนี้ตลาดต้องการมากเลยครับกลุ่มสมาชิกผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการนะครับรวมถึงชาวบ้านในชุมชนรวมตัวกันผลิตก้อนเชื้อเห็ดชนิดต่างๆเพื่อส่งขายกันที่สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองตำบลสารแดงอำเภอเมืองอ่างทองนะครับเริ่มกระบวนการตั้งแต่การผสมวัตถุดิบก้อนเชื้อเห็ดนะครับก่อนนำไปนึ่งในเตาอบแล้วก็ไปหยอดเชื้อบ่มไว้ในโรงเพาะเชื้อเห็ดแต่ละวันกลุ่มสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาอัดก้อนเชื้อเห็ดในสมาคมนะครับเพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดนายดำรงชัยผู้สุวรรณนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองบอกว่ากิจกรรมนี้รับเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกรวมกลุ่มกันผลิตก้อนเชื้อเห็ดที่หลากหลายนะครับมีเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐานเห็ดฮังการีเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดหลินจือครับการผลิตก้อนเชื้อเห็ดของสมาคมนี้มีขั้นตอนที่ได้มาตรฐานนะครับตั้งแต่การคัดสรรขี้เลื่อยการบรรจุถุงการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยตู้อบการหยอดเชื้อเห็ดเพื่อได้ก้อนเชื้อที่แข็งแรงพร้อมนำไปเปิดดอกได้
6: นะฮะแล้วก็แบ่งรายได้กันไปนะทุกคนที่มีค่าตอบแทนเป็นวันก็มีอะไรอย่างเนี้ยก็ให้เขามีรายได้กันนะฮะมีเห็ดภูฐานนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเห็ดนางรมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเห็ดอังการีถ้าเป็นก้อนนะฮะก้อนหนึ่งนี่ก็สิบบาทนะฮะเนี่ยก้อนหนึ่งขนาดเนี้ยนะถ้าเชื้อเดินเต็มเราต้องพักให้เชื้อเดินเต็มก่อนพอเชื้อเดินเต็มแล้วเราก็จะถึงเอาไปส่งให้ลูกกลุ่มแล้วก็คนที่มาซื้อก้อนหรือโทรมาจองไว้ก็มีก็จะมีหลายอย่างแล้วแต่ว่าจะเอาเห็ดอะไรก็สั่งไว้อันนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วอีกสัก 2-3 วันก็จะเต็มแล้วเฉลี่ยนี่ก็ได้สัก 7-8 หมื่นบาทหรือถึงแสนบาทช่วยคนพิการผู้ดูแล

0: คนพิการแล้วก็ชุมชนด้วยนะให้เขามีงานทำมีรายได้กัน
1: เมื่อผลิตเสร็จเชื้อเดินเต็มก้อนก็จะไปส่งให้กับกลุ่มสมาชิกลูกค้าต่างๆหรือว่าคนที่สนใจมาสั่งซื้อเชื้อเห็ดนะครับขายก้อนเชื้อเห็ดราคาเพียงก้อนละ10บาทนะครับจากเดิมที่ขายราคาก้อนละ9บาทแต่ว่าตอนนี้วัตถุดิบมันเพิ่มราคาขึ้นสูงนะครับทั้งพวกขี้เลื่อยแก๊สหุงต้มก็เลยต้องขอปรับขึ้นราคามาบ้างนะครับนิดนึงแต่ว่ายังมีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเห็ดในท้องตลาดก็เพิ่มขึ้นด้วยครับแม้ว่าต้นทุนจะสูงแต่ว่าก็ยังพอเหลือกำไรจัดสรรปันส่วนให้กับสมาชิกในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นผู้พิการเขาก็มาช่วยกันทำเห็ดที่กลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับความชอบในวัยเด็กนะครับของเด็กคนหนึ่งที่ก็จบแค่ป.6เท่านั้นเองครับแต่ว่าชอบเครื่องเสียงตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาเอามาต่อยอดพัฒนาฝีมือตัวเองจนตอนนี้โตมาเป็นคนรุ่นพ่อแล้วครับพร้อมกับธุรกิจโรงงานโชคซาลีซาวที่ผลิตเครื่องเสียงที่จังหวัดสุรินทร์ส่งขายไปทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นรายได้และเป็นอาชีพให้กับลูกๆในบ้านได้มาเรียนรู้กันด้วยครับจุดเริ่มต้นที่มาจากความหลงไหลในเครื่องเสียงตั้งแต่วัยเยาว์นะครับเมื่อพ่อซื้อจุดเครื่องเสียงเล็กๆมาให้จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มเรียนรู้โลกของเสียงอย่างจริงจังจากเด็กบ้านๆนะครับจบการศึกษาแค่ป.6เท่านั้นแต่ว่าสร้างธุรกิจครอบครัวจนเติบโตเป็นที่รู้จักในนามของโชคชาลีซาวเครื่องเสียงเมืองช้างอยู่ที่หมู่16ตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเจ้าของโรงงานคือนายชาลีปุ่มแก้วอายุ53ปีครับบรรยากาศภายในโรงงานก็เต็มไปด้วยตู้ลำโพงที่ผลิตรอส่งลูกค้าซึ่งแทบทุกใบครับมีเจ้าของจองไว้หมดแล้วผลิตเฉลี่ยเดือนละกว่า100ตู้ครับส่งสินค้าทุกสัปดาห์เลยบางรายก็ขับรถมารับซื้อที่บ้านด้วยตัวเองก็มีลูกค้ามีทั่วประเทศนะครับทั้งกลางเหนือใต้อีสานแล้วก็หลายคนกลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าเชื่อมั่นในคุณภาพเสียงที่แน่นหนักทนทานนะครับย้อนไปตอนเขาอายุ17ปีครับเริ่มประกอบตู้ลำโพงด้วยตัวเองครับทดลองผิดลองถูกเองครับฝึกฝนเองด้วยประสบการณ์ล้วนๆแม้ว่าจะไม่ได้เรียนสูงก็ตามแต่ว่าไม่เคยหยุดเรียนรู้ครับยิ่งเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตนะครับก็ใช้โอกาสศึกษาต่อยอดฝีมือพัฒนางานตัวเองต่อเนื่องนะครับและยังกลายเป็นอาชีพหลักของลูกชายอีก4คนนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานกิจการผลิตตู้ลำโพงหลากหลายรูปแบบทั้งงานไม้อัดงานไม้แท้นะครับตั้งแต่ตู้เล็กไปจนถึงงานสั่งทำขนาดใหญ
2: ่มาจากใจรักประสบการณ
3: ์ผมว่าทราบเอาว่าถ้ามันเราก็ไปศึกษาดูตาม Google ด้วย
2: ค่ะ
3: นี่ครับตาม YouTube ตามอะไร
2: โหเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนที่ว่าเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมาทำลำโพง
3: ที่ยังเริ่มทำ
2: เริ่มทำ
3: ก็คือ20กว่า26 25 26ประมาณนี้คร
2: ับ โอ้โหทำไมเก่งจังไม่ได้เรียนมาโดยตรงด้วยนะคะ
3: จบแค่ป.6นะ
2: จบแค่ป.6สามารถโอ้โหผลิตลำโพงมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะในตำบล
3: ถ้าง่ายครับถ้านับตั้งแต่เริ่มทำมาก็จะเป็นหมื่นใบแล้ว
2: ตอนนี้นะคะตกเดือนนึงเราส่งประมาณกี่ตู้คะ
3: อย่างตอนนี้ผมจะเพราะว่าตอนนี้ราคามันถูกก็คือคนสั่งมาเยอะ
2: ค่ะ
3: ผมจะส่งทุกวันอังคาร
2: ค่ะ
3: แล้วก็ครั้งละ30 40 50มันแล้วแต่ลูกค้าสั่งมา
4: อันนี้คือ
1: ราคาตู้ลำโพงครับมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทตามแบบสั่งทำนะครับแม้ว่าต้นทุนจะสูงก็ตามแต่ว่าเขาก็ตั้งกำไรเพียงตู้ละประมาณสัก 1,000 บาทเน้นขายจำนวนมากทำให้สร้างรายได้รวมหลักแสนบาทต่อเดือนเลยครับจากธรรมดานะครับที่เป็นเด็กธรรมดาจบแค่ป.6เท่านั้นแต่ว่านี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าแม้ว่าต้นทุนทางการศึกษาจะไม่สูงแต่ว่าถ้ามีความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรสูงเนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มีขยะอยู่หนึ่งอย่างที่แทบจะล้นเกาะแล้วก็มีเป็นตันๆทุกวันก็คือลูกมะพร้าวนะครับทำยังไงที่จะเปลี่ยนลูกมะพร้าวเหล่านี้ให้กลายเป็นของมีมูลค่าแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้ครับทางเทศบาลก็เลยเอามาต่อยอดนะครับทำเป็นดินปลูกจากขุยมะพร้าวครับตอนนี้บรรจุกระสอบขายได้ราคาดีแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีนะครับในการไปปลูกพืชผลต่างๆลดขยะไปในตัวด้วยครับโครงการธนาคารขยะของเทศบาลตำบลราไวยจังหวัดภูเก็ตนะครับเริ่มต้นแนวคิดคัดแยกผลมะพร้าวออกมาจากขยะทั่วไปในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก2แห่งนะครับคือที่หาดยะนุ้ยแล้วก็หาดในหานวันนะครับเก็บรวบรวมผลมะพร้าวมาได้เฉลี่ยวันละประมาณ1ตันเลยครับจากปริมาณขยะทั้งหมดของเทศบาลที่ก็มีอยู่แล้ววันละ 40-50 ตันในช่วงโลซีซั่นแล้วก็จะพุ่งไปถึง 80-100 ตันในช่วงไฮซีซั่น

0: จากขยะสู่วัตถุดิบนะครับก็เลยจัดอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนแล้วก็นักเรียนกศน.เอาขุยมะพร้าวนะครับมาผลิตเป็นดินปลูกได้มีกิจกรรมนะครับเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงแบ่งกลุ่มทดลองทำดินปลูกจากส่วนผสมของหน้าดินขุยมะพร้าวขี้วัวบดแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ครับซึ่งสามารถนำไปใช้ปลูกพืชผักได้จริงในระดับครัวเรือนกลายเป็นขุยมะพร้าวที่มีมูลค่าในตลาดนะครับตั้งแต่50บาทจนถึง120บาทต่อกระสอบนะครับกระสอบหนึ่งก็สัก8ถึง12กิโลกรัมและยังสามารถต่อยอดเป็นวัตถุดิบในภาคการเกษตรได้ทันทีครับ
1: ทีนี้เมื่อเราแยกออกมามันก็ต้องไปที่โจทย์ต่อไปครับว่าเราจะหามูลค่าให้กับลูกมะพร้าวเนี้ยได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมตั้งเป็นปรัชญาของผมเลยคืออะไรก็ตามที่มีค่าจะไม่ใช่ขยะฉะนั้นเนี่ยลูกมะพร้าวถ้าอยู่ในถังขยะมันเป็นขยะแต่ถ้าลูกมะพร้าวโดนบดอับมาเป็นขุยกองอยู่อย่างนี้วันนี้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่ามีมูลค่าในเท่าที่ทราบประมาณ50บาทถึงประมาณ120บาทนะครับต่อกระสอบตั้งแต่8ถึง12กิโลซึ่งเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นที่เราสามารถเอามานำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำเป็นวิสาหกิจก็ดีหรืออะไรก็ดีที่จะหารายได้เลี้ยงครอบครัวนะคร
0: ับขุยมะพร้าวถือเป็นหัวใจสำคัญของดินปลูกสูตรนี้ครับใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15วันในการเตรียมก่อนการใช้งานแล้วก็ใช้สารป้องกันเชื้อราเพื่อได้วัสดุที่ปลอดภัยครับพร้อมกับใช้งานทันทีโดยที่ไม่ต้องไปหมักต่อเป็นเวลานานแล้วก็สูตรนี้ใช้ได้จริงนะครับปลูกพืชผลได้เป็นสิ่งที่ทดลองแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันมาแล้วครับในระยะยาวนะครับทางเทศบาลตำบลราไวบอกว่าตั้งเป้าว่าจะกำจัดพวกลูกมะพร้าวแบบนี้เนี่ยให้ได้ในวันหนึ่งเอาให้ถึง10ตันนะครับจากตอนนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยยังได้แค่1ตันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะขยายพื้นที่ครับการไปเก็บลูกมะพร้าวแล้วก็ตั้งจุดแปรรูปแบบนี้ในพื้นที่ของชายหาดอื่นๆที่เป็นชายหาดยอดนิยมในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีมะพร้าวอยู่เยอะมากเลยครับพาไปชมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่บ้านบางเบนตำบลม่วงกลวงที่อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะครับตอนนี้ชาวบ้านเขามีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับผืนน้ำแล้วก็ชายฝั่งพอถึงช่วงเวลาที่น้ำลดลงมากๆนะครับก็จะพากันออกไปเสาะหาหอยสดๆจากแหล่งธรรมชาติเอากลับมาปรุงเป็นอาหารพื้นถิ่นรสเด็ดนะครับมีหอยชนิดใดกันบ้างคุณผู้ชมเคยกินหรือเปล่าลองติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
2: น้ำจะขึ้นก็จะหาไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาหอยกันค่ะ

0: ันนี้เราไม่ได้มากันแค่คน2คนแต่ยกกันมาเป็นครอบครัวขนกันมาเกือบหมดบ้านเพื่อภารกิจหาหอยหลักไก่และหอยรากค่ะโดยจุดเริ่มต้นจุดแรกเริ่มกันที่หาดทรายบ้านบางเบนตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอจังหวัดระนองสองลุงลงจากเรือไปสำรวจหาหอยหลักไก่หอยฟ้าเดียวทรงแหลมยาวที่ซ่อนตัวอยู่ตามผิวดินค่ะ
1: เมื่อกี้2ลุงนะคะเขาลงไปหาหอยหลักไก่มาได้แค่2ตัวค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนจุดนะคะตรงนี้ค่ะก็คือจะมาหาเป็นหอยลากค่ะแล้วก็ส่งตัวแทนไปอีกแล้ว2ลุงไปดูอีกทีนึงค่ะว่าจะได้หอยลากมั้ยว่าจะพื้นที่ตรงนี้จะมีหอยลากหรือเปล่าค่ะไปแล้วค่ะพร้อมกับเสียมอุปกรณ์ไปด้วยนู่นค่ะลุงส่งสัญญาณมาแล้วค่ะว่าตรงนี้มีหอยลากค่ะเดี๋ยวเราลงไปหากันเลยค่ะมานำทีมไปแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราตามน้องไปนะคะอ๋อวิธีการลงคือเราต้อง
2: หันหลังลงครับ
1: หันหลังลงนะคะ
0: กระเปอเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศยังบริสุทธิ์จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดโดยเฉพาะหอยค่ะในช่วงที่น้ำลดลงจนเห็นเนินทรายกว้างสุดสาย

0: ็นโอกาสทองที่ชาวบ้านบางเบนนำอุปกรณ์ทั้งถังและจอบคู่ใจพากันเดินก้มๆเงยๆเพื่อหาหอยรากค่ะ
1: จุดที่มาหอยรากตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าวกระเปอร์แต่อีกชื่อหนึ่งก็ทะเลสาบระนองนะครับมันเป็นบริเวณกว้างเป็นสองตำบลอยู่เพราะในจุดนี้มันค่อนข้างจะชุมค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับที่จะชาวบ้านเขาจะมาหาแต่ที่จริงก็มันมีอยู่หลายหอยเหมือนกันแต่ว่าที่จะหาได้ง่ายที่สุดก็คือหอยรากนี่นะครับหาง่ายแล้วก็ทำกินง่ายด้วย
0: หอยรากหรือหอยปากเป็ดมีเอกลักษณ์เด่นคือเปลือกสีเขียวอมน้ำตาลรูปทรงคล้ายกับปากเป็ดและมีรากหรือหางยาวๆเพื่อใช้ยึดเกาะกับพื้นทรายค่ะ
2: เนี่ยหอยรากค่ะคุณผู้ชมนี่คือหอยรากที่เราออกมาหากันนะคะถ้าเกิดว่าเราขุดเจอตรงไหนอะค่ะมันก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆเลยนะคะเจอครั้งหนึ่งก็คือจะเจอได้หลายตัวเลยค่ะนี่คือหอยรากที่เราออกมาหากันค่ะเพราะว่าตัวเขาเป็นหอยแล้วเขาก็มีรากออกมานะคะเขาเรียกหอยรากหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คิดเองเขาเรียกหอยราก
0: เคล็ดลับการหาหอยรากอยู่ที่การมองหารูเล็กๆ2รูคู่กับผิวทรายเมื่อเจอเป้าหมายจะใช้เสียมขุดลงไปแบบนี้ค่ะ
1: วิธีการดูหอยรากนี่ต้องดูที่มันเป็นดอนของมันเดี๋ยวพูดง่ายๆตรงที่น้ำแห้งค่อนข้างจะปานกลางไม่ใช่แห้งเร็วเกินหรือว่าช้าเกินนะปานกลางพอน้ำลงครึ่งขวางมันก็จะสามารถจะโผล่ตรงดอนหอยรากได้นะครับวิธีหาวิธีดูก็มันก็คือมันจะดูรูนะครับรูมันจะเป็นรูแบนๆคล้ายๆตัวของมันนะครับใช่ไหมถ้าตัวของมันจะแบนๆนิดนึงนะครับจะดูเดินดูที่ดอนทรายของมันจะเห็นว่าเป็นรูแบนๆก็ใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาคือเสียมพูดง่ายๆวันแรกก็เจาะลงไปแล้วก็งัดขึ้นมาครับก็จะดูว่าเป็นตัวหอยราก
2: อันนี้อยู่กันเป็นกลุ่มเลยนะคะหอยรากค่ะมีทั้งหมด2 4 6 6ตัวนะคะก้อนเดียวค่ะเยอะมากค่ะแล้วก็จะเก็บเขาเลยค่ะแต่ลากมันยาวมากเลยเนาะมันอาจจะกินได้ไม่หมดนะคะเพราะอาจจะต้องไปเลือกตัดดูอีกทีนึงค่ะ

ครับถ้าจะเลือกที่ว่าเราจะอนุรักษ์ไปด้วยเนาะก็จะมาตัวประมาณความกว้างก็ประมาณ1เซนนะครับ1เซนก็ความยาวก็ประมาณสักนิ้วนึงนะครับถ้าจะตัวเล็กๆก็ได้นะครับแต่เราถ้าสมมติว่าเราจะอนุรักษ์ไว้กินให้ได้นานๆเราจะเลือกประมาณนี้ครับกว้าง1เซนยาวประมาณ1นิ้วแต่เล็กกว่าโตกว่านิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับ

0: มาแล้วประมาณสัก 2-3 กิโลกรัมด้วยกันค่ะนี่ค่ะ
1: นี่ค่ะ
2: อ้าวเดี๋ยว
1: นี่นี่นี่ค่ะหอยลากไก่ตัวเบล่มเลยขึ้นซัดนี่อันนี้เป็นหอยลากไก่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเรางมไปเนี่ยบางทีเอาขึ้นมานะคะไม่ใช่ค่ะนี่เป็นเปลือกหอยนะคะแล้วก็มีปูเฉยๆเนาะอาศัยอยู่ในนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เราไม่เอานะคะปล่อยสู่ธรรมชาตินี่อันนี้หอยลากไก่คือมันต้องใช้มือเนี่ยขุดลงไปในดินเล็กน้อยค่ะหอยชนิดนี้มันจะอยู่ฝังตัวอยู่ในทรายอะค่ะต้องทรงตัวดีๆนะมีเยอะมากตรงนี้เยอะมากนี่ลุงแกหาได้มาเยอะมากแล้วค่ะ

อได้หอยรากและหอยหลักไก่มาแล้วกรรมวิธีสำคัญก่อนนำไปปรุงอาหารคือนำหอยรากไปล้างน้ำสะอาดหลายๆรอบเพื่อนำโคลนและทรายที่ติดอยู่ออกให้หมดจากนั้นเด็ดรากออกแยกส่วน

0: กันไว้เพื่อแบ่งทำเป็น2เมนูค่ะทำให้โคลนออกจากปลายสุดของรากจะถูแรงๆเพื่อให้โคลนและทรายหลุดออกให้หมดล้างด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งแล้วพักไว้ค่ะ
1: ตั้งน้ำกะทิใส่ตะไคร้หอมเทียมให้เดือดแล้วก็ใส่หอยลงไปแล้วก็ปรุงรสน้ำตาลเกลือพอเดือดก็เดือดก็สักประมาณสัก10นาทีก็ยกขึ้นรากเขาก็ใช้ยำบ้านๆคือเขายำคือยำกะปิใส่หอมพริกสดแล้วก็มะนาวน้ำตาลเกลือเล็กน้อยก็เสร็จ
0: หอยลากไก่ชาวบ้านจะนำไปแช่ในน้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหากมีเวลาจะแช่ทิ้งไว้1คืนจากนั้นจึงจะนำมาตัดปากและปลายยอดออกเพื่อให้ดูดเนื้อออกมาได้ง่ายค่ะ
1: เป็นหลักหอยหลักไก่เขามาล้างสะอาดต่อยท้ายแล้วก็ต่อยปากล้างน้ำแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงแช่เกลือให้ทรายมันออกแล้วก็พักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตั้งน้ำกะทิใส่เครื่องแล้วพอเดือดก็เอาหอยใส่พักไว้สัก5นาทีก็ใส่ใบมะกรูดก็ปรุงรสน้ำตาลเกลือ
0: วิถีชีวิตการหาหอยหลักไก่และหอยรากของชาวบ้านบางเบนไม่ใช่แค่การหาเลี้ยงชีพแต่คือการพักผ่อนและการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนซึ่งจะเห็นภาพเสียงหัวเราะระหว่างขุดหอยที่สำคัญที่สุดคือการอนุรักษ์เพราะชาวบ้านที่นี่จะเลือกหาเฉพาะหอยตัวที่โตเต็มวัยและดูแลหน้าทรายให้สมบูรณ์เพื่อให้ของดีบ้านบางเบนอยู่คู่กับลูกหลานไปอีกนานแสนนานค่ะ
2: วิธีการหาหอยพื้นบ้านแบบนี้ครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นด้วยว่าถ้าชาวบ้านช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้พวกเขาก็จะมีวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายจากในธรรมชาติใกล้พื้นบ้านเอามาเป็นของกินของอยู่ได้แบบนี้ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมบุญใหญ่รับไปเคลื่อนย้ายอุโบสถเข้าไปในเขตพุทธาวาสของวัดท่าสุดที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดเดิม100เมตรโดยใช้วิธีแล้วก็ใช้ช่างฝีมือในการเคลื่อนย้ายแบบโบราณนะครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

กลัวมันจะเอ่ยจะเอาหุ่นใหญ่

0: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเทียบเรือสิเทียบเลยเทียบเลยเทียบเลยไอ้วะเนี่ยเทียบเลยเอ้ยเอ้ยพวกมึงมาเทียบเรือทำไมตรงนี้วะ
1: รับเจ้ามาส่งคนมาขอรับ
0: คนเมาใครเมาวะ
2: เฮ้ฉันว่าคนซะหน่อยดีกว่า
0: เออ
2: ข้างบนด้วยฉันเห็นหลังแวบๆ
0: เหรอ
2: ใช่
0: ไปดิโอ้ยจับหน่อยจับหน่อยอ่ะโอ้ย
2: ใครวะ
0: โอ้ยโอ้ย
3: ไอ้แหววะ
2: โอ้ยเฮ้ยพี่มันอ้วกใส่เรืออ
0: ะอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยมากลับมาโอ้โหไปเลยไปเลยไม่ต้องจับเรือไปแล้วไปเลย
4: แม่กลัว

0: านฉันมันเห็นว่าพ่อเชกเกี้ยวฉันมันไม่พอใจ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นดอกพี่เตยพ่อเชกเขาอยากกลับเองแต่ไม่อยากรบกวนพวกกับผมเจ้าหุ่นจึงอาสาพาไป
0: ฉันกับพ่อเชกกำลังจะลงเอยกันอยู่แล้วทีเดียวเจียวหากไม่ใช่ไอ้เจ็ดผมเปียมันมาเป็นก้างขวางคอ
2: ฮะเจ้าหุ่นมันชอบยุ่งขิงกับเด็กหนุ่มๆกระนั้นเลย
3: มันไม่ใช่เช่นนั้นดอกพ่อพัดเจ้าหุ่นน่ะมันรักผู้หญิงเหมือนเราเรานี่แหละเพียงแค่มันเสียสละให้คนอื่นๆได้สนุกกันต่อก็เท่านั้น
2: แล้วไปที
0: ถ้าอยากจะรู้ความจริงฉันจะบอกให้ที่จริงอาหุนมันหลงรักฉันมาตั้งนานแล้ว
3: เป็นความสัตย์ลือเจ้าเตย
0: สาบานจะแปะมันไม่ยอมให้ชายหน้าไหนเข้ามาใกล้ฉันเลยเป็นเพราะเช่นนี้แหละฉันจึงต้องแก่คาบ้านให้แปะเลี้ยงอยู่เช่นนี้ไงเล่า
3: บ้าเช่นนี้ข้าจะไปบีบบังคับมันให้มันยอมรับแลให้มันมาสู่ขอให้ริ้วแล้วรู้รอดเชียว
0: ไม่เอาไม่เอาจะแปะไม่เอาฉันไม่เอาไอ้เจ๊กนั่นหรอกไม่เอาจ้ะ
3: เอาแล้วเอ็งมาร้องไห้เป็นเต่าโดนเผาเช่นนี้ต้องการอันใด
0: ฉันจะเอาพ่อเชกฉันรักพ่อเชกแปะฉันจะ
4: เอา
3: เอาอะไร
4: แล้วสิเกิดเรื่องรักสามเศร้าเข้าให้แล้วพ่อเชกสิทธิ์ข้าต้องรบรากับพ่อหุนสิทธิ์พ่อคงเปิดศึกชิงนางเตยกันเสียแล้ว
2: เอาพ่อเชกเป็นสิทธิ์พ่อตั้งแต่เมื่อใด
4: พ่อจักรับมันเป็นสิทธิ์จักชิงมันมาจากคุณพุ่มให้ได้แล้ว

0: ถึงแล้วครับ
1: มา
0: ถ
1: ึ
0: งแล้ว
2: ค่อยๆได้สบาย
1: ระวังนะ
2: เฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่า
0: ฝนใกล้จะมาแล้วผมเอาเรือไปเก็บก่อนขอรับ
1: ฝากด้วยนะ

0: ใต้เท้าเกรงกลัวนายเนตรบุตรนายโรงสุนมากเลยหรือขอรับ
1: นายเนตรผู้ใดหร
0: ือก็คนที่เมาเอะอะโวยวายบนเรือลำนั้นไงล่ะขอรับ
1: นิงซีคนเมาสวนทางกันยามมืดค่ำควรเลี่ยงเสียมิฉะนั้นเกิดวิวาทต่อยตีล่มเรือกันคราวหน้าจะขอคุณอาไปไหน

0: เอาอยากจะไปเที่ยวหรือไปดูอะไรหรืออยากจะไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้ใดจะเป็นยามเช้าสายบ่ายเย็นหรือยามวิกาลไม่ต้องเกรงใจนะขอรับ
1: เหตุใดฉันต้องไปคอยรบกวนนายคุณด้วย
0: เพราะกระผมอยากรับใช้ใต้เท้าร
1: ับใช้อันใดฉันไม่มีคุณมีโทษอันใดจากบันดาลให้นายคุณดอกและค่าจ้างค่าอ่อนอันใดก็ไม่มี
0: กรุณารับกระผมไว้ใช้เสมือนดั่งเป็นบ่าวคนหนึ่งเถิดขอรับ
1: เหตุใดจักมาเป็นบ่าวเอาเถิดฉันรับนายคุณเป็นเสมือนเพื่อนเกลอก็แล้วกัน
0: เพื่อนเกล
1: อฉันไม่มีเพื่อนดอกฉันจากมาไกลจากบ้านจากถิ่นที่อยู่มานอกจากคุณพุ่มคุณอาพุ่มและคนแพนี้ฉันก็ไม่มีใคร
0: เป็นเกียรติยศของกระผมอย่างยิ่งขอรับ
1: เลิกพูดจากระ

0: จบยอกยอฉันเสียทีเถอะ
1: กระผมจะประจบใต้เท้าไปเพื่ออันใด
0: นี่ไงเรียกฉันว่าใต้เท้าทำราวกับฉันเป็นเจ้าคุณแก่ๆจับเป็นเกลือกลันไม่ใช่หรือมิสหายเขาไม่เรียกกันเจ้าคุณให้เท้าคุณท่านคุณเธอดอก
1: เช่นนั้นกระผมก็จะเรียกว่าคุณเฉกได้นะสิครับ
0: ได
1: ้ดีใจเหลือเกินครับต่อไปนี้กระผมก็จะไปมาหาสู่ไปไหนมาไหนกับคุณเฉกได้ใช่ไหมครับ
0: ฉันต้องเข้าเรือนแล้ว
1: ขอรับ
0: นายหุ่นกับคนเรือหลบฝนอยู่ตามจำเป็นเถิดแต่ฉันคงต้องเข้าไปหาคุณอาแล้วท่านคงรอ
1: ตามสบายเถิดขอรับอย่าได้วิตกกังวลไปเลยกระผมไม่นำเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณหรอก
0: ฉันจักเดือดร้อนอันใดเพราะนายหุ่น
1: กระผมเข้าทางตรอกออกทางประตูและจากไม่นำเรื่องร้อนแต่เก่าก่อนมาให้คุณถึงที่นี่ดอกขอให้คุณได้เล่าเรียนวิชาได้ทำงานการตามที่คุณปรารถนาเถิดขอรับ

0: กระผมกลับมาตั้งแต่ก่อนฝนตกนะขอรับ
1: ได้ยินแล้วเล่ามาสิท่านผู้พาเจ้าไปดื่มกินกันอย่างไรสุขสำราญดีหรือไม
0: ่สหายท่านเป็นช่างเขียนบ้านอยู่แถวบางบำรุมีเลี้ยงข้าวปลาแลสุรามีแสดงเพลงแอวลาวเป่าแคนรำฟ้อนกันขอรับ
1: เจ้าไม่ได้ดื่มเหล้ายากับเขาดอกหรือ
0: เปล่าขอรับ
1: เพลานี้เป็นชายเจ้าจงประพฤติตนเยี่ยงชายไม่ให้เป็นที่เพ่งเล็งว่าแปลกแต่จงเป็นชายที่ดีอย่าได้หลงลืมตนว่าตัวมาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรและเพื่ออะไร
0: ขอรับ
1: ข้าเองเป็นคนสนับสนุนให้เจ้าแปลงกายเป็นเสือแถมยังปล่อยให้เจ้าเข้าไปปะปนอยู่กับเหล่าเสือทั้งๆที่อันตรายรอบด้านก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าได้เป็นไทยแล้วหรือถูกจำจองอีกแบบกันแน่จะให้ข้าห้ามหวงห่อเจ้าเก็บซุกไว้ในหีบข้าก็ทำไม่ได้เจ้าจงระลึกไว้เสมอว่าข้าก็ร่วมเสี่ยงไปกับเจ้าด้วย
0: ขอรับกระผมจะเตือนตนอยู่เสมอขอรับ

0: ครูขอรับลองลงมือดูใหม่เถิดขอรับ
1: รับรองว่าเส้นสายจะคมพริ้วยิ่งกว่าเคยขอรับ
0: เพราะเหตุใด
1: ผู้กันอันนี้กระผมใช้ขนที่อ่อนนุ่มกว่าเคยเส้นที่บางกว่าเคยแต่เพิ่มจำนวนเส้นนะครับอีกอย่างภายนอกกระผมว่าสว่างกว่าข้างในมากนักลองดูเถิดขอรับครู

จ้าหุ่นเอ้ยกูมองไม่เห็นเส้นสายหน้าตาของภาพที่ร่างไว้เสียแล้วมันคงจะต้องถึงเวลาที่กูจะต้องวางมืออย่างจริงแท้และแน่นอนกูรู้นะว่าดวงตาของคนเรามันต้องเสื่อมลงไปทุกวันแต่กูไม่คิดเลยว่าดวงตาของกูมันจะเสื่อมไวถึงเพียงนี้เมื่อวานมันยังมองเห็นได้ดีอยู่เลยพิศวงดวงตาของกูการมองเห็นเปลี่ยนไปแค่เพียงชั่วข้ามคืนแยกย้ายกันไปทำงานไป

0: คุณหลวงเสนีบริรัตน์ท่านแอบประดิษฐ์ผู้กันใหม่แอบใช้สีแบบใหม่คิดดูว่าไอ้หุ่นมันไม่เคยหยุดคิดทำอะไรนอกแบบนอกแผนเลยนี่แหละสันดานของไอ้พวกไม่มีแผ่นดินจะอยู่ตายอดตายอยากหอบเสื่อผืนหมอนใบข้ามน้ำข้ามทะเลมาคุ้ยเขี่ยหากินวันๆไม่คิดอะไรคิดแต่จะหาอะไรใหม่ๆแปลกๆมาประชันกับของดีของงามที่ทรงคุณค่าอยู่แล้ว
1: ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดอยู่คงที่เช่นเดิมนิ่งตลอดกาลไม่เคลื่อนคลายกลายเปลี่ยนไปดอกไม่ว่าอันใดก็ต้องปรับปรุงให้ใหม่เข้าไว
0: ้แต่ที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐอยู่แล้วก็สมควรที่จะรักษาให้มั่นคงสถาพรไม่ให้ผิดแผก
1: ช่างเขียนแผ่นดินต้นก็ย่อมตั้งใจสืบงานช่างเขียนครั้งกรุงเก่าไว้ไม่ให้ขาดช่วงหายไปหากเมื่อแผ่นดินรวมเป็นปึกแผ่นและมีผู้คนต่างบ้านต่างเมืองไปมาหาสู่ช่างเขียนก็ย่อมจารึกเรื่องราวชีวิตของผู้คนในยามนั้นไว้ให้ลูกหลานได้ดู
0: แบบนี้จะเรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์คิดล้างครูได้ไหมขอรับ
1: โอ้ยโลกนี้มันก็ต้องมีหลายแบบหลายอย่างคล้าคล้าปะปนกันไปนั่นแหละไม่มีเก่าก็ไม่รู้ว่าอะไรใหม่ไม่มีใหม่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเก่า
2: ตามเรือมาแล้วขอรับท่านครูท่านครูจะไปที่ใดขอรับ
3: กับเรือน
2: ขอรับ
4: ครูขอรับครูต้องพักก่อนนะครับหลับสักตื่นตื่นขึ้นมาแล้วอาการน่าจะดีขึ้น
3: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไป
4: ไม่มีอะไรหรอกครูน่าจะเหนื่อยเกินไปรีบไป

0: แน่นอนละ
1: ว่าอะไรเลยท่านครู
0: กูแก่เกินกว่าจะเขียนภาพได้อีกต่อไป
2: โหแปะไม่ต้องเสียใจไปดอกจ้ะแต่ยังมีครูพุทธมีอาหุนแล้วก็มีเจ้าสักเจ้าหนวดแปะก็ร่างภาพไว้แล้วก็ให้พวกศิษย์ตัดเส้นพื้นที่เล็กๆละเอียดละเอียดแปะจะลงสีอันใดก็สั่งไว
3: ้นั่นสิครูแต่เดี๋ยวกระผมจะกลับไปที่วัดวาดต่อตามที่ครูร่างไว้ไม่ต้องกังวลนะครับ
4: อย่างไร
0: เมื่อพวกเองเขียนภาพเสร็จข้าก็ไปรับเงินหลวงแล้วบอกว่าเป็นฝีมือข้าเช่นนั้นหรือ
2: เอาแปะมันก็เป็นฝีมือของแปะไม่ใช่หรอจ๊ะ
0: เอาเตยเอ้ยช่างเขียนมันก็มีอายุไขของอาชีพการงานมันก็เหมือนกับคนทั้งหลายนั่นแหละ
4: เมื่อถึงอายุหนึ่ง

0: ข้าก็ฝืนสังขารตัวเองไม่ได้แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมว่าวันนั้นจะมาถึงใครเมื่อไร
1: ดีนะแปะแปะจะได้กลับไปบ้านป้าไปอยู่ดูแลลูกเมียที่ฉะเชิงเทราให้สบายใจ
0: จะให้ข้านั่งเป็นคนแก่ตาลอยมองดูน้ำบางปะโกงขึ้นขึ้นลงลงทุกวันเช่นนั้นลือ
1: ใช่จ้ะแล้วก็จับกุ้งเล่นสนุกดีนะจ๊ะ
0: อย่างนี้ให้ข้าถูกประหารเมื่อข่าวต้องคดีซะยังจะดีกว่าท่านพระราชทานชีวิตให้กับข้านักโทษฆ่าคนตายให้ได้อยู่ต่อเพราะเสียดายฝีมือข้าจะให้ข้าได้เขียนรูปผนังโบสถ์ให้กับบ้านเมืองไปได้อีกงานแต่แล้วข้าก็ไม่อาจทำงานตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณของท่านได้อีกแล้วหรือ

0: หาตั้งนานกว่าจะพบเอาไปลองอ่านดู
1: กระเด็นลันใดกระเด็นแปลว่าพระราชธิดาหรือพระราชโอรสภาษาชวาเรื่องอีเหนาหรือขอรับ
0: เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอีเหนาในข้อที่ผู้เขียนตั้งใจจะล้อเลียนเรื่องอีเหนาและล้อเลียนแดกดันอีกหลายสิ่งนักเจ้าไปลองอ่านดูก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
1: ผู้ใดเป็นผู้เขียนหรือขอรับ
0: ผู้เขียนคือคุณพระตำรวจใหญ่ในวังแต่ท่านเขียนโดยไม่อยากเปิดเผยเจ้าไปอ่านให้จบก่อนแล้วข้าจะเฉลยให้ฟัง
1: น่าสนุกขอรับ
0: สนุกมากและแตกต่างจากทุกเรื่องที่เจ้าเคยอ่านเป็นลูกศิษย์ท่านอาลักษ์ผู้ก็จักแต่งกลอนเหมือนท่านอาลักษ์ผู้ทุกคนไปขนาดนายมีบ้านบาทที่เป็นช่างเขียนรูปยังเขียนเหมือนจนคนสับสนว่าไหนนี่ราชนายมีไหนนี่ราชสุนทรผู้แม้แต่ตัวข้าเองก็ยังเขียนกลอนโดยมีกลอนของท่านผู้เป็นแผนที่ให้เดินตามแต่หากเป็นลูกศิษย์ข้าก็มีหนังสือหลายเล่มสมุดไทยให้เจ้าได้อ่านถึงไม่มีข้าก็หยิบยืมให้เจ้าได้ตลอดและนี่คืองานคุณพระตำรวจที่มีฝีปากคมกริบจิกกัดเจ็บปวดข้าจะไม่บอกให้เจ้าเขียนกลอนตามอย่างใครแม้กระทั่งตัวข้าเองเจ้าลองตรองดูว่าเป็นศิษย์ใครจะก้าวไกลกว่ากัน
1: ขอรับ

0: ไม่เห็นหลวงเสนีมาเขียนภาพหลายวันแล้วมีแต่เจ้าและคนอื่น
1: ๆขอรับ
0: ได้ข่าวว่าจักเลิกเขียนแล้วหร
1: ือไม่นะขอรับ
0: ไม่ใช่ดอกหรือมีคนซุบซิบว่าตาและมือของท่านทำงานไม่ประสานกันเสียแล้ววาดเส้นเล็กๆด้วยผู้กันหนวดหนูที่ตัวเองคิดขึ้นมาก็ยังวาดไม่ได้ไม่ใช่ความจริงดอกหรือเจ้าหุ่นหลายปีก่อนเจ้าอยากเป็นศิษย์ของข้ามาบัดนี้เจ้ายังอยากเป็นช่างเขียนที่ได้ชื่อว่าได้เรียนกับหลวงวิจิตรเจษฎาหรือไม่

เป็นศิษย์หลวงเสนีก็ดีอยู่ดอกแต่ท่านหาได้ขยันเข้าหาเจ้าเข้าหานายไม่เอาแต่ทำตัวตามสบายเอาใจสนุกไปเรื่อยหากอยากเป็นช่างเขียนหลวง

ได้ถวายตัวเป็นขุนนางกับเขาจักได้พ้นสภาพคนจีนผูกปี้ตัดเปียเสียโดยเร็วมาอยู่กับข้าน่าจะสมหวังได้ไม่นานคิดดูให้ดีนะเจ้าคุณเสร็จจากงานบทนี้ไม่แน่ว่าหลวงเสนีจะเขียนภาพผนังได้อีกสักกี่งานและเจ้าจักเหนื่อยเปล่าทำงานให้ท่านภายใต้ชื่อของท่านไม่ได้มีความดีความชอบใดนอกจากเงินค่าจ้างส่วนแบ่ง

มาอยู่กับข้าข้าก็จะช่วยเจ้าตอบแทนและไม่ต้องเกรงใจเจ้าเนตรคำพูดของข้านับเป็นอันที่สุดไม่มีผู้ใดขัดได้มาสายนักนะเจ้าเนตรข้ามาถึงไม่มีใครให้ใช้สักคน

0: เอ้านายฮุ่นจะไปไหนอากงเป็นยังไงบ้าง
1: อากงดีขึ้นแล้วขอรับกินยาจีนควบคู่ไปด้วยเวลานี้ไม่ไอแล้วขอรับโอ้มีอักษรไทยอักษรจีนด้วยหรือขอรับ
0: ภาษาอังกฤษก็มีนะ
1: อีกหน่อยถ้าพิมพ์หนังสือตำรานิทานหรือคำกลอนทั้งหลายได้คนที่รับจ้างคัดลอกสมุดไทยคงจักไม่มีงานทำแล้วสินะขอรับ
2: โคอีกแน่นนายฮุน
0: กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือแบบนี้ราคาแพงนักคนสยามทั่วๆไปคงไม่มีอับที่จะซื้อไหวนายฮุนจะเอาภาษาไหนอ่านหนังสือออกไม่ใช่หรือ
1: ขอรับ
0: เชิญ
1: คุณพ่อจอนสันใส่แว่น
3: เพราะอ่านหนังสือไม่เห็นเลยครับ
4: Actually I need to wear glasses to see better
0: ถ้าเขาไม่ใส่แว่นเขามองไม่เห็นหนังสือ
1: นำมาจากอเมริกาหรือครับ
4: It's from America or Singapore
0: มาจากอเมริกาหรือสิงคโปร์แต่อินเดียหรือพีนังเขาพอหาได้
1: ครับผมขอดูได้ไหมครับ
4: Sure, I will show you. Come on. Look,

0: ของนี้คุณพี่
1: เอาดิ
2: ถ้าเด็ดทานก็ไม่เอาคุณเจ้าคุณผู้ชายก็ไม่เอาคุณบราเล่ก็ไม่เอาบอกว่าคงอเมริกาถูกมากกว่าฉันว่าเจ้าไปไข่ทุกๆให้หลวงพ่อเธอที่วดพยุนถ้าว่าดีไหม
3: Darling ใครของให้ปลาไม่ดีนะคะถวายทานไปเถิด
2: Sorry นะรัศงตายร่ำรวยสุขสบายมากควรเอาเงินมาถวายมากมายมีชีวิตรู้ละขณะจีวอนยังเป็นพาไม้ยกดอกฉันถวายไม่ลงดอก
3: Robertใจคุณทำด้วยอะไรอ่ะ
2: Darling คุณเอาไปขายทุกๆให้ข้าพอดีถ้าคนเถอะที่ไอ้เอาไปขายถ้าไหวผัดฟรีๆก็ใจไหม
3: ไ
2: ร้อน
4: I beg your pardon
3: พูดภาษาไทยกับฉันเถิด
4: ขออภัยเถิดขอรับนั่นคือแว่นตาสำหรับอ่านหนังสือของผู้สูงวัยใช่ไหมขอรับ
3: ใช่ค่ะ

ราคาสักเท่าใดหรือขอรับขออภัยขอรับหากแพงมากกระผมไม่มีปัญญาดอกขอรับแต่กระผมอยากได้ไปให้ญาติผู้ใหญ่นะครับ

0: ครูครับ
1: พระคุณเลือกมาจากไหนมีแต่พวกเศรษฐีฝรั่งจึงจะมีใช
0: ้กระผมเอามาจากฝรั่งนั่นแหละ
1: ผู้ใดคุณหมอประหลัดเลหรือ
0: มาจากห้างหันแปรขอรับ
1: มึงซื้อมาหรือคุณมึงมีอัดมากมายอย่างนั้นเชียวหรือ

0: ูเขียนภาพได้กูกลับมาเขียนภาพได้แล้วเว้ย
1: เจ้าหุ่นเจ้าหุ่นพ่อมาหาจำเริญเอ้ยหากชีวิตข้าไม่มีเจ้าชีวิตข้าจะเป็นเยี่ยงไรหนาข้าจะต้องให้อัดเจ้าเท่าไหร่ดี
2: มิได้ขอรับครูนายห้างหันแตรเป็นลูกค้าประจำของลูกพี่กระผมพวกกระผมก็ไปขนของส่งที่ห้างแกประจำเมียแกก็เมตตาพวกกุลีจีนนักเลยให้มาไม่แพงนะครับ
3: ได้ยินหรือไม่พี่เนตไอ้จีนนั้นค้าขายอันใดกับในห้างหันแตร
4: ในห้างหันแตรมีอะไร
3: นอกจากสินค้า

0: และที่นี่อาหารแตรขายหน้าร้านแล้วจึงมีสินค้าที่ขายหลังร้านด้วยนะสิพี่เนตร
1: ระวังปากหน่อยเจ้านพอย่าปากพล่อย

0: ไม่ใช่มีหน้าเราใบเรือลำนี้จึงมิดแล้วเสร็จสักทีเขาบอกว่าจะเอาลงน้ำตั้งแต่แรม15ค่ำเดือน8ว่ามาสอนในลือนี่ตั้งแต่กลางเดือน7นี่ย่างเข้าเดือน9แล้วยังไม่ไปไหน
1: ที่นี่ไม่มีคนติดฟินพวกลือต้องเป็นหูเป็นตาให้วัวหากพบผู้ใดเสพฟินกินยาต้องเฉดหัวมันไปให้หมดไม่ว่าจะเป็นพวกหัวเปียหัวเกรียนข้าก็ไม่ละเว้นให้ทั้งสิ้นจะเป็นพวกกุลีคนงานหรือคนเรือสำเภาของเจ้าสัวโต
2: ต้องไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องกับฟินอย่างเด็ดขาดโยนมันลงไป

0: ต้องเป็นพวกมึงนั่นแหละนอนกันอย่างไรหลับไม่รู้คู้ไม่เห็นพวกมันฟันหน้าต่างแหกแตกเข้ามาได้พวกมึงยังไม่รู้จะเป็นไปได้อย่างไร
1: พวกมันเอาทองไปหมดทองคำเปลวที่กูเพิ่งไปเบิกมาจากหลวงสำหรับปิดทองภาพที่โบสถ
0: ์ขโมยแม้กระทั่งทองคำเปลวมันต้องเป็นพี่ยาติดฝิ่นนั่นแหละบ่าวไพ่เรือนนี้มีผู้ใดเป็นทาสฝิ่นหรือไม่ขอรับถ้ามีก็มันผู้นั้นแหละ
1: ผู้ใดเล่นฝิ่นหาสารภาพมาอย่าให้กูต้องลากหัวมึงออกมาเอง

0: ฝิ่นตามตรอกซอกซอยมันลักลอบเปิดกันอีกแล้วแม้โทษจะหนักหนาถูกจับถูกเคี่ยนถูกปรับแทบล้มประดาตายมันก็หาเข็ดขามกันไม่เรือสำเภาเจ้าสัวทั้งหลายทุกลำถูกกักที่ด่านถูกค้นอย่างเข้มงวดฝิ่นก็ยังถูกเล็ดลอดเข้ามาให้เต็มไป
1: ขอประทานโทษนะขอรับหากกระผมจะพูดว่าเรือที่มีขุนนางข้าราชการคุ้มครองดูแลเป็นหุ้นเป็นส่วนอยู่ด้วยก็มีอยู่ไม่ใช่หรือขอรับ
0: จริงมีข้าราชการที่ร่ำรวยด้วยสนับสนุนพวกเรือสำเภาลักลอบนำฝิ่นเข้ามาในพระราชอาณาจักรอย่างสงขาและพัทลุงนั่นเป็นที่รู้กันและนอกนั้นตั้งแต่ระยองเมืองระมุงฉะเชิงเทราเพชรบุรีชุมพรถึงตะกั่วป่าพังงาก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเอาซะเลยยิ่งปราบปรามก็ยิ่งหนักหนายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
1: เรือแขกเรือฝรั่งที่ไม่ถูกตรวจค้นก็มีอยู่นะขอรับ
0: เรือฝรั่งนั้นรอดพ้นไปได้มากเพราะเรากับเขาต่างงัดข้อกันอยู่ตั้งแต่เบอร์นี่ขอทำสัญญาเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วไม่ได้ดั่งใจสักสิ่งที่จะขอเอาฝิ่นเข้ามาเราก็ไม่ให้เราจึงต้องหลีกเลี่ยงอย่าให้มีข้อพิพาทไม่ให้สะเทือนถึงสัมพันธไมตรีถ้าค้นแล้วพบก็ดีไปแต่ถ้าค้นแล้วไม่พบมันก็จะเยาะเย้ยส่อเสียดคนของเราและกระทบกระทั่งซึ่งไม่เป็นผลดีเลย

0: หากเรายอมให้เอาเข้ามาแบบถูกต้องรายเก็บภาษีเข้าพระคลังให้มีโรงฝิ่นแบบบ่อนเบี้ยบ่อนหวยจากทำให้พระคลังร่ำรวยเสียเองไม่ดีกว่าหรือครับ
1: โอ้ยอย่าหวังเลยพระเจ้าอยู่หัวทรงชิงชังนักแช่งชักหักกระดูกเป็นนักหนาทรงมองว่าพวกฝรั่งเนี่ยแลใช้ฝิ่นเป็นอาวุธทำลายคนจีนคนจีนติดฝิ่นงอมแงมหมดเรี่ยวหมดแรงถึงจะมีจำนวนมากกว่าแต่ฝรั่งก็จักตีเอาได้ไม่ยากหากคนในบ้านเราติดฝิ่นกันมากๆเข้ามันก็จะได้อัดจากฝิ่นมากกว่าสินค้าอื่นทั้งหมด
0: แล้วคุณพศจักใช้ผมทำสิ่งใดหรือ
1: ที่ต้องร้อนถึงเองก็เพราะมีคนงานที่อู่บางคอแหลมมันลิแอบไปสู่ฝิ่นด้วยพวกที่มาทำงานพร้อมกับเองนั่นแหละเวลาทำงานก็หมดเลี้ยวหมดแรงไปตามๆกันเห็นแล้วก็อยากเฉดหัวเพราะมันออกไปซะให้รู้แล้วรู้รอดแต่ถ้าไล่มันออกก็ต้องรับคนใหม่เข้ามาและต้องสอนงานกันอีกเสียแรงเสียเวลาจริง
0: ๆไอ้พวกนี้นี่มัน
1: ไปดึงพวกมันออกมาช่วยหน่อยนะหุ่น
0: ขอรับ
1: ได้ยินมาว่าทางนครบาลจะเข้าถล่มลงฝิ่นทุกแห่งในเร็ววันนี้และจักลงโทษให้หนักเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงทั้งคนค้าและคนเสพท่านเจ้าคุณพระคลังไม่ต้องการให้พวกคนงานที่ผูกปี้ของเราต้องไปถูกจับ
0: ขอรับ
2: ข้าจะฝากคนของท่านเจ้าคุณพ่อให้เจ้าไปคัดเอกสารที่กรมพระคลังมหาสมบัติดีกว่า
3: คือด่างล้ำจนลูกลาผมอาจจำป่ามาเกิดใหม่เลี้ยวท่านใจเป็นเพศไส้ลูกงามแท้ๆเนาะ
4: ดิฉันเป็นเมียน้อยในโรงสุนเป็นแม่พระบุญลือวัดทองกับลำจวนที่เคยมีไมตรีกับเด็กจีนช่างเขียนผู้นั้น

ดูละครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธะภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน19พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องติดตามกันต่อกับกรณีที่รถไฟชนกับรถเมล์กลางกรุงนะคะกระทรวงคมนาคมมีการตั้งโต๊ะแถลงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนบอกว่าใช้เวลาสักประมาณ15วันจะทราบผลนะคะขณะเดียวกันอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือให้ไปศึกษาด้วยนะคะว่าในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเนี่ยค่ะว่ามีความจำเป็นหรือไม่หรือว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะยกเลิกให้ขบวนรถโดยเฉพาะรถไฟที่เป็นรถไฟขนส่งเนี่ยค่ะไม่ต้องที่จะเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพชั้นในหรือว่าไปจัดสรรเวลาอื่นๆที่มีรถใช้ตามจุดตัดต่างๆในจำนวนที่น้อยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเพราะว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนจับตาดูนะคะว่าการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปจะสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ
3: ส่วนเรื่องของความคืบหน้าคดีนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้อาจจะพูดคำว่าฮะไม่รู้กี่ครั้งเพราะว่าพอมีการสอบสวนไปแล้วนะคะตั้งแต่ในส่วนของตัวคนขับรถไฟก็ไปตรวจพบสารเสพติดที่เรามีการรายงานกันไปเมื่อวานนี้ปรากฏว่าตัวของคนขับรถไฟเองก็ยอมรับนะคะว่ามีการเสพทั้งยาบ้าทั้งกัญชาแต่ว่าพยายามที่จะชี้แจงว่ามีการเสพมาตั้งแต่10วันก่อนที่จะมาขับรถแล้วตำรวจจะต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการไปฝากขังทั้งตัวพนักงานขับรถไฟรวมถึงคนที่โบกธงแต่ว่าศาลให้ประกันตัวแต่อีกหนึ่งประเด็นก็คือช่างเครื่องตัวของช่างเครื่องเมื่อวานนี้เนี่ยมีการสอบปากคำแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนแรกช่วงของ500เมตรเนี่ยมองเห็นรถประจำทางละอยู่ที่แยกแต่ไม่ทราบว่าเป็นรถประจำทางมองและเข้าใจว่าเป็นป้ายโฆษณากระทั่งมาถึงจุดใกล้แยกประมาณ300เมตรจึงเห็นว่าเป็นรถประจำทางจึงตัดสินใจในการกดป้ายให้มีการเบรกฉุกเฉินเดี๋ยวต้องมาดูในรายละเอียดกันต่อไปนะคะ
1: ครับการที่มีการถอดบทเรียนจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ก็คงจะไม่ใช่การโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออย่างใดนะครับแต่ว่าก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคตตามที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้มันจะนำไปสู่การออกแนวทางในการแก้ไขในเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามประเด็นใหญ่เรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าอยากเริ่มที่ราคาน้ำมันก่อนเพราะว่าวันนี้ปรับอีกแล้วไม่ได้ปรับลงนะครับปรับขึ้นมีผลตี5ที่ผ่านมาครับไปดูราคากันเลยนะครับปตท.และบางจากแจ้งปรับราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นถ้าเป็นกลุ่มดีเซลจะเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับกลุ่มเบนซินเพิ่ม85สตางค์ต่อลิตรราคาตามหน้าจอนี้เลยครับ B20 อยู่ที่35บาท20สตางค์ต่อลิตรครับดีเซล42บาท20สตางค์ต่อลิตร E85 33บาท84สตางค์ต่อลิตรE20 37บาท90สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 44บาท53สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 44บาท90สตางค์ต่อลิตรนะครับปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสำหรับราคาน้ำมันนะคุณผู้ชมมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันตลาดโลกต้องบอกว่าแกว่งแล้วก็เคลื่อนไหวคาดเดาได้ยากจริงๆตอนเช้าอย่างที่รายงานไปว่าเราเห็นท่าทีของผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาโพสต์ก็ขู่อิหร่านนะครับบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่มากปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยพุ่งสูงมากนะครับคุณผู้ชมแต่หลังจากนั้นพอบ่ายๆมาราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงและค่ำคืนที่ผ่านมา 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่งมีการโพสต์นะครับคุณผู้ชมโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าทางซาอุดีอาระเบียกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตก็มีการร้องขอมาให้สหรัฐชะลอการโจมตีอิหร่านในวันอังคารก็คือวันนี้ออกไปก่อนก็ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยปรับมาลดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นทิศทางก็อาจจะต้องประเมินกันวันต่อวันยังคงขึ้นลงๆแบบนี้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นมา 2-3 ครั้งแล้วนะฮะ
3: ค่ะแน่นอนก็จะสะท้อนนะคะอย่างที่รัฐบาลบอกว่าน้ำมันเนี่ยมีเพียงพอแน่ประชาชนมีที่จะใช้ในการบริหารจัดการการใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงเรื่องของการขนส่งสินค้าหรือว่าการคมนาคมต่างๆแต่ว่าทางเรื่องของกองทุนน้ำมันเองทางคุณพรชัยจิรักษ์คุณไพศาลผอ.สำนักนโยบายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยืนยันนะคะว่ากองทุนน้ำมันยังมีศักยภาพ

0: ถ้าเพียงพอในการรักษาเสถียรภาพถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการไหลออกของเงินบ้างแต่กองทุนน้ำมันที่มีประมาณ 63,000 ล้านเนี่ยก็ยังพอที่จะทำให้ประชาชนสามารถใช้น้ำมันในราคาที่รับได้แล้วไม่ทำให้ราคาดีดตัวสูงเกินไปจนกระทั่งสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาที่แรงเกินไปด้วย
1: ค่ะนั่นเป็นราคาน้ำมันที่อยู่ในขาขึ้นแล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะผันผวนในระยะถัดไปนะคุณผู้ชมแต่สำหรับคนที่ถือทองบางคนบอกว่าใจไม่ค่อยจะดีเพราะว่าราคาทองเนี่ยมันสวนทางกับราคาน้ำมันมันปรับลดลงนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้บอกว่าหลุด 70,000 บาทต่อบาททองคำแต่ว่านักวิเคราะห์บอกว่าให้ทุกคนใจเย็นๆเพราะว่าราคาทองเนี่ยค่ะมีความเป็นไปได้ที่จะขยับขึ้นภายในปีนี้นะคะเดี๋ยวก็ค่อยอัปเดตกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยค่ะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีปัจจัยต่อเนื่องมาจากการที่เกิดสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะ
2: ครับใจเย็นๆนะคุณผู้ชมปีนี้ก็อีก6เดือนเลยนะกว่าจะสิ้นปีใครถือถูกใครถืออยู่ก็เอาเป็นว่าถ้ายังไม่ลำบากก็ยังไม่ต้องขายก็ได้
1: ครับ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับพอพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องค่าน้ำมันเมื่อสักครู่นี้นี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตของพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงนี้เพราะเด็กๆ เขากลับมาเปิดเรียนเมื่อวานนี้หลายๆโรงเรียนได้กลับมาเปิดวันแรกนะครับบางโรงเรียนเปิดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองหลายคนก็บอกว่าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าต้องส่งลูกไปโรงเรียนกันนะครับขณะที่หลายคนก็สะท้อนนะครับก็หมดเงินไปค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าเรียนพิเศษครับผู้ปกครองบางคนก็บอกว่าปีนี้นะครับใช้จ่ายกับช่วงเปิดเทอมอย่างน้อย 30,000 บาทบางคนก็เลยต้องวางแผนในการซื้อชุดนักเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วเผื่อไซส์เอาไว้นะครับเด็กๆก็จะได้ใส่ชุดแบบโคร่งนิดนึงปีที่แล้วปีนี้เดี๋ยวมันก็จะพอดีเองนะครับก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกันได้อยากให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลกันหน่อยครับมันจะมีประโยคนึงที่ถูกพูดถึงกันนะระหว่างเด็กกับพ่อแม่ใครจะร้องไห้ก่อนกัน
1: ร้องทั้งสองเลย
2: นี่ส่งลูกเข้าเรียนกันแล้วนะครับแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่ไปไหนครับขอเกาะรั้วดูอีกสักนิดนึง
1: อ๋อนี่ไง
0: เด็กน้อยก็ยืนร้องทั้งน้ำตาค่ะ
2: ครับ
0: ปาดน้ำตากันไปบางทีเห็นช่างภาพเขาถ่ายกันมาก่อนจะเข้าถึงโรงเรียนกระจองงอแงสะบัดสะบิ้งสะดิ้งจนไปลงนอนกับพื้นก็มีนะคุณ
1: แปลงร่างไปเลย
2: แต่ว่าหลายคนเจอเพื่อนแล้วแบบยิ้มแก้มปริก็มี
0: ลืมเลยทีนี้ลืมคุณพ่อคุณแม่ไปเลยค่ะ
2: ไม่อยากกลับบ้านก็มีนะครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นภาพที่เราคุ้นชินกันนะครับเห็นทุกๆครั้งในช่วงของการเปิดภาคเรียนเด็กร้องไห้เด็กดีใจที่ได้ไปโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาให้กำลังใจให้กำลังใจตัวเองนะฮะ เพราะว่าอยู่กับลูกมาตลอดทั้งปิดเทอมพันต้องส่งให้กับคุณครูดูแลต่อแล้วนะครับก็มารอดูกันแบบนี้นะครับบางคนก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับบรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลบันลือทรัพย์2ครับที่จังหวัดนนทบุรีมีผู้ปกครองมาส่งลูกหลานเข้าเรียนตั้งแต่เช้าหลายคนบอกว่ามาเช้าเพราะต้องการเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่นในวันเปิดเทอมเพราะโรงเรียนอยู่ย่านประชานิเวศ3ก็เป็นย่านชุมชนช่วงเช้าการจราจรติดขัดเป็นประจำเด็กๆหลายคนดีใจครับร่าเริงสดใสที่ได้มาเจอเพื่อนๆแต่บางคนก็อาจจะมีงอแงบ้างนะครับตามประสาของเด็กก็ปิดเทอมเนี่ยคือ2เดือนครึ่งเลยก็อาจจะชินกับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วนะครับเช้าวันเปิดเรียนโรงเรียนก็เลยต้องมาสร้างกิจกรรมให้เด็กๆมีความสนุกสนานกันหน่อยนะครับให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและคุ้นชินด้วยการให้เด็กมาเล่นเครื่องเล่นของเด็กปฐมวัยเสริมสร้างพัฒนาการตามวัยครับของเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงชั้นอนุบาล3เลยครับในมุมผู้ปกครองเขาสะท้อนว่าเปิดเทอมปีนี้นะครับโอ้โหค่าใช้จ่ายนี่มันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วค่อนข้างมากอย่างผู้ปกครองท่านนี้เล่าว่ามีลูก3คนคนโตอยู่ม.1คนกลางป.3คนเล็กอนุบาล2ดังนั้นก็ต้องวางแผนในการใช้จ่ายให้ดีเลยครับ
3: คุณแม่มีลูก3คนนะคะคนโต11ขวบค่ะมาอยู่ม.1แล้วก็คนที่2 8ขวบอยู่ป.3ค่ะแล้วก็คนที่3อยู่อนุบาล2 4ขวบค่ะค่าใช้จ่ายปีนี้แบบโอ้โหขึ้นเป็นทวีคูณเลยค่ะเนื่องด้วยของคุณแม่ลูก3คนคนโตเขาเป็นช่วงเข้าสู่ม.1 อะค่ะก็จะมีค่าใช้จ่าย

0: ที่เพิ่มขึ้นมากแล้วก็พวกเรื่องค่าชุดนักเรียนรองเท้าค่าเครื่องแบบเครื่องเรียนนี่ปีนี้ราคาสูงขึ้นเยอะเลยค่ะกว่าปีเก่ามากเลยค่ะ
1: แล้วรวมทั้ง3คนนะคะปีนี้ค่าใช้จ่ายเราเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
0: สามถึง40,000ได้ค่ะ

0: ห่างกันมากลูกที่เรียนอยู่ชั้นป.6ก็ต้องเตรียมไปสอบเรียนต่อโรงเรียนแห่งใหม่ด้วยทำให้ก็ต้องวางแผนการเรียนพิเศษของลูกทั้งสองคนตลอดปีการศึกษานี้นะครับคาดว่าจะต้องใช้เงินเฉพาะค่าเรียนพิเศษหลักแสนบาทครับจึงต้องเน้นบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้ดีลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นประหยัดขึ้นอย่างเสื้อผ้าก็อาจจะต้องซื้อเผื่อไซส์ตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็จะได้ใช้ต่อครับ
1: แต่ว่าปีนี้ค่ะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนลูกอ่ะจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเพราะว่ามีค่าเรียนพิเศษเพื่อที่จะติวการเปลี่ยนผ่านระดับการเรียนจากประถมไปเป็นมัธยมอนุบาลไปเป็นประถมอะค่ะซึ่งก็เกือบ6หลักเหมือนกันนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีนี
2: ้หมายถึงปีการศึกษาของเรา
1: ใช่ใช่ค่ะทั้งปีเราก็เลยเอาค่าชุดนักเรียนนะคะไปไว้ปีการศึกษาที่แล้วเผื่อไซส์ขึ้นมานิดนึงมีการเย็บเอวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีการศึกษานี้เราก็เลยจะไม่ได้เสียเรื่องค่าชุดนักเรียนเครื่องแบบ
0: นี่ก็วางแผนมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับซื้อเผื่อปีนี้ครับจากที่ผู้ปกครองเขาสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับก็ทำให้โรงเรียนเองเขาบอกว่าก็เข้าใจสถานการณ์ในช่วงนี้เหมือนกันดังนั้นโรงเรียนยังไม่ปรับขึ้นค่าเทอมและให้ผู้ปกครองยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยยืดหยุ่นอย่างไรผ่อนชำระได้สำหรับค่าเทอมสำหรับโรงเรียนนี้นะครับ
3: ก็ต้องยอมรับว่าในปีนี้นะคะเศรษฐกิจนะคะก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองอะค่ะก็จะมีการวางแผนในระยะยาวมากขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กนักเรียนใหม่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการซื้อชุดนักเรียนนะคะเห็นได้ว่าผู้ปกครองก็จะต้องเผื่อไซส์นะคะในการใช้ชุดนักเรียนให้ได้ระยะยาวมากขึ้นแต่จากปีก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมา 2-3 ปีผู้ปกครองจะเลือกชุดนักเรียนให้พอดีกับตัวน้องนะคะแต่ก็ได้ชัดเลยว่าปีนี้ค่ะผู้ปกครองก็จะมีการเผื่อไซส์ชุดนักเรียนนะคะเพื่อให้น้องได้ใช้ระยะยาวมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: คือเราเล่ามาที่เป็นเสียงสะท้อนผู้ปกครองที่บอกว่าค่าใช้จ่ายแพงขึ้นสูงขึ้นแบบนี้นะครับลองมาดูผลสำรวจอันนี้มันจะชี้ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเป็นข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผลสำรวจเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมจากกลุ่มตัวอย่าง 1,250 ตัวอย่างทั่วประเทศครับปรากฏว่าครั้งนี้มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการครับขยายตัวสูงสุดในรอบ10ปีเพราะค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมปีนี้เงินสะพัดถึง 66,372 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% จากปีที่แล้วและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยเฉลี่ยนะครับในช่วงเปิดเทอม 29,930 บาทค่าเฉลี่ยนะครับบางคนอาจจะเสียน้อยกว่าบางคนแพงกว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่เขาบอกว่ายังต้องซื้อหนังสือเรียนอันนี้เลี่ยงไม่ได้จริง
4: จำเป็น
0: จำเป็นหนังสือเรียนเพราะว่าเลื่อนระดับชั้นรองเท้าอันนี้ก็จำเป็นซื้อเผื่อบางทีก็ยากเหมือนกันนะถุงเท้านักเรียนก็ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดส่วนอุปกรณ์การเรียนกระเป๋าชุดนักเรียนอันนี้ยังพอใช้ของเก่าบางส่วนได้ก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมแบบนี
4: ้ค่ะที่เงินสะพัดเยอะๆเนี่ยคุณผู้ชมจากผลสำรวจเนี่ยค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ซื้อกันเยอะนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าราคามันแพงขึ้นก็เลยต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการเปิดเทอมในเทอมใหญ่หลายๆคนบอกว่าหัวใจมันวาวุ่นนะ
0: ครับ
4: พ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าคือไม่ใช่แค่ลูกนะคะที่บอกว่าตื่นเต้นไปโรงเรียนแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเปิดเทอมนี้เนี่ยค่ะหลายคนบอกว่าต้องเปลี่ยนโรงเรียนแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ด้วยนะคะอย่างบางคนนี่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยค่ะบอกว่าต้องย้ายตามพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยต้องเปลี่ยนพื้นที่ทำมาหากินแล้วก็บางคนเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าต้องย้ายโรงเรียนอย่างทางผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะบอกว่าที่มีคนย้ายโรงเรียนมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาย้ายถิ่นฐานไปรับจ้างนอกพื้นที่นะคะนี่ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนในภาคเหนือเขาเปิดเรียนวันแรกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นบรรยากาศที่จังหวัดลำพูนค่ะก็คึกคักนักเรียนเดินทางมาเรียนตั้งแต่เช้ามารถรับส่งนักเรียนรถสองแถวรถจักรยานยนต์ค่ะแต่สำหรับผู้ปกครองค่ะกับวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าเล่าเรียนของบุตรหลานที่บอกว่าปีนี้เนี่ยค่าชุดนักเรียนค่าอาหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าอุปกรณ์การเรียนแพงขึ้นสวนทางกับราคาสินค้าเกษตรสิ้นเชิงโดยเฉพาะราคามะม่วงลำไยที่ราคาตกต่ำ

0: ทำให้ขาดทุนไม่นับรวมยังมีต้นทุนอื่นๆที่แพงขึ้นด้วยนะคะปุ๋ยก็แพงขึ้นค่ะนางจันหอมชัยสูงชาวสวนมะม่วงตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนเล่าแบบนี้นะคะเธอมีหลาน1คนกำลังเรียนชั้นม.6และเธอเองเนี่ยเป็นคนหาเลี้ยงหลานและส่งเสียค่าเล่าเรียนเปิดเทอมนี้แย่มากค่ะราคามะม่วงลำไยตกต่ำไปหมดรายได้ไม่ดีแต่ว่าค่าเทอมกลับเพิ่มขึ้นปีนี้ต้องจ่ายค่าเทอม 2,280 บาทแล้วก็ค่าอาหารของหลานที่ไปโรงเรียนอีกวันละ100บาทคิดเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องเรียนเนี่ยค่ะเดือนละ 8,000 บาทเธอต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและออกไปทำงานรับจ้างรายวันเพื่อเก็บเงินไว้ให้หลานเรียนค่ะ
1: ค่าเทอมทุกครั้ง 1,850 ตอนนี้ 2,280
2: แต่ละเดือนนี้ป้าใช้เงินมันเท่าไหร่ในการใช้ลูกเรียน
1: ให้หลานไปเรียนหนังสือคนละเดือนค่ารถอีกเนาะค่ารถอีกก็เดือนประมาณ 3,500 อย่างเงี้ย 3,500 ค่ากินวันละ100เนาะแล้วค่ารถอีกอ่ะคิดปะทะกลับมาก็กินอีก
2: เดือนนึง 8,000 อยู่ประมาณ 8,000
1: ประมาณ 8,000 นะญาติต้องหาเองตัวต้องรับจ้าง
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วงตำบลศพเตี่ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บอกนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กชั้นประถมเนี่ยค่ะอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนแต่ถ้าเป็นนักเรียนมัธยมค่าใช้จ่ายจะเพิ่มอีกเท่าตัวซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าปีนี้แย่กว่าทุกปีนะคะเพราะทั้งผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสูงขึ้นเวลานี้นักเรียนย้ายเข้าย้ายออกจากโรงเรียนต่างๆมากขึ้นเพราะต้องย้ายตามผู้ปกครองไปหางานทำเนื่องจากบางคนไม่มีเงินจะลงทุนทำสวนต่อไปเพราะราคาผลผลิตไม่ดีนักขณะที่โรงเรียนต่างๆก็กำลังหาวิธีช่วยนักเรียนที่มีฐานะยากจนด้วยการหาทุนการศึกษาให้แต่ว่านักเรียนที่ประสบปัญหามีเป็นจำนวนมากค่ะ
3: ก็โรงเรียนนะครับได้การให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับโดยการออกเยี่ยมบ้านทุกคนนะครับแล้วเราก็จะประเมินนักเรียนที่ยากจนเนี่ยเราก็จะขอทุนหรือหาทุนการศึกษาให้นะครับซึ่งแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็มีจำนวนนักเรียนที่ควรจะได้รับทุนเนี่ยประมาณแล้วแต่จำนวนนักเรียนก็30 40 50คนนะครับแต่ก็ทุนที่หาได้ก็ไม่เพียงพอกับนักเรียนนะครับ
0: ผอ.ยังบอกด้วยนะคะว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลในการอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี15ปีมีการจัดสรรค่าชุดนักเรียนต่างๆให้ชั้นอนุบาลเนี่ยค่ะ325บาทชั้นประถมศึกษา400บาทมัธยมศึกษาตอนต้น500บาทและมัธยมศึกษาตอนปลาย520บาทนะคะค่าใช้จ่ายเรื่องชุดนักเรียนของนักเรียนจะแตกต่างกันตามชั้นเรียนอย่างเช่นอนุบาลเนี่ยค่ะแรกเข้าต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่ทั้งหมดอย่างน้อยก็ต้องซื้อ2ชุดชุดพละ1ชุดชุดพื้นเมืองอีก1ชุดค่าชุดทั้งหมดจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทถ้าประถมศึกษาตอนต้นจะมีชุดนักเรียน2ชุดชุดพละ1ชุดชุดพื้นเมืองอีก1ชุดและอุปกรณ์ลูกเสือค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะตกอยู่ประมาณ 2,000 บาทนะคะถ้าเป็นนักเรียนชั้นป.4 ถึงป.6 ต้องซื้อชุดนักเรียนเพราะว่านักเรียนโตขึ้นค่ะใส่ชุดเดิมก็อาจจะใส่ไม่ได้แล้วแล้วก็ชุดอื่นๆเหมือนชั้นประถมศึกษาตอนต้นต้องจ่ายอีกประมาณ 2,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะชุดนักเรียนนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีการปรับกันได้มันมีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วเนาะที่จังหวัดตรังที่บอกว่า1ชุดเนี่ยใส่ได้ทุกวันถ้าหากว่าปรับกันแบบนี้ก็อาจจะช่วยทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋าของผู้ปกครองกันไปได้ด้วยนะคะ
4: แน่นอนส่วนใหญ่ผู้ปกครองบอกว่าเฉลี่ยการใช้ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อชุดนักเรียนให้กับลูกหลานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 5,000 บาทซึ่งเปิดเทอมแต่ละครั้งมันต้องมีการปรับเปลี่ยนในทุกๆครั้งนะคะเพราะว่าลูกโตขึ้นบางคนเผื่อโตแล้วแต่ว่าพอต้องไปเปลี่ยนเครื่องแบบก็ต้องจ่ายเงินอีกนอกจากเรื่องของชุดนักเรียนก็จะมีเรื่องของรถโรงเรียนเช่นเดียวกันอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายแต่สำหรับผู้ปกครองก็มองว่าช่วยประหยัดเวลาด้วยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะต้องขับรถไปส่งตอนเช้าขับรถไปรับตอนเย็นแต่ผู้ปกครองก็จะต้องมีความเป็นห่วงลูกหลานขึ้นรถไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ไปอยู่กับพนักงานขับรถปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วลูกของเราจะมีทักษะในการดูแลตัวเองหรือเปล่าล่าสุดมีโรงเรียนค่ะที่เขาจัดฝึกอบรมการเอาตัวรอดนะคะให้กับน้องๆหนูๆกรณีถ้าเด็กๆติดค้างอยู่ในรถรับส่งของโรงเรียนแล้วก็ให้เด็กๆโดยเฉพาะในระดับอนุบาลค่ะฝึกทักษะเรียนรู้กับการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันค่ะ

0: เวลาติดอยู่ในรถทำไงคะ
1: กดสัญญาณไฟ
2: กดสัญญาณไฟแล้วทำอะไรอีกคะแล้วอะไรอีกคะ
3: เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเขาฝึกทักษะการฝึกขั้นตอนถ้าติดอยู่ในรถนะคะเพื่อที่จะให้คนที่อยู่นอกรถเนี่ยสังเกตเห็นความผิดปกติได้นี่เป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนกิติยาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะที่ฝึกทักษะให้กับเด็กๆที่จะต้องเดินทางด้วยรถรับส่งรถตู้ส่งนักเรียนนะคะให้รู้ถึงวิธีการช่วยเหลือตัวเองขั้นตอนเนี่ยการฝึกเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันเผื่อคุณผู้ชมถ้าฝึกให้น้องๆหนูๆ หรือว่าลูกหลานของตัวเองที่บ้านก็สามารถทำได้นะคะเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถที่จะรู้ขั้นตอนและวิธีการเอาตัวรอดส่วนแรกค่ะก็คือถ้าติดอยู่ในรถให้บีบแตรส่งสัญญาณสังเกตเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณครูเขาจะฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักว่าแตรอยู่ตรงไหนแล้วให้เด็กซึ่งเป็นน้องเนี่ยรู้จักการกดน้ำหนักของมือไว้ที่แตรเพื่อให้แตรเนี่ยมีเสียงดังออกมานอกจากนี้ก็จะสอนเรื่องของการปลดล็อกประตูแล้วหัดใช้ค้อนทุบกระจกฉุกเฉินรวมถึงการตั้งสติแล้วให้เด็กๆเนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกิติยาบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันโรงเรียนจะไม่ได้มีรถรับส่งแต่ก็มีรถรับส่งจากผู้ปกครองภายนอกค่ะที่มีเอกสารรับรองว่าสามารถใช้ในการรับส่งนักเรียนได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการฝึกความปลอดภัยให้กับเด็กๆเนี่ยแหละค่ะที่โรงเรียนให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค
4: ่
3: ะ
4: ตัวประเด็นของนักเรียนก็จะมีโครงการที่จะให้เด็กฝึกซ้อมในการดูแลความปลอดภัยของตัวเองในการขึ้นรถตู้รถรับส่งอยู่แล้วสำหรับตัวผู้ประกอบการที่เขามาติดต่อรับส่งนักเรียนโรงเรียนเรานะคะก็จะมีการรวบรวมรายชื่อแล้วก็ในต้นปีการศึกษาก็จะประชุมรวมให้ว่าเราจะต้องมีมาตรการของโรงเรียนยังไงบ้างที่จะช่วยเอื้อให้กับทางผู้ประกอบการนะคะเขาได้รับส่งเด็กอย่างปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง
3: โรงเรียนฝึกให้เด็กมีทักษะในการเอาตัวรอดแล้วทีนี้มาดูในส่วนของคนขับรถรับส่งกันบ้างอย่างเจ้าของรถตู้ที่ทีมข่าวได้มีโอกาสไปพูดคุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพยายามทำในทุกๆวันก็คือให้เด็กเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดนะคะอย่างเช่นการเดินเข้าไปส่งถึงโรงเรียนมีการตรวจสอบเด็กที่อาจตกค้างอยู่ในรถอย่างรอบคอบก็คือนับจำนวนที่ชัดเจนเลยเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยฝากชีวิตของลูกเขาไว้เหมือนกับฝากหัวใจทั้งดวงอะค่ะไว้กับคนขับรถเนี่ยแหละค่ะ
5: เวลาลงจากรถเราก็ต้องไปส่งเด็กในโรงเรียน
6: ไม่ใช่เด็กโตไงต้องส่ง
7: ก็ต้องตรวจดูว่าจะรถเหลือคนไหม
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วเวลารับก็โรงเรียนออกมา
6: ใช่ค่ะ
5: ทีนี้ก็มีค่ะต้องตรวจสอบต้องรอบคอบเป็นพิเศษอะพี่เพราะว่าใครก็ฝากลูกเขาไว้กับเราเนาะเหมือนกับเรานี่แหละลูกมาเข้าโรงเรียนก็เลยเพิ่งซื้อรถใช่ปีแรกที่หนูวิ่งปีแรกเลยค่ะปีแรก
3: การรับการส่งก็คือฝึกให้เป็นประจำในทุกๆวันส่วนกรณีถ้ามีการพาเด็กออกไปทัศนศึกษาข้างนอกนะคะนางสาววนิสกรบุตรนาในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กบนรถตู้ก็บอกว่าถ้าพาเด็กออกไปนอกสถานที่อย่างเช่นไปทัศนศึกษาเนี่ยเขาจะมีคุณครูประมาณ2คนต่อห้องที่จะต้องให้ติดตามไปด้วยเดินทางอยู่ในรถและตรวจสอบทุกครั้งว่ามีเด็กเนี่ยติดค้างอยู่ภายในรถหรือไม่ค่ะ
8: ถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางสถาบันการศึกษาก็มีกิจกรรมรับน้องกันด้วยนะครับพาไปดูที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เขาจัดกิจกรรมรับน้องเขาบอกว่าน่าจะไวที่สุดในประเทศไทยนะครับ30วินาทีจบพาคุณผู้ชมไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีขออภัยนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีกิจกรรมรับน้องใหม่นะครับชั้นปวช.ปีที่1และปวส.1ทั้งหมด 1,800 คนเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีความรักความสามัคคีก่อนจะเริ่มกิจกรรมรับน้องนายฉลวยพันทองผู้อำนวยการของวิทยาลัยได้กล่าวต้อนรับให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ทั้งปวช.ปวส.1,800 คนครับหลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงการรับน้องรุ่นพี่ทั้งหมดรวมกว่า 2,200 คนปรบมือต้อนรับนักศึกษารุ่นน้องทั้งหมดที่ยืนเข้าแถวหลังจากนั้นยกมือไหว้กล่าวสวัสดีรุ่นพี่จบครับแยกย้าย30วินาทีจบ
3: เร็วมาก
8: เร็วมากครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ไปเรียนนะฮะ นี่เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วก็สืบทอดกันมานะครับสำหรับรับน้องเนี่ยมีมา30ปีแล้วแต่ก็จะมีการปรับรูปแบบในรูปแบบที่กระชับมากขึ้นก็เหลือ30วินาทีนะครับทั้งนี้กิจกรรมรับน้องของวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องซึ่งทางคณาจารย์ได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีความรักความสามัคคีกันและเป็นการจัดกิจกรรมนี้ป้องกันไม่ให้นักศึกษารุ่นพี่นำนักศึกษาใหม่ไปรับน้องนอกสถาบันซึ่งถือว่ามีความผิดแล้วก็ผิดระเบียบของทางวิทยาลัยและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวรุ่นน้องด้วยนะครับก
3: ็
8: จัดไปเลย30วิจบ
3: รวดเร็วมากตอนสมัยเราเนี่ยร้องไก่ย่างถูกเผายังเกิน30วิเลยนะคุณ
8: ครับ
3: เพราะว่าเราจะต้องมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อสร้างความผูกพันแต่เชื่อว่าหลังจากนี้หลังจาก30วินาทีนี้แล้วเนี่ยรุ่นพี่ก็ยังคงต้องดูแลรุ่นน้องเพื่อที่จะให้รุ่นน้องสามารถที่จะปรับตัวอยู่ในสถานศึกษาใหม่ๆได้และความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้รุ่นน้องเนี่ยอยากมาเรียนแล้วก็อยากจะเห็นแนวทางของการศึกษาในอนาคตด้วย
0: ค่ะน่าจะมีอีกหลายกิจกรรมที่รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยสามารถทำร่วมกันได้นะคะ
3: คุ
0: ณผู้ชมระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยด้วยนะคะคุณผู้ชมเปิดเทอมวันแรกนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณปวีณาได้รายงานเรื่องของการเอาตัวรอดของเด็กอนุบาลกันไปแล้วนะคะนักเรียนที่โตขึ้นมาหน่อยก็ต้องเรียนรู้วินัยจราจรโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับรางรถไฟค่ะคุณผู้ชมลองไปดูนะคะว่าที่โรงเรียนเขามีการปรับตัวกันยังไงนะคะคือทางผอ.โรงเรียนเนี่ยต้องย้ำข้อควรระวังเมื่อสัญญาณผ่านจุดตัดทางรถไฟเป็นหัวข้อหลักๆเลยนะคะที่ต้องพูดคุยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในวันเปิดเรียนวันแรกเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เนื่องจากโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามเนี่ยอยู่ติดกับทางรถไฟสายแม่กลองแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดร่มหุบด้วยนะคะขณะเดียวกันยังนำนักเรียนชั้นอนุบาลค่ะลงพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนไปเรียนรู้วิธีการยืนเว้นระยะห่างที่เหมาะสมจากทางรถไฟสถานที่จริงแล้วก็ร่วมปฏิบัติจริงคุณผู้ชมดูสิคะรถไฟมาแล้วเด็กๆควรยืนอยู่ตรงไหนนี่โบกมือบ๊ายบายกันนะคะแล้วก็พากลับเข้าห้องเรียนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบอกนะคะว่าโรงเรียนมีมาตรการแล้วก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันมาโดยตลอดรวมทั้งจัดครูประจำชั้นและครูเวรช่วยกันสอดส่องดูแลใกล้ชิดบริเวณทางเข้าออกของโรงเรียนเมื่อนักเรียนเข้าสู่รั้วโรงเรียนแล้วก็จะปิดล็อกทั้งหมดค่ะ
9: การเดินทางมาและเดินทางกลับนะครับที่ต้องผ่านบริเวณทางรถไฟโรงเรียนจะมีการให้ความรู้กับเด็กๆแล้วก็เน้นย้ำเตือนเด็กๆในเรื่องของการเดินทางเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางตลอดครับครับนอกจากนี้นะครับในการเรียนการสอนปกติของโรงเรียนนะครับจะมีการสอดแทรกนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในวิชาสุขศึกษานะครับหรือว่าในรายวิชาอื่นๆก็จะมีการบูรณาการเรื่องความปลอดภัยเพื่อให้เด็กๆได้ปฏิบัติตัวได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยครับ
0: ส่วนทางด้านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสมุทรสงครามรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรสภ.เมืองสมุทรสงครามก็ระบุด้วยนะคะว่าสั่งเพิ่มความเข้มงวดและกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่นดูแลความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำพร้อมกับขอความร่วมมือผู้ปกครองค่ะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจจุดตัดทางรถไฟในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะคะในช่วงเปิดเทอมนี้พบว่าผู้ขับรถรับส่งนักเรียนและชาวบ้านกังวลเรื่องปัญหาความปลอดภัยหลังจากที่มีข่าวพนักงานขับรถไฟเสพยาเสพติดพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบเข้มงวดขณะที่ประชาชนก็ย้ำนะคะว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังทุกครั้งก่อนข้ามทางรถไฟเพราะเครื่องกั้นอาจจะขัดข้องได้ค่ะ
10: ทำให้คนอื่นเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนมันทำให้ทุกคนเดือดร้อนปวดนะตำรวจก็ต้องมาเข้มงวดขนส่งก็ต้องมาเข้มงวดกับพวกรถถ้าเราปฏิบัติตามกฎเราก็ไม่ต้องกังวลถ้าเรามีความระมัดระวังนะจะไม่ประมาทอย่างเดียวไม่ต้องกังวลอะไรส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของคนนั้นนะ
11: โอ้ยระแวงเนี่ยไม่กล้าข้ามแล้วยังไงถ้าข้ามไปก็อันตรายไม่ได้เลยรถไฟทางรถไฟรถยนต์เหมือนกันทีครับถ้าเขานั่นยังไม่ขึ้นนะไม้ขวาง

0: น่ะไม่ขึ้นไม่ลงแล้วก
1: ็อย่าข้ามดีกว่า
0: ถ้าข้ามไปก็ตายอย่างเดียว
2: คือเรียกว่าตอนนี้เรื่องรางรถไฟทางรถไฟเป็นเรื่องที่คนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามต้องห้ามคือไม่ควรที่จะกระทำผิดกฎหมายถ้าเกิดว่ามีการส่งสัญญาณว่ารถไฟกำลังจะมาก็ไม่ควรที่จะข้ามผ่านหรือว่าจอดรถคล่อมทางรถไฟนะคะแต่ว่าประเด็นที่เราถูกพูดถึงเนี่ยไม่ได้พูดถึงเฉพาะกรณีที่เด็กนักเรียนกำลังจะเปิดเทอมคนไทยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงให้ถูกกฎระเบียบแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นแต่ว่าต่างชาติเองเขาก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ในประเทศไทยค่ะเว็บบอร์ดออนไลน์ในระดับโลกมีการตั้งกระทู้พูดถึงเหตุการณ์นี้เป็นจำนวนมากค่ะมุมมองของสื่อต่างชาติเขามีการรายงานข่าวนี้ด้วยนะคะบางสำนักสะท้อนถึงข้อสังเกตเรื่องของความบกพร่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองใหญ่บางเพจเองก็มีการชี้นะคะว่าปัญหาความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจค่ะ South China Morning Post สื่อของฮ่องกงรายงานข่าวนะคะโดยมีการพาดหัวข่าวประเทศไทยเผชิญเหตุสะเทือนใจกับเหตุรถไฟชนกลางกรุงโศกนาฏกรรมซ้ำซากที่จริงๆแล้วป้องกันได้ช่วงหนึ่งของข่าวระบุนะคะว่าทางข้ามถนนอโศกดินแดงมีปริมาณรถยนต์สัญจรมากกว่าที่ออกแบบไว้หลายหมื่นคันต่อวันกรอบกั้นสีเหลืองสองข้างทางรถไฟซึ่งมีไว้เพื่อรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยมักถูกละเลยเป็นประจำสำนักข่าวแห่งนี้ยังรายงานด้วยนะคะว่าชนชั้นแรงงานและคนจนเมืองในกรุงเทพมหานครคือกลุ่มคนที่ต้องแบกรับภาระที่หนักที่สุดจากความบกพร่องของโครงสร้างพื้นฐานภายในเมืองเพราะว่าพวกเขาจำเป็นต้องพึ่งรถจักรยานยนต์และรถบัสโดยสารสาธารณะซึ่งมีสภาพเก่าใช้ก๊าซLNG ในการเดินทางผ่านท้องถนนต่างๆซึ่งเป็นถนนที่ไม่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวทันต่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตัวเมืองนอกจากนี้South China Morning Post ยังระบุด้วยนะคะว่ากลุ่มแรงงานในระบบเศรษฐกิจแบบรัฐจ้างอิสระที่ช่วยขับเคลื่อนและหล่อเลี้ยงปากท้องของเมืองหลวงแห่งนี้กลับต้องเผชิญกับความเสี่ยงยิ่งกว่าใครค่ะส่วนสื่อที่รายงานข่าวด้านอุตสาหกรรมระบบรางและการขนส่งอย่าง Railway Supply ก็รายงานนะคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับข้อจำกัดต่างๆทั้งระบบเครื่องกั้นอัตโนมัติไม่ทำงานสัญญาณไฟเตือนที่ปกติจะต้องกระพริบหรือแสดงกลับไม่ทำงานและข้อสงสัยเรื่องความบกพร่องและการซ่อมบำรุงนอกจากนี้ยังชี้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ผู้คนกลับมาสนใจกับปัญหาความปลอดภัยทางถนนในไทยที่เรื้อรังมานานอีกครั้งโดยอ้างอิงข้อมูลองค์การอนามัยโลกนะคะที่ระบุว่าถนนในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกและยังได้ระบุถึงการขาดการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนและทางรถไฟอย่างสม่ำเสมออีกด้วยค่ะและข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยังมีผู้ที่นำไปโพสต์ใน Reddit ด้วยนะคะซึ่ง Reddit เนี่ยเป็นเว็บบอร์ดระดับโลกค่ะเปิดให้ผู้คนเข้ามาตั้งกระทู้พูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลในหัวข้อต่างๆหลังจากมีผู้นำไปโพสต์เนี่ยถ้าสังเกตคุณผู้ชมสมาชิกส่วนใหญ่รู้สึกประหลาดใจแล้วก็ตั้งคำถามนะคะว่าทำไมคนขับรถไฟจึงถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีอาญาในเมื่อรถไฟวิ่งตามรางและไม่สามารถหักหลบได้บางก็มองว่าไม่ควรหยุดรถบนรางรถไฟโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามค่ะขณะที่กลุ่ม Facebook ท่องเที่ยวรถไฟในเอเชียเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติโพสต์ถามถึงสถานการณ์แล้วก็มีความกังวลใจเรื่องของอุบัติเหตุนะคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางด้วยรถไฟในการเข้าออกกรุงเทพมหานครด้วยหรือไม่ค่ะ
3: ก็จะเห็นนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็สำนักข่าวระดับโลกเนี่ยเขาก็รายงานข่าวเรื่องนี้กันด้วยประเทศไทยเองหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการท่องเที่ยวเองก็อาจจะมีภาพลักษณ์ในรูปแบบดีที่ออกไปก็จะเห็นว่ามีคนก็เริ่มไปโพสต์ถามแล้วนะครับว่ารถไฟของไทยยังวิ่งปกติไห
4: ม
3: ยังโดยสารได้อยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกัน
4: ค่ะในวันแรกๆวันที่เกิดเหตุนะคะก็มีสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยค่ะโดยเฉพาะ BBC ก็มี การลงพื้นที่มารายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีสำนักข่าวจากจีนที่ส่งนักข่าวเนี่ยค่ะมาทำข่าวถึงในประเทศไทยด้วยนะคะ
3: ครับก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดของความคืบหน้า

0: เหตุการณ์นี้กันบ้างนะครับมันมีหลายมิติที่ต้องติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการหาสาเหตุการแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ทางคดีนะครับตำรวจเองตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบหลักฐานนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าในช่วงเวลาก่อนและขณะที่เกิดเหตุคนขับรถไฟดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรและอยู่ในตำแหน่งควบคุมจริงๆหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ครับก็มีการคุมตัวนะครับก็มีการนัดหมายให้ทั้งพนักงานเดินรถหรือว่าคนที่บกธงแล้วก็คนที่ขับรถไฟมานะครับเพื่อที่จะส่งฟ้องศาลนะครับทางพนักงานเดินรถหรือว่าคนที่บกธงที่ปรากฏในคลิปที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้นะครับก็ระบุนะครับแล้วก็มีการยกมือไหว้ขอโทษกับทางครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็ทั้งคู่นะครับได้รับการประกันตัวไปนะครับวงเงินประกันเนี่ยก็คือ 100,000 บาทแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับเมื่อวานนี้ตำรวจนัดหมายนายอุเทนครับซึ่งเป็นพนักงานการเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถหรือว่าพนักงานที่บกธงที่เราเห็นในคลิปเป็นธงสีแดงนะครับแล้วก็นายสยมพรพนักงานขับรถไฟมาเข้าพบที่สน.มักกะสันเพื่อเตรียมนำส่งศาลอาญาฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวคือระหว่างที่ถูกนำตัวส่งฝากขังนายอุเทนพนักงานที่โบกธงสีแดงได้ยกมือกล่าวคำขอโทษครอบครัวผู้สูญเสียเขายืนยันนะครับว่าตัวเองปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถแล้วส่วนทางด้านของนายสยมพรซึ่งเป็นคนขับรถไฟเงียบครับไม่ได้ตอบคำถามทางตำรวจเปิดเผยผลการสอบปากคำว่าตอนนี้ทั้งสองคนให้การขัดแย้งกันเองโดยพนักงานโบกธงเขายืนยันว่าให้สัญญาณแล้วแต่พนักงานขับรถไฟให้การว่าคนโบกธงไม่ได้ให้สัญญาณครับแต่จากหลักฐานของทางตำรวจเองก็พบว่ามีกล้องวงจรปิดบางตัวที่สามารถบันทึกภาพขณะที่รถไฟเคลื่อนตัวนะครับและพบว่านายสยมพรไม่ได้อยู่ภายในห้องควบคุมการเดินรถอันนี้จะเป็นที่ตำรวจออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้ด้วยครับ
1: ข้อเท็จจริงบางประการยังไม่ตรงกันครับจำเป็นจะต้องหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์คำให้การของแต่ละท่านนะครับ
2: ไม่ตรงยังไงครับท่านครับที่เขาย้อนแย้งก
1: ัน
2: เน
1: ี่ยก็ทางฝ่ายของผู้ควบคุมจุดตัดทางรถไฟแจ้งว่าได้ให้สัญญาณแล้วแต่ในทางของพนักงานขับรถไฟบอกว่าไม่ได้รับสัญญาณครับ
2: ตรงนี้เราจะตรงไหนไว้พิสูจน์ทราบได้ว่า
1: ครับทีมสืบสวนนะครับโดยท่านรองศักยะก็ได้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานกล้องตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุมีการตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมแต่ละจุดตัดจะต้องมีหน้าที่ทำอย่างไรบ้างเราต้องไปตรวจสอบให้ครบถ้วนครับว่าเพราะว่าไม่ใช่จุดตัดเดียวไม่มีการผ่านหลายจุดตัดมากกว่าจะมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุต้องตรวจสอบให้ชัดเจนปรากฏชัดเจนว่าขั้นตอนการปฏิบัติหรือที่เรียกว่าโปรโตคอลเนี่ยได้ทำครบถ้วนไหมในแต่ละแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นอนัตสัญญาณการให้สัญญาณให้ผ่านได้ด้วยไฟการให้สัญญาณธงและรวมถึงวิทยุสื่อสารที่มีการติดต่อได้ทำครบถ้วนไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพวงจรปิดในแต่ละช่วง
0: ไปดูกรณีพนักงานขับรถไฟกันบ้างนะครับที่ตำรวจก็ระบุว่าพบสารเสพติดในร่างกายตัวเขาเองยอมรับนะครับว่าตนเองเสพยาบ้าและกัญชาอยู่เป็นประจำครั้งละหลายเม็ดเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่จากการตรวจสอบประวัตินะครับยังไปพบว่านายสยมพรคนขับรถไฟเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดมาแล้วในปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ในเบื้องต้นนะครับที่รับฟังข้อมูลมาก็คือรับสารภาพว่าเสพมาก่อนที่จะมาขับประมาณ10วัน
2: 10วัน
1: ครับ10
2: ก่อนที่จะมาขับ
1: ขับประมาณนะครับเห็น
2: ว่าครับครับแต่ตำรวจเชื่อมั้ยครับว่า10วันแล้วไม่ตรวจเจ
1: อก็ว่ากันตามพยานหลักฐานครับอันนี้ต้องเรียนนี้ครับคือเราคาดเดาไม่ได้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาจะมีสิทธิ์จะให้การยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็ว่ากันตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เคยโกหกอยู่แล้วครับ
3: ลักษณะอาการหลังจากที่พอเขาก่อเหตุชนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะตอนที่เราคุมตัวมาสอบปากคำเขาดูมีอาการเมายาชัดเจนไหมคะ
1: ก็ไม่นะครับก็ดูโดยอาการก็ยังพูดคุยรู้เรื่องครับ
0: ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคนขับรถไฟและคน

0: กธงในคดีกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายครับทั้งนี้ศาลพิเคราะห์ว่าผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและประกอบอาชีพเป็นกิจลักษณะจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและจะต้องมารายงานตัวที่ศาลเดือนละ1ครั้งขณะที่ความคืบหน้าของคดีทางตำรวจเตรียมเรียกนิติกรการรถไฟมาสอบถามเรื่องของการใช้ระเบียบหรือมาตรฐานในการออกระเบียบการเดินรถหลังจากที่ทราบว่าพนักงานขับรถไฟทุกนายไม่มีใบอนุญาตขับขี่ทางรางครับด้านช่างเครื่องขบวนรถไฟคันที่เกิดเหตุได้เข้าให้ปากคำกับทางตำรวจประเด็นข้อเท็จจริงวันเกิดเหตุว่าช่างเครื่องอยู่บริเวณจุดใดลักษณะหน้าที่การทำงานของช่างเครื่องทำอะไรบ้างและขณะก่อนเกิดเหตุคนขับรถไฟไม่อยู่จริงๆหรือไม่หรือไปอยู่ที่จุดใดนะครับเบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าตัวไม่ตอบคำถามครับขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมและนอกจากการดำเนินคดีกับพนักงานขับรถไฟและพนักงานโบกธงทั้ง2คนแล้วแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็จะมีกรณีของคนขับรถเมย์ด้วยคนขับรถเมย์แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ทางตำรวจได้เข้าไปอายัดตัวและมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วเช่นกันคนขับรถเมย์ตอนนี้โดนไป2ข้อหาครับขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับส่วนผลการตรวจสอบเบื้องต้นกล่องดำของรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยก็รายงานครับว่ารถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนที่จะชนที่34กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินหรือที่เรียกว่า emergency brake ก่อนจะถึงจุดปะทะ100เมตรขณะที่ชนความเร็วอยู่ที่28กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพอชนแล้วก็ลากต่อไปอีก80เมตรซึ่งจากการที่รถไฟพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มามากกว่า30ตู้เนี่ยครับก็ทำให้น้ำหนักของรถไฟมันรวมแล้วหลายพันตันก็ต้องใช้ระยะในการเบรกหยุดจริงๆคือเกือบ2กิโลเมตรนะครับดังนั้นระยะทางแค่นี้จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันเวลาอย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะซึ่งข้อมูลนี้อาจจะยังต้องมีการตรวจสอบกันนะคะเพราะว่าหลายส่วนอาจจะมองเห็นต่างอย่างเช่นทางดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งเป็นอดีตรองผู้ว่าการกทม.เนี่ยท่านก็มองว่าเรื่องของกล่องดำที่ระบุว่าจะต้องเบรกก่อนล่วงหน้าเกือบ2กิโลเมตรจึงสามารถหยุดได้เนี่ยทางคุณสามารถเขามองว่าน่าจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่าถ้าหยุดรถถึง2กิโลเมตรการหยุดยากกว่ารถยนต์มากเพราะว่ามีน้ำหนักมหาศาลโดยเฉพาะรถสินค้าเป็นรถเหล็กแต่ไม่น่าจะต้องใช้ระยะทางยาวไกลขนาดนั้นในขณะเดียวกันเรื่องของการสอบช่างเครื่องอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นค่ะมีการแจ้งกับพนักงานสอบสวนบางส่วนนะคะตัวของช่างเครื่องเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่ช่วงหนึ่งบอกว่าช่วงแรกในระยะทางประมาณ500เมตรก่อนถึงแยกเนี่ยเขามองเห็นรถโดยสารประจำทางที่จอดขวางแต่มองว่าเป็นป้ายโฆษณาจนกระทั่งเมื่อใกล้รถไฟเคลื่อนมาถึงประมาณ300เมตรจึงเห็นว่าเป็นรถโดยสารประจำทางที่ขวางรางอยู่จึงรีบแจ้งสัญญาณไปที่คนขับรถไฟจากนั้นทั้งสองคนก็เลยรีบดึงเบรกค่ะโดยขนาดเกิดเหตุรถไฟใช้ความเร็วประมาณ 35-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่างเครื่องเขายืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้ยินวิทยุสื่อสารและไม่เห็นคนโบกธงแดงแต่อย่างใดแต่เมื่อวานได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณคำคุณยมนาคซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอาชญากรรมคุณคำคุณบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการไปจำลองเหตุการณ์ทางตำรวจได้ขอการรถไฟเนี่ยขึ้นไปจำลองเหตุการณ์แต่เมื่อวานเนื่องจากว่ามีการสอบสวนก็เลยทำให้ทางกระทรวงคมนาคมยังไม่สามารถที่จะให้ตำรวจเข้าไปจำลองเหตุการณ์ได้ซึ่งถ้าตำรวจขึ้นไปจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเห็นภาพชัดเจนว่าตกลงแล้วการขับระยะการมองเห็นธงหรือว่าการได้ยินสัญญาณที่แจ้งให้หยุดรถเนี่ยจะได้ยินในช่วงไหนแล้วการโบกในลักษณะของคนโบกที่โบกที่เราเห็นกันในคลิปเนี่ยสามารถมองเห็นหรือมองไม่เห็นกันแน่แล้วก็จะได้ข้อเท็จจริงอีกหนึ่งประเด็นก็คือคนขับรถไฟที่ได้รับบาดเจ็บน้อยหรือแทบไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเรื่องนี้ตัวคุณคำคุณก็บอกว่าตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันเพราะถ้าคนขับรถไฟอยู่บริเวณหน้ารถแล้วมีการปะทะรวมถึงเกิด

0: ไฟไหม้อย่างรุนแรงทำไมคนขับรถไฟถึงได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
1: ค่ะแต่ตามรายงานเนี่ยคนขับรถไฟเนี่ยค่ะก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียเหมือนกันนะคะวันที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะไปเยี่ยมก็ได้ไปเยี่ยมคนขับรถไฟแล้วก็มีรายชื่อปรากฏว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งตามอาการเนี่ยบอกว่าได้มีการสำลักควันเพราะว่าควันเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่มีไฟไหม้เกิดขึ้นแต่ว่ามีข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้มีการควบคุมตัวคนขับรถไฟไปดำเนินคดีไปศาลเนี่ยคุณผู้ชมผมเนี่ยสั้นลงวันที่คุมตัวลงมาจากหัวรถจักรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าคนขับรถนายสยมพรเนี่ยค่ะผมเนี่ยค่อนข้างยาวแล้วก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่ว่าตามรายงานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมสั้นลงนะคะแล้วก็บอกว่าคือทางผู้บังคับบัญชาส่งช่างตัดผมอะค่ะคุณผู้ชมไปตัดให้ถึงเตียงคนไข้ที่โรงพยาบาลระหว่างที่นายสยมพรเนี่ยรักษาตัวอยู
2: ่ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ก็เลยมีการเปรียบเทียบภาพก่อนแล้วก็หลังนะคะ before แล้วก็ after คือเข้าใจว่าการแต่งกายทรงผมต่างๆเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรก็เลยทำให้การรถไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็ส่งช่างไปตัดให้ถึงที่เลยนี่คือผมที่สั้นลงแล้วคุณผู้ชมเนี่ยค่ะทางกระทรวงคมนาคมเมื่อวานได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็สรุปผลภายใน15วันรวมไปถึงให้ศึกษายกเลิกรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะเบื้องต้นให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปศึกษาแนวทางลดการเดินรถไฟเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในคาดว่าใช้เวลาศึกษาเนี่ยสักประมาณ3เดือนอาจจะกำหนดให้ขบวนรถสายตะวันออกเนี่ยไปสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่เมืองด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลลิงหรือว่ารถเมย์ขอสมกส่วนสายใต้แล้วก็สายตะวันตกนะคะอาจจะไปหยุดที่สถานีตลิ่งชันเพื่อเชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถโดยสารสาธารณะแล้วก็จะพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าโดยสารอย่างเช่นมีการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือนโยบายตั๋วร่วมนะคะส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน14คนมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะคาดว่าน่าจะได้สรุปผลได้ภายใน15วันส่วนเรื่องของความรับผิดชอบนายพิพัฒน์ระบุนะคะว่าหากเกิดจากความละเลยจากตนเองก็พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบค่ะ
3: ส่วนถามว่าตัวผมเองจะรับผิดชอบอย่างไรถ้าเป็นความละเลยของผมนะครับแน่นอนผมต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมันเป็นความละเลยของใครมีผู้ที่จะต้องรับผิดชอบหรือไม่แต่ถ้าหากว่าความรับผิดชอบตรงนั้นมาถึงตัวผมแน่นอนครับตัวผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับซึ่งการรับผิดชอบนี้ก็ต้องเรียนต่อนะฮะว่าเป็นความรับผิดชอบในแต่ละขั้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องเรียนแบบตรงไปตรงมานะครับ
1: ส่วนกรณีที่สังคมตั้งคำถามถึงใบอนุญาตคนขับรถไฟตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางรางฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานะคะผู้ที่ขับขี่รถไฟเนี่ยต้องยืนยันตัวตนแล้วก็กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน120วันแต่ว่าผู้ขับขี่ยังไม่สามารถแต่ผู้ขับขี่เนี่ยยังสามารถทำหน้าที่ได้เนื่องจากกฎหมายใหม่ครอบคลุมผู้ถือใบอนุญาตเดิมและมีบทเฉพาะการรองรับนะคะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงด้วยนะคะว่ามาตรฐานพนักงานขับรถไฟเนี่ยต้องผ่านการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเครื่องไม่น้อยกว่า7ปีก่อนที่จะสอบเป็นพนักงานขับรถต้องผ่านการตรวจสุขภาพแล้วก็สารเสพติดด้วยนะคะปัจจุบันมีพนักงานขับรถไฟประมาณ900คนค่ะจากกรอบอัตรา 1,200 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตตามพรบ.การขนส่งทางรางโดยได้มีการส่งรายชื่อให้กับกรมการขนส่งทางรางแล้วนะคะ591คนคาดว่าจะดำเนินการรับรองครบภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
4: ป
1: ั
4: จจุบันนะครับเรามีพนักงานในอัตราของการรถไฟมีพนัก

0: ขับรถอยู่ประมาณ 1,200 อัตรานะครับแล้วก็มีจำนวนพนักงานขับรถอยู่951อัตรานะครับซึ่งหลังจากที่เราได้มีพรบ.รางนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับเมื่อวันที่27มีนาที่ผ่านมานะครับการรถไฟก็ได้ยื่นเรื่องนะครับที่ส่งรายชื่อพนักงานขับรถของเราทั้ง591รายการนะครับเป็นรายชื่อส่งไปที่กรมการขนส่งทางรางนะครับปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการระบุตัวตนผ่านระบบเครือข่ายของกรมการขนส่งทางรางนะครับปัจจุบันนี้จำนวน200กว่ารายได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางรางแล้วและส่วนที่เหลือรวมถึงพนักงานที่เป็นผู้ขับรถขบวนสินค้าที่มีปัญหานะครับก็อยู่ระหว่างการรับรองนะครับ
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงขั้นตอนการตรวจสอบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่โดยตามปกติเนี่ยค่ะจะมีการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนที่จะทำหน้าที่การเดินรถทุกเที่ยวแต่ในส่วนของการตรวจสารเสพติดจะใช้เป็นวิธีการสุ่มตรวจเป็นรอบนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุได้มีการสั่งให้ยกระดับมาตรการตรวจทั้งหมดทั้งในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกแล้วก็บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขสรวมทั้งให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดอย่างเข้มงวดให้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: สิ่งที่ต้องทำทุกวันก่อนจะเดินทางเนี่ยคือการตรวจแอลกอฮอล์นะครับคือการตรวจแอลกอฮอล์ที่ต้องทำอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมลงไปข้างล่างเนี่ยทุกคนที่เข้าทำงานก็ต้องตรวจแอลกอฮอล์แต่สารเสพติดเนี่ยมันจะมีรอบในการตรวจนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะสุ่มตรวจแล้วก็ให้ยืนยันตัวตนเหมือนเวลาเราจะไปบริจาคเลือดอ่ะเราก็ต้องยืนยันตัวตนว่าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงไม่เสี่ยงอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมีคนรับรองอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้ณวันนี้นะครับปูพรมบังคับตรวจหมดทุกหน่วยนะครับทั้งรฟท.ทั้งขสมก.ทั้งบขส.ทุกหน่วยที่มีคนขับรถโดยสารตรวจหมดครับ
1: ส่วนกรณีพนักงานขับรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมรางเนี่ยค่ะหรือว่าพนักงานกั้นรถเนี่ยตอนนี้ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะคะตามขั้นตอนการสอบสวนเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสคาดว่าจะได้ผลสรุปในวันพุธนี้นะคะครับ
3: ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือการแถลงของคุณพิพัฒน์ที่บอกว่าจะให้ศึกษาเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากลางกรุงเทพมหานครนะครับ
1: คือ
3: ก่อนนอนคืนนี้เนี่ยผมโพสต์ข่าวนี้ลงใน X
1: ค่ะ
3: ปรากฏว่าตื่นเช้ามาตกใจนะคนดูเป็นแสนแล้วคนคอมเมนต์เยอะมาก
1: คนสนใจ
3: ใช่คนสนใจข่าวนี้กันเยอะมากรวมทั้งคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้ในเวลานี้กันอยู่แล้วก็แสดงความเห็นมาในไลฟ์ของเราคือหลายท่านเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกรถไฟเข้าเมืองเลยคนเป็นร้อยเป็นพันชีวิตต้องใช้ชีวิตพึ่งพิงกับรถไฟสายนี
1: ้
3: ในการที่จะเข้ามาทำงานในเมืองแล้วบางคนก็มีการตั้งคำถามบอกว่าถ้าจะยกเลิกเนี่ยรถสาธารณะอื่นๆมันมีรองรับผู้โดยสารหรือว่าคนที่ต้องเดินทางอย่างเพียงพอหรือเปล่ามีมาตรการในการรองรับอะไรไว้ก่อนหรือไม่นะครับแต่ในขณะที่บางท่านก็เห็นด้วยกับกรณีเรื่องของถ้าเป็นรถไฟขบวนที่ขนสินค้าก็อาจจะยกเลิกได้หรือว่าอาจจะต้องวิ่งในเวลาที่จำกัดมากกว่านี้ด้วยนะฮะ
4: ค่ะซึ่งเบื้องต้นคุณพิพัฒน์เองก็แถลงเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ารถไฟที่วิ่งมาจากสายต่างๆก็จะไปสิ้นสุดอย่างเช่นสายตะวันออกจะไปสิ้นสุดที่ลาดกระบังสายใต้สิ้นสุดที่ตลิ่งชันจากนั้นก็จะเชื่อมต่อด้วยเส้นทางขสมกรถไฟสายสีแดงหรือแอร์พอร์ตเรียลลิงก์แทนแต่คุณพิพัฒน์ก็ยอมรับว่าถ้าดำเนินการในลักษณะนี้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องไปพิจารณาเรื่องจะหามาตรการชดเชยแล้วก็บรรเทาผลกระทบด้วยแต่ยังไงก็ตามคุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวศึกษา3เดือนค่ะถ้า3เดือนทำได้เดินหน้าดำเนินการทันทีแต่ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวจะมาพูดคุยแล้วก็หารือกันอีกครั้งซึ่งทางสำนักนโยบายและแผนการจราจรเองก็อธิบายว่าเดิมทีเนี่ยเขาเคยมีแผนนี้เมื่อปี2564ที่จะหยิบยกนำเรื่องของรถไฟ อยู่เฉพาะรอบนอกและดำเนินการขนส่งเข้ามาในส่วนกลางช่วงของการที่ก่อสร้างกรุงเทพอภิวัตรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกแล้วก็มีการเชื่อมต่อชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ยอมรับว่าการก่อสร้างการดำเนินการเนี่ยมันล่าช้าแผนก็เลยยังทำไม่ได้เดี๋ยวจะหยิบแผนที่เคยมีมาแล้วมาพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงอาจจะใช้ในช่วงของการแก้ไขปัญหาตอนนี้ก็ได
1: ้แต่ว่าอย่างนึงที่กระทรวงคมนาคมต้องไม่ลืมเลยนะคะหัวใจของการเชื่อมต่อการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะเนี่ยคือต้องเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อนะ
3: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมลงจากรถไฟฟ้า

0: สายสีแดงแล้วก็ต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์วินเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวถ้าหากว่าไม่สะดวกและเสียเวลามากขึ้นเนี่ยค่ะ 100% ไม่มีใครใช้ขนส่งสาธารณะแน่ๆนะคะคุณผู้ชม
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการตั้งข้อสังเกตและคำถามที่ว่าปัญหาเกิดจากความไม่มีวินัยการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดไว้แต่ทำให้ผู้ที่หาเช้ากินค่ำทำมาหากินต้องได้รับผลกระทบทั้งหมดหรือเปล่า
0: ค่ะ
2: อันนี้แหละเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมาพูดคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะส่วนเรื่องใบอนุญาตใบอนุญาตขับรถไฟอันนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากแล้วเมื่อวานนี้ทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ชี้แจงในการแถลงข่าวของกระทรวงคมนาคมก็มีการชี้แจงย้ำกันไปอีกครั้งแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีพนักงานขับรถไฟนะคะที่เขาโพสต์อธิบายเรื่องของใบอนุญาตไว้เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะผู้ใช้ Facebook สุรเสียงพับพลาสวรรค์พนักงานขับรถจักรสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.โพสต์ข้อความชี้แจงนะคะกรณีพนักงานขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตโดยระบุว่าข้อเท็จจริงคือพนักงานขับรถไฟปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน120วันหลังพ.ร.บ.กรมการขนส่งทางรางเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27 มีนาคม 2569 เพื่อจัดทำมาตรฐานใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ระบบรางใหม่ให้เหมือนกันทั้งประเทศรวมถึงรถไฟฟ้า BTS MRT และ Airport Link ระหว่างที่หน่วยงานกำลังทยอยตรวจสอบและออกใบอนุญาตใหม่ให้ครบพนักงานขับรถไฟทุกคนยังมีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตามพ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทยปี2494พนักงานรถไฟทุกคนอยู่ภายใต้พ.ร.บ.นี้ทั้งหมดในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่เฉพาะตำแหน่งการรถไฟที่กำหนดหน้าที่และมอบหมายให้ผู้ควบคุมรถจักรนั้นคือตำแหน่งพนักงานรถจักรซึ่งมีระดับตั้งแต่ระดับ4ถึง8ระดับ4ถึง5ก็คือผู้ช่วยคนขับรถไฟระดับ6ถึง8ก็คือคนขับรถไฟตัวจริงหรือว่าพขรนะคะมีอำนาจในการจัดการควบคุมขบวนรถไฟตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะระบุตำแหน่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนค่ะในโพสต์นี้ก็ยังแนบบัตรของตัวเองด้วยนะคะให้ได้มีการเห็นภาพบัตรที่ชัดเจนว่ามีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจในฐานะที่เป็นคนขับรถไฟแล้วก็สามารถควบคุมขบวนรถไฟตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้นอกจากนี้ยังระบุถึงกรณีกล้องวงจรปิดบางตัวที่จับภาพบริเวณห้องคนขับรถไฟแล้วมีข้อมูลจากพนักงานสอบสวนบอกว่าไม่พบตัวคนขับรถไฟนั่งอยู่บริเวณจุดควบคุมรถไฟทางเพจเขาอธิบายค่ะคุณผู้ชมบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดถูกบันทึกไว้พบว่าคนขับรถไฟนั่งดึงเบรกจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะทีนี้ทีมข่าวไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสุรเสียงเรื่องของการเบรกออโต้ซึ่งคุณสุรเสียงยืนยันนะคะว่ารถไฟไม่มีระบบเบรกออโต้ตามรายงานกรณีดังกล่าวบันทึกจากกล่องดำพบว่าลงเบรกฉุกเฉินหรือว่า emergency brake ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ100เมตรนี่คือคำถามที่หลายคนถามนะคะว่าทำไมรถไฟถึงไม่มีการเบรกแบบออโต้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะสำหรับการทำงานของพนักงานขับรถไฟก็มีขั้นตอนการทำงานอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Standard Operating Procedure นะคะหรือว่า SOP มีการระบุขั้นตอนการทำงานไว้อย่างละเอียดค่ะแบบ Step by Step นะคะแล้วก็มีเช็คลิสต์ที่ชัดเจน SOP ของพนักงานขับรถไฟเนี่ยเป็นหนึ่งในคู่มือการปฏิบัติงานที่เข้มงวดแล้วก็ละเอียดนะคะสายงานที่ผูกติดกับความปลอดภัยของชีวิตผู้โดยสารและทรัพย์สินยกตัวอย่างขั้นตอนก็จะเริ่มเลยค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเตรียมตัวก่อนเดินทาง 1. ต้องรายงานตัวและตรวจความพร้อม 2. เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นซึ่งอันนี้การรถไฟยืนยันนะคะว่ามีการเป่าทุกครั้งก่อนที่จะมีการ ขับรถไฟและมีการตรวจวัดความดันโลหิตค่ะนอกจากนี้มีการเช็คเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ประจำตัวไม่ว่าจะเป็นวิทยุสื่อสารไฟฉายนาฬิกาเพื่อเปรียบเทียบตามเวลามาตรฐานนอกจากนี้เมื่อเข้าห้องคนขับเพื่อทดสอบระบบควบคุมระบบเบรกฉุกเฉินไฟฉุกเฉินระบบความปลอดภัยอัตโนมัติทุกอย่างคนขับจะต้องทดสอบระบบก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนรถไฟส่วน SOP ในช่วงปฏิบัติการเดินรถค่ะขั้นตอนนี้เขาระบุว่าเป็นกฎเหล็กนะคะถ้ารถไฟวิ่งอยู่บนรางการทดสอบความปลอดภัยระหว่างวิ่งพนักงานขับรถจะต้องกดปุ่มหรือว่าเหยียบแป้นพนักงานขับรถเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระเดื่องตามกำหนดเวลาเนี่ยบางคนก็บอกว่า 30-60 วิบ้างบางคนก็จะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ102วิบ้างก็มีค่ะ
0: แล้วแต่ขบวน
2: ใช่เพื่อที่จะเป็นการยืนยันนะคะว่าตัวคนขับยังนั่งอยู่ในที่ขับรถมีสติอยู่หากละเลยไม่มีการกดระบบดังกล่าวเนี่ยจะมีเบรกฉุกเฉินที่จะมาทำหน้าที่ห้ามรถทันทีค่ะการขานรับสัญญาณนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่จะต้องดำเนินการตามหลัก SOP เทคนิคที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนะคะที่มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่นก็คือคนขับจะต้องชี้นิ้วไปที่สัญญาณไฟและตะโกนเรียกชื่อสัญญาณนั้นดังๆเช่นสัญญาณไฟสีเขียวทางสะดวกเพื่อที่จะเป็นการดึงสติแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดจากความเคยชินค่ะนอกจากนี้ก็มีการควบคุมความเร็วนะคะขับรถตามอัตราความเร็วที่กำหนดอย่างเคร่งครัดในแต่ละช่วงสถานีย่านสถานีหรือว่าทางโค้งเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยรถไฟน่าจะต้องเคร่งครัดตาม SOP ที่มีอยู่มากขึ้นอันนี้คือข้อคิดเห็นนะคะที่อาจจะระบุได้ว่าในส่วนของก่อนออกรถตั้งแต่เครื่องแต่งกายก็อาจจะไม่พร้อมเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจสอบว่าตกลงแล้วไม่เห็นสัญญาณเพราะไม่ได้รับการแจ้งสัญญาณที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่เห็นสัญญาณเพราะเพิกเฉยต่อการสังเกตต่อคำเตือนที่มาที่ตัวรถไฟแล้วเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะคือมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นถ้าหากว่าตำรวจเนี่ยได้มีการจำลองแผนระหว่างที่ทางคนขับแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยอยู่บนรถนะคะคุณผู้ชมว่าในเฉพาะตรงจุดเกิดเหตุว่าวินาทีนั้นเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่นะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะ
1: ครับอย่างที่เราเคยรายงานไปนะครับว่าจริงๆจุดตัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหลายจุดที่อาจจะค่อนข้างมีความเสี่ยงอย่างน้อยเนี่ยคือ4จุดแล้วนะครับทีมข่าวไทย PBS ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดตัดทางรถไฟหลายแห่งในกรุงเทพมหานครนะครับอย่างเช่นที่ยมราชราชปารภแล้วก็ย่านคลองตันคือพบว่าแต่ละแห่งเนี่ยก็มีเรื่องของอุปกรณ์มีการติดตั้งสัญญาณเตือนที่มันแตกต่างกันไปตามลักษณะของกายภาพครับ
3: ตามสะดวก8ครับวิทยาลัย2773ทาง
4: คุณดีครับ
1: นี่เป็นเสียงวิทยุสื่อสารจากพนักงานขับรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรามุ่งหน้าสถานีกรุงเทพหรือที่หลายคนเรียกกันว่าหัวลำโพงนะครับสอบถามถึงความพร้อมก่อนจะผ่านจุดตัดกับนายสมชายบุญช่วยพนักงานกั้นถนนที่จุดตัดเพชรพระรามสถานีคลองตันครับนายสมชายเขาบอกว่าก่อนรถไฟจะมาถึงสถานีสักประมาณ15นาทีจะได้รับแจ้งผ่านวิทยุสื่อสารเพื่อให้เตรียมความพร้อมตรวจสอบการจราจรครับหลังจากนั้นก็จะเปิดเสียงเตือนผ่านลำโพงเปิดไฟสัญญาณลดไม้กั้นปิดการจราจรพร้อมกับเปิดไฟ5ดวงเพื่อแจ้งกับพนักงานขับรถไฟว่าสามารถผ่านจุดตัดนี้ได้อย่างปลอดภัยครับจุดตัดเพชรพระรามย่านคลองตันถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่มีเสาสัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทางรถไฟสำหรับการแจ้งเตือนขบวนรถก่อนที่จะถึงจุดตัดครับหากไฟทั้ง5ดวงไม่ติดรถไฟต้องลดความเร็วและผ่านด้วยความระมัดระวังหากไม่มีสัญญาณเตือนขออภัยนะครับเป็นสัญญาณมือจากทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องหยุดก่อนถึงถนนด้วยแต่หากไฟติดครบ 1-5 ดวงขบวนรถสามารถผ่านจุดตัดได้ตามปกติเลยครับทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนนายสมชายก็จะออกไปยืนยันถึงความพร้อมผ่านวิทยุสื่อสารอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับโบกธงสีเขียวข้างรางรถไฟแบบนี้ครับเพื่ออนุญาตให้ขบวนรถไฟสามารถผ่านได้อย่างปลอดภัยซึ่งขั้นตอนทั้งหมดอาศัยความรู้ความชำนาญจากพนักงานประจำจุดไม้กั้น1คนเท่านั้นนายสมชายเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ใช่งานหนักแต่ก็ห้ามผิดพลาดเพราะเกี่ยวข้องทั้งความปลอดภัยในการเดินรถผู้ใช้ทางและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
5: จริงๆแล้วมันถามว่าหนักหนัก เราก็เบาเพราะไม่มีอะไรมีแค่นี้มีแค่นี้ออกแค่รับรถแต่ว่ารับผิดชอบทั้งหมดเลยทั้งเสาชนคาและในพวกนี้รับผิดชอบหมด
6: ชั้นสองของเสื้อของ
5: ถ้าเราจับได้ก็จับ

0: จับก็ไม่เป็นไรจับได้ก็ช่วยหักเงินเดือนคนที่อยู่
1: อ๋อถ
0: ้
1: าเก
0: ิ
1: ด
0: ถ้าเข้าอ่านี่ๆๆเนี่ยตรงเสาไอ้คานลงเนี่ยถ้ารถมันชนใช่มั้ยมันหักอ่ะที่ก็ซ่อมลงมันก็สั่นนะเยอะๆนั่นแหละ
1: ก็คือมาหักเงินเดือนจากเรา
0: ในใช่ครับใช่ครับนี่เลยต้องไม่บกพร่องไม่ได้เลยแหละ
2: ขณะที่เพจ Facebook สุรเสียงพับพลาสวรรค์ซึ่งเป็นพนักงานขับรถจักรของรฟท.นะครับยังโพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับรถข้ามทางรถไฟมีการอ้างอิงถึงพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 62 ก็ระบุว่าเมื่อมีสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังจะผ่านไม่ว่าจะเป็นไฟแดงกระพริบเสียงเตือนหรือเครื่องกั้นคนที่ขับขี่จะต้องชะลอและหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรจนกว่าจะมีสัญญาณให้ผ่านได้ทั้งนี้ก็ยังโพสต์เน้นนะครับว่าสัญญาณห้ามการจราจรทางถนนหรือไฟแดงหน้าทางรถไฟมีสถานะเทียบเท่าสัญญาณไฟแดงทั่วไปดังนั้นการฝ่าสัญญาณก็จะถือว่าเป็นการกระทำผิดแล้วก็เตือนผู้ขับขี่ไม่ควรจะเร่งไม่ให้เร่งนะครับหรือมุดผ่านขณะเครื่องกั้นกำลังทำงานเพราะอาจเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ขณะที่เพจรถไฟไทย.com ได้มีการเผยแพร่กราฟิกให้ความรู้ครับเรื่องของสัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทางรถไฟระบุว่าหากไฟสัญญาณทั้ง5ดวงไม่ติดผู้ขับขี่ต้องชะลอและผ่านด้วยความระมัดระวังแต่ถ้าหากไฟสัญญาณสว่างสามารถผ่านรถไฟผ่านเส้นทางรถไฟได้ตามปกติครับพร้อมกับมีการเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามสัญญาณเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนะครับ
3: ค่ะตอนนี้ทั้งคนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ต้องผ่านจุดตัดทางรถไฟเนี่ยค่ะเชื่อว่าน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันมากขึ้นแต่ว่าในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะก็จะเห็นนะคะว่าความตื่นตัวของพนักงานขับรถไฟเนี่ยมีค่อนข้างจะมากหลายๆคนมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเพื่อเป็นการประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้วก็มีการโพสต์ถึงการแต่งกายใส่ชุดยูนิฟอร์มแต่งตัวเรียบร้อยขึ้นนะคะรวมไปถึงยืนยันด้วยนะคะว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มากน้อยขนาดไหนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพนักงานขับรถไฟบางคนเขาก็บอกว่าคือเขาต้องไปฝึกงานก่อนนะคะก่อนที่เขาจะมาเป็นพนักงานขับรถไฟได้ตามข้อมูลจากที่ผู้ว่าบอกเนี่ยบอกว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย7ปีในการเป็นช่างเครื่องแล้วแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะต้องนั่งรถไฟนั่งอยู่ในขบวนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยค่ะผ่านเส้นทางเดิมๆคือ7ปีเต็มดังนั้นเนี่ยเขาจะจำได้หมดเลยนะคะว่าตรงช่วงเวลานี้ถึงจุดนี้แล้วมีจุดตัดตรงไหนยังไงบ้างซึ่งรวมถึงนายสยมพรด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคนขับรถไฟขบวนที่เกิดเหตุนายสยมพรเนี่ยค่ะเขานั่งจุดเดิมๆแล้วก็เขาประจำจุดที่ทางทุ่งสงเนี่ยมาสักระยะเวลานึงก่อนที่จะขยับขึ้นมาเป็นพนักงานขับรถไฟด้วยนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตำแหน่งช่างเครื่องก่อนแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นพนักงานขับรถไฟนะคะนี่ก็คือมีคำถามเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะคุณผู้ชม
2: ครับนี่คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันมาเยอะมากเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับหลายท่านก็มองว่าคืออาจจะอยู่ที่วินัยการจราจรของคนที่ใช้รถใช้ถนนกันด้วยอย่างกรณีนี้ก็อาจจะเป็นกรณีของรถเมย์ก็ตั้งคำถามกันมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่าครับคุณผู้ชมวันนี้พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานฝนจะลดลงถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้แต่พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะอยู่นะครับตรวจสอบอากาศกันครับเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือกันก่อนเลยครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้นะครับฝนจะลดลงนะครับเหลือประมาณร้อยละ60ของพื้นที่เมื่อวานนี้ร้อยละ70ครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุดอาจจะไปแตะ38องศาเซลเซียสได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับส่วนในพื้นที่ภาคอีสานก็จะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งฝนลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะครับจาก 70% หรือ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสส่วนในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ฝนประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยมีฝนประมาณ60%ของพื้นที่ส่วนฝั่งอันดามันวันนี้ฝนเยอะนะครับฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งฝน 70% ของพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนฝั่งอันดามันช่วงนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่าทะเลฝั่งอันดามันคลื่นค่อนข้างสูงครับมีรายงานว่าวันนี้

0: ริกาค่ะตอนนี้ก็ยังน่ากังวลอยู่นะคะล่าสุดที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่า100คนแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีกเกือบ400คนนะคะ
1: ขณะเดียวกันทางการสหรัฐก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะคะว่าพบชาวอเมริกันในดีอาร์คองโกค่ะติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้ว1คนโดยอยู่ระหว่างอพยพตัวไปเยอรมนีเพื่อรับการรักษาตัวค่ะและก็อยู่ระหว่างประสานงานช่วยชาวอเมริกันที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยค่ะเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าได้จัดส่งสิ่งของช่วยเหลือต่างๆซึ่งรวมไปถึงเวชภัณฑ์จำเป็นไปจนถึงเต็นท์และเตียงนอนรวมจำนวน18ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพื่อสนับสนุนความพยายามในการรับมือกับการระบาดของไวรัสอีโบลาหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมาทางการดีอาร์คองโกยืนยันพบการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่พบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาท่ามกลางยอดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขณะนี้ในดีอาร์คองโกตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็น105คนและมีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า390คนก่อนหน้านี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือว่า CDC ระบุว่ากำลังเร่งสนับสนุนหน่วยงานพันธมิตรเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดครั้งนี้ด้วยโดยคาดว่ามีชาวอเมริกันหลายคนในดีอาร์คองโกที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับไวรัสแล้วก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงแล้วค่ะล่าสุดด้านของเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าพบชาวอเมริกัน1คนมีผลตรวจเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นบวกหลังจากสัมผัสเชื้อระหว่างปฏิบัติการปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มคณะมิชชันนารีทางการแพทย์ในดีอาร์คองโกโดยผู้ป่วยชาวอเมริกันเริ่มแสดงอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและอยู่ระหว่างอพยพไปเยอรมนีเพื่อเข้ารับการรักษาโดยด้าน CDC ระบุเพิ่มเติมนะคะว่ากำลังประสานงานเพื่ออพยพชาวอเมริกันอีกอย่างน้อย6คนที่มีประวัติสัมผัสเชื้อค่ะนอกจากนี้ CDC ออกคำสั่งใหม่เมื่อวานนี้ห้ามชาวต่างชาติที่เคยเดินทางไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในช่วง21วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าสู่สหรัฐซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงดีอาร์คองโกยูกันดาแล้วก็เซาท์ซูดานขณะเดียวกันย้ำด้วยนะคะว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในสหรัฐยังคงอยู่ในระดับต่ำและกำลังส่งเจ้าหน้าที่จากเมืองแอตแลนตาไปยังศูนย์กลางการแพร่ระบาดเพื่อช่วยรับมือด้วยค่ะขณะที่ทางการยูกันดายกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในกรุงกัมปาลาแล้วนะคะหลังจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้รับการยืนยันแล้ว2คนรวมไปถึงผู้เสียชีวิต1คนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้เดินทางมาจากดีอาร์คองโกโฆษกกระทรวงสาธารณสุขยูกันดายืนยันว่าเปิดเผยนะคะว่าผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเป็นชาวดีอาร์คองโกซึ่งขณะนี้ส่งร่างกลับประเทศต้นทางแล้วส่วนผู้ติดเชื้ออีก1คนเป็นญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวดีอาร์คองโกเช่นเดียวกันและอยู่ระหว่างการรักษาตัวค่ะขณะที่กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ถูกสั่งกักตัวแล้วก็เฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดแล้วโดยทางการย้ำนะคะว่ายังไม่มีชาวยูกันดาคนไหนติดเชื้อค่ะยูกันดาได้ร่วมมือกับทางการดีอาร์คองโกในการยกระดับมาตรการคัดกรองบริเวณด่านชายแดงอย่างเข้มงวดค่ะนอกจากนี้รัฐบาลยูกันดายังสั่งเลื่อนงานเฉลิมฉลองวันมรณสักขีซึ่งตรงกับวันที่3มิถุนายนของทุกปีออกไปก่อนเนื่องจากกังวลถึงความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อเพราะว่าวันดังกล่าวมักจะมีผู้แสวงบุญจากทั่วภูมิภาคเดินทางมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากอีกความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะคะองค์การอนามัยโลกเปิดการประชุมรัฐสมาชิกประจำปีที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจะจัดขึ้นไปจนถึงวันเสาร์การประชุมครั้งนี้นอกจากจะจัดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาและก็อีโบลาแล้วองค์การแห่งนี้ยังต้องเผชิญกับความพยายามของสหรัฐและก็อาร์เจนตินาที่ต้องการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกอีกด้วยเช่นเดียวกับงบประมาณที่ถูกตัดจนต้องลดจำนวนภารกิจและเจ้าหน้าที่ลงขณะที่ด้านของผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าองค์การยังมีเสถียรภาพและกำลังเดินต่อไปข้างหน้าพร้อมทั้งระบุระหว่างกล่าวเปิดประชุมว่าการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาและไวรัสอีโบลาครั้งนี้เป็นเพียงวิกฤตล่าสุดที่เกิดขึ้นในโลกอันปั่นป่วนขณะที่โฆษกองค์การสหประชาชาติแถลงย้ำถึงการตัดสินใจขององค์การอนามัยโลกในการประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่การระบาดอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่ตรวจพบในปัจจุบันค่ะ

0: ส่วนความเคลื่อนไหวที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเรือสำราญ MV Honduras ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือรอตเตอร์ดัมแล้วเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเดินทางไกลมาจากอาร์เจนตินาเป็นเวลานานประมาณ50วันและมีผู้เสียชีวิตระหว่างการเดินทาง3คนทางการเนเธอร์แลนด์ได้มีการจัดเตรียมสถานที่กักตัวสำหรับลูกเรือ25คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีก2คนที่ยังคงอยู่บนเรือลำดังกล่าวค่ะซึ่งล่าสุดก็ทยอยอพยพออกจากเรือแล้วโดยยังไม่ชัดเจนนะคะว่าทั้งหมดจะต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลา42วันตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำหรือไม่โดยจนถึงขณะนี้ก็มีรายงานผู้โดยสารเรือสำราญ MV Honduras ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสซันตาแล้ว11คนซึ่งรวมไปถึงผู้ป่วยชาวแคนาดาคนล่าสุด1คนที่เพิ่งได้รับการยืนยันตรวจพบเชื้อเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะขณะที่หลายชาติเองก็ยังคงกักตัวพลเมืองที่เป็นผู้โดยสารเรือลำนี้เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะส่วนสำหรับเรื่องของไวรัสอีโบลาที่ก็ตอนนี้ก็น่ากังวลไม่น้อยนะคะจริงๆปัจจัยหนึ่งที่เป็นการเพิ่มความท้าทายในการควบคุมก็คือสถานการณ์สงครามกลางเมืองในพื้นที่ของในประเทศต่างๆที่พบการระบาดณขณะนี้ซึ่งก็ทำให้คนเนี่ยต้องโยกย้ายไปมารวมไปถึงการที่ต้องกระจุกตัวอาศัยอยู่รวมกันเพิ่มความหนาแน่นแล้วก็ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากขึ้นไปอีกแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเซาท์ซูดานที่ก็มีพรมแดนติดต่อกันตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยข้ามเข้าไปแล้วหรือไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับพีอาร์คองโกได้ยินชื่อยูกันดาแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ที่บอกไปว่าจะต้องเฝ้าระวังที่เซาท์ซูดานด้วยตอนนี้เนี่ยเมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมาแอฟริกา CDC เพิ่งส่งเพรสรีลีสให้กับนักข่าวนะครับมีการยกระดับเป็นการประกาศการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้ให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ก็น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดในวันนี้ด้วยเหมือนกัน
0: ด้วยความที่พบการระบาดไม่ค่อยได้บ่อยสำหรับสายพันธุ์บุนีบูโจก็เลยทำให้การพัฒนายาหรือว่าวัคซีนไม่ค่อยได้รับการพัฒนาหรือว่ารับรองสักเท่าไหร่จะแตกต่างจากสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ซาอีอันนั้นเนี่ยจะพบการระบาดบ่อยก็เลยจะมีการพัฒนาวัคซีนออกมาสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าพอมีการประกาศเรื่องของภาวะฉุกเฉินแล้วทั่วโลกอาจจะต้องหันมาตระหนักแล้วก็พัฒนาเรื่องของวัคซีนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเอาไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงที่เมืองซานดิเอโกที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะคะจุดเกิดเหตุก็คือมัสยิดใหญ่ที่สุดในเมืองดังกล่าวค่ะและเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย3คนนะคะ
0: หนึ่งในนั้นก็มีรายงานว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมัสยิดที่เกิดเหตุนะคะขณะที่ผู้ต้องสงสัย2คนเจ้าหน้าที่ก็ไปพบเสียชีวิตอยู่ในรถใกล้กับที่เกิดเหตุค่ะซึ่งทั้งคู่เป็นวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง20ปีเลยนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสอบสวนเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้ค่ะภาพมุมสูงเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ติดอาวุธระดมกำลังเข้าระงับเหตุที่มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐท่ามกลางตำรวจจำนวนมากที่ก็กระจายกำลังอยู่โดยรอบบริเวณดังกล่าวค่ะหลังจากมีรายงานเหตุการณ์ยิงขออภัยค่ะรายงานเหตุยิงที่จุดดังกล่าวเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:43 นาทีตามเวลาท้องถิ่นค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระดมกำลังไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวมุสลิมเพื่อเร่งควบคุมเหตุภายหลังจากได้รับแจ้งเพียง4นาทีเท่านั้นล่าสุดทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจซานดิเอโกระบุว่าตำรวจพบศพชาย2คนที่เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้เสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางถนนแฮตตันใกล้กับที่เกิดเหตุโดยก่อนหน้านี้มีรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าชาย2คนดังกล่าวน่าจะยิงตัวเองซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุด้วยนะคะว่าภัยคุกคามได้ถูกกำจัดไปแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย3คนในจำนวนนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมัสยิดด้วยด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI ประจำซานดิเอโกระบุว่าผู้ต้องสงสัย2คนที่พบเสียชีวิตในรถยนต์ใกล้กับมัสยิดเป็นวัยรุ่นค่ะคนนึงมีอายุ17ปีและอีก1คนมีอายุ19ปีนอกจากนี้ตำรวจยังระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้กำลังพิจารณาเหตุดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังเนื่องจากสถานที่เกิดเหตุคือศูนย์อิสลามจึงพิจารณาว่านี่เป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังจนกว่าจะมีหลักฐานอื่นมาหักล้างโดยตำรวจท้องถิ่นจะทำงานร่วมกับ FBI อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งสืบสวนเหตุร้ายครั้งนี้ต่อไปค่ะล่าสุดเองยังมีความเคลื่อนไหวจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งก็ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายพร้อมกับระบุว่าตนได้รับข้อมูลเบื้องต้นมาบ้างแล้วและจะมีการกลับไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: เหตุยิงครั้งนี้เองก็เกิดขึ้นท่ามกลางที่มีข้อเรียกร้องเรื่องของอคติแล้วก็การเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมเพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐยังเห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะมีองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเก็บรวบรวมข้อมูลเขาบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียวเนี่ยมีข้อเรียกร้องในกรณีลักษณะแบบนี้มากกว่า 6,800 ครั้งแล้วเขาบอกว่าใน1ปีนี้ก็คือเป็นในแค่รอบ1ปีที่มีข้อร้องเรียนอย่างนี้มากที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี1996คนเองก็มองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสงครามความขัดแย้งต่างๆอย่างก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ก็คือที่กาซาสงครามครั้งนี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถหาทางลงได้เหมือนกัน
1: และที่ดูจะน่ากังวลก็คือผู้ต้องสงสัยจากคดีนี้ยังเป็นเยาวชนนะคนรุ่นใหม่อายุยังไม่ถึง18ปีด้วยซ้ำหนึ่งในนั้นนะฮะขยับไปดูสถานการณ์ที่อิรักกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้หลายเมืองของอิรักเนี่ยครับเผชิญกับพายุฝุ่นที่ปกคลุมหนาทึบเลยนะครับจนส่งผลให้หลายคนก็ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยนะครับ
0: สภาพอากาศย่ำแย่ก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วนะคะอาการย่ำแย่ตามไปด้วยค่ะทางการจึงต้องมีการออกคำเตือนให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านให้ได้มากที่สุดค่ะบรรยากาศภายในเมืองนาจาฟของอิรักแปรสภาพกลายเป็นสีส้มเข้มแบบนี้เลยค่ะท่ามกลางกลุ่มควันหนาทึบที่ปกคลุมถนนหนทางจนบทบังทัศนวิสัยและแทบไม่มีแสงแดดเล็ดลอดเข้ามาเลยภาพเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมืองดังกล่าวเผชิญกับพายุฝุ่นปกคลุมเมืองส่งผลให้ชาวเมืองจำนวนมากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการหายใจลำบากค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโดยภายในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลบางแห่งก็มีผู้มารอเข้ารับการรักษาจำนวนมากเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งให้การรักษาแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยด้วยแพทย์ประจำโรงพยาบาลระบุด้วยนะคะว่าพายุฝุ่นส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่มีปัญหาในการหายใจเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคหอบหืดแล้วก็โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศเช่นนี้ได้และแม้ว่าโรงพยาบาลจะเตรียมพร้อมแล้วก็ให้การรักษาแล้วแต่ผู้ป่วยก็ยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าสังเกตอาการเนื่องจากสภาพอากาศเช่นนี้อาจจะทำให้อากาศย่ำแย่ลงได้ค่ะขณะเดียวกันหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขเมืองนาจาฟได้มีการสั่งการให้โรงพยาบาลยกระดับการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์เพื่อรับมือกับสภาพอากาศเลวร้ายเช่นนี้โดยเรียกร้องให้มีแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและก็พยาบาลประจำการอย่างเต็มที่พร้อมทั้งจัดหาเวชภัณฑ์และก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอด้วยค่ะโดยสภาพอากาศเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองนาจาฟเพียงที่เดียวนะคะยังเกิดขึ้นที่กรุงแบกแดดเมืองหลวงด้วยค่ะก็พายุฝุ่นก็เกิดขึ้นในหลายจุดท่ามกลางพายุฝุ่นขนาดใหญ่ที่ก็พัดถล่มทางตะวันตกของประเทศเมื่อวานนี้ก่อนจะค่อยๆเคลื่อนตัวลงไปทางตอนใต้ทางการเองได้มีการร้องขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยแล้วก็อยู่แต่ในบ้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นและสถานการณ์จะค่อยๆกลับสู่ภาวะปกติเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพอิรักเองก็ประสบกับพายุฝุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานะคะโดยเผชิญกับพายุเช่นนี้หลายระลอกจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันเที่ยวบินต่างๆเองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยผู้คนหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจเช่นนี้แหละค่ะมีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอิรักก็น่าจะเผชิญกับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงเช่นนี้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดสภาพอากาศเช่นนี้ที่เราเห็นกันท้องฟ้าเมืองต่างๆกลายเป็นสีส้มเข้มขนาดนี้เขาบอกว่าปัจจัยหลักมาจากภัยแล้งพื้นที่ต่างๆก็แห้งแล้งมากขึ้นก็พัดพาฝุ่นเหล่านี้เข้ามาพืชก็หายไปแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกใบนี้ด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นช่วงนี้ของปีนะครับที่หนักๆเนี่ยน่าจะปี2022จำได้ว่าปีนั้นช่วงเมษายนนี่น่าจะเจอ 7-8 ลูกเลยสำหรับพายุทรายนะครับขอบคุณมากครับคุณจารุพรครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: กลับมาที่บ้านเรานะคะคุณผู้ชมศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านค่ะขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่พร้อมกับสั่งให้ครม.ค่ะจัดทำคำชี้แจงภายใน7 วันด้วยนะคะทีนี้ก็เลยมีคำถามตามมาว่าอ้าวแล้วโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยจะชะงักหรือเปล่านะคะรัฐบาลออกมายืนยันนะคะว่าไม่ส่งผลกระทบค่ะเพราะว่าศาลเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดหรือว่าชะลอการดำเนินการค่ะ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องเรื่องพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศปี2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่นะคะที่3 133ที่133ส.ส.พรรคฝ่ายค้านไปยื่นผ่านทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลวินิจฉัยโดยมีคำสั่งให้ครม.จะทำคำชี้แจงตามประเด็นที่กำหนดแล้วก็จัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งกลับภายใน7วันและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีนัดประชุมเต็มองคณะ9คนวันที่4มิถุนายนนี้ตามวิธีการพิจารณาของศาลจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไปแล้วนะคะนายพระดอนปิศนานันทกุลชี้แจงนะคะว่าศาลรับเรื่องพิจารณาแล้วก็ให้กระทรวงการคลังไปชี้แจงภายใน7วันแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ได้สั่งให้หยุดหรือว่าชะลอเอาไว้ก่อนดังนั้นกระบวนการใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเดินหน้าต่อไปได้ค่ะรวมไปถึงการลงทะเบียนที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้คุณเตรียมเลยนะคุณปวีณา
2: ค่ะ
3: เชิญศาล25พฤษภาคมนี้เดินหน้าต่อไปค่ะ
4: ตรงนี้มีความเป็นไปได้ไหมแม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือชะลออะไรใดๆเนี่ยทางรัฐบาลจะพิจารณาเองในเรื่องของการชะลอตรงนี้ไหมคะ
5: ศาลไม่ได้สั่ง
4: คือแม้ศาลไม่ได้สั่ง
5: ก็เป็นอำนาจของทางครม.ที่จะออกพระราชกำหนดแล้วก็ศาลมีเพียงบอกว่าให้ไปชี้แจงภายใน7วันนะครับก็รัฐบาลก็คงจะต้องไปชี้แจงภายใน7วันผมยังไม่เจอกับท่านมาก่อนเจอก็คงจะถามกันครับ
6: อย่างคนละครึ่งที่จะเดินหน้าเรื่องลงทะเบียนนี้จะเดินหน้าต่อได้เลยไหมครับ
5: ลงทะเบียนก็กำหนดรัฐบาลก็กำหนดไว้วันที่25พฤษภาคมนี้ก็คงจะเดินหน้าต่อ
3: สอดคล้องกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ากระบวนการต่างๆตามปกติเนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งให้ระงับหรือว่าชะลอการดำเนินการนะคะโดยรัฐบาลพร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและยืนยันในเหตุผลความจำเป็นเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็วันนี้ค่ะ19พฤษภาคมจะเสนอแนวทางการชี้แจงต่อศาลให้กับที่ประชุมครม.ได้รับทราบซึ่งปกติเนี่ยค่ะก็จะมอบหมายให้กับสำนักเลขาธิการครม.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อจัดทำคำชี้แจงส่งไปยังศาลซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องงบประมาณฐานะการคลังของประเทศเป็นต้นนะคะส่วนทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าเตรียมนำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเสนอเข้าครม.วันนี้เพื่อใช้เป็นมาตรการหลักในการดูแลประชาชนแล้วก็ประคองเศรษฐกิจในระยะที่3โดยงบประมาณ 200,000 ล้านบาทอยู่ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะควบคู่กับการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะปี2569ครั้งที่2เพื่อรักษาความมั่นคงทางการคลังและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาค่าครองชีพขยายตัวจนกลายเป็นวิกฤตการตกงานในอนาคตนะคะถ้าไทยช่วยไทยพลัสโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งเข้าครม.เนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังระบุไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าคนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องลงทะเบียนใหม่รวมไปถึงคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่กันด้วยนะคะคุณผู้ชมในวันที่25พฤษภาคมและเชื่อว่าถ้าผ่านครม.ไปแล้ววันนี้กระทรวงการคลังน่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนด้วยนะคะเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วอ่ะแล้วตามกำหนดการบอกว่าเดี๋ยวมิถุนายนนี่แหละเดี๋ยวเงินจะเข้าวอลเล็ตของพวกเราแล้วก็ไปใช้คนละครึ่งพลัสกันได้นะคะพลัสที่ว่านี่คือรัฐจ่าย60แล้วเราก็จ่าย40
2: ค่ะคือผู้ประกอบการก็รอเราคนใช้เงินเราก็รอแหละเพราะว่าถ้าอีก6วันแล้วเราจะต้องลงทะเบียนเชื่อว่าหลายๆคนเตรียมความพร้อมแล้วบัตรประชาชนใครตอนนี้หมดอายุอยู่หรือว่าจะต้องไปทำอะไรใหม่สูญหายไปรีบหามาเตรียมไว
3: ้
2: เพราะรัฐบาลมั่นใจว่ายังไงก็เดินหน้าแน่นอนส่วนเรื่องของศาลก็จะมีการพิจารณาควบคู่กันไปในส่วนของรัฐบาลเองเขาก็มั่นใจว่าการออกพรก.กู้เงินเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของรัฐบาลที่จะมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตแบบนี
3: ้แล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยนะคะเป่าตังนี่คุณอัปเดตหรือยัง
1: อัปเดต
3: ล่าสุดนะ
1: อัปเดตดูทุกวันว่ามีอัปเดตอะไรใหม่หรือเปล่าแต่ที่เรารายงานข่าวนี้มานะครับคุณผู้ชมที่ผมยังรอคำตอบอยู่เริ่มลงทะเบียนกี่โมง
2: คือคุณจะเริ่มก่อนเลยใช่ไหมอ
1: ยากรู้ว่ากี่โมง
3: ไ
1: งหกโมงเช้าไหมหรือแปดโมงครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้าหกโมงเช้าเนี่ยค่ะใครอ่านข่าวนี้พอดีตอนหกโมงเช้าเนี่ยจะลงทะเบียนเสร็จช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าระหว่างคนที่ไม่ได้อ่านเนี่ยคือจะลงทะเบียนอยู
1: ่ผมเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานตัดเบรกเลยนะฮะพักไปชมสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วเราสามคนลงทะเบียน
7: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้น
3: ค่ะ
2: แต่ว่าอีกหนึ่ง

0: ประเด็นที่เป็นประเด็นช่วงตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องที่กกร.เขามีการเปิดเผยผลสำรวจจากผู้ประกอบการที่ระบุว่ามีหน่วยงานไหนมีความเสี่ยงที่จะรับสินบนหน่วยงานไหนที่เข้าข่ายเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและปรากฏว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ากล้าเปิดเผยเรื่องของหน่วยงานที่มีการเสี่ยงที่จะไปทุจริตคอร์รัปชันหน่วยงานที่เปิดเผยรายชื่อก็คือกกร.และภาคเอกชนต่างๆก็ต้องเตรียมรับการฟ้องกลับแล้วก็รับได้กับผลที่จะตามมาอีกด้วยปัญหาคำตอบของนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ก็เลยทำให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะมองว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีมีเจตนาที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการทุจริตป้องกันการคอร์รัปชันแล้วก็จะให้นโยบายกับทุกๆหน่วยงานให้เข้าใจให้ตรงกันในวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือว่า TDRI คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประเด็นที่มีการแถลงก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตัวของนายประกรณ์บอกว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบกับข้อเสนอของกกร.ทั้ง3ข้อรวมถึงของกลุ่มเพื่อนไม่ทนด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีในการตั้งกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการกำกับติดตามดูแลผลักดันเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นผลสำเร็จโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะสั่งการให้เรื่องนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกันเลยแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนค่ะ
1: เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ว่าบางทีในการสื่อสารเราอาจจะใช้อารมณ์กันนิดนึงเหมือนกับอยู่ๆถูกกล่าวหาว่าทุจริตอะไรประมาณความเข้าใจในเรื่องยังไม่มีพอโดนแบบนั้นเข้าไปบางทีอาจจะเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้แต่ขออนุญาตเรียนตรงๆนะครับว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะฟ้องภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเพื่อปิดปากอะไรนะครับเพียงแต่ว่านำคดีขึ้นสู่ศาลเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้เอาความจริงมาพูดกันนะครับแค่นั้นเองแต่ไม่ได้มีนโยบายว่าจะฟ้องใครต่อใคร
0: คุณปกรณ์ยังบอกด้วยนะคะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังฝากคุณปกรณ์เนี่ยมาขอบคุณกกร.และกลุ่มเพื่อนไม่ทนด้วยที่มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ20พฤษภาคมนายกจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็มอบนโยบายให้ทุกๆหน่วยงานต่อไปอีกด้วยค่ะ
2: ที่ชุมพรมีกรณีของอาสารักษาดินแดนแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับร่วมกับพวกเข้าไปปล้นตู้เซฟของชาวเมียนมาในประเทศไทยนะครับเอาตู้เซฟไปซึ่งในตู้เซฟมีทั้งเงินมีทั้งพลอยครับแล้วก็มีโฉนดที่ดินในประเทศเมียนมาด้วยล่าสุดตำรวจตามไปจับกุมตัวได้แล้วครับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนำกำลังเข้าไปจับกุมนายอนุชาชะชัยหรือว่าน็อตคนนี้มีตำแหน่งเป็นอส.สำรองจังหวัดชุมพรครับหลังสืบทราบมาว่านายอนุชาพร้อมกับพวกอีก4คนแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีอาวุธครบมือบุกเข้าไปที่บ้านพักของแรงงานชาวเมียนมาในอำเภอท่าแซะก่อนที่จะขังผู้เสียหายเอาไว้แล้วก็ช่วยกันยกตู้เซฟหลบหนีไปซึ่งภายในมีเงินสดกว่า 100,000 บาทมีพลอยและมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินในประเทศเมียนมา6ฉบับด้วยกันจากการสอบสวนเบื้องต้นนายอนุชารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุจริงๆในวันที่เกิดเหตุตัวเองทำหน้าที่เป็นคนขับรถพากลุ่มผู้ต้องหาไปยังบ้านเป้าหมายโดยมีผู้ร่วมขบวนการนั่งมาในรถด้วยประกอบด้วยนายเฉลิมพลเสวนาเป็นอส.จังหวัดชุมพรนั่งอยู่ที่เบาะหน้านายสันติพลหรือว่ากล้าประเสริฐนะครับอส.ละแม่ครับแล้วก็นายรามหมวดพักดีคนนี้มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลสิงห์พี่น้องอำเภอท่าแซะนั่งอยู่ที่เบาะหลังนายอนุชาให้การต่อว่าเมื่อไปถึงบ้านที่เกิดเหตุก็ลงไปดูลาดเหลาเพียงครู่เดียวหลังจากนั้นก็ขึ้นมาสตาร์ทรถรอจนกระทั่งนายกล้าพร้อมกับพวกอีก2คนยกตู้เซฟกลับขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไปจากนั้นก็ใช้เหล็กแฉลงงัดตู้เซฟจนเปิดออกพบเงินสดจำนวนมาก โดยมีนายเฉลิมพลเป็นคนจัดสรรแบ่งเงินให้กับทุกคนสรุปแล้วได้ไปคนละ 25,400 บาทแล้วก็นำตู้เซฟไปโยนทิ้งทำลายหลักฐานจากนั้นแยกย้ายกันหลบหนีกระทั่งถูกตำรวจจับกุมในที่สุดนี่แหละครับเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลว่าจะมีการซัดทอดไปถึงใครเพิ่มเติมหรือเปล่าติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่อาจจะเหลืออยู่ซึ่งเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำชุมชนมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปครับ
3: ปรับอารมณ์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วงนี้มีการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่ค่ะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในเมืองไทยค่ะพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะนำกลวยดอกไม้ธูปเทียนและน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปวางบนชั้นวางที่มีการจัดเตรียมเอาไว้บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองเชียงใหม่ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569เพื่อเป็นการทำพิธีสักการะเสาหลักเมืองเชียงใหม่เป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในเมืองไทยค่ะสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตามความเชื่อที่ว่าเสาอินทขีนหรือว่าเสาหลักเมืองถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพสักการะแล้วก็เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลกับชีวิตรวมไปถึงเป็นการสักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษซึ่งเชื่อว่าบ้านเมืองจะพ้นภัยพิบัติและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ
4: เราก็นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักแต่เราก็บ่ลืมความเชื่อดั้งเดิมของเราในเรื่องของศาสนาผีในการเคารพนับถือคุณต่างๆของท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้ปกปักรักษาเมืองเชียงใหม่มาตลอดมาโดยตลอดมีเตบุตรเทวดาอาหักปกปักรักษามาตลอดเพื่อความดีงามคุณค่าคุณความดีนั้นๆเราก็มาเคารพยอสวยนับถือเปิ้นมาปูชาเปิ้นเจ้า
3: เนื่องจากภายใต้ฐานเสาอินทขีนบรรจุเครื่องสักการะไว้เป็นจำนวนมากนะคะจึงมีข้อห้ามสำหรับผู้หญิงไม่ว่าจะชาติศาสนาใดขึ้นไปบนศาลหรือวิหารอินทขีนเพราะว่ามีความเชื่อว่าจะเป็นการลบหลู่และทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเสาก็จะทำให้บ้านเมืองเกิดเหตุเพศภัยค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขีนหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่เป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้จัดขึ้นช่วงวันที่13ถึง19พฤษภาคม
0: ไปดูข่าวกีฬากันบ้างนะคะวันนี้คุณวิริยะมาพร้อมกับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเห็นบอกว่าใกล้แชมป์เต็มทีเหรอคะ
5: ใช่ครับโอกาสมันอยู่ในมือแล้วนะครับเมื่อวานนี้ลูกเตะมุมทำงานอีกแล้วนะครับห่างแมนซิตี้5แต้มก็อยู่ที่อาร์เซนอลเท่านั้นแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าวันนี้นะครับแมนซิตี้ไม่ชนะพรุ่งนี้เรามาฉลองแชมป์กันเลย
0: ค่ะ
5: ครับนะครับอาร์เซนอลครับชนะเบอร์เซอรี่ 1-0 นะครับทิ้งห่างแมนซิตี้เป็น5แต้มจ่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับในรอบกว่า20ปีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเกมลุ้นแชมป์นะครับนัดที่37เป็นนัดรองสุดท้ายจ่าฝูงอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเบอร์เซอรี่ครับทีมที่มันตกชั้นไปแล้วนะครับก่อนเกมอาร์เซนอลมีคะแนนมากกว่าแมนซีอันดับ2อยู่2แต้มปรากฏว่าไคฮาวัตครับหม่งประตูชัยให้อาร์เซนอลนาทีที่37เฉือนชนะเบอร์ลีสไป 1-0 นะครับนี่เป็นการได้ประตูจากลูกเตะมุมของอาร์เซนอลลูกที่18ในฤดูกาลนี้แล้วนะครับเบอร์ใหญ่ได้3แต้มที่ต้องการทำให้อาร์เซนอลมีเพิ่มเป็น82คะแนนนี่ขยับเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกในรอบ22ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเมื่อปี2004นู่นเลยนะครับยุคของเวนเกอร์นะครับนัดสุดท้ายอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซในวันอาทิตย์หน้าซึ่งคาดว่าพาเลซเนี่ยพักผู้เล่นตัวหลักแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเกมนัดชิงบอลถ้วยยุโรปครั้งแรกในบริษัทของสโมสรก็คือรายการยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในอีก3วันถัดไปนะครับอย่างไรก็ตามอาร์เซนอลก็มีโอกาสคว้าแชมป์ลีกโดยไม่ต้องรอนัดสุดท้ายหากว่าแมนซิตี้นะครับไม่สามารถบุกไปชนะบอร์นมัธได้ในคืนนี้ซึ่งแมนซิตี้จะบุกไปเยือนมอนมัธเวลา 13:30 ตามเวลาไทยโอกาสอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าเปิดกว้างจริงนะครับตอนนี้ลุ้น2สเต็ปแล้วสเต็ปแรกเนี่ยถ้าคืนนี้แมนซิตี้ไม่ชนะนะครับยกแชมป์ให้อาร์เซนอลไปเลยนะครับแต่ว่าหากคืนนี้แมนซิตี้ชนะนัดต่อไปไปเจอพาเลซนะครับวันอาทิตย์ก็เตะเวลา 16:00 นะครับสกอร์ไหนก็ได้นะครับคือแชมป์นะครับและก็อาร์เซนอลเนี่ยก็ยังมีลุ้นอีก1แชมป์ด้วยนะครับก็คือ UCL เจอกับแซงแคมแมงในวันที่30พฤษภาคม11วันเพื่อ2แชมป์สำหรับอาร์เซนอลครับ
2: ครับยังอยู่กันที่วง การฟุตบอลนะครับมาดูเรื่องราวของแข้งดาว

0: รุ่งที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองในสีเสื้อทีมชาติไทยนะครับ
1: ใช่ครับการประกาศรายชื่อของฮัดสันเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเขาใช้ในกลุ่มของดาวรุ่งเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับทำให้หลายๆคนก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็มองว่าทีมชุดนี้เนี่ยจะมีใครแจ้งเกิดบ้างนะครับไปดูนะครับอาจารย์ยศสังวาลนะครับพร้อมด้วยอิกราสันหล่นครับยืนยันว่าต้องการพิสูจน์ฝีเท้าของตัวเองว่าดีพอกับการขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อการอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์2นัดในเดือนมิถุนายนนี้โค้ชอาซันเนี่ยได้เปิดโอกาสให้กับแข้งดาวรุ่งหลายคนได้พิสูจน์ตัวเองครับหลังจากที่ฮัสซันเฮดโค้ชทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดลุยศึกอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์2นัดนะครับเจอคูเวตแล้วก็จีนในเดือนมิถุนายนนี้ปรากฏว่าเป็นทีมชุดผสมโดยเฉพาะผู้เล่นที่รอโอกาสพิสูจน์ตัวเองในสีเสื้อทีมชาตินำโดยอนันต์ยอดสังวานแนวรุกจากลำพูวาริเออร์กับอิกราสันหล่นนะครับจากพีทีประจวบนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มนักเตะที่ติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกทั้งเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองกองหน้าวัย19ปีจากคอนซาโดเลซัปโปโรในศึกเจลีก2ของญี่ปุ่นแล้วก็มีเอราวันกานิเย่แนวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่เล่นให้กับลองส์ในลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับโดยทีมชุดนี้ฮัสซันต้องการเปิดโอกาสให้นักเตะดาวรุ่งพิสูจน์ตัวเองในสีเสื้อทีมชาติไทยเพื่อก้าวขึ้นมาทดแทนแข้งรุ่นพี่ในอนาคตเพราะว่าหลังจากนี้ครับทีมชาติไทยจะต้องเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเพื่อลุยศึกฟุตบอลอาเซียนครับในปีนี้นะครับแล้วก็มีอาเซียนครับที่ซาอุดิอาระเบียช่วงต้นปี2027ซึ่งทั้งอนันต์แล้วก็อิกลาสเนี่ยต้องการพิสูจน์ฝีเท้าของตัวเองใน FIFA Day 2นัดที่ต้องเจอคูเวตและจีนก็โดยหวังเอาชนะให้ได้ทั้ง2นัดเลยครับ
2: ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับที่เราได้ติดทีมชาติครับมีธงติดหน้าอกทุกครั้งครับก็อยากจะทำผลงานให้ดีครับในทีมชาติแล้วก็อยากจะเก็บชัยชนะใน FIFA Day นี้ให้ได้ครับ
3: ครับก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของช้างศึกชุดนี้ครับก็อยากโชว์ผลงานตัวเองแล้วก็ทีมให้ดีที่สุดครับแล้วก็เก็บชัยชนะให้ได้ครับ
4: เราก็เข้าใจว่าคือเราต้องการที่จะพัฒนาต่อไปข้างหน้าด้วยให้ไม่ได้ประโยชน์แต่ละครั้งด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนเนี่ยเขาเล่นกันอยู่แล้วแล้วก็มีประสบการณ์อยู่แล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์วันนี้มันแค่เป็นเกมอุ่นเครื่องเพราะฉะนั้นก็สร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆที่จะได้เข้ามาใหม่ด้วยอย่างเงี้ยมันก็เรามองอนาคตด้วยแล้วก็โอเคเราเอาปัจจุบันไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องควบคู่กันไปครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วครับเพราะบางคนเนี่ยพี่ๆบางคนก็เจ็บด้วยบางคนก็แข่งมาเยอะด้วยถ้าเป็นทีมหลักๆตัวหลักๆของทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ยเล่นแต่ทัวร์นาเมนต์เพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสน้องๆด้วยก็ดีมากเลยครับ
1: โดยนักเตะทีมชาติไทยจะเข้าแคมป์เก็บตัวในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับที่โนโวเทลฟิชเชอร์พาร์ครังสิตเวลาเที่ยงตรงแล้วก็ทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ BG Training Center ทันทีนัดแรกนะครับเราจะเจอกับคูเวตครับในวันที่5มิถุนายน 19:30 น.ที่ปทุมธานีสเตเดียมแล้วออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนนะครับมาดูว่าคนไหนนะครับจะแจ้งเกิดในยุคของฮัดสันนะครับอีกคนที่ฟอร์มดีก็คือเจ้าเปาธีรพัฒน์เนี่ยล่าสุดก็2แอสซิสต์ให้กับซัปโปโรในเจลีก2นะครับน่าสนใจนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้หนทางรออยู่ก็ถือว่ามีโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือพอสมควรเหมือนกัน
5: ค่ะจากฟุตบอลไปดูเทควันโดภูมิเซ่หน่อยนะคะวันนี้ลุ้นเหรียญชิงแชมป์เอเชียนะคะ
1: ครับเมื่อวานนี้เห็นนักกีฬาสัตว์ซุปกินจิแล้ววันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับรายการที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายได้นอกจากจะได้ลุ้นเหรียญแล้วเนี่ยก็ยังได้โควต้าไปแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าด้วยนะครับทีมเทควันโดภูมิเซ่หรือว่าท่ารำนะครับจะประเดิมแข่งขันชิงแชมป์เอเชียวันนี้โดยโค้ชลีนายอนและก็นักกีฬาต่างมั่นใจมีโอกาสลุ้นเหรียญและก็โควต้าเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับความเคลื่อนไหวของเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียครั้งที่9ที่ประเทศมองโกเลียนะครับถือทีมไทยเนี่ยส่งนักกีฬาลงแข่งขัน9รายการนะครับวันนี้ลงแข่งขันวันแรก4คนจากประเภทภูมิเซ่เดี่ยวชายนาวินปินทสูตรต่อด้วยประเภทภูมิเซ่เดี่ยวหญิงนะครับก็คือรัชดาวันตะเพียนทองกับฟรีสไตล์เดี่ยวชายก็คือรัชพลใหญ่บัวแล้วก็ยังมีประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงวัชรกุลลิ้มจิตตกรครับโดยนักกีฬาทั้ง4คนก็มั่นใจว่าจากการเตรียมตัวมาดีซ้อมมากกว่า2เดือนน่าจะลุ้นเหรียญได้ด้านลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้เผยว่าวันแรกสำคัญมากนะครับเพราะนอกจากจะชิงเหรียญแล้วยังเป็นการควอลิฟายโควต้าเอเชียนเกมด้วยเชื่อว่า4คนเนี่ยก็มีลุ้นคว้าเหรียญแล้วก็โควต้าได้ด้วยครับ
6: ภูมิเซ่ถ้าตั้งใจเต็มที่ทำได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ครับเพราะว่า

0: ู้ชายเดียวผู้ชายเดียวไม่มีเรนคิงแล้วก็สู้กับเรนคิงหนึ่งครับแล้วก็อันนี้ยากนิดหน่อยค่ะผู้หญิงเมืองกันครับผู้หญิงเรนคิงไทยเรนคิงแปดแล้วก็มาเลเซียเรนคิงเก้าค่ะแล้วก็ไทยกับมาเลเซียสู้ครั้งแรกถ้าชนะมาเลเซียถึงเซมิไฟแนลได้ค่ะ
1: พวกผมจะทำเหรียญแรกให้ทีมครับแล้วก็นำเหรียญนี้ไปเป็นโควต้าเอเชียนเกมครับ
2: ตอนนี้พวกหนูพร้อมมากค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะก็เราซ้อมมา2เดือนค่ะ
3: ดันไหม
2: ไม่กดดันค่ะค่ะในประเภทเดี่ยวนะคะจะมีการควอลิฟายเพื่อไปเอเชียนเกมค่ะพวกเราทั้ง4คนต้องทำให้ติดอันดับ1ใน7ค่ะเพื่อเป็นโควต้าของทีมไปเอเชียนเกมค่ะ
4: สำหรับทีมภูมิประเทศของไทยในวันนี้ทั้ง4คนหากคว้าเหรียญหรือเข้ารอบรองชนะเลิศครับการันตีได้สิทธิ์ไปเอเชียนเกมที่นาโกย่าทันทีแต่ว่าหากเราเข้ารอบ8คนเนี่ยต้องมาดูคะแนนว่าเป็น1ใน7อันดับแรกหรือไม่เพราะรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็จะให้สิทธิ์นักกีฬาภูมิเซ่เดี่ยวประเภทละ7คนนะครับเงื่อนไขชัดเจนแล้วก็พลาดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับทีมไทยก็หวังว่าวันนี้ทั้ง4คนเนี่ยจะเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเอาโควต้าไปเอเชียนเกมให้ได้ก่อนเพราะว่าภูมิเซ่เนี่ยเราก็เคยคว้าเหรียญทองมาแล้วในเอเชียนเกมด้วยครับ
5: ค่ะอาจจะต้องช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันนะคะมาดูเรื่องของนักตบสาวไทยกันบ้างต้นเดือนหน้าละมิถุนายนที่จะต้องไปลุยสนามเนชั่นลีกหลายคนบอกหูเวลาค่อนข้างจำกัดทีเดียวนะคะ
4: ใช่ครับวันนี้เรามีหนึ่งในคนที่เคยเข้าไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติไทย
5: ะ
4: นะครับแล้วก็เป็นแม่ยกสายเปด้วยก็คือคุณรัศมีแข่
5: ค
4: ุณรัศมีแข่บอกไว้อย่างน่าสนใจว่าปีนี้เนี่ยทีมไทยแม้เตรียมทีมมาด้วยเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดประมาณ3สัปดาห์แต่ว่าทุกทีมมันก็มีขึ้นมีลงเรามีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้แคมป์นักตบสาวไทยสุดคึกคักเลยนะครับหลังได้ผู้เล่นแบบฟูลทีมลงฝึกซ้อมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกโดยศิลปินและอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพนะครับอย่างรัศมีแขเนี่ยเผยว่าโจทย์ใหญ่ของทีมสาวไทยคือเรื่องของเวลาแต่เชื่อว่าสาวไทยมีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ได้ครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการติวเข้มนะครับสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยซึ่งตอนนี้สตาฟโค้ชได้ผู้เล่นเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกันแบบฟูลทีมตามรถแมปที่วางเอาไว้3สัปดาห์นะครับโดยผู้เล่นคนสุดท้ายที่เดินทางเข้ามาสมทบก็คือชมพู่พรหมเกิดปราศเซตเตอร์ตัวเก่งจากลีกสหรัฐซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่กัปตันทีมเป็นหนที่2ต่อจากปี2022ตอนนั้นเนี่ยชมพู่เป็นกัปตันนะครับและเคยพาทีมสร้างบริษัททะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมาแล้วนะครับโดยโจทย์ใหญ่ที่เหลือหลังจากนี้คืออีก13ที่นั่งก็เปิดกว้างให้ทุกคนได้ท้าชิงทำให้แคมป์วอลเลย์บอลสาวไทยทุกคนเนี่ยล้วนโชว์ศักยภาพเต็มที่ควบคู่ไปกับการทำร่างกายสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการลงทีมแบบจำลองสถานการณ์ที่ให้นักตบทีมชายลงมาร่วมซ้อมก่อนเจอเซอร์เบียแล้วก็จีนใน2นัดแรกของ VNL ครับมาดูมุมมองจากคนในวงการวอลเลย์บอลอย่างรัศมีแข่ฟ้าเกื้อล้นนะครับที่ได้มาร่วมงานเปิดตัววอลเลย์บอลสาวเหล็กปีที่7ทางไทย PBS และก็เคยลงแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกกับ Diamond Food มาแล้วนะครับในฤดูกาล 2022 ถึง 2023ได้ออกมาสแกนความพร้อมของทีมสาวไทยเอาไว้อย่างน่าสนใจโดยแสดงความโล่งใจที่เห็นนักกีฬาตัวหลักกลับมาจากลีกต่างประเทศด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนักนะครับแล้วก็เห็นฝีมือที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งที่น่ากังวลและเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดนะครับคือเรื่องของเวลาครับเนื่องจากระยะเวลาในการรวมทีมรอบนี้ถือว่าน้อยมากทุกอย่างต้องพึ่งพาสภาพร่างกายนักกีฬาและก็ความเก๋าของทีมโค้ชในการเซตระบบทีมให้ลงตัวอย่างเร็วที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามมองว่าวีเอ็นปีนี้ทุกทีมก็มีจังหวะขึ้นลงสาวไทยมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ได้ตลอดแล้วก็ประกาศนะครับคือรัศมีแขเนี่ยดูแลนักตบสาวไทยมาตลอดเอาเบื้องต้นไปก่อนเลี้ยงกาแฟจัดเต็มยกทีมให้น้องๆนะครับแล้วก็เตรียมจะเคลียร์คิวเดินทางไปส่งเสียงเชียร์แบบติดขอบสนามแน่นอนครับ
6: เอาจริงปีนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าระบบได้เร็วนะฮะแล้วก็ตั้งใจซ้อมให้เต็มที่แล้วเหมือนเดิมพี่ก็จะพูดเหมือนเดิมว่าขอให้ไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ยังรอดู performance ของทุกคนใน VNL ปีนี้แล้วถ้ามีโอกาสก็ปีนี้สนามใกล้ๆกับหมดเลยก็ถ้ามีว่างก็เจอกันไปเชียร์ที่ประเทศจีนแน่นอนฮะแต่ว่าถ้าสนามที่ไทยก็น่าจะเจอกันทุกแมตช์อยู่แล้วก็เรื่องซัพพอร์ตไม่ต้องห่วงฮะก็ เดี๋ยวแวะไปหาที่สนามอะไรเขาก็มีวิธีการจัดการมีวิธีการปล้นของเขาได้เองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราไปสนามพอเขาเห็นเราเขาจะรู้ได้โดยที่บางทีเราไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรเห็นกันยิ้มกันเขาก็อยากแบบเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้นะแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นพลังให้เขาว่าแบบเฮ้ยแฮปปี้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงค่ะเขาเก่งกับทุกคนเรื่องเนี้ยเขาเก่งกับทุกคน
4: มาดูโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์แรกของทีมนักกีฬาหญิงสาวไทยนะครับเราจะบินไปแข่งขันที่หนานจิงประเทศจีนนัดแรกวันพุธที่3มิถุนายน 14:00 นเราเจอกับเซอร์เบียเลยครับวันพฤหัสที่4มิถุนายน 18:30 นเจอกับเจ้าภาพจีนวันเสาร์ที่6มิถุนายนเวลา 14:00 นเราเจอกับเบลเยียมและวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเวลา 10:30 นเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับดูเวลาแล้วโหหน้าเชียร์นะครับเวลาทำงานออฟฟิศสนั่นแน่นอนเพราะว่าปีนี้มีถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีให้ดูฟรีครับผม
5: ค่ะเดี๋ยวหลายคนคงต้องลุ้นต้องเชียร์กันมิถุนายนนี้แล้วนะคะค่ะขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
3: ค่ะ
7: อัปเดตสถานการณ์ที่จุดตัดทางรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์กันหน่อยนะครับจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงเช้าวันนี้ครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็พบว่ามีนายตรวจขอสมกไปลงพื้นที่ด้วยจริงๆก็ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็มีการแชร์ภาพกันเยอะมากไปทำไมไปคอยอำนวยความสะดวกระบายทางให้กับรถประจำทางนอกจากนั้นไปดูด้วยนะครับให้รถเมย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรห้ามขับไปจอดคล่อมทางรถไฟถ้าผิดกฎหมายจราจรรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีนะครับติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณชาติชายถุงเงินนะครับรายงานสดมาจากในพื้นที่เชิญครับ
8: กับทั้ง3ท่านครับคุณผู้ชมครับเราตั้งใจกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับเพื่อสำรวจพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับในการบังคับใช้กฎหมายนะครับแต่ว่าจากการสังเกตตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็พบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรนะครับโดยเฉพาะการยูเทิร์นในจุดที่ห้ามกลับรถรวมถึงการจอดรถทับเส้นในจุดที่กำหนดไว้นะครับขณะเดียวกันตั้งแต่เวลา 6:00 นที่ผ่านมานะครับมีเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษจากขสมก.ก็มาสำรวจนะครับตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถในสังกัดรวมทั้งมีตำรวจมาดูแลความปลอดภัยในบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยครับเรากลับมาที่จุดตัดทางรถไฟแห่งนี้อีกครั้งนะครับเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนรวมถึงมาตรการปรับปรุงกายภาพพื้นที่หลังเกิดอุบัติเหตุนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเข้มงวดมากขึ้นหรือไม่จากการสังเกตนะครับพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ตีเส้นจราจรสีเหลืองใหม่นะครับภายหลังปรับสภาพผิวการจราจรบริเวณจุดตัดรางรถไฟแต่ระหว่างการจอดรอสัญญาณไฟแดงนะครับยังพบรถบางคันจอดล้ำเส้นเกินจุดที่กำหนดไว้นอกจากนี้ยังพบผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรนะครับบริเวณจุดทางตัดรถไฟนะครับโดยเฉพาะการขับรถยูเทิร์นในจุดห้ามกลับรถนะครับแม้จะมีป้ายแจ้งเตือนอย่างชัดเจนเมื่อรถชะลอความเร็วขณะเลี้ยวนะครับอาจทำให้รถคล่อมรางและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้หนึ่งในผู้ใช้รถไฟหรือว่าผู้โดยสารนะครับได้บริการรถไฟสถานีอโศกเป็นประจำเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับรู้สึกกังวลความปลอดภัยในการเดินทางและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายทั้งด้านการจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การรถไฟครับ
9: ไม่รู้แต่ทุกทีก็ไม้กั้นก็ลงนะเท่าที่ป้ามานั่งส่วนมากรถจะมันไม่จังหวะมันไม่ดีมันรถติดด้วยแล้วมันก็ค้างก็กลัวเหมือนกันนะฟังแล้วมันก็กลัวไฟลุกด้วย
8: ตั้งแต่เวลา 6:00 นที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้ลงพื้นที่สังเกตการนะครับเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถโดยสารว่าปฏิบัติตามกฎหมายจราจรหรือไม่โดยหากพบรถโดยสารบางรถคันใดจอดล้ำเส้นนะครับหรือว่าจอดคล่อมรางรถไฟจะถูกรายงานตรงตอบผู้บังคับบัญชาทันทีครับ
10: ขสมก.ที่ว่าไม่ให้ไปคล่อมเลนเหมือนตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุฮะให้จอดก่อนถึงเส้นเหลืองฝ่าฝืนก็ให้อะไรผมรายงานไปทางหัวหน้างานเลยครับผู้บังคับบัญชาเขากำชับย้ำเตือนว่าช่วงว่าให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ตลอดไปสำหรับรถพคร.พคส.นะพคร.ที่ขับรถมาสำหรับรถขสมก.นะที่รถส่วนบุคคลผมก็ห้ามไม่ได้
8: สำหรับการปฏิบัติงานนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลานะครับโดยช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 13:00 นและช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปถึงเวลา 21:00 นนะครับโดยเจ้าหน้าที่คสมกให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าแม้ว่าจะสามารถตรวจสอบและกำกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถในสังกัดได้นะครับแต่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนได้ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในขณะเดียวกันก็มีตำรวจจราจรสน.มักกะสันเข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าตรวจพฤติกรรมผู้ขับขี่บริเวณจุดตัดทางรถไฟนะครับเนื่องจากช่วงเช้ามีปริมาณการจราจรหนาแน่นเป็นประจำทุกวันครับกับทั้ง3ท่านครับดูเหมือนว่าหลังจากเกิดเหตุนี่ก็ผ่านมา 2-3 วันการควบคุมการจราจรรวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่และพฤติกรรมการขับขี่อาจจะดูดีขึ้นจากเดิมนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องดูในระยะยาวนะครับว่าซึ่งจากนี้ต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่หรือไม่รวมถึงมาตรการการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่นั้นมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือไม่ครับ
7: ครับขอบคุณมากครับคุณชาติชัยครับนอกจากระยะยาวแล้วนี่อาจจะต้องดูแยกอื่นๆด้วยที่การจราจรก็สาหัสไม่แพ้กันแล้วก็มีรถไฟผ่าน
3: เมื่อสักครู่คุณชาติชัยเนี่ยรายงานข้างหลังคุณชาติชัยคุณผู้ชมเห็นไหมคะยังมีรถแท็กซี่ไปจอดคล่อมรางรถไฟอยู่เลย
7: ครับ
5: รอเลี้ยวไง
3: นี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่จะต้องทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาในจุดนี้นะคะ
7: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS ครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว8โมงเช้านะครับช่วงนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
1: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me และ Vipa Application
3: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันกันนะครับเพียงแค่ปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานตั้งอุณหภูมิแอร์อยู่ที่26องศาและเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เพียงเท่านี้คุณก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วล่ะครับ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
1: ค่ะร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
0: ตอนนี้มีหลายประเด็นแล้วนะครับที่ยังต้องเกาะกันอยู่เราเพิ่มเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพเข้าไปอีก1สล็อตเพราะว่าตอนนี้นับถอยหลัง
1: ใช่ค่ะเห็นว่า